0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดมนตรีตั้งทีมหาไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมพบหารือกับผู้นำยูเครนระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนอร์เวย์ชนะบราซิล2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานเดินหน้าปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตัดวงจรเครือข่ายข้ามชาติและขุดรากถอนโคนผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนและใช้ช่องทางการคมนาคมขนส่งในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติทางด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางของกลุ่มผู้ค้าสำหรับปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุมแผนปฏิบัติงาน7ด้านหลักซึ่งผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้แก่ด้านการปราบปรามสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้กว่า 230,000 รายยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดไอซ์กว่า39ตันและอายัดทรัพย์สินได้มูลค่ารวมกว่า 7,600 ล้านบาทส่วนกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านการบินและความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานโดยยึดหลักซีโร่ทรัสต์หรือการตรวจสอบมาตรฐานเดียวกันกับทุกคนเพื่อปิดช่องโหว่การลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงพร้อมย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งยกระดับการดำเนินคดียาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหลังเกิดคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมพร้อมกำชับให้เร่งสืบสวนขยายผลให้ถึงผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังรวมทั้งเดินหน้ายึดทรัพย์และตัดวงจรการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอย่างเป็นระบบส่วนความคืบหน้าคดีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำหน้าที่บรรจุยาเสพติดใส่กระเป๋าผ้าลายช้างได้แล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือคดีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติจึงเตรียมแจ้งข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียซึ่งอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของกลางเพื่อยืนยันน้ำหนักและจัดทำรายงานผลอย่างเป็นทางการขณะที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสินของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินพ.ศ. 2569เพื่อยกระดับการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการนำสถานะหรือสิทธิของการเป็นลูกเรือไปใช้ในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นโดยมิชอบอันเป็นการส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงทางการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันความเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยและการบินของประเทศไทยหลังผ่านการตรวจประเมินครั้งใหญ่จากองค์กรระดับสากลถึง3ด้านภายในปีที่ผ่านมา
3: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางการบินของไทยว่าในรอบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการตรวจประเมินระดับสากลใน3ด้านสำคัญประกอบด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ได้ปรับระดับมาตร

0: ฐานของไทยจากแคทแคทเทอรี่2กลับขึ้นสู่แคทแคทเทอรี่1ซึ่งเป็นการยกระดับกลับสู่มาตรฐานโลกองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO เข้าตรวจประเมินความปลอดภัยหรือเซฟตี้ในช่วงเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาซึ่งไทยได้รับคะแนนสูงในระดับโลกและการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยหรือ security ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับการตรวจประเมินครั้งใหญ่พร้อมกันถึง3ด้านภายในปีเดียวกันทั้งนี้กพฐ.พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาคโดยมุ่งพัฒนาทุกภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์ในระดับสากล
1: ซึ่งน่าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่โดนตรวจใหญ่ๆ3ตรวจในปีเดียวกันนะครับเราก็ผ่านมาด้วยดีมีคะแนนผ่านเป็นที่น่าพอใจครับทีนี้ในส่วนนี้เราก็พยายามที่จะยกระดับประเทศไทยในด้านการบินขึ้นไปรัฐบาลให้นโยบายว่าเราต้องการเป็น Aviation Hub นะครับเราก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์ในระดับโลกนะครับ
0: ผู้อำนวยการกพฐ.ยังเปิดเผยถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายและการกำกับดูแลสายการบินว่าหากสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามประกาศของกพฐ.ยังไม่คุมตามที่กำหนดหรือไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกพฐ.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการออกข้อบกพร่องโดยจะกำหนดระยะเวลาให้สายการบินดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดและใช้มาตรการทางกฎหมายหากสายการบินยังเพิกเฉยหรือไม่ดำเนินการตามกฎหมายกพฐ.มีอำนาจตามกฎหมายในการพิจารณาเกี่ยวกับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจการบินต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีตั้งทีมมหาดไทยขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาภายในปี2571เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนามาตรฐานระบบราชการสู่สากลนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอเมริกันและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของกระทรวงมหาดไทยโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องโดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECDเพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดนโยบายวางแผนภาพปรุงข้อและกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD ถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลการลงทุนการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพภาครัฐให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของเมืองภูมิภาคและพื้นที่ชนบทของประเทศสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
3: รัฐบาลเดินหน้าโครงการ Thailand Fast Passกระตุ้นการลงทุนในประเทศยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจตั้งเป้าสร้างการลงทุนได้กว่า900,000,000,000 บาทนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อเร่งการลงทุนในประเทศโดยตั้งเป้าให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ดึงการลงทุนปีนี้กว่า900,000,000 บาทโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ Thailand Fast Pass จะต้องเริ่มลงทุนจริงอย่างน้อยร้อยละ20ภายในปีนี้พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสะพานเชื่อมทักษะเพื่อยกระดับขีดความสามารถแรงงานและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยเพาะ SME ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและปรับตัวสู่เศรษฐกิจใหม่นอกจากนี้รัฐบาลจะใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ BOI และกองทุนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการ

0: ลี่ยนผ่านด้านพลังงานและอุตสาหกรรมใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระยะยาวขณะที่การลงทุนปีนี้จะมีทั้งการลงทุนในรัฐวิสาหกิจวงเงินกว่า 270,000 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10จากปีก่อนกองทุนนอกงบประมาณเช่น BOI และกองทุนพลังงานรวมถึงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเช่น Thailand Future Fund
1: เราก็มีเงื่อนไขนะครับว่า1ก็คือว่าใครได้รับบัตร Thailand Fast Pass เนี่ยคุณจะต้องลงทุนอย่างน้อย 20% ในปีนี้มันก็จะช่วยทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจริงนะครับ2ก็คือคุณต้องมาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีสอนทักษะให้กับคนไทยโดยเฉพาะในเรื่องของ Reskill Up Skill ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการสะพานเชื่อมทักษะ Skill Bridge เราก็ใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันมาช่วยส่งเสริมให้ SME ช่วยปฏิรูปเปลี่ยนผ่านพลังงานต่างๆช่วยให้เขาเข้าสู่แล้วก็ให้เขาทรานส์ฟอร์มไปสู่ธุรกิจใหม่มากขึ้นเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดว่าเม็ดเงิน BOI เนี่ยจะได้ประมาณสัก900ล้าน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากการถูกหลอกซื้อแพ็คเกจแสวงบุญอุ้มเราะกว่า150คนมูลค่าความเสียหายกว่า3,700,000บาท
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรับฟังข้อร้องเรียนและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์แต่ไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนดพร้อมติดตามดำเนินคดีและเร่งคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยเร็วเบื้องต้นพบผู้ได้รับผลกระทบประมาณ150คนมูลค่าความเสียหายกว่า 3,700,000 บาทซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าองค์กรผู้รับดำเนินการไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องหาและแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นแล้วนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าจังหวัดจะเร่งรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือรวมทั้งติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมและการเยียวยาโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรืออำเภอหรือโทรสายด่วน1567ตลอด24ชั่วโมงชวิศาประทุมมารายงาน
0: วันนี้มูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราหมู่ที่5โรงเรียนสุราเกาะไร่ตำบลเกาะไร่อำเภอบ้านโพจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสามสถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรัก

0: ให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐโดยระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนในวันพุธนี้ระหว่างการร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีในวันที่7-8 กรกฎาคมนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งสองประเทศต่างไม่สามารถลุกคืบได้มากนักซึ่งถือมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องยุติสงครามนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียโดยเสนอที่จะหาทางออกให้กับสงครามในยูเครน
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าบุตรชายทั้ง3คนและสมาชิกในครอบครัวของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เข้าร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำอิหร่านรายนี้โดยร่วมกันสวดภาวนาในมัสยิดฮามานโคไมนีแกรนโมซัลลาในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านโดยพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่4-9 กรกฎาคมนี้อย่างไรก็ตามอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่ไม่ได้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้เป็นบิดาโดยมีรายงานว่าอายาตอลลอฮ์มัตตาบาคาเมเนอีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำสูงสุด
1: กระทรวงการทหารของจีนเปิดเผยว่ากองทัพเรือจีนและรัสเซียเตรียมจัดการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศประจำปีภายใต้รหัสจอย42569ในน่านน้ำและน่านฟ้านอกชายฝั่งเมืองชิงเต่าทางตอนใต้ของมณฑลซานตงซึ่งเป็นท่าเรือทางทหารและเมืองตากอากาศชายทะเลทางตะวันออกของจีนโดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรบแล้วกองกำลังบางส่วนจากทั้งสองประเทศจะร่วมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนทางทะเลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยซึ่งการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงและการปกป้องสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียยืนยันว่าการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลและทางอากาศในครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่6-13 กรกฎาคมนี้บริเวณทะเลเหลืองซึ่งเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างจีนและคาบสมุทรเกาหลี
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026เออร์ลิงฮาแลนด์ยิง2ประตูพานอร์เวย์เอาชนะบราซิล2-1นอร์เวย์ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะจากคู่ของเม็กซิโกกับอังกฤษเทนนิสอาชีพ Challenger 75 Carry Tennis Classic ที่เมืองแครีสหรัฐอเมริกาในรอบรองชนะเลิศชายคู่ปรัชญาอิสโลนักเทนนิสไทยจับคู่กับนิกิการียันดาปูชาน่าจากอินเดียและชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการแพ้กับนำจีซุงจากเกาหลีใต้และแพทริกนิกราสซันมิเนนจากฟินแลนด์1-2 เซต6-4 5-7 และซุปเปอร์ไทเบรก9-11พลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกมลนางปวีนาโชคไพบูลย์กิจประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดจำกัดร่วมในพิธีเปิดผลปรากฏว่าในรุ่นอายุ3 ขวบ 6 เดือนฝ่ายชายที่1เป็นของมรินสุรขันส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของกวินทาดานาชัยโชติขณะที่รุ่น3ขวบชายที่1ได้แก่รัตนวัฒน์พรหมจารีและฝ่ายหญิงที่1เป็นของทิติชยาจำเริญกุลขณะที่นายซุนเหวยหมินนายกสมาคมจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยืนยันส่งนักกีฬาบาลานซ์ไบค์เข้าร่วมศึกชิงแชมป์เอเชียในปี2570ที่ประเทศไทยหากได้การรับรองจากที่ประชุมสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียในวันที่6สิงหาคมนี้โดยจะเพิ่มเป็น15ประเทศที่มาร่วมชิงชัยต่อยอดไปสู่การรับรองของสหพันธ์จักรยานนานาชาติในอนาคตการแข่งขันกอล์ฟควีนครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายเอกปริจูนักกอล์ฟจากจังหวัดระยองทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์สกอร์รวมเป็น23อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานและเงินรางวัล2,100,000 บาทโดยเฉือนชนะอติวิทย์เจนวัฒนานนท์2 สโตรกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18 ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราช ในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ไทยตบเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตมาเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเกาหลีใต้ที่ตบเอาชนะคาซัคสถานมาได้ 3-1 เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 19:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมนำทัพโดยโค้ชออนเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนและพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมในโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกวันพุธที่8กรกฎาคมพบสหรัฐอเมริกาเวลา 13:30 นาทีนัดที่2วันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 นาทีต่อด้วยวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีพบบราซิลและนัดสุดท้ายวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีเวลา 13:30 นาทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่13เมื่อเวลา1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วโดยเมื่อเวลา4:00 นมีศูนย์กลางอยู่บริเวณมณฑลกวางสีประเทศจีนหรือที่ละติจูด25องศาเหนือลองจีจูด109องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนข้างตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะสลายตัวบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในระยะต่อไปจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยและมุกดาหารโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนมฝนฟ้าคะนองของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา8:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตร และเวลา 23:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 16:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
4: 1นาทีกับกปท.ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างว่ารับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งหากพบเป็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าตะเข้ตะเข้เขียนต่อเต่าสารอะสารเอคอระคังไม้เอกเป็นคำเรียกเครื่องเคลื่อนย้ายของที่มีน้ำหนักมากอย่างพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่โดยมากใช้กำลังคนชักลากและอาจใช้กำลังสัตว์อย่างช้างม้าวัวควายเข้าช่วยด้วยต่อมาคำว่าตะเข้มีความหมายกว้างออกเมื่อนำมาใช้กับคำว่าแม่แรงเรียกว่าแม่แรงตะเข้หมายถึงแม่แรงชนิดที่มีล้อคันโยกและแขนยกออกแบบมาเพื่อใช้ยกรถเวลาเปลี่ยนยางหรือซ่อมช่วงล่างแม่แรงตะเข้มีรูปร่างคล้ายจระเข้มากส่วนตะเข้โบราณสำหรับเคลื่อนย้ายของหนักสันนิษฐานว่าเดิมอาจมีลักษณะคล้ายจระเข้เช่นกันจึงได้เรียกว่าตะเข้พ้องเสียงกับคำว่าตะเข้ซึ่งหมายถึงจระเข้
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณี12เดือนตอนที่2การฟื้นฟูประเพณี12เดือนเมื่อปี2563ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤตโรคโควิด-19 ชาวอีสานบางกลุ่มก็ได้รื้อฟื้นประเพณีที่เคยมีมาแต่ครั้งโบราณคือประเพณีแตกบ้านแตกเมืองเพื่อเอาเคล็ดนั่นคือพากันทิ้งบ้านทิ้งเรือนอพยพออกนอกหมู่บ้านหนีจากภัยโรคระบาดเพื่อออกไปตั้งบ้านตั้งชุมชนขึ้นใหม่เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ชาวบ้านทำขึ้นอย่างน้อยเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กันและกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ YouTube Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เกี่ยวกับการออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศพ.ศ.2569ค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:29 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
11: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้ถ้าทาสินห้าแล้วก็อาสนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: พีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: สะ
1: หันนบยังสะนะมะนาปาทังพะนามะเส

0: อันนัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะดานัตติเมสรณังอัญญัญธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะ

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ลิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาอุตุสัพพุปัตวา
1: อันนบียังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหัตโต

0: ฝากฝากฝากจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาคะรังเจวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกนวัดสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายสิลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกคล้องให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีเลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี
1: ขณะนี้เวลา 8:04 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปถ่ายทอดสดปาร่วมธรรมและการให้พรในช่วงก่อนฉันนังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ยังจัดอาหารไม่เสร็จคุยไปก่อนเจริญพรท่านหัวหน้าสปท.เด้อและรองนะแล้วก็มัธยมนะแล้วก็ญาติโยมทางไหนสมุทรสาครเหรอมหาชัยอยู่ที่ไหนนะหลายที่หลายแห่งนะพวกเราได้มีโอกาสมาใส่บาตรนะวัดหลวงตามหาบัวนะทางกันล่วงไปแล้ว10เท่าไหร่หลวงตา16นะ16ปีแล้วนะแต่บุญบารมีนะบุญนะที่ท่านได้

อบรมสั่งสอนนะคุณงามความดีบุญคุณของท่านนะยังแผ่อยู่ปกลูกลูกหลานอยู่นะนี่คือสิ่งที่ท่านได้อุดบำเพ็ญ นะด้วยความยากลำบากนะสมัยเรียนท่านก็เรียนจริงๆนะหลวงตาเรียนจนได้มหาสามประโยคพอท่านเรียนเสร็จได้ข่าวหลวงปู่มั่นนะแต่เล่าประวัตินะแต่จะถ้าจะดูประวัติเต็มต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์หลวงตานะอยู่ข้างหลังพวกเรามีเจดีย์พิพิธภัณฑ์นะอันนี้คุยย่อๆนะพอนิดหน่อยนะคุยหมดไม่ได้เดี๋ยวไม่เวลาไปดูไปชมแล้วหมดนะได้ข่าวหลวงปู่มั่นนะท่านได้ข่าวหลวงปู่มั่นอยากเห็นนะท่านไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดเจดีย์หลวงนะอยู่กรุงเทพก็เรียนอยู่เจดีย์หลวงก็ไปปรากฏว่าได้ยินว่าหลวงปู่มั่นมาที่นั่นปกติท่านไม่เข้าในเมืองหลวงปู่มั่นนะพอได้ข่าวก็รีบจัดแจงธุระตัวเองเสร็จนะลงตามมหาบัวนะไปแอบดูนะในพิพิธภัณฑ์ในประวัติมีนะอยากเห็นหลวงปู่มั่นได้ยินแต่ชื่ออยากเห็นก็ไปส่องดูนะความอยากรู้อยากเห็นนะพอเห็นแล้วก็พอใจนะก็เลยเรียนหนังสือจะเรียนแค่ประเรียนสามประโยคนะก็คงจะพอเหมือนกันนะการเรียนการศึกษาเล่าเรียนท่านเรียกว่าปริยัตินะหลังจากนั้นจะออกปฏิบัตินะพระผู้ใหญ่นะพระที่เป็นสมเด็จนะที่เป็นอาจารย์ของท่านนะจะให้ท่านอยู่เป็นครูเหมือนกันนะครูสอนปริยัติสอนบาลีนะท่านก็ไม่ยอมอยู่เหมือนกันนะหลบมาหลบก็ใช่หรือจะเลี้ยงแบบไปออกแบบไปหลบไปนั่นแหละนะคืออาจารย์สมเด็จอยากให้ท่านเรียนหนังสือเป็นครูเป็นอาจารย์สอนบาลีสอนธรรมนะแต่ท่านอยากออกปฏิบัตินะคือท่านเรียนนั้นช่วงที่ท่านเรียนหนังสืออยู่ท่านก็ปฏิบัตินะปรากฏว่าจิตสงบสามหนนะก็บวชท่านบวชที่อุดรนี่แหละหลวงตานะท่านก็อยู่บ้านตากก็บวชดีเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วไปอยู่กับอาจารย์ที่วัดโยธานะไปถามอาจารย์ว่าทำไงภาวนาผมอยากภาวนานั่นนะก็ภาวนาพุทโธท่านบอกอาจารย์ที่วัดโยธานะภาวนาพุทโธท่านก็ภาวนานะปรากฏว่าจิตสงบนะก็พุทโธไปหลังจากเรียนเสร็จแล้วก็เดินจงกรมมั่งนั่งภาวนามั่งกำหนดลมหายใจด้วยพุทโธนะจิตสงบคือจิตเวลามีสติกำกับมันจะค่อยละเอียดจิตละเอียดไปสุดท้ายสงบนิ่งนะแต่สงบไม่ท่านก็ไม่ทราบนะท่านบอกว่าสงบแบบไหนนะแต่ส่วนมากก็จิตสงบละเอียดเข้าไปนี่บางทีก็เหมือนพุทโธหายนะเรากำหนดพุทโธนี่นึกพุทโธก็ไม่มีหายไปเฉยงั้นแต่ความรู้ยังอยู่ความรู้นั่นแหละยังอยู่ไม่ต้องกลัวตายอย่างนั้นนะพุทโธหายลมหายใจหายคือมันแผ่วเบาจนเหมือนกับลมไม่มีพุทโธหายเงียบไปเลยงั้นนะบางครั้งก็รู้สึกอยู่แต่จิตก็ยังนิ่งอยู่

เสียงก็ได้ยินนะปรากฏว่าท่านสงบจิตสงบ3ครั้งนะตอนเรียนหนังสือพอใจใหญ่เหมือนกันเนอะถูกใจยังไงก็ต้องออกปฏิบัตินะหลังจากเรียนจบมหา3ประโยคปริญญา3ประโยคออกเลยคราวนี้อยู่ไม่ได้เห็นหลวงปู่มั่นก็ไปแอบดูแล้วว่าตามหลวงปู่มั่นนะครูบาอาจารย์ห้ามไว้ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสมเด็จพระผู้ใหญ่กรุงเทพนะก็ไม่อยู่หลีกเพราะงั้นน่ะไม่ขโมยนะแต่หลบหลีกไปเจอหาหลวงปู่มั่นที่สกลนครนี่คือการปฏิบัติของท่านนะท่านงั้นก็เอาจริงเอาจังงั้นนะอดอาหารก็อดนะนั่งตลอดทั้งคืนก็นั่งคิดดูเมื่อยไหมเรานอนยังเมื่อยอยู่อันนี้ไม่นอนนั่งนั่งภาวนาตลอดนะไม่รู้กี่ครั้งนะอดอาหารก็อดนะเรานี่สักมื้อหนึ่งอดสักมื้อหนึ่งก็ลองดูนะจะเป็นยังไงคุณค่าของอาหารมาเต็มเลยงั้นนะความเหี่ยวความอดความเมื่อยมาหมดนะแต่ท่านต้องทำท่านทำไมเพื่อทรมานสิ่งที่อยู่อดถ่วงไปในใจนะมันไม่ได้ออกง่ายๆมันอยู่กับเรามาทั้งนานนะพอเราจะสู้กับเขาก็หันสู้กับเราเหมือนกันนะวันนี้จะไปวัดงั้นนะพอสักพักหน่อยเขาตั้งหลักได้เท่านั้นนะเขาก็โอดไม่ได้วันนี้จะไปทำงานวันนี้จะไปโน่นโอ้ยวันนี้ปวดขาเนี่ยเห็นไหมมันดักก่อนแล้วนี่คือสิ่งที่สะสมมานะท่านเรียกว่ากิเลสนะความโลภความโกรธความหลงนะมาด้วยกันโกรธมากๆก็ไม่ฟังใครนะเขาบอกว่าอย่าโกรธอย่าโกรธมันก็ยังโกรธอยู่นะความโลภเหมือนกันนะได้ยังไม่พอยังจะเอาอีกนะท่านถึงให้อบรมจิตใจนะเอาธรรมเข้าไปอบรมนะเอาความเมตตาความสงสารนะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะความเสียสละนะมันจะไปลบกับความโลภลงนะจะไม่โลภมากนะจะไม่โกรธมากโกรธก็ยังรู้อยู่ถึงเอาไม่อยู่ก็ยังรู้อยู่ว่ามันโกรธงั้นนี่คือการอบรมจิตใจนะทำบ่อยๆเราก็เอาเขาอยู่เหมือนกันนะถึงไม่แตกหายไปก็ยังบังคับได้เหมือนเราบังคับเด็กงี้เลยเลี้ยงดูเด็กหรือสอนเด็กหรือเลี้ยงเด็กงี้ถ้าปล่อยเลยก็ไม่รู้เรื่องนะโง่ไปเลยนะอันนี้ก็ห้าม2ครั้งไม่ได้ก็สมัยก่อนก็ไม่เรียวนะทุกวันนี้ก็คงตีไม่ได้นะก็คงจะโง่ต่อไปอะไรประมาณนะการอบรมจิตใจนะเราก็ต้องที่ครูบาอาจารย์สอนก็คือพุทโธอย่างพุทธเจ้าพระองค์ก็ใช้อนาปานสติคือลมหายใจเข้าออกนะลมเข้าก็ออกลมเข้าก็รู้นะลมออกก็รู้นะท่านเรียกว่าอานาปานสติที่พุทธเจ้าทรงบำเพ็ญไปเรียนกับพระอาจารย์สองรูปสององค์อาจารย์สององค์คือที่ศรีสัทธาไปเรียนนะคือกาลาดาบทและอุทกดาบทแต่ก็ไม่ใช่ทางนะเรียนจนจบจนอาจารย์บอกให้อยู่สอนช่วยงั้นนะก็ไม่อยู่ออกบำเพ็ญเองคือใช้อนาปานสตินะคือพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์นะต้องรู้เองเห็นเองนั่นเรียกว่าพุทโธนะต้องรู้แก้งโลกนะไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะนั่นเรียกว่าพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบนะนี่คือปฏิปทานะต้นแบบนะที่พวกเรานำมาไปพูดปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้นะตั้งแต่ 2,500 กว่าปีนะยังไม่ล้าสมัยเราระลึกเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมเมื่อนั้นเป็นบุญเมื่อนั้นเป็นกุศลเมื่อนั้นนะไม่ได้2,500 กว่าปีแล้วศาสนาหมดแล้วไม่ใช่ยังอยู่นะ
เราระลึกอยู่เรานำมาใช้อยู่ก็ยังใช้ได้ได้ดีอยู่นะอย่างศีล5อย่างนี้ท่านก็ให้รักษาห้ามนะห้ามฆ่าสัตว์อย่างนี้นะชีวิตของคนนี้ใครก็รักใครก็สงวนใครก็ไม่ใครมาฆ่าง่ายๆนะแม้แต่สัตว์เขาก็กลัวตายนะพระพุทธเจ้าเล็งเห็นชีวิตของแต่ละชีวิตนะท่านก็เลยห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยข้อแรกข้อสองคืออทินนานะการลักทรัพย์นะถ้าไม่ให้ลักผิดนะแต่ถ้าให้กันก็ให้มากก็ได้ให้มากกว่านั้นก็ได้นะให้ทานนี่ให้ไม่อยู่ไม่ถอยนะบางท่านบางคนนี่ให้ทานอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนะให้ได้แต่ถ้าขโมยถ้ารักมาขโมยไม่ได้ผิดพุทธเจ้าเลยห้ามกาเมเหมือนกันนะห้ามประพฤติผิดในกามนะลูกเมียของใครนะก็หวงนะลูกก็หวงเหมือนกันนะมุสาพูดปดนะอันนี้ก็ห้ามนะพูดหลอกลวงพูดเอาเงินเขานะเขาเรียกสแกมเมอร์นะทุกวันนี้เงินอยู่ในกระเป๋ามันไปดูดเอาหมดนะเราคิดว่าเขาจะให้เงินเรานะที่เราเสียเพราะเขาจะให้เงินเรานะมันไม่ใช่ใครจะเอาเงินมาให้นะลองคิดในจุดนี้ดูนะใครจะเอาเงินมาให้มากๆนะเขาหลอกนะให้เราเชื่อนะสุดท้ายเขาก็หลอกเอาเงินในกระเป๋าเรานั่นแหละนะสุราข้อ5นะสุราและยาเสพติดนะสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่ทำให้สังคมตอนนี้ถอยหลังนะจะว่าถอยหลังก็อยู่กับที่ก็ใช่นะเด็กๆไปลองไปยุ่งเกี่ยวก็ไม่ได้แล้วก็เสียสมองก็เสียนะความจะพัฒนาบ้านเมืองก็ไม่ไปนะแต่อยากทำงานนะความรู้ไม่พอทำไงนะการพัฒนาบ้านเมืองมันจะไปได้เหรอนะสิ่งเสพติดเห็นไหมพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วนะ 2,500 กว่าปีล้าสมัยไหมใครไปยุ่งเกี่ยวนะก็เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองกับพ่อกับแม่ด้วยนะบางทีก็เป็นอันตรายด้วยเงินในกระเป๋าก็หมดแถมไปฆ่าไปตีนะบางคนก็ถึงตายก็มีนะเห็นไหมเวลามันอยากมันหิวสิ่งเสพติดนะพุทธเจ้าเห็นหมดรู้หมดนะที่มาสั่งสอนพวกเราถ้าใครประพฤติปฏิบัติตามนะก็เป็นคนดีของสังคมของครอบครัวนะนี่คือคุณงามความดีที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนพวกเราให้นำไปประพฤติปฏิบัติจะเป็นบุญเป็นกุศลแก่ตัวเองเป็นความดีนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะเราอย่าให้เสียทีนะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะท่านว่าลาภประเสริฐนะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภประเสริฐการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนานะก็เป็นลาภประเสริฐอีก4อย่างลาภ4อย่างนะอย่างแรกก็คือเกิดเป็นมนุษย์นะเกิดยากพวกเราได้สร้างคุณงามความดีนะเพื่อจิตใจเราจะได้ไปสู่สุคตินะโลกเรายังจะไปโลกหน้าอีกนะชีวิตของเรานี่ยังไม่ได้อยู่เหมือนยังเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มตลอดไปท่านบอกว่าสังขาราอนิจจานะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วสุดท้ายก็แตกสลายไปเพราะร่างกายนี้เป็นธาตุทั้ง4นะรวมกันเข้าก็เป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะรวมกันดินน้ำลมไฟเมื่อลมหายไปลมไม่เข้าลมออกแล้วไม่เข้าเขาเรียกว่าตายนะนั่นคือสังขารร่างกายเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็ให้สร้างคุณงามความดีอย่าได้ประมาทนะชีวิตเราประมาทไม่ได้เลยแม้แต่พระเองประมาทไม่ได้นะไม่รู้จะมัจจุราชมาเมื่อไหร่นะท่านไม่บอกล่วงหน้านะโกชัญญามรณังสุเวนะพระพุทธเจ้าสั่งสอนครั้งสุดท้ายตอนที่ท่านจะปรินิพพาน
านนะท่านสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาดูก่อนท่านทั้งหลายท่านบอกสังขารทั้งหลายมีอันเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดานะขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนนะคือทำประโยชน์ตนให้เรียบพร้อมก่อนนะหลังจากนั้นเรามีบุญมีวาสนามีวาสนาบารมีเราก็สร้างทำประโยชน์คนอื่นอย่างครูบาอาจารย์อย่างนี้นะเราก็ไปได้มีความรู้ความสามารถเจ๋งเชี่ยวชาญท่านเรียกว่าเชี่ยวชาญหรืออะไรชำนาญการอะไรนั่นแหละนะก็ไปสั่งสอนเด็กลูกศิษย์ลูกหานะท่านถึงบอกว่าให้สร้างคุณงามความดีให้ตัวเองก่อนนะให้พร้อมแล้วก็ไปสั่งสอนคนอื่นด้วยความไม่ประมาทนี่ท่านสองสาวนพุทธบริษัททั้งสี่นะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานนะเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคปา

0: วันนี้วันจันทร์นะวันจันทร์พิพิธภัณฑ์ไม่เปิดนะเปิดทุกวันปิดวันจันทร์นะแต่เจดีย์ยังเปิดอยู่วินิจเจดีย์วิหารยังเปิดอยู่แต่พิพิธภัณฑ์หลวงตาไม่เปิดวันนี้นะเอาเชิญทานข้าวกันนะอาหารอยู่บนโต๊ะนะช่วยตัวเองเลย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนพพโลและการนิพพานในช่วงก่อนฉันยังหันจากศาลาใหญ่ป่ามันตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:25 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
2: ก่อนสอนผู้อื่นพระพุทธภาษิตอัตตานเมวะปฐมังปฏิรูเปนิเวสเยอะทัญญะมะนุสาเซยะนกิลิเซยะปันดิโตแปลความว่าบัณฑิตตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรหนึ่งเล็บคืออันเหมาะสมก่อนแล้วสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้าหมองอธิบายความโดยธรรมดาการสอนให้คนอื่นทำนั้นเป็นเรื่องง่ายแต่การทำเองเป็นเรื่องยากการสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยน้ำลายนั้นจะสร้างวันละสักกี่เมืองก็ได้แต่การทำให้ได้จริงตามที่ว่าไว้นั้นยากเหลือเกินท่านจึงว่าง่ายที่คิดติดที่ทำบุคคลบางพวกสอนคนอื่นได้แต่ตัวทำไม่ได้บางพวกสอนคนอื่นไม่ได้แต่ทำด้วยตนเองได้บางพวกสอนก็ไม่ได้ทำก็ไม่ได้บางพวกทั้งสอนได้และทำได้พวกสุดท้ายย่อมได้รับการสรรเสริญโดยประการทั้งปวงการสอนคนนั้นมี3อย่างคือสอนด้วยวาจา1สอนด้วยการทำตัวอย่างให้ดู1สอนด้วยวาจาและทำตัวอย่างให้ดู1ประการสุดท้ายดีที่สุดเป็นการแน่นอนว่าตัวอย่างที่ได้เห็นย่อมเด่นกว่าคำสอนเสมอการกระทำนั่นแหละเป็นการสอนไปในตัวข้าพเจ้าเคยพูดไว้หลายครั้งหลายแห่งแล้วว่าทางที่ดีที่สุดในการสอนให้คนเสียสละคือจงเสียสละให้ดูในการสอนให้คนสงบคือจงสงบให้ดูคำสอนแม้จะถูกต้องแต่ถ้าตัวคนสอนทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตนสอนคนทั้งหลายก็จะไม่ซึ้งในคำสอนเช่นนั้นมันเหมือนเอามะลิไปโรยไว้หน้าศพใครเล่าจะยินดีดมมะลินั้นคำสอนของผู้ฉะนั้นมีแต่จะถูกหัวเราะเยาะบุคคลที่เสียสละได้สงบได้ขยันหมั่นเพียรได้แม้จะไม่เคยเอ่ยปากสอนใครให้ทำเช่นนั้นคนทั้งหลายก็มองดูด้วยความนิยมชมชอบและมักจะเอ่ยปากถามเมื่อมีโอกาสว่าทำอย่างไรจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นพระที่สำรวมอยู่ในสิกขาวินัยอย่างเคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีสมาธิจิตสูงแม้จะไม่สอนใครเพื่อความเป็นเช่นนั้นคนทั้งหลายก็นิยมเลื่อมใสและอยากทำตามแต่พระที่ดีแต่พูดเป็นธรรมกถึกเอกปฏิบัติอะไรไม่ได้อาจได้รับคำชมเหมือนกันว่าพูดดีพูดเก่งแต่จะไม่มีใครเลื่อมใสจริงจังเลยพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันเพื่อมิให้สมองด้วยการถูกหัวเราะเยาะและถูกตำหนิตีเตียนบัณฑิตจึงควรตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรเสียก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นให้ตั้งอยู่ในคุณอันนั้นภายหลังไม่เป็นภัยแก่ตนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อผู้อื่นการสอนผู้อื่นในคุณที่ตนมีแม้จะสอนซ้ำๆซากๆแต่คนทั้งหลายฟังแล้วก็ซาบซึ้งดีเพราะรู้สึกว่ามันออกมาจากใจของผู้สอนส่วนคำสอนอันวิจิตรพิสดารแพรวๆด้วยเหตุผลแต่ผู้สอนไม่ได้มีคุณเช่นนั้นผู้ฟังย่อมไม่เชื่อถือและไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติตามลองคิดดูเถิดถ้าคนเป็นโรคเรื้อนคนหนึ่งยืนพรรณนาถึงคุณภาพของยาและวิธีรักษาโรคเรื้อนให้หายขาดได้ท่านผู้ฟังจะรู้สึกอย่างไรถ้ามันดีจริงฉะไหนผู้นั้นจึงไม่จัดการรักษาให้หายขาดสักหรือเป็นแต่เพียงผู้โฆษณาขายยาแต่ไม่เคยลองใช้ด้วยตนเองเลยทั้งที่ตนก็เป็นโรคนั้นอยู่น่าสลดใจหรือไม่บางคนสอนให้คนอื่นเลิกโลภเลิกโกรธเลิกหลงแต่ตนเองยังเต็มอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงจนล้นออกมาให้เห็นกันชัดๆอยู่ข้างนอกน่าสลดใจเพียงใดถึงกระนั้นก็ยังดีกว่าคนบางพวกที่เพียบแปรไปด้วยราคะโทสะและโมหะและโลภโกรธหลง แล้วยังชักชวนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนสุนัขหางด้วนและชวนเพื่อนๆให้ไปตัดหางเสียด้วยอย่างนี้มีโทษ2 3 3ซ้อนพ่อบางคนเป็นโจรแต่พรรณนาโทษแห่งความโจรให้ลูกฟังก็ยังดีกว่าชักชวนลูกให้เป็นโจรเสียด้วยทางที่ดีกว่านั้นคือเลิกความเป็นโจรด้วยตนเองเสียด้วยและพรรณนาโทษแห่งความเป็นโจรให้ลูกฟังด้วยจริงอยู่บางอย่างผู้ใหญ่ทําแต่ห้ามเด็กไม่ให้ทํานั่นเพราะเกี่ยวกับการเวลาความเหมาะสมของวัยตัวอย่างเช่นผู้ใหญ่ดื่มเหล้าบ้างสูบบุหรี่บ้างแต่พอลูกซึ่งอายุอย่างน้อยจะทําอย่างนั้นบ้างพ่อก็ไม่ยอมให้ทําอย่างนี้เพราะวัยจํากัดไว้หากลูกมีวัยสมควรพ่อแม่ก็คงไม่ห้ามอีกตัวอย่างหนึ่งคือการแต่งงานพ่อแม่แต่งงานได้จนมีลูก 3-4 คนแต่พอลูกจะแต่งงานบ้างพ่อแม่ก็ห้ามไว้เพราะลูกเพิ่งอายุได้12-13 ปียังไม่สมควรก่อนถ้าลูกอยู่ในวัยอันสมควรจบการศึกษาแล้วพ่อแม่ย่อมไม่ห้ามแน่นอนธรรมดาพ่อแม่ย่อมปรารถนาให้ลูกเป็นหลักเป็นฐานเป็นฝั่งเป็นฝาไม่มีพ่อแม่คนใดริษยาลูกหรือไม่อยากให้ลูกได้ดีมีสุขโดยทั่วไปกฎของโรงเรียนห้ามนักเรียนสูบบุหรี่แต่ครูสูบได้นักเรียนอาจสงสัยว่าเมื่อห้ามนักเรียนสูบทำไมครูจึงสูบได้อย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเพราะสถานะจำกัดไว้เมื่อใดนักเรียนอยู่ในสถานะเดียวกับครูนักเรียนย่อมทำได้เหมือนกันบางอย่างจำกัดไว้เฉพาะผู้หญิงคือชายทำได้แต่หญิงทำไม่ได้หญิงทำเข้าถูกติเตียนไม่เหมาะกับเพศหญิงอย่างนี้สังคมและเพศจำกัดไว้ตัวอย่างเช่นการนั่งดื่มเหล้าคนเดียวในที่สาธารณะเช่นร้านอาหารเป็นต้นชายย่อมทำได้แต่สังคมไทยยังไม่นิยมชมชอบถ้าหญิงจะทำอย่างนั้นบ้างรวมความว่าการทำได้อย่างที่สอนผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องดีแต่มีข้อยกเว้นอยู่บ้างดังที่กล่าวมาเพื่อให้เหมาะสมแก่ฐานะเพศและวัยตลอดถึงศักดิ์แห่งตนบางอย่างคฤหัสถ์ทำได้แต่พระทำไม่ได้ถ้าพระทำได้ทุกอย่างที่คฤหัสถ์ทำพระก็ไม่เป็นพระถ้าจะคืนเป็นให้ได้ก็เป็นเพียงศักดิ์แต่ว่าพระแต่เปลือกคือมีเครื่องหมายของพระเช่นสบงจีวรโกนหัวเป็นต้นหาเป็นพระโดยความหมายแท้จริงไม่พระที่สอนให้คนอื่นเสียสละละความโลภแล้วสะสมรวบรวมปัจจัยนั้นเสียเองจนร่ำรวยนั้นมีอยู่ไม่น้อยอย่างน้อยที่สุดก็พระอุปนันท์สากยบุตรองค์หนึ่งละดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระอุปนันท์สากยบุตรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันพระอุปนันท์เป็นผู้ฉลาดในการกล่าวธรรมกถาโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ประกอบด้วยคุณมีความปรารถนาน้อยเป็นต้นภิกษุหลายรูปฟังธรรมกถาของท่านแล้วเกิดความเลื่อมใสอยากปฏิบัติตามจึงบูชาท่านด้วยบริขารมีสบงจีวรเป็นต้นและสมาทานธุดงค์วงเล็บเปิดคุณเครื่องกำจัดกิเลสวงเล็บปิดพระอุปนันท์รับเอาของเหล่านั้นที่ภิกษุทั้งหลายสละแล้วไว้แต่ผู้เดียวระยะหนึ่งโจรเข้าพรรษาพระอุปนันท์เที่ยวไปในชนบทภิกษุสามเณรในอาวาสหนึ่งมีความรักในความเป็นธรรมกถึกของท่านจึงนิมนต์ให้ท่านอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นท่านถามว่าในวัดนี้พระได้ผ้าจำนำพรรษากี่ผืนผ้าจำนำพรรษาตรงกับบาลีว่าวาซาวาสิกสาดกคือผ้าที่ถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ3เดือนแล้วออกพรรษาแล้วจึงได้ส่วนผ้าอาบน้ำฝนวสิกสาดกนั้นทายกถวายก่อนเข้าพรรษาผู้เขียนได้ผ้าสาดกองค์ละผืนครับพระตอบพระอุปนันท์วางรองเท้าไว้ในวัดนั้นพอเป็นเครื่องหมายว่าท่านอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นแล้วไปยังวัดที่สองทราบว่าในอาวาสที่สองนั้นภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพรรษา2ผืนจึงวางไม้เท้าไว้แล้วไปยังอาวาสที่3ทราบว่าภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพรรษา3ผืนจึงวางลักกระจันน้ำไว้ลักกระจันน้ำนั้นหูสำหรับถือคล้ายคาน้ำเป็นบริขารที่จำเป็นอย่างหนึ่งของนักบวชในอินเดียแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นนักบวชฮินดูใช้อยู่เมื่อไปที่ใดจะต้องมีสิ่งนี้ติดมือไปด้วยปัจจุบันเห็นทำด้วยทองเหลืองเป็นส่วนมากผู้เขียนแล้วไปยังอาวาสที่4เมื่อทราบว่าในอาวาสนั้นภิกษุทั้งหลายได้ผ้าจำนำพรรษา4ผืนก็ตกลงใจอยู่จำพรรษาในอาวาสนั้นในพรรษาตั้งแต่วันเข้าพรรษาทีเดียวพ ระอุปนันท์กล่าวธรรมกถาอันปฏิสังยุตด้วยความมักน้อยสันโดษเป็นต้นให้ภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นเลื่อมใสแล้วถวายปัจจัยมีจีวรเป็นต้นแก่ตนเป็นอันมากเมื่อวันออกพรรษามาถึงพระอุปนันท์ส่งข่าวไปยังวัดต่างๆที่ท่านวางบริขารไว้ว่าขอให้ส่งผ้าจำนำพรรษาไปให้ท่านท่านมีสิทธิ์รับผ้าจำนำพรรษานั้นเพราะท่านวางบริขารไว้เจ้าอาวาสในวัดต่างๆทั้ง3วัดได้ส่งผ้าจำนำพรรษามาถวายพระอุปนันท์รวมกันที่ท่านได้ในวัดที่อยู่จำพรรษาอีกจึงเป็นบริขารจำนวนมากพระอุปนันท์รวบรวมบริขารต่างๆเป็นอันมากนั้นบรรทุกใส่ยานน้อยแล้วขับไปเจอภิกษุหนุ่ม2รูปซึ่งได้ผ้าสาดุกมา2ผืนผ้ากำพลผืนหนึ่งไม่สามารถแบ่งกันได้นั่งเถียงกันอยู่เธอทั้งสองเห็นพระอุปนันท์จึงขอร้องให้ช่วยตัดสินพวกคุณแบ่งกันเองเถิดผมไม่เกี่ยวพระอุปนันท์วางท่าว่าไม่สนใจพวกผมนั่งแบ่งกันอยู่นานแล้วครับไม่สำเร็จท่านช่วยเถิดภิกษุทั้งสองวิงวอนพวกคุณต้องเชื่อผมนะเชื่อแน่ครับท่านถ้าอย่างนั้นดีแล้วพระอุปนันท์กล่าวยิ้มอยู่ในหน้าผมจะตัดสินให้ยุติธรรมพวกคุณสองคนแบ่งผ้าสาดกกันคนละผืนส่วนผ้ากำพลมีอยู่ผืนเดียวให้ผมพูดตัดสินว่าแล้วพระอุปนันท์ก็ถือเอาผ้ากำพลไปภิกษุทั้งสองรูปยืนอ้าปากค้างไปตามกันแล้วพากันไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าพระอุปนันท์ทำให้พวกเธอทั้งสองเดือดร้อนเพียงในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เคยทำมาแล้วเหมือนกันทรงนำอดีตกรรมของพระอุปนันท์มาเล่าว่าในอดีตการมีนาคสองตัวตัวหนึ่งหากินในน้ำตื้นแถบริมฝั่งอีกตัวหนึ่งหากินในน้ำลึกทั้งสองสัญญากันว่าใครได้ปลาอะไรก็ตามต้องนำมาแบ่งกันวันหนึ่งนาคตัวที่หากินในน้ำลึกได้ปลาตะเพียนตัวใหญ่มาตัวหนึ่งแต่ไม่สามารถแบ่งกันได้เพราะต่างก็แย่งท่อนหัวกันบังเอิญเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินมาจึงขอร้องให้สุนัขจิ้งจอกช่วยแบ่งให้เราพระราชาตั้งไว้ณตำแหน่งผู้พิพากษาสุนัขจิ้งจอกโมเรานั่งวินิจฉัยคดีมามากเมื่อยจึงเที่ยวออกเดินเล่นเราไม่มีเวลาพอจะตัดสินเรื่องของท่านโมอย่างนี้แล้วก็รายไหนรายนั้นขี้โกงหลอกลวงอสัตว์เอารัดเอาเปรียบตลบตะแลงปิ้นปล้อนสารพัดอย่างนาคสองตัวรู้ไม่ทันเล่เหลี่ยมของหมาจิ้งจอกจึงอ้อนวอนขอให้ช่วยตัดสินแบ่งปลาถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องเชื่อเมื่อเราตัดสินอย่างใดต้องเป็นไปอย่างนั้นอุทธรณ์ไม่ได้ตกลงไหมตกลงนาคสองตัวตอบพร้อมกันแล้วหมาจิ้งจอกก็จัดแจงแบ่งท่อนหัวให้นาคท่อนหนึ่งท่อนหางให้อีกตัวหนึ่งส่วนท่อนกลางมีเนื้อมากหมาจิ้งจอกเอาซะเองในฐานะผู้ตัดสินวงเล็บเปิดท่อนหางได้นาคน้ำตื้นท่อนหัวได้นาคน้ำลึกการเป็นความกันก็อย่างนี้แหละพระศาสดานำเรื่องในอดีตมาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าแม้ในอดีตการพระอุปนันท์ก็ได้ทำให้เธอทั้งสองเดือดร้อนมาแล้วพระตถาคตเจ้าทรงติเตียนพระอุปนันท์เป็นอันมากแล้วตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาผู้จะสอนผู้อื่นควรตั้งตนอยู่ในคุณอันสมควรซะก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรซะก่อนแล้วสั่งสอนคนอื่นภายหลังจะไม่เศร้าหมองมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นตนเองฝึกได้ยากพระพุทธภาษิตอัตตานันเจตถากยิรายะทันยะมนุษาสติสุดันโตวตะดะเมธะอัตตาหิกิระดุดดโมแปลความว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มีลักษณะคล้ายกับเรื่องที่สองแห่งวรรคนี้ต่างแต่เพียงว่าในเรื่องที่สองให้ทางตนอยู่ในคุณธรรมอันสมควรก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นภายหลังส่วนในที่นี้ให้ทำอย่างที่สอนผู้อื่นให้ฝึกตนให้ได้ดีเสียก่อนแล้วค่อยฝึกผู้อื่นตนเองนั่นแหละฝึกได้ยากพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างอันดีมากสำหรับเรื่องนี้ตรัสอย่างใดทรงทำอย่างนั้นวงเล็บเปิดยิตถาการีวงเล็บปิดทรงทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นวงเล็บเปิดยิตถาการีตถาวารีวงเล็บปิดทรงฝึกพระองค์อย่างดีแล้วจึงทรงฝึกผู้อื่นวงเล็บเปิดดานโตโซภควาธรรมทายะธรรมังเดเซติวงเล็บปิดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงประกอบพร้อมไปด้วยธรรมแห่งผู้กล้าวงเล็บเวสารัชนะ ราชกรณธรรมเพราะไม่ทรงมองเห็นช่องที่ใครจะท้วงติงได้ทั้งในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทรงเป็นตัวอย่างอันดีแก่พุทธสาวกทุกหมู่เหล่าในสมัยปัจจุบันเรามักได้ยินเสียงบ่นเรื่องทุจริตและความอยุติธรรมในสังคมแต่คนที่ชอบบ่นชอบว่าคนอื่นบางคนพอตนมีช่องมีโอกาสเข้าบ้างก็ทำทุจริตเหมือนกันพอตนเป็นใหญ่ขึ้นมาก็ประกอบกรรมอยุติธรรมเหมือนกันคนที่เป็นบ่นเรื่องทุจริตแล้วทุจริตเสียเองเมื่อมีโอกาสนั้นไม่ควรบ่นไม่ควรพูดอีกต่อไปเพราะตนก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเหล่านั้นฝึกตนเองยังไม่ได้ปราบตนเองยังไม่ได้จะฝึกคนอื่นและปราบคนอื่นได้อย่างไรทหารที่ยังฝึกตนเองในแบบทหารไม่ได้จะฝึกคนอื่นทหารอื่นได้อย่างไรเบื้องแรกจึงควรฝึกฝนอบรมตนเองเสียก่อนโดยปกติการสอนผู้อื่นนั้นง่ายกว่า

าการทำเองการสอนให้คนอื่นละกิเลสย่อมง่ายกว่าการละเองด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่านักสอนนักพูดนั้นมีมากแต่คนที่จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างที่สอนอย่างที่พูดมีน้อยสาวกทั้งหลายจึงมักอ้างศาสดาอยู่เนืองนิดว่าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นอย่างนี้บุคคลผู้มีใจเป็นธรรมเมื่อติเตียนผู้อื่นในการกระทำอย่างใดก็ไม่ควรทำอย่างนั้นติเตียนกรรมอันใดไม่ควรทำกรรมอันนั้นมูลเปิดยดัตตะคะเรหีตะดะกะรุปบมาโนหงและปิดแบบที่ว่าจงทำอย่างที่ฉันพูดแต่อย่าทำอย่างที่ฉันทำนั้นไม่เอาคืออย่าเอามาใช้ไม่มีใครเขาเห็นดียกย่องผู้มีปัญญาเมื่อฝึกตนเองได้แล้วก็ควรตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นช่วยฝึกผู้อื่นด้วยอย่างที่พระบรมศาสดาเคยทรงกระทำมาอย่างไรก็ตามท่านว่าตนเองนั้นฝึกได้ยากตนเองนั้นดื้อและคอยให้อภัยตนเองอย่างไม่รู้สิ้นสุดให้อภัยในสิ่งที่ไม่ยอมให้อภัยผู้อื่นถ้าคนอื่นทำก็เห็นเป็นผิดมากแต่พอตนเองทำอย่างนั้นเข้าบ้างก็คอยหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองช่วยตัวเองตนของตนฝึกยากเพราะอย่างนี้เพราะคอยอคติเข้าข้างตนเองไม่ยอมลงโทษตนเองอย่างที่ต้องการลงโทษผู้อื่นใครมีใจเป็นธรรมติเตียนเองในสิ่งที่ในสิ่งอันควรติย่อมปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าอัตนาโจดยัตตานังปฏิมังเสตะมัตตามัตนาโซอัตตะคุตโตสติมาสุขังภิกขุวิหาหิสิแปลว่าภิกษุโจทย์ตนด้วยตนเองพิจารณาตนด้วยตนภิกษุผู้มีสติคุ้มครองตนได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้รวมความว่าทรงสอนให้เป็นโจทย์จำเลยและผู้พิพากษาด้วยตนเองบุคคลผู้มีหิริโอตตัปปะย่อมมีความละอายที่จะให้ใครมาโจทย์และพิพากษาตนแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องปกครองตนเองได้หลักความจริงมีอยู่ว่าคนปกครองตนเองไม่ได้ย่อมถูกปกครองคนปกครองตนเองได้จึงได้รับเกียรติให้ปกครองผู้อื่นการฝึกตนเป็นกิจของบัณฑิตเป็นกิจที่พระศาสดาทรงสรรเสริญถึงกับทรงยกย่องว่าประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์วงเล็บเปิดดันโตเซโทมนุเซสุเท่ากับในหมู่มนุษย์เดียวกันผู้ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดวงเล็บปิดบัณฑิตย่อมฝึกตนวงเล็บเปิดอัตตานังดมะยันติปันฑิตาวงเล็บปิดการฝึกตนย่อมทำให้ผู้ฝึกดีขึ้นไปเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสุดท้ายคือฝึกตนให้พ้นจากความหวั่นไหวในโลกธรรมอะไรเกิดขึ้นก็เพียงสักแต่ว่าเกิดไม่ให้ใจถูกครอบงำด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาทุกบรรลุถึงความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเป็นมหาบุรุษมหาปราชญ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพระติสสะผู้ทำความเพียรมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมีว่าพระติสสะนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วพาภิกษุประมาณ500รูปไปจำพรรษาในป่ากล่าวสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่ว่าท่านทั้งหลายเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาผู้ยังทรงพระชนอยู่แล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วตัวท่านเองไปนอนภิกษุเหล่านั้นจงกรมในปฐมยามแล้วเข้าสู่ที่พักในมัชฌิมยามพระติสสะตื่นขึ้นจึงไปยังสำนักของภิกษุเหล่านั้นเตือนว่าท่านมานอนกันอย่างนี้จงลุกขึ้นไปทำสมณธรรมเถิดว่าแล้วตัวท่านเองก็ไปนอนพวกภิกษุจงกรมในมัชฌิมยามแล้วเข้าไปสู่ที่พักในปัจฉิมยามพระเถระตื่นขึ้นตอนนั้นแล้วไปยังที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายเตือนให้บำเพ็ญสมณธรรมอีกภิกษุเหล่านั้นออกจากที่แล้วจงกรมตลอดปัจฉิมยามส่วนพระติสสะกลับไปนอนจนรุ่งเมื่อท่านทำอยู่อย่างนี้เนืองนิดภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจทำการสาธยายหรือสมณธรรมใดๆได้ไม่อาจพักผ่อนได้ในการอันควรจิตก็ฟุ้งซ่านไม่สามารถให้ดิ่งลงในสมาธิภิกษุเหล่านั้นปรารภว่าอาจารย์ของพวกเรามีความเพียรเหลือเกินพวกเราจะคอยดูท่านเมื่อคอยจับอยู่ได้เห็นกิริยาของพระเถระนั้นแล้วจึงกล่าวกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราชิบหายซะแล้วอาจารย์ของพวกเราร้องไปเปล่าๆไม่มีแก่นสารอะไรในคำพูดของท่านและในชีวิตท่านเพราะความเป็นอยู่อย่างลำบากเกินไปภิกษุเหล่านั้นจึงไม่อาจยังคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นได้เมื่อออกพรรษาแล้วชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามถึงเรื่องการบำเพ็ญสมณธรรม
จึงกราบทูลเรื่องของพระติสสะผู้อาจารย์ให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุติสสะนั้นทำอันตรายแก่พวกเธอในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในอดีตการก็ได้ทำมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนำอากาละระวะกะระวะกุกกุตตชาดกมาแสดงใจความว่าไก่ตัวนี้เติบโตขึ้นในสำนักของผู้มิใช่มารดาบิดามิได้อยู่ในสกุลของอาจารย์จึงมิได้รู้จักการที่ควรขันหรือไม่ควรขันพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะสอนคนอื่นพึงฝึกตนด้วยดีเสียก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาภิกษุทั้ง500รูปได้บรรลุอรหัตผลตนเป็นที่พึ่งของตนพระพุทธภาษิตอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุดันเตนะนาทั้งลภติดุลพังแปลความว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้คุ้นหูของพุทธศาสนิกโดยทั่วไปมีการกล่าวถึงกันเสมอมองในแง่ศาสนาเปรียบเทียบคำสอนเรื่องให้พึ่งตนเองของพระพุทธเจ้านี้เป็นคุณลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะศาสนาอื่นๆโดยทั่วไปสอนให้พึ่งพระเจ้าเขาถือว่าพระเจ้าเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่พึ่งอันเกษมของมนุษย์ไม่มีที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระเจ้าเป็นผู้ปรากฏอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและสำคัญกว่าอะไรหมดคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่ตลอดกาลแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจักเป็นที่พึ่งได้ในความหมายชั้นสูงถ้าหมายความว่าในการทำความดีเพื่อไปบังเกิดในสวรรค์ก็ตามเพื่อบรรลุถึงพระนิพพานก็ตามบุคคลต้องทำด้วยตนเองให้คนอื่นทำแทนไม่ได้พระพุทธเจ้าครูอาจารย์และพ่อแม่เป็นเพียงผู้ชี้ทางให้เท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อบรรลุคุณานุคุณต่างๆนั้นตนเองต้องทำเองจะได้ครูดีสักเพียงไหนก็ตามถ้าศิษย์ไม่ยอมทำตามเสียอย่างเดียวก็ไม่อาจศึกษาวิชาให้สำเร็จได้พ่อแม่ดีเพียงใดก็ตามสั่งสอนอย่างเลิศเลอเพียงใดก็ตามถ้าลูกไม่ยอมปฏิบัติตามเสียอย่างเดียวก็เหลวเอาดีไม่ได้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนส่วนคนอื่นๆเป็นเพียงองค์ประกอบเป็นผู้บอกชี้ทางแนะนำพร่ำสอนเท่านั้นอาฆาตาโรตทาคตาจริงอยู่เมื่ออยู่ในวัยเด็กซึ่งยังพึ่งตนเองไม่ได้ทุกคนต้องพึ่งพ่อแม่พี่น้องหรือญาติคนใดคนหนึ่งแต่ก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ด้วยนั่นเองเช่นการกินข้าวแม้จะมีคนอื่นป้อนแต่เด็กก็ต้องอ้าปากเคี้ยวกลืนและเครื่องย่อยอาหารช่วยย่อยอันหนึ่งเด็กๆย่อมมีความน่ารักอยู่ในตนทุกคนผู้ใหญ่ให้อุปการะเพราะความน่ารักน่าเอ็นดูของตนแม้พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปถัมภ์บำรุงจากพุทธบริษัทก็เพราะท่านมีศีลอาศัยศีลของท่านเป็นที่พึ่งของพำนักถ้าเป็นพระทุศีลก็ไม่มีใครอุปถัมภ์บำรุงส่วนเรื่องที่พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนั้นโดยใจความก็คือให้ถือพระรัตนตรัยในฐานะเป็นผู้บอกทางเป็นแสงสว่างในหนทางมิใช่ให้ท่านมาทำความดีแทนให้ความดีเราต้องทำเองดังพระพุทธภาษิตทรงตุมเฮหิกิจังอาตปังอาฆาตาโรตทาคตาความเพียรเครื่องเผาบาปท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นในที่บางแห่งทรงสอนให้พึ่งพระธรรมดังได้อธิบายแล้วคือให้ถือธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตชีวิตที่เดินตามอธรรมพบแต่บาปเดินตามธรรมพบแต่บุญตนที่ปราศจากธรรมเป็นตนที่ว่างเปล่าตนที่มีธรรมเป็นตนที่เพียบพร้อมด้วยคุณค่าส่วนข้อว่าบุคคลผู้มีตนฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากนั้นพระองค์ทรงประสงค์เอาที่พึ่งคือพระนิพพานซึ่งบุคคลสามารถถึงได้โดยวิธีเดียวคือการฝึกตนให้ดีเริ่มตั้งแต่การสำรวมในศีลทำจิตให้เป็นสมาธิและอบรมปัญญาให้รุ่งเรืองพระราหัตผลนั้นคือที่สุดแห่งดีของตนท่านจึงว่าความดียิ่งทำยิ่งหมดคือไม่มีอะไรจะต้องทำอีกส่วนกรรมชั่วยิ่งทำยิ่งมากทำเท่าไรไม่รู้จักหมดเหมือนยิ่งว่ายนะยิ่งลึกคนอื่น
แม้จะรักเราเป็นที่พึ่งของเราได้บ้างก็คงเป็นได้ชั่วคราวไม่ยั่งยืนเหมือนการพึ่งตนเองพ่อแม่ผู้เต็มใจให้ที่พึ่งแก่ลูกก็เฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยู่เท่านั้นเมื่อลูกเติบโตพอจะหากินได้พอพึ่งตัวเองได้แล้วท่านก็พอใจให้ลูกพึ่งตัวเองมากกว่าเกาะท่านแก่อยู่ตลอดชีวิตยิ่งกว่านั้นท่านเองก็มีวันตายส่วนมากก็ตายก่อนลูกลูกๆจึงควรรีบขวนขวายพึ่งตนเองให้ได้ในวัยอันสมควรแล้วย้อนกลับทำตนให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่บ้างท่านจะได้ปลื้มใจว่าไม่เสียทีที่เลี้ยงมาด้วยความเหนื่อยยากพ่อแม่ที่ได้พึ่งลูกนั้นปลื้มใจเหลือเกินและโดยปกติเกรงใจลูกอย่างยิ่งสมัยที่พ่อแม่ต้องพึ่งลูกนั้นเป็นสมัยที่น่าสงสารลูกที่เลี้ยงพ่อแม่นั้นจะไม่ตกต่ำไม่เคยเห็นใครตกต่ำเพราะเลี้ยงพ่อแม่เลยกุศลแห่งความกตัญญูต่อพ่อแม่นั้นให้ผลแรงและให้สม่ำเสมอเลี้ยงพ่อแม่อยู่ในบ้านเหมือนมีเทพเจ้าไว้คุ้มครองเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าแห่งคุณความดีเกี่ยวกับการเงินผู้หวังพึ่งตนเองควรจะเก็บเงินไว้ในคราวจำเป็นบ้างเช่นคราวเจ็บไข้ไม่สบายไม่ควรประมาทได้มาเท่าไรจ่ายหมดเท่านั้นควรเก็บไว้ใช้ในคราวหาไม่ได้บ้างไม่ต้องเที่ยวกู้ยืมหรือพึ่งพาอาศัยผู้อื่นหากเก็บไว้บ้างเพื่อใช้ในคราวจำเป็นย่อมมีความอุ่นใจกว่าผู้ไม่มีในการทำงานผู้พึ่งตนเองได้ในการทำงานไม่จำเป็นจะต้องประจบสอพลอเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนและพยายามปรับปรุงให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นไปถ้าท่านเป็นนายจ้างท่านต้องการไหมซึ่งบุคคลผู้ที่มีความรู้ดีมีความสามารถดีและมีความประพฤติดีท่านต้องการแต่ไม่แน่นักหากเขาเข้ากับท่านไม่ได้ท่านอาจไม่ต้องการเขาก็ได้ในการศึกษาเล่าเรียนเราจะยิ่งต้องพึ่งตัวเองมากขึ้นคนมีความเชื่อมั่นในตนย่อมพยายามให้ได้ความรู้มาด้วยตนเองไม่ถามหรือลอกจากคนอื่นในเวลาสอบคนที่ชอบถามหรือลอกจากคนอื่นแม้จะผ่านไปได้ในระยะต้นแต่จะมีภาระหนักดักอยู่เบื้องปลายเพราะตนไม่มีความรู้จริงยิ่งขึ้นไปชั้นสูงยิ่งลำบากและมักไปได้ไม่ไกลในการเรียนเป็นการลงโทษตนเองอย่างหนึ่งหมิ่นเกียรติศักดิ์แห่งตนล่วงละเมิดระเบียบข้อบังคับของสถานที่สอบหากกรรมการจับได้ถูกทำโทษห้ามสอบเป็นจำนวนปีบ้างให้ตกในวิชาที่ทุจริตนั้นบ้างนอกจากต้องเสียเวลาแล้วยังต้องอับอายขายหน้าอีกเสียชื่อเสียงสกุลวงศ์โดยเฉพาะทางคณะสงฆ์ในการสอบธรรมและบาลีนั้นใครทุจริตเมื่อถูกจับได้เขาจะประกาศชื่อในหนังสือเฉลยข้อสอบนักธรรมและบาลีนั้นชื่อจะติดอยู่อย่างนั้นตลอดไปน่ากลัวจริงๆในการวางแผนอนาคตบุคคลผู้มุ่งพึ่งตนเองย่อมพร้อมเสมอที่จะเผชิญต่อความยากลำบากทุกอย่างเพื่อบุกบั่นไปสู่ความสำเร็จในอนาคตแทนการอ้อนวอนเขาพยายามด้วยตนเองค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทีละน้อยแต่หนักแน่นมั่นคงมีความสุขด้วยการมองเห็นความก้าวหน้าของชีวิตไปปีละเล็กปีละน้อยทั้งทางด้านการตั้งตัวและความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจอนาคตเป็นสิ่งเราสร้างด้วยปัจจุบันถ้าปัจจุบันเราดีอนาคตย่อมจะดีโดยไม่ต้องสงสัยความจริงความช่วยเหลือจากภายนอกนั้นหากได้มาโดยง่ายผู้ได้ง่ายเหมือนกันเพราะมันจะทำให้เขาอ่อนแอคอยเหลียวหาที่พึ่งอยู่เสมอเมื่อถึงคราวต้องพึ่งตัวเองเข้าจริงๆก็พึ่งไม่ได้ต้องเสียอนาคตไปทั้งชีวิตการทำงานด้วยความบากบั่นพยายามในทางสุจริตเป็นการสร้างอนาคตที่ดีอย่างหนึ่งและดูเหมือนไม่มีทางใดดีกว่าการทำงานด้วยความบากบั่นอดทนพรรณนาไปก็มีเรื่องจะต้องพูดอีกมากขอยุติด้วยความสมควรเพียงเท่านี้ก่อนหากให้พิสดารก็ควรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งต่างหากทีเดียวพระพุทธภาษิตเรื่องการพึ่งตนเองนี้พระศาสดาทรงแสดงที่เชตวนารามทรงปรารภมารดาของพระกุมารกัสสปะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องมารดาของพระกุมารกัสสปะมารดาของพระกุมารกัสสปะเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์ขออนุญาตบรรพชาตั้งแต่พอรู้เดียงสา
แต่มารดาบิดาไม่อนุญาตจนกระทั่งได้แต่งงาน

0: สาวเมื่อแต่งงานแล้วตั้งใจปฏิบัติสามีดังเทวดาต่อมาตั้งครรภ์แต่นางไม่รู้ขออนุญาตสามีเพื่อบรรพชาสามีอนุญาตและนำนางไปสู่สำนักภิกษุณีด้วยสักการะอันใหญ่ได้บรรพชาในสำนักภิกษุณีอันเป็นบริวารของพระเทวทัตทั้งนี้เพราะไม่รู้ต่อมาครรภ์ของนางเจริญขึ้นภิกษุณีทั้งหลายมาทักถามว่าอะไรกันนี่นางตอบว่าไม่ทราบแต่ศีลของนางมิได้ด่างพร้อยเลยภิกษุณีทั้งหลายนำนางไปสู่สำนักพระเทวทัตถามพระเทวทัตว่าภิกษุณีนี้บวช ด้วยศรัทธาแต่ครรภ์ปรากฏขึ้นในขณะบรรพชาจะให้ทำอย่างไรพระเทวทัตนั้นคิดแต่เพียงว่าหากเรื่องภิกษุณีมีครรภ์นี้รู้ไปถึงคนทั้งหลายเขาก็จะตำหนิได้ความเสื่อมเสียจากตกแก่ภิกษุณีผู้ทำตามโอวาทของเราดังนี้แล้วกล่าวว่าพวกเธอจงให้ภิกษุณีนี้สึกเสียเถิดภิกษุณีผู้มีครรภ์ฟังคำของพระเทวทัตแล้วตกใจและเสียดายเพศบรรพชาของตนเพราะบวช ด้วยศรัทธาไม่ปรารถนาจะสึกจึงกล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าบวช ด้วยศรัทธามิได้เจาะจงพระเทวทัตขออย่าให้ข้าพเจ้าต้องเสื่อมจากเพศภิกษุณีเลยขอจงนำข้าพเจ้าไปยังสำนักพระศาสดาเถิดภิกษุณีทั้งหลายได้นำนางไปสู่สำนักพระศาสดาที่เชตวนารามกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอยู่แล้วว่านางภิกษุณีนี้ตั้งครรภ์ตั้งแต่ก่อนบรรพชาแต่เพื่อให้แจ่มแจ้งแก่คนทั้งหลายจึงทรงขอร้องให้พระเจ้าประเสนที่โกศลนางวิสาขามหาอนาถปิณฑิกะจุลอนาถปิณฑิกะและตระกูลใหญ่ๆอื่นๆให้มาประชุมกันทรงให้พระอุบาลีเป็นประธานกรรมการสอบสวนคดีนั้นพระอุบาลีเมื่อคณะกรรมการพร้อมแล้วได้ขอให้นางวิสาขาพิจารณาสอบถามนางวิสาขาให้กั้นม่านเข้านำนางภิกษุณีเข้าไปในม่านพิจารณาดูมือเท้าสะดือและท้องน้อยแล้วนับเดือนและวันดูจึงทราบว่านางตั้งครรภ์ตั้งแต่สมัยเป็นคฤหัสถ์จึงบอกความนั้นแก่พระอุบาลีเถระพระอุบาลีเถระจึงแจ้งแก่คณะกรรมการว่าภิกษุณีนี้เป็นผู้บริสุทธิ์คณะกรรมการได้แจ้งแก่พุทธบริษัททั้งปวงต่อมานางได้คลอดบุตรเป็นชายมีอานุภาพมากมีบุญอันได้กระทำไว้แล้วมากตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระวันหนึ่งพระราชาประเสนที่โกศลเสด็จผ่านสำนักภิกษุณีทรงสดับเสียงเด็กร้องทรงทราบเรื่องตลอดว่านั่นเป็นเสียงบุตรแห่งภิกษุณีนั้นมีพระประสงค์จะสงเคราะห์จึงให้นำเด็กไปเลี้ยงไว้ในวังพระราชทานนามว่ากสบและเนื่องจากได้อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์คนทั้งหลายจึงเรียกเด็กนั้นว่ากุมารกสบเมื่อรู้เรียงสาขณะเล่นกับเด็กอื่นๆที่สนามกีฬากุมารกสบตีเด็กอื่นเด็กพวกนั้นจึงด่าว่าเอาว่าเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีโทยติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังกันถ่ายทอดสดในช่วงหนึ่งชั้นหนึ่งหันจากศาลายาวป่ามั่นตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: อ้าวก้นบาทพ่ออ้าวมาอ้าวเผื่อเลยพออพออเอาเลยเอาเผื่อเลยไปหมดเลยเอาไปหมดเลยมาเอาก็เลยตะก้ามาเอ้าก็เลยตะก้ามา

0: บาทท่วนอุทิศให้พ่อแม่พี่น้องญาติทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติสาธุแล้ว 8,003 แล้วผู้ได้ขับรถเนี่ยป่าบ่เนี่ยผ่านบ่เนอเดินไล่เป็นได้พอป่า600,000บ่โอ้บ่มีคนเป็นหกเห็นไปด้วยแต่ว่าเขาไปเลิกเป็นได้บุญบ่เลิกบ่นั่นแหละผ่านไปเห็นไปอยู่ของร้อยเม็ดจะโคลาดปากช่องโคลาดจังหวัดนี้บ่แม่นว่าสิสร้างเจดีย์พระอุบาลีแม่นบ่เอาอะไรฮะ
1: มาทำ
0: วิทยุเสียงธรรมเมื่อวานก็ทอดอยู่วิทยุเสียงธรรมที่ปากช่องนะได้หลายแสนอยู
1: ่
0: เอานี่ก็ได้บางนี้พระป่าวิทยุเสียงธรรมมาอีกแล้วนะครูบาเสียง 1,000 บาทอ้าวสาธุอ้าว
1: ที่ว่าจะร่วมทำบุญกองบว
0: ชเรียกบัญชีนั่นไปจดเอาอยู่นั่นกับป่าวิทยุวิทยุวิทยุก็ร้อยวิทยุเสียงธรรมก็ร้อย22สถานีเลขบัญชีบวชพระสาธุบวชวันที่25กรกฎาคมบ่ท่านแล้ว2ทุ่มให้พรพร

0: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโกวินัสตุมาเตปวันมันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงชั้นยังหันของท่านพระอาจารย์บำรุงนมพะโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:07 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุประชาลำนาจากดีไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ให้ทรงทุ่มเททรงงานดูแลด้านสุขภาพอนามัยของราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรมาทั่วทุกภาคมีโอกาสได้ทราบว่าความทุกข์ยากอย่างหนึ่งของประชาชนคือความเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าได้เห็นคนเจ็บด้วยโรคต่างๆเป็นอันมากอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งบางคราวก็ได้เห็นคนที่ร่างกายและอวัยวะพิกลพิการมากอย่างที่ไม่เคยคาดว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าดูแลทุกสุขรวมทั้งสุขภาพอนามัยของครอบครัวชาวนาชาวไร่เพราะหากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถประกอบอาชีพได้ครอบครัวก็จะประสบความทุกข์ยากชาวนาชาวไร่ที่ยากจนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนลงไปอีกเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปในขบวนเสด็จเยี่ยมราษฎรเพื่อช่วยตรวจโรคและให้การรักษาเฉพาะหน้าแก่ราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงเอาพระราชฤทัยใส่รับเป็นพระราชภาระในการจัดการให้หน่วยแพทย์พระราชทานได้ช่วยบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยของราษฎรได้เป็นอย่างดีบ่อยครั้งผู้ป่วยในพื้นที่มีจำนวนมากก็ทรงเข้าช่วยดูแลไต่ถามอาการด้วยพระองค์เองสงสัยพระราชฤทัยรายละเอียดในการส่งไปรักษาต่อเพื่อเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตายิ่งกับผู้พิการทรงเลือกวิธีช่วยเหลือให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของตนเองนอกจากนั้นทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือคนพิการไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์หลายมูลนิธิในช่วงต้นรัชกาลปัจจุบันปัญหาความขาดแคลนบุคลากรและสถานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารในพุทธศักราช2524สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้มีการฝึกอบรมราษฎรที่สมัครใจและมีความพร้อมทำหน้าที่เป็นหมอหมู่บ้านโดยให้มีความรู้ในเรื่องยาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่าง
1: ๆท่านก็โปรดให้ท่านเวลารวมใจขึ้นมาแล้วก็เอาชาวบ้านในท้องถิ่นตรงนี้ไปอบรมเกี่ยวกับพยาบาลเบื้องต้นก็เผื่อว่าจะได้รักษาหรือว่าดูแลก่อนที่มันจะสายเกินไปหนักเกินไปคือให้รู้การวินิจฉัยโรคท่านบอกว่าเราเป็นหมอหมู่บ้านเราต้องตั้งใจต้องมันความทำความดีเข้าไว้เมื่อเขาเจ็บมาเราต้องช่วยดูแลต้องช่วยกันรักษาถึงแม้ว่าเรารักษาไม่หายก็มันทุเลาไปได้
0: ถึงวันนี้หมอหมู่บ้านในหลายพื้นที่ยังคงได้ใช้ความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นประโยชน์แก่ราษฎรในท้องถิ่นของตน
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับคืนนี้ท่านบังรับฟังสถานีวิทยุเพื่อประชาชนและนัดจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีขอเชิญนรพงศ์ครับ
3: เตรียมตัวให้เรียบร้อยอยากหาที่หาทางนั่งดูให้พอดีพอดีเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วต ่อไปนี้จะได้ตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนานั้นอาศัยความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติเราทำโดยความเลื่อมใสย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากก่อนอื่นที่เราจะเลื่อมใสนั้นเราต้องรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพอสมควรว่าการปฏิบัติของเรานั้นย่อมได้รับประโยชน์เกี่ยวแก่ความสุขในชีวิตประจำตัวของเราตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงที่ลงว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ท่านเชื่อลงที่ความสงบถ้าเราทั้งหลายพยายามอบรมจิตใจของเราให้สงบด้วยวิธีมาฝึกภาวนาเราก็จะได้เข้าใจคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในข้อนี้อย่างถูกต้องรับรองว่าเป็นความจริงที่เดียวเพราะเราได้สัมผัสปฏิบัติให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเองจิตใจของเราได้รับความสงบมีความสุขจริงๆเราเปรียบเทียบความสุขที่เราปฏิบัติให้เกิดความสงบกับความสุขที่เกิดขึ้นจากทางอื่นที่เราเคยได้ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบเข้ากันแล้วความสุขที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติจิตใจให้สงบเป็นความสุขประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยจิตศรัทธาอันเป็นกุศลส่วนความสุขในโลกเขานิยมชมชอบว่ามีความสุขเป็นความสุขมีลักษณะต่างกันมากมีความสุขที่ประกอบไปด้วยความหลงความมัวเมาและความเพลิดเพลินต้องลงทุนต้องมีวัตถุแต่ความสุขเหล่านั้นก็ไม่มั่นคงและไม่ถาวรด้วยความสุขแบบโลกนั้นท่านเรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนที่ไม่มั่นคงพอปรากฏขึ้นผ่านไปหมดไปภายหลังเหมือนกับความฝันเราจะเอาจริงจังอะไรในความสุขแบบโลกนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหาความสุขแบบโลกหาตั้งแต่เริ่มต้นมาแต่เรายังหนุ่มจนถึงแก่ก็ยังไม่อิ่มน้ำสำราญยังไม่เพียงพอและยังไม่มีอะไรเหลือไม่มีความสุขเหลือไว้ในตัวของเราแม้แต่น้อยถ้าเรามาตรวจดูแล้วคำว่าเราได้ความสุขก็ได้แต่คำพูดเฉยๆถ้าเอาออกมาดูจริงๆนะไม่มีส่วนความสุขในทางธรรมที่เรามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสงบนั้นเป็นความสุขที่ฝังไว้ในจิตใจจริงๆได้จากจิตใจจริงๆไม่ได้จากอันอื่นภายนอกเมื่อความสุขได้จากการอบรมปฏิบัติจิตใจเมื่อจิตใจยังมีอยู่ถ้าเราพยายามรักษาความสงบในจิตใจให้ปรากฏอยู่ต่อเนื่องกันเราก็ได้ความสุขต่อเนื่องกันเราก็ได้ความรู้ความเห็นชัดในจิตใจของเราเกิดความเชื่อมั่นในการรักษาความสุขคือความสงบจิตใจที่ปฏิบัติให้เกิดความสงบนั่นเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยหรือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนที่ธรรมะอันหลายประการถ้าพระองค์ทรงสั่งสอนปฏิบัติสิ่งที่เหลือวิสัยไม่มีใครสามารถปฏิบัติได้ทำคำสอนของพระองค์ก็ไม่เป็นสวากขาโตคือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์นั้นทำให้ผู้ศึกษาได้ยินได้ฟัง ตรึกตามตรองตามเกิดความรู้ความเข้า

ใจและนำไปใช้ปฏิบัติให้ได้รับผลความสุขตามสมควรแก่การปฏิบัติตั้งแต่พระองค์เริ่มสั่งสอนทรงแสดงเทศนาอบรมแต่ครั้งแรกมีผู้ฟังเข้าใจเกิดความเลื่อมใสมอบกายถวายชีวิตติดตามประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมในธรรมคำสอนตามพระองค์มาตามระดับเป็นจำนวนมากไม่ใช่นับร้อยนับสิบนับพันนับหมื่นนับหลายโกฏหลายแสนโกฏทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งหลายได้ความเลื่อมใสเคารพนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต่อพระธรรมคำสอนของพระองค์และต่อพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์ทั้งสามรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเราควรศึกษาให้เข้าใจเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเมื่อเวลาจิตใจของเราได้รับความกระทบกระเทือนได้รับความไม่สบายเราก็จะได้คุณประพุทธประธรรมประสงค์ยึดไว้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันอุดมผู้ใดได้ที่พึ่งอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นคำกล่าวอาศัยเป็นคำสัจจะวาจาที่ท่านได้ปฏิบัติมามีผลปรากฏขึ้นแล้วเราทั้งหลายถ้ามีความเพียรพยายามศึกษาก็จะต้องมองเห็นผลเกิดขึ้นในจิตใจของเราแน่นอนเราเป็นคนชั้นปัญญาชนที่มีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรพอที่จะทำได้จิตนี้เมื่อมันวุ่นวายได้มันก็ต้องสงบได้เป็นคู่กันเหมือนคำมีมืดแล้วโลกอันนี้มีมืดแต่ก็ย่อมมีสว่างมืดทั้งหลายที่สามารถแสวงหาความสว่างกำจัดมืดได้โลกนี้มีเย็นก็สามารถแสวงหาความร้อนกำจัดเย็นได้โลกนี้มีความร้อนมนุษย์ทั้งหลายสามารถแสวงหาความเย็นกำจัดร้อนได้เมื่อในใจนี้มีทุกข์เราจะหาความสุขใส่ใจของเราไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เห็นมีทุกข์อยู่ในใจแต่พระองค์สามารถแสวงหาความสุขใส่ใจของพระองค์ได้และสาวกของพระองค์ได้มีผู้ปฏิบัติได้มาแล้วไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสำหรับท่านเหล่านั้นทำไมจึงเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสำหรับพวกเราถ้าหากว่าเราทั้งหลายมีความเพียรดีมีความพยายามดีมีศรัทธาดีตั้งใจไว้ชอบประกอบกิจที่ดีตามทางที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาเราก็จะได้ประสบความสำเร็จคือความสงบสุขเกิดขึ้นในจิตใจของเราแน่นอนเมื่อจิตมันคิดได้เราก็ต้องหยุดคิดได้ถ้าวุ่นวายได้เราก็ต้องสงบได้ใจเราก็ให้ฝึกหัดสติของเราตามรู้จิตตามรักษาจิตเรียกว่าสจิตตะมนุรักขตะพึ่งตามรักษาจิตใจของตนพึ่งรักษาจิตใจ
จิตใจที่รักษาดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นเราระลึกพุทโธเป็นเครื่องรักษาที่ถูกต้องพยายามระลึกไประลึกไปด้วยดีทำใจของเราให้ดีเมื่อใจไม่เกิดความรำคาญไม่เกิดความฟุ้งซ่านเพราะเราทำดีเราระลึกแต่ความดีจิตใจก็ค่อยสงบเยือกเย็นตามลำดับเมื่อจิตใจสงบจิตใจเย็นแล้วความร้อนที่มีอยู่ในอากาศก็อยู่ภายนอกหรือที่เคยมีอยู่ในจิตใจก็ย่อมสงบระงับดับหายไปความสุขก็เกิดขึ้นมาแทนขอให้เราทั้งหลายพยายามตั้งใจให้ดีนั่งโดยดีถึงแม้ว่าแรกเริ่มเดิมทียังไม่ได้รับความสุขเพราะจิตของเรายังไม่คล่องแคล่วยังไม่ชำนาญในวิธีการรวมจิตให้สงบเราก็พยายามทำไปทำไปหลายหนหลายครั้งก็ต้องชำนาญเหมือนกับเราหัดเขียนหนังสือที่แรกขีดไปผิดบ้างถูกบ้างหัดไปเขียนไปหลายหนหลายครั้งหลายคราวมันก็คล่องชำนาญเราเขียนได้คล่องเรียบร้อยได้ถ้อยได้คำใครได้อ่านก็รู้เรื่องได้รับประโยชน์ฉันใดเราปฏิบัติจิตภาวนาก็ต้องอาศัยเพียรพยายามที่แรกก็ได้บางไม่ได้บางอย่าพึงท้อถอยอย่าพึงหมดกำลังใจสร้างกำลังใจความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในการในพระธรรมคำสอนของพระองค์ให้เชื่อตามพระอริยสงสาวกที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบมาตามลำดับถ้าจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อความเลื่อมใสแล้วเราก็จะมีกำลังตั้งใจปฏิบัติเพียรพยายามไปจะได้ปรากฏชัดในจิตใจของเราตามระดับตามระดับจนถึงความสงบสุขอย่างละเอียดที่แท้จริงถ้าเราทั้งหลายไม่ถือโอกาสปฏิบัติในช่วงนี้แล้วอนาคตข้างหน้าเราจะทราบไหมว่าเราจะขัดข้องอะไรบ้างบางครั้งมีผู้แสดงแต่ไม่มีคนฟังบางครั้งมีคนฟังแต่ไม่มีคนแสดงบางครั้งมีผู้แสดงพูดฟังแต่ไม่มีผู้พาปฏิบัติไม่ถึงพร้อมแต่ปัจจุบันนี้ประจวบเหมาะพอดีพองามเราควรตั้งอกตั้งใจถือโอกาสที่โอกาสอันดีในปัจจุบันนี้แหละตั้งใจปฏิบัติเราจะไม่เสียใจภายหลังถ้าเราคิดว่าเวลานั่นก่อนเวลานี้ก่อนเดือนนั่นก่อนเดือนนี้ก่อนหรือเดือนหน้าก่อนปีหน้าก่อนหรือขอให้เราอายุมากเสียก่อนขอให้เราแก่เสียก่อนจึงค่อยปฏิบัติใครรับประกันให้เราว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนในชีวิตในความเป็นอยู่ของเราเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนในการอุปสรรคต่างๆนานากรรมของเราแต่อดีตเราทำได้ทำอะไรไว้บ้างเราก็ไม่ทราบเราอยู่ทุกวันอยู่ด้วยความเสี่ยงวันนี้เราตื่นขึ้นมาเราเห็นมีชีวิตอยู่เราก็ว่ายังมีชีวิตอยู่พรุ่งนี้ทุกคืนนี้พรุ่งนี้ยังไม่แน่นอนอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเราอย่าประมาทกิจใดอันใดที่ดีรีบทำเสียอาเจวกิจจะมาตับปังกันว่ากิจอันใดที่ทำเสียโกยัญญามรณังสเวใครจะทราบได้ว่ามรณะกรรมของเราจะมีมาในวันพรุ่งนี้เราทราบไม่ได้หรือวันไหนยังทราบไม่ได้บางคนก็
เดินทางวันนี้ข่าวเครื่องบินตกเป็นกองๆนับเป็นร้อยๆภัยรอบด้านเกี่ยวเนื่องโดยชีวิตใครๆก็ไม่รู้ถ้าเขารู้ล่วงหน้าเขาไม่ขึ้นนะเครื่องบินเพราะไม่มีใครอยากตายไม่มีใครไปเราทั้งหลายได้ผ่านพ้นอุปสรรคมีชีวิตอยู่ได้ทำความดีในวันนี้ประเสริฐนักหนาแล้วเราได้ปลอดภัยมาเพราะฉะนั้นเราควรรีบทำความดีเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติอบรมจิตใจภาวนาเหมือนกับเรากำลังทำอยู่นี้งานอันนี้ไม่ใช่งานเล่นๆสักแต่ว่าทำเป็นงานปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานให้เราพระองค์ไม่เคยพูดเล่นไม่เคยพาทำเล่นเป็นสัจธรรมเป็นสัจวาจาเป็นสัจปฏิปทาเป็นปฏิบัติที่จริงเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วเป็นคนฉลาดจริงๆเป็นคนรู้จริงๆเป็นคนสงบจริงและเป็นคนมีความสุขจริงไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยแก่โลกแก่สังคมทั่วไปคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นมิตรภาพในคนทั่วโลกในสัตว์ทุกประเภทอยู่ด้วยกันอย่างมีความสงบสุขไม่เบียดเบียนกันจะไม่ดีอย่างไรเล่าเพียงแต่เราตรวจตรองรักษาสำรวมกายวาจารักษาศีลห้ามันก็ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วยิ่งเรามาปฏิบัติจิตใจให้สงบละเอียดอ่อนจะมีความสุขขนาดไหนขอให้เราทั้งหลายพึ่งปลื้มปิติที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาประพฤติปฏิบัติเมื่อมีโอกาสดีอย่างนี้อย่าท้อถอยติดช่วยโอกาสปฏิบัติอันนี้แหละเป็นที่พึ่งแท้จริงส่วนการงานการเงินการทองของเราเราเคยได้มาเคยหามาเคยได้มานึกว่าจะได้ความสุขเพียงพอเราตรวจดูจริงๆเราทุ่มเทเวลามานานนับพอสมควรเพื่อการเงินการทองเพื่อชีวิตอยู่รอดแต่เราไม่มองเห็นว่าความสุขที่ได้จากนั้นจะเพียงพอแก่เราด้วยเพียงพอแก่ลูกหลานอย่างแท้จริงลูกหลานจะไม่ต้องกระกรำลำบากกระทบกระเทือนต่อสู้เหน็ดเหนื่อยไม่มีเพราะเหตุใดเพราะมันหมดไปทุกวันทุกเวลาได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปหมดไปไม่ใช่หมดแต่เงินแต่ทองชีวิตจิตชีวิตวัยของเราก็ค่ำค่าชราหมดไปทุกวันทุกเวลาใกล้เข้าไปหามรณะภัยทุกทีทุกทีความสุขมันเหลืออยู่ตรงไหนที่เราหวังได้เพราะฉะนั้นไม่มองเห็นว่าความสุขที่มันเหลืออยู่ในอัตภาพในร่างกายในขันธ์ที่ทำให้เรามีความสุขอย่างจริงจังอย่างสนิทถ้าเราดูทั่วขันธ์ของเราคืออัตภาพของเราล่ะมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นตรงไหนไม่ทุกข์ไม่มีมีแต่เจ็บมีแต่ปวดตั้งแต่ศีรษะจนถึงพื้นเท้าเราจะหวังความสุขอะไรในสิ่งที่ทุกข์ๆนี่ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขแท้จริงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เป็นผู้หนึ่งที่มีอัตภาพสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างพระองค์ก็คงจะไม่เบื่อหน่ายในอัตภาพอันนี้พระองค์คงจะยึดมั่นถือมั่นทนุบำรุงแต่อันนี้ให้มันมีความสุขอย่างมั่นคงถาวรแต่พระองค์ก็เหมือนกันกับเราอัตภาพอันนี้มีการเจ็บปวดมีการหิวโหยมีการทนุบำรุงบำเรอจึงอยู่ได้ด้วยการงานเหนื่อยยากลำบากทุจริตผิดศีลธรรมต่างๆร้อยแปดโดยทางที่ชอบเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดความสุขมีตรงไหนถ้ามันเป็นอย่างนี้เรามองเห็นไหมมองไม่เห็น
ทีนี้ถ้าหากว่าเราทั้งหลายประกอบกิจให้เหมาะสมพอสมควรหาเวลามาปฏิบัติฝึกหัดอบรมเมื่อชีวิตอยู่ได้มีที่อยู่อาศัยมียาแก้ไขบำบัดโรคชีวิตอยู่ได้พอจะอยู่ได้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วเรามาทำกิจในทางจิตภาวนาอันเป็นที่พึ่งอย่างสำคัญยิ่งเราก็จะมองเห็นความสุขเพราะเหตุใดความสุขจิตภาวนาที่เราอบรมให้เกิดความสงบมันพึ่งได้ทั้งยามปกติพึ่งได้ทั้งยามเจ็บป่วยพึ่งได้ทั้งนั้นเวลาอัตภาพร่างกายคลั่งคล้ายเจ็บปวดมีเครื่องกระทบกระเทือนถ้าเราได้ฝึกอบรมไว้แล้วเข้าไปอยู่หลุมเพาะเวลาลูกระเบิดหรือลูกปืนเกิดขึ้นมาแล้วก็ปลอดภัยชั้นใดเวลามีปัญหากระทบกระเทือนจิตใจแล้วเข้าไปสู่ความสงบแล้วก็ปลอดภัยทุกข์ดับทันทีนี่เพราะฉะนั้นความสงบไม่เคยเสื่อมไม่เคยหมดถ้าเรารักษาไว้ให้ดีมีอยู่ในจิตใจตลอดเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจิตนี้เมื่อมันเศร้าหมองได้แล้วมันก็ต้องบริสุทธิ์ได้นะเมื่อมันเศร้าหมองไม่สะอาดได้มันก็ต้องสะอาดได้ถ้าเรามาฝึกอบรมรักษาให้ดีจิตเนื้อเมื่อมันขอให้พยายามทำแต่จิตใจเป็นของละเอียดอ่อนสติของเราที่เราตามระลึกก็ต้องละเอียดอ่อนความรู้สึกของเราก็ต้องละสิ่งที่หยาบไปด้วยให้มันละเอียดเท่าเทียมกันให้มันอยู่ในคลื่นเดียวกันจึงจะรับกันได้จึงจะถึงกันได้เมื่ออยู่คนละคลื่นแล้วมันรับกันไม่ได้สติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีศรัทธาความเพียรให้อยู่ในคลื่นเดียวกันตามระดับให้ทันกันกำกับกันไปความเพียรพยายามของเราก็ดีความระลึกของเราก็ดีความตั้งของเราก็ดีความสอดส่องของเราสังเกตก็ดีให้มันถึงกันอยู่แห่งเดียวกันเรียกว่ามรรคสามัคคีคือประชุมรวมกันอยู่ในแห่งเดียวกันเป็นพลังให้กันและกันเหมือนนายแพทย์ปรุงยาเอากำลังรถอย่างนั้นบ้างหลายๆอย่างมารวมกันเพื่อจะเอาชนะโรคที่มีประเภทต่างๆกันผลที่สุดคือเอาชนะโรคได้ไม่ใช่ยาขนาดเดียวเมื่อโรคมันมีมากก็ต้องใช้กำลังยาหลายอย่างเข้ามาประกอบเมื่อทางเกิดแห่งความทุกข์มันมีหลายทางหลายทิศหลายทางหลายอย่างไม่เลือกการเลือกเวลาการปฏิบัติของเราก็ควรปฏิบัติไม่เลือกการไม่เลือกเวลาให้ติดต่อเนื่องกันแล้วควรเจริญรักษาไว้เป็นที่จำนุมหลายอย่างทั้งความขันติธรรมด้วยทำบางอย่างถ้าไม่มีความอดทนก็เอาชนะมันไม่ได้ต้องใช้ความอดทนทำบางอย่างต้องอาศัยความเพียรจึงจะชนะได้ถ้าไม่มีความเพียรชนะไม่ได้ทำบางอย่างต้องอาศัยการเสียสละปล่อยวางถ้าเราไม่เสียสละปล่อยวางก็ชนะไม่ได้ทำบางอย่างต้องอาศัยความสงบจึงจะชนะได้ถ้าจิตไม่สงบชนะไม่ได้ทำกิเลสจะทำบางอย่างต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วเอาชนะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นความเพียรสติสมาธิปัญญาจำเป็นจะต้องมาประชุมกันเพื่อเอาชนะกิเลสธรรมที่มีหลายๆอย่างให้หมดไปจิตใจจะได้อยู่สงบสุขสะอาดบริสุทธิ์พุทธพ่อทั้งหลายพยายามรวบรวม
กำลังใจของเรารักษาไว้ให้ดี

0: ให้มีความพยายามดีมีความระลึกดีมีความตั้งมั่นดีมีความสอดส่องดีมีความเลื่อมใสดีระลึกไประลึกไปปล่อยวางไปละเอียดตามระดับเราก็พอจะมองเห็นความสุขได้แล้วถ้าจิตมันรวมได้ทุกข์ดับไปความสุขเกิดขึ้นแทนเพราะอาศัยความสงบความสงบนี่ไม่เลือกใครๆแหละถ้าเราทำให้สงบได้ความสุขเกิดขึ้นได้ทุกคนทีเดียวไม่ได้เลือกคนนั่นจึงจะมีความสุขแม้แต่ความสงบเกิดขึ้นแล้วความสุขมีเฉพาะบางคนไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อความสุขเกิดสงบเกิดขึ้นในจิตบุคคลผู้ใดไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายผู้น้อยผู้ใหญ่ถ้าเกิดขึ้นแล้วมีความสุขทันทีท่านจึงได้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิปฏิเสธความสุขทางอื่นหมดไม่มีทีเดียวความสงบเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณารู้ตรงข้ามกันข้ามว่าความทุกข์อื่นยิ่งกว่าความไม่สงบไม่มีนะความทุกข์ก็คือความทุกข์ก็คือความไม่สงบความไม่สงบเป็นทุกข์อย่างยิ่งทีนี้เรามาตรองดูเราก็จะได้เห็นดีเห็นจริงก็เวลาทุกข์เกิดขึ้นมันไม่สงบจริงๆปวดท้องก็ไม่สงบปวดขาก็ไม่สงบปวดทุกอย่างก็ไม่สงบก็กวนทั้งนั้นทุกข์ไม่ว่าเกิดโมโหโทโสทะเลาะกันล้วนแต่ไม่สงบทั้งนั้นทั้งความไม่ดีต่างๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อเรารู้จักทั้งสองเงื่อนแล้วเรามาปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางปฏิบัติไปปฏิบัติไปให้พอดีมีระลึกพอดีภาวนาพอดีสำรวมพอดีกำหนดจิตพอดีอย่าให้มันฟุ้งไปอย่าให้มันหลับมันอยู่พอดีอย่าให้ขี้เกียจอย่าให้ฟุ้งซ่านด้วยความมัวเมาพอดีกับสติกำลังควบกำลังสติควบคุมได้เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดตามตั้งใจปฏิบัติแสดงมาวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ก่อน
1: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อกันเทศว่าความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำหน้าจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่านักรบนักหลบขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั้นก็เรียนจากสาวกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนๆไม่มีปลอมเลยจะเป็นสาวกแสดงก็ตามพระพุทธเจ้าแสดงก็ตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จากออกมาจากใจถอดออกมาจากใจการแสดงธรรมลึกตื้นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรจึงมีแต่ของจริงล้วนๆผู้ฟังจึงดูดดื่มขณะที่ฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแปลกๆต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพลิดเพลินต่อการสดับกับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมและการถอดถอนกิเลสอยู่อย่างเต็มใจแล้วจึงถือการฟัง เป็นสำคัญและมีไปในการแม้สมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอย่างคราวที่ท่านอาจารย์มั่นท่านยังมีชีวิตอยู่พอถึงวันประชุมพระรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านนะดูอากัปกิริยาองค์ไหนๆก็มีความกระหยิ่มยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้อุบายจากการฟังการฟังธรรมในผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พื้นผู้ที่ฝึกหัดใหม่และมีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงของสมาธิตามขั้นแห่งสมาธิตามขั้นของปัญญาตะเลิดจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านถึงจะสรุปลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจในอบรมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลากจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มี2เดือนก็มีกลับมาฟังธรรมจากท่านนั่นล่ะยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่งทรงรสทรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ต่างๆเป็นเหตุคือเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติบำเพ็ญคือสถานที่นั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเล่าถวายท่านแล้วท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านั้นไม่ได้มาเล่านะที่ชุมนุมชนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้ตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้ในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ไปรับการลมศึกษาจากท่านในขณะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวเหมือนครั้งพุทธกาลเราก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประทานพระโอวาทเองพิคุโอวาดังหลังที่พูดมาแล้วนั้นมันก็ลืมที่อบรมพระอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาฉะนั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนิสที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างนั้นเมื่อพระองค์ประทานพระโอวาทบรรดาพระสงฆ์จิตทุกดวงก็ต่างองค์ต่างตั้งไว้ในระดับพอดีกับกำลังความสามารถของตนธรรมเทศนาที่ประทานมานั้นก็ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะตามขั้นตามภูมิของตนพอเหมาะพอสมพอดีพอดิบพอดีเรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับธรรมจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บำเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกำลังสงสัยอยู่ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนก็สำเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นจำนวนมากเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งข้างพุทธการก็รู้สึกว่าคนผิดกันอยู่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องกวนใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมีธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนกับจดหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองเรื่องกิเลสก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาทำ

สมัยปัจจุบันนี้มากสมัยนี้เราทุกคนก็พอจะทราบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ประพฤติธรรมมีผิดแปลกกันอยู่มากครั้งนั้นมีหลักเกณฑ์อยู่สำคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความจัดความจริงไม่มีคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยผู้ฟังจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสำหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นมาอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคำว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่ปรากฏมีแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเรื่อยแล้วแนบลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเข้มข้นเดียวเทศอย่างถึงใจเพราะท่านเทศของท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันพองขึ้นเหมือนกับว่าพระนิพพานเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นนี่แต่มันไปไม่ได้เหมือนกับเอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้เป็นลักษณะนั้นนี่แหละการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มากพระพุทธเจ้าทรงแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นบรรดาสาวกแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความแจ่มแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขั้นพระอรหันต์แล้วต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การแสดงธรรมออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มใจไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในจิตของพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้งไม่มีอะไรสงสัยการแสดงออกจะเป็นประเภทไหนก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออคือแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นนิมุติหลุดพ้นแสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจึงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละถอนยังไม่ได้ก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความสงสัยหรือความตั้งมั่นภายในจิตใจให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำดับลำดับถึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานกันเรื่อยๆเลยเลยนั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการบำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังผลที่จะพึงได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี่เป็นสมัยรูปคลำรูปนั่นคลำนี้คลำไปคลำมาก็ได้แต่เครื่องสกปรกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัดเป็นธรรมพอเป็นเครื่องถอนกิเลสไม่มีมีแต่เครื่องพอกพูนกิเลสเรียนมากน้อยก็ตามจะอะไรก็ตามมีแต่เรื่องพอกพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้ามกับสมัยพุทธกาลที่เราจะว่าทำไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ผลคือไร้เหตุที่จะพึงเป็นไปเพื่อผลนั้นๆไร้เสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุดีผลดีเหตุเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหนธรรมะก็สักแต่ว่าธรรมจะมีอยู่ในตู้ในหีบคัมภีร์ใบลานท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่ประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเลสก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำรับตำราอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆและตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคลเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี้ทำไมจะถอนไม่ได้ทำเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานำเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนไว้และท่านดำเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยโน้นกับสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยมันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติทั้งเด็ก

0: ถ้าเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะขยแยงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็นข้าศึกต่อเราเอาเราชำระกิเลสหรือเราฆ่ากิเลสอ้าวกิเลสตัวนี้ก็ตายความโลภตัวนี้ตายออกมารูปลักษณะถ้าเอาเป็นรูปเป็นร่างนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลภนี่แลมันพาทําโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้นี่ได้ฆ่ามันซะแล้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดวันละจํานวนมากๆด้วยคนที่หายรายปวงไปเพราะอํานาจแห่งเสือร้ายคือความโลภนี่มันกัดคนเวลานี้จะตายเนี่ยนี่ลวดลายของมันเป็นนี้รูปลักษณะของมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งนั้นทีเดียวถ้าว่ามันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรธนี่คือไฟทั้งกองทีเดียวแล้วรูปร่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเป็นอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวมันเป็นนี้เขี้ยวมันเป็นอย่างนั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วนี่หามาทิ้งไว้นี่เอาประกาศโลกให้มาดูตัวนี้ตัวร้ายกาจที่สุดโลกที่น่าทิ้งหายได้เพราะตัวโกรธนี้เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันร้ายกาจมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจของตนก็กลัวก็ขยะแขยงแล้วมีทางที่มีใจพอใจที่จะถอนจะฆ่ามันความโลภความโกรธความหลงทั้ง3อย่างนี้เป็นอาสรพิษตัวร้ายกาจที่สุดในโลกทั้ง3เมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทำคนให้รบราฆ่าฟันกันทำความพินาศที่หายใจโลกก็คือตัวภัยสามกองพลนี่แหละวะใครก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของกิเลสออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อกิเลสเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้แล้วก็กิเลสก็อยู่ด้วยกันได้สนิทสบายโลกวันนั่งค่ำจะให้ตายกับความโลภ ก็ได้พอใจจะโลภโกรธก็ตาดำตาแดงก็โกรธได้ทั้งนั้นน่ะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยมันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสียเองเรายึดว่าเป็นเราเสียเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแก่ตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันเป็นภัยด้วยกันก็ตามแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้อย่างนี้นะเอาเกิดก็เกิดจะวางไงทุกข์ก็ทุกข์เสียใจก็เสียใจเพราะหน้าของกิเลสพาให้เสียก็กิเลสเป็นเราเสียใจว่าก็พอเสียใจถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้มันก็พอใจเสียใจคนเราร้องไห้ก็พอใจร้องไห้เพราะถือว่าเราเป็นเราถ้าว่าได้แยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีท่าต่อสู้กันเมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแพ้ความชนะกันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนทีเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การประพฤติปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสังสมกิเลสเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความล่าช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของกิเลสทั้งนั้นถ้ามาแค่เป็นกิเลสตัวจริงก็คือลูกเต้าของมันมันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละแม่มันจะพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้าเป็นเสือฆ่ามันไปเรื่อยๆนี่ให้เราเห็นโทษของมันอย่างนี้แยกกันออกนี่อุบายของสติปัญญาจะแยกเรื่องที่เหลือกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาอุบายคลิกแทงเปลี่ยนแปลงหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเองถ้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเราที่เหลือก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีธนวะอนามัตโคหมายถึงว่าไม่มีต้นไม่มีปลายไม่ทราบต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางที่ไหนวนเวียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเวียนมาไต่ไปไต่มาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏสงสารกับหัวใจของเรามันก็วกไปเวียนมานั่นมาแล้วก็มาตื่นแต่ของเก่าละเกิดเท่าไรก็ว่าตนไม่ได้เกิดตายแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลำบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวภัยเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะกันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนได้ที่เราจะทราบหน้าทราบตามันอย่างชัดเจนแยกกันออกแยกกันออก เมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภัยตัวนั้นก็เป็นภัยอันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นภัยมันก็พยายามเหมือนอย่างเราถอดเสี้ยนถอดหนามออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือหนามที่ยังถอนไม่ได้ก็คือหนามเนี่ยแล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนออกมาถอนออกมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดอยู่ที่ฝ่าเท้าหายามาพอกมาใส่แย่งมันหายไปปกตินั่นส่วนกิเลสที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นฆ่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียแรงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้หรือถอดถอนมันไม่ได้นี่เป็นความมุ่งมั่นที่จะแก้มีมานะภายในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอรหันต์อรหันต์เป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบผู้หนึ่งเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราจะให้เป็นนักรบให้เป็นนักรบไปเรื่อยสู้กันไปเรื่อยไม่ถอยเราสู้เพื่อชัยชนะยกเราเพื่อขึ้นจากหล่มลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเราไม่ยกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนหนามยอกเท้าเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเราผู้ถอนที่เดือดเจ็บแทงจิตใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนั่งค่ำคืนยังรุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราพยายามถอดถอนออกโดยลำดับลำดับสติปัญญาผิดขึ้นหาอุบายพลิกแปลงแปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผิดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันยั่งค่ำนะครูบาอาจารย์จะเป็นแต่เพียงผู้แนะให้หรือท่านยื่นให้ปัญญาก็ยื่นให้ทั้งดุ้นเราจึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงให้นั่นไปแจงออกโดยลำดับลำดาแตกแขนงไปนั่นเป็นอุบายของเราแล้วกินวันยั่งค่ำไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผิดกินได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้าแล้วมันหมดบางทีหลุดตีนหลุดมือแต่เสียหายกระจายไปก็มีถ้าเราผิดขึ้นมาได้เนี่ยไม่เป็นไรอันนี้หมดเอาผิดขึ้นมาอันนี้แตกไปผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบกิเลสพาให้คนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพูดแทงทะลุปูพรมไปได้เพราะหน้าของปัญญาท่านจึงชมนัตถิปัญญาสมาอาภานานภาษิตท่านก็ว่าแสงสว่างจำเสมอโดยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอนาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยาบละเอียดของกิเลสความมืดดำอยู่ที่ไหนคือกิเลสอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุปุป่งกิเลสหาที่หลบซ่อนไม่ได้ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่ค้นคุ้ยเฉียหามาฆ่ามันตลอดแต่นี่เลยก็มอบลงไปเอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยฆ่าโดยตปธรรมเผาโดยตปธรรมตปธรรมคือความเพียรเครื่องแผดเผากิเลสเอาให้มันคิดหาแต่โดยลำดับลำดับกิเลสมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอีกมันจะเอาลูกท่าเรากรมาที่ไหนเมื่อถูกฆ่าวันหนึ่งมันหลายๆตัวหลายๆชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็สว่างกระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงออกมาอย่างน่าอัศจรรย์นี่อำนาจแห่งธรรมแสดงเต็มที่แล้วอำนาจของกิเลสแสดงความมืดดำให้เราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกภพทุกชาติได้รับความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรเพราะกิเลสเท่านั้นการชำระกิเลสแม้จะหนักหรือลำบากเพียงไรจึงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องทำเพื่อยกตนของเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความลำบากในการถอดถอนกิเลสซะอีกเราก็ต้องพยายามถากขันพิจารณาให้ดีแยกแยะให้ละเอียดก็ออกจะกี่ครั้งกี่หนกี่กระโดดทบทวนก็ตามแยกให้มันเห็นชัดเจนเอาจนชำนิชำนาญเอาชำนิชำนาญแล้วยังไม่แล้วเอาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งปล่อยวางเมื่อรู้จริงเห็นจริงแล้วมันปล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราจับอาสารพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอาสารพิษเท่านั้นมันสลัดทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วมันก็สลัดปล่อยเองจิตใจปัญญาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชี้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบแล้วมันก็ปล่อยเองปล่อยเองปล่อยโดยลำดับลำดับ ความปล่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งโลกที่มันทับหัวใจอยู่ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้แต่กิเลสมากหรือน้อยก็เท่าตัวของเรานี่ถอดถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเรานี่นั่นท่านว่าบรมสุขที่มันเป็นบรมไม่ได้ก็คือเรื่องของเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วมันมีคุณค่าเพราะเอาสิ่งที่มันมีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจนี้ออกหมดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราแล้วสิ่งที่มีคุณค่าก็แสดงตัวอย่างเต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันต์ท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่พ้นที่ไหนเพราะผู้นี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้คาผู้ล่มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่กดทวงออกหมดแล้วก็ดีดขึ้นที่นี่ผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่เนี่ยพ้นทุกพ้นที่ใจไม่ได้พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดหรือจะเป็นจะตายก็ทราบว่ามันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นและสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นก็เราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้วมันค่อยแปลงมันไปโดยลำดับเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันเพราะเราดูอยู่เป็นของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดแห่งความแปรสภาพของธาตุของขันธ์มันแปรไปถึงวาระสุดท้ายก็กระจายจากกันไปหมดมันก็กระจายให้มันเองขันธ์มันกระจายให้มันเองมันแตกของมันเองเพราะมันตั้งของมันเองแล้วมันก็แตกมันไปเองใจของเราผู้รู้ก็รู้มันชัดๆถึงความจริงของมันมันก็ยิ่งจะเป็นเรื่องขาดปัญญาของเราให้ขาดจิตใจของเราให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่แทงทะลุปลุกปลงตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเราเองนะแล้วอะไรจะชิบหายที่เห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วไม่มีอะไรชิบหายเอาธาตุลงไปอย่างลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นของมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมันว่าให้มันเป็นอันนั้นทางแต่งนี่มันเป็นของมันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองไม่ต้องมาเสกสรรว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงเท่านั้นเองจิตมันก็จริงของมันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความว่าได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติที่นี่สมองตัวหมดเรื่องหมดราวขันก็ไปเสียจิตก็ผ่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดกันเสียทีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธาราฮาเวปัญจักขันธาธาระฮาโรจะปุกโรหมดกันเสียทีอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวงผู้ที่ยังครองขันอยู่แม้จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องได้รับผิดชอบในธาตุในขันจึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการเดินการเดินการนั่งการนอนประคับประคองกันด้วยอิริยาบถต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันสลัดออกไปทั้งหมดจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันก็ออกจากกายก็ลงเป็นธาตุเดิมของเขาเนี่ยทางงานต่างจริงแค่จิตก็ผ่านไปเลยหมดทั้งหมดอันนาลโยอย่างเต็มภูมินี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานสลัดสมมุติไว้ให้เต็มภูมิของสมมุติวิมุตติไปเต็มภูมิของวิมุตติไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่คลองธาตุขันธ์อยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรมผลที่จะพึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าวขึ้นมาสู่ระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนอะไรจึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิจฉาละอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนลำบากก็ลำบากเพื่อหนุนมันจะเป็นอะไรไปเอาให้หนักมือที่เกียรติตายเกิดกุศลธรรมมาถึงนี้มาหยุดไม่ยั้งเอาสร้างกุศลภายในจิตใจให้พอ กุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดหาอุบายความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพอตายแล้วใครจะกุศลาไม่กุศลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยังโง่อยู่ยังไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยกุศลธรรมมาอะไรก็เท่าเดิมนะถ้าเราสร้างกุศลธรรมาอกุศลธรรมานี้อันไหนไม่ดีอกุศลธรรมาความโง่กำจัดออกไปความโง่คือกิเลสกุศลธรรมาคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูกันจนมันบริสุทธิ์เต็มที่นั่นจะว่าอัพยากตาธรรมาก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตถธรรมคำว่าอัพยากตาธรรมาเป็นสิ่งกลางๆธรรมดาไม่ต้องบุญบาปในบรรดาสมุทั้งหลายก็ได้เราจะแยกไปเป็นอัพยากตจิตคือจิตที่พ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของปาปะปัญญาบุคคลผู้มีบุญและบาปมันละเสียแล้วเป็นอัพยากตจิตก็ถูกถึงขั้นนี้แล้วไม่เถียงใครใครจะให้ชื่อให้นามก็ได้ไม่ให้ชื่อให้นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ทรงไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จำเป็นเราจะต้องเป็นหิวโหยกับชื่อกับนามมันอีกล่ะเนี่ยนั่นถึงว่าหมดปัญหาทุกข์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทำให้เพลิดเพลินให้รื่นเริงหมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลำบากในการบำเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบาอกเบาใจถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนี้ได้เป็นลำดับลำดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงคำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทัจจะความฟุ้งคือเพลินไม่ใช่นั่นจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบสงสารนะคือมันเพลินต่อการพินิจพิจารณาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญาลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นความเพลินท่านเรียกว่าอุทัจจะพอพ้นจากนั้นแล้วมันก็หมดปัญหามันหมดเรื่องแล้วก็สบายเอาละยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่านักรบนักหลบในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าทำไมเงินเข้าคลังหลวงไม่ได้ขอเชิญรับฟังครับ
2: เราเรียกบัญชีเอามารวมที่เลยนะบัญชีรวมเงินนะ
3: คร
2: ับ ไ
3: ม่รับ
2: รวมแล้วบัญชีไหนอุตระรวมรวมกรุงเทพมันก็ได้เรียกกันบัญชีอุดรกับกรุงเทพบัญชีอังราชนะก็ได้เรียกกันกรุงเทพบัญชีทางกรุงเทพ491,183ยอนจุด35อุดรได้476,832.47สองธนาคารนี้รวมกันแล้วได้ดอลลาร์9,607,015ดอลจุด82เนี่ย เราจึงเพิ่งทราบแน่ใจว่ายังไม่ถึงล้าน เอาบัญชีมาบวกกันแล้วจึงนี่กลายตัวเลยบัญชีเราก็ชาใจเรือว่ามันถึงล้านแล้วปันนี้วะเรือเอาจึงยังไม่ถึงเพิ่งได้9,607,015.82เป็นเลยลูกเหลืองขาดอยู่32,984ดอล กับ18เซนเหือจะถึงล้านนะจะถึงล้านอย่างเมื่อเราพูดจริงๆแล้วเราช่วยโลกนี้แหมเราอีกหลายอาใจไงอย่างนี้ทำกับโลก พระพุทธเจ้าถึงท่อพระไทยสิคือมันสกปรกโสมมมันเสียเหลือประมาณคือทำจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้วางนั้นเถอะมันสกปรกโสมมมมากคือโยเป็นอย่างคือ เมื่ออย่างพวกเราคือน้องชาวไทยคนทั่วประเทศไทยนะพร้อมใจกันบริจาคทานด้วยความเสียสละเพราะความรักชาติทั้งร่างเมื่อเข้าสู่ทางหลวงทางหลวงกับคนทั้งชาติเป็นของคู่ควรกันอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะคู่ควรยิ่งกว่าทางหลวงกับคนไทยทั้งชาติเวลาพี่น้องชาวไทยได้มาสิ่งทองคำดอลลาร์อย่างนี้ได้มาแล้วจะเข้าสู่ทางหลวงมันเปรตมันผีตัวไหนมันจีบมันกันไว้ถ้าธรรมดาแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะนี่เราฟังสิพวกเปรตพวกผีพวกจีบพวกขวางพวกไม่สนใจในเหตุในผลอะไรทำมันทำได้อย่างนี้ดูเอาจีบกันมาตั้งแต่ต้นนะนี่หนำซ้ำยังต้มเราอีกต้มหลวงตาบัวที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายเงินจำนวนนี้ว่าเข้าสู่จุดที่ต้องการแล้วท่านที่คือเข้าสู่ทางหลวงแล้วถามซักจนไม่มีที่สงสัยเขาก็ให้ความแน่ใจว่าลงจุดนี้วางกันจนนะทางหลวงเนี่ยแล้วเขาก็มาให้เราเซ็นเราก็เซ็นที่ เราไม่เชื่อเจ้าหน้าที่เชื่อใครใช่ไหมล่ะก็เจ้าหน้าที่ธนาคารเองพร้อมกันมาชี้แจงถูกต้องทุกอย่างตามผูกมุ่งหมายของเราแล้วก็ นำสมบัติเหล่านี้เข้าแน่ใจตัวเองและภูมิใจมาประกาศพี่น้องชาวไทยทราบด้วยว่าพวกสมบัติเงินทองดอลลาร์เหล่านี้ได้เข้าสู่ทางหลวงแล้วตั้งกี่วันตั้งแต่วันที่เท่านั้นนะแล้วก็รับตายใจมาตั้งแต่บัดนั้นพร้อมทั้งลายเซ็นด้วยลายเซ็นตายใจลายเซ็นของเรามาเ พิ่งมาจับได้ตรงนี้เรื่องราวไม่งั้นก็จะคงจะตาใจไปอีกนะก็ตอนที่เขาเอาคำแพงคือเอาสมบัติของพี่น้องชาวไทยเหล่านี้ในยานุตะบัวเป็นหัวหน้าและเป็นเจ้าของสมบัตินี้เขาประกาศเป็นกำแพงกั้นเงินอันนี้เราจะว่าเดาหรือว่าคาดก็ถูกแล้วแหละเพราะเราไม่เห็นด้วยตาของเราว่าเงินหลวงตาบัวไม่แตะประชาชนทั้งหลายเขาก็ต้องนอนใจที่ว่าเมื่อเงินหลวงตัวไม่แตะแล้วก็ตายใจแต่หลวงตาบัวฟังเขาสะดุดตึกทันทีเงินหลวงตาบัวไม่แตะแล้วเงินที่แตะที่คืนที่กินมาอยู่ตรงไหนน่ะนั่นที่เราจึงติดตามไปกรุงเทพคราวที่แล้วที่ว่าจะไป พูดกันอย่างหนักแน่นเต็มที่เต็มฐานก็เพราะเราถือตามที่เขาไปเข้าถึงธนาคารเลยจึงได้ทราบว่าเงินของเรานี่มันระเบิดไว้ข้างถุงข้างถุงข้างหลวงมันนั่นแหละถึงเอากันหนักตรงนั้นถึงขนาดชี้มือเจ้านะเอาน้ำมาทำให้เข้าไม่ได้จะถ่ายบอกนี่เลยถึงขนาดนั้นนะว้าวเรื่อง สมบัติของคนต้องชาติรวมตั้งแต่วงกษัตริย์ลงมาสมบัติเหล่านี้แล้วทำไมเราจะเข้าข้างหลวงไม่ได้เพราะข้างหลวงเป็นข้างหลวงของชาติเงินนี่เงินของชาตินับแต่วงสกุลกษัตริย์ลงมาท่านถวายรวมกันมานี้ทั้งหมดนี่ว่าเงินกษัตริย์ก็ผิดไม่ผิดเราว่างี้เลยแล้วทำไมเอาไปไว้ยังไงแล้วอันไหนที่มันมีศักดิ์ศรีดีงามที่มันควรแก่ข้างหลวงเอามาอ้างกันสิเราก็พูดถึงขนาดนั้นเลยนะการเข้าอย่างเข้าสู่ข้างหลวงด้วยสมบัติของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติเนี่ยมีหลวงตาเป็นผู้นำเนี่ย เข้าสู่ข้างหลวงไม่เข้าไม่ได้เพราะเหตุผลของอะไรเพราะเป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งแล้วที่จะเข้าสู่ข้างหลวงได้อย่างเหมาะสมแล้วถูกจิตจันต้มตุ๋นกันนี่ต้มตุ๋นหาอะไรนั่นที่นี่ก็ดีนะนี่ถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายธรรมดาเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วเราเอาผิดได้เลยเพราะต้มเราเนี่ยวะทีนี้เราไม่เอาเรื่องขอให้เข้าตามจุดที่เราต้องการก็พอ นี่จะฟังที่พี่น้องทั้งหลายเรื่องจิตเรื่องกันจิตขวางเดี๋ยวนี้ก็กำลังฟัดกันอยู่นะเพื่อเปรตเพื่อผีในวงราชการงานเมืองที่ถือว่าเป็นที่ไว้ใจนะเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายกำลังเป็นมหาโจร ปล้นบ้านปล้นเมืองปล้นทางหลวงเวลานี้นะ

0: นี่ละที่เข้ามาได้เพราะอย่างนี้เข้ามาได้ตลอดมานะจนมาสร้างป่านนี้ยังเข้ามาได้เข้าไปหลีกนั่นหลีกนี่ก็เปรตก็ขี่มันหาความจริงไม่ได้มันก็เอาแต่ความหลอกมาหลอกเขาสิแล้วดีสดีกงดีกาบ้างตีความหมายตีความหมายอะไรก็ไม่ห้ามแล้วไม่ห้ามก็แสดงว่าเข้าได้ใช่ไหมล่ะเช่นอย่างรถเนี่ยวิ่งไปตามทางตรงไหนที่เขาทำขีดห้ามมาไว้ห้ามให้จอดจอดชั่วคราวเขาก็บอกไว้ที่ไหนไม่มีห้ามก็จอดได้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามเขาเข้าได้แล้วสมควรตีหาอะไรตีความหมายถ้ามาตีหาเพื่อเปรตเพื่อขีนั่นเด็กเอามือมันก็รู้ได้นะมาพูดอะไรขายที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องอัตธรรมความจริงกับความจำปอมแล้วดูกันไม่ได้เลยว่าเนี่ยเราพูดโกงๆเนี่ยศาสนาต้องพูดอย่างโกงไปโกงมาเราจึงว่าโอ้ยอย่าเข้าไปแตะต้องไม่ได้นะคือเราเป็นความจำเป็นต่อชาติไทยของเราเราอุตส่าห์เข้าไปจับไปต้องแล้วก็สุดท้ายก็มาโปะตะบูกเราจนได้นั่นแหละเรื่องราวก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่เกี่ยวข้องมาได้เพราะเราอยู่ในช่องกลางแล้วเวลาเงินนี่ก็เข้าสู่จุดนั้นแล้วยังมากีดกันกีดขวางอีกแล้วเราจะมากลืนต่อหน้าต่อตาเราอีกนี่มันเป็นยังไงพี่น้องชาวไทย ตาดำๆด้วยกันหัวใจคนจะแท้มันเป็นยังไงพิจารณาสิ กีดกันมาตลอดจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังเข้ามาได้นี่เงินที่เราจำนวน1 ล้านนี่เราจะเอาเข้านั่นแต่เมื่อมันเข้าไปได้มันก็ต้องรออย่างนี้ใช่ว่าไงเนี่ยพวกเปรตพวกผีมันทำลายชาติบ้านเมืองเห็นชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นเลยละเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วให้เราเซ็นพอเราจับได้แล้วเราก็ตามติดเข้าไปแล้วก็ไม่ยอมรับว่าไม่ได้เข้าว่าอยู่ข้างนอกนั่นพอเราทราบปั๊บลายเซ็นของเราก็เป็นโมฆะทันทีเลยว่าลายเซ็นของเรานี่ถูกต้องระบอกกงเลยต้องจากธนาคารหรือรัฐบาล2 กองนี่แหละเราก็บอกไม่ใช่กองอื่นกองใดตาชี้สาเข้าไปมาเกี่ยววะเราไม่เซ็นสัญญากับเขาพวกนี้หนาวะว่างเนี่ยแล้วครับหลังจากนั้นมาอีก ก็มาบอกอีกจะมาต้มเราอีกเป็นครั้งที่2อีกลายเซ็นอันเดียวนั่นแหละที่เราถูกต้มแล้วนะ ก็เอาลายเซ็นนั่นแหละว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าหลวงตาต้องปฏิบัติตามลายเซ็นของหลวงตาคือไม่เอาเงินเข้าสู่คลังหลวงว่างั้นให้ปฏิบัติตามลายเซ็นของหลวงตาเท่านี้ก็ตอบรับทันทีเลย อย่าว่าแต่คณะรัฐมนตรีเลยให้โคตรแค่คณะรัฐมนตรีมาประชุมตกลงกันก็เป็นโมฆะไปด้วยกันหมดระหว่างนี้เพราะลายเซ็นของเรานี่ถูกต้องมาแล้วเนี่ยจะให้เราเซ็นให้เราปฏิบัติตามยังไงอีกดีที่เราไม่เอาผิดก็ว่างั้นสิเข้าใจไหมล่ะที่พูดเนี่ยนี่แหละมันตอบกันอย่างนี้แหละความจริงกับความปลอมมันเข้าใจมันต่างกันยังไงใช่ไหมฟังที่นี่ความจริงของเรายังจะมาจับมือแล้วเซ็นอีกนะดูสินะมันขนาดไหนมันเลวขนาดไหนพวกนี้นะจะให้พูดว่าอย่างไรไม่พูดว่าอย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าทำต้องตรงไปตรงมาถึงเรียกว่าทำเป็นตายไม่ได้สนใจเหตุผลอัตธรรมเท่านั้นที่เป็นทางเดินของ ผู้ต้องการหลักความจริงปกครองบ้านเมืองมีสรันเอาแต่แปลกปลอมๆเอาเปรตเอาผีมาใส่นี่ชิบหายบ้านเมืองของเรานี่บ้านเมืองเรากำลังจะเริ่มชิบหายมันมาจากก๊กไหนล่ะพิจารณาสิพวกที่ทำลายชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้ให้โอละโกละโหนโอละมานอยู่เวลานี้ออกจากก๊กไหนจำให้ดีทุกคนชาติไทยของเราเป็นหัวใจของมนุษย์เรานะจำให้ดีทุกคนนี่แล้วนี่หลวงตาเป็นพระก็รู้ชัดๆอย่างนี้ก็พูดตามหลักความจริงเนี่ยมันสมควรหรือที่จะมาทำอย่างนี้นะมันไม่สมควรอย่างยิ่งเด็กเอามือเขาก็ไม่ทำแล้วมันมาทำงานถ้ามาตั้งหน้าตั้งตามาสังหารชาติไทยของเราให้ล่มจมด้วยคน2-3 คนนี้เท่านั้นนะจะเป็นใครไปที่ไหนวะเดี๋ยวนี้มันยังเข้าไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันคาราคาซังที่นี่พื้นท่านผู้บริจาคทั้งหลายก็ต้องงอมือที่แม้ว่าท่านว่าเราลงมันคาราคาซังนี่เขาจะบริจาคยังไงก็ไม่แน่อกแน่ใจสิมันก็คาราคาซังไปทุกอย่างนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะถ้าว่าลงทุนด้วยความ แน่ใจต่างคนต่างเพื่อเทิดชูชาติไทยของเราแล้วเงินที่จะบริจาคในคราวนี้จะไม่น้อยนะเราแน่ใจพี่น้องชาวไทยเราไม่ใช่คนขี้เหนียวตะหนีขี้เหนียวนะเป็นคนน้ำใจของชาวพุทธอยากบริจาคแต่เมื่อคิดถึงแง่ไม่แน่ใจแล้วใครจะบริจาคได้หลวงพ่อพิจารณาดูนี่ละ ถ้าธรรมดาแล้วอย่าว่าแต่4ตันให้มากกว่านั้นก็ได้ว่างี้เลยเงินจำนวนที่เขานี้อย่าว่าถึงนี้มากกว่านั้นเนี่ยที่จะพี่น้องชาวไทยเราตายใจด้วยกันทุกคนแล้วทุ่มเลยทุ่มเลยอันนี้มันทุ่มไม่ได้เห็นไหมเป็นข้าศึกนี่มาจากไหนพิจารณาสิ ให้คนไทยกระเทือนทั่วประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนว่าถามจึงถามว่ามันก๊กไหนนะว่าตั้งแต่ตั้งเมืองไทยเรามารัฐบาลมามีมากี่ชุดกี่ชุดเราก็ไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้แล้วแบบนี้มันเพิ่งเป็นขึ้นเดี๋ยวนี้เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปหมดไม่ยอมรับความจริงหลีกนั่นหลบนี่หลีกนั่นหลบนี่อยู่ตลอดเวลาทำจับได้ทุกระยะเราพูดจริงๆอันนี้ออกแยบเลยบับเลยจับได้ทันทีเลยเมื่อเวลามาพูดก็ต้องพูดตามหลักความจริง นี่ถูกกี่ถูกกันมาตลอดเวลาหาเรื่องหาราวมาเรื่อยๆนะหามาเท่าไหร่ก็ความปลอมหามาใส่ความจริงมันจะเข้ากันได้ยังไงความจริงก็ออกตามความจริงที่อย่างที่ว่าบังคับมือเราให้เซ็นให้เซ็นตามให้ปฏิบัติตามเซ็นนั่นฟังที่ไหนเราก็ฟาดโคตรมาเลยสิยังไม่ได้ขึ้นโคตรรัฐบาลที่เท่านั้นนะต่อไปยังจะขึ้นอีกโคตรรัฐบาลมาบังคับให้เซ็นมันก็เป็นโมฆะไปหมดเพราะลายเซ็นนี้เป็นโมฆะแล้วตั้งแต่ขนาดที่เราทราบว่าเราถูกต้องนั่นเข้าใจไหมมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันหยาบขนาดไหนพวกนี้นะมันหน้าด้านจริงๆมันเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเนี่ยนี่แหละเนี่ยมันเลยหน้าด้านไปซะทุกอย่างมันเลยเกินขอบเขตที่จะมาปกครองบ้านเมืองต่อไปอีกแล้วคนประเภทนี้นะไม่ควรอย่างยิ่งเลยไม่ใช่ไม่ควรธรรมดาที่จะมาปกครองบ้านเมืองอีกต่อไปนะเวลานี้ก็บ้านเมืองจะล่มจมอยู่กับพวกนี้เองจะเป็นพวกไหนไปวะพวกอื่นเรามองไม่เห็นตาศีรษะตามท้องนาเขาไม่ไปยุ่งพวกนี้พวกถือบังเหียนมอบอำนาจดินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหงอนเป่งอยู่ในนั่นเดี๋ยวเวลานี้นะชาติไทยจะเป็นชาติมนุษย์เป็นยังไงคิดกันไหมพวกนี้นะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะเป็นยังไงสมบัติเป็นสมบัติของใครไม่ใช่สมบัติของชาติไทย62ล้านคนที่เป็นเจ้าของอยู่เวลานี้เป็นของใครเปรตผีนี่มันมาเป็นเจ้าของที่ไหนวะมีจะมันจะกืนจะกินนะเวลาหาเงินมาให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายมารวมกันแล้วก็เฉยเมยไม่สนใจ นะเวลาได้มาแล้วมันนอกจากกีดกันแล้วมันจะมาขู่เอาต่อหน้าต่อตาอีกฟังที่พี่น้องชาวไทยเป็นยังไงรักไหมบทนี้นะเอามาเธอสูเอามาเธอไรเอามาเอาหมดทั้งโคตรแซ่เบิ่งไทยของสูเอามากูจะกืนหมดมันก็ความหมายก็ว่างั้นแล้วเสร็จแล้วก็จะมากืนต่อหน้าต่อตาสิมันคนมันไม่ใช่สัตว์นี่นะมันก็รู้เรื่องผิดถูกชั่วดีจึงได้ต่อต้านฟัดเบี่ยงมาอยู่เวลานี้ท่านนักบากรนี้เรากลัวชาติไทยนี้มันจะเกิดสงครามเหมือนกันนะที่ทะลึ่งเข้ามาโดยหาเหตุหาผลไม่ได้นี่สมบัติมีเจ้าของนั่นหลังจากมามันก็ห่วงซากมันนี่ไม่ใช่ซากนะนี่นะหัวใจของชาติไม่ใช่ซากแล้วมันจะมีราคาต่างกันยังไงกับชีวะซากมามันก็ห่วงซากมันแต่นี่ไม่ใช่ซากนี่หัวใจของชาติจะไปห่วงได้ยังไงคนเรามันต้องห่วงข้อขาดไปเลยนั่นหลักใหญ่มันอยู่ตรงนั้นนะพูดจริงๆตามหลักความจริงแล้วอย่างหลวงตาบัวนี่ เอามามึงอยากตายให้มาว่างั้นเลยนะนี่เงินกูพ่อกับแม่กูมอบมรดกให้กูเนี่ย เอาคุณยกตัวอย่างว่าไม่ต้องมากแล้วนะเงินนี่สองชั่งว่างั้นเลยนะพ่อกับแม่มอบให้กูแล้วก็ถ้าเขาตายไปแล้วกูเป็นคนรักษาเลยเอาโจรมารคนไหนจะมายึดว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของวันให้มึงมาทั้งโคตรทั้งแสงมึงบอกงั้นเลยให้ไปจดจ่าลึกมาโคตรแสงมึงมีเท่าไหร่ให้มาจดจ่าเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยเรื่องมาปางเดี๋ยวสั้นขาดสะบั้นเลยเข้าใจไหมให้หลวงตาวัวเสียดายชีวิตไม่มีแต่ว่าบอกเอาโคตรเอาแสงมาไม่งั้นไม่พอกำลังของเรากำลังนี่เป็นยังไงอำนาจของสิทธิ์ขาดของความเป็นเจ้าของใช่ไหมล่ะนั่นล่ะเป็นอย่างนั้นล่ะเทียบกันสิเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นนี่เราสรุปสังเวชนะเรานำพี่น้องทั้งหลายมา นำมาเพื่อความร่มเย็นเป็นสูงแล้วเรานำด้วยเจตนาที่เมตตาสุดส่วนทุกส่วนแล้วก็มาเกิดเรื่องราวขึ้นมาอย่างนี้มันขัดต่อ เหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเราจึงได้มาพูดพี่น้องหลายฟังอย่างนี้แหละนี่ละธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้ขัดตรงไหนบอกตรงนั้นเวลานี้ขัดมากทีเดียวชาติไทยของเราถ้าจะปล่อยให้พวกนี้มีอำนาจกืนชาติมีอำนาจปกครองอย่างนี้ต่อไปแล้วชาติไทยนี้จะจมไม่กี่วันจะจมแน่ๆถ้าไม่พากันมีหัวใจปฏิบัติรักษาหน้าที่ของตัวเองซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหลายทั้งกองนี้ซึ่งรักษามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาบรรพบุรุษท่านสละชีวิตมาสักเท่าไหร่เพื่อเงินกองนี้เหตุใดพวกเราจะปล่อยชีวิตที่มีค่าของท่านที่สละมาให้ลูกหลานรักษานี้ให้จมไปด้วยจนได้มานี้อย่างเหลือเอาพิจารณาให้ดีนะมันฟังแล้วมันฟังไม่ได้นะเรานี่แหละที่ว่าทำกับโลกมันเข้ากันไม่ได้นะล่ะเราก็พยายามอุตส่าห์ทุกอย่างช่วยชาติ บ้านเมืองทุกแบบทุกทางรับประกาศป้างป้างเลยๆสมบัติเงินทองของนี่เปิดเผยตลอดเวลามาอย่างนี้แหละด้วยความเมตตาไม่มีลี้ลับแม้แต่นิดจะได้ตำหนิเจ้าของมาเป็นมงคลตรงไหนไม่มีมีแต่ความเมตตาให้แล้วยังไม่พอยังอยากให้ได้แล้วยังไม่พออยากได้มาให้อีกความเมตตาสงสารแล้วกับเรื่องเหล่านี้นะมันเข้ากันได้ไหมล่ะพิจารณานี่นะวันนี้เทศเพียงเท่านี้ซะก่อนนะอันนี้เป็นเราเข้าใจกันแล้วนะร้อนล่าเวลานี้ยังขาดล้านอยู่ตั้ง 32,984 ดอนจุด18 18อะไรไม่รู้
1: 18เซน
0: 18เซนเลยเซนอะไรไม่รู้เซนติเมตรเซนเลยนี่แหละขาดล้าน เรานึกว่ามันถึงแล้วคงถึงแล้วคงถึงแล้วแต่ยังไม่ดูบัญชีแล้วก็ว่างั้นเพราะเนี่ยบัญชีทั้งสองทางอุดรกับทางกรุงเทพมาบวกกันแล้วว่าได้ทั้งหมดมันเป็นทั้งกรุงเทพทั้งอุดรรวมกันแล้วได้ 967,015 15ดอน .82 ยังขาดอีก 32,984 อันนี้เราก็เดินมาธรรมดาเดินไปธรรมดานี่ประกาศพี่น้องทราบพี่เฉยไม่ใช่ไม่ได้เร่งอะไรล่ะเดินไปธรรมดาเนี่ยเราเสียใจมากตรงนี้ล่ะ ที่เสียใจเด่นน้ำใจของพี่น้องชาวไทยไม่ได้สุ่มลงจำจัดเต็มส่วนสมความรักชาติของตนก็เพราะมีเปรตมีผีมีโจรมีมารมีมหาโจรเข้ามาขังมักของเราอยู่นี่ล่ะมันก็ลงไม่ได้สิใครจะไม่เสียดายชีวิตไม่เสียดายสมบัติของตัวเองมันต้องเสียดายดิอันนี้มันก็ต้องได้รออยู่นี่ล่ะสมบัติเหล่านี้จึงไม่เข้าในครั้งไม่เข้าตามจุดหมายเท่าที่ควรแม้แต่เข้าพอมาเข้าแล้วยังเข้าไม่ได้แล้วใครจะมีใจมาเข้าอีกล่ะพิจารณาสิหัวใจใครมันก็เหมือนกันอยู่วะ
2: นี่ให้พร
1: ยังครับ
0: ฮะ
1: ยังครับ
0: เอาเท่านั้นแหละวันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้ให้นั่นพอดีนั่งลงมาอะไรนั่นนี่เอานี่ให้ปางน้ำเอาให้ปางน้ำเออเอานี่ไม่เคยมาเลยเนี่ยให้อันเนี้ยเอาให้พุทโธธัมโมสังโฆนะเอานี่เอานั่นสามพอดีหมดเออปล่อยแล้วเว้ยเห่าว่าไอ้หมีก็ไปขี้ดูเอากันดีนะไอ้หมีก็ไปขี้เนี่ยเราดูมันน่าดูอยู่นะไอ้หมีนี่มันด้วยหันหน้าตรงหันหน้าไปตรงไหนเห่าตรงนู่นแหละดูที่เดี๋ยวดูไอ้หมีสิท่ามันท่าใหญ่ท่ามันท่าใหญ่นะแต่เวลากับไอ้พุกขี้แล้วโอ้ยยกหมัดไอ้พุกขี้เก่งมากไอ้พุกขี้โดดสะพานจะกัดมันมันหลบพักหลบพักไม่ถือสีถือสารนะหลบหมัดไอ้พุกขี้ไอ้หมีเนี่ยนะมันน่ารักกันหนึ่งกันนะเราเห็นแล้วนะพอเห็นสีทางไอ้พุกขี้เนี่ยมันเข้าไปในครัวมันหวงอาหารในครัวพอทางนี้เห็นไอ้หมีนี่เข้าไปนี่ก็จ่อสิกันเลยโดดสิกันโดดจะกัดปั๊บปั๊บปั๊บไอ้หมีก็หลบปั๊บหลบปั๊บหลบปั๊บแล้วหลีกดีนะไม่ถือสีถือสารนะไม่ถือสีถือสารก็ไอ้ผู้ขี่นะมีแต่หลบหมัดหลบได้แล้วก็ไปเลยเข้าท่าดีอยู่นะว่าเขาไม่ถือสีสารก็เบ็ดนะก็ดีอย่างนึงก็เหมือนผู้ใหญ่เราเออนั่นแล้วมันก็เหมือนเด็กกับผู้ใหญ่เด็กจะทำอะไรผู้ใหญ่ไม่สนใจแล้วไอ้นี่ไอ้พวกพี่ทำอะไรไอ้หมีไม่สนใจนะเวลาโดดสกัดปั๊บเขาหลบหมัดปั๊บหลบหมัดปั๊บหลบไปลงมาหนีวิ่งหนีเขารำคาญอุ้ยเด็กมันยุ่งจริงคงว่างั้นล่ะเอาละเลิกแล้วนี่เลิกแล้วนะเทศเอาแรงอยู่นะวันนี้นะวันนี้เอาแรงอยู่หน่อยเทศวันนี้เวลามันออกมันเป็นอะไรล่ะไม่ได้คำนึงคำนวณไว้นะจังหวะพอดีเท่าไหร่มันออกทันทีทันทีจบแล้วหายเงียบเลยเมื่อวานไปใหญ่ก็ไม่จำไม่ได้แล้วโอ้
1: หายนู่นนะ
0: เมื่อวานไปนอนสังไปนอนสังไว้เอาของก็ของผมไปนอนสังเลยไม่ดูเขื่อนเรานอนไปเลยเพราะเคยดูแล้วเขื่อนอุบลรัตน์ไปครั้งนี้นอนเลยจนกระทั่งเขื่อนถึงนอนสังจึงยกขึ้นแล้วก็เข้านอนสังไปทางนี้นะทางเขาต้องกว่าเขาต้องกว่าก็ไปอุบลรัตน์ขึ้นไปเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็ตัดข้ามภูเขาลงสังร้องสังเพราะวัดเอาใหญ่อยู่นะไม่ถอยเลยวัดมีไปนี่ก็จะไปขันยาแล้วกันขันยาแล้วก็จะไปวันนี้แค่งานก็ได้สัก
1: ยี่สิบนาทีได้ครับ
0: ผมรู้สึก
1: ถึงครับผมเพราะว่าเทศก่อน2โมงแล้วมันมาติดสุดเออ2โมง20เทศก่อน2โมงนิดนึง
0: ใช่แล้วอยู่มีเรื่องอยู่บ้างนะ
1: ครับผม
0: ออกอันนี้ก็เอาไว้เยอะออก
1: ทั่วโลก

0: ทางร้านก็ออกทุกเช้า
1: ไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ต
0: เยอะอินเทอร์เน็ตเนี่ยคราวนี้ให้ทั่วโลกได้ฟังนะคราวนี้ให้ทั่วโลกได้ฟังนะไหนฟังอินเทอร์เน็ตออกทั่วโลกแล้วอยู่นะที่เราเทศเนี่ยที่เราเทศที่นี่เขามีที่ออกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาอยากอะไรมันทำอะไร
1: ก็เรียกอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะเป็นคอมพิวเตอร
0: ์
1: มีช่องอยู
0: ่
1: ช่องอยู่ก็ในนั้นเขาบีดับบิวสามตัวก็หลงตาคอมใช่หลงตาคอมพิวเตอร์ช่องนี
0: ้
1: เขาเรียกกันทั่วไปว่าอินเทอร์เน็ต
0: เขาทราบแล้วก็มาเปิดช่องนี้แล้วออกทั่วโลกเลยในทันทีทันใดแล้วอย่างนั้นเวลานี้เทศเราไม่ออกแบบเมืองไทยแล้วนะถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตเราเร็วที่สุดแล้วออกกว้างขวางไปหมดเลยอย่างนี้ที่ไหนก็รู้สึกจะมีแต่เทศหลงตาหลงตาในตามสถานีต่างๆหรือไม่ค่อยมีเชื่อของครูบาอาจารย์องค์ไหนนะรู้สึกมีแต่หลวงตาบัวผีบ้านออกทั่วโลกเลยไอ้อาก็ไปหลวงตาบัวตะบัวยังรูปนี้เราโมโหเราคว้านปลาหลวงตาบัวไปที่ไหนเห็นกระดูกหลวงตาบัวหรือนั่นดูที่ไหนวะไปที่ไหนก็มีกระดูกหลวงตาบัวหน้าปลาคว้านปลาเหลือเกินนะระวังอ้าวจริงๆไปที่ไหนมีกระดูกหลวงตาบัวเนี่ยโอ้มันคือเพี้ยนเหร
2: อ
0: ไหน
2: แต่ก่อนนี้อ่านเทศธรรมะก็ไม่พิการแต่แรกๆไม่กล้าว่าท่านหน้าตาเป็น
1: ผ้าครับอ่านจากเนื้อธรรมะครับผม
0: แล้วเนื้อธรรมะ
2: คร
0: ับแล้วมีความรู้สึกไงเวลาอ่านมีความรู้สึกไงยังไม่เห็นตัวล่ะ
2: มี
0: ความ
2: รู้สึกไงรู้สึกว่าธรรมะถึงใจดีครับผมม
0: ัน
2: เป็นความศ
0: ัก
2: ด
0: ิ์
2: ส
0: ิ
2: ทธ
0: ิ์อ
2: ย
0: ่
2: าง
0: นี้เหรอเรื่องนี้จำเป็นหรือเปล่าไม่จำเป็นไล่ไปไล่ไปสถานที่นี้รับไว้รับคนไว้ขั้วข่าวขั้วข่าวไม่รับให้อยู่ประจำนะมาอยู่นานๆเขาก็ไล่แล้วก็ไปดีแพ่งว่างั้นเถอะดีแพ่งไปสี่ห้าวันกลับมาอีกแล้วต้องคอยให้ไล่อยู่เมื่อนานเขาต้องคอยไล่อยู่แล้วไปนั้นสี่ห้าวันกลับมาอีกไล่ไปไล่มาผู้ไล่เลยที่เออเอาขนมไม่เลยเหนียวเก็บนักวะเออว่าแค่นั้นมันออกแค่เรานี่ไม่มีโครงการนะแล้วแต่จังหวะที่จะออกหนักบางมากว่าเพียงไรจะออกเป็นจังหวะจบแล้วหายพ้องเลยเพราะเราเทศเราไม่เทศมีกรรมมีเวรกับผู้ใดเป็นธรรมล้วนบอกตามเหตุตามผลไปจบแล้วหายเนี่ยเวลานี้ธรรมะนี้จะออกกว้างขวางหรือไม่มีเขาอาจจะไปถอดเทปที่เราเทศสอนพลาดนะเทศสอนพลาดอยู่ในตลาดที่เป็นเทศที่เรียกว่าถึงสุดยอดทำเลยเทศสอนพระรัตนังการที่เก็บไว้เงียบๆส่งประจำสำนักต่างๆในป่าทั่วประเทศไทยออกจากนี้ไปจะไม่ออกทั่วไปสำหรับประชาชนจะมีเวลาเขาฟังเขามากเขาอาจจะมาขออนุญาตได้นะมาขอถอดตรงนี้ออกเป็นอินเทอร์เน็ตไปเลยนะ
1: ครับ
0: ก็จะเอาเนี่ยมันต้องเทศเป็นจำนวนเท่ากันนี้หรือยังไง
1: ครับต้องเทศก่อนเนี่ยแล้วพระท่านก็ถอดเทปเอาไปแล้วก็เอาใส่ในคอมพิวเตอร์ช่องอินเทอร์เน็ตแล้วครับ เขาก็รับเข้ามาร
0: ับออกไปต้องว่าต่อไปน่ากลัวมันจะมากวนอันนี้แหละกวนเทปเทศสอนพระล้วนๆครับพระนี้เทศสอนพระเรียกว่าธรรมะเด็ดขาดตลอดไปเลยเรียกว่ายอดธรรมก็ไม่ผิดอย่างเงี้ยอย่างต่อไปเรากลัวเวลามันไม่เช่นเราตายไปแล้วนี่นะมันไม่มีใครเทศที่เราเหลือก็จะมากวนเอาอะไรนี่ออกไปอยู่ออกไปฟังน่ะมีเวลาตายก็เทศจะฟังเรื่องนี้หรอกตายแล้วมันจะไม่ได้เทศหรอกไม่เทศเทศหาอะไรตายแล้วไม่ต้องเทศเทศในตามโอกาสอำนวยเท่านั้นก็ควรจะเทศหลังมาเพียงไรก็เช่นอย่างวันนี้ก็ออกแบบอย่างนี้วัดนักอยู่วันนี้ก็นักเรารู้สึกจะมีเบาของานนิดหน่อยเราไม่เสื่อมหัวมันเนี่ยไอ้โรควัดที่มันสงบด้วยยานี่พอยาเบาไปมันดีดขึ้นพอยาเบาไปมันดีดขึ้นอยู่งั้นนะถ้าปล่อยให้มันเต็มเหนียวของมันเองมันเป็นไรก็ปล่อยให้มันเต็มเหนียวมันประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็สงบไปเลยนะถ้ามียารักษาระงับกันเรื่อยมันกำเริบเรื่อยพอยาอ่อนลงมันก็ขึ้นโอ้สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ไม่หายอ่ะเป็นอย่างนั้นนะทั้งนั้นอย่างนี้นะ
3: อะไร
0: บางอย่าง
3: ผม
0: เนี่ย
3: ผม
0: ฮ้ยหาไปเงี้ยหอบไปเงี้ยว่างั้นเลยอืมไปแล้วแต่มองขึ้นแล้วคนเต็มทุกวันนั่งด้วยโอ้มันขัดเข่าเข่าอ่อนเขายกขึ้นปวดเข่าเดี๋ยวก็มาที่สุพรรณมาที่วันนี้เทศยังไงสุพรรณมานะผู้รักษาชาติบ้านเมืองผู้เทศว่าไงสุพรรณเอานะเข้าใจไหมใครจะเอาอะไรมาให้นะใครจะมาบุญต่าง
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเทศว่าทำไมเงินเข้าคลังหลวงไม่ได้ในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ทั้งหลวงรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำนาตีรับฟังรายการธรรมะครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่ามุสาธรณีสูตรขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นอันนี้ก็เราได้ทำสักการะบูชาคุณพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจเมื่อเราจะทำปฏิบัติก็ทำอย่างนี้แหละทุกครั้งเอามือลงเอาไว้ที่หน้าตักมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงวันนี้จะนำกรรมฐานตั้งแต่ผมขนเล็บฝันนั่งเนื้อเส้นเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกผงผืดตับปอดปอดอันนี้เราก็จะปฏิบัติซึ่งคุณสมบัติของพระองค์ซึ่งได้ทรงแนะนำซึ่งอาการสับสนและจะบิดแค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องให้ดังเหลือเกินหรอกแค่นี้ก็พอแล้วทีนี้เราก็จะทำการกำหนดกายใจของเราเราขัดสมาธิลงไปแรงเป็นองค์พระสมาธิคือขาขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำรงสติให้มันเราก็จะได้พิจารณาองค์พระของเราจะได้ชัดขึ้น

พราะอำนาจบารมีธรรมก็จะได้มีขึ้นกับเราซึ่งเราหลับตาลงแล้วก็เพื่อจะให้จิตเนี่ยไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่ก็เฉพาะตนของตนเพราะอนุภาพนี้ก็เพิ่งจะได้มีกับเราซึ่งถือที่เราว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจอย่างนี้เราก็เลิกคิดนึกอย่างอื่นๆเราก็ใช้ตามองดูที่ผมของเราตั้งอยู่บนหนังศีรษะทำความรู้เห็นทำความรู้เห็นไม่เห็นก็ทำความรู้เพื่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ที่เราจะได้มามองดูกายใจของเราใจสบายก็รู้ใจสงบก็รู้กายสงบก็รู้กายกับใจนี้เป็นคนละอันเพราะอย่างนั้นเราจะต้องปฏิบัติทุกขเวทนาอยู่ที่กายทุกขเวทนาอยู่ที่กายเวทนามีความทุกข์มากมีความสุขมากสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาสิ่งเหล่านี้เป็นขันธ์ห้าทั้งนั้นเป็นขันธ์ห้าทั้งนั้นทีนี้เราจะเข้ามากำหนดรู้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพุทโธโลเกพระพุทธเจ้าเกิดในโลกธัมโมโลเกพระธรรมก็เกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์ก็เกิดในโลกสามรัตนนี้ก็มีขึ้นพระองค์เป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นแล้วเราก็จึงพยายามปฏิบัติตามซึ่งมาทำความกัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าบ้างคือขวาขวาทับขาซ้ายตั้งกายกลมอุชุกายังตั้งกายกลมจำลองสติให้มันพยายามฝึกฝนเพื่อจะดื่มรสสัจธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามดื่มกันว่าพระท่านบวชพระท่านให้ว่ากินนมูสิคือเราเนี่ยกำลังกินกำลังดื่มนะโมอยู่เพื่อจะได้ตรัสรู้ธรรมเพราะเรานี่ก็แก่กันไปแล้วและความเจ็บก็ตามเข้ามารู้ที่นี่เราเป็นผู้อย่างอื่นไม่มีที่พึ่งมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแล้วจึงเรียกว่าเจริญพระกรรมฐานภาวนานี่ตั้งมันขันติความอดทนกำหนดผม

เล็บอยู่ปลายนิ้วกำหนดรู้ฟันอยู่ในปากของเราทำความรู้เห็นทำความรู้เห็นว่าฟันอยู่ในปากมีหนังหุ้มโดยเราควรกำหนดรู้แล้วก็กำหนดตามนะอาตมาจะนำให้ดูกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งของจิตใจ กรรมฐานนี่ห้ากองนี่ผมขนเล็บหวัดหนังหุ้มโดยรอบฟันนี่อยู่ในปากหนังหุ้มโดยรอบเนื้อเส้นเอ็นกระดูกอยู่ภายในกำหนดตามที่อาตมานำเที่ยวกรรมฐานกำหนดหัวใจห้อยอยู่ในกลางกายกำหนดรูเห็นกำหนดรูเห็นตับปอดม้ามทำความกำหนดรูเห็นนำเที่ยวในกายนครนำเที่ยวในกายนครนี้กองนี้ไม่สวยไม่งามและทำความรู้ว่าเรานั่งอยู่กับองค์พระกรรมฐานอยู่กับองค์พระกรรมฐานคือกายใจของเรานี่เองเราได้ขัดสมาธิลงไปแล้วจะทำความรู้เห็นให้มีความเฉลียวฉลาดในอรรถรสและธรรมะของพระพุทธเจ้าให้รู้แจ้งความเห็นจริงในสัจธรรมของพระพุทธเจ้าพิจารณาที่กำหนดแห่งนิโรธสัจของจริงอยู่ที่วางคิ้วอยู่ที่วางคิ้วธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจธรรมะเป็นเครื่องเจริญใจพวกเราควรจะต้องเห็นความเสื่อมกับเราแล้วความแก่เข้าความครอบงำความแก่เข้าครอบงำกับเราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราทีนี้ก็จะเปลี่ยนที่เสื่อมลงไปเต็มที่แล้วความแก่เข้าครอบงำแล้วทีนี้เราจะยับยั้งจิตใจให้เข้าถึงความเจริญเต็มที่แล้วที่เรานั่งกรรมฐานอยู่เพื่อมีสติสัมปชัญญะทำความรู้เห็นทำสติสัมปชัญญะให้ตื่นขึ้นในจิตใจของเราทำทัศนะให้เกิดมีความเห็นขึ้นมีความรู้ขึ้นนะที่เราได้กำลังทำกันเนี่ยเพื่อจะยังจิตใจให้กระตือรือร้นทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงว่าเพ่งตัวของตนให้เห็นพระกรรมฐาน

จริญปัตวิปัสสนาญาณพยายามยังไม่รู้ไม่เห็นก็ทำขึ้นให้รู้อยู่กับกายใจของเราทัศนะก็จะได้มีขึ้นกับเราเราไปได้รู้คำสอนของพระว่าพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้พระธรรมเข้าไปเห็นอย่างนี้พระอริยสงฆ์ท่านปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นหลุดพ้นไปด้วยวิธีนี้และทีนี้เราก็จะมีการเอิบอิ่มในใจของเราก็เอิบอิ่มขึ้นมันก็จะมีปีติในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็เป็นความเบิกบานก็จะมีขึ้นในกายใจของเราเมื่อเราจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่เราก็เป็นผู้สมรวมอยู่ในสิ่งอยู่เสมอสิ่งอยู่ที่กายวาจาใจเราก็พยายามสำรวมอยู่มีสติสัมปชัญญะความรู้ทันอยู่ในมาครั้งนี้ก็เพื่อมาฝึกหัดในปฏิปทาสี่อาตมาก็เป็นผู้แนะนำญาติโยมเพื่อให้รู้จักในปฏิปทาสี่ทุกเกิดอย่างนี้ควรกำหนดรู้ทุกนี่ของทนได้ยากพระองค์ทรงแนะนำพวกเราจึงเปลี่ยนอิริยาบถทุกนั้นดับไปสุขก็เกิดขึ้นทางกายสุขก็เกิดขึ้นทางกายอีกผู้เจริญกรรมฐานก็รู้สุขรู้ทุกข์อยู่อย่างนี้แหละแล้วนักเข้านักเข้าก็รู้นักเข้าก็จะมีการเบื่อหน่ายมีการเบื่อหน่ายต่อสังขารขึ้นสังขารนี้เป็นสภาวะทุกข์จึงเรียกว่าเราปฏิบัติทุกขเวทนานี้สุขเวทนานี่เราควรรู้อยู่ทุกขณะเมื่อรู้หนักเข้าแล้วปัญญาญาณก็จะเกิดมีขึ้นแล้วในพิทาญาณความเบื่อหน่ายต่อสังขารใครว่าจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์เมื่อจิตใจนี้สงบดีแล้วจากนิวรณ์ 5แล้วทีนี้ก็จะประกอบเด่นองค์ห้ามีวิตกโผล่ขึ้นจากดินก็ขึ้นถึงที่ของตัวเองเลยบางองค์ก็เห็นว่าคล้ายๆเหมือนจะโดดเข้ามานี่เพราะที่นั่งอยู่นั่นน่ะสำเร็จได้ฤทธิ์เนี่ยเช่นกันนุ่มไม่เหมือนกันเลยเพราะอย่างนั้นเมื่อเราขี้เกียจขี้คลานแล้วเราก็ให้นึกถึงผู้วิเศษขึ้นให้บ่อยๆเราก็จะต้องสำเร็จขึ้นมาได้เหมือนกันเนี่ยเพราะอันนี้แหละดีกับนึกอื่นๆนึกถึงผู้สำเร็จนี่แหละเราเป็นที่สบายกายสบายใจของพวกเราพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าอาตมาก็ได้ฟังธรรมมัทเทศนาของพ่อมาทองเนี่ยท่านบอกว่าให้ทัศนะความรู้ว่าพระองค์ที่ท่านละแล้วให้ความรู้ไว้กับสาวกบอกเธอทั้งมีคนผ่องเสียงก้าวเกิดมีความตัวขึ้นสะดุ้งหวาดเสียว
ให้ระลึกถึงเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพบเทวดาระลึกถึงครูบาอาจารย์ให้มากๆครับความกลัวจะหายไปนี่แล้วพวกเราที่อาตมากล่าวเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นระลึกถึงครูบาอาจารย์ให้มากขึ้นระลึกถึงเทวดาที่มาปกปักรักษาเราก็จะมาปรากฏขึ้นแล้วความกลัวนี้จะหายไปนี่เมื่อมีความกลัวนี้เพิ่งรู้จักว่าเรานี่จิตใจปราศจากสมาธิแล้ววิปลาสเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นธรรมะนี่ก็เกิดขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นเราก็จะควรจะกระสรู้ธรรมของพระองค์อันนี้อาตมาจะขอแนะนำซึ่งการจะออกจากสมาธิแล้วการเข้าสมาธิเข้าสมาธิก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจหมดการว่าเอาหัวใจเนี่ยเป็นธรรมะที่ดีที่เอาไว้ต้อนรับพระพุทธเจ้าให้มาประทับอยู่ที่ใจแล้วปีติปราโมทย์ก็จะได้เกิดขึ้นทางใจของนักปฏิบัติแล้วทีนี้การจะออกจากสมาธิอาจจะมาจะแนะนำเราให้ทำตามซึ่งจะออกจากสมาธิแล้วถ้าไปทำที่บ้านเราจะได้รู้จะได้ทำจะออกจากสมาธิใช้มือขวาออกก่อนลากติดที่หน้าตักที่เราฝึกสมาธิจะนั่งนานหรือนั่งเร็วก็ตามเวลาจะออกสมาธิออกให้เคยให้ออกให้เคยในการออกจากสมาธิหมายการว่าเรานั่งกรรมฐานเนี่ยฝึกใจเพื่อเข้าฌานออกฌานอยู่เสมอและเราจะได้มีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ใช้มือขวาเนี่ยลากหน้าตักแล้วเราก็หลับตาและใช้มือมองไปที่มือให้เห็นถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปจนพลิกยังพระสะดุ้งมานเอามือไปเหนียวไว้ที่เข่าขวานั่งไปสักพักหนึ่งหรือ5 นาที10 นาทีเพื่อเราจะได้รู้ว่าบางทีพอเอามือขวาออกไปแล้วประกอบไว้ที่เข่าอย่าสงบไปตั้ง5 นาที10 นาทีก็ได้แล้วใช้ความรู้เอามือซ้ายออกแล้วค่อยๆออกไม่ออกไปเหนียวรังไว้ที่เข่าซ้ายเช่นเดียวเราก็เอามือขวาไปเหนี่ยวไว้ที่หัวเข่าแล้วค่อยๆลากมือทำความรู้เห็นเมื่อมีความรู้เห็นนี่แหละเราจะสร้างทัศนะให้เกิดขึ้นทางตาแล้วที่ทางตายังไม่เกิดก็สร้างทัศนะทางใจซึ่งความรู้สัมผัสไปกับกายแล้วก็ใช้มือเกาะเข่าไว้ทั้งสองข้างทำใจสบายสบายทำใจให้สบายสบายแล้วไปที่บ้านเราก็พยายามทำอย่างนี้อยู่เสมอทีเดียวแล้วก็เราผู้ใดไม่ขี้เกียจขี้คร้านผู้นั้นเป็น

ผู้รักตัวและทำตัวให้พ้นออกจากทุกข์ได้บางครั้งเนี่ยญาณทัศนะจะเกิดในอิริยาบถที่เราออกจากสมาธิแล้วแล้วที่นี้เราออกเอามือคว้ามือซ้ายมาเกาะไว้ที่เข่าบางทีการมันจะเบาใจจะเบาเราเพียรนั่งต่อไปได้อีกนานแล้วที่นี้เราจะยกมือขึ้นสองข้างเรากำหนดรู้ก่อนเราจึงจะยกมือขึ้นเมื่อทำอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ทำให้เข้าถึงความรู้จักในการวิธีเข้าวิธีออกสมาธิใช้ยกมือสองข้างและทำความรู้อยู่นี่รู้อยู่ทำความรู้ด้วยและทำเห็นด้วยถ้าไม่เห็นก็ทำกำหนดรู้ถ้าเห็นจะมีลักษณะยังไงเนี่ยที่ครูบาอาจารย์แนะนำนี้ก็เพื่อจะให้รู้จักตนของตนแล้วค่อยๆพนมมาค่อยๆพนมก็มาพอมือสองข้างได้รวมกันแล้วพนมไว้ที่หน้าอกของเราที่ใจเราก็ทำใจสบายสบายไปอีกมือสบายเนี่ยบางครั้งจะนั่งไหว้พระพุทธเจ้าที่อยู่ที่ใจมันจะสบายไปอีก5 นาที10 นาทีก็ได้เพราะเรายกอีกทีก็เอาวางที่วางคิ้วแล้วก็ใช้มองดูให้เห็นมือถ้าไม่เห็นก็รู้ก็ออกจากสมาธิมีทุกข์มากมีไม่สุขไม่ทุกข์เราก็จะได้รู้ขึ้นตลอดคงที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะยับยั้งให้เทวธรรมเกิดขึ้นในกายใจของเราเสียก่อนแล้วถึงค่อยตายซึ่งค่อยหมดลมปราณเรานี่มีทุกข์มากมีไม่สุขไม่ทุกข์เราก็จะได้รู้ขึ้นในคำสอนของพระที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อจะยับยั้งให้เทวธรรมเกิดขึ้นในกายใจของเราเสียก่อนแล้วถึงค่อยตายซึ่งค่อยหมดลมปราณเรานี่ถ้าหมดลมเมื่อไรเราก็ต้องออกจากร่างกายเรานี้ปฏิสนธิใหม่ทีนี้เรามาปฏิสนธิไว้ซะเลยเราก็ธรรมะก็เจริญขึ้นธรรมะก็เจริญขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็มีศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วนิวรณ์5นี้ดับก็ประกอบด้วยองค์5แล้วทำให้ชำนิชำนาญพระโสดามีปฐมฌานเป็นต้นเป็นผู้เข้าออกอยู่เป็นเนืองนิดจึงเรียกว่าสร้างบ้านเรือนของตนรู้จักเรือนของตนจึงอนุภาพนี้จะได้มีกับญาติโยมทุกคนที่อาตมาแนะนำโยมให้เข้าไปรู้พระกรรมฐานแล้วก็จะได้รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นความไม่มีตัวมีตนก็จะได้รู้ขึ้นความไม่เที่ยงคือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยง
ความไม่เที่ยงของพระพุทธเจ้าหนึ่งถึงท่านเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นช้างบ้างสัตว์ทุกชนิดเกิดพระองค์รู้เกิดท่านรู้ชาติรู้ภพได้ดีและท่านก็รู้ชาติรู้ภพของพวกเราท่านเลือกชาติได้ท่านก็เห็นชาติภพของพวกเราพออนิจจังโลนี้พระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเห็นอนิจจังและทีนี้ท่านจะรู้สัตว์คนสัตว์หรือแนะนำและสั่งสอนเราให้ได้เป็นพระอริยเจ้าในปัจจุบันนี้เมื่อได้แล้วจึงเรียกเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่พระโสดาก็เหลืออีกเจ็ดชาติก็จะต้องเข้าพระนิพพานพระโสดาก็ผู้ปิดอบายภูมิหมายการว่าเปรตก็ดับสัตว์เดรัจฉานก็ดับนรกก็ดับจึงเรียกว่าปิดอบายภูมินี่ทั้งมนุษย์นี่ก็ดับก็จะต้องมีที่อยู่ที่อาศัยมีญาณมีความรู้ขึ้นเทวโลกเป็นที่อาศัยของผู้ปฏิบัติรู้แจ้งขึ้นทีนี้ศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวทีนี้ก็จึงเรียกว่าประกอบด้วยองค์ห้าญาณทัศนะเกิดขึ้นกับเรากับผู้ปฏิบัติที่นี้เราที่มาทำกันเนี่ยที่แนะนำกันเนี่ยเพื่อจะได้มรรคผลในปัจจุบันนี้แหละเพราะเราจะพยายามขี้เกียจขี้คร้านกันเลยพยายามตัดเอาความขี้เกียจขี้คร้านออกทำง่วงเหงาห้องนอนนี่แหละมันปิดชาติภพของเราไม่ให้รู้ความเป็นจริงได้เพราะอันนี้แหละที่เราปิดชาติภพของเราความง่วงเหงาเขานอนใจหดหู่ท้อถอยไม่อยากจะทำความนี่ก็จึงประกอบด้วยองค์ห้าไม่ได้นี่ที่ละองค์ห้าและประกอบด้วยองค์ห้าหมายการว่านิวรณ์ห้านี้ดับกิเลสสมานขันธ์สมานมัจจุมานคือตัวนิวรณ์ห้านี่เองมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาพอนิวรณ์ห้าดับวิตกก็เกิดขึ้นวิจารพิจารณาองค์ธรรมก็มีขึ้นปีติก็เกิดขึ้นสุขก็มีขึ้นเอกคตาก็เกิดขึ้นนี่จึงเรียกว่าธรรมนี้เกิดกับผู้ปฏิบัติแล้วนี่เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติยังไม่รู้จะต้องอาศัยถามไถ่ครูบาอาจารย์ว่าจิตมีลักษณะนี้เป็นอย่างไรแล้วครูบาอาจารย์จะได้และแนะนำต่อไปในการที่ลูกศิษย์ที่ฝึกนั่งจิตนิวรณ์ดับแล้วก็จะได้รู้ขึ้นนี่เมื่อรู้แล้วก็มีศรัทธาไม่หวั่นไหวและอันนี้จึงเรียกว่าเข้าถึงพระศาสนาของสมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่เราจึงว่าสัจธรรมของพระองค์ก็เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติพึงว่าเอิบอิ่มกายใจที่เราได้ปฏิบัติได้และรู้ได้และเห็นได้เฉพาะตนทีนี้เมื่อเรากลับบ้านแล้วก็ไปทำมาอีกที่ยังครูบาอาจารย์สอนเวลานอนก่อนนอนเราก็นั่งกรรมฐานสัก5 นาที10 นาทีเมื่อจิตมีสมาธิแล้วอาจจะถึง15 นาทีหรือชั่วโมงก็ได้เพราะมันก็เดียว
พอจิตเข้าถึงสมาธิแล้วจิตเข้าถึงสมาธิแล้วศรัทธาก็แรงกล้าขึ้นว่าธรรมนี้เป็นเครื่องอยู่ของเรามีสังขารก็ปรุงแต่งไม่ได้กิเลสสมานขันธ์สมานก็ดับไปนี่แล้วทีนี้เราก็จะศรัทธาก็ได้แรงกล้าขึ้นนะพยายามฝึกฝนเราการแก่การเจ็บก่อนตายเนี่ยมันมีทุกข์อย่างอื่นไม่มีที่พึ่งหรอกมีแต่พึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เราได้นั่งสอนกันเดี๋ยวนี้ทีนี้เมื่อผวังคจิตแล้วทำให้เกิดขึ้นแล้วมรรคจิตเกิดขึ้นในผวังแล้วจักขุสัมผัสความมีหน้าที่เห็นโสตะสัมผัสหูมีหน้าที่ได้ยินคานะสัมผัสมีหน้าที่รู้กลิ่นชิวหาสัมผัสมีหน้าที่การลิ้มรสมโนสัมผัสวิญญาณมีเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวในสภาวะภายในที่มโนวิญญาณมีหน้าที่ความรู้สึกอย่างนี้เพราะอารมณ์นี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยนิวรณ์5ดับแล้วถึงจะประกอบได้องค์5ได้แล้วนี้ความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นอนุภาพในก็จะเกิดมีขึ้นกับเรากรรมฐานเนี่ยทำให้เหมือนกันว่าเหมือนเราจะบริโภคข้าวนำอยู่ทุกวันนี้แหละถ้าเราไม่บริโภคชีวิตเราก็ต้องดับแน่เราบริโภคเพื่ออยู่ไปวันๆนะที่เราทำพระกรรมฐานอยู่นี้ก็เพื่อจะทำตัวเองให้เป็นพระอริยเจ้าแล้วเราก็จะได้หมดทุกข์กันสักทีนี่แหละเป็นผู้แต่งใจเป็นผู้แต่งใจแล้วแต่งกายด้วยท่านว่าเรารับสิ้นเวรมณีคือต้องรักษาหูตาจมูกลิ้นกายใจเวรมณีมณีอยู่ที่แก้วตามณีแก้วมณีอยู่ที่แก้วตาพอแก้วตาเกิดพอเราขัดสีมณีคือเพชรที่แก้วตาเนี่ยมีแก้ววิเศษเราขัดสีแล้วเกิดความสว่างสวัยขึ้นจึงนายถาบอกว่าควรยินดีพระญาติโยมคือบ่มอินทรีย์คือหลับตาบ่มอินทรีย์แล้วเกิดความสว่างเกิดขึ้นแล้วทำความรู้สึกความเห็นขึ้นแล้วยังอีกจึงเรียกว่าแก้ววัดนี้เราขัดสีให้สว่างสวยขึ้นมาแล้วจึงเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมอาตมากล่าวอย่างนี้นั่งสมาธิกันทุกคนถ้ามีความสว่างเกิดขึ้นแล้วขอให้ญาติโยมทำความให้สว่างบ่อยๆแล้วก็จะได้หมดความมืดเนี่ยความมืดก็ไม่มีขึ้นกับเราจึงเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิก็มีขึ้นกับเราซึ่งโอภาสหรือแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนั่งทำใจสบายสบายรู้ว่ากายปวดเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถซะทีนี้ทุกขเวทนาทางกายก็ดับ
ุขเวทนาก็เกิดขึ้นอย่างนี้ให้รู้อยู่ทุกขณะเลยให้รู้ของเรื่องความเกิดดับของรูปนามรูปนามที่ปฏิบัตินี่ข้อไปรู้เห็นความดับมีความสุขอย่างนี้ความเกิดมีทุกข์อยู่อย่างนี้ทีนี้เมื่อเราปฏิบัติเนี่ยจะต้องวางหน้าแขนขาไว้ให้เหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละไม่ให้ก้มหน้าและไม่เงยหน้าถ้าเงยหน้ามากก็เดี๋ยวจะง่ายหลังถ้าก้มหน้ามากสมาธิเกิดจะเห็นเป็นลุ่มเป็นบ่อเงยแล้วนึกว่าก้มมากจะมีการปวดหัวหรือที่ไทถอยเพราะสมาธิไม่ถูกแบบเราต้องสนใจให้มากในครั้งนี้ที่เราเกิดมาในประเทศไทยเนี่ยแห่งห้องพระไตรปิฎกของเราและธรรมะปิฎกก็ได้เกิดมีขึ้นกับเราถือตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่ใบบาเสียจริตนี่พระไตรปิฎกสมบูรณ์พระไตรปิฎกสมบูรณ์พึงให้รู้ว่าพระไตรปิฎกไม่ได้ไปอยู่ในหัวสมุทรพระไตรปิฎกอยู่ที่กายใจของเราทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วที่อิริยาบถจะปิดบังเพราะเราไม่ได้กำหนดพอทุกข์ดับไปไม่ได้กำหนดสุขอย่างนี้แหละมันปิดบังอริยบทต้องให้รู้จักทุกข์ให้รู้จักสุขอย่างนี้ถึงเรียกว่าอิริยบทนี่แหละเป็นที่บรรเทาทุกข์ที่นี้มือปิติในสมาธิมีลักษณะหนึ่งคนผ่องสยองกล้าวเกิดขึ้นนักปฏิบัติเพิ่งรู้ว่าปีติเกิดบางครั้งปีติจะมีกายเบานี่เรียกว่าปีติแล้วผู้มนสิการให้มากทำให้มากขึ้นแล้วก็มีความรู้ขึ้นว่านี่ปีติเกิดขึ้นกับเราแล้วทีนี้เราก็มีสติสัมปชัญญะประคองไว้ประคองไว้เท่าลืมตาแล้วหลับตาเข้าไปใหม่กายก็ยังเบาจิตก็ยังเบาอยู่ทีนี้ก็รักษาอารมณ์ชนิดนี้ไว้ให้แก่กล้าขึ้นนักข้าวเราก็จะทำนั่งอยู่ก็เห็นนอนอยู่ก็เห็นตัวเองนี่แหละบางคนมีโอภาสสว่างเกิดขึ้นและแต่กระดูกสันหลังก็สามารถจะนับตัวเองได้ทีนี้เมื่อเรานั่งนั่งนานแล้วเราก็ชายยืนยืนมากถ้าเราง่วงเหงาเขานอนไม่สามารถจะนั่งอยู่ได้ลุกขึ้นเดินจงกรมลุกขึ้นเดินจงกรมสงบดีเราก็เดินไปในปฏิปทาตรีเนี่ยบางคนลุกจะกัดสรู้ในวิธีนั่งบางองค์ก็กัตรู้ในวิธีในการเดินแล้วบางองค์ยกัตรู้ในการกำลังเดินจงกรมเช่นว่าเดินจงกรมเราจะเดินไปไหนก็ตามอย่าไปสู่อาหารของเราเราจะทำอินทรีย์ต้องสำรวมระวัง
หรือข้าขวาพุทธสายโทข้าขวาพุทธสายโทก็ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นผู้สร้างสติให้ชำนิชำนาญทีนี้มือข้าขวาออกก็พุทธข้าซ้ายออกก็โทเมื่อเราทำเป็นอารมณ์ติดต่ออยู่เราก็จะเป็นผู้ทำให้ใจเฉลียวฉลาดได้กายกับใจจะให้มันร่วมกันอย่าให้มันร่วมกับกองรูปเช่นว่าปวดเมื่อยเห็นรู้นี่ทั้งนามธรรมทีนี้เราทางนั่งทำไม่สบายใจนี่เรียกว่าเป็นทุกข์ทางใจแล้วพยายามระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากแล้วความทุกข์ทางใจก็จะดับไปสุขทางใจก็จะเกิดขึ้นสมนัตความดีใจโทมนัสความเป็นทุกข์ใจนี่เรื่องทางใจไม่เกี่ยวทางกายสองอย่างนี้นักปฏิบัติควรจะต้องรู้จะต้องรู้ต้องเห็นกายกำเริบกำหนดรู้ใจกำเริบกำหนดรู้รู้เฉยอันนี้เราจะเข้าถึงขั้นวิมุตติความหลุดพ้นจากอารมณ์โลกทัศนะก็ดีขึ้นทำยังไม่รู้ก็ทำขึ้นรู้แค่เมื่อยแค่ปวดก็ดีแล้วนี่รู้จักทุกข์เห็นทุกข์ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์พอเปลี่ยนอิริยาบถก็ทุกข์ก็ดับไปเมื่อเราทำบารมีนี้แก่กล้านักเข้านักเข้านักเข้าเราก็จะเป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้าไปบ้านก็ทำเถอะทำพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทลมเข้าโธลมออกทำพุทโธให้เบิกบานใจทำธัมโมให้เบิกบานใจทำสังโฆให้เบิกบานใจนี่ทำให้เป็นอารมณ์พอเราเป็นคนแก่แล้วมีเพียรมีมันให้มากชาติภพก็จะได้หมดไปสิ้นไปในมโนวิญญาณเนี่ยเท่าเคลื่อนไหวในมโนวิญญาณเราในมโนวิญญาณเราก็ใช้อยู่กับองค์นี้แหละองค์ที่มโนสัมผัสนี่แหละแล้วก็จะเข้าถึงธรรมะได้รวดเร็วทีนี้เมื่อเรายืนอยู่เราก็จะรู้ในความเรายืนหลังองค์ก็ยืนสำเร็จในการวิธียืนบางองค์ก็สำเร็จในการวิธีเดินจุกรมมีสมาธิมีปีติในสมาธิในการเดินการเดินนี้กำจัดนิวรณ์5ตัวง่วงเหงาเหานอนจึงเดินจุกรมแล้วที่คนแก่นั่งก็ไม่ค่อยไหวนอนทำกำหนดมีปีติในธรรมะในสมาธิในการนอนจะมีความสุขมากกับคนแก่จะทำสำเร็จในการนอนได้ฌานสมาบัติมรรคผลนิพพานจะเกิดในวิธีในการนอนได้นี่พระอนนท์เป็นต้นการฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่ไหวไหวเราอยู่ค่อนๆจะฟุ้งซ่านเราจะนอนระงับทุกขเวทนาสักหน่อยหนึ่ง
ความเพียรมากเกิน

0: ที่นี้ไม่ได้จากฟุ้งซ่านจะไประงับเวทนาหนักพระเอนลงนอนเท่านั้นเองหัวยังไม่ถึงม่อนพระอรหันต์มาปรากฏไม่รู้ตัวเลยนี่ได้แล้วแตกฌานวิทายานมีทั้งฤทธิ์มีทั้งที่กำลังตั้งอยู่ในจังขยนายคอยรออยู่พระนนท์ที่เดียวนี
1: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อกันเทศว่ามุสาธรณีสูตรในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนมกราคมพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ที่เรามาพักคราวที่แล้วพักที่ไหนล่ะอีกคราวที่แล้วพัก
3: ข้าง
2: บนครับ
3: ข้างบน
2: พักคราวที่แล้วพักที่ไหน
3: ที่กุฏิข้างบนกุฏิลูกตาอยู่บนเขาครับ
2: ข้างบนเหนือ
3: ครับ
2: นี่ไปทางนี้ไปไหน
3: อันนี้เขาเรียกเรือนอีสาน
2: เ
3: รือนอีสาน
4: ดังๆเป็นดัง
3: เรือนอีสาน
2: ไ
3: ปกุฏิลงตาไปทางด้านโน้นครับผมไปทางไปอีกหน่อยประมาณสัก500เมตรครับผมอันนี้เป็นเรือนอีสานไว้จัดงานเรือนอีสานครับ
2: เรือนอีสาน
3: เรือนอีสาน
2: ต้นนี้ไม้นี่ใหญ่
3: ต้นธรรมชา
2: เขื่อนนี้เริ่มสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่
3: สร้างเสร็จเมื่อปี09ครับผมสร้างเสร็จปี09ครับผม09ครับ
2: 09
3: 2509สร้างเสร็จเริ่มสร้างตั้งแต่ปี07ครับเริ่มสร้างปี07ครับผมเริ่มสร้างปี04สร้างจริงๆปี04เสร็จปี09แต่เรือนนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.
2: ไหน
3: หลังนี้สร้างเมื่อ3ปี3 4ปีมาแล้วครับผม
2: แล้วคนเก่าที่มาอยู่ตะกอนไม่เห็นคนเก่า
3: ผู้อำนวยการเก่าเกษียณไปแล้วครับ
2: ค
3: นนี้พอดีผู้อำนวยการคนที่แล้วที่เพิ่งเกษียณไปครับเกษียณปีที่แล้วครับท่านผู้อำนวยการ
5: จะมาพรุ่งนี้
3: จะมาพรุ่งนี้ครับ
2: แล้วคนหนึ่งชื่อว่าไงนะ
4: พี่ป้องคุณป้อง
3: ป้อง
2: ป้อง
3: ครับ
5: มา
3: พรุ่งนี้ครับ
2: มาพรุ่งนี
3: ้ครับ
2: เวลานี้อยู่ที่ไหน
3: อยู่นครพนมครับ
2: โอ้อยู่นครพนม
3: กำลังเดินทางมาครับ
2: โอ้อยู่นครพนมนู่น
3: ครับ
2: เพิ่งจะเดินทางมา
3: ครับผู้อำนวยการป้องนี่แหละครับก็สร้างหลังนี้ไว
2: ้
3: ที่สร้างเรือนอีสานนี่ครับผู้อำนวยการป้องเป็นคนสร้าง
2: นามสกุลว่าไง
3: ป้องขันตีขันตีครับป้องขันตี
2: ขันตีนี่ก็เอ็นรุ่งจะบ่ายเดี๋ยวชั่วโมงเดียวท่านมาหนึ่ง
6: ชั่วโมงเดียวครับ
2: เ
6: หรอหนึ่งชั่วโมงครับ
2: ชั่วโมงกว่านิดหน่อยใช่ไหม
6: ครับ
2: หรือชั่วโมงหนึ่ง
3: เราดูชั่วโมงสี่นาทีได้
2: สองจังหวัดยังห้านาทีจะบ่ายโมงก็มาถึงนี่บ่ายสองโมงก็เป็นเวลา
3: สักชั่วโมง10นาที
2: เด็กนี่เป็นผู้อำนวยการ
3: ครับ
2: ผ
3: ู้อำนวยการ
6: เกษียณไปแล้วครับปีที่แล้วครับผมเกษียณปีที่แล้วนี่ครับผม
2: โอ้เกษียณปีที่แล้วแล้วใครเป็นผู้อำนวยการแทนเดี๋ยวนี
3: ้ผู้อำนวยการจะมาเย็นนี้ครับไปกรุงเทพไปรับผู้ว่าการไฟฟ้ามาพร้อมๆกันนะครับกับผู้ว่าการเดี๋ยวตอนเย็นนี้ผู้ว่าการจะขึ้นไปสนทนาธรรมที่กุฏิกับหลวงตาด้วยจับผู้อำนวยการไกลสีครับผู้ว่าการไกลสีครับ
2: โอ้เนี่ยภูเขามองไปเห็นภูเขา
3: ครับ
2: คือเขาจำไม่ได
3: ้ก็กุฏิก็จะอยู่บนภูเขานี่แหละครับกุฏิลูกตา
2: ขึ้นไป
3: บนเขา
2: บนภูเขา
3: ครับบนเขา
2: เห็นมองไปเห็นภูเขา
3: ลูกตาต้องมาบ่อยๆครับถึงจะจำได้ตอนนี้บนลูกตา
2: ครั้งนี้จะมาบ่อยจะให้จำได้ถ้าครั้งนี้ไม่ไปบ่อยก็มันก
3: ็อันนี้ก็ไปบ่อยครับ
2: ถ้าเกิดครั้งนี้มาบ่อยนี่ไม่ไปแล้วจะยังจำได
3: ้ไปบ่อยครับไปกันทุกเดือนเดียว
2: มีองค์ต่อจังเชื่อแค่เตือนรู้ว่าคือยี่หกธรรมจังเชื่อนะธรรมจังเชื่อมันคือยี่หกทำไมอาคุปเปอร์ก็มันคือสามเดือนกลับมา
3: ครับ
2: คือเก่าต้นปีใหม่กลับมาแต่ปีนี้กลับมาวันที่26เพราะมันมีงานอยู่ทางนี้ไปต้องเข้ามาก่อนมันก็ขึ้นไปสองมุมขึ้นเพราะทางภาคอีสานเขาเรียกว่าไซ
3: ใส่ยัก
2: ษ์ใส่ปลาเขาเป็นยักษ์ไว้ในน้ำตามันเข้าตรงเข้าแล้วก็ออกมาได
3: ้ตอนนี้กำลังสะสมของภาคอีสานอยู่ครับของภาคอีสานกำลังสะสมอยู่ครับเก็บมารวบรวมไว้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังดู
2: แล้วความดีงามได้สังคมหรือเปล่าล่ะบ่งบอกในสิ่งที่ควรจะสังคมสะสมนะก็สะสมความดีงามให้มากความดีงามนี้เป็นไงไม่เฟ้อควรเคารพนับถือรักใครชอบใจเคารพบูชานะทำให้จะยกขึ้นที่สารสารเสริมขึ้นไปอยู่ที่หลอดเสียงก็เหมือนการกับเอาหาหมูหมาคู่ขึ้นไปที่หลอดเสียงเป็นเหมือนคุ้งบนพวกสวรรค์ชั้นพรหมเขาเบื่อจะตายแล้วได้ไหมเป็นเหมือนคุ้งของเมืองนั่นเขาไม่มีอย่างนี้นะเพราะเราในร่างกายก็ไม่ค่อยว่างนะไม่เปิดว่างเงินเท่าแก่ก็เลยยิ่งรุ่งมากเอาทุกวันทุกวันนะไม่ว่าไปที่ไหนแค่ที่สำคัญมั้งจากอื่นธรรมดาก็ไม่ค่อยเหนื่อยถ้าแค่เหนื่อยมันใช่เหนื่อยบางวันสามสี่คันก็มีแค่เห็นไปยังไงนะแล้วแกมาก็อะไรก็ยิ่งมาที่นั่งคงมาอยู่ในที่มันสงบดีนะสงบเงียบอย่างที่
3: ค
2: ุณเรียกเป็นพัก
3: ครับเงียบสงบ
2: เงียบ
3: ครับ
2: กลางคืนลม
3: เย็นอาก
2: าศดีทางโยมก็มี
3: ครับ
2: ลูกที่คุณเจ็บมีเหมาะมากเลยทางโยมก็มีสำหรับเดินเปลี่ยนเรียบหมดยืนเดินเหนื่อยเดินนั่งนอนเดินเปลี่ยนยาบุตรเป็นความเพียรกำลังที่เด็กไอ้ตัวนั่งสมาธิทำให้จิตสงบเย็นโลกนี้หาความถูกมาได้เพราะจิตมันเย็นมันยืดภาษาพวกเรานี่เหมาะสมมากสิโยมกับจิตใจซึ่งมันว่าแวกของแทนหรือร้อยตัวสู้ไม่ได้เฉพาะใจของคนเดียวหรือไม่เร็วยิ่งกว่าใจซึ่งความซึ่งของใจนี่มันคิดอย่างว่าเหลือปั๊บเดียวได้ห้าสวิตช์สิ่งใดที่จะมาระงับดับความซึ่งความปุ่มอย่างนี้ในโลกนี้ไม่มีเลย ต้องอาศัยธรรมธรรมเป็นน้ำดับไฟความคิดความปรุงมันปรุงมากก็อะไรก็ฟืนไฟมีความเดือดร้อนมันก็พุ่งตัวมันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะมีความน้ำดับไฟแทนจ้าไฟสงบสงบลงคือการสอนพระพุทธเจ้าสอนสูงสุดต้องการสูงที่สุดเลยไม่มีศาสนาใดที่จะสอนให้ถูกต้องเหมือนพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสพระไทยสุขใจเปิดกว้างด้วยอริยธรรมไม่มีกิเลสแยกไปถึงในกายเข้าแฝงเลยแผ่ไปที่ไหนเย็นไปหมดเลยทางการพุทธเจ้านี่แหละมาเป็นเจ้าของศาสนาสอนโลกโลกถ้ามีพุทธศาสนาแท้อยู่ภายในจิตใจมากน้อยจะมีความสงบร่มเย็นสุขหัวนอนที่ไหนก็พอได้นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมีความจนนะมันขึ้นอยู่กับใจนี่หรือหัวรวยแรงตลอดเวลาจนด้วยกันหมดโลกนี้คุณต้องติดต้องยื่นตลอดของเงินทองก็ของจองเข้าสู่ของมาจากไม่สงบต้องเอาธรรมมาดับถ้าธรรมดับแล้วสงบพอสงบแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมีค่ายิ่งกว่าความสงบของใจเนี่ยไม่มีอะไรที่จะเป็นความเดือดร้อนที่สุดในโลกนี้เหมือนใจมันนะถ้าไม่มีอะไรอยากก็แสดงเปลวตลอดเราเมื่อมีธรรมระงับดับลงไปมันสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นไม่ค่อยจะโกรธง่ายๆนะคือความโกรธมันทั้งเยี่ยมกว่าชื่อมันอยู่ภายในใจมันเป็นใหญ่กว่าธรรมยิ่งไม่มีธรรมเลยแล้วชื่อก็อยู่ทำหน้าที่ของมันใครอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าไปมองข้ามธรรมถ้ามองข้ามธรรมจะผิดจะพลาดกันทั่วโลกอย่าว่าแต่ธรรมดาสามโลกก็มาเถอะมันไม่มีอะไรดับได้นอกจากธรรมที่ดูอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์เราเนี่ยยังต้องแนะนำสั่งสอนพวกเทวดาอินทร์ซึ่งสูงกว่ามนุษย์ขนาดไหนเพราะฉะนั้นธรรมจึงเหนือทุกสิ่งทุกอย่างสอนได้ทุกอย่างเลยให้สงบเย็นทำจึงเป็นของเลิศเลยมากทีเดียวนี่ดวงตาก็ชวนจะตายแล้วนี่เริ่มเปิดธรรมของใครพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันเวลานี้ก็รู้สึกจะทั่วประเทศไทยนะวิทยุออกส่วนมากจะมีแต่วิทยุของดวงตาครูอาจารย์ทั้งหลายท่านมาช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ยืนตัวเลยคือเรามันเป็นเองของมันนั่นแหละเวลาออกวิทยุท่านเอาเทปหรืออะไรมาออกครูบาอาจารย์ท่าน หลายท่านหลายองค์มาเทศท่านสุดท้ายก็มาลงองค์เดียวคือเราเดี๋ยวนี้มันทั่วประเทศไทยไม่น้ำซ้ำยังออกเมืองนอกเมืองนา เมื่อ 4-5 วันมานี่ก็รู้ว่าอะไรสิงคโปร์หรืออะไรเข้ามาเป็นร้อยร้อยอะไรมันออกไปมันนอกเขาตั้งหน้าตั้งตามาดูก็พอดีตอนที่เรากำลังรับแขกนั้นเขายังมาไม่ถึงพอเราลูกจากที่แล้วเราก็จะไปธุระพอเราจะมาขึ้นรถเนี่ยนั่งเป็นแถวสองแถวยาวเหยียดบอกว่ามาจากสิงคโปร์เราก็ไม่มีอะไรต้อนรับภาษาสิงคโปร์เราก็ไม่ได้นะอย่างมากมีแต่ว่า thank you very much พูดมากกว่านั้นไม่ได้แต่ thank you very much เรื่อยๆขึ้นรถไปก็ไม่ได้หาเขาเห็นในทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเขาได้ยินได้ฟังทางอินเทอร์เน็ตเขาอยากมาเห็นลูกเห็นนานก็พูดอย่างนี้ก็เราเลือกถึงชาวอยุธยาเรารถเหมารถใหญ่มาตั้งโอ้ยเต็มหมดในศาลาหลังข้างในเต็มหมดเลย

0: มาอยุธยาผมมาว่าอะไรตั้งหน้าตั้งตามาดูหลวงตาเฉยๆนี่อยากพบอยากเห็นเห็นแต่ในทีวีนะแล้วเป็นยังไงล่ะในทีวีเป็นยังไงวะโอ้ยในทีวีนี่ดุเดือดมากกว่างั้นแล้วเดี๋ยวนี้มาดูคนนี่เป็นยังไงนี่สงบสงบทางนี้ก็คือครั้งในใจไปดูก็แล้วกันพอเวลานี้ยังไม่ได้ขึ้นเวทีต่อยดาบไปเขาก้มจับใส่คุ้งไปที่ใช่ไหมไม่ได้ยินนะสงบนิ่งว่าเวลาเห็นสงบสงบว่างั้นจากนั้นก็เริ่มเราจะเนี่ยขึ้นลวดลายเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอาตอนพัดพัดจนเต็มเหนียวแล้วเป็นยังไงในสุดท้ายพวกที่ที่นั่งพวกคนอื่นใครไม่เห็นยืนขึ้นยืนขึ้นสุดก็ยืนกันหมดทั้งนั้นอยากจะเห็นแล้วเป็นยังไงโอ้ยดูเหลือยิ่งกว่ายิ่งกว่าทีนี้ก็ว่ากันนั่งเป็นอย่างนั้นแล้วพอร่างนี้เฉยยังไม่ขึ้นเวทีจะไปดูเดือดแล้วมันขึ้นเวทีแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต่อยกันทั้งแหวกฟาดกันถึงตายก็ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะนี่มันขึ้นเวทีก็ฟาดกันอย่างนั้นล่ะต่อพี่น้องทางยุทธยาเข้ามาเขาต้องมาดูเฉยเนี่ยเพราะว่า
1: ชุดสิงคโปร์เขา
0: พวกนั่นก็มาตั้งหน้าตั้งมาหน้ามาดู
1: เ
0: ราก็ไม่
1: สิงคโปร์เขามาดูเฉยๆเหรอครับเขาฟังเทศหลวงตา
0: เขาไม่ออกก็ตามเขาบอกเขาได
1: ้ตามมาดูเฉย
0: ๆเห็นเราแต่เขายังได้ส่วนเพิ่มอยู่นะยังได้การตอบรับจากเราว่าเออทั้งที่ไม่ดีมากเราให้ฉันเขาพอใจ
1: แค่น
0: ี
1: ้ก็พอใจ
0: เราวันนี้เราขึ้นรถไปมีเป็นนี่จะต้องหน้ามาดูผมมาดูเดี๋ยวนี้มันก็ทั่วประเทศไทยแล้วเสียงลงตานี่ดังแต่เราไม่เหมือนใครนะถึงจะดังเท่าไหร่ก็ดังดังคือลงตาอย่างนี้ไม่มีอะไรมากน้อยยิ่งกว่านี้อะไรมาปั๊บตกปั๊บตกปั๊บตกปั๊บจะชมเชยจะเสียงก็ตกไปเองจะมีติดมีนิ่งขาก็ตกไปเองตกไปเองนี่พูดตามส่วนให้ลูกจีนลูกหาลูกหลานฟังนะในใจเป็นอย่างนั้นนี่มันพอทุกอย่างแล้วจะคำว่าพอนี่ไม่ใช่พอธรรมดาพออย่างเลิศเลยสิ่งที่เขามาเสริมอย่างนั้นมันก็คุณค่ามันไม่ได้เท่ากันพอแล้วเพราะฉะนั้นเวลามันมาสรรเสริญก็ไม่มีคุณค่าเท่าอันนั้นมันก็ตกไปนินทามาก็มันก็ตกไปเหลือแต่ธรรมชาตินั้นเด่นมันอย่างนั้นแหละนั่นแหละท่านว่าพอของธรรมนี้ครอบโลกธาตุนะไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าความสุขความเลิศความเลิศท่านบอกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนดูจิตของท่านผู้สิ้นกิเลสกับดูนิพพานอันเดียวกันดูนี้แล้วนั้นทีนี้เมื่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ไม่เลื่อนเลยเหมือนธรรมชาตินี้มันก็ตกไปนิทาตกไปเสริญตกไปเพราะไม่เลื่อนเลยเหมือนธรรมชาตินี้นั่นแหละจิตเลื่อนได้ชำระได้แล้วเป็นถ้าชำระไม่ได้เนี่ยมันหิวมันโหยยิ่งขึ้นตลอดเวลาหาความสงบเย็นใจไม่ได้เพราะงั้นควรที่จะมีการอบรมบ้างเราเป็นลูกชาวพุทธให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นองค์เช่นไรพอจิตเริ่มสงบจะเริ่มเห็นคุณค่าของศาสดาคือเป็นลำดับยิ่งมีความประเสริฐเลิศเลยเท่าไรเรายิ่งเห็นพระพุทธเจ้าประเสริฐเลิศเลยมากกว่าตอนนั้นถ้าเราไม่มีอะไรเครื่องทดสอบเปรียบเทียบกับที่มันเลิศขนาดไหนเราก็เลวอย่างนั้นสุดท้ายก็ไปติดไปทางเลวจะไม่ได้สนใจกับทางเลิศเลยเสียนั่นแหละอย่างนั้นมีอายุกดแก่แล้วนี่เองนะอายุถึง93ปีกับ5เดือนแล้วนะอายุนะถึงขนาดบวชมาตั้งแต่ปศ.77จะได้กี่ปี

0: ครอบตลอดครอบบังคับเพื่อความเป็นคนดีครอบตลอดอย่างนั้นทีนี้มันก็ชินนะชินยังไงเราไปเรามานั่งที่ไหนเหมือนไม่ได้สังรวมระวังนะคือมันชินต่อการสังรวมระวังมาแล้วเดินไปเหมือนคนทั้งหลายไปอะไรที่ขัดกับธรรมวินัยมันจะปัดเข้ามาเองนะก็ไปอะไรที่มันควรจะหลีกมันจะหลีกปั๊บเลยควรจะปัดมันจะปัดเข้ามาเองคือความเคยชินไปเหมือนไม่ระวังมันหากระวังเป็นอัตโนมัติเรียกว่ามันกลายเป็นอัตโนมัติแล้วนี่เวลาเรารักษามากๆมันก็ชินชีวิตของพระนี่เมื่อรักษามานานมันก็ชินไปอย่างนั้นไปที่ไหนที่ไหนเหมือนไม่ระมัดระวังแต่มันระวังอยู่โดยอัตโนมัติของมันเองนี่เป็นกิริยาภายนอกของจิตที่แสดงออกมาแล้วยิ่งทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วนั่นเลิศเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดที่ใดเรียกว่าอยู่เหนือโลกสมมติทั้งหมดไปนั่นเป็นอันหนึ่งจิตพระพุทธเจ้าจิตพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนั้นนะท่านเหนือโลกทุกข์นี่ไม่มีแม้เม็ดหินเม็ดทรายจะเข้าไปแทรกจิตของท่านที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีเลยท่านจะว่าท่านหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงสิ่งที่จะทำให้เป็นทุกข์นั่นก็คือกิเลสกิเลสมีมากมีน้อยก็เป็นเที่ยงเป็นหนามเป็นหอกเป็นเหลาโดยลำดับพอดับลงไปถอดออกดับลงเนี่ยก็เป็นผงเข้าตาผงเข้าตากันมันก็เจ็บก็แสบตามสิ่งที่มันไปเกี่ยวข้องเอาผงเข้าตานี่ก็ออกก็มันจ้าไปหมดเลยแต่ไม่มีอะไรมาผ่านใจที่บริสุทธิ์แล้วได้เลยท่านที่นี่ถูกก็ไม่มีถูกบรมสุขเป็นอัตโนมัติคือสุขโดยหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติตั้งกับตั้งกันที่กับที่กันก็เรียกว่านิพพานเที่ยงนั่นไม่มีคำว่าจะเอ็นจะเอียงไปที่ไหนเช่นกันอย่างเขาว่าปีเก่าปีใหม่มีอย่างที่เขาเป็นบ้ากันมาสองสามวันนี่บ้าทั้งบ้านทั้งเมืองเราปีเก่าปีใหม่ทำถ้าไม่ได้เป็นนะทำก็มีจะมืดกับแจ้งมันเป็นบ้าหาอะไรพวกนี้มีจะว่าก็สัตว์จะว่านะ
1: มันวางระเบิดนะครับ
0: เ
1: นี่ยวางระเบิดนะครับตาวางระเบิดตอนปีใหม่นะครับ
0: ฮะ
1: วางระเบิด
0: ระเบิดนั่นเนี่ยนั่นแหละปีใหม่ของเขาปีใหม่ของเปรตของผีเขาก็ทำอย่างนั้นเนี่ยมันเพราะงั้นจะว่าเชื่อไม่ได้นะปีใหม่ปีเก่าก็มีแต่มืดกับแก้งปรับปรุงตัวให้ดีให้ดีให้ดีปีใหม่ปีเก่าแก้ตัวเองให้เรียบร้อยหมดแล้วมีแต่มืดกับแก้งอยู่ไกลๆนู้นเจ้าของอยู่ด้วยความพาสุขเย็นใจไม่อย่างนั้นเด็กพวกบริษัทบริวารนี่ก็มาด้วยมากพากันพักนอนกันที่ไหนล่ะนี
1: ่มีที่พักให้ครับ
0: มี
1: ที
0: ่
1: พักครับ
0: ถ้ามันมีจิพระก็จับโยนขึ้นบนต้นไม้ให้เกาะอยู่ด้าน
1: เดียวหนึ่งจิพระให้หมด
0: ครับ
1: เดี๋ยวไป
0: เราไม่สามารถที่จะรับรองได้นอกจากยกต้นไม้ทั้งต้นยังยกเลยการจะขึ้นจริง
1: รับรองได้ครับมามากกว่านี้ก็รับรองได้ครับ
0: เก่งมากเว้ยเก่งมากต้นเป็นนกนี่เป็นเงียบจริงยิ่งไปอยู่ที่เราครับยิ่งเป็นภูเขานะ
1: ครับ
0: ยิ่งมีอากาศดีได้ยินเขาว่ามันมีเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งท่านจันเรียงอยู่ถ้ำสหายท่านว่าเสือโคร่งใหญ่ตัวนี้ยังไม่ตายว่างั้นท่านมาพูดอย่างอาถรรพ์ด้วยนะหรือว่าถ้ำสหายมีเสือโคร่งใหญ่ตัวหนึ่งมันมาถึงเนี่ยถึงเขื่อนอุบลรัตน์ว่าท่านเล่าให้ฟังนะท่านบอกว่าเขาเล่าให้ฟังเขาเจออยู่ที่เขื่อนบนล่างเสือใหญ่ตัวนั้นเสือโคร่งใหญ่มันอ้อมแอมอยู่กับพระมันฉลาดมากเสือตัวนี้ฉลาดมากตั้งแต่เราเป็นคารวาสเสือตัวเนื้ออายุยิบเสือนี่มันจะเข้า

0: ึงร้อยปียังมัน
1: ยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายอย่างนี้นะท่านจะเรียนท่านเล่าให้ฟังมันฉลาดมากกว่านั้นนะฉลาดมากถ้าฉลาดไม่เหนือคนมันตายไปนานแล้วแหละแต่นี่มันทำไมมันยังไม่ตายทั้งวันแสดงว่ามันฉลาดเหนือคนเอาชีวิตรอดพ้นไปได้ตลอดมันอยู่แอบแฝงกับคนแต่ไม่เข้าไปแตะต้องคนนี่สำคัญ
1: มันมาถึงเขื่อนอุบลรัตน
0: ์
1: เสือนี่มาถึงเขื่อนอุบลรัตน์นี่แหละครับ
0: มาถึงนี่ว่างั้นเขาพบกันข้ามสายทางต่างๆเสือโคร่งใหญ่ตัวนี้เขาบอกว่าใหญ่มากทีเดียวไม่ทราบว่ากี่วา 3-4 วาตัวมันใหญ่มากเขามาพบกันทางนี้จะถิ่นมันอยู่จริงมันมักจะอยู่ที่วัดถ้ำสหายวัดถ้ำสหายเป็นดงใหญ่นะแล้วก็มันก็มีพวกหมูพวกเนื้ออยู่แถวนะมันอาศัยกินพวกสัตว์เหล่านี้ถ้าใช้กินสัตว์ในบ้านมันก็ไม่กล้าไปกินคือมันฉลาดถ้าไปกินสัตว์บ้าน
1: จะตาย
0: แล้วเขาฆ่า
1: ตาย
0: ยิ่งไปกวนยุงกับคนแล้วตายง่ายที่สุดมันฉลาดขนาดนั้นกับคนนี้แสดงความกลัวมากที่สุดแต่อยู่แอบๆอยู่กับคนยังอยู่ในเดี๋ยวนี้ท่านเรียนว่าใหญ่มากจริงๆไม่ได้ธรรมดาเราจึงได้คิดตั้งแต่เราเป็นคารวะเสือตัวนี้ มันไม่เคยมาซ้ำซากเป็นซากวัวซากควายที่ไปมันไปกัดกินที่ไหนนะคือพวกนายพรานนะเขาทำนาป่าทำนาสัตว์นะเขาเอามาเลย
2: ช่วยพวกการลงไฟฟ้าพลังน้ำเจ้าค่
0: ะ
2: ที่ดูแลทุกเขื่อนเลยเจ้าค่ะ
0: เอามา
2: ที่อพอเข้ามาแล้วเจ้าค่ะในการเขื่อนอพอน
0: ี่
2: แหละเจ้าค่ะ
3: ไปรับท่านผู้ว่าการจากกรุงเทพครับรับท่านผู้ว่าการรองผู้ว่าการผู้ช่วยผู้การมาครับ
0: ดีแล้วนั่งให้สบายสบายเมื่อ2-3วันนี้ก่อนที่วัดป่าบรรดาลนี่คนแน่นตลอดวัดป่าบรรดาลศาลาใหญ่นี้ไม่มีความหมายเขาสร้างศาลาใหญ่ไว้ที่หน้ากำแพงกำแพงมี2ชั้นกำแพงเดิมเป็นกำแพงในทีนี้เขาซื้อที่ออกขยายที่ไว้เลยกลายเป็นกำแพงนอกอีกเต็มหมดเลยนะครับบริเวณศาลาใหญ่นะคนมากจริงๆเมื่อวานเมื่อ2วันนี้เมื่อวานย้อนหลังไปหาวันที่31
1: วันที่1
2: นี่31
1: กับ1
0: ฮะ
1: ปีใหม่วันที่31
0: นั่นน่ะพญานาคคนมากจริงๆ
1: คนทำบุญ
0: นี่เพิ่งมาจาก
1: จากกรุงเทพคร
0: ับ
1: เพิ่ง
0: มาเย็นนี้ได้เคยพบเห็นน้องจับบัวเปล่าล่ะ
1: ผมเคยรับหลวงตาที่เขื่อนภูมิพลครับ
0: เขื่อน
1: ภูมิพล
4: เคยเป็นเคยเป็นผู้อำนวยการ
1: เคยอยู่เขื่อนภูมิพลครับ
0: โอ้ที่เขื่อนภูมิพลอยู่ตรง
4: เคยเป็นผู้อำนวยการเขื่อน
1: จังหว
4: ั
1: ดตากครับจังหวัดตาก
0: จ
1: ัง
0: หวัดตากอ๋อเราเคยไปโน่นไปเจ
1: อหลวงตาไป2ครั้ง
0: นั่นไปทั้ง2ครั้งนะเราไปนั่น2ครั้งไปเทศพบกันที่นั่นนะที่ระจำเขื่อนจำเขื่อนรู้ไม่เทศแทบทุกแห่งภาคเหนือไปแม้แต่ภาคอื่นไปยังต้องเดินไปเห็นนี่เขาว่าจะลดลงไปแล้วกันแต่กลับหนักขึ้นนะเดี๋ยวนี้ยิ่งหนักขึ้นเท่าแก่อะไรยิ่งหนักขึ้นนะเท่และอย่างวิทยุนี้ออกทั่วประเทศไทยเป็นประจำเลยแต่จะของแก่ธรรมะที่เท่แล้วมันไม่แก่ออกได้ทั่วประเทศทั่วประเทศที่อย่างนั้น
1: ตัวไม่ต้องไปนะครับเสียงไปแพร่ทั่วประเทศ
0: นะนั่นแหละเทศทั่วประเทศอย่างที่เรานั่งพูดอยู่กับศาลาบรรดาลนะพวกนี้ออกแล้วนั่นออกทั่วประเทศออกทั่วประเทศเลยเป็นอย่าง
1: หลวงตามีสถานีกี่สถานีนะครับที่ถ่ายทอดนะครับที่ถ่ายทอดมีสถานีถ่ายทอดกี่สถานีคร
0: ับรู้ว่ากี่สถานีอุดรเนี่ยสถานีที่ถ่ายทอด
1: ถ่ายทอดทั้งหมดกี่ฐาน
0: บ้านตาดไม่ใช่เหรอนะ
5: ครับ
0: พื้นที่ไหน
5: ร้อยกว่าแห่งครับ
1: ร้อยกว่าแห่ง
0: ร้อยกว่าสถานีใช่ไหม
5: ครับ
0: นั่นมากขนาดนั้นแต่ว่าที่ถ่ายทอดอยู่ก็บ้านตาดใช่ไหม
5: ครับ
0: บ้านตาด
1: แล้วเวลาเทศอะไรที่ออกอินเทอร์เน็ตด้วยหรือเปล่าครับ
0: ออก
1: ด้วยพร้อมๆกัน
0: เนี่ยแบบสิงคโปร์เข้ามาเนี่ย
5: ด้วย
0: เขาได้
1: เห็นทางอินเทอร์เน็ต
0: ทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเขาได้สนใจนะการเทศนาว่าการนี้พอเทศแล้วหายไปเลยก็มาออกทีหลังก็มาออกทางวิทยุอะไรนี้มาออกด้วยวิธีใดก็ไม่ได้พอเทศแล้ว
1: ก็ออกเลย
0: เทศแล้วหายเงียบเราไม่เป็นอารมณ์อ
1: ย่าก
0: ับสิ่ง
1: ออกไหมตอนนี้ออกไหมออกไหมครับตอนนี้ออกรายการที่ของวิทยุใช่ไหมครับ
5: ออกแต่เสียง
1: ออกแต่เสียง
5: ครับตอนนี้ออกเสียงวิทยุก่อนครับ
0: เหรอ
5: ครับ
0: ออกทางวิทยุก่อน
5: ครับ
0: เออ
1: ต้องการที่จะพิมพ์เสียง
0: เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนนะธาตุขันกำลังวังชาไม่เหมือนแต่ก่อนเราได้ฟังเทปตอนมีเทปมาทีแล้วมีนั่นเข้ามาอัดได้แต่ก่อนโถเสียงมันเหมือนปืนกลเลยนะไหลไปเลยนั่นธาตุขันอำนวยทุกอย่างอำนวยจนเจ้าของก็ได้ถึงเหมือนกันนะเป็นยังไงวะมันทำไมถึงขนาดนี้เนี่ยวะเหมือนไม่ได้หายใจนะเทศมันไหลแต่ส่วนมากจะเป็นเทศสองพระนะเทศสองประชาชนก็เป็นอีกเทศสองพระเป็นอีกอย่างถ้าเทศสองพระนี้เป็นแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วคุ้งเทศสองประชาชนนี่ก็เป็นแกงหม้อใหญ่ขอสมนาทั่วๆไปถึงจะเร่งขนาดไหนก็ไม่เหมือนเทศสองกลางเทศสองกลางนี่เร่งยิงจนเจ้าของก็โอ้โหขนาดนี้เที่ยวเลยเวลาเทศนี้ธรรมะยังไม่หมดนะลมหายใจมันหมดรีบสูดลมหายใจดังฟิ้วฟิ้วฟิ้วติดเซฟนะขนาดนั้นคือท่าแขนนั่นเองเดี๋ยวนี้ทางการท่านตายเลยไม่ได้มันผิดกันและเทศยิ่งเทศธรรมะขั้นสูงเท่าไหร่นะมันยิ่งเหมือนปืนกลเลยนะมันไม่ทันใจมันพุ่งพุ่งพุ่งเลยนั่นเป็นที่มันออกลงธรรมะเนื้อธรรมยังไม่หมดแต่ลมหายใจหมดนี่สูบลมหายใจดังฟิ้วฟิ้วฟิ้วเลยถึงขนาดนั้นคือเราแค่นี้มีธรรมะทุกขั้นตั้งแต่พื้นเพิ่มถึงที่สุดเลยเราพูดจริงๆตามหลักความจริงที่ได้รู้ได้เห็นได้เป็นมาและแสดงออกตามความรู้ความเป็นของจริงเพราะฉะนั้นธรรมะจริงออกมีทุกขั้นเอาขั้นใดเช่นพระปฏิบัติพระปฏิบัตินี้จะมีตั้งแต่ธรรมะเผ็ดร้อนอย่างเฉียบอย่างขาดดูเดือดมากทีเดียวแต่คนผู้ฟังนั่นก็เหมือนว่าเราโกรธนั่นแหละขนาดที่เทศนะคือพลังของธรรมมันรุนแรงพุ่งพุ่งพุ่งอย่างนั้นธรรมะสูงอะไรยิ่งรุนแรงนะถ้าธรรมดาทั่วไปนี่เป็นอีกแบบถ้าเป็นธรรมะขั้นสูงสุดนั้นยิ่งเป็นเหมือนคนคนเราไม่ได้สงสัยเลยทำทุกขั้นที่ทำมาเทศสอนพี่น้องทั้งหลายมันเต็มในหัวใจไม่หมดแล้วสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยการแต่ผู้มาเกี่ยวข้องจะรับได้มากน้อยเพียงไรมันจะออกตามนั้นตามถ้าเป็นผู้ปฏิบัติมุ่งต่อมรรคผลนิพพานล้วนๆเป็นพระกรรมฐานนี่แหละธรรมะประเภทนี้เป็นธรรมะเผ็ดร้อนมากมันรับกันกับเจตนาความตั้งใจของผู้มาฟังอันนี้ก็ออกรากของผู้ผู้เห็นทุกวันนี้แม่ก็ได้เทศสอนพระเทศสอนประชาชนสมัครก่อน เพศสัมพันธ์จะมีตั้งแต่สมัยก่อนที่ประชาชนยังไม่เข้าเกี่ยวข้องมากเราเพราะต้องคำนี้ไม่มีลูกกองแยกแยกไปไหนเลยทั้งหมดเดี๋ยวเข้าร้อยทั้งร้อยเข้าส่วนนอนล่ามีเยอะมีอย่างแต่ก่อนก็เข้าทั้งหมดนี่หลังจากนั้นมาแล้วการเทศนาการเราก็อยู่นี่ผลประโยชน์ที่ได้มาเพื่อจะช่วยชาติมันก็ร้อยหล่อลงร้อยหล่อแต่คนทุกคนจนที่มันขอความช่วยเหลือมันไม่ได้ร้อยหล่อเลยต้องเอาดังนั้นเอาเงินดอลลาร์เอาดอลลาร์มาหนุนเงินไทยออกทั่วชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งทั่วเพราะฉะนั้นเงินดอลลาร์จึงไม่ได้เข้าคลังหลวงเดี๋ยวนี้ไม่เข้าก็ตามที่เราประกาศแล้วแต่ต้นเราต่อไปนี้จะไม่เข้าแล้วเพราะเราหยุดเทศแล้วผลประโยชน์ที่จะได้มาเพื่อช่วยชาติมันจะร่อยหรอลงเป็นลำดับลำดาแต่ผู้ที่มาขอความช่วยเหลือมันไม่ได้ร้อยหรอกเราจะต้องได้เอาเงินดอลลาร์นี่มาช่วยเงินไทยให้ตกลงก็เลยช่วยมาอย่างนี้พวกดอลลาร์หมุนก็ทางเงินไทยไม่ได้เข้าข้างหลวงส่วนทองคำนี่เรียกว่าร้อยทั้งร้อยตลอดมาไม่มีรั่วไหลไปไหนเลยไม่มีออกจะไม่จะหน่อยเพราะฉะนั้นมันถึงได้ทองคำทั้งทิเบตตัง400กว่ากิโลแล้วมันก็ค่อยได้มาเรื่อยๆแล้วพยายามที่สุดที่ช่วยชาติบ้านเมืองการนี้ทางด้านจิตใจเราก็ฟื้นเต็มที่ที่ดูตั้งสถานีเป็นร้อยกว่าแห่งคืออาจคือทำเข้าสู่ใจพี่น้องชาวไทยส่วนวัตถุที่จะช่วยเหลือได้ขนาดไหนสำหรับประชาชนก็ถือว่ามากว่าช่วยชาติบ้านเมืองจะช่วยจะฟื้นอย่างนี้ก่อนเหมือนวัตถุจะขึ้นแต่ทางธรรมะเขาไม่ได้ขึ้นแต่เรามันไปหนักทางธรรมะข่าวนี้จะข่าวธรรมะจะได้ออกสู่หัวใจโลกแน่เพราะมันเงินทองก็ขอได้ก็ตอนนั้นแหละไม่มากนั้นแต่ธรรมะที่จะเข้าสู่หัวใจโลกนี้จะมีจำนวนมากกว้างขวางมากมายแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ที่ดูทั้งร้อยกว่าสถานีและเวลาออกทุกแห่งทุกยื่นมาคือจิตใจดีแค่อย่างเดียวอะไรจะค่อยดีตามมันถ้าจิตใจเลวแค่อย่างเดียวเงินกองเขาผูกเขานี่ถูกนี่เหล็กตันหาเผาแหลกเผาแหลกเลยเพราะไม่มีน้ำดับไฟทิ้งหายไปได้นะที่เราจึงแน่นหนักทางด้านธรรมะการช่วยชาติการนี้ที่เด่นมากที่สุดนะจนได้เข้ามาเป็นแขนซ้ายกับแขนขวาของเราก็คือหลวงพ่อสังวาลจังหวัดสุพรรณบุรีวัดอะไรนะ
5: ทุ่งสามัคคีครับ
0: วัดทุ่งสามัคคี
5: ครับ
0: นี่แหละนี่เอาจริงเอาจังมากช่วยมากจริงๆเราก็ดียกเป็นแขนซ้ายของเราเราเป็นแขนขวานำท่านเป็นแขนซ้ายติดตามกันไปช่วยอันดับหนึ่งเลยล่ะจากเราไปแล้วก็คือหลวงพ่อสังวาลเป็นอันดับหนึ่งเพราะท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายกายกองแล้วมาให้เรื่อยไปรับตลอดเวลาพอท่านเสียไปแล้วก็รู้สึกว่าค่อยร่อยหรอนี่เราจึงเห็นบุญเห็นคุณเงินชั่วหลวงพ่อสังวาลมาขออะไรเรานี่ไม่มีขัดมีข้องเลยขออะไรได้ทางนั้นทางนั้นคือใจมันลงกันเต็มที่แล้วได้หมดให้กับพ่อนี่เราองค์ใดเอาไว้นะหลวงพ่อสังวาลจังหวัดสุพรรณวัดทุ่งสามัคคีเป็นองค์สำคัญมากทีเดียวที่ได้นำแทนทองคำส่วนเงินสดเงินอะไรก็ตามกันมานั่นแหละแต่ทองคำนะมากที่สุดท่านมาช่วยโลกนี่ได้ทองคำจากท่านไม่น้อยนะมันถึงใจมาเราถ้าอย่างนี้เราจำไม่ลืมและนิสัยเราก็ไม่ใช่นิสัยคนในละคุณนะนิสัยแต่กันอยู่ให้ได้ทำความดีงามต่อเราแล้วมันจะฝังอยู่ในใจลึกอย่างหลวงพ่อสังวาลเองได้ช่วยชาติบ้านเมืองอย่างถึงใจเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหมือนแขนซ้ายแขนขวาในอวัยวะเดียวกัน

0: สำรอง
1: แต่เวลาเราไปกรุงเทพเรายังไปเยี่ยมท่านอยู่นะศพท่านยังไม่ได้เผาอยู่ที่วัดทุ่งสงฆ์ไปกรุงเทพกลับไปแล้วนี่ก็ไปเยี่ยมท่านเพราะความดีงามของท่านมันฝังอยู่ในใจอย่างลึกลับไม่มีจืดจางเลยนะแต่โอกาสเมื่อไรเราถึงไปเยี่ยมท่านเยี่ยมท่านคนที่นั่งนี้ยังไม่เคยเห็นน้องตาก็คงจะมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะพวกดิ
0: ปีที่แล้วหลวงตาไม่ได้มาปีหนึ่งปีก่อนนั้นหลวงตามาอากาศกำลังเย็นเย็นสบาย
1: ไหนๆบ้างไ
0: หมเมื่อสองปีที่หลวงตามาครับวันที่ห้ามกราผมจำได้แล้วนั่งหลวงตาเทศอยู่ข้างล่างก็อากาศดีมากเลยครับเย็นสบายแล้วก็ทุกคนตั้งใจฟังหลวงตาเทศครับบรรยากาศวันนั้นดีมากสองปีแล้วครับ
1: โอ้ไม่ได้เทศแต่ทำมาเรานั่งยัง
0: เลยพวกเราแล้วเลิกถึงหลวงตาก็เลยนิมนต์หลวงตามาอีกครับ
1: ทำมาแล้วนั่นเลยฟังก็สู่ใจนะไม่ลืม
0: ไม่ลืมครับ
1: ดีแล้วดีแล้วทำมาเข้าสู่ใจไม่ลืมจริงนี่สองปีแล้วที่มาเทศที่นี่ได้สองปีแล้ว
0: สองปีแล้วจากนั้นมาเราก็ผมก็กับครอบครัวไปปฏิบัติธรรมที่วัดตลอด
1: วัดไหน
0: ที่เวรุวัน
1: ก็ดีนะมีพระท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่ไหนเย็นนะประชาชนร่มเย็นพอก้าวเข้าไปเห็นประชาชนมันบอกในตัวข้างในทั้งกราบทั้งไหว้ความเคารพทุกแบบเขาจะแสดงออกในเวลาที่เขาเห็นพระนะนี่แสดงว่าวันนี้เป็นวันที่รับการอบรมจากครูอาจารย์องค์สำคัญนะถ้าธรรมดาไปนี่เฉยเหมือนหมาปล่อยหำไม่ค่อยสนใจกับผ้ากับเนรเพราะมันด้านโตผ้ากระด้านไปแบบผ้าโยมกระด้านไปแบบโยมเลยสุดท้ายก็ปล่อยเลยเหมือนหมาปล่อยหำไม่สนใจกันเลยก็จะหนึ่งแต่ทั้งผู้ได้รับการอบรมมาแล้วมองเห็นผ้าเขารู้ว่าผ้ายังไงที่ควรกราบไหว้บูชาไม่ควรเนี่ยมันจะลงของเขาทันทีกราบไหว้บูชาผ่านไปเขารู้เลยเพราะว่าจะอยู่วันเป็นวันใดนี่ละชีวิตจิตใจเรามอบกับหน้าที่การงานทั้งได้ทั้งเสียทั้งเสียเจือปนกันมาตลอดทั้งสุขทั้งทุกข์ดีใจเสียใจเจือปนมาตลอดทีนี้อายุวันแก่นี้ มันมีความปลื้มปีติมีรักใจเข้าสู่ใจด้วยการอบรมศีลธรรมเข้าวัดเข้าวาต้องทำกรรมศีลแล้วจิตใจจะเย็นจะโดยลำดับนี่เรียกว่าได้หลักใจสมบัติภายนอกเป็นสิ่งที่อาศัยในเวลามีชีวิตอยู่สมบัติภายในให้ทั้งความอบอุ่นเวลามีชีวิตอยู่เวลาตายไปแล้วก็อบอุ่นตลอดนั่นที่ท่านบอกว่าสวรรค์พรหมโลกนี่ผ่านมีกี่อันนี่สำหรับคนมีศีลธรรมเท่านั้นคนไม่มีศีลมีธรรมไม่ดูบริบูรณ์มีกุศลไปไม่ได้นะสวรรค์6ชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพาน1ชั้นนี่จะไปได้ตั้งแต่คนมีความดีงามมีบุญมีกุศลไปได้ที่ทางต่ำก็ลงไปถึงเปรตผีอสุรกายนะถึงนรกนี่มีแต่คนชั่วชั่วมากชั่วน้อยไหลลงตามส่วนของมันนี่ขึ้นอยู่กับใจฟ้าให้เป็นถ้าจะศีลแล้วอำนาจแห่งธรรมที่สนุกขึ้นถ้าหนักแต่ในหมากในกรรมมันนี่นะตายแล้วกบถ่วงลงเลยตายแล้วจมแม่ไม่ตายก็ไม่มีค่ามีราคาคนหมดค่าคือคนไม่มีความดีมีแต่ความชั่วเต็มตัวนี่คือคนหมดค่าหมดราคาคนมีค่ามีราคาไม่ว่าคนมีคนจนค่าราคาของใจเป็นสำคัญมีสีมีค่านั่นแหละคุณค่าอยู่ตรงนั้น
0: ถวายก่อนครับ
1: ทางนี้วางทางนี้เลยวางทางนี้เลยทางนี้ความหนาวมันลงประมาณเท่าไหร่ ที่เขื่อนวงล่างนี
0: ้
1: ท่านหนาวลงไปหลายตอน
0: ตอนเช้าครับเจ็ดโมงเช้าเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่
2: อุณหภูมิเช้า
3: 17ครับ
1: สิบเจ็ดแล้วท่านพ่อท่านกับรักเรา
2: ด้วยก็ไม่หนาวเท่าไหร่
1: 17ไม่เก้าไม่ดี
2: แล้ววันนี้จะร้อนกำลังสบายสบายแต่วันนี้บ่ายบ่ายนี่จะร้อนหน่อยอุณหภูมิกำลังสบายสบายครับ17องศา
1: เท่าไหร่17องศาว่ากำลังสบายพวกนี้เขาเคยจากสนาม
2: ตอนนี้เท่าไหร่
1: ตอนนี้ภาคกลาง
0: ตอนนี้หนาวมาก
1: ที่เจ็ดนี่หนาวมากแล้วอยู่ภาคกลางก็ลง19-20
0: ครับ
1: ตอนนี้รู้สึกว่าหนาวพอสบายสบายนี่พักกันที่ไหนพวกนี้จัดที่พักให
2: ้นี่ครับจัดที่พักให้ครับ
1: จัดนี่นะ
2: จัดที่พักให้นะครับผม
1: ติดตามมาพอพูดแล้วก็รู้ได้นี่ลูกศิษย์หลวงพ่อทั้งวันนั่นแหละนี่เพราะมอบให้กันจะยังมีที่นี่อยู่นั่นมอบขอถวายเป็นลูกมันเลยเป็นการเป็นลูกสองพ่อพ่อแรกกับพ่อทั้งบ้านเขียนมาโฟมันนั่งมอบไอ้เวลาที่ตายเราขอมอบเด็กตรงนี้ให้เป็นลูกก็ต่อไปเลยเป็นลูกสองพ่อเป็นสองพ่อ
0: ที่สัปดาห์ที่แล้ว
1: คอยดูหน้าฝนนี้จะเป็นยังไงปีนี้รู้สึกว่าหน้าหนาวสม่ำเสมอมาเรื่อยทุกปีมันเป็นอะไรไม่แน่นอนความหนาวก็ไม่ค่อยแน่นักนะฝนก็อย่างว่าไม่ค่อยดี3ปีติดกันมานี่ฝนไม่ค่อยดีปีนี้รู้สึกว่าความหนาวเสมอมาเลยๆแล้วคอยดูมันจะลากกันไหมมีเครื่องวัดเครื่องทวงกันไหมปีนี้หน้าหนาวหนาวสม่ำเสมอแล้วฝนจะไปยังไงคอยดู
0: กะปิปีนี้ทางเขื่อนอีสานทั้งหมดน้ำเต็มเขื่อนหมดเลยครับหลวงตา
1: ที่ไหน
0: ของเราทั้งหมดน้ำเต็มเขื่อนอีสาน
1: น้ำเต็มเขื่อนเลยเหรอ
0: ทุกเขื่อนในอีสานเลยครับ
1: โอ้เต็มหมด
0: นี่เป็นข่าวดีแล้วให้หลวงตานมัสการหลวงตามาดีใจกับพวกเราด้วย
1: แล้วน้ำเนี่ยไปใช้ทางใดบ้าง
0: ใช้กับชลประทานให้ประชาชนเพาะปลูกครับทำนาครับ
1: โอ้ทำนา
0: ด้วยครับเลี้ยงปลาครับ
1: ครับแยกออกทางนู้น
2: คือผลิตไฟฟ้าแล้วน้ำก็ไปใช้ทำไร่ทำนาไปอุปโภคบริโภคทำน้ำประปาทำอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ครับ
1: ก็ดี
2: ครับน้ำได้ประโยชน์หลายอย่างน้ำจากเขื่อนได้ประโยชน์หลายอย่าง
1: เ
2: ลยนิมนต์หลวงตามาแผ่เมตตาให้มีน้ำเยอะๆครับ
0: ปีหน้าให้มีน้ำเยอะๆด้วยครับ
2: มีน้ำเยอะ
0: ๆได้ประชาชนมีความสุข
2: เอาพอดี
0: อย่าให้ล้นนะครับแต่พอดี
1: เป็นคนหลับตาเราจะ
0: ว่าหลับตาแผ่เมตตา
1: เราต้องหาทางหลบไว้ก่อนข้าวหอมคือทำไมตอนนี้มีข้าวหอมไหมข้าวหอมเวลามาปากข้าวหอม
0: ที่บ้านพักมีพร้อมครับ
2: พักมีข้าวหอมให้
0: มีพร้อมทุกอย่างครับเครื่องนอนผ้าห่มมีหมด
2: เดี๋ยวเราจะนั่นให้ว่าจะพักที่ไหนกันนะครับ
0: พา
2: ไปดูครับครับมีที่พักให้เดี๋ยวจะพาไปนี่นะครับใครที่ยังไม่มีที่พักก็แจ้ง
1: มือบ้านพาไว้กันนู้น
2: มีครับ
1: ถ้ามีพวกนี้ชอบภาวนาจะพักทางด้านใกล้ภูเขาทางด้านหลวงตาอยู่ก็ได้จะพักที่ไหนก็ได
2: ้ทางนู้นจะมีอยู่2หลังเท่านั้นเองครับต้องพักอีกทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเราจะจัด
1: ที่คุณมาเรื่องแก่กันที่เกิดชอบ
2: ครับ
1: พักทางไหน
2: ครับ
1: แต่สำหรับพี่เหลือบ้างเหมาะมากทางนี
2: ้ครับที่ทางนี้ครับ
1: เ
2: ห
1: ลือคือคุณตามันก็ไม่ได้แล้วมาสองคนเรื่อง
2: ครับ
1: พี่หนุ่มพ่อเขื่อน
2: ลูกตาลูกตามาสามคน
1: สามคน
2: น
1: ี
2: ่คนที่สามแล้วครับ
1: คนที่สาม
0: นี่กำลัง
2: ปีหน้าก็เป็นคนที่สี่ครับ
0: ขอบคุณมากเล
1: ยไม้กระดานหงส์เขาเลื่อยมาเลื่อย
2: ครับเลื่อยมาเป็นลังคา
1: ก
2: ็มาเป็นกระดานซ้อนๆกันแบบลังคาสมัยโบราณนะครับ
1: ก็เ
2: เอาไม้ซ้อนๆกัน
1: อืมก็มีอยู่ครับบางครั้งก็ใช้ไม้ต่อคุณยิ่งต่อต่อเพิ่มเติมด้วยคือมันเมื่อมันผมก็ไปดูต่อว่าเท่าไหร่เรื่อง
2: ครับเป็นราคา
0: อันนี้ก็สืบทอดเจตนารมณ์ของคนอีสานครับปลูกไว้เป็นตัวอย่างของชาวอีสานครับสืบทอดวัฒนธรรมอีสานใช่ไหมนี
1: ่ชาวอีสานก็พูดถึงองค์ความตนเราเป็นคนชาวอีสาน
0: ครับ
1: ชาวอีสานนี่ตนมากทุกอย่างถ้าว่าเนื้อที่หนึ่งก็ไม่มีเนื้อที่ที่ปลูกอะไรต่ออะไรนี่ก็ตื่นตื่นตื่นตื่นเมื่อตื่นมันค่อยมีน้ำก็ไม่ค่อยมีกังวลนะภาคอีสานเรียกว่าป่าแจงจำนวนมากแต่ก็มีอยู่อันทางด้านฝ่ายศาสนามาถึงทางภาคอีสานทางศาสนาจะถึงทางภาคอีสานนี่เราพูดตามแบบความจริงคือภาคอีสานมีครูอาจารย์เป็นต้องโผล่ลงไปมาดั้งเดิมเพราะฉะนั้นภาคอีสานเป็นปรากฏศาสนาหนึ่งกว่าทุกภาคเฉพาะที่เราได้ทุกวันนี้ก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ก่อนหน้านั้นยังมีหวังรากหวังตาทำไว้ทำไว้ทำภาคอีสานที่ก็ดีขึ้นทำภาคอีสานมีระดับได้ศาสนาน้องนั่นเองไม่ว่าจะทำอะไรแล้วไม่เคยขึ้นเอาไม้มาปลูกจากข้าวกลางเอามาปลูกตายหมดเอามาปลูกตายหมดแล้วมีแรงจนที่วัดป่าบางกาเอาอันนี้มาดูแรงกัน นี่คือลูกหามากเลยเขาก็ขนต้นไม้ที่อยู่ภาคต่างๆที่ผลไม้เป็นดอกเป็นผลพวกผู้เรียนพวกเงาะมังคุดลำตาลำปลาหลงปลาหลังเขาขนมาปลูกที่วัดป่าบรรดาศนะเนื่อวัดป่าบรรดาศกลายเป็นป่าชาเผาศพพวกนี้หมดต้นไม้มันขึ้นตายหมดเลยตายหมดเนี่ยก็เรียกว่า
2: ต้นไม้ประจำถิ่นต้นไม้ประจำถิ่นมันอาจจะ
1: มันยิ่งมันก็อยู
2: ่ดิน
1: งั้นจะปลูกอยู่ข้างๆน้ำบ่อนะน้ำบ่อเนี่ยเป็นจริงสมบูรณ์ปลูกฝนลงน้ำนะแต่ก็ป่าเนี่ยตรงนี้เรียกว่าทางภาคอีสานไม่มีพื้นที่ไม่มีเลยทุกภาคอยู่ไม่ได
0: ้ที่เขาบอกว่าพื้นดินมันเค็มครับ
1: เออใช่เค็ม
0: พื้นดินเค็มทั้งโคราชเป็นมากครับพื้นดินจะเค็มมีโป่งมีอะไรจะเค็มครับจะปลูกพืชลำบาก
1: ให้พาพวกตัวพวกน
2: ี้
1: ไปดูสถานที
2: ่
1: เขาชอบที่ตรงไหน
2: ครับ
1: นี่ก็ถ้ามีบ้านเป็นพระที่รักนะ
2: ครับผม
1: ให้พาทั้งนี้ไปดู
2: ครับ
1: มันมีสองแห่งเหรอ
2: ครับมีฝั่งด้านนั้น
1: ฝั่งนั้นฝั่งนั้น
2: ครับครับ
1: เออ
2: ที่พาไปที่พัก
1: ก็ที่ไหนก็พักที่นั่น
2: เดี๋ยวนี้มรดกตาขึ้นกุฏิแล้วก็เดี๋ยวญาติโยมที่มาก็จะจัดที่พักจะพาไปที่พักครับ
1: อันนี้เราก็ไปทุกที่เลยเอาไปพุทธิเลยเอาใครหรือไปเอาไปพุทธิเลยไปแล้วไปอันนี้ฉันได้เอาส่งใหญ
2: ่จัดการต้อง
1: เอาเลย
0: เป็นแม่บ้าน
1: ครับผมครับแม่บ้านเนี่ย
0: มี
1: เ
0: รื่องครับตามีเมตตาม
1: ีแม่บ้านเพราะว่าลูก
0: เป็นลูกคนโตครับ
1: โอ้ลูกคนโต
0: ครับ
3: ตา
0: จ
3: ะขาถวายทอง
1: นี่ทองคำ
3: ทองคำไม่ใช่ลูกจ้
1: ะเดี๋ยวก็แล้วต้องทำ
2: หนึ่งสลึงครับ
4: หนึ่งสลึงครับหนึ่งสลึงครับหนึ่งสลึง
1: ผมเรียกผสมน้ำมาแล้วค่อยนั่งนานๆนี่เขาระวังยากระวังยากเขาอ่อนเขาใช่เนี่ยต้องการเขาที่มีรถทางอยู่ทางนี้นะครับ
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณส

โนเมื่อวันที่3เดือนมกราคมพุทธศักราช2550ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: แผ่นนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2548ครับ
1: มีอะไรมีอะไรบ้างมีเรื่องทวน
2: มีปัญหา
1: แล้ว
2: มีปัญหาทางเว็บไซต์ครับจากทางอินเทอร์เน็ตได้ครับ
1: แล้วมันเป็นยังไง
2: ก็
1: เพราะว่า
2: ครับผม
1: โลกมันมีปัญหา
3: ปัญหาเว็บไซต์ของหลวงตานะครับคนที่หนึ่งลูกภาวนาพุทโธพยายามมีสติ
2: ลูกภาวนาพุทโธพยายามมีสติ
3: จดจ่อทุกอิริยาบถลูกนั่งไปได้ประมาณ5ชั่วโมงระยะนี้ไม่เคยนั่งต่ำกว่านี
1: ้นั่ง5ชั่วโมง5
3: ชั่วโมงครับ
1: เออเอาว่าไป
3: จิตมันจดจ่อดูสังขารที่คอยคิดปรุงรับเข้ามามันปรุงอะไรก็รู้ทันว่าปรุงดีปรุงชั่วอะไรจนบางทีคิดขึ้นมาว่านี่เราจดจ่อบังคับดูสังขารเกินไปหรือเปล่าเหมือนกับเพลินในจิตจึงทำให้นั่งได้นานเหมือนกับเพลินในจิตทำให้นั่งได้นานแต่ทุกครั้งพอนั่งไม่นานจิตก็เหมือนตกหลุมลึกแล้วรู้สึกสว่างโล่งจิตใจเบาจนไม่รู้สึกว่ามีเวทนาเลยเจ้าค่ะจึงไม่รู้ว่าจะพิจารณาเวทนาตรงไหนเพราะจิตไม่รู้สึกว่ามีเวทนาจิตมันว่างๆสบายสบายมีแต่ว่างๆอยู่อย่างนี้ในขณะนี้เจ้าค่ะขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าลูกควรจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะ
1: อันนี้ก็ไม่พ้นสติมันจะว่างก็ให้มีสติดูกับความว่างความว่างไปจากใจความเคลื่อนไหวของใจเป็นยังไงความว่างจะเปลี่ยนแปลงมันไปเอาใจเหรอ
3: คร
1: ับ เขาดูอะไรเนื้อใจเลย
3: เขาพุทโธแล้วเขาจิตจดจ่ออยู่ตลอดมีสติตลอดนั่งได้5ชั่วโมง
1: อันนั้นว่าเก่งนะ5ชั่วโมงมีคนไม่เคยนั่ง5ชั่วโมงถ้าว่าขึ้นค่อนข้างเก่งมากนะคือยังไม่เคยนะยังไม่เคยสงครามมาก่อนสงครามนั่งหาว่ามีอารมณ์เป็นเครื่องเล่นเครื่องฟัดกันอยู่แล้วมันจะนั่งนานอย่างนั้นไม่ได้นั่งทนเฉยๆทนไม่ได้นะต้องมีอารมณ์ฟัดกันเหวี่ยงกันอยู่ในนั้นนะนี่พูดธรรมดาพูดจริงๆนะเวลามันเข้านั่นนี่แล้ว5ชั่วโมง4ชั่วโมงถือเป็นธรรมดาของการนั่งภาวนามันเคยทีแรกนั่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสุดฉีดโอ้ยหงายเลยนะชั่วโมงครึ่งหมดกำลังหงายเลยเนี่ยก็เอากันไปกันมา 4-5 ชั่วโมงเลยถือเป็นธรรมดาของการภาวนาเนี่ยอย่างนั้นนะนั่งปั๊บไม่ไปกว่าจะถึงระยะเวลาที่จะออกมาแล้วทั้ง4บ้างชั่วโมงว่า3ชั่วโมง4ชั่วโมงบ้าง5ชั่วโมงอย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่เจ็บปวดตรงไหนตรงไหนพอที่จะได้ต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยอุบายต่างๆนะไม่มีมันมีหมายถึงความเคยแล้วมีอะไรอีกล่ะแล
3: ้
1: วจิตมันว่าง
3: ครับจิตว่างครับ
1: ยังไงก็อย่าหนีเรื่องสตินะ
3: ครับ
1: มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาให้ติดตามพิจารณาปัญญา

0: สำคัญมากที่จะตามต้อนเหตุการณ์ต่างๆที่มันมาปะทะกันปะทะกันจิตกับอารมณ์นะปะทะกันสติปัญญาคอยดูคอยพิจารณาถ้ามีอะไรก็หนึ่งว่าถูกไหมก็ว่างั้นหรือว่าให้พิจารณาไง
1: เขาเขากราบเรียนให้หลวงตาว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับ
0: ให้ทำอย่างที่เขาทำนั่นแหละ
1: คร
0: ับแต่เรื่องสติปัญญาอย่าจนละนี่วงงานของความเพียรแต่แท้สติปัญญานะ
1: คร
0: ับ เนี่ยเขาว่าไป
1: คนที่สองครับคนที่สองลูกมีโอกาสไปภาวนาที่วัดถ้ำสาลิกาทดลองอดอาหารเพื่อทดสอบทดลองอดอาหารเพื่อทดสอบดูทำให้รู้สึกว่ากายเบาจิตเบาขณะเดินจงกรมได้พิจารณาแยกส่วนต่างๆของร่างกายไล่ลงมาตั้งแต่ศีรษะพาดูศีรษะแล้วก็พิจารณาลงมากระโหลกหนังหน้าตาควักลูกตาและสมองออกแล้วก็ไข้ควรไปเรื่อยๆจนจิตเหมือนรับรู้ว่าสิ่งทั้งจนจิตเหมือนรับรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเพียงธาตุสี่จึงอุทานว่านี่เรามาหลงพลาดแค่นี้เองหรือทันทีที่จิตรับรู้ตรงนี้เกิดปิติทราบซ่านจากศีรษะและแขนลงมาถึงท่ามกลางอกในวันวิสาขบูชาลูกอธิษฐานขอถือในสัจฉิเพื่อความเพียรในการเดินจงกรมเป็นเวลา4ชั่วโมงพิจารณาทุกเวทนาที่เกิดจากการปวดกระดูกขาและแขนด้านขวาไล่พิจารณาดูหนังเนื้อกระดูกเหมือนยิ่งเพ่งก็ยิ่งปวดก็เลยเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับพุทโธเร็วๆจนเริ่มเบาลงไม่ค่อยปวดพอจิตคิดว่าเอาละทีนี้สบายละคงผ่านได้ทันทีที่คิดเช่นนั้นเกิดความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่ปลายเท้าข้างซ้ายพยายามพิจารณาก็ยิ่งโหมทนอยู่สักพักก็เลยยกมือขึ้นจบขอสลับมาเป็นเดินจงกรมแทนอยากขอความเมตตาจากท่านหลวงปู่เพื่อขออุบายเพิ่มเติมครับจากลูกไม่ติดแม่ติดหลวงปู
0: ่
1: จากลูกไม่ติดแม่ติดหลวงปู
0: ่จากลูกคือหลวงปู่
1: ครับ
0: อย่าติดหลวงปู่เขาได้มาเขาได้เหรอ
1: ครับ
0: ถ้าติดก็ติดกับงานที่ทำถ้าติดติดแม่นั่นแหละหลวงปู่ที่เราประจำประสงค์อยู่ที่นั่นเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: ถ้าติดตรงนั้นคุณผู้ชายเนี่ย
1: ชายครับ
0: คือเขามันย่อมใช้หมายเขาว่าอะไร
1: ก็ไอ้ที่ว่าเป็นล้านล้านครั้งนี่ฮะเขาเปิดดูนั่นแหละครับที่ว่าไอ้ที่ติที่ท่านอาจารย์สุดท้ายได้นำมาตราบเรียนที่ว่าเป็นล้านล้านครั้งนั่นแหละ
0: พวกนี้เขาดูนั่นเหรอ
1: ถ้าเปิดดูในนั้นแหละครับ
0: โ
1: อ้แล้วพอเปิดเขาว่า
0: ใครเนี่ยใครเลยเราไม่เคย
1: เขามีปัญหาเขาก็ถามมาอย่างนี้ครับ
0: เกิดมาจะโคตรพ่อโคตรแม่กับบัวไม่เคยเงียบใจเงียบใจเพิ่งมาเรียนสองกำลังมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกเจ้ฮะมาไปสองคนมันตอบยากคนเดียวมันธรรมดาไปเลยจะตอบไปไม่ทราบจะตอบไปมันมีจุดที่ควรจะตอบค่อยตอบไปพูดธรรมดาไปการพยายามเอาแน่นอนได้เมื่อไรเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นคนเดียวนั่นแหละเรื่องสำคัญก็คือเรื่องความรู้จิตปัญญาให้จิตเนี่ยอย่าถอย
1: ครับ
0: เรื่องความบกความคงนั่นเมื่อเวลาหมุนตัวก็เป็นจริงแล้วคำว่าความบกความคงมันจะไปวิ่งไปหาสติปัญญาที่หมุนหาเห็นครับผมมากกว่านะคนเฉยคนไม่ยากคนเราอดเฉยคนไม่เฉยมันคนไม่ยากนะมันก็มีคำเป็นเครื่องสนับสนุนเช่นสติปัญญาเป็นทุกข์มากมันขึ้นมาอย่างนี้มันทุกข์เพราะอะไรอะไรเป็นต้นเหตุเพราะคนตายไม่มีทุกข์มันไร้หายอะไรเผาไฟก็แล้วฝังดินก็แล้วไม่เห็นมีอะไรแต่ความเป็นอยู่นี่เนี่ยมันทำไมมันเป็นทุกข์ทุกข์มีใจมาจากไหนงานไร้ก็ไร้ก็คือระหว่างงานของจิตที่จะให้รู้ของเวทนามีความทุกข์เป็นต้นเราฟังมันก็อย่างว่าขอใช้ความพยายามก็เกิดขึ้นแล้วมีความหนักแน่นมีสำคัญมากนะไม่มีอย่างหนักแน่นแต่ผู้ปฏิบัติธรรม มีใจอยากได้บอกว่าคนแสงไม่ดีไม่พอใจอยากได้เสร็จมีใจอยากได้ค้นหาเหตุผลเอาจริงเอาจังเดี๋ยวได้เรื่องขึ้นมาแล้วมีอะไรอีก
1: ครับคนที่สามครับคนที่สามคำว่าตัวตนคือมายาเป็นอนิจจังและเป็นปัจจุบันใช่หรือไม่ครับกับผมอยู่ในทางโลกได้รับความรู้สึกทั้งพอใจและไม่พอใจเกือบตลอดเวลาการทำใจให้เป็นปกติคือไม่เป็นไปในทางพอใจและไม่พอใจก็ได้พยายามปฏิบัติอยู่เสมอแต่ก็ยังเกิดเวทนาในทางสองฝ่ายจึงอยากทราบว่าทำอย่างไรเวทนาทางกายนี้จะลดน้อยลงโดยเฉพาะในทางที่ขับเคืองใจการพิจารณาว่าเป็นอนิจจังเป็นทางที่ถูกแล้วใช่หรือไม่ครับ
0: มันที่เกียจเก่าพูดธรรมยาธรรมยาพูดทำไปธรรมยาธรรมถามมันที่เกียจเก่าว่ามีจุดทุกคนตอบก็ตอบถ้าจุดต้องการที่จะตอบก็ต้องบอกถามกันเสียใช่ไหมมันเป็นจุดการดำเนินของเราความรู้ความเห็นของเราจะเป็นจุดเป็นขึ้นเป็นอะไรอย่างแต่นี่ก็เป็นธรรมยาเข้าไปธรรมยาเพราะว่าต่อไปที่เจ็ด
1: ครับคนที่สี่ครับหลานดูลมหายใจเข้าออกพร้อมกำหนดพุทโธไปด้วยหลังจากออกจากการภาวนาอยู่ในสภาพปกติทำงานทั่วไปจะเกิดมีจุดเสียวตึงๆที่ระหว่างคิ้วเกิดขึ้นเป็นอยู่ตลอดเวลาถ้าทำงานโดยใช้สมาธิในการจดจ้องแล้วจุดตึงนี้จะทวีความเสียวตึงมากขึ้นแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็จะจางหายไปเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วถ้าหลานเพ่งมาที่จุดตึงเสียวก็จะยิ่งตึงเสียวมากขึ้นจุดตึงที่คิ้วอะครับเขาบอกเขาเวลาเขาภาวนาแล้วก็มีจุดเสียวตึงๆที่ระหว่างคิ้วถ้าเพ่งมากไอ้จุดตึงเสียวที่คิ้วก็ตึงมากขึ้นแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็จะจางหายไป
0: เนี่ยแล้วมันจะตอบซ้ำเขาอีกเนาะฟุ้งซ่านมากๆถึงขั้นบ้าเลยว่ามันจะไปไหนไอ้นั่นจางยิ่งจางเขาจะถามเขาอีกทีเพื่อทราบผลอย่างนั้นมันยังนั่นมันถามมาเอ้ยทำอะไรก็เป็นการธรรมดาเรื่องการภาวนามันก็มีแง่ต่างๆให้ภาวนาเรื่อยไปเรื่องสติเป็นพื้นฐานนะฐานภาวนาเรายกนี้เลยตั้งแต่ย้อมรู้ความถึงที่สุดสติวางไม่ได้นะเห็นชัดเจนบนเวทีภาวนาท่านจึงบอกว่าสติสัมปชัญญะปัฏฐิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงคือมันมีเว้นอิริยาบถใดนอกจากหลับเท่านั้นสติสำคัญมากนะมีท่านเลยวะ
1: เดี๋ยวอ่านจบเลยนะครับถ้าจิตฟุ้งซ่านก็จะจางหายไปเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วถ้าหลานเพ่งมาถึงที่จุดตึง
0: ฮะ
1: ถ้าหลานเพ่งมาถึงที่จุดตึงมันก็จะยิ่งตึงมากขึ้นและวูบวาบเหมือนจะสงบมีอาการเคลิ้มๆคล้ายจะเข้าสมาธิหลานอยากถามว่ามันคืออะไรและจะใช้มันในการทำสมาธิดีหรือไม่หรือต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก
0: ถ้าจิตกับสติจ่อเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะได้เห็นเรื่องต่างๆซึ่งมันเกิดมันมีอยู่เป็นประจำนะถ้าจิตสติจึงเรียกว่าให้ภาวนาคือรวมสติปัญญาจ่อเข้าไปหามหาเหตุคือใจเกิดอยู่ที่นั่นมันเกิดอยู่ตลอดเวลาธรรมดามันแต่เราไม่มีสติสตังก็เหมือนมันไม่มีมันมีอยู่งั้นจนชินชาความคิดความปรุงฟุ้งซ่านลำคาญในจิตมีพอสติจับเข้าไปเรียกว่าภาวนาเข้าไปดูต้นเหตุไม่ได้จะจับต้นเหตุได้มีแยกแยกไปพิจารณาเพื่อถึงสาระประโยชน์แก่ตนไปเรื่อยๆนะยังไงก็ตามอย่างนี้หลักคำว่าภาวนาให้มีสติอยู่กับการภาวนาของตนอาการต่างๆมันจะมีของมันเรื่อยๆพูดไม่จบภาวนาไม่จบแต่ละของจิตกับสติให้ตั้งมั่นอยู่เสมออาการใดที่เกิดขึ้นมาก็ให้รู้เกิดขึ้นแล้วดับไปดังนั้นแหละเราดีเดชะการของจิตความภาวนามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไร พูดให้มัน

ชัดเจนที่ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายป้างป้างนี้เราเคยคิดเคยอ่านเมื่อไหร่ล้มลุกคลานเหมือนพี่น้องทั้งหลายนั่งไปน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาแล้วก็เคยมาพูดกี่ครั้งคือสู้กิเลสไม่ได้ขึ้นกิเลสมันหนาแน่นจนพูดไม่ได้เลยเรียกว่าหงายทุกทีสู้มันไม่ได้ถึงขนาดน้ำตาล่วงบนภูเขานี่พูดอยู่ตลอดเวลานะนี่เวลาคืนกิเลสมันหนามันอยู่ในใจนะกิเลสกิเลสคือเจ้าเรื่องนั่นแหละเจ้าเรื่องก่อควรวุ่นวายให้ทำลายทั้งนั้นแหละเรียกว่ากิเลสธรรมนั่นเป็นผู้ส่งเสริมบำรุงตนเองความคิดความปรุงก็คิดเพื่อบำรุงส่งเสริมตนเองในทางที่ถูกที่ดีนี่เรียกว่าธรรมความคิดที่มาเตะมาถีบมายันเหล่านี้เรียกว่ากิเลสมันเกิดอยู่ภายในใจจำให้ดีทุกคนอันที่ว่ามหาเหตุอยู่ที่ใจกิเลสก็ทำอยู่ด้วยกันแต่เวลากิเลสมีอำนาจมากกิเลสแผ่อำนาจทำความดีไม่ได้มันเตะมันถีบมันยันแหลกไปหมดนั่นนี่เวลามันเป็นอย่างนั้นก็เป็นน้ำตาล่วงของภูเขาฟังสิเสียใจขนาดไหนตั้งหน้าจะมาสู้กับมันง่ายเลยง่ายเลยสู้ไม่ได้ยอมรับก็สู้ไม่ได้เนี่ยกลับเอาอีกไปอย่างที่ว่าไปอบรมโรงงานใหญ่เมื่อวานนี่ก็ดูพูดมาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นคือโรงงานใหญ่แล้วไปนั้นนี่แล้วไปรวมกลับมาอีกล้มอีกอยู่อย่างนั้นแต่สำคัญที่มีโรงงานผู้คอยแนะนำในทางที่ถูกที่ดีได้อุบายมาสู้อะไรข่าวนี้กลับไปเอาใหม่มาอีกสู้อีกสุดท้ายก็ได้เป็นลำดับโหเรื่องการภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะเป็นจะรู้จะเห็นขึ้นมาภายในใจเรานั่นเองล่ะไม่แปลกตัวของเราเองแปลกใจในตัวเองที่มันเวลามันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมานี่มันไม่ใช่ผู้นี้นะขอให้รับการอบรมสติถูกปิดบังอย่างนี้มีแต่กิเลสทั้งนั้นไม่ให้รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งนั้นมันมีอยู่เต็มโลกเต็มฐานมาตั้งกับตั้งใจเหตุการณ์ต่างๆสิ่งต่างๆมีอยู่แต่จิตมันไม่รู้เรื่องรู้ราวพอทำสอดเข้าไปนี่มันจะมีความสว่างสวายมีสอนรู้หนึ่งนั่นสอนรู้สิ่งนี้ก็ไปเรื่อยเรื่อยนี่เรียกว่าธรรมสอนรู้ทั้งผิดทั้งถูกส่วนมากจะรู้ผิดมากกว่าถูกเพราะมันมีความผิดมากเป็นตัว เพราะเนื่องจากกิเลสสร้างขึ้นมาให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายจิตดวงหนึ่งอยู่ได้เมื่อไหร่ มันหมุนที่อยู่ของมันเวลามีกิเลสอยู่นี่เหมือนฟุตบอลถูกเตะถูกถีบยันไปอยู่นั่นตลอดซิ่งตลอดจิตที่มีกิเลสหุ่งห่ออยู่เต็มที่เหนียวภายในใจจิตเหมือนฟุตบอลถูกเตะถูกกิ้มตลอดเวลามันจะออกไปโน่นไม่ออกเตะเข้ามาจะเตะไปจะมาบกวนอยู่ในนั่นแหละในบริเวณฟุตบอลอันนี้ในวัฏจักรนั่นแหละมันหมุนไปหมุนมาอย่างนี้ที่จะจับมันได้ก็จากที่จะภาวนานี่แหละจึงว่าพระพุทธเจ้าคือศาสดาองค์เอกไม่มีใครสอนแบบพระพุทธเจ้าเลยไม่มีนี่พระเจ้าจ่อก็ไปหามหาเหตุเรื่องจิตเลยนั่นเวลาพิจารณาไปพิจารณาไปเรื่องราวมีเท่าไรมันก็แสดงออกมาละระหว่างกิเลสฟัดกันใครมีลวดลายยังไงนักมวยมันซัดกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวกิเลสกับธรรมมันหนักรู้เรื่องกันได้ในวันหนึ่งไม่สงสัยเมื่อสู้ไม่หยุดไม่ถอยเรื่องราวต่างๆมันจะเกิดขึ้นทีแรกมีเรื่องราวกิเลสสร้างแต่อุปสรรคเวลาเราจะภาวนาจะทำอะไรนี้มันสร้างแต่อุปสรรคขีดขวางทางเดินของเราตลอดเวลาให้ภาวนาไม่สะดวกนั่นมีเรื่องของกิเลสเวลาทำลงไปมันหยุดไม่ถอยมันมีทางเบิกกว้างออกไปมีพอเล็ดรอบไปได้ฟัดเสียงลงไปนั่นเวลาหนักเข้าทำมีกำลังมากเข้ามีความสงบร่มเย็นมีความสว่างสวยมีกำลังภายในใจรู้เรื่องของกิเลสประเภทต่างๆเข้าโดยลำดับลำดาแล้วแก้กันไปสิ่งนั้นค่อยจางไปจิตสง่างามขึ้นมามีเรียกว่าธรรมธรรมบำรุงจิตใจให้สง่างามขึ้นมากิเลสทำลายจิตใจให้บอบช้ำขุ่นมัวแต่ให้จิตที่หายนั่นแต่แล้วการฟอกช้ำเป็นทุกข์ทรมานมากเพราะกิเลสนั่นแหละธรรมมีเวลาเราฝึกในทางจิตใจมันจะเป็นขึ้นมากขึ้นน้อยอย่าถอยมันสติปัญญาอย่าปล่อยวางให้ยึดอยู่กับผู้รู้
ผู้รู้เป็นรากฐานสติปัญญารอบกับผู้รู้จะไม่เสียถ้าเจริญเปิดเปิงไปตามภาพต่างๆที่หลอกออกไปจากใจดีนั่นเสียนั่นอันหลงทิศหลงทาง ไปได้เสียได้ถ้าเอาหลักใจคือความรู้เป็นหลักตั้งสติปัญญารอบอย่างนี้จะไม่ค่อยเสียคนเรา มีพูดเรื่องการภาวนาเรื่องเหตุการณ์อันใหญ่โตที่สุดมาอยู่ที่จิตภาวนาจะรู้เรื่องของโลกของธรรมทั้งหลายจะอยู่ที่ภาวนาหรือถอนโลกของสารที่เป็นตัวทรมานมาตั้งกับตั้งกันตายกองกันอยู่ที่นี่ที่กิเลสพาให้ตายกองกันนะฟาดศพกิเลสมันม้วนเสือลงม้วนเสือลงเอาที่ม้วนเสือลงศพกันตายกองกันในภพชาติต่างๆก็มันจะม้วนเสือไปต่างๆกันมันเกิดขึ้นจากจิตจิตเกิดขึ้นจากกิเลสที่อยู่ในจิตพาให้เกิดให้หมุนให้เวียนภาวนาไปเท่าไหร่พอจิตใจมีกำลังบังชาค่อยๆเพิ่มกำลังขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาความมุสาพยายามเลยกลายเป็นเรื่องผ่าโผนโจรทยานได้ล้างเอาไว้ล้างเอาไว้นั่นเวลาทำออกสนามอย่างนั้นมีกำลังมากแล้วได้ล้างเอาไว้ไม่งั้นมันจะผ่าโผนโจรทยานเกิดไปรู้จักประมาณนี่เวลาทำมีกำลังเป็นอย่างนั้นเวลาที่เด็กมีกำลังลากลงใส่เสื่อใส่หมอนจะไปไหนก็ต้องเอาเสื่อหมอนมัดติดคอไปด้วยมีเวลาที่เด็กมีกำลังไปไหนต้องมีเสื่อมีหมอนมัดติดคอไปด้วยล้มปืนหลับคอที่เด็กเรื่องของธรรมต้องมีกำลังมากแล้วไม่มีเสื่อมีหมอนปัดตลอดลืมหลับลืมนอนลืมวันลืมคืนเป็นอยู่ในจิตสนามรบคือจิตกิเลสก็อยู่ที่จิตทำอยู่ที่จิตฟาดกันอยู่บนหัวใจนี้ลืมวันหนึ่งคืนนะมีตั้งแต่ชุลมุนเหมือนน้ำมวยเข้าวงในกันเขาจะมีวันเวลาไม่มีในเวลาเช่นนั้นมีแต่ฟาดกันเต็มเหนี่ยวระหว่างกิเลสกับทำฟาดกันก็แบบเดียวกันลืมวันลืมคืนผ่าโผนเป็นไปในตัวเองไม่ตั้งใจไว้จะผ่าโผนหากเป็นในกำลังของจิตที่มีมากแล้วมันหนุนตัวเองขึ้นไปเองมีมาเทศให้พี่น้องหลายฟังผ่านเวทีมาแล้วถึงได้มาเทศเพราะฉะนั้นการเทศนี้มันทางโลกเขาจะเรียกว่าอาถานฌานชัยนี่มันเลยไปแล้วคำว่าอาถานก็มีคำว่าท้อแท้มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวไม่มีผ่านหมดถึงเรียกว่าวิมุตติคำว่ากล้าว่ากลัวอยู่ในวงสมมติทั้งนั้นแหละถ้าเลยนั่นแล้วไม่มีสมมุติคำกล้าไม่มีคำกลัวไม่มีคำว่าได้ว่าเสียไม่มีถ้าเลยไปแล้วแล้วนี่เป็นสมมุติทั้งมวลก่อความกังวลหมดอันนี้แล้วไม่มีอะไรกังวลนี่แหละจิตเวลาชำระให้ถึงที่สุดเป็นที่สุดเป็นที่แล้วจะไม่มีอะไรมาคล้องจิตเลยสามเดือนโลกธาตุนี้จะไม่มีอารมณ์ใดเข้ามาผ่านจิตอารมณ์ก็ต้องเกิดขึ้นจากใจใจไม่สร้างอารมณ์ใครจะสร้างใจหมดอารมณ์แล้วนะแล้วจะอะไรมาสร้างมันว่างเปล่าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาทางพระพุทธเจ้าสั่งสอนพระโมคคัลลานสุญญโตโลกังอเวคัสสุโมคคัลลาจัสดาจโตอัตตาโนทิอุหัจจะเอวังวัตถุตโลกิยาเอวังโลกังอเวคัสสังวัตถุราชานปัจจิติดูก่อนโมคคัลลานเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อสดาสโตสโตก็คือสติเนี่ยให้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าแล้วถอนอัตตาสี่ความเห็นว่าเราว่าเขาเสียได้จะข้ามพ้นพยามัจจุราชเสียได้แล้วพยามัจจุราชจะมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของศูนย์เปล่าอยู่อย่างนี้นี่ท่านสอนพระโมคคัลลาท่านประเภทนี้เข้าได้ทุกหัวใจเนี่ยอย่าว่าแต่พระโมคคัลลานะท่านประเภทนี้เข้าได้ทุกหัวใจถ้าพิจารณาตามที่เจ้าสอนถ้าเป็นผู้มีสติจะตั้งพิจารณาตามนี้แล้วโลกจะเป็นของว่างเปล่าขึ้นในหัวใจทันทีด้วยกันเราจะเข้าใจว่าหัวใจนี่มีว่างเปล่านี่มีแต่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานมีทุกหัวใจขอให้นำมาปฏิบัติเถิดสิ่งนี้มันจะปรากฏขึ้นสดสดร้อนเหมือนกันหมดเลยไม่มีอดีตอนาคตธรรมนี่เป็นธรรมสดสดร้อนปัจจุบันตลอดเวลามันเข้าถึงตัวของมันจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนี่พูดให้ชัดนะสุญญโตโลกังพูดให้ชัดนะสุญญโตโลกัง

ใจไม่มีอะไรเลยจริงนั้นเขาไม่ได้บอกเขามีเขาเป็นไม่มีไม่เป็นนะเขาเป็นเรื่องของแต่จิตนี้เป็นผู้เป็นหมายนั่นหมายนี้พอความหมายนี้ขาดสะบั้นไปหมดแล้วความหมายไม่มีก็เป็นจิตว่างเปล่าไปหมดว่างเปล่าโดยประการทั้งปวงว่างได้ทุกคนพระพุทธเจ้าสอนให้จิตว่างเพราะจิตมันยุ่งทุกคนจิตยุ่งทุกตัวสัตว์พิจารณาสอนอย่างนี้แล้วเมื่อเข้าถึงขั้นนี้ว่างได้ทุกคนไม่ต้องไปถามพระโมคคัลลานะพอเกิดขึ้นในใจอ๋อทันทีเลยเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้กี่องค์ตาพอตรัสรู้หรือบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดมาผางเป็นอันเดียวกันหมดเลยนั่นฟังที่นะเขาสดร้อนเป็นมาจากไหนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์นั้นตรัสรู้อย่างนั้นตรัสรู้ไม่ใช่ตรัสรู้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วแปลกต่างๆกันนะไม่แปลกพอตรัสรู้ผางขึ้นมาแล้วเป็นอันเดียวกันหมดเลยมีความว่างจากศูนย์เปล่าจากจิตที่บริสุทธิ์ก็เป็นแบบเดียวกันเป็นได้ทุกคนไม่ว่าหญิงว่าชายนิสัยของเราที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างได้ทุกหัวใจเวลาผลเกิดขึ้นมาก็เป็นสมบัติของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้จะเห็นจะรู้เห็นแบบเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนไว้กลางๆจิตนี้สมควรที่จะรับธรรมเหล่านี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นนอกจากนอนอยู่ใจเท่านั้นนี่เราก็พูดถึงว่าเราไม่เคยพลาดเคยผิดที่มันจะมาเป็นพูดอยู่อย่างนี้เราก็ไม่เคยจะโลกท่านกับผู้ใดนะตั้งที่นี่เพราะว่าโลกเป็นของศูนย์เปล่ามันก็ศูนย์เปล่าอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่พูดในหัวใจนี้ไม่มีอะไรเลยมันว่างอยู่นั่นตลอดเวลานี่เป็นหลักธรรมชาติจะให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่ได้แล้วนี่คือที่ว่างว่างโดยประการทั้งปวงเวลาพูดอย่างนี้จะไปโต้กับท่านกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่มีจิตธรรมชาตินี้ไม่มีออกเป็นหลักธรรมชาติตัวเองเลยเนี่ยจิตพระลงในถึงขั้นอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอันเดียวกันเลยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์เป็นธรรมชาติอันเดียวกันผ่านมาได้ถึงกันหมดเลยนี่แหละที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคือมันถึงใจนะมันไม่เคยรู้เคยเห็นเวลามันผ่านขึ้นมาที่นี่มันเป็นขึ้นมาแบบอัศจรรย์แบบไม่เคยคาดเคยคิดนะครับพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยย้ำแล้วย้ำเล่าให้ถึงใจเพราะธรรมชาติมันเลิศเลยสุดขีดติดแดงว่าอะไรก็ไม่ถึงใจว่าอย่างนี้แหละอย่างนี้หรือซ้ำเข้าไปทำแท้เป็นอย่างนี้แหละนั่นเห็นไหมล่ะพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้หรือเป็นอันเดียวนี้เท่านั้นไม่ได้มีสองมีสามนะพระพุทธพุทโธธรรมโมสังโฆนี่เป็นทางก้าวเดินเข้าไปหาต้นตออันใหญ่หลวงคือธรรมแท้พุทโธเพื่อหาธรรมเข้าหาธรรมแท้ต้นธรรมแท้นี่คือเป็นต้นใหญ่จริงแตกออกไปเป็นพุทโธเป็นธรรมโมกิ่งไปเป็นสังโฆรวมกันแล้วเป็นธรรมแท้อันเดียวกันนั่นหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้ได้หรือแต่รู้อย่างนี้หรือธรรมแท้เป็นอย่างนี้หรือพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้เป็นอันเดียวกันนี้เท่านั้นว่างั้นนะไม่ได้เป็นอย่างอื่นนะนะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่มันเป็นแล้วนั่นนะแต่ก่อนไม่เคยคิดเลยค่ะพุทโธธรรมโมสังโฆติดจิตไปตั้งแต่เริ่มรู้เรื่องสาภาวะจนกระทั่งถึงวาระนั้นละในขณะนั้นพอที่เหลือทั้งมวลขาดจะบ้างไปเรียกว่าสมมติทั้งมวลขาดจะบ้างไปจากใจธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดนั่นผางขึ้นมาเท่านั้นเองแหมขึ้นในทันทีเลยใครไปรู้มาอะไรขอให้รู้ก็ได้นะมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลยอันเดียวกันนี้เลยนั่นทุกพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นอันเดียวนั้นท่านจะบอกนัตถิเสยโยปาติโยความยิ่งยอดนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีคือความบริสุทธิ์เหมือนกันหมดเป็นนิสัยวาสนาบุญญาภิกขุพานทั้งบุญญาทั้งสาวกทั้งคนทั่วไปมีนิสัยวาสนาลึกตื้นหนาบางกว้างแคบต่างกันนั่นแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมดท่านก็บอกไว้แล้วขอให้ทำไปนะทำนี้เป็นธรรมส่วนรอดนะที่สอนให้เปิดจอเปิดแง่คือกิเลสมันหุ้มห่อจิตใจนี้ออกไปโดยลำดับด้วยการรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาซึ่งเป็นการลื้อจอลื้อแง่ออกจากน้ำที่สะอาดจุดยอดนั้นให้เห็นน้ำเต็มจักเป็นยังไงน้ำเต็มจักเอาตังมาอาบดื่มได้ต่ออยู่ที่เป็นยังไงนั่นเปิดออกเมื่อเปิดจอแง่ออกเหลือมีตั้งแต่น้ำล้วนๆแง่เป็นยังไงนั่นแหละทำล้วนๆที่เรียกตัณหา

0: ป็นเจ้าคุณแม่ปกคุมถอถอนออกไปด้วยวิธีการต่างๆแล้วจ้าขึ้นมามันก็จะเหมือนกันนั่นแหละไม่ถามกันพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดสาวกใดไม่ถามกันเลยพอรู้ถามกันเป็นเดียวกันเลยนี่ได้มาพูดกับพี่น้องหลายสามสี่ปีแล้วเนี่ยหรือว่าเรามาโกหกหรือฮะพิจารณาสิเราสอนด้วยความเมตตาแสบย่อมแสบตาแล้วจะว่าเรามาโกหกหรือโกหกอะไรปฏิบัติเจ้าของโกหกมันจะรู้ทำได้ยังไงถ้าปฏิบัติหลอกลวงตัวเองโกหกตัวเองหาความที่จะรู้ทำไม่มีตายที่หมดเราต้องจริงต้องจังทุกอย่างเพราะทำเป็นของจริงทำด้วยความโกหกเข้ากันไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังเมื่อถึงขั้นจริงจังหนักเข้าหนักเข้าจริงเต็มส่วนแล้วเหมือนกันหมดเลยไม่เคยรู้ก็เห็นมันก็รู้ขึ้นมาเห็นขึ้นมาภายในใจดวงนี้ดวงนักรู้รู้ธรรมดาสิ่งที่มีกิเลสอยู่มันก็เป็นนักรู้มันกันไม่ถอยแต่รู้อยู่ในวงวัฏจักรในเรือนจำเกิดแก่เจ็บตายในวัฏจักรนี้พอรู้พ้นจากนี้แล้วเลยไปเลยเห็นแต่โลกเลยว่างเปล่าทั้งหมดก็จิตว่างหมดแล้ววางหมดด้วยคือว่างหมดแล้ววางหมดด้วยนั่นนี่แหละอำนาจแห่งจิตเป็นอย่างนี้นะขอให้พากันเชียงฟังเสียงธรรมนะถ้าฟังเสียงยี่เหลี่ยมมันจะตายกองกันอย่างนี้นะเกิดมาเกิดตื่นขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมากับเรื่องกับเรายุ่งเหยิงวุ่นวายจนกระทั่งถึงหลับถ้ามันมีหลับตายได้ยังไงมนุษย์เราเพราะความคิดถึงมันกวนมากทีเดียวคิดจะจนนอนไม่หลับจากนั้นเป็นบ้าไปเลยก็มีนี่แหละที่เลยมันกวนถึงขนาดนอนไม่หลับหรือคิดให้เป็นบ้าไปเลยก็มีทำความสงบใจบังคับเข้าไปที่เมื่อไม่คิดอย่างนี้แล้วจิตสงบแน่วน้ำก็ใสน้ำนิ่งใสเริ่มใสไม่มีอะไรกวนจิตนิ่งอารมณ์ทั้งหลายก็ไม่กวนสารซ่อมแปลงลงไปภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆตามแต่ธรรมโมได้นี่เหมือนฐานส้มเอาแกว่งเข้าไปแล้วน้ำคือจิตนี่จะค่อยใสสะอาดขึ้นมาภายในใจของเราเมื่อเต็มที่แล้วไม่ได้ถามอ่ะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านไม่ถามกันมันเป็นอันเดียวกันแล้วถามมาอะไรนั่นเวลานี้ศาสนานี่จะเป็นเรื่องคือเรื่องล้าสมัยของกิเลสไปแล้วนะกิเลสมันกำลังทันสมัยเวลาทุกอย่างกิเลสแซงเข้าไปแซงเข้าไปทันสมัยเข้าไปหมดแล้วผู้ที่จะสร้างคุณงามความดีนี่เวลานี้ยังดีอยู่นะเราไปวัดไปวาไปได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ระมัดระวังเพราะไม่เสี้ยนน้ำประเภทนี้ยังไม่เกิดทั้งที่มันยังมีอยู่มันยังไม่แสดงตัวออกมาขีดขวางความดีงามของผู้บำเพ็ญธรรมทั้งหลายเราจะไปวัดไปวาไปบำเพ็ญศีลธรรมเนี่ยเราไปได้สบายสบายไม่มีใครจะมีกี่เตียนเห่าหอนกันนะไปได้สบายนี่กิเลสประเภทที่มันจะมาขีดมาขวางเห่าหอมหวนขีดขวางนี่ยังไม่เกิดมันเกิดแต่ยังไม่แสดงออกมีนี่นะเราก็ไปวัดไปวาบำเพ็ญศีลธรรมได้อย่างสะดวกสบายท่านหนักเข้ากว่านี้จะไปวัดไปวานี่ต้องรอบๆมองๆเหมือนเขาจะไปฉกลักขโมยต้นที่นั่นแหละต้องไปรอบๆมองๆไปเปิดเผยไม่ได้ที่เห็นมันลุ่มแหลกนี่เขาจะไปวัดแล้วนะเนี่ยเขาจะไปสวรรค์นิพพานนะแต่ก็ไปแต่เขาไม่ต้องมาแย่งปลาในหนองในบึงกับเราสนุกหาปลากินสบายเหมือนว่ากิเลสทั้งนี้ผู้คนเราไม่ใช่คนตายเขาว่านั้นตายที่จะไหนนี่ก็รอบมองไปว่าสุดท้ายไปว่าเป็นความขีดขวางไปหากิเลสให้ลงไปตายตองกันในโลกอริยีนั้นไปเลยง่ายลื่นเลยเวลานี้กิเลสกำลังสร้างความลื่นให้สัตว์โลกได้ลื่นลงไปหาในรอบอเวจีหนักเข้าทุกวันนะท่านท่านทั้งหลายจำเอานะพระพุทธเจ้าไม่เคยมีคำสองว่าอย่างไรจัดอย่างไรเป็นอย่างไรขนโคก็เขาโคต่างกันอย่างไรที่พระอานนท์ถามคนที่จะไปสวรรค์นิพพานนั้นกับคนที่จะลงนรกอเวจีนั้นมีจำนวนไหนจำทางไหนมากกว่ากันท่านรับสั่งว่าอานนท์คนที่จะไปนักผลนิพพานไปเพื่อความดีทั้งหลายจะเป็นงานเท่ากับเขาโขแต่คนที่จะตายต้องการไหลลงไปทางต่ำลงนั้นมีนรกเป็นสำคัญนั้นเหมือนขนโขนะขนโขมากขนาดไหนโคตัวหนึ่งมีสองเขาขนมันมีมากขนาดนั่นละ มันประเภทที่จะลงนรกอเวจีมันมีมากที่ย่นเข้ามาจิตใจของเราที่เสาะแสวงหาอาธรรมเท่ากับเขาโคที่มันจะเสาะแสวงหานรกอเวจีเท่ากับขนโคในจิตคนคนหนึ่งเข้าใจหรือให้ย่นเข้ามาสอนตัวเองทำพระพุทธเจ้าโอปัญญิโกน้อมเข้ามาสอนตัวเองขนโคก็คือเราเขาโคก็คือเราจะเป็นใครขนกับเขามันอยู่ในโคตัวเดียวกันอยู่ว่าปาดมันออกให้หมดขนให้มันมีเหลือแต่เขาที่เด็ดมาไหนมาชนขาดชะบั้นไปเลยเข้าใจไหมเอาเสี่ยมไม่ดีนะเสี่ยมเขาโคดีอย่าไปเสี่ยมแต่ขนโคเดี๋ยวมันจะพาลงนรกเข้าใจหรือเนี่ยตีเข้ามาสิตีเข้ามาสิทำร้อยสันบรรทมที่เด็ดร้อยสันบรรทมเมื่อมันทันกันแล้วมันก็ลบล้างกันได้นะเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นเห็นไหมเราพูดจริงๆอย่างนี้นะเราไม่เคยโยกท่านหวั่นไหวอะไรเลยสามเดือนโยกท่านไม่มีในจิตข้ามไปหมดพูดคำมันชัดเจนอย่างนี้แต่ก่อนเราเคยรู้ยังไงเราเคยพูดไหมคำพูดสามมือเวลามันเป็นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นขึ้นมาจากที่มีที่เป็นที่รู้อยู่นี่ทำไมมันจะพูดไม่ได้ล่ะนั่นเราโง่มันก็รู้ว่าโง่เวลาฉลาดมันก็รู้ว่าฉลาดในใจดวงนี้แหละนี่เราทำมาพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นศาสดาองค์เดียวเป็นเหมือนคนธรรมดาพอผ่านขึ้นมาเป็นศาสดาองค์เดียวสอนโลกทั้งสามโลกพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันนี่ขอให้จิตตรงนี้มันผ่านจากหมู่จากผู้ไปถึงแดนนิพพานมันจะมองเห็นหมดนั่นแหละเข้าใจเล่าวันนี้พูดอย่างนี้แล้วก็ไม่มากมันก็จะตายแล้วไอ้ผู้พูดนี่นะไอ้ผู้ฟังมันหลับไปเรื่อยก็มีเหงาก็มีเรื่องหมอนติดหลังไม่ก็มีก็ไม่รู้ไอ้เราพูดเทศบ้าไปเลยไอ้ผู้ฟังไม่ทราบมันเอาอะไรติดหลังมาเอาหมอนหรือเสือติดหลังมาไปหาตรวจดูเสือดูหมอนนี่ตามหลังมันมีไหมผู้เทศเป็นบ้าหลับตาเทศด้วยไม่ได้ลืมตามันไม่เห็นหมอนเขาเลยที่เอาหมอนมัดติดหลังมาเขาหลับไปเพิ่มไปฝันละเมอไปด้วยแต่นี่อย่างอย่างเทศไปสวรรค์นะไปนิพพานนะเขาโคละขนโคละเพลินไปด้วยพวกนั้นเอาเสือหมอนมัดติดทอหลับพ่าเฮ้ยเอาละงดปาก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2548ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าคำพยากรณ์ขอเชิญรับฟังครับ
2: มาจากทางไหนกันบ้างเนี่ย
3: ฮะ
2: เชียงคาน
3: ะครับ
2: มาธารคามอำเภอสังยืนที่ไหนบ้างอ่ะนี่ต้องไปนับตั้งแต่วันไปขึ้นเวทีตลอดไม่ได้ลงเวทีมาเนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินก็มานี่ก็มาขึ้นเวทีนี่อีกนี่มันจะตายแล้วนะนี่นะโอ้พี่เล่นเหนื่อยเห็นไหมในทีวีเห็นไหมล่ะออกทุกวันเห็นเนาะนี่มาจากทางไหนกันบ้างนี่ฮะ
4: ขอโอกาสกราบเรียนพระอาจารย์ครับคือคณะของผมที่มาเนี่ยมาประมาณเกือบ40คนนะครับมีอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีประภาคตเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรที่นิด้านะครับคือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นะครับแล้วก็อาจารย์พันธุ์ตำรวจเอกชนนท์เอมพันธ์อาจารย์สอนกรรมฐานให้ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้นะครับและตัวผมเองเป็นที่ศึกษาหลักสูตรครับหลักสูตรนี้ชื่อว่าหลักสูตรคุณธรรมและสมรรถภาพครับจัดอบรมข้าราชการแล้วก็ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทั้งหมดในรุ่นนี้32ท่านนะครับซึ่งพามาทั้งหมดนะครับเป็นข้าราชการระดับตั้งแต่48ขึ้นไปนะครับคือระดับตั้งแต่ผู้อำนวยการกองขึ้นไปหรือว่าผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับจากกระทรวงกลาโหมต่างๆกัน ข้ารับการอบรมในหลักสูตรคุณธรรมสมรรถภาพข้าราชการเนี่ยซึ่งเน้นเรื่องคุณธรรมนะครับก็ได้มีการจุดอบรมกรรมฐานกันมาเรียบร้อยแล้ว6วันเต็มนะครับโดยอาจารย์ธนเดชชนนท์เป็นผู้สอนกรรมฐานและตอนนี้เราเดินทางมาทางอีสาน4วันเต็มเพื่อมากราบนมัสการครูบาอาจารย์เพื่อให้คณะบริหารได้คุ้นเคยกับวัดป่าทางอีสานนะครับก็ได้แวะวัดป่านานาชาติที่อุบลมาก่อนแล้วก็ไปแวะที่วัดดอยธรรมเจดีย์ที่สกลนครแล้วก็วัดป่าสุทธาวาสที่สกลนครเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็มาถึงที่วัดนี้ครับก็มีสังฆทานมาถวายนะครับเรียนหนังสือธรรมะที่เลือกแก้นมาดีๆแล้วมาถวายนะครับแล้วก็อยากหาโอกาสสนทนาธรรมสอบถามข้อธรรมะจากพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่อบรมที่นี่ได้นะครับพร้อมทั้งรายชื่อผู้เข้าการอบรมในรุ่นนี้32ท่านส่วนเล่มหลังนี่เป็นกรณีเรื่องที่ท่านเขียนขึ้นจากประสบการณ์คือท่านผู้บริหาร32ท่านในท่านเขียนเรื่องราวที่ท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทางจิตหรือเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆประสบการณ์ของท่านนะครับ
5: หวัง
4: ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่ที่มากันเนี่ยขึ้นมาที่วัดนี้กันเป็นครั้งแรกส่วนใหญ่นะครับมีเพียงส่วนน้อยที่มาวัดนี้หลายครั้งแล้วกับผมเองมาวัดนี้หลายครั้งนะครับแต่เข้าใจว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เพิ่งมาถึงกันเป็นครั้งแรกนะครับ
5: สอนกรรมฐานก็สอนว่าไงบ้างอ่ะเราก็อยากฟังกันนะฮะ
6: ตอนให้เดินกรมได้สมาธิแล้วก็กำหนดย่อย
5: ยังไงล่ะแล้วเราเข้ามาเป็นหลักจริงๆอ่ะคืออะไรล่ะ
6: ก็มีสติอยู่ในทุกเรื่อง
5: ว่าถูกต้อง
6: ให้เห็นรูปนามเป็นวัตถุรัก
5: สติเป็นของสำคัญจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ตามไม่ว่างานทางโลกทางธรรมสติเป็นของสำคัญมากปล่อยไม่ได้ยิ่งทางด้านภาวนาหรือยิ่งเข้มงวดกวดขันทางสติจากนั้นก็ปัญญาติดตามกันไปหลักพุทธศาสนานี่ถือสติเป็นสำคัญสติกับปัญญานี่เป็นคู่เคียงกันไปแต่สติต้องเป็นพื้นฐานปัญญายังออกใช้เป็นบางการเวลาเพราะหลักสตินี่เป็นพื้นฐานสำคัญมากทีเดียวนี่จะเห็นคุณค่าของสติมาแล้วมีในวงกรรมฐานขึ้นเวทีสู้กับกิเลสกลัวเป็นเสนียดจันไรต่อโลกคือตัวที่รวมแล้วเรียกว่ากิเลสแล้วแตกแขนงออกไปแขนงใหญ่ของมันคือความโลภนั่นความโกรธราคะตัณหาดิ่งใหญ่สามดิ่งนี้แตกไปจากต้นอันเดียวกันรากนี้ไม่มีใครทราบได้ง่ายคืออวิชชาคือรากเหง้าข้าวมูลของกิเลสทั้งปวงรวมอยู่ในจุดนั้นหมดเพียงเรียนเฉยๆจำได้เฉยสิ่งเหล่านี้ไม่ไหวตัวเลยต้องมีภาคปฏิบัติเข้าไปจับขุดเข้าไปตามกิ่งก้านเข้าไปขุดเข้าไปจนกระทั่งรากแก้วมันคืออวิชชาถอนพรวดขึ้นมาแล้วอ่างโลกนี้แตกกระจายหมดเลยสามในโลกธาตุไม่มีอะไรปิดบังเลยละถอนอวิชชาออกปึ๋งเดียวแล้วนะเพราะอันนี้เองปิดหัวใจสัตว์โลกที่เรียกว่ากิเลสจอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชาครอบอยู่ที่หัวใจสัตว์โลกไม่มีใครมองเห็นเรียนวิชาทางโลกเรียนมาเท่าไหร่ก็เป็นวิชาของกิเลสเพื่อปิดบังตัวนี้ไม่เห็นตัวของมันนั่นแหละแต่พอเรียนวิชาธรรมปฏิบัติด้านสมาเข้าไปเริ่มจะชัดเจนตั้งเข้าไปสติตั้งเข้าไปจิตมีทางสงบได้พอสติตั้งเข้าไปก็มีเริ่มรู้ตัวก็เริ่มระมัดระวังรักษาเรื่อยเข้าไปแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเช่นผู้เจริญจิตไม่เคยสงบเลยตั้งแต่วันเกิดก็จะปรากฏขึ้นในเวลาภาวนาหลายครั้งหลายหนก็จับตัวได้เห็นจุดแห่งความสงบแล้วก็เห็นคุณค่าแห่งความสงบของใจสบายของใจขึ้นในขณะนั้นเพ พร้อมกับการเห็นโทษแห่งความวุ่นวายที่สร้างอยู่ภายในจิตด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันออกมาให้สร้างความวุ่นวายความทุกข์ประจำตามกันตลอดเวลาเราพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปความสงบความฟุ้งซ่านนี้จะค่อยสงบตัวเข้ามาเพราะอำนาจของสติผูกเอาไว้มีบทธรรมเป็นเครื่องยึดเอาไว้เนี่ยหลักของการแก้กิเลสจริงๆท่านแก้มาอย่างนั้น พอสติจับจุดเช่นอย่างเรากำหนดจะเป็นกำหนดพุทโธก็ตามทำบทใดก็ตามเป็นธรรมทั้งนั้นสำคัญอยู่ที่สติจะต่ออยู่ในจุดเดียวกับธรรมบทนั้นจะไปขังในบทนั้นขังในบทนี้นี่ไม่ถูกต้องขังในตามจริตนิสัยของคนใครชอบบทใดก็ขังในบทนั้นไม่ไปถือคราบไปหมดว่าต้องขังบทเดียวเท่านี้อะไรๆก็ตามจะต้องให้ทำอย่างนี้บทเดียวบทเดียวโรคมันมีหลายชนิดยาต้องมีหลายขนาดหมอเรียนวิชาทางโรคมาต้องเรียนวิชาหลายแขนงมาเพราะโรคมันมีหลายแขนงให้จับโรคชนิดนี้ยาชนิดนี้เข้าไปโรคชนิดนี้ยาชนิดนี้เข้าไปจริตนิสัยเช่นนี้ชอบธรรมบทนี้ก็ถูกต้องแล้วเนี่ยผู้นั้นนิสัยอย่างนั้นก็กำหนดอันนั้นถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วความสงบก็มีเข้ามาปรากฏเด่นขึ้นภายในใจก็เห็นคุณค่าของความสงบใจแล้วเริ่มเห็นใจเป็นสำคัญแต่ก่อนเรามองข้ามใจไปหมดนะรู้นั้นรู้นี้รู้ทั่วโลกดินแดนรู้ด้วยอำนาจของกิเลสรู้ด้วยอำนาจของความปิดบังรู้ด้วยอำนาจของความมืดบอดของกิเลสมันปิดกันกับความกระจ่างแจ้งของความรู้ในธรรมผิดกันตรงนี้ทีนี้เมื่อเราเริ่มตั้งสนใจจริงๆกับธรรมแล้วธรรมจะปรากฏเด่นขึ้นมามีคุณค่าขึ้นมาทับกิเลสลงไปเรื่อยๆนะแต่เวลานี้กิเลสทับธรรมธรรมแทบไม่มีหรือบางคนไม่ได้ลึกเลยถึงธรรมตั้งแต่วันเกิดมาก็มีเยอะเป็นเศษมนุษย์มาตลอดไม่เคยเป็นมนุษย์ถ้ามันมีธรรมแทรกแล้วจะเรียกว่ามนุษย์เต็มตัวไม่ได้มุดมนุษย์สองก็หลงมนุษย์ห้าสิบทางก็ได้มนุษย์ไม่เต็มบาทมนุษย์ไม่มีธรรมในใจเหมือนสัตว์ทั้งหลายเขาสัตว์ทั้งหลายเขาเป็นสัตว์เต็มตัวของเขาเพราะเขาไม่มีธรรมแทรกในใจของเขาเรานี่มีธรรมเรียกว่าเริ่มมนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงในนี้เวลาเรากำหนดเข้าไปด้วยวิธีธรรมนี้ธรรมจะเริ่มแสดงตัวขึ้นมาถูกปิดไว้ด้วยกิเลสเหมือนกับบึงบ่อใหญ่ๆเนี่ยน้ำเต็มอยู่ในบึงในบ่อแต่ถูกจอกแหนปกคลุมไม่หมดอย่างไม่ตัวมองหาน้ำไม่เห็นเลยส่วนมากมองเมื่อคนเราเมื่อมองไม่เห็นน้ำมันก็ต้องเข้าใจและแน่ใจว่าน้ำในบึงบ่อนั้นไม่มีเห็นแต่จอกแต่แหนมองลงไปใครมองลงไปก็เห็นแต่จอกแต่แหนไม่เห็นน้ำอยู่ในบึงนั่นเลยนี่เวลาเปิดจอกเปิดแหนไปก็มองเริ่มมองเห็นแล้วเปิดแคบเลยเห็นแคบเปิดกว้างเห็นกว้างนี่ละธรรมที่ถูกกิเลสปิดไว้ซึ่งเหมือนจอกเหมือนแหนล่ะกิเลสมันปิดธรรมความจริงล้วนๆไว้ที่เลิศเลอขนาดไหนมันไม่ยอมให้มองเห็นให้เห็นแต่จอกแต่แหนเห็นแต่ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาครอบไว้หมดในหัวใจของสัตว์โลกไม่เห็นธรรมเลยนี่แหละตัวนี้แหละที่ว่าพวกจอกพวกแหนพวกอะไรทั้งหลายที่มันปกคลุมน้ำคือปกคลุมดวงใจซึ่งเป็นแก่นแห่งธรรมอยู่ในนั้นนั่นแหละที่อยู่ของธรรมธรรมแท้จะอยู่ที่ใจแต่ถูกความโลภความโกรธราคะตัณหาซึ่งเป็นเหมือนกับจอกกับแหนนี้ปกคลุมไว้หมดไม่มองเห็นน้ำแล้วสุดท้ายก็ว่ามรรคทำไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มีแต่พวกจอกพวกแหนนี่ทั้งนั้นมันออกแสดงลวดลายว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีทั้งที่น้ำเต็มอยู่นั้นมันให้มันไม่บอกว่าให้มีน้ำนั้นนะมันจะมีตัวนี้ออกแสดงลวดลายเพราะฉะนั้นโลกมันถึงร้อนมากเพราะจอกแหนแล้วนี่ออกลวดลายเป็นตนเป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นของวิเศษวิโสขึ้นมาความโลภ กับวิเศษคนจึงโลภจนกระทั่งวันตายไม่เห็นโทษเพราะเห็นว่าความโลภเป็นของดีความโกรธเป็นของวิเศษไปหมดเห็นว่าความโกรธเป็นของที่คนดีเวลาโกรธเขาโกรธได้วันจะข้ามแต่เขามาแตะเราไม่ได้นะตั้งไปแล้วใช่ไหมมันเลยลำเอียงมันเห็นแก่ตัวมากที่เป็นอย่างนั้นราคาตัณหาเอาได้รักในวันจะข้ามคืนยังลุ่มก็ได้มีกี่ผัว20เมียก็ตามนะจะไม่พอความรักความกำหนัดยินดีมองผู้หญิงมองเห็นผู้ชายเป็นบ้าทันที
7: ผู้ชายมองเห็นผู้หญิงเป็นบ้าทันทีมีเนียวกี่คนมีผัวกี่คนไม่มีความหมายเห็นแต่สิ่งภายนอกที่จะก

0: บ้านเข้ามาเผาตัวเองเผาตัวเองเป็นความหมายดีงามไปหมดเลยนี่ละจอกแหนมันปกคลุมหัวใจไม่เห็นนี่ที่นี่เราพยายามเปิดด้วยจิตตภาวนานี่ย่นลงมาจุดนี้ที่นี่นะพอเราเริ่มภาวนาจิตใจสิบนว้าวุ่นขุ่นมัวกับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นจอกเป็นแหนกระจายไปหมดนี่มันจะค่อยหดตัวเข้ามาเหมือนกับเวิร์กจอกเวิร์กแหนเปิดจอกเปิดแหนเราเริ่มเห็นความเริ่มเห็นน้ำคือความสงบเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้นี่มีความก็หยิ่มยิ้มย่องมีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นตามขั้นภูมิของความสงบยิ่งความสงบมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นเด่นชัดฝังลงในใจเลยอ๋อความสงบเป็นขั้นตื่นเต้นฮะนี่ละธรรมที่เริ่มแสดงนี่เราเปิดจอกปวดแหนก็เริ่มเห็นเพียงตัวนี้ก็เริ่มตื่นตัวแล้วนะแล้วยิ่งเปิดออกมากเท่าไหร่มากแล้วยิ่งเห็นน้ำชัดตักมาดื่มมาใช้มาสอยเป็นยังไงดื่มดำภายในจิตใจหมดอ๋ออ๋อที่นี่ก็ขยับแหละฮะนี่ได้หลักใจธรรมเริ่มเปิดตัวออกมาให้โลกได้เห็นโลกผู้ภาวนานั่นแหละเห็นผู้อื่นไม่เห็นต้องถูกปิดบังไม่ด้วยกันหมดด้วยจอกด้วยแหนไม่เห็นด้วยกันนี่ทีนี้พอเริ่มเข้าไปจิตเริ่มสงบด้วยอำนาจของสติเป็นเครื่องบังคับมีธรรมบทใดก็ตามเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเอาไว้เกาะของจิตถ้าจิตไม่มีที่เกาะมันเล่ร่อนไปตามกิเลสอีกแล้วจึงต้องให้ยึดธรรมบทใดก็ตามไว้ในนั้นแล้วแหนแน่นมันคงเข้าไปก็สร้างความสงบขึ้นมาให้จนเป็นความสงบเต็มตัวสว่างอัศจรรย์ในขั้นเพียงสงบนี้ก็พอตัวแล้วสำหรับเราที่ยังไม่ได้ทำขั้นสูงเกินไปก็ยิ่งพยายามเข้าไปความสงบนี้จะละเอียดเข้าไปละเอียดจากนั้นก็กระจายเป็นปัญญานี่เราที่นี่ปัญญาเป็นเครื่องฆ่ากิเลสปัญญานี่แหละเป็นประเภทที่จะเปิดจอกเปิดแหนออกคือลากจอกลากแหนขึ้นมาความสงบเป็นที่เพียงว่าเปิดจอกบวมแหนให้เห็นน้ำนี่แหละความสงบปัญญาเป็นประเภทที่ขนจอกขนแหนขึ้นฝั่งนี่เปิดออกเรื่อยเปิดเรื่อยกระจายออกเรื่อยปัญญาประเภทต่างๆที่จะกำลังบางชามีมากสลายที่จะขนจอกขนแหนขึ้นจากสระจากบึงนั้นแล้วก็ยิ่งกระจายขึ้นไปเห็นน้ำชัดขึ้นชัดขึ้นก็ขนจอกขนแหนขึ้นเต็มที่ไม่มีจอกมีแหนอะไรปิดกำบังน้ำนั้นแล้วไปยังไงมองลงมาในน้ำนั้นใช้สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนอัศจรรย์แค่ไหนหัวใจที่เต็มไปด้วยธรรมธรรมกับหัวใจเป็นเดียวกันแล้วเหมือนกับน้ำเต็มสระไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับเลยกระจ่างแจ้งนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงทำประเภทนี้พระอรหันต์ท่านทรงทำประเภทนี้มาเป็นเครื่องยืนยันแก่พวกเราตาบอดทั้งหลายไม่เห็นนี่แหละพระพุทธเจ้าตาดีเพียงองค์เดียวเหมือนเรามองมานี่นี่ดูที่นี่ทุกคนมองมานี่เราเห็นเพียงคนเดียวเท่านั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปถามใครไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานแก่เราว่านี่ที่เราเห็นนี่จริงไหมคือเราจริงพอแล้วเราเห็นประจักษ์ใจของเราแล้วความรู้เห็นธรรมก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ต้องสงสัยไม่ถามใครเห็นคนเดียวเท่านั้นพอดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ปึ๋งขึ้นมานี่เห็นแล้วว่างั้นเลยสามแดนโลกธาตุนี่ครอบไปหมดเห็นหมดแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาถามใครเป็นศาสดาสอนโลกทันทีนั่นพระอรหันต์ก็เหมือนกันพอกระจ่างขึ้นมาก็เต็มภูมิของพระอรหันต์ไม่ต้องไปถามทูลถามพระพุทธเจ้าเลยสิ่งทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วเราก็ประจักษ์แล้วในตัวของเราเช่นกระโถนใบนี้น่ะใครมองมาเห็นใครสงสัยที่ไหนไม่มีใครสงสัยนี่ละธรรมประเภทต่างๆที่ได้รู้ได้เห็นในจักษุญาณในหัวใจของเราที่เปิดกิเลสความมืดมิดปิดตาออกแล้วจะเห็นชัดเจนเป็นประจักษ์ประจักษ์จนกระทั่งกระจายทั่วแดนโลกธาตุธรรมเปิดเผยแล้วที่หัวใจนั่นเปิดเผย 100% ก็คือพระพุทธเจ้าหนึ่งพระอรหันต์น้ำก็เรียกว่าเต็มสระไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับจอกแหนไม่มีแล้วนั่นสอนโลกได้เต็มเหนี่ยวนี่แหละอำนาจแห่งการอบรมจิตใจที่นี่ใจเป็นสาระอะไรบ้างไม่ต้องถามเมื่อได้กระจ่างแจ้งขึ้นแล้วน้ำเป็นยังไงก็ไม่ต้องถามจอกแหนเป็นยังไงก็เห็นกันแล้วรู้กันแล้วเปิดออกหมดแล้วเห็นน้ำกระจ่างแล้วสงสัยที่ไหนนี่ก็กิเลสทั้งหลายมันปิดบังหุ้มห่อจิตใจของเรามากน้อยเปิดมันออกเปิดออกแล้วก็ต้องเปิดออกหมดแล้วสงสัยมาผลที่ฝังที่ไหนฮะหมดปัญหาที่สงสัยนี่แล้วการคุณค่าของการอบรมจิตใจเวลานี้ธรรมะถูกปิดบังด้วยจอกด้วยแหนดังที่กล่าวมานี้เต็มโลกเต็มสารไม่มีใครสนใจต่อธรรมที่เลิศเลยนั่นเลยธรรมจริงเหมือนไม่มีค่ามีราคาเหยียบย่ำไปมาอยู่นั่นแหละขยี้ขยำขี้มูราขี้หมาแห้งทองคำตั้งแท่งไม่สนใจนะเวลานี้สมัยนี้ขี้มูราขี้หมาแห้งกำลังมีราคากันทองคำตั้งแท่ง หมดราคาเป็นลำดับลำดาท่องคำตั้งแต่งเรียกว่าธรรมโลกคือกิเลสนี่เสกสรรปัญญาขึ้นเป็นของแท้ของจริงไปแล้วอะไรดีหมดถ้าเรื่องกิเลสเสกสรรขึ้นมาแล้วเป็นหลงทั้งนั้นไม่ต้องวินิจฉัยแค่ควรว่าผิดหรือถูกประการใดเลยเป็นบ้าไปเลยเวลานี้โลกกำลังเป็นบ้าหนักทั้งที่กำลังเสกสรรปัญญากันว่ามีความรู้ความฉลาดสมัยนี้โลกเจริญก็เจริญนี่สิเจริญด้วยกิเลสมันไม่ได้เจริญด้วยอัตตธรรมถ้าเจริญด้วยอัตตธรรมแล้วความโลภจะลดลงทันทีความโกรธจะลดลงทันทีราคะตัณหาจะลดลงทันทีลดลงเป็นลำดับลำดาตามที่เราปฏิบัติธรรมรู้ธรรมมากน้อยสิ่งที่เป็นภัยเหล่านี้จะลดตัวลงลดตัวลงบ้านตัวของเราจะสงบตัวขึ้นไปบ้านเมืองชนรวมต่างคนต่างปฏิบัติแล้วจะสงบตัวเย็นขึ้นไปโดยลำดับนี่ละธรรมครองโลกเป็นความเย็นใจถ้ากิเลสครองโลกเป็นฟืนเป็นไฟไปอย่างนี้แหละวันนี้พี่น้องทั้งหลายได้มาเยี่ยมหลวงตาก็ได้ชี้แจงเขาพูดถึงเรื่องกรรมฐานให้ฟังเราก็ถึงใจในเรื่องกรรมฐานเพราะเราปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันบวชนะไม่ใช่เริ่มเวลาออกปฏิบัติบวชเรียนหนังสืออยู่แล้วไม่เคยลดละเรื่องภาวนากรรมฐานเดินจงกรมกลางค่ำกลางคืนหยุดเรียนหนังสือแล้วเดินไม่ให้ใครรู้ใครเห็นพวกเพื่อนอันเดียวกันกำลังเรียนนั่นก็เท่ากับกำลังเป็นลิงเราจะไปเดินจงกรมให้เขาเห็นเขามาพูดแย่เย่อเย้าที่แล้วไงจะไปสวรรค์นิพพานอันนี้เหลือคอยกันบ้างสินี่มาแย่กันพวกเดียวแย่กันก็จะไปโทษกรรมจากใครแล้วก็ต้องหลบหลีกทำของเราเวลากลางคืนพอหยุดเรียนหนังสือแล้วจะด้อมลงมาเดินจงกรมนะไม่ให้ใครเห็นภาวนาก็อยู่ในห้องไม่ให้ใครรู้นะความหนักแน่นมันอยู่ที่นี่เรียนก็เรียนเพื่อจะปฏิบัติเพื่อจะแก้กิเลสมันจึงเป็นอยู่ในใบใจไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครรู้จนกระทั่งหยุดจากเรียนแล้วก้าวขึ้นสู่เวทีเข้าป่าเข้าเขาฟาดกับกิเลสเอาเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งเสร็จจากนั้นแล้วถึงได้ออกมาประกาศธรรมสอนโลกเนี่ยเราออกมาด้วยความพอใจออกมาด้วยความสง่าผ่าเผยออกมาด้วยความชนะกิเลสทุกประเภทแล้วในหัวใจของเราไม่มีกิเลสตัวใดเหลือนิพพานเราไม่ถามหาแล้วนรกสวรรค์ทุกขิ้นทุกอัดเราไม่ถามแล้วพระพุทธเจ้าประจักษ์ไงประจักษ์อย่างนั้นแล้วแต่มันไม่มีอะไรออกทีแฉะเหมือนอย่างกิเลสเขาออกกันทุกภาพนรกเป็นยังไงภาพสวรรค์เป็นยังไงภาพนิพพานเป็นยังไงภาพบุญภาพบาปเป็นยังไงอย่างนี้ธรรมะท่านไม่มีฟิล์มท่านไม่มีทีวีไม่มีโทรทัศน์มาฉายก็หลอกกันเหมือนกิเลสทุกวันนี้กิเลสมันมีเครื่องมือของมันครบมันทั้งฉายมาทุกแบบทุกจังหวะทีนี้ธรรมะไม่มีเครื่องฉายออกมาอย่างนี้โลกจึงไม่ยอมรับมันเป็นอย่างนี้เลยถ้าว่าพระพุทธเจ้าก็ทำมาเป็นภาพเป็นพจน์เหมือนกับทางกิเลสนี้แล้วใครจะสยดสยองได้กันทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมองหน้าดูกิเลสเลยหันหมุนติ้วเขาทำหมดตอนนี้มันก็กรรมกิเลสปิดเอาไว้ไม่ให้เห็นเสียนี่เสียภาพพจน์ของนรกของสวรรค์ของบาปของบุญตลอดถึงนิพพานจึงไม่ปรากฏปรากฏอยู่ที่จิตใจของผู้ปฏิบัติผู้รู้เท่านั้นลบไม่สูญนี่ใครไม่รู้ก็ตามท่านเห็นท่านรู้ของท่านพระพุทธเจ้าพระอรหันต์รู้หมดสิ่งเหล่านี้ปิดบังไม่ได้ไม่มีใครองค์ไหนแม้องค์เดียวจะปฏิเสธพระพุทธเจ้าว่าบาปไม่มีทำบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีไม่มีองค์ไหนปฏิเสธเลยยอมรับหมอบราบเลยเพราะเป็นของจริงด้วยกันเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันแม้ไม่มาถ่ายภาพได้ก็ตามก็รู้อย่างเดียวกันจังๆอย่างนั้นรู้แบบประเภทไม่ต้องถ่ายภาพว่างั้นเลยเห็นจังๆแบบไม่ต้องถ่ายภาพนั่นท่านรู้อย่างนั้นท่านนำมาสอนโลกเดี๋ยววันนี้พูดแค่นี้ก่อนแล้วนอกจากนั้นมีอะไรก็พูดกันอีกนะหลวงตาบัวขึ้นกรรมฐานรับกันที่พอได้ยินว่ากรรมฐานพอใจทันทีนี่ขึ้นด้วยความพอใจนั่นนี่นะขึ้นเวลาที่ขึ้นด้วยความพอใจสนับสนุนพี่น้องทั้งหลายที่บำเพ็ญกรรมฐานเราได้บำเพ็ญมาอย่างนี้แล้วแก้กิเลสทุกประเภทเราได้แก้มาหมดผ่านเวทีมาหมดแล้วจึงไม่สงสัยวิธีการแก้กิเลสตัวไหนหลุดลอยไปอย่างไหนด้วยความเพียรประเภทใดด้วยสติปัญญาประเภทใดเราแก้มาแล้วแก้มาแล้วจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือเราก็รู้แล้วนั่นเราจะไม่สงสัยเรื่องธรรมพระพุทธเจ้าไม่สงสัยนรกสวรรค์บาปบุญทุกอย่างไม่สงสัยยอมรับพระพุทธเจ้าอย่างราบเลยจ้ะเอามีอะไรเอามามาทิ้งอ่ะ
1: ผมขอกราบขอโอกาสนะครับ
0: นะ
2: ท่าน
1: ผู้
2: ร
1: ับ
2: ฟังคำถามที่ท่านอยากจะถามนะคะท่านพ่อสาธารณสาธิกาน
0: ะ
3: เป็นผู้ช่วยผู้สาธารณสาธิกานะครับในบางครั้งที่ตัดสินคดีเนี่ยบางคร
0: ั้
3: งก
0: ็อ๋อก็จะประมาณนี้หูอื้อฟังไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวนี้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วหูอื้อที่แรกหูดับต่อมาก็อื้อฟังไม่ค่อยชัด
3: ครับผมเป็นผู้ช่วยผู้สาธารณสาธิกานะครับ ในบางครั้งเนี่ยตัดสินคดีเนี่ยก็ตัดสินประหารชีวิตคนไปเนี่ยในกรณีนี้ผมจะถือว่าผมได้ทำผิดศีลหรือเปล่าครับ
0: ก็เราเจ้าของไม่ทำเองภาษาถามคนอื่นทำไมเราไม่ได้เป็นผู้พิพากษาเราไม่ตอบไม่ได้หรอกเราไม่ตอบถ้าเราเป็นผู้พิพากษาเราจะตัดสินเราเองก่อนที่จะไปทำหน้าที่ผู้พิพากษานั่นเข้าใจอันนี้เราไม่เป็นผู้พิพากษาเราไม่กล้าไม่ตอบเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎระเบียบของโลกที่อยู่ร่วมกันก็ต้องทำหน้าที่อย่างนั้นใครสมัครไปเป็นหน้าที่นั่นก็เป็นเรื่องของคนนั่นเองจะทำบุญทำบาปอะไรก็เป็นเรื่องของคนนั่นเองแต่การทำบาปจะเรียกว่าบุญเราเรียกไม่ลงมันเป็นกฎธรรมชาติของมันอย่างนั้นถ้าใครอยากเป็นยังไงก็ให้สมัครใจเข้าไปในนั้นก็ทำหน้าที่นั่นก็แล้วกันก็มีเท่านั้นเองที่จะไปรบว่าไม่เป็นบาปไม่ได้ตัดสินเขาให้ฆ่าคนทั้งคนไม่เป็นบาปได้หรือเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยต่างกันเท่านั้นมากน้อยต่างกันอันนี้ทำตามหน้าที่ตามกฎของโลกที่อยู่ร่วมกันเป็นเรื่องบาปบ้างแต่ไม่มากเหมือนกับผู้ที่ตั้งใจเจตนาโดยไม่เป็นผู้พิพากษาไปตัดสินตัดคอเขาเลยอย่างนี้บาปมากนะคนนั้นอันนี้ทำตามกฎตามเกณฑ์กฎระเบียบอย่างนี้ก็ทำตามทางนั้นมันก็ถูกไปทางนั้นแต่ส่วนทำอันนั้นไม่ลำเอียงบาปมากบาปน้อยมีในนั้นเข้าใจหรือเปล่ามีแล้วตอบแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเป็นผู้พิพากษาแล้วตัดสินแต่คนอื่นนะไอ้เรากับเมียเราต้องตัดสินกันนะเราถูกหรือผิดอย่าไปตัดสินเมียเราว่าผิดถ้าเดียวนั้นเรานี่เป็นตัวผิดมองเห็นผู้หญิงไม่ได้นะเดี๋ยวลบหลีบแม่บ้านแล้วไปหาจู๋จี๋ก็ผู้หญิงเรามาแล้ววันนี้ไปฟังเทศมาใช่ไหมได้ล่ะต้องระวังนะผู้ฝาภาษาเนี่ยตัวทำคือผู้ภาษาเราขึ้นไปถามสิอันนี้นะทำท่านตรงไปตรงมาเขาบางทีเขาบอกคนนี้เป็นด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์นี่อันนั้นด็อกเตอร์นั่นนั่นด็อกเตอร์นี่เป็นด็อกเตอร์ประเภทไหนแน่เจ้าแล้วนะเนี่ยทำจับเข้าไปนะนั่นเป็นเรื่องของโลกที่เขาปฏิบัติกันมาลูกกันมาเห็นกันมาทำกันมาที่ทำจับเข้าไปด็อกเตอร์ประเภทนี้มีเมียกี่คนไอ้นั่นนะด็อกเตอร์นี่ประเภทนี้มีเมียกี่คนเป็นนักเด็กโตประเภทไหนเป็นนักเด็กโตประเภทไหนเนี่ยมันถามไปอย่างนั้นนะถ้าว่าเรียบร้อยอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่เรียบร้อยให้ไปแก้ตัวเองความหมายว่างั้นเข้าใจไหมเอาละพอสนุกไหมล่ะมาหาลุงตาวันนี้ล่ะ
1: เดี๋ยวจะขอโอกาสกราบเรียนถามนะครับคือระยะปัจจุบันเนี่ยนะครับมีผู้กล่าวถึงกันมากเลยในลักษณะของเป็นคำพยากรณ์ทั้งจากฝรั่งด้วยทั้งจากเมืองไทยด้วยนะครับ
0: ทรัพยากร
1: ไม่ครับเขาพยากรณ์หรือ
0: ทำไมเขาพยากรณ
4: ์คำทำนาย
0: เอาว่าไ
4: ปโหนครับผม
1: ว่าในปีหน้าหรือไม่ก็ปีถัดไปคือพูดง่ายว่าปีคริสต์ศักราช2000เนี่ยนะครับซึ่งภายในปี2ปีที่จะถึงเนี่ยเขาทำนายกันว่าโลกาจะวินาศจะมีเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยน้ำจะท่วมใหญ่เลยทั้งภาคใต้กับภาคกลาง
0: ห้าอันห้าอะไร
1: ภาคกลางกับภาคใต้นี่จะท่วมใหญ่เลยท่วมหมดเลยนะครับ
0: ท่วมหมดเลย
1: เขาบอกว่าจะเหลือเฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือแล้วคนทั่วโลกหลายพันล้านคนเนี่ยจะตายเกือบหมดเลยจะเหลือไม่กี่ร้อยล้านนะครับคนไทยทั้งประเทศก็จะเหลือเพียงจาก60กว่าล้านก็จะเหลือเพียงไม่กี่ล้านเนี่ยนะครับเขาบอกจะเกิดภัยพิบัติใหญ่หลวงอันนี้ทำนายมาจากเมืองฝรั่งด้วยแล้วก็จากเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นระดับเจ้าอาวาสหลายๆวัดก็เชื่อตามนี้นะครับทีนี้วันนี้เป็นโอกาสผมอยากจะขอนำมากราบเรียนถามหลวงตาว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือว่าเป็นเรื่องมงคลตื่นข่าวเป็นเรื่องเหลวไหล
0: เอาที่จะเอาว่ารับปากตาจะตอบนะ ฟังนะจะยกภาษิตขึ้นให้ฟังทีเดียวเป็นข้อยืนยันนะยังกินจีสมุไรธรรมังสับบันตังนิโรนิโรธรรมังนี่เป็นอุทานของพระญาคนญาที่ได้รู้เห็นธรรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความแน่ใจขึ้นมาว่าฟังสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นนี่พวกเราอย่าว่าแต่เมืองไทยเราเมืองฝรั่งมังค่าทั่วโลกดินแดนนี่มันเกิดด้วยกันมันตายด้วยกันทั้งนั้นพินาศไปด้วยกันทั้งนั้นแหละตอบแล้วเข้าใจไหมเราจะว่าโลกมาคอยพินาศเลยเราตัวเกิดคือเราตัวตายพินาศอยู่ในตัวของมันนี่เสร็จเลยแล้วต่างคนต่างเติมตายมีมากมีน้อยแล้วพินาศด้วยกันหมดคือเกิดแล้วต้องตายด้วยกันเข้าใจนี่เราทำนายแล้วเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เกิดแล้วต้องตายไม่ผิดหลวงตาทำนายนี
2: ่แต่ว่าจะตายในปี2000หรือเปล่าคะ
0: เออ
2: ต้องตายแน่ๆแต่ว่าเ
0: ตายเรื่อยตายเรื่อยตายเรื่อยยังไม่ถึง2,000ก็ตายตายเรื่อยตายเรื่อยเกิด2,000ไปกระตอกก็เกิดเรื่อย

0: ายเลือดอย่างนี้ไม่ผิดอันนี้ก็ไม่ผิด
1: แล้วที่เขาทำนายว่าน้ำจะท่วมใหญ่ภาคใต้ภาคกลางเขาบอกกรุงเทพมีจมน้ำหมดเลยนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เท่าที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีแผ่นดินไหวจะเกิดพูดได้ว่าเกิดภัยพิบัติยากแล้งแสนเข็ญเป็นอันว่าคนไทยนี่ถ้าผมจำไม่ผิดดูเหมือนจะเหลือสัก3ล้านคนเท่านั้นเองจาก60กว่าล้านอะไรอย่างนี้นะครับ
2: ในปี2000นะคะ
1: ภายในปี2ปีข้างหน้าเนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่มันจะตายกันมากมายขนาดนั้น
0: อ่
1: ะ
0: ทางโลกนั้นเราก็ไม่ค่อยวินิจฉัยอะไรมากยิ่งกว่าธรรมนี่เราวินิจฉัยมาตลอดไอ้น้ำท่วมปอดคนนี่มันท่วมทุกคนน้ำโลภน้ำโกรธน้ำหลงน้ำกิเลสตัณหาครอบทุกคนท่วมทุกคนให้ไปแก้น้ำนี่ดีน้ำนั้นท่วมแต่น้ำมันนี่ไม่ท่วมเราสบายเอาเท่านั้นเราไม่เอามากขี้เกียจไปวินิจฉัยกับโลกพิสดารเดี๋ยวจะมาถามนั่นอีกให้พี่หลวงตาไม่ใช่หลวงตาพิสดารนะตอบตามความจริงเราจะตอบแบบที่ว่าเขาดูหมอเข้าใจไหมเขาดูหมอเขาล่ำลือกันว่าลุงคนนี้น่ะดูหมอเก่งไหมวะเขาถามนะลุงคนนี้น่ะเขาลือล่ำลือเหลือเกินว่าจะดูหมอเก่งแล้วถ้าดูหมอเก่งจริงอยากให้ดูให้ผมหน่อยวะเพราะว่างั้นตาลุงคนนี้ว่าเก่งไม่เก่งก็ตามว่างั้นนะนี่ตั้งกับเป็นเด็กมานี่ล่ะว่างั้นนะทำนายแม่หวดบ่อยได้ใช่ไหมว่างั้นคนเราลูกกับแม่ไม่หวดจะตีกันบ้างมีอย่างเหลือใช่ไหมเออมันก็ต้องถูกจนได้ล่ะถ้าไม่หวดไม่ดุบ้างเหลือนั่นเอากันโน้นนะใครจะไม่ดุแม่กับลูกต้องดุกันใช่ไหมเออถ้าไม่ดุแล้วไม่ทำตาถลึงใส่บ้างเหลือแล้วสุดท้ายไม่มีผิดสักถูกอะไรเลยดูถูกจนกระทั่งเขาเข็ดเข้าใจไหมผู้มาดูหมอเข็ดหมดเลยเข้าใจหรือเปล่านี่เราก็จะดูแบบนั้นใครอยากเข็ดให้มาถามเราเราจะตอบแบบนี้เหมือนกันหมดเดี๋ยวละตอนนั้นละเรื่องโกโลโกโสเมืองบ้านเมืองนี้จะไปหาคว้าน้ำเหลวดูของเจ้าของมันเป็นที่รับรองเจ้าของได้มากน้อยเพียงไรเวลานี้เราอยู่ด้วยความสงบสุขหรือเราอยู่ด้วยความวุ่นวายเพราะเหตุผลกลไกอะไรแก้ตรงนี้สิอืมนั้นไม่สงบเวลานี้เพราะเหตุอะไรแก้ตรงนั้นสินี่ละแก้เหตุการต้องแก้อย่างนี้จะไปแก้โน่นแก้นี่แก้ลมแก้แล้งเดี๋ยวเราจะตายซะก่อนน้ำยังไม่ท่วมกรุงเทพมีเยอะนะน้ำยังไม่มาท่วมกรุงเทพเราจะตายซะก่อนภาคโน่นยังไม่ตายแล้วภาคนี้ก็ตายซะก่อนเพราะมันเกิดทุกวันตายทุกวันแม้ที่สุดในเตาไฟนะเห็นไหมเผากันอยู่ตลอดเวลาบ้านไหนเรือนไหนมีครัวฟืนครัวไฟเผากันอยู่ตลอดเวลาเผากบเผาเขียดเผาไก่เผาหมูเผาวัวเผาเนื้อกินกันอยู่ตลอดเวลามันเผาอยู่ตรงนั้นมันตายอยู่นั้นล่ะเข้าใจไหมบ้านล่ะเราจึงไม่อยากไปวินิจฉัยนู้นตายนี่ตายมันตายด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละวินิจฉัยอะไรไม่เกิดประโยชน์ดูเอาจุดที่มันจะแก้ไขกันให้เป็นความสงบสุขในปัจจุบันนี่สิเราอยู่ในปัจจุบันเราไม่ได้อยู่แบบลมๆแรงๆภาคนั้นภาคนี้จะท่วมนั่นท่วมนี่ไม่ได้ดูตัวของเราลืมตัวเข้าใจเอาละพอ
3: เนอะ
0: ยังมีอะไรอีกล่ะอาจจะเอาปัญหาลมๆแรงๆมาถามเราเราไม่อยากตอบ
2: คำถามสุดท้ายสำหรับกลุ่มเราเนี่ย
0: ฮะ
2: ฟังหลวงตาพูดก็แสดงว่าจากการปฏิบัตินอกจากให้พระไตรปิฎกแล้วจากการปฏิบัตินั้นเมื่อกี้หลวงตากล่าวก็แสดงว่าสวรรค์ที่เป็นสถานที่นั้นมีจริงนรกที่เป็นสถานที่ไม่ใช่เพียงสวรรค์ในอกนรกในใจนะคะนรกสวรรค์ที่เป็นสถานที่มีจริงเทวดาในพวกกลุ่มต่างๆมีจริงใช่ไหมคะ
0: จริงมาตั้งกับตั้งกันแล้วพวกเราถ้าเป็นบ้าไม่เชื่อว่านรกสวรรค์หรือสิ่งเหล่านี้ไม่มีก็เป็นบ้ามาตั้งกับตั้งกันแล้วเข้าใจหรือเปล่าถ้าจะเป็นคนก็ให้เชื่อพระพุทธเจ้าสิศาสดาองค์เอกที่เหล่ามันหลอกคนต้มตุ๋นทนมาเท่าไหร่ว่าบาปไม่มีอยู่นี่นรกสวรรค์ไม่มีแล้วมันยังจะต้มต่อไปอีกยังจะเชื่อมันอยู่หรือถ้าต้องการความโง่มากก็เชื่อมันไปถ้าจะเชื่อตามพุทธพุทธเจ้าสิโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายแล้วก็ยอมรับพระเจ้าแล้วปฏิบัติตัวให้ดีสิ่งนี้มีมาตั้งกับตั้งกันทำบาปไม่ให้เกิดบาปจะเกิดอะไรทำความดีไม่เกิดความดีจะไม่จะเกิดอะไรความดีมีอยู่แล้วบาปมีอยู่แล้วบุญแล้วเป็นผู้ทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองเข้าใจไหมป่าล่ะเมื่อทำลงไปอะไรมันจะมียังไงอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอันนั้นก็มีอันนั้นก็มีปฏิเสธได้หรือเช่นตัวของเราก็มีสิ่งนี้ก็มีอันนั้นก็มีตัวของเรามีนรกจะนี่ก็มีสวรรค์นั่นก็มีพรหมโลกนั่นก็มีเนี่ย มันก็มีอยู่งั้นใช่ว่าไงเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นเราจะไปลบล้างว่าไม่มีได้ยังไงพระพุทธเจ้าองค์ไหนเคยค้านกันเมื่อไหร่ก็มีแต่ตัวที่มันค้างเจ้าทุกวันนี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายที่โง่เขลาบอปัญญาที่สุดก็คือพวกเราชาวพุทธนี่แล้วงมงายไม่เชื่อว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์มีแล้วก็สนุกทำสิ่งที่สนุกทำคือกิเลสจุงไปแล้วดึงไปแล้วให้ทำตามความอยากความอยากนั่นคือทางของกิเลสไม่ใช่ทางสวรรค์นิพพานนี่นะ วางเลยวางเลยวางเลยวางเลยพระไตรปิฎกที่ถามที่นี่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์มีแล้วพระไตรปิฎกนั้นออกมาจากไหนไม่ออกจากพระไตรของพระเจ้าออกมาจากไหนออกมาจากพระไตรพระเจ้าประจดจารึกเป็นคัมภีร์โบราณขึ้นมาออกจากพระไตรพระเจ้านั้นเรียกว่าพระไตรปิฎกในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทรงไว้เรียบร้อยถอนออกมานี่ก็มาจดจารึกเป็นคัมภีร์โบราณขึ้นมาพระไตรปิฎกนี้ออกมาจากพระไตรพระเจ้าเมื่อพระองค์แสดงว่าจริงแล้วพระไตรปิฎกจะหลอกได้ไงพระไตรปิฎกก็ต้องเขียนตามความจริงนั่นเองแล้วหมดแล้วเหลือปัญหาอะไรอะไรอ่ะต้องขออภัยนะหลวงตาเป็นหลวงตาป่าพูดอย่างกงไปกงมาอาจจะว่าเป็นขวานผ่าซากก็ได้ผ่าซากอะไรซากกี้เลยเข้าใจไหมแล้วไม่ขวานไม่ซากไม่ซากใครจะซากกี้เลยตาว่ากี้เลยมันอยู่กับหัวใจคนนั้นก็อาจจะว่าหลวงตานี่เป็นขวานผ่าซากก็ได้แต่หลวงตาไม่ผ่าซากคนนะซากกี้เลยที่มันอยู่กับคนเมื่อกี้เลยอยู่กับคนผ่าเข้าไปตรงนั้นมันอาจถูกซากคนก็ได้นะต้องขออภัยด้วยขอบคุณละ
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2541มีชื่อกันเทศว่าคำพยากรณ์ในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมีชื่อกันเทศว่าธาตุขันธ์ขอเชิญรับฟังครับ
4: จะพูดธรรมะอะไรสู่ฟังธรรมะทางด้านปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ผู้เทศน์และผู้ฟังก็มีธาตุขันธ์อันเดียวกันธรรมะคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็รู้ไปจากธาตุขันธ์ที่พวกเราท่านทุกคนมีอยู่ไม่ใช่รู้ไปจากที่อื่นฉะนั้นการพูดธรรมะก็พูดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็จะทราบว่าอะไรเป็นธาตุเป็นขันธ์อะไรเป็นกิเลสตัณหาอะไรเป็นมรรคเป็นผลธาตุขันธ์อันนี้โดยส่วนใหญ่พวกเราท่านไม่ค่อยได้พิจารณากันเราไม่ทราบว่าอะไรเป็นธาตุเป็นขันธ์ธาตุขันธ์ก็เป็นสมมติอันหนึ่งจากสมมติในเข้าไปจากสมมติของโลกที่สมมติกันคือเป็นสมมติทางธรรมสมมติทางโลกธรรมดาถือว่าสัตว์ว่าบุคคลไปเสียส่วนธาตุขันธ์นั้นเป็นเรื่องสมมติทางธรรมจิตพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วสมมุติขึ้นคำว่าธาตุก็ได้แก่ธาตุทั้ง4หรือธาตุทั้ง6มีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุเหล่านี้มีประจำบุคคลประจำสัตว์ทั่วไปเรียกว่าธาตุ6ธาตุ4แต่ธาตุที่เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นมูลฐานจริงจังก็ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำนี่เป็นธาตุดั้งเดิมส่วนธาตุอื่นเป็นธาตุอาศัยดินน้ำเป็นอยู่ธาตุเหล่านี้มาสมมติ ภายนอกก็ว่าเป็น

สัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเราก็เลยไม่ได้พิจารณาว่าธาตุทั้งสี่นี้มันเป็นความจริงแค่ไหนทำไมจิตจึงไปยึดไปถือว่าเขาว่าบุคคลถ้าพิจารณาตามเรื่องของธาตุจริงจังแล้วธาตุดินก็ได้แก่สิ่งที่ข้นที่แข็งในตำรับตำราแต่ก็ว่าเจสาโลมานะขาทันตาแต่โจเลื่อยเข้าไปถึงอัฐิคือสิ่งที่ข้นแข็งทั่วไปในร่างกายของเราสิ่งเหล่านั้นเมื่อแตกสลายไปแล้วจะลงไปเป็นดินเรียกว่าธาตุดินเมื่อผสมกันเข้าอยู่ในเนื้อในตัวของเราก็ไม่ถือว่าเป็นธาตุดินเสียหลงสมมติว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายไม่ได้ที่เจนาเป็นธาตุไปใจก็เลยเหื่อเหิมหลุ่มหลงเกิดราคะตัณหาต่างๆนานาขึ้นเพราะความยึดความถือของจิตของใจถาดน้ำก็ได้จะสิ่งที่เหลวหมูกน้ำลายน้ำตาน้ำเลือดน้ำเหลืองต่างๆนานาซึ่งมีอยู่ในเนื้อในตัวของพวกเราท่านเรียกว่าถาดน้ำถาดลมก็คือสิ่งที่พัดขึ้นพัดลงอยู่ในร่างกายลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องในไส้ลมพัดไปตามตัวไฟก็ได้แก่ความอบอุ่นในเนื้อในตัวของเราส่วนอากาศธาตุก็มีอยู่ที่ว่างตามส่องหูส่องจมูกเรียกว่าอากาศธาตุวิญญาณธาตุก็คือธาตุรู้ในสัตว์ทั่วไปที่มีชีวิตเป็นอยู่มีธาตุเหล่านี้ถ้าพิจารณาให้คอยใจชัดเจนเรื่องของธาตุเหล่านี้เขาไม่เคยยินดียินร้ายเขาเกิดขึ้นมาก็แปรปรวนไปตามหน้าที่ของเขาและแตกสลายไปเป็นเรื่องของธาตุเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ว่าเราจะลุ่มหลงมัวเมาขนาดไหนเราจะยึดถือขนาดไหนธาตุมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันถ้าจิตพิจารณาเห็นเข้าใจชัดเจนในเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะดีใจเสียใจในเรื่องธาตุเหล่านี้หน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเราเข้าใจตามเป็นจริงอย่างนั้นมันก็หายความสงสัยหายความยึดถือหายความติดข้องแต่จิตใจของเรามันยังไม่ถึงขั้นของอัดของธรรมจึงจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อแก้ไขจิตใจที่ผ่องจิตยึดถือต่างๆจิตใจที่ผ่องจิตยึดถือต่างๆเกี่ยวกับการพิจารณาธาตุขันนั้นก็บัญญัติทับลงไปในอันเดียวกันรูปกับขันหมายถึงรูปร่างกายตัวที่เรามองเห็นด้วยตานามขันหมายถึงสิ่งที่เรารู้แต่ไม่มีตัวตนเช่นเวทนาความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเหมื่อยหิวความสุขทุกข์ต่างๆหรือเฉยเฉยเกี่ยวกับเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆสังขารความปรุงในจิตในใจปรุงคิดติดข้องวิญญาณความรู้ที่เกิดจากตาจากหูไปกระทบรูปเสียงต่างๆเรียกว่าวิญญาณสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้มีสติมีปัญญามีธรรมะก็พิจารณาให้เป็นธรรมะให้ใจรู้เห็นชัดเจนหายสงสัยไม่เกิดโลภหลงเกิดขึ้นเพราะเข้าใจตามเป็นจริงในเรื่องของธาตุขันธ์ถ้า
ไร้ปัญญาไม่มีธรรมะในใจสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภัยอันตรายคือจิตฟุ้งฝุ่งไปอย่างนั้นอย่างนี้เลยเกิดความกำหนัดยินดีเกิดความติดข้องหลบกดหลงต่างๆมีการพิจารณาเรื่องธาตุขันธ์เมื่อพิจารณาให้ทั่วถึงจริงจังจิตของคนนั้นจะไม่หวั่นไหวถึงธาตุขันธ์จะตั้งอยู่ก็รู้ตามเป็นจริงของมันธาตุขันธ์แปรปรวนแตกสลายก็ทราบสิ่งที่มารู้ธาตุขันธ์นี้เป็นอะไรก็ทราบอีกจึงไม่มีการดีใจไม่มีการเสียใจไม่มีการหวั่นไหวไปตามเรื่องต่างๆนี่คือเรื่องธรรมะเรื่องการฝึกอบรมจิตใจเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหากิเลสตัณหาอาศัยเกาะอยู่กับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ถ้าไม่มีธาตุมีขันธ์กิเลสความเศร้าหมองตัณหาความอยากในจิตในใจมันก็ตกไปหมดไปมันไม่มีอะไรที่จะเกาะจะอาศัยแต่เมื่อมีธาตุมีขันธ์มันก็เข้ามาเกาะมาอาศัยต้องอาศัยธรรมะอาศัยสติปัญญาทีนี้พิจารณาเพื่อขับไล่ความสงสัยความติดข้องข้องใจออกจากเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ถ้าจิตเห็นจิตเป็นจริงจังว่าอันนี้เป็นธาตุเป็นขันธ์อันนี้เป็นจิตความนึกคิดเป็นผู้รู้ในเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ถ้าเห็นธาตุเป็นในจิตในใจโดยไม่อาศัยตำราหรือไม่อาศัยจำมาจากคนอื่นมันเห็นมันเป็นด้วยการที่นี้พิจารณาด้วยการสำลักด้วยการปฏิบัติมันก็หมดปัญหาไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่มีอะไรที่จะปรับปรุงอีกเพราะความบริสุทธิ์เราจะต้องเห็นต้องเป็นขึ้นธาตุธาตุขันธ์ชัดเจนในจิตในใจด้วยการที่นี้พิจารณาตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ไม่เป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นที่เราทุกท่านจะต้องนำมากำหนดทิ้งพิจารณาตรวจแก้ไขจิตใจที่ของจิตยึดถือว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลทำให้หลุ่มหลงเกิดราคะตัณหาเกิดความยินดีอยากได้ถ้าหากไม่อาศัยธรรมะพิจารณาไปในทางราคะตัณหาก็ธาตุขันธ์อันนี้เป็นที่เป็นภัยใหญ่โตทำให้หลุ่มให้หลงให้เดือดร้อนวุ่นวายกังวลในจิตในใจฉะนั้นธรรมะจึงจำเป็นที่พวกเราทุกคนผู้มุ่งหวังความสุขความสงบความปวดทุกข์ของใจจะต้องแก้ไขจะต้องบำเพ็ญผู้ที่ท่านพ้นไปแล้วหมดไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถึงธาตุขันธ์ของท่านยังอยู่ท่านก็รู้ท่านก็เข้าใจธาตุขันธ์ท่านแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหรือแตกสลายไปท่านก็ไม่หลงไหลหึงหวงยึดถือวุ่นวายเดือดร้อนเพราะท่านทราบโดยจิตที่มีธรรมะจิตที่เป็นธรรมะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุขันธ์จึงเป็นตัวประธานสำคัญที่จะต้องที่นี้ที่เจนะให้พอใจชัดเจนประจักษ์ในจิตในใจถ้าหากยังหลงไหลในธาตุขันธ์เราจะต้องที่นี้ที่เจนะอยู่เรื่อยเหมือนกันกับเราทานอาหารถึงแม้เคยทานอยู่ก็ตามเมื่อชีวิตยังมีอยู่ก็ต้องทานเรื่อยไปจนอิ่ม

ใจที่มาก่อกวนจิตใจให้ยุ่งเหยิงวุ่นเมื่อเรามีสติมีปัญญาอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าอารมณ์ส่วนใดก็ทราบแล้วก็ปฏิบัติถูกเหมือนกันกับคนลืมตาดูจ้องดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ก็ทราบว่าสิ่งนั้นมันตั้งอยู่หรือมันเคลื่อนจากที่ไปพอเราดูมันจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันการปฏิบัติธรรมทางศาสนาถือว่ามรรคปฏิปทาคือการปฏิบัติทางใจก็มีการเดินไปทางหน้ามีการสะดวกบ้างขัดข้องบ้างเป็นธรรมดาเหมือนกันกับเราเดินทางทางโลกที่ลุ่มก็มีที่ดอนก็มีที่สะดวกก็มีที่ไม่สะดวกก็มีแต่หน้าที่ของผู้เดินทางจะต้องเดินเรื่อยไปถึงสะดวกก็ไม่ยอมหยุดยอมพักเพราะเรามุ่งหมายปลายทางยังไม่ถึงที่ที่เรามุ่งหวังถึงขัดข้องก็จะต้องเดินเพื่อความถึงจุดหมายปลายทางที่ตนมุ่งหวังเอาไว้ธรรมดาทางไม่ว่าทางบกทางน้ำมันก็ต้องมีความสะดวกความขัดข้องเป็นธรรมดาการปฏิบัติภายในจิตใจก็ทำนองเดียวกันมันมีเวลาที่สะดวกสบายมีเวลาที่ขัดข้องวุ่นวายต่างๆแต่เรื่องเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินถ้าไปหยุดอยู่อ่ะทีนี้มันไม่สะดวกสบายไม่อยากจะประพฤติปฏิบัติต่อไปใจมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้จำเป็นจะต้องฝ่าฝืนอุปสรรคที่ขัดขวางกั้นกลางจิตใจเหล่านั้นให้ทะลุผุโป่งไปการปฏิบัติใจมันเป็นอย่างนั้นทุกท่านทุกคนเว้นเสียแต่พวกคิดปาทิญญาคือรู้เร็วพอได้สดับรับฟังหรือพิจารณาอะไรทะลุผุโป่งไปจนถึงที่สุดยังปองผมเท่านั้นน่ะท่านที่เป็นคิดปาทิญญาผมตกลงมาพิจารณาผมเป็นของปฏิกูลอย่างนั้นอย่างนี้จิตก็เห็นตามเป็นจริงละถอนความยึดถือไม่กำหนัดยินดีไม่มีใจเพลิดเพลินในเนื้อในตัวในกายเพราะทราบดีแต่ผมอยู่สูงขนาดนี้มันก็ยังสกปรกมันเกิดไปจากที่ไหนเกิดไปจากกายอันนี้กายอันนี้ก็มีแต่ของสกปรกปฏิกูลทั้งนั้นใจก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในเรื่องของกายตัวเองมันเป็นไปได้ง่ายจิตมันพลิกขณะของมันแล้วก็หมดความยึดความถือความสงสัยจนตกถึงวิมุตติหลุดออกจากความคล้องจิตในสมมุติทั่วไปจิตที่เป็นอย่างนั้นมันมีเป็นบางท่านบางคนเราไม่เป็นอย่างนั้นการปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องอดทนขาดเพียรพยายาม เรื่อยๆไปอย่าไปคิดว่ามันไม่สะดวกไม่สบายจิตตกถ้าเพื่อปฏิบัติอาจทำไม่เจริญก้าวหน้าเลยไม่มีศรัทธาอยากจะกระทำบำเพ็ญเห็นว่ามันยากมันลำบากอาภัพอับวาสนาปฏิบัติมาเป็นระยะยาวนานก็ไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้ถ้าเราถอดถอยอย่างนั้นความที่จะหลุดพ้นจากทุกข์จากวัฏฏะมันก็เป็นไปไม่ได้พอมีอุปสรรคอะไรเกิดมานิดๆหน่อยๆก็ถอดถอยไม่ตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้ไม่ตั้งหน้าตั้งตาแต่ทำให้สำเร็จ

ก็เลยไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ให้พอเราเชื่อเรื่องของกิเลสตัณหาถึงเป็นมารมาหยั่วยุจิตใจว่าปฏิบัติไปก็ไม่เห็นไม่รู้เพราะปฏิบัติมาแล้วไม่เห็นดีเพี้ยนดีเห็นมีความสุขความเจริญอะไรมันอาจจะมากระทบจิตใจของตัวแล้วก็หลงไหลใฝ่ฝันในคำกระทบของมันก็ไม่อยากปฏิบัติกัน นี่เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งในการปฏิบัติพวกทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติยากเป็นทุกข์รู้ก็ช้าไม่เหมือนสุขาปฏิปทาคิดปาปัญญาคือปฏิบัติสะดวกรู้เร็วเสียอีกเรามันไม่ใช่นิสัยแบบนั้นจึงต้องพากันจะทำบำเพ็ญถึงยากลำบากขนาดไหนก็ตั้งใจทำเพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวของตัวเรื่องเสื่อมเรื่องเจริญอย่าไปคิดให้มันมากตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติโดยไม่ได้ไปมุ่งว่ามันเสื่อมแล้วอยากจะให้มันเจริญถ้าไปมุ่งอย่างนั้นมันไม่มีวันที่จะเจริญขึ้นให้เพราะใจมันไม่อยู่ในอัตในธรรมมันคิดเอาปัญหาความอยากมาสู่ใจของตัวถ้าหากตั้งหน้าเดินไปถึงมันไม่สะดวกเราเดินไปการเดินไปของเรามันก็มีผลมีประโยชน์คือห่างไกลจากสถานที่เก่าเรื่อยไปถึงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวก็ค่อยเดินก็ยังดีกว่าหยุดอยู่พักอยู่หรือกลับหลังผลประโยชน์เส้นทางที่เราตั้งหน้าตั้งตาเดินไปถึงช้าก็นับว่ายังดีกว่าไม่เคลื่อนที่เราเดินไปเรื่อยๆถึงทางไกลเมื่อเราเดินเรื่อยๆไปมันก็ใกล้เข้ามาทางหน้าทางหลังมันก็ไกลออกไปเรื่อยๆนี่การที่เจริญนาการปฏิบัติธรรมะก็ทำนองเดียวกันถ้าถือว่ามันลำบากยากเย็นมันไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ไม่อยากประพฤติปฏิบัติมันเสื่อมมันเสียอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ทำเราเชื่อว่าทำไปจะไม่ได้ผลอะไรเกิดขึ้นถ้ามันเชื่ออย่างนี้การทำการถากเพียรไม่มีผลมันก็ไม่เกิดขึ้นให้ยากลำบากขนาดไหนก็จะต้องไปให้ได้ไม่ยอมเกิดยอมตายในภพในชาติอีกต่อไปอย่างไรแล้วก็จะปฏิบัติเพื่อขับไล่จิตใจที่ลุ่มหลงมืดบอดให้สว่างให้รู้ทางตามเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเรามุ่งมั่นอย่างนั้นถึงยากถึงลำบากก็เพื่อปฏิบัติกันมันก็เห็นก็เป็นในวันใดก็วันหนึ่งถึงยากลำบากมันก็เห็นก็เป็นได้ไม่เหลือวิสัยการปฏิบัติจึงเคยแนะสอนเหมือนกันกับการขุดบ่อน้ำในดินปกติน้ำมันมีแต่มันลึกมันตื้นต่างกันคนที่ไม่ขุดเสียเลยแล้วบ่นว่าไม่มีน้ำคนนั้นไม่มีทางอดตายเพราะเขาไม่ขุดหรือขุดเจาะลงไปนิดๆหน่อยๆก็หยุดก็ถอยเสียถ้าไม่ใช่หน้าฝนมันก็ไม่มีน้ำที่ไหนจะไหลมาเพราะยังไม่ถึงตาน้ำจะต้องอดจนลำบากยากเย็นเรื่อยไปถ้าคนตั้งใจขุดมันก็ถึงได้ถึงลึกก็อุตส่าห์พยายามขุดจนมันถึงตาน้ำมันจะไหลออกมาให้เราได้ดื่มได้ใช้ได้อาบได้สงตามปรารถนามีการปฏิบัติทางธรรมะก็ทำนองเดียวกันถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ
จริงจังแล้วถึงทุกข์ยากลำบากก็จะต้องเป็นหน้าที่ของเราคนอื่นจะมาช่วยเหลือทำให้เป็นไปไม่ได้เราจะต้องตั้งหน้าตั้งตารักษาจิตใจของตัวสิ่งที่ชั่วที่เสียต่างๆที่มายั่วยุเราจะไม่ยอมเชื่อสิ่งเหล่านั้นมั่นในการที่นี้พิจารณาให้จิตจะอยู่ในวงของอัตของธรรมมุ่งมั่นแล้วรักษาจิตของตัวไม่ให้วกคิดไปในทางชั่วจิตกว่านับบันก้าวหน้าตรงไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ถึงความสุขความสบายให้ตามที่เราตั้งใจเอาไว้แต่มันก็ลุ่มหลงมัวเมาเป็นธรรมดาเวลามันเสื่อมจะไม่ให้มันเสียใจมันก็ยากพอเราเคยถือสมมุติอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรจิตใจคิดอะไรก็ไม่รู้ไม่พอใจไม่มีสุขมีสบายให้มีแต่วุ่นวี่วุ่นวายกับอารมณ์สัญญาต่างๆนานาหาความสงบเยือกเย็นไม่ได้อารมณ์ที่โผล่มาเกี่ยวเกาะกับจิตกับใจก็มีแต่ฟืนแต่ไฟมาใหม่มาเผามันเป็นมันไม่เย็นไม่สุขให้เมื่อมันเป็นอย่างนั้นใจมันก็ถอดถอยเดือดร้อนไม่อยากประพฤติปฏิบัติถือว่าจิตของตัวเสื่อมจิตของตัวไม่เจริญเลยเกิดเสียใจเมื่อมันสงบมันสุขมันสบายอารมณ์สัญญาที่จรมาผุดขึ้นล้วนแต่เรื่องของอัตของธรรมใจก็เพลินในความเห็นความเป็นของตัวเย็นสุขสบายมันก็ลืมเหนือลืมตัวว่าเราสุขเราสบายเราดีเราวิเศษเลยจิตในความสุขความสบายเพลินในความสุขความสบายของตนว่าจิตของตนเจริญจิตของตัวก้าวหน้าทั้งสองอย่างนี้มันมีเป็นธรรมดาในการประพฤติปฏิบัติแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติต้องคิดว่าเสื่อมนั้นก็เป็นหน้าที่ของตัวเองที่จะแก้ไขไม่ใช่คนอื่นจะมาแก้ไขให้มันเป็นไปจากที่ไหนมันเป็นไปจากใจของตัวไม่ใช่หรือที่มันคิดมันปรุงมันเสื่อมมันเสียไปอย่างนั้นหรือใครที่ไหนอื่นเขาหามาให้ก็เมื่อมันเจริญแล้วใครเอามาให้เรื่องเหล่านี้ทราบดีในการประพฤติปฏิบัติทราบโดยใจตัวเองว่าอันนี้เป็นอาการของจิตในใจตัวของจิตจริงจิตผู้มารู้ไม่ได้เสื่อมไปตามสิ่งเหล่านี้จิตผู้มารู้ไม่ได้เจริญไปตามสิ่งที่เราลุ่มหลงนี่เป็นอาการต่างหากเมื่อทราบอย่างนั้นจับตัวจิตได้ก็ไม่วุ่นวายในความเสื่อมไม่วุ่นวายในความเจริญหน้าที่มีอย่างไรปฏิบัติเรื่อยไปไม่ได้สงสัยในข้อปฏิบัติของตัวนี่คือจิตเข้าถึงอัตถึงธรรมเป็นอย่างนั้นแต่ยังไม่หมดกิเลสตัณหายังไม่หมดมานะทิฏฐิยังทราบดีว่าจิตตัวยังมีกิเลสที่ควรละควรบำเพ็ญจะต้องละจะต้องบำเพ็ญจะต้องกระทำเรื่อยไปจนหมดสงสัยทุกอย่างว่าไม่มีอะไรที่จะละอีกจะบำเพ็ญอีกไม่มีอะไรที่จะจิตในภพในชาติอีกมันเป็นอย่างไรมันเข้าใจเพราะความเป็นความเห็นของใจเหมือนนั้นมันบ่ง

เสื่อมมันก็ทราบเจริญมันก็ทราบละเอียดมันก็ทราบหยาบมันก็ทราบเป็นสมาธิมันก็ทราบสมาบัติมันก็ทราบเป็นวิมุตติมันก็ทราบอีกเหมือนกันทั้งๆที่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนแต่เมื่อเห็นเมื่อเป็นมันทราบมันจึงเหมือนมีทางสงสัยสมกับธรรมที่ท่านกล่าวว่าสันทิฏฐิโกเห็นเองปัจจตังรู้เฉพาะไม่ต้องไปถามใครอีกเพราะมันเห็นมันเป็นในการประพฤติปฏิบัติของตัวนี่การทุกคนต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจของตัวไม่ว่าชั่วไม่ว่าดีไม่ว่าเสื่อมไม่ว่าเจริญเห็นไปตามขั้นตามภูมิที่ตัวประพฤติปฏิบัติฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นที่พวกเราท่านผู้ยังคล่องแวะยังติดอยู่ในกิเลสตัณหาจะต้องกระทำถึงยากลำบากก็อุตส่าห์พยายามทำไปถึงสะดวกก็ไม่ควรนอนใจเพราะยากอาจจะมีข้างหน้าตั้งหน้าทีนี้พิจารณาตั้งหน้าสังวรรักษาเมื่อทุกคนสนใจรักษาตัวอยู่อย่างนั้นบำเพ็ญจิตบำเพ็ญใจให้ตั้งมั่นในอาจในธรรมไม่มีใครที่ไหนจะเหลือวิสัยถ้าตั้งใจต่อพฤติปฏิบัติจริงจังจะต้องเห็นต้องเป็นเพราะธรรมนั้นไม่ได้ผูกขาดว่าคารวะหรือบรรพชิตหญิงหรือชายเว้นเสียแต่ผู้ที่มีทะลุกรรมคือกรรมหนักที่ตัวทำไว้เช่นฆ่าบิดามารดาฆ่าพระอรหันต์หรือทำสังฆเภททำโลหิตสุบะคือทำร้ายพระพุทธเจ้าข้อนี้พระพุทธองค์ก็ปรินิพพานไปแล้วทำไม่ได้พวกภิกษุสามเณรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเพราะตัวตนของท่านไม่มีพระพุทธเจ้าตอนนี้ผ่านไปแล้วจะไปทำแบบเทวทัตทำไม่ได้แต่ก็ยังเหลือที่ว่าข่าบิดามารดาข่าพระอรหันต์หรือทำสังฆเภทคือยั่วยุให้สงฆ์ทะเลาะเบาแหว่งผิดเสียงแตกจากกันนี่เรียกว่าสังฆเภทคนที่ไม่มีความชั่วส่วนนี้มีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคเพื่อผลได้ถ้าไม่ห้ามกั้นไม่มีข้อใดที่ห้ามกั้นคือปฏิบัติได้แต่จะช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีอีกเหมือนกันคนที่เคยบำเพ็ญมาก่อนคือน้ำที่เขาตักใส่ตุ่มมาแล้วยังไม่เต็มยังนิดยังหน่อยเรามาเพิ่มอีกขันสองขันมันก็เต็มถ้ายังไม่ได้มีใครตักมาใส่เลยถ้ามันตุ่มใหญ่กว่าตรงเอามาหลายถังถึงจะเต็มฮะไม่อย่างนั้นก็ไม่เต็มเพราะมันยังบกพร่องอยู่มากมีวาสนาของพวกเราท่านมันไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่ทราบว่าวาสนามันเป็นมาอย่างไรฉะนั้นจึงตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปไม่ได้ปฏิบัติให้ใครปฏิบัติให้ตัวเองถ้าตัวปฏิบัติถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความเยือกเย็นความเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นเป็นอานิสงส์ที่เราก็ทำบำเพ็ญไม่ใช่ เป็นอานิสงส์มาจากที่อื่นคนปฏิบัติตามอาจธรรมนั้นทุกคนทุกท่านจะต้องเห็นจะต้องเป็นในตัว
ไม่อย่างนั้นก็จะไม่เชื่อว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีมรรคมีผลอยู่หรือไม่หรือหมดไปตามการตามสมัยอาจจะสงสัยลังเลของพระพุทธเจ้าหรือตำรับตำราที่กล่าวเอาไว้ที่ท่านเขียนเอาไว้ไม่ทราบว่าพุทธใครเป็นคนเขียนเขาก็บอกว่าศาสนาล่วงไปเท่านั้นพระอรหันต์จะหมดล่วงไปเท่านั้นจะไม่มีพระอนาคาล่วงไปเท่านั้นจะไม่มีสกิทาคาโสดาเขาเขียนเอาไว้มีในตำรับตำราแต่ผู้เขียนนั้นจะเป็นผู้ฉลาดรู้จริงจังหรือจะเป็นคนโง่ขนาดไหนเราก็ยังไม่สามารถทราบได้เชื่อหลักธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้สวากขาโตพระสวัสดาธรรมโมธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้เป็นสวากขาตธรรมคือนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นได้สันทิฏฐิโกผู้ประพฤติปฏิบัติจะเห็นเองอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาถ้าตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติถึงพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่หรือปรินิพพานไปผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมนั้นไม่มีการเสียหายละกิเลสได้เท่าไรจิตใจก็ยิ่งเบายิ่งสบายไปเท่านั้นกิเลสมากเท่าไรจิตใจก็ยิ่งมืดดำทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนเท่านั้นถ้าหากเราเชื่อมั่นตามบทของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมันก็ไม่ควรจะไปเชื่อว่าอำนาจวาสนามรรคผลหมดการหมดเวลาอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีตามที่ท่านแนะสอนสิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยอย่าไปคิดไปทำในสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดที่ท่านให้ละรีบละสิ่งใดที่ท่านให้บำเพ็ญรีบบำเพ็ญสิ่งที่ควรละก็คือสิ่งที่ชั่วที่เสียโลภโกรธหลงเป็นต้นเพราะเป็นมูลของอกุศลถ้ามีโลภมีโกรธมีหลงแล้วอกุศลอื่นๆซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญทวีคูณขึ้นเพราะอาศัยมูลเหตุคือความโลภความโกรธความหลงเป็นสมุฏฐานจะทำความชั่วต่างๆหนักแน่นเข้าไปทุกวันทุกเวลาอโลภะอโทสะอโมหะคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เป็นตัวตั้งตัวตีของกุศลคือความสลัดผู้ใดที่มีธรรมะมีสติปัญญารักษาใจของตัวอย่างนั้นความชั่วที่เคยมีอยู่ก็นับวันตกไปความชั่วใหม่ที่จะโผล่หน้าเข้ามาก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะเกิดขึ้นได้ความสงบสุขของใจก็นับวันที่จะสงบสุขเรื่อยไปละเอียดเรื่อยไปนี่คือเรื่องที่ท่านให้บำเพ็ญได้แก่ศีลคือการรักษากายวาจาของตนให้ปกติสมาธิความหนักแน่นของใจไม่หวั่นไหวในสัญญาอารมณ์ปัญญารอบคอบพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงในสิ่งนั้นเมื่อมันมีอาวุธในตัวถ้าศึกศัตรูได้แก่เรื่องของกิเลสมันจะมีมามากมายขนาดไหนก็สามารถฟาดฟันให้ทะลุปูบงไปได้นี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนไม่มีการไม่มีเวลาทุกสิ่งทุกอย่างให้น้อมเข้ามาสอนใจของตัว
อย่าไปถือว่าทำอยู่นอกกายนอกใจนอกฐานนอกธรรมให้ถือว่าอยู่ในนี้ถ้าเราน้อมเข้ามาพิจารณาภายในเห็นอะไรน้อมเข้ามาสอนใจคนนั้นใจจะเป็นสุขใจจะเป็นอัตเป็นธรรมไม่หลงไหลไฟฝันไปในเรื่องโลกเรื่องสมมติถ้าหากไม่น้อมเข้ามาส่งไปทางหน้าเพราะว่าอย่างไรก็ส่งออกไปถึงจะฟังธรรมอ่านธรรมก็ส่งไปข้างนอกท่านพูดอย่างนั้นท่านพูดอย่างนี้ไม่น้อมมาพิจารณาในจิตในใจของตัวคนนั้นจะฟังกันตลอดปีตลอดชาติก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะพบธรรมะอันจริงจังในจิตในใจได้ท่านจึงให้น้อมเข้ามาภายในคือน้อมเข้ามาสอนกายสอนใจของตัวเห็นคนทุกข์คนยากคนลำบากลำคางคนเจ็บต่างนานาเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเขาเหล่านั้นก็สุขก็สบายเมื่อเกิดทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้มีความสุขที่ไหนเรื่องของกายเรามีกายเหมือนเขาไหมเมื่อเรามีกายเราก็จะประสบพบเห็นอย่างนี้นี่คือเรื่องที่จะนำมาสอนใจของตัวไม่ให้ลุ่มไม่ให้หลงไม่ให้เสิดให้เพลินไปในทางราคะตัณหาพออาศัยปัญญาพออาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเอาไว้ชำระใจของตัวถ้าเราชำระอยู่เรื่อยๆก็เหมือนกันกับเราปัดกวาดลานวัดหรือปัดกวาดศาลามันก็หน้านั่งหน้าอาศัยหน้าพักหน้าอยู่ถ้าเราไม่ชำระเสียเลยไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างไรเราก็พอเห็นกันที่เราไม่ปัดไม่กวาดตามป่าตามดงมันน่าอยู่น่าอาศัยไหมใบไม้ใบหญ้ามันรกขนาดไหนกุฏิศาลาก็ไม่ใช่สะ ไม่ใช่ว่ามันจะสกปรกขึ้นระยะเวลาสั้นๆนะอันนั้นตกมานิดอันนี้ตกมาหน่อยหลายข้างหลายหนเข้ามันก่อนหนาแน่นขึ้นไปสกปรกมากขึ้นไปคนไปอยู่ไปอาศัยก็ไม่น่านั่งไม่น่านอนเพราะมันสกปรกมีจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันถ้าขาดการรักษาการชำระปล่อยให้อารมณ์สัญญาปล่อยให้กิเลสตัณหาตกลงมาวันนั้นนิดวันนี้หน่อยหลายครั้งหลายหนไม่ชำระมันก็หนาแน่นขึ้นไปจนมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอัตเป็นธรรมอะไรเป็นกิเลสตัณหาเหมือนมิดปิดตาไปหมดถ้าเราชำระอยู่เรื่อยๆกำจัดอยู่เรื่อยๆอะไรตกลงมามันก็มองเห็นเราก็ปัดกวาดออกไปชำระออกไปได้ง่ายนี่คือเรื่องสติปัญญารักษาใจชำระใจของตัวสติปัญญาจึงเป็นยาสำหรับกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นโรคภัยเหยียดเยียนใจของตัวสติก็คือความระลึกรู้ปัญญาก็คือความรอบคอบของจิตของใจรู้แล้วนำมาที่นิพพานาแก้ไขสิ่งใดที่เป็นพิษเป็นภัยกำจัดขับไล่สิ่งใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เก็บเอาไว้เพื่อสอนจิตสอนใจของตัวให้มีความสุขความสบายคนที่ทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายโดยส่วนใหญ่ก็คือทุกข์จากอารมณ์ของใจคนที่มีอารมณ์มากเท่าไรคนนั้นแหละเจ้าทุกข์เจ้าโทษคนที่สงบได้อารมณ์น้อยเบาสะดวกสบายไม่วุ่นวายในจิตในใจอารมณ์จึงเป็นเรื่องสำคัญแต่อารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะทุกเวลาถ้าไม่มีปัญญาแก้ไขแล้วก็หลงตามอารมณ์ที่ปรุงขึ้น
ที่เป็น

0: ขึ้นในจิตในใจของตนหลงทีนั้นทีนี้มากเข้าก็เลยเถิดเลยแดงไม่ทราบว่าอะไรเป็นอาจเป็นทำให้ใจก็เลยเต็มไปด้วยโลภด้วยกลัวด้วยหลงด้วยกิเลสด้วยตัณหาเพราะไม่มีปัญญาชำระสาสางฉะนั้นเราชำระสาสางพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าพิจารณาธาตุขันธ์ตามเป็นจริงของมันก็มีวันมีเวลาที่ใจจะเชื่อมั่นยอมจำนนว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของจริงอย่างนี้เป็นของดีวิเศษอย่างนี้พอเราทราบเราเห็นเราเป็นในจิตในใจของเราจะต้องเชื่อไม่เป็นอื่นไปถ้าใจเห็นใจเป็นถ้าใจไม่เห็นไม่เป็นมันก็ไม่เชื่อถึงจะได้ยินจากคนอื่นเลยดูตามตำรับตำรามากว่าตามมันไม่มีทางที่จะขับไล่จิตใจที่ลุ่มหลงตกออกไปถ้าหากเราบ่เพื่อปฏิบัติพิจารณาตามอาตามธรรมอยู่เรื่อยๆจิตใจไปเห็นไปเป็นสิ่งที่เราเคยได้รู้มาก่อนได้เห็นมาก่อนถ้าหากมันเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติมันผิดกันเหมือนฟ้ากับดินจิตใจนั้นทั้งที่เราเห็นมาก่อนเรารู้มาก่อนเหมือนกันแต่จิตมันไม่เป็นให้มันก็เกิดสงสัยเมื่อมันเป็นให้มันหายสงสัยมันเข้าใจชัดเจนความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นก็รู้เห็นสิ่งที่เรารู้เราเห็นกันนี่พระเนตรของท่านพระกันของท่านก็ได้ฟังเสียงอย่างพวกเราได้ฟังกันได้เห็นสิ่งที่เราเห็นกันแต่ท่านนำสิ่งเหล่านั้นน้อมเข้ามาภายในพิจารณากายใจของท่านจนความรู้ที่ไม่เคยเห็นเคยเป็นในจิตผุดขึ้นเกิดขึ้นประทับในจิตในใจของท่านหายสงสัยนี่คือการเห็นภายในเห็นอาจเห็นธรรมเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านอยากเห็นอยากเป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็จงอุตส่าห์พยายามทีนี้พิจารณาไม่เหลือวิสัยถ้าหากตั้งใจประพฤติปฏิบัติความปรุงความคิดความจิตความคล่องมันมีอยู่ที่ไหนให้ชำระสาสางกำจัดขับไล่มันจะตกออกไปมันจะหมดไปในจิตในใจความสงบไม่ต้องสงสัยถ้าหากกำจัดสัญญาอารมณ์ออกไปหมดความสงบไม่ต้องเรียกหามันเกิดขึ้นมาจากการจัดทำบำเพ็ญนั้นมีการปฏิบัติไม่ใช่ไปปฏิบัติที่อื่นบุญไม่ใช่มีที่อื่นบุญคือความสุขบุญคือความเต็มใจบุญคือความเยือกเย็นไม่ใช่จะอยู่ในโรงหนังโรงลิเกไม่ใช่อยู่ตามถ้ำตามภูเขามันอยู่กับเราถ้าหากเราสงบได้เราสบายได้เราทำจิตทำใจให้เยือกเย็นมันก็จะต้องเห็นบุญคือความสุขความสบายเกิดขึ้นการประพฤติปฏิบัติจึงจำเป็นจะต้องกระทำบำเพ็ญไม่ใช่ตายแล้วถึงจะทำพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่มีชีวิตเป็นอยู่สาวกทั่วไปที่ละกิเลสได้ก็ได้แต่เมื่อเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ไม่ใช่ว่าตายแล้วถึงจะได้เราทั่วไปก็ทำนองเดียวกันเราจะเห็นจะเป็นก็ในเมื่อเรายังมีชีวิตเป็นอยู่ต่างหน้าต่างตาต่อสู้กำจัดเรื่องชั่วเสียต่างๆที่มันปรุงมันคิดในจิตในใจตาไปเห็นเกิดยึดถือไปทางราคะตัณหามันก็ผิดจากธรรมะของพระพุทธเจ้าตาไปเห็นน้อมนำมาที่นิพพิจารณาเพื่อชำระกิเลสตัณหาของใจที่มัน คิดไปปรุงไปว่ามันสวยมันงามมันอย่างมันยืนอย่างนั้นอย่างนี้พิจารณาทางอสุภะอสุภังพิจารณาทางอนิจจังอนัตตามันก็หายไปได้ไม่ได้หลงไปตามสัญญาอารมณ์ที่มายั่วยุจิตใจนี่คือการปฏิบัติถ้าทุกคนระวังรักษามีธรรมะในตัวคนนั้นก็เหมือนคนมีอาวุธในตัวไปสถานที่ใดอุ่นใจเพราะเรามีอาวุธพบอันตรายเข้าแล้วก็มีทางที่จะต่อสู้เพราะอาวุธอยู่ในตัวของเรามีนี่เราไม่มีอาวุธอะไรจะไปสถานที่ใดกลัวเขาจะป่นจะจี้จะฆ่าจะตีไปพบสัตว์ที่มีกำลังเข้าผมไม่ทราบว่าจะเอาอะไรต่อสู้กับมันโลกอันนี้มันมีอันตรายคนจึงสร้างอาวุธเอาไว้เพื่อป้องกันตัวนี่จิตของเราก็ทำนองเดียวกันมันมีอันตรายคือกิเลสตัณหาอารมณ์ของใจท่านจึงให้สร้างอาวุธคือศีลสมาธิปัญญาเอาไว้เพื่อจะต่อสู้กับกิเลสตัณหาเหล่านั้นให้ตกไปใจจะสุขใจจะสบายมีการปฏิบัติหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติจะต้องรักษาหาความสงบในอัตในธรรมความสงบอื่นมันไม่มีถ้าจิตไม่สงบถึงที่จะไม่มีอะไรมากกว่ากวนวุ่นวายแต่จิตใจมันก็ปรุงไปคิดไปไม่สงบให้ถ้าพยายามสอนใจในอัตในธรรมทำจิตทำใจให้สงบแล้วมันสงบโยกอันนี้ไม่มีความหมายอะไรนอกจากใจไปหมายไปของพยายามสอนจิตอบรมใจของตัวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้เราเกิดมาไม่เคยว่าจะอยู่คำฟ้าในวันใดก็วันหนึ่งเราจะต้องตายไปจากโลกอันนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่รีบเร่งขวนขวายจะทำบำเพ็ญให้เห็นให้เป็นในจิตในใจให้หายสงสัยตายไปจะไม่มีภพชาติเพราะความบริสุทธิ์ของใจได้ประสบพบเห็นแล้วจะไปห่วงอะไรอีกจะไปสงสัยอะไรอีกความหมดจดเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรมันเข้าใจในตัวนี่มันหมดทุกหมดโทษมันจะเป็นไปได้อย่างนี้ก็เพราะอาศัยตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่ามันจะเกิดเป็นเห็นขึ้นจากการอยู่เฉยๆการไหนแต่ที่นี้ที่เจนะถ้ามันเป็นมันเห็นมันรู้ด้วยอายุด้วยพรรษาโดยไม่ต้องพิจารณาถากเพียรอะไรทุกคนที่เกิดมาเติบใหญ่เป็นคนแก่ก็จะมีอาจมีธรรมมีความสุขความสบายพระเจ้าพระสงฆ์ที่บวชมานานก็จะมีอาจมีธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิชาวิมุตติด้วยกันทั้งนั้นนี่มันเลยเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะการกระทำบำเพ็ญถ้าใครต่างหน้าต่างตากระทำบำเพ็ญชำระสิ่งที่ชั่วที่เสียออกไปจากกายจากใจบำเพ็ญสิ่งที่ดีที่ชอบเข้ามาคนนั้นก็มีวันมีเวลาที่จะประสบนักประสบผลในตนของตนเรื่องอะไรโอ้เอาละเอวัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมีชื่อกันเทศว่าธาตุขันธ์ในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548 ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
2: กับผมคนบ้านหนองผือครับว่าเราการเรียนตรงนี้เองบ้านหนองผือเนนบินเมื่อก่อนที่ปวด
3: เน
2: นบินเมื่อก่อนอยู่วัดโพครับผม
3: เวลาเราอยู่หนองผือจะอยู่นั่นหรือเปล่า
2: เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่หนองผือครับเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่ผู้หลวงครับก็บวชเพิ่งได้3พรรษา
3: เขาเพิ่งบวช3พรรษา
2: ครับเจ้าลาเจ้าคุณลาจุเมธี
3: ตอนผมอยู่หนองผือนั่นน่ะ
2: ได้ไปอยู
3: ่อยู่นั่นนี่ตอนนู้นอยู่หนองผือน่ะ
2: อยู
3: ่ชื่อว่าไง
2: สุบิน
3: สุบิน
2: เนนบิน
3: คนนั้นแล้วจำไม่ได้หรอก
2: มาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดโพนี่คอยเอาจดหมายหลวงปู่ทำไว้เจดีย์ให้หลวงปู่อยู่สมัยนั้นน่ะเป็นเน้นใหญ
3: ่เออตอนนั้นแหละเอากราบซะแล้วกลับซะคนกำลังมากยุ่งเลยเอากราบซะเห็นบอกคนยังแน่นอยู่ข้างนอกหน่อยเมื่อไรไปนั่นแหละปวดขาอยู่นั่นหรอพับอยู่เนี่ยทรมานอยู่ตลอดจะว่าไงจะแม่มันปวดได้ยังไงก็ทรมานอยู่ตลอดมันมาทรมานนะหนึ่งมาเสาสุขสบายอะไรเขาเสาเขาใส่เราจนแย่แล้วเวลาเขาจะไปเขาก็สั่งเสียไอ้หลวงปู่รักษาสุขภาพนะยิ่งว่าเอาซะจนแย่แล้วจะลุกไม่ขึ้นเวลาจะไปให้รักษาสุขภาพนะโอ้ยังไงก็ไม่รู้หมุนเลี่ยมตายแล้วนะเอ้าก็ต้องพูดอย่างนั้นสิไม่เห็นนานก็ต้องลงบทหนักไม่งั้นไม่ถึงกันวะใครมาก็มีแต่พูดแต่พูดจะตายแล้วนั่นเนี่ยเวลาจะไปแล้วเขาก็สั่งเสียเราให้หลวงตารักษาสุขภาพนะคุณว่าโอ้ยแล้วจะตีปากมาเลยมันโมโหไอ้ที่ว่าใครมาก็มีแต่ให้รักษาสุขภาพเวลานี้วิทยุเรามันก็ออกดูมันจะเป็นทั่วประเทศไทยแล้วมั้งออกเรื่อยตั้งเรื่อยนะมันจะไปทุกภาคแล้วนะหมดทุกภาคแล้วนี่ทางภาคใต้ก็ต้องสี่ห้าแห่งภาคอีสานก็หลายแห่งแล้วเฉพาะร้อยเอ็ดนั้นกว้างขวางมากเสียสมหมายนั่นเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยเครื่องอะไรขัดข้องนิดเดียวเท่านั้นหยุดชั่วระยะเครื่องขัดข้องนิดเดียวโทรมาอึกทึกเลยไม่ว่างั้นเป็นยังไงเงียบไปเว้นเปิดตัวเนี่ยเอาอยู่แล้วก็บอกว่าเครื่องกำลังพิจารณาเครื่องหรืออะไรเขาก็บอกไปคือชั่วระยะเท่านั้นก็โทรมาแล้วลุมมาทุกแห่งทุกหนว่างชั่วระยะเดียวเท่านั้นแหละว่าหรือก็ฟังตลอดเวลานี่เปิด24ชั่วโมงเป็นของเขาทุกอย่างโดยสมบูรณ์เพราะเสียใหญ่เศรษฐีใหญ่ว่างั้นเถอะก็มีศรัทธาซะด้วยถึงไหนถึงกันด้วยนั่นไม่ใช่เล่นจังหวัดร้อยเอ็ดถึงยโสธรถึงไหนนะหลายจังหวัดนะฟังว่าถึงขอนแก่นนี่ว่างั้นนะมันกว้างขวางมากเขาเปิด24ชั่วโมงเลยว่างั้นอันนี้ที่ว่าเปิดตลอดเปิด24ชั่วโมงเลยของอย่างสมัยร้อยเขาเปลี่ยนคนละ12ชั่วโมงว่างั้นเปลี่ยนการเปิดวิทยุเป็น24ชั่วโมงพอดีหนูคนสนใจฟังมากอยู่นะมันฟังเปิดที่ไหนขึ้น เสียงสะท้อนกลับมาให้ทราบวันนี้ไปทำสติกาเอามาย้อนกลับมาก็ไปดูหมาโอ้ยทุเรศจริงๆหมาไปดูหมา ไม่ทราบว่ากี่ร้อยตัวนะเขาบอกว่าเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่
4: 600คร
3: ับ ฮะ
4: ประมาณ600ตัวครับ
3: นู่นน่ะประมาณ600ตัวเต็มหมดเลยเข้าไปนั้นแล้วมีแต่เสียงหมาพูดคนไม่พูดเลยล่ะเสียงหมาพูดอึกทึกมันพูดขึ้นได้ทุกแง่ทุกมุมตัวเล็กตัวใหญ่พูดได้หมดเสียงลั่นเลยพอไปนั้นแล้วเราจะพูดอะไรไม่ได้ละไม่ได้ยินเสียงเลยมีแต่เสียงหมาพูดนะออกมาจากหมาแล้วถึงจะมาคุยกันเจ้าของหมาเขาโอ้ยน่าสงสารแล้วตกลงเราก็เลยถูไถกันไปเท ที่เขา

ก็ขาดประมาณ 60,000 เราก็เลยให้ 60,000 แต่คงเป็นเดือนหน้าละก็บอกเขาอย่างนั้นแหละเดือนหน้าถึงจะส่งเดือนนี้เราอยู่กรุงเทพฯแต่ว่างั้นเดือนหน้าถึงจะส่งให้เราจ่ายนั้นจ่ายนี้แล้วก็ฟังแล้วก็คิดทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าขาดประมาณ 60,000 ว่างั้นนะเราก็เลยให้ 60,000 นี่ก็เป็นประจำจากนี้ต่อไปก็เดือนละ60,000ที่ปากเกร็ด 100,000 ที่สาย3กับเมืองการนี่แห่งละ30,000ก็เป็น60,000แล้วกับวันนี้บวกเขาอีก60,000ก็เป็น102แล้วกับปากเกร็ด 100,000 ก็เป็น202นะเฉพาะหมาล่ะให้220,000แต่ละเดือนละเดือนเฉลี่ยไปอย่างนั้นละสนสารโลกมองไปเห็นหมาก็โอ้ยน่าดูแล้วนี่เราดูจริงๆนะแมวก็เป็นแถวเป็นกงเต็มหมดเลยแมวไม่ทราบว่ากี่ตัวแมวมากอยู่นะแมวเขาไม่ค่อยยุ่งยากเขาอยู่ในกงต่างตัวต่างนอนเงียบเลยส่วนหมานี่เสียงอึกทึกยิ่งเห็นคนเข้าไปนี่ลุมเลยเองแต่เราก็ไม่สนใจมันจะกัดด้วยกันไม่สนใจเดินผ่านกันไปเลยมันก็ลุม เสียงเห่าอึกทึกจะพูดกันไม่ได้ยินตอนเข้าไปนั้นพูดกันไม่ได้ยินเราก็ไม่พูดเวลานั้นตั้งไปดูเฉยดูก็ไม่ทั่วถึงหรอกมันกว้างแสนกว้างมีแต่หมาเท่านั้นโอ้นี่เลือกนี่แล้วอีกถูไทยให้เพราะว่ามันขาดอยู่วัน 60,000 เราก็ให้ 60,000 นั่นแหละแทนที่จะให้สูงกว่านั้นก็ไม่ให้แล้วเพราะเราจำเป็นหลายด้านหลายทางแยกนู่นแยกนี่ไปนี่ตกลงก็ละหมาเดือนหนึ่งตั้งก็จะเป็นเดือนละ200,000เนาะสองแสนสองหมื่นเฉพาะหมานะเรื่อยไปเป็นประจำเดือนให้เป็นประจำเดือนตลอดไปวันนี้รู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนกันนะไม่ได้พักเลยมันต้องมีงานนั้นนี่ต่อกันไปต่อกันมาหมดทั้งวันเลยไม่ได้พักก็มีแต่นอนมาในรถนั่นอันละพักเวลาพักนอนมาในรถพักขันพอมาถึงที่นี่ก็ไม่ได้พักมาถึงก็เดินจงกรมบ้างอะไรพอดีค่ำก็ออกมาอีกนี่ก็พูดถึงเรื่องพระเขาไปทอดผ้าปูผ้าป่าสำหรับให้หมาผ้าไปกินหมดโอ้สรุปสังเวชนะเราเลยไม่อยากมองดูหน้าพระนะพูดจริงๆเขาทอดผ้าป่านั้นเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงหมาเลยพระเลยเป็นหมาแทนกินแทนกันเลยโอ้ยน่าทุเรศนะทำไมจึงใจจืดใจดำมาตั้งหนาเห็นแก่ได้แก่กินนี่มันสลดสังเวชนะเพราะจิตนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่เป็นมีน้อยให้คนอื่นหมดเจ้าของไม่เอาเลยถ้ามีน้อยเป็นมาเจ้าของต้องยอมขาดทันทีเป็นเองในจิตนั่นแหละเราเป็นผู้ใหญ่แทนที่ของดีของดีเราจะกินมันเป็นนั่นเองมันต่างกันอยู่นะของดีของดีอะไรๆนี่จะให้หมู่ให้เพื่อนไปหมดเจ้าของฉันเลยก็ได้นะมันเป็นอย่างนั้นมีก็เรียกว่าธรรมถ้าธรรมเราไม่เห็นละเห็นแก่ตัวถ้ากิเลสแล้วเห็นแก่ตัวเศษเหลือจากตัวเท่าไรก็ให้ผู้อื่นแต่ทำแล้วเศษเหลือเท่าไรเราค่อยกินค่อยใช้นี่ต่างกันนี่ปฏิบัติอย่างนี้กับพระกับสงฆ์ด้วยมาเพราะเวลารับพระสงฆ์นี่ก็เป็นเวลาลงเวทีมาแล้ว93จากนั้นมาก็พระก็ลุมดูแลพระเจ้าพระสงฆ์เราดูแลด้วยธรรมล้วนๆที่จะมาเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าไม่มีอะไรมานี่ต้องออกข้างนอกก่อน
มันเสียเหลือเท่าไหร่เราค่อยใช้ค่อยฉันไม่เสียก็ปล่อยไปเลยเป็นอย่างนั้นนี่ธรรมกับโลกมันต่างกันผู้มีธรรมในใจย่อมมองหน้ามองหลังผู้ไม่มีธรรมในใจจะมองแต่ตัวเองคนอื่นเป็นอะไรช่างเขาขอให้พุงเรานี่มันป่องก็พอแหละพุงเราโตขนาดไหนเป็นที่พอใจคนอื่นจะท้องแห้งขนาดไหนไม่สนใจนี่คือกิเลสเห็นแก่ตัวตลอดเวลาคือกิเลสได้ไม่พอคือกิเลส ได้เท่าไหร่เป็นไม่พอเรื่องของกิเลสนั่นแหละมันขัดกันกับธรรมธรรมนี้พอเป็นระยะแม้ก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานยังไม่ถึงนิพพานก็มีระยะพักเครื่องพอเป็นระยะไปส่วนกิเลสไม่เคยมีได้มาเท่าไหร่นี่ตัวสั่นจะเลยมองเห็นสิ่งที่ตัวอยากได้ต้องการเพราะมันต้องการอยู่แล้วพอมองเห็นเหยื่อเข้ามาตัวสั่นเขาใส่เลยนี่คือกิเลสนี่ทำให้คนตัวสั่นทั้งนั้นน่ะเห็นแก่ได้เห็นแก่เอาเห็นแก่เราไม่เห็นแก่เขานี่คือกิเลสพากันจำเอาทุกคนคำว่ากิเลสกับธรรมต่างกันยังไงต่างกันอย่างนี้แหละถ้าทำแล้วมีเท่าไรเฉลี่ยถึงกันหมดเลยดีไม่ดีเจ้าของไม่ค่อยมองตัวเองจะมองดูข้างนอกเพื่อนฝูงที่เกี่ยวข้องไปเสียไม่ค่อยมามองตนนะนี่คือธรรมนี่ส่งออกข้างนอกส่วนกิเลสนั้นกว้านเข้ามาภายในได้เท่าไหร่เป็นไม่พอตัวสั่นตลอดกิเลสนี่ทำคนให้ตัวสั่นใจสั่นมีแต่อยากได้อยากเอามีอยากดีอยากเด่นแต่การกระทํามันไม่ใช่ทําดีพอจะได้ดีมามันมีแต่การทําชั่วทําชั่วแล้วผลดีผลเด่นจะได้มาจากไหนก็มีแต่ความชั่วความเด่นเท่านั้นเป็นเครื่องตอบรับกันเ นี่ยให้พากันเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจว่าธรรมเป็นยังไงกิเลสเป็นยังไงนี่จะชี้แจงให้ทราบอย่างนี้กิเลสนี้ต้องตัวสั่นใจสั่นตลอดได้เท่าไรมาไม่มีคำว่าพอเหมือนใสเชื้อไฟเข้าไฟใสไปมากเท่าไรไฟยิ่งแสดงเปลวจุดไม่หนดให้ไฟดับด้วยการใสเชื้อเข้าไปหรือการเพิ่มเชื้อเข้าไปไม่มีทางใสเข้าไปเปลวจุดแมกจุดแมกอยู่ได้เท่าไรไม่พอมาเท่าไรความมับไม่ได้คำนึงนะคนที่มีความกิเลสหนาความโลภมากๆไม่ได้นึกถึงความตายนะมีแต่จะเอามีแต่จะให้ได้อย่างใจอย่างเดียวความจะเป็นจะตายไม่คำนึงเรียกว่ากิเลสหนาป่าช้าไม่มีประหนึ่งก็จะอายุนี่จะอยู่ค้ำฟ้าจะอยู่ตั้งกับตั้งกันไม่ได้ลึกถึงมันในเรื่องความตายสู้ความโลภความอยากได้ความตัวสั่นเจาะแสวงหาไม่ได้ตัวนี้ตัวรุนแรงมากทีเดียวถ้าให้ไปอยู่กับผู้มีอำนาจบาทหลวงด้วยแล้วอันนี้ยิ่งพองตัวใหญ่นะอยู่กับคนธรรมดาทั่วๆไปมันก็โลภอย่างนี้ได้ก็ไม่พอตามฐานะของตนมีอะไรมาได้จากได้ทั้งนั้นถ้ามี อำนาจบาทหลวงขึ้นมานี่เพิ่มแล้วนะเพิ่มกิเลสความหลงตัวความลืมตัวเพิ่มขึ้นนี่สุ่มต่อจากนั้นก่อนให้ได้อย่างใจได้อย่างใจใครมาขวางหน้าไม่ได้เป็นทำลายทันทีเขามาขวางหน้านี่กิเลสของคนมีอำนาจมากทำให้เพิ่มฟืนเพิ่มไฟเพิ่มฤทธิ์เพิ่มเดชแห่งความชั่วทั้งหลายมากขึ้นโดยลำดับที่จะให้เป็นความสงบร่มเย็นไม่มีถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกภายในใจถ้ามีธรรมเข้าแทรกภายในใจแล้วคนเราย่อมมองดูเขาดูเราเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันกับเราชาติชั้นวรรณะใดก็คือคนมีความรู้สึกเช
ช่นเดียวกันกับเราที่เป็นบ้าอำนาจนี่แหละ

แต่บ้าอำนาจมันไปครอบเอาหมดไม่มีคนในโลกเลยเป็นเหมือนหมาไปหมดเป็นเทวดาแต่เราคนเดียวมีฤทธิ์มีเดชแต่เราคนเดียวทำอะไรก็ทำตามใจชอบใจหวังว่าโลกเวลาธรรมดามันก็โลกอยู่แล้วนะพอมีอำนาจบาทหลวงใหญ่ขึ้นมาเท่าไหร่ความโลภยิ่งใหญ่อำนาจบ้าโลภนี่ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นสุดท้ายเลยกลายเป็นบ้าโลภไปเลยเป็นบ้าสดสดร้อนร้อนนั่นแหละคนเป็นบ้าเดินตามถนนหนทางมองไปเห็นหน้าสงสารสังเวชเขาแต่คนเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจบาทหลวงนี่มองอยู่แล้วสลดใจเดียดกันทั่วโลกดินแดงเจ้าของพอใจใครเขาจะว่ายังไงก็ตามขอให้ได้อย่างใจเราผู้กำลังเป็นบ้านี่เป็นที่พอใจนี่แหละบ้าอันนี้เป็นบ้าที่ทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้มากทีเดียวนี่แหละบ้าโลกยิ่งเล่นเมื่อมันแฝงอำนาจเข้าไปมันก็พองตัวขึ้นมาตามธรรมราก็โลภอยู่แล้วภายในใจพอได้อำนาจบาทหลวงแฝงเข้ามาใช่ไหมเสริมไฟกองใหญ่เสริมเป็นยักษ์เป็นผีเป็นเพชฌฆาตขึ้นมาภายในตัวของบุคคลที่ตัวเท่าอื่นเหมือนโลกทั่วๆไปนั่นแหละนี่แหละความลืมตัวเป็นอย่างนี้ทำคนให้เสียได้นี่ผลของมันที่เป็นมาอย่างนี้นั่นน่ะไม่มีใครที่จะไปรับแทนได้นะก็คือผู้เป็นบ้านั่นแหละบ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจบาทหลวงนั่นแหละจะเป็นผู้รับบาปรับกรรมของตัวเองตายลงไปแล้วก็เหมือนโลกทั่วๆไปทิ้งโดอยู่เหมือนกองฟืนกองไฟแต่กองฟืนกองท่อนไม้ท่อนฟืนเขาไม่เหม็นแต่มนุษย์นี่ตายแล้วเหม็นเวลามีชีวิตอยู่ก็ทำความเหม็นคลุ้งให้ช่างไปอีกแบบหนึ่งเวลาตายลงไปแล้วก็เหม็นคลุ้งไปอีกแบบหนึ่งนี่แหละคนชั่วเวลามีชีวิตอยู่ก็ทำตัวเหม็นทั่วโลกดินแดนเวลาตายแล้วก็เหมือนโลกทั่วไปไม่เห็นมีอะไรลาภยศสรรเสริญเยินยอสมบัติเงินทองที่ได้มาจากความบ้าโลกของตัวเองนั้นไม่มีความหมายอะไรกองทิ้งเกลื่อนอยู่อย่างนั้นแหละแต่ตัวเองแล้วลงไปจมอยู่ในนรกไม่มีอะไรช่วยได้สมบัติเงินทองเข้าของที่ประชาก่อหาโคยออกมามากๆมันด้วยความภาคภูมิใจเจ้าของนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเวลาตายแล้วคนตายธรรมดาสัตว์ตายธรรมดากรรมยังไม่หนักไม่มากเหมือนบ้าอำนาจตายนะบ้าอำนาจบ้าโลภบ้าโกรธบ้าราคะตัณหา บ้าเหล่านี้ตายพาให้จมได้อย่างสดๆร้อนๆนี่อย่าทำท่านสอนโลกก็สอนมาอย่างนี้แต่โลกกิเลสตัณหามันไม่ยอมฟังเสียงธรรมมันจะฟังตั้งแต่เสียง ของกิเลสตัณหาซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ศาสตราจารย์ใหญ่ของมันกิเลสที่ทางไหนไปทางนั้นทางนั้นไปวิ่งตามกิเลสอยากได้สัก10ขามี2ขาวิ่งไม่ทันใจอยากได้สัก10ขาช่วยกันวิ่งตามกิเลสตัวโลภมากๆเป็นบ้ามากๆนั่นยังเป็นที่พอใจจริงๆเวลามันโลภมากๆไปหายืมขาเขาวิ่งตามความโลภมากๆอย่าให้สมใจโดยเขาไปคว้าถูกขาบุ้งกือเข้าใจไหมล่ะโดยเขาไปคว้าถูกขาบุ้งกือบุ้งกือตัวหนึ่งมันขามันมากไหมไปคว้าผูกขาบุ้งกือมันพาไปเหมือนเต่าหรือจมไปเลยนี่แหละจุดที่หมดหวังของคนกิเลสนะก็ไปเจอเอาขาบุ้งกือนั่นน่ะบุ้งกือมันไปไม่ไปไหนเลยทีมันก็ไต่ของมันเห็นไหมตามถนนทางมันพาหอเหินเดินฟ้าที่ไหนมันก็ไม่สนใจหมดหวังนะนั่นมันก็ไม่สนใจหมดหวังนะนั่น

องหาอัตถาธรรมกับพระเจ้าประสงค์พระเจ้าประสงค์ก็มีแต่พวกได้ขาบุ้งกือมาจากนั้นวิ่งให้มันทันใจมันก็เลยง่วงง่ามจมเทียมจมอยู่กับกองทุกข์ด้วยกันไปเสียไม่มีใครที่จะหลุดพ้นไปได้ถ้าไม่ปฏิบัติตามบัตรธรรมของศาสดาองค์เอกนี้เท่านั้นนอกนั้นมีแต่เครื่องหลอกลวงเราทราบว่าหลอกลวงเราก็อาศัยมันไปแต่อย่าลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปมันก็ไม่ค่อยเสียมากคนเราถ้าลืมตัวไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียมากเท่านั้นเท่านั้นแหละไม่มีที่จะสมหวังคนวิ่งตามกิเลสตัณหาไม่มีทางที่จะสมหวังสุดท้ายก็จมส่วนผู้ตะเกียกตะกายอุตส่าห์พยายามตามอัตตามธรรมนับวันแข็งขึ้นทุกวันแข็งขึ้นทุกวันไม่ต้องไปยืมขาวุ้งกือก็ได้เพียงสองขาเหล่านี้พาไปนิพพานได้เลยไม่จำเป็นต้องไปหาขาจากที่ไหนหลายๆขาเพื่อวิ่งเร็วสองขาเหล่านี้ตะเกียกตะกายไปมาหาความดีใส่ตนสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่ขันแก่ครอบครัวของตนก็เสาะแสวงหามาพอดีพอดีสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับทางด้านจิตใจคือคุณงามความดีทั้งหลายก็วิ่งเต้นขวนขวายเสาะแสวงหาตามความจำเป็นของแต่ละฝ่ายชาติฝ่ายขันก็จำเป็นกับอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัย ที่พักนี่เป็นเรื่องของธาตุกันส่วนภายในใจก็คืออัตคือทำบุญกุศลหนุนจิตใจนี่คืออาหารของใจหรือที่พึ่งของใจใจก็มีที่พึ่งธาตุกันก็มีที่พักที่อยู่ที่หลับที่นอนจิตใจก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยศีลด้วยธรรมบำเพ็ญไปให้เสมอกันผู้นี้ไม่ขาดทุนศูนย์ดอกเสมอเวลาธาตุขันธ์มันไปไม่ไหวแล้วทิ้งมันเสียสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยมันก็ทิ้งไปด้วยกันในขณะที่ลมหายใจขาดนั่นแหละทีนี้จิตมีศีลมีธรรมอยู่ภายในใจไม่จนกรอกจนมุมทิ้งสมบัติอันนี้แล้วเอาสมบัติอันเลิศเลอเข้ามากรองใจก้าวขึ้นสู่สวรรค์ก้าวขึ้นสู่พรหมโลกสุดท้ายก็ก้าวขึ้นสู่นิพพานหายห่วงไปเลยเลิศเลอคือผู้มีบุญมากๆนั่นแหละสร้างมากต่อมากเข้าไปถึงขั้นที่เลิศเลอได้แก่จิตบริสุทธิ์ก็อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่เองเป็นผู้ซักฟอกจิตใจที่มัวหมองเพราะด้วยกิเลสตัณหาให้กระจ่างออกไปโดยลำดับกระจ่างไปลำดับจิตใจก็หลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งความดีนี่แหละความดีจึงเป็นธรรมจำเป็นมากที่ธรรมเหล่านี้ใครมาสอนหูหนวกตาบอดทั่วแดนโลกธาตุมีใครมาสอนกันอย่างนี้หรือไม่ไม่มีมีศาสดาองค์เอกเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสอนแล้วด้วยสวากาตธรรมคือจัดไว้ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผิดมีเพี้ยนไปไหนเลยคือองค์ศาสดานำธรรมมาสอนโลกมีแต่ความจริงล้วนๆคงไปคงมาคือศาสดาสอนโลกคือธรรมสอนโลกไม่อ้อมค้อมไม่หลบหลีกปิดตัวไม่แสดงร้อยสันพันคมคือกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้จมมาเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวมันต่างกันอย่างนี้แหละท่านจึงได้สอนให้สนใจในอัตในธรรมเวลานี้เราก็เกิดอยู่ในท่ามกลางพุทธศาสนาศาสนาที่ว่าล่วงไป 2,500 ปีก็คือมืดกับแจ้งล่วงไป 2,500 มืดแจ้งนะส่วนธรรมคงเส้นคงวาหนาแน่นคืออากาลิโกเอาใครทำดีไม่มีคำว่าคือวาระสมัยใครทำชั่วก็เช่นเดียวกันเป็นอากาลิโกแบบเดียวกันทำบาปเมื่อไหร่เป็นบาปครับทำที่รับเป็นบาปทำที่แจ้งก็เป็นบาปเพราะเจ้าของเปิดเผยด้วยการทำของตัวเองนี่แหละจึงไม่มีที่รับที่แก้มันเปิดเผยอยู่กับผู้ทำดีทำชั่วเราไปทำความดีก็อยู่ที่มืดที่แก้มเป็นความดีตลอด ทำความชั่วก็อยู่ที่ไหนมันก็เป็นความชั่วตลอดตามเผาเจ้าของได้ตลอดเช่นเดียวกันนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้พากันจดจำเอาไว้แล้วฝังใจให้ลึกอย่าให้กิเลสมาขุดคุ้ยออกมาล้มโถมล้มโถมใช้ไม่ได้นะฝังอัดฝังทำขึ้นจุด

ใจไม่กี่วันกี่คืนกี่ปีเดือนถูกกิเลสมาโค่นล้มไปหมดใช้ไม่ได้ให้มีใจหนักแน่นมั่นคงต่อศีลต่อธรรมที่เป็นคำสั่งสอนแน่นหนามั่นคงและถูกต้องแม่นยำเรียบร้อยแล้วไม่มีที่ต้องติให้ยืดให้กอบธรรมของพระพุทธเจ้า นอกนั้นยืดไม่ได้กอบไม่ได้มีแต่สิ่งหลอกลวงตลอดรอบตัวของเราความคิดความปรุงทั้งหมดเป็นเรื่องของกิเลสทำงานตาเห็นรูปกิเลสจะออกทำงานแล้วเป็นกิเลสไปหมดเห็นสิ่งใดก็เป็นกิเลสเวลากิเลสมันของตัวของมันอยู่ภายในใจของเราได้ยินอะไรก็เป็นกิเลสตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรกิเลสออกหน้าทั้งนั้นทั้งนั้นนี่เรียกว่ากิเลสทำงานบนจิตใจของสัตว์โดยอัตโนมัติของมันทำอย่างนี้ด้วยกันทุกทั่วหน้านี่นี่มันทำแล้วสัตว์โลกทั้งหลายก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งหาได้รู้ไม่ว่านี่เราถูกจูงถูกต้มถูกตุ๋นแล้วคือที่เป็นตัวต้มตุ๋นเราถูกมันต้มตุ๋นแล้วจะหาวิธีออกโดยทางใดมีความสนใจคิดอ่านใจจ้องหาโทษเห็นโทษของมันแล้วหาคุณที่จะหลุดพ้นจากมันอย่างนี้แทบไม่มีหรือไม่มีนั่นนี่แหละกิเลสมันลึกลับมากทีเดียวมันถึงได้กล่อมสารโลกได้สามเดชโลกธาตุไม่มีใครอยากจะไปสวรรค์นิพพานดังที่พระอานนท์ท่าน ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกที่จะไปสวรรค์นิพพานกับที่จะลงนรกนั้นทางไหนมากกว่ากันพระอนุทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ก็รับสั่งออกมาเลยว่าสัตว์โลกที่จะไปนรกไปตกลงไปทางต่ำนั้นเท่ากับขนโคตัวหนึ่งมีขนมากขนาดไหนเนี่ยเป็นขนที่จะพาลงนรกทั้งนั้นส่วนสัตว์ที่จะนำตัวให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปทางที่ถูกที่ดีจนกระทั่งถึงสวรรค์นิพพานเท่ากับเขาโคตัวหนึ่งมีเพียงสองเขาแล้วขนของมันเต็มตัวนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายที่เชื่อตามกิเลสเท่ากับขนโคขนาดที่เชื่อตามทางของศาสดาที่จะถึงความพ้นทุกข์นั้นมันเท่ากับขนโคโอเขาโคมีจำนวนน้อยมากทีเดียวท่านเทียบไว้อย่างนั้นสัตว์โลกมีมากขนาดไหนผู้เจียหันหน้าเข้าศีลเข้าธรรมบำเพ็ญตนเพื่อความสงบใจได้บุญได้กุศลได้ทำมาครองใจนั้นมีน้อยมากนะโลกนี้ย่อยเจริญมันเจริญด้วยกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาหัวใจคนเผาหัวใจสัตว์ทั้งนั้นไม่มีที่ไหนว่าเจริญตามที่กิเลสยกยอสรรเสริญตัวเองนะธรรมท่านไม่ยกยอธรรมสายตาของธรรมนี่มองได้จ้าไปหมดเห็นหมดนี่มีว่าสายตาของธรรมมองเห็นหมดพระพุทธเจ้ามองเห็นหมดแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกนะท่านไม่ใช่สอนด้วยหูหนวกตาบอดเหมือนโลกที่งุ่มง่ามต้มเตี้ยมอยู่ด้วยกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นมาในโลกนี้จึงน้อยมากที่สุดอุบัติได้ขึ้นได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคือไม่มีสองจะช่วยกันหรือจะเป็นคู่แข่งสอนธรรมกันก็ไม่เคยมีมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพียงในพัทธกัปนี้ก็ผ่านมาแล้วถึง4องค์แล้วกะกูสันโธโกนาโคกัสสโปโคตโมนี่คือพระสัมปรากและจากนั้นก็อายะเมตไตรโยเป็นองค์ที่5ในพัทธกัปนี้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพียง5พระองค์นี่อยู่เวลานี้ก็อยู่ในท่ามกลางสำหรับมนุษย์เราผู้มีความมีวาสนาบ้างก็อยู่ในท่ามกลางพุทธศาสนาแล้วให้พากันสนใจประพฤติปฏิบัติตัวอย่าเชื่อกิเลสซะจนจมไปเลยจมไปเลยไม่มีวันรู้เนื้อรู้ตัวนี้เรียกว่าขาดทุนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายหากำไรที่จะมาทดแทนกันไม่มีเลยมีแต่ขาดทุนหรือเพียงเขาไปเล่นการพนันก็ลองดูที่หน้าวันนี้ขาดทุนมันหน้าขาดทุนมันก็จมได้นั่นอันนี้เราขาดทุนในความดีงามของเรามีแต่กิเลสตัณหาไปกินหมดทุกวันมีแต่วันขาดทุนหาวันที่จะได้กำไรพอได้มีความยิ้มแย้ม

แจ่มใสบ้างไม่มีแล้วตายแล้วเราจะหวังเอาความแม่นยำกับความดีได้ยังไงก็เราสร้างแต่ความชั่วช้าละโมบด้วยความนอนใจเพลิดเพลินไปตามกิเลสโดยท่าเดียวซึ่งเป็นทางต่ำเท่านั้นและเป็นทางที่ผิดหวังด้วยเราจะหวังเอาอะไรเราอยู่เวลานี้เป็นยังไงให้ถามหัวใจเจ้าของบ้างทุกคนนะเกิดมาก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วพาให้เกิดสัตว์ที่นอกจากมนุษย์นี่มีจำนวนมากขนาดไหนนี่เนี่ยเรียกว่าสัตว์พวกนี้อาภัพเขาจึงได้ไปเกิดตามประสีภาษาของสัตว์ประเภทต่างๆมีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์หลายเท่าพันเท่าอีกแต่เราก็ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ขั้นมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์สักแต่รูปแต่ร่างหัวใจเป็นสัตว์ไปหมดไม่รู้จักศีลจักธรรมรู้ตั้งแต่มีเด็กตื่นขึ้นมาก็หาอยู่หากินไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วจะตายวันไหนก็ไม่ได้คำนึงถึงตัวเองลมหายใจขาดเมื่อไรก็หมดสิ้นแล้วจมไปเลยจมไปเลยเพราะไม่มีสาระคุณฝังใจพอให้พาไปเกิดในสถานที่สมหวังนี่มันต่างกันอย่างนี้นะเรานี่เกิดเป็นมนุษย์ถือพุทธศาสนาซะด้วยนะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนาแต่ให้ถามตัวเองนะจะไปถามคนอื่นคนใดเขามาถือพุทธศาสนาเราถืออย่างไรบ้างทั้งวันเราระลึกถึงพุทโธบ้างไหมนั่นธัมโมหรือสัมโฆบทใดบทหนึ่งบ้างไหมหรือนึกตามวิ่งไปตามกิเลสตลอดเวลานั่นเหรอนี่ให้ถามอันนี้เรียกว่าเขาโคกับขนโคมันนึกไปทางความโจชาละมกในหัวใจของเรานี่เท่ากับขนโคที่จะพาเจ้าของให้ร่มให้จมแต่นึกทางบุญทางกุศลนี่มีน้อยมากเท่ากับเขาโคนี่ให้ดูตัวเองอย่างนี้นะอย่าไปดูคนอื่นคนใดใครก็เหมือนกันรับผิดชอบตัวเองร่มจมหรือขึ้นสวรรค์นิพพานเป็นของแต่ละคนละคนที่มีความรอบคอบหรือโง่เขลาบ่ปัญญาต่างกันให้เราดูตัวของเรานี่เกิดมานี้ได้กี่ปีแล้วเรามีอะไรเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจของเราบุญกุศลนั่นแหละเป็นที่อบอุ่นแล้วเราได้สร้างอะไรไว้บ้างประพฤติตัวเป็นคนดีพอจะเป็นบุญเป็นกุศลเข้ากับตัวอะไรบ้างหรือไม่ให้ถามดูถ้าถามดูเจ้าของบกพร่องตรงไหนให้รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ถ้าไม่มีศีลมีธรรมไม่มีการทำบุญให้ทานบกพร่องแล้วนะนี่นะแล้ววันนี้ก็บกพร่องก่อนหน้านี้บกพร่องมากี่ปีแล้วแล้ววันต่อไปก็จะบกพร่องอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งถึงมันตายบกพร่องตลอดชาติของเราจมทั้งนั้นไม่มีชิ้นดีที่จะเกาะจะยืดได้เลยให้พากันคิดเสียตั้งแต่บัดนี้ศาสดาองค์เอกสอนไม่ได้ผิดนะเราอย่าให้กิเลสไปลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกพระนิพพานไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆไม่มีนี่คือเรื่องของกิเลสสอนคนหูหนวกตาบอดให้วิ่งตามมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็เป็นสัตว์ในน้ำในร่างแห่งมนุษย์อยู่นั่นแหละไม่มีคำว่าสัตว์มนุษย์พอเป็นศีลเป็นธรรมในหัวใจบ้างมันเป็นสัตว์หมดทั้งหัวใจหมดทั้งร่างกายไปเสียอย่างเห็นได้ชัดนี่แหละนี่เราเขาเรียกว่ามนุษย์เราก็ยังมาเย่อหยิ่งจองหองตัวเองว่าเรานี่มีศักดิ์ศรีสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายเราต่ำกว่าสัตว์ไม่ได้คิดแต่เรื่องต่ำทำแต่เรื่องความชั่วช้าเราวกนี่มันต่ำกว่าสัตว์สัตว์เขาไม่ได้ไปหาทำอย่างนั้นนั่นให้มาคิดเทียบเคียงตัวเองอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วคนเราจะรู้สึกตัวนะถ้าไม่ได้คิดอย่างนี้ตายจมไปทั้งนั้นตายตาจมมากี่กับกี่กันแล้วให้ตื่นเนื้อตื่นตัวยึดเกาะอัตธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วซึ่งนานๆแสนนานจะอุบัติมาพระองค์หนึ่งนี่อย่างพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ท่านปณิพานไปแล้วแต่คำสอนของท่านนั่นเป็นศาสดาแทนพระองค์ให้เรายึดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่พาให้ล่มจมไม่พาใครทั้งนั้นให้ล่มจมถ้าปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าตามกิเลสและร้อยทั้งร้อยจมไปด้วยกันไม่มีทางที่จะฟื้นขึ้นมาได้เลยนี่เราจะไปทางไหนนี่เวลานี้เราฟังเทศกิเลสมันก็ฟังอยู่นะกิเลสมันฟังเราอยู่
เทศไปไงเราก็กองตามกิเลสกิเลสมันก็กองตามธรรมแต่กิเลสมันก็แอบฟังอยู่นะพอกลับไปบ้านกิเลสจับหัวฟัดใส่หมอนหอนแตกไม่รู้เลยจับหลังฟัดใส่เสือขาดตื่นขึ้นมาก็เย็บเสือจากเย็บเสือแล้วก็เย็บหมอนก้มหน้าก้มตาเย็บเสือเย็บหมอนแล้วมีคนมาถามทำอะไรนะเย็บเสือเป็นอะไรเสือขาดแล้วทำอะไรล่ะเย็บหมอนเป็นอะไรหมอนขาดถ้าเขาถามว่าหมอนขาดเพราะอะไรไม่อยากตอบนะตอบยากทีเดียวเนี่ยเป็นอย่างนั้นล่ะหมอนขาดเพราะความขี้เกียจขี้คร้านความไม่เอาไหนมีแต่กินกับนอนก่อนแล้วนิ่งกินแล้วนอนความดีไม่สนใจนี่เป็นประเภทนี้นะอย่าให้เป็นคนประเภทนั้นเราเป็นคนทั้งคนขอให้พากันคิดนะศาสดาองค์เอกเอจริงๆเลิศเลยจริงๆเวลาตรัสรู้แล้วทรงทอดพระทัยเพราะธรรมอันเลิศเลยพระองค์ครองอยู่แล้วไม่ได้เหมือนธรรมทั้งหลายที่สัตว์โลกตายกองกันอยู่นี้อันนี้ตายกองกันด้วยอำนาจของกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้กันตลอดมาส่วนพระพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเรียกว่าตรัสรู้ผางขึ้นมานิจ้าไปหมดมองดูสัตว์โลกนี่เป็นเหมือนภูเขาทั้งลูกไม่สามารถที่จะแบกจะหามภูเขาทั้งลูกขึ้นได้นี่สอนโลกที่มันล่มจมไปด้วยกิเลสตัณหายิ่งหนักกว่าภูเขาทั้งลูกอีกพระองค์ก็ทรงทอดพระทัยจะสอนไปหาอะไรนั่นฟังที่น่ะก็เพราะเทียบกับพระทัยที่จ้าขึ้นมาเลิศเลอสุดยอดแล้วสุดแดนสมมุติก็คือวิมุตติได้แก่พระนิพพานทั้งเป็นท่านรู้แจ้งแทงทะลุจนทอดพระทัยที่จะสั่งสอนสัตว์นั่นบางที่ทำที่เลิศเลยท่านคาดท่านคิดมาเมื่อไรแต่ก่อนมาความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ปรารถนาแต่ด้วยการคาดการค้นอาการด้นเดาไปธรรมดาเวลาตรัสรู้ขึ้นมาแล้วก็จะสั่งสอนสัตว์โลกด้วยความสะดวกสบายที่ไหนได้ล่ะพอตรัสรู้ผางขึ้นมาแดนอัศจรรย์มันมองกับแดนกองฟืนกองไฟกองส้วมกองฐานเต็มโลกธาตุนี้มันดูกันได้ยังไงธรรมชาติที่เลิศเลยก็สุดยอดธรรมชาติที่เลวก็สุดยอดเราก็ท้อพระใจไม่อยากจะสั่งสอนสัตว์นี่มันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแดนที่เลิศเลยสุดยอดแท้เป็นอย่างนั้นนะให้ท่านตระหนักจะมาผู้ที่ทรงธรรมอันเลิศเลยก็คือศาสดานำธรรมที่เลิศเลยมาสอนพวกเราควรที่จะพิจารณาบ้างเรายังจะตายใจอยู่หรือถ้าตายใจแล้วก็ตายจมเลยนะไม่มีทางที่จะไปได้ให้คิดเสียตั้งแต่บัดนี้ศาสนาอยู่ในเมืองไทยเรามานานเท่าไหร่ปู่ย่าตายายพาถอพาปามาด้วยศาสนายึดถือพุทธศาสนามาถึงเมืองไทยเราปัจจุบันปัจจุบันนี้เป็นลิงเป็นข้างเป็นสัตว์ไปเสียหมดทิ้งมรดกอันดีงามของปู่ย่าตายายให้เป็นเศษเป็นเดนไปหมดศาสนาเลยกลายเป็นศาสนาเป็นเศษเป็นเดนไม่มีค่าแต่อย่างใดสิ่งที่มีค่าสำหรับมนุษย์เมืองไทยเรากำลังเป็นบ้าตรงนี้ก็คือกิเลสพาให้เป็นมันลืมเนื้อลืมตัวทันสมัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าการอยู่การกินให้เลิศเลยให้ทันสมัยไปหมดการแต่งเนื้อแต่งตัวใครจะเลวยิ่งกว่าเมืองไทยของเราคว้าอะไรอะไรมาคว้ามาอันนี้ทันสมัยนี่ทันสมัยยิ่งเป็นของเมืองนอกเมืองนาอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะแล้วก็เหยียบเมืองไทยของเราเองให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้เพราะไม่สนใจที่จะผลิตสิ่งดีงามขึ้นจากเมืองไทยใช้สอยกันให้เป็นเนื้อเป็นหนังของตนมันไม่สนใจแล้ววิ่งไปหาเมืองนอกเมืองนาถ้าเป็นของเมืองนอกอะไรก็ดีไปหมดนี่คือก้มหัวลงมองไปตามเขาจะมีวันฟื้นตัวเองได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาดีก็ยอมรับว่าดีเรายังไม่ดีก็ต้องฟิตตัวเองให้ดีเอาเวลานี้ของเขาดีเรายังสู้เขาไม่ได้ก็ยอมรับว่าสู้แต่เราฟิตตัวของเราขึ้นเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองไทยของเราก็พากัน ตั้งอกตั้งใจส่งเสริมเนื้อหนังของตนเองสิ่งใดที่อยู่ในเมืองไทยของเราอะไรต่างควรซื้อควรขายให้ซื้อขายกันเองอย่าไปดีดดิ้นกับเมืองนอกเมืองนาเงินขนก็ไปนอกทั้งหมดเมืองไทยเราท้องแห้งนั่นให้ส่งเสริมพวกชาวไทยด้วยกันใครมีอะไรผิดอะไรขึ้นมาให้ซื้อให้ขายกันเงินนี่ไม่รั่วไหลไปไหนเข้าสู่เมืองไทยของเราแล้วต่างคนต่างตื่นเนื้อตื่นตัว
แล้วให้ผลิต

0: ั้งสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วใครมีอะไรก็ซื้อก็ขายกันภายในเมืองไทยของเราแล้วเมื่อทำอะไรขึ้นมามีผู้มาซื้อมันก็มีกำลังใจคนเราวันนี้ก็ได้กำไรเท่านั้นนี่ก็ได้มันก็ผลิตขึ้นมาสุดท้ายความผลิตก็ชำนาญในกิจการต่างๆแล้วก็ขายดิบขายดีไปเรื่อยหนุนกันให้เป็นเนื้อหนังของตัวเองไปโดยลำดับนี่เรียกว่าหนุนกันอย่าพากันเป็นบ้าเหอเมืองนอกเอาจนลืมเนื้อลืมตัวเมืองไทยเรานี่เป็นชัดเจนเราก็อยู่ในคนไทยแต่เป็นอาจารย์ของคนไทยเราก็สอนคนไทยให้รู้เนื้อดูตัวอย่าพากันตื่นเต้นในสิ่งที่จะพาให้ลืมเนื้อลืมตัวลืมนิสัยใจไม่ดีและลูกหลานทั้งหลายก็จะยืดเอาคติตัวอย่างอันเลวนี่มาใช้กลายเป็นการทำลายชาติไทยของเราโดยไม่รู้สึกตัวขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาการแต่งเนื้อแต่งตัวสิ่งอะไรที่เข้ามาใช้มาสอยอะไรก็มีแต่ว่าโก้หรูสวยงามโก้หรูอะไรร่างกายของเรามันเป็นส้วมเป็นฐานเอามาปกคลุมหุ้มห่อก็ปกคลุมหุ้มห่อส้วมฐานไม่ให้มันแสดงพิษออกมาเท่านั้นเองพออยู่ได้ไปได้นี่ยังเอามาเหอะเอามาคุมส้วมคุมสารนุ่งห่มก็ไปคุมลงไปเอาแต่ของดิบของดีเงินมีเท่าไรทุ่มออกไปซื้อของเมืองนอกเมืองนามาประดับประดาตกแต่งว่าเป็นของสวยของงามมันซากผีดิบมาเอาความสวยงามมาจากไหนเอานี่มาปกปิดกำบังสิ่งสกปรกไว้ต่างหากไม่ให้มันอุจจาระบาดตาจนเกินไปจะดูกันไม่ได้นั่นท่านก็เอามาทำอย่างนั้นเห็นเรามันเห่อเลยนั่นเดี๋ยวนี่แหละกิเลสมันพองตัวความสกปรกของมันไม่เห็นตั้งแต่ให้สิ่งที่ว่าเลิศเลอเลิศเลอให้มนุษย์เราเป็นบ้ากับมันนะเฉพาะเมืองไทยแล้วนี่เป็นบ้ามากอยู่นะเห่อเหิมกับสิ่งภายนอกนี้ลืมเนื้อลืมตัวแล้วเมื่อไรจะตั้งตัวได้ครับเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ฟิตตัวเองไม่มีทางได้วิ่งตามหลังเขาต้อยอยู่นี่เรื่อยไปเพราะไม่มีแก่ใจที่จะฟิตตัวเองให้ดีขึ้นให้พากันจำเอานะลูกหลานการแต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมือนกันแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นเมืองใดประเทศใดเขาก็มีขนบประเพณีอันดีงามมีขอบมีเขตเป็นสมบัติของเขาแต่เมืองไทยนี้หาขอบเขตว่าเป็นสมบัติของตนไม่เห็นในการแต่งเนื้อแต่งตัวนี่โอ้ยเลอะเทอะไม่มีฝั่งมีฝาเห็นอะไรคว้ามาอวดกันพวกกลิงชาติไทยของเราคือชาติลิงคว้ามาไม่เห็นสาระภายในชาติของตนภายในตัวเองบ้างเลยแล้วก็จะเป็นคนเลวแหลกไปอย่างนี้ตลอดเวลานะตั้งตัวไม่ได้นะเมืองไทยเรานี่ละเอาธรรมมาสอนโลกธรรมท่านตั้งตัวได้ทุกอย่างพระพุทธเจ้าตั้งตัวได้มีขอมีเขตการนุ่งห่มสบงจีวรมีกำหนดกฎเกณฑ์ยังไงท่านมีบอกไว้หมดเรียบร้อยการนุ่งห่มของพระที่ทรงธรรมทรงมีนัยจริงสวยงามมากน่าดูถึงจะเป็นแก่นขนุนก็ตามแต่เป็นแก่นขนุนของพระซึ่งเป็นเพศของนักบวชถึงไม่สวยไม่งามตามโลกเขานิยมก็ตามแต่สวยงามเป็นเครื่องประดับธรรมได้เป็นอย่างดีนั่นพากันยึดบางทีพิจารณาอะไรมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิงมันเป็นขนาดนั้นนะเมืองไทยของเราเวลานี้การแต่งเนื้อแต่งตัวนี่สำคัญมากอะไรหมดแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นผู้หญ้าผู้หญิงนุ่งกางเกงล่อนจอนแดงแจ่มมาจะเห็นหีนั่นน่ะเออลัดกลุ่มที่สุดได้เขามองว่าโอ้ยสวยงามมากมันจะสวยงามอะไรถ้าหมามันก็มองถ้าเป็นคนผู้ทรงศีลธรรมแล้วขยะขยงสลดสังเวชนะให้ในสายตาของธรรมสลดสังเวชในการแต่งเนื้อแต่งตัวของพี่น้องชาวไทยเราเฉพาะเด็กหนุ่มสาวนี่มันเป็นบ้าเลยไม่รู้ตัวเลยนะมีแต่กิเลสตัณหาไปที่ไหนไว้แต่งตัวให้ทันยุคทันสมัยลัดเข้าไปจนกระทั่งเห็นจะเห็นหมอยมันลัดเข้าไปถึงหมอยเข้าใจไหมล่ะมันจะเห็นหมอยมันก็ยังไม่รู้ตัวมันขนาดไหนหนาขนาดไหนอำนาจกิเลสตัณหาปิดหูปิดตาไม่มองเห็นเลยทั้งที่ตามีด้วยกันไม่มองเห็นสิ่งที่น่าดูไม่น่าดูบ้างเลยนี่อ่ะมันเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายไปพิจารณานะธรรมมีแบบมีฉบับมาสอนเราทุกเป็นลูกชาวพุทธนี่เป็นควรจะมีประจำชาติไทยของเราการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งมายังไงเราก็ไม่ค่อยกำหนดกฎเกณฑ์อะไรมากนักมันสำคัญที่แต่งแบบรัดแบบภูมิแบบนี่ที่มันอุจจาระบาดตาจริงๆ ควรจะพินิจพิจารณาซะบ้างคนเรานะโอ้ยแต่งตัวนี่อยากจะให้เขามองด้วยเขาจะถมน้ำลายใส่ก็มีมองเป็นบ้าก็เป็นหมาเดินก้าวแบบเดียวกันมันก็มองกันได้ผู้ไม่ใช่หมาเดินก้าวเดิน22คึกขนองตลอดนั้นท่านดูของท่านนะผู้คนดีประชาชนมีทั่วไปที่เป็นผู้มีสมบัติผู้ดีอยู่ในตัวแต่เราที่เลวร้ายก็ไปอวดความเลวร้ายก็ให้เขาสลดสังเวชให้เขาอนุโมทนาสาธุการนอกจากหมาเท่านั้นมันยังอนุโมทนาถ้าคนผู้มีสมบัติผู้ดีแล้วเขาสลดสังเวชกับการแต่งเนื้อแต่งตัวในยุคล้ำยุคล้ำสมัยของเมืองไทยในเวลานี้พวกผมหนุ่มเป็นสาวนี่มันยิ่งเก่งนะทำไมพวกเนี้ยพิจารณาดิใครจะเทศอย่างนี้ไม่มีใครเทศหลวงตาบัวนำธรรมพุทธเจ้ามาเทศเทศแบบโกงไปโกงมาจะว่าหยาบโลนในตัวที่ทำอยู่เวลานี้ตัวหยาบโลนที่สุดแล้วนั่นสอนให้รู้โทษของมันอย่าทำอย่างนั้นมันหยาบโลนไม่น่าดูนั่นเป็นความผิดแล้วหรือการสอนอย่างนี้ผู้เป็นผู้ทำน่ะมันผิดผู้สอนจะผิดไปที่ไหนสอนให้รู้จักความพอเหมาะพอดีมองเห็นการงาหูงามตาชื่นใจมองเห็นกันเหมือนหมาเดินก้าวเดียวสองดูกันได้ยังไงมันไม่น่าดูนะให้พิจารณาบ้างขนบประเพณีของชาติไทยเราอยู่ที่ไหนเวลานี้ไม่เห็นมีเอาคว้าเมืองนั้นคว้าเมืองนี้มาใช้ประดับประดาตกแต่งเหมือนลิงเหมือนข้างเหมือนบ่างเหมือนเชนีเหมือนสัตว์ทะลุกระลุกคนมองไปแต่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวมันเป็นเรื่องของสัตว์ไปหมดแล้วฝ่ายหนึ่งเป็นสัตว์ฝ่ายหนึ่งเป็นคนร่างก็เป็นคนแต่จิตใจมันต่ำมีการประพฤติตัวเองการนุ่งห่มใช้สอยอะไรมันก็กลายเป็นของต่ำซามไปหมดรู้หรือยังว่าชาติไทยของเรามันต่ำขนาดไหนจิตใจเวลานี้มันจึงแสดงแบบผู้จัดบาดตาออกมาอย่างนี้ให้ดูบ้างนะถ้าไม่ดูก็จะพากันจมไปอีกมันน่าสลดสังเวชนะนี่เราสอนโลกเราสอนตามความจริงเมืองไทยเป็นเมืองของเราเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันผิดถูกชั่วดีทำไมจะสอนกันไม่ได้ผู้มีเจตนาอันดีงามต่ออัตตอธรรมหรือต่อขนบประเพณีควรจะแก้ไขแต่เพียงตัวเองก็แก้สินั่นถึงถูกต้องดีงามอย่ามีทิฏฐิมานะอวดกล้ามอวดดีอวดดีทั้งที่เลวที่สุดนั่นมันดวดเท่าไรมันก็ไม่ดีแหละมันก็ยิ่งเลวลงไปพากันจดจำเอานะบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายนะไม่มีใครเทศอย่างนี้ล่ะเทศอย่างหลวงตาบัวนี่ไม่มีหลวงตาบัวนี่เทศได้ตามบัตรตามธรรมไม่มีที่ว่าเป็นขวัญผ่าทรงผ่าซากนั้นกิเลสมันหาเรื่องต่างหากว่าเทศหยาบโลนหยาบโลนอะไรเทศให้ชำระความหยาบโลนของตัวเองต่างหากจะมาว่าเทศหยาบโลนได้ยังไงธรรมะอะไรจะสะอาดยิ่งกว่าธรรมไม่มีธรรมสะอาดที่สุดชำระล้างสิ่งที่สกปรกทั้งนั้นแหละที่สอนเหล่านี้นะพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติสำคัญที่การทำตัวให้เป็นคนดีสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลอย่าปล่อยอย่าว่างชาวพุทธของเรานี่ก็ยกให้ทั้งเรื่องการให้ทานเป็นผู้มีอัธยาศัยจิตใจอันกว้างขวางทั่วหน้ากันหมดทุกภาคเราชมเชยนี่เป็นนิสัยอันดีงามอยู่แล้วเป็นนักเสียสละไม่ตนีทีเหนียวไปที่ไหนไม่ตายละพึ่งกันได้พึ่งกันได้อันนี้เราชมเชยเมืองไทยของเราจะหาเมืองอื่นเมืองใดมาเทียบกับเมืองไทยนี่หายากอันนี้นะแต่ที่มันเสียตรงไหนก็ตำหนิกันเพื่อให้ดีถ้าว่าดีแล้วก็ไม่ต้องตำหนิกันนี่ให้สร้างความดีงามเฉพาะอย่างยิ่งที่ย่นเข้ามาหาจิตตภาวนาจิตตภาวนาเป็นเรื่องที่จะเข้าปราบสิ่งชั่วช้าละโมกทั้งหลายซึ่งอยู่ในหัวใจมันคึกมันขนองเป็นมหาเหตุคือกิเลสตัณหาอกจากใจพาใจให้ดีดให้ดิ้นจนกระทั่งได้เทศนาว่าการอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะใจพาคึกพาขนองพาต่ำช้าเหลวซามให้พยายามดูอารมณ์ของใจนั่งภาวนาจะนั่งแบบไหนก็ได้ไม่มีคำบริกรรมจะเป็นพุทโธก็ได้ธัมโมหรือสังโฆอนาปานสติหรือมานานุสติก็ได้นะแล้วให้สติจับอยู่กับคำบริกรรมคำบริกรรมติดกับใจให้ดูอารมณ์ของใจมันจะออกทางไหนบ้างตัวออกตัวเอกคือใจนั่นแหละตัวคิดตัวปรุงอยู่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตรงนั้นแห่ทำจับเข้าไปนี่ระงับความคิดปรุงที่เป็นกิเลสชั่วช้าระบบนั้นให้มันระงับตัวลงไปทำจะได้เด่นขึ้นมาเมื่อพุทโธหรือธัมโมคำใดก็ตามติดกับใจไว้นานๆใจจะมีความสงบแน่วแล้วเย็นขึ้นมาแล้วก็สว่างสวายขึ้นภายในใจ ต่อจากนั้นก็เห็นความเคลื่อนไหวของตนผิดถูกดีชั่วต่างๆเรื่อยไปแต่ก่อนพอจุดนี้แล้วทำจับกิเลสมันทำไมจะไม่รู้กันกิเลสก็อยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจพิจารณาเข้าไปตรงนี้มันก็รู้เหตุดีเหตุชั่วที่แสดงออกจากใจดวงเดียวกันนี้ไปโดยลำดับแล้วแก้ไขดัดแปลงเรื่อยมันก็ดีขึ้นคนเราพากันจำนะเรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะจ้าไปหมดถ้าลงได้เข้าถึงขีดถึงแดนของการภาวนาจริงๆแล้วจ้าโลกมีถูรู้แจ้งโลกจ้าไปหมดเลยแต่นักปราชญ์จอมปราชญ์ท่านไม่เหมือนจอมโง่นะจอมโง่กับจอมปราชญ์มันต่างกันจอมปราชญ์คือท่านผู้ฉลาดแหลมคมสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นคือจอมปราชญ์ไปที่ไหนรู้เหมือนไม่รู้เห็นมันไม่เห็นเพราะท่านไม่ได้เป็นอารมณ์กับสิ่งใดนอกจากปรุงธรรมสังเวชในสิ่งที่น่าปรุงที่น่าสลดสังเวชชั่วช้าลำโมกท่านปรุงไปนั่นไอ้พวกที่จอมโง่นี่มันไม่ได้สนใจนะยังยิงตัวเองไปยังยิงตัวเองไปอย่างนี้เลวกระทั่งวันตายนะให้พากันดูด้วยจิตตภาวนาบ้างท่านทั้งหลายจะเห็นกิริยาอาการต่างๆส่วนมากมีแต่ความเร็วความเร็วความต่ำออกจากจิตใจจากจิตใจทำจับเข้าไปมันก็เห็นแล้วก็แก้ไขกันไปเรื่อยจิตใจก็จะมีความสว่างสวัยขึ้นไปเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงนิมิตหลุดพ้นไม่พ้นจากจิตตรงนี้ไปได้เมื่อชำระสิ่งชั่วกระโปรงโรคลุงลำนี้ออกจากใจได้มากน้อยจนกระทั่งบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นแหละอันว่าถึงนิมิตหลุดพ้นหากันจำมันนะนี่เทศเต็มตอนนี้ละอันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่ธาตุแก่ขันธ์ไม่ล้ำเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเนี่ยได้กี่นาทีแล้วก็ไม่ดูนาฬิกา
1: 46
0: ครับนั่น46วันนี้ก็พอดีเพราะเทศธรรมราไม่เร่งนะถ้าเร่งพอไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งหดย่นกว่าเวลาเนี่ยแล้วนั่นเนี่ยเห็นไหมมันมีนี่มันก็แสดงฤทธิ์ออกมาเห็นไหมล่ะเนี่ยมันอยู่ในหัวเข่ามันแสดงฤทธิ์ออกมาต้องเหยียดต่อสู้กันด้วยการเหยียดแล้วก็บันเทาเข้าใจหรือเปล่าล่ะโอ้ปวดขานั่งพับนานๆไม่ได้นะนี่เทศเดี๋ยวนี้ก็ออกวิทยุแล้วไม่ใช่หรือเนี่ยนะออกวิทยุนี่นะออกแล้วเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยนะคือทั่วไปไหมออกนี่ทั่วไปฮะวันนี้กับเทศในทำหลายขั้นนะขอเขาอกเข้าใจกันโถโถโถโถยังไงนี่ก็ยาเอาไม้ฉันมองเห็นยามมันเบื่อจะตายจะวิ่งเข้าป่าเนี่ยมันเบื่อวันนั้นยานี่ดีวันนั้นยานี่ดีไม่เห็นใจผู้จะวิ่งเข้าป่าบ้างเลยเห็นยามันจะวิ่งเข้าป่านะมันเบื่อมีแต่ของดีเท่านั้นนะเอาไม้ฉันนะเอาไม้ฉันแล้วฉันแล้วผู้รับเคราะห์กรรมมันผู้ฉันผู้ให้แล้วเขาหนีไปแล้วเขาไม่มีอะไรอันนั้นดีนะใครมาอันนี้ดีนะมีแต่ดีเอามายื่นให้แล้วทางนี้รับเคราะห์จะเป็นจะตายไอ้เมื่อเช้านี้มันไม่ได้เสร็จอะไรนะฉันเสร็จแล้วไม่ได้เสร็จเมื่อเช้านี้นี่คือบุญของท่านทั้งหลายนี่มาทำเนี่ยเอานี่ยื่นเดี๋ยวที่ปั๊บจิตเป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมขึ้นมาแล้วอันนี้มันจะไปสวรรค์นิพพานจิตผู้ทำนั่นเองต่างจะไปสวรรค์นิพพานอันนี้ไม่ไปพากันจำมันจะบอกชัดๆอย่างนี้เลยนี่เป็นวัตถุอันหนึ่งที่จะหนุนจิตเป็นบุญกุศลของตัวเองมาเลยมาเอามาเกณฑ์มา40นาทีแล้วนับว่านานอยู่อันนี้นะเทศไปเรื่อยๆก็ได้นานหน่อยถ้ามีคลื่นไม่นานนะมีคลื่นมันเน้นหนักพุ่งแล้วลมออกกระเทือนฉันเดี๋ยวเหนื่อยจะแต่อย่างนั้นนะโอ้โถโถโถเป็นยังไงต่อยังไงเว้ยฉันหมากหน่อยวะเจ้าของทานหมากไม่เป็นแต่เวลามวลภูมาทำไมเห็นสวยงามมากหลังนานี่นะไอ้ดวงตานักกินหมากเป็นยักษ์แต่มวลภูไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นนะมวลภูในมวลไม่เป็นไอ้ผู้ที่เขาไม่ทานหมากเห็นไหมเขามวลภูสวยงามมากนะเนี่ยมันคุ้มครึ่งแล้วประมาณชั่วโมง10นาทีอ่ะ 6:20 คนเข้าเนี่ยแล้วก่อนเกินเป็น ามันอยู่เมืองอะไรบ้างฮะรู้มั้ยไปเขาใหญ่ก็มีฮะไปปากช่องหรือว่างั้นเมืองบางขึ้นเท่าไหร่นะไปปากช่องเรามีมั้ยอ่ะไปปากช่องวันขึ้น13หรือ14ฮะ14
1: ปากช่อง
0: ครับผมเออว่างั้นนะ
1: ครับสั่งครับ
0: มันมันมีอยู่มั้ยเพราะว่าเขาเคยถวายชื่อให้เราเป็นวัดวังแล้วจากนั้นก็ไปใกล้ๆกันห่างกันประมาณสัก4กิโลวังวันนั้นเคยไป2แห่งชื่อปากช่องมันขึ้นทุกทีเยอะ
1: คร
0: ับ
1: ผม14
0: ครับแล้วมันกลับมาไงว่าอะไรแล้วหายเลยหายเลยกลับมาไงเขาปลูกต้นไม้ทางโน้นเหรอเขาปลูกกล้วยไม้อยู่ทางโน้นเหรอ
1: ไปปลูกทะนุนะครับลูกศิษย์เขาถามมาครับ
0: เขาถามมาไง
1: กราบขอความเมตตาเรื่องปัญหาเขาบอกเขาอยากออกบวชแต่ติดที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่และไม่สบายแต่ใจตนเองตอนนี้ไม่อยากอยู่ในเพศคารวะควรจะปฏิบัติอย่างไรเราทำบทใดมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวครับ
0: อาวุธอุปกรณ์ผู้สาวพ่อแม่กับพ่อแม่ลำบากเราไม่ลำบากเนื้อพูดโธพุทโธปฏิบัติอุปสัมปชาได้ทั้งอริสงฆ์การปฏิบัติกับพ่อกับแม่ได้ทั้งอริสงฆ์จากการเนื้อพูดโธพุทโธนะเขานั่งอ่ะมันทั้ง
1: อีกข้อหนึ่งบอกว่าการกระทำใดที่ได้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณบิดาบรรดามากที่สุดครับขอความเมตตาครับ
0: เอ้าก็มากที่สุดแล้วใครว่าไงไม่ได้สุดไปหรือจะว่าไงมันก็มากที่สุดแล้วนั่นก็มีที่ข้างแล้ว
1: ฮะบูชาธรรมพัน
0: ธ์เออข้างแล้วก็ถูกต้องแล้วโอ้ธรรมรักษาพ่อแม่คืออายุสูงมากที่สุดก็คือว่าบวชแนะนำสั่งสอนพ่อแม่อยากใหญ่อยู่ตรงนั้นเขาถามถึงเราไม่บวชเราไม่ให้ปฏิบัติยายสร้างขัดใจพ่อแม่ยิ่งแก่ปัจจุบันลูกยิ่งเอาน้ำใจเอาใจพ่อแม่มากเขาโดยลำดับเป็นเหมือนผ้าเช็ดเท้าหรือผ้าชี้กับพ่อกับแม่นั้นถูกต้องเลยอย่าไปฉกไปเสียงลูกด่าข้างข้างเสียน้ำใจเลี้ยงมาก็พอแล้วเลี้ยงลูกโตขึ้นมาเหมือนเลี้ยงพวกเสี่ยงกรมหนาวมาชื่นแทงพ่อแม่ไม่สมควรต้องตอบแทนคุณท่านด้วยการเชื่อฟังอย่าทำท่านให้เสียน้ำใจนั่นถูกต้องแล้วก็ต้องเลื่อนเขานะการกำลังวันเสาร์มักจะมีงานวันพุธมีว่างอยู่นะวันเสาร์ที่ยุ่งไม่มีงานการกำลังมักจะมีวันเสาร์ว่างที่เมื่ออุปสมบทเมื่อมั่งงานเกี่ยวกับเรื่องการไปบวชปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแนะนำจากขอนิยามั่งงานให้ละทิฏฐิมายาความผิดพลาดทั้งหลายสำหรับมีสงฆ์มากทั้งว่างั้นอันนี้เป็นชิ้นหนึ่งทั้งว่าการอุปถัมภ์ธรรมญาณเพื่อเป็นอันดับลงไปคือสอนพ่อสอนแม่ให้รู้จักบุญจักบาปซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิก็เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่ามีอันสงมากมีจำคำทั้งสอนไว้อย่างนั้นมาอย่างนี้เราจะรู้ถึงที่มียาโยมพ่อน้ำใจร่วงเป็นเหตุให้เราได้บวชน้ำใจร่วงให้เห็นจากหน้าจากตาโอ้ยสะดุดตึ๊กเลยนะสะดุดจังแรงเลยนั่นแหละเหตุที่เราจะได้บวชนะอะไรนี้ขาดชาวบ้านไปหมดเลยนะพอโยมพ่อน้ำใจร่วงแล้วแม่ก็ย่องนั่งกำลังรับทานพอเห็นพ่อน้ำใจร่วงโยมแม่ก็น้ำใจร่วงด้วยกันโอ้ยสะดุ้งปังเลยนะออกจากนั่งเลยยังไม่อิ่มยังไม่มีความหมายอะไรจริงเมื่อเป็นต้นเหตุนะแล้วพูดเมื่อนั้นเวลานั้นย่อๆนะย่อเพื่อจะทุ่มลงแล้วก็ยอขึ้นยกยอขึ้นเพื่อจะทุ่มลงอยู่นี่ไงพูดขึ้นอย่างลอยๆเงียบอยู่ด้วยกันกำลังรับทานอยู่ด้วยกันกูก็มีลูกหลายคนว่างั้นนะ เราไม่ลืมนะสดสดร้อนร้อนเหมือนกับน้ำตาพ่อร่วงครู

0: ็มีลูกหลายคนลูกผู้ชายก็หลายคนแต่กูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับมันและลูกเหล่านั้นว่างั้นนะนี่เวลาจะมายอเรายอเพื่อจะทุ่มนะลูกเหล่านั้นกูไม่ได้สนใจกับมันนะมีไอ้บัวนี่แหละว่าอันนี้กูครึ่งมันได้ทุกอย่างขึ้นนะยอนั่นยอเพื่อจะทุ่มนั่นแหละถ้าลงมันจะทำอะไรแล้วกูสู้มันไม่ได้ว่างั้นเลยนะกูไม่มีที่ต้องไปว่างั้นนะแต่อันตรงนี้แต่สำคัญที่กูขอให้มันบวชเมื่อไรนี่มันหูหนวกไปหมดเลยมันไม่ได้ฟังเสียงนี่กูตายไปแล้วถ้าไอ้นี่มันบวชให้กูไม่ได้แล้วกูต้องจมนรกไม่มีใครลากกูขึ้นจากนรกแล้วเพราะว่างั้นน้ำตาร่วงลงนั่นแหละมันจะหลุดแรงนะเรื่องราวทั้งหลายขาดสะบั้นไปหมดเลยพอเห็นน้ำตาพ่อร่วงแล้วน้ำตาแม่ร่วงขาดสะบั้นไปหมดเรื่องราวเนี่ยเหมือนว่าปราบหมดเลยมันจะเทือนหนักไปคิดอยู่3วันแล้วไม่หนึ่งไม่กล้าเข้ามาร่วมวงรับทานกลัวจะโดนมัดเด็ดก็อีกคิดจนมัดเจ้าของตลอดหน้าคิดนะไล่เบี้ยไปท่านเหมือนมัดนะโลกทุกสิ่งทุกอย่างโลกเขาก็ทำได้เราก็ทำได้นะแต่เวลาบวชโลกเขาก็บวชกันทั่วโลกดินแดนแล้วทำไมบวชไม่ได้นะนี่แหละถึงมัดเจ้าของมัดเข้าจนยอมรับเลยก็มัดจะเอาท่าเดียวไม่มีคำว่าถอยจนลงใจไล่เบี้ยเจ้าของมัดเข้าบวชให้พ่อแม่เพียงเท่านี้บวชไม่ได้เหรอเขาบวชเขาสึกไปก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะนี่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้เราบวชอยู่ถึงวันเป็นวันตายอะไรนี่นาวะทำไมจึงบวชไม่ได้นะเขาบวชทั้งหลายบางองค์ท่านเป็นสมภารวัดไปท่านก็ไม่เห็นเป็นอะไรบวชเข้าไปก็ไม่ใช่ไปติดคุกติดตารางนี่นะทำไมบวชไม่ได้นั่นมัดเขาจึงลงใจพอลงใจแล้วก็แน่ละที่นี่ไม่มีที่ดีดขึ้นมาคัดค้านต้านทานได้ละลงหมดแล้วจะบวชชาเดียวก็มาหาแม่ละส่วนมากลูกไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมักจะติดแม่นะเราก็ติดแม่มาตลอดนะอะไรก็เข้าหาแม่ละก่อนนี่ก็พอลงใจแล้วก็มาบอกแม่แล้วก็มาขู่แม่นี่ว่าจะบวชให้นะว่างั้นนะมาขู่แม่นี่บวชแล้วจะถึงเมื่อไรก็ได้ถ้าการมาห้ามให้อยู่เท่านั้นเดือนเท่านี้ปีแล้วไม่บวชว่างั้นนะแล้วบวชแล้วจะถึงเมื่อไรก็ได้แล้วจะบวชให้แล้วว่างั้นแม่ก็ฉลาดกว่าลูกแม่ก็สาธุขึ้นนะเวลาไปบวชแล้วอุปชาก็พอบวชเสร็จอุปชาก็ยังไม่กลับพระสงฆ์ที่มาหัตถบาตรก็ยังไม่ศพยังไม่กลับประชาชนที่เขาไปบวชนั่นก็ยังไม่กลับจะมาสึกต่อหน้าคนมากๆนี่พระมากๆนี่แม่ก็ไม่ว่าว่างั้นนะแม่อยากเห็นผ้าเหลืองเวลาลูกบวชเท่านั้นแหละพอบวชมาแล้วลูกจะสึกต่อหน้าคนน้องแม่ก็ไม่ว่ามันใครจะสึกได้แม่ก็รู้นิสัยอยู่แล้วโอ้นี่เห็นไหมปัญญาของแม่ตลาดใครบวชออกมาแล้วออกมาจะหยกมาสึกต่อหน้ามันเป็นก็ไม่บวชจะมันไม่ก็จะไปขายหน้าอย่างนั้นนะแม่รู้ดิรู้ทั้งนิสัยเราด้วยแล้วแล้วก็ลงใจแล้วติดปัญหาแม่แล้วก็บวชแล้วก็เจ้าก็อยู่ปันนี้บวชจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เวลาจะไปอันสิ่งที่เราไม่ลืมก็คือแม่ไม่รู้ความลึกในภายในใจของเราคือเรามันบ้าเรามันเป็นนั่นจริงๆที่สมมติว่าจะไปที่ไหนธุระอะไรแต่เช้านี่บอกแม่มันพรุ่งนี้เช้าปลุกหน่อยนะจะไปอะไรธุระแล้วแต่เช้าพ่อแม่รับทราบแล้วก็นอนถึงเวลาแล้วแม่ก็จะมาปลุกเองทอดธุระแล้วนั่นทีนี้มันมีอยู่พี่ชายคนหนึ่งคนนั้นเขาก็บอกแม่เหมือนกันตอนเช้าให้ปลุกหน่อยนะแล้วจะไปธุระนั้นก็ไปบางทีแม่ยังไม่ปลุกเขาลูกเข้าไปแล้วนะไอ้เรานี่ร้อยทั้งร้อยเลยไม่มีที่จะได้ลูกตัวโดยลำพังตัวเองอันนี้แม่ไม่ทราบความปรุงใจของเราคือเราบอกแม่ทราบแล้วเราก็ทอดทุระนอนเอาแบบตายเลยถึงเวลาแม่จะมาปลูกเองความหมายว่างั้นนะเพราะฉะนั้นแม่จึงต้องปลูกทุกครั้ง ทีนี้แม่ก็มาถือเป็นกังวลเวลาจะไปมานั่งปั๊บใกล้ๆเนี่ยนี่แม่จะบอกนะว่ากำลังจะเตรียมของจะไปกับพ่อกับท่านพระครูท่านอยู่วัดนะจะไปพร้อมกับท่านแม่มานั่งปั๊บใกล้ๆนี่แม่จะบอกนะว่างั้นอย่างใดๆก็ตามแม่จะมีไม่มีข้อตำหนิติเตียนเลยว่างั้นนะแม่พอใจทุกอย่างแต่สำคัญที่เวลานอนนะลูกนะเหมือนตายเลยว่างั้นอันนี้แม่วิตกมากทีเดียวว่านี่เวลาไปบวชแล้วก็จะนอนหลับข้อๆนี้พระท่านไปบิณฑบาตได้กี่บ้านกี่เมืองกลับมาแล้วไปปลุกท่านบัวมาฉันทหารนิยาให้แม่ได้ยินนะแม่จะหัวมุดดินเลยแกว่าเนี่ยแม่วิตกมากตอนนอนของลูกนี่เหมือนตายนะลูกนะว่าเราก็เก็บไว้เงียบนะเราก็เงียบเหมือนกันคือแม่ไม่รู้ว่าเราทอดทุรานี่เพราะแม่จะปลุกนะนี่เราก็นอนเต็มเหนียวถึงเวลาแม่กระปลุกอย่างนั้นเราค่อยไปนะถ้าไม่ปลุกมันไม่ยอมลุกเลยคือมันทอดทุระแล้วนี่แม่ไม่รู้สิว่าเราทอดทุระเนื่องจากได้บอกแม่เรียบร้อยแล้วนี่เราแม่ก็มาจับจุดนี้ต้องปลุกทุกครั้งเลยว่าจะไปไหนต้องปลุกทุกครั้งไม่ปลุกไม่ตื่นเลยว่านี่แม่วิตกเวลาไปนอนไปอยู่ในวัดแล้วพระบิณฑบาตมาฉันถึงเวลาพระบิณฑบาตจนกลับมาถึงแล้วไปปลูกคุณวัวนอนหลับอยู่นั่นยังนอนไม่ตื่นนี่ยาให้แม่ได้ยินนะแม่เอาหัวมุดดินนะลูกนาว่างานนะสั่งเราก็จับไปหมดเลยหนึ่งเฉยเพราะมันเป็นอยู่ภายในใจอยู่ลึกแล้วก็มีสนนะที่แม่ได้เตือนว่านอนเนี่ยเหมือนตายนะลูกนะว่าไม่ได้เหมือนใครนะว่าเหมือนตายเลยทีนี้เวลาเนี่ยจับไว้แล้วนั่นเนี่ยคนนิสัยมันจริงจังมาแต่คารวะอยู่แล้วนะจริงจังจริงจังมากไม่รอแหล่นะอันนี้พอไปแล้วเตือนตัวเองปั๊บเท่านั้นแหละเอาแล้วหน้าที่นี่หนักนั่นพอก้าวเข้าวัดแล้วนะแม่ไม่ได้มาตักมาเตือนไม่ได้มาปลุกเวลาหลับเวลานอนก็ดีอะไรอะไรก็ดีเราต้องเป็นตัวของเราเต็มเหนียวนี่สอนตัวเองนะแม่จะไม่ได้มาตักมาเตือนเหมือนแต่อยู่เป็นคารวะนั่นเวลานี้มาบวชเป็นพระแล้วเราต้องเป็นตัวของเราเต็มตัวนะเท่านั้นถึงจิตก็ยืนนอนเอาเวลาเท่าไหร่ได้ทั้งนั้นเลยจะตื่นเมื่อไหร่ได้พลิกปุ๊บทันทีตีสี่ตีห้ามันยังนอนตีสี่นี่นะตีห้าสว่างไหว้พระทันทั้งนั้นนี่เห็นไหมล่ะพลิกเจ้าของให้ได้ตามใจหวังเลยไม่มีพลาดล่ะการหลับนอนจะไม่มีภาคและเวลาตื่นนอนนี่ดีดผึ่งเลยเดียวเหมือนแม่เนื้อตื่นในพรานนั่นแหละดีดผึ่งเลยเป็นฝึกมาตั้งแต่บัดนั้นล่ะฝึกตัวเองนะนี่มันจริงอย่างนั้นนะจิตใจนี่จะนอนตีสองตีสามตีสี่ก็ตามเถอะต้องตื่นเช้าให้ทันทำวัดเช้าเพราะสว่างท่านทำวัดเช้าต้องให้ทันบังคับเจ้าของไม่เหมือนมาอะไรพูดไม่ถูกนะตีกาไว้เลยเคลื่อนไม่ได้ว่าพอถึงเวลาปั๊บนอนคู่เดียวตื่นแล้วทันสมบัติไม่เคยพลาดนี่แล้วเราต้องเป็นตัวของเราหมายความว่างั้นนะที่เวลาตื่นนอนนี่ตื่นแบบสะดุ้งไม่ได้ตื่นแบบธรรมดานะเพราะตื่นนี่ดีผึ่งเลยเพราะการความตั้งเพราะความตั้งใจของเราเป็นอย่างนี้มาจนกระทั่งชินถึง18พรรษาเป็นแบบนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเรียนหนังสืออยู่ก็ตื่นก็แบบเดียวกันแล้วก็เวลาตื่นนอนเป็นอย่างนี้ตลอดคือเลยไม่ได้ตั้งใจอะไรละพอถึงเวลาผึ่งเลยดีจนกระทั่งถึง18พรรษา ก็มาคิดที่นี่ทบทวนเจ้าของเรื่องแต่ก่อนเราหลับเรานอนด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อประกอบความภาคความเพียรในธรรมทั้งหลายเป็นความไม่นอนใจที่นอนตื่นแบบนั้นก็เหมาะสมแล้วบางนั้นนี่สอนเจ้าของทีนี้ก็การอันควรก็เวลานี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นการควรที่ควรจะหลับจะตื่นให้รู้ทิศรู้ทางเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลุกขึ้นมาด้วยความสวยงามบางนั้นนะนี่เตือนเจ้าของธรรมดาพอรู้แล้วตื่นแล้วก็ให้รู้ทิศรู้ทางแล้วค่อยลุกขึ้นมาธรรมดาธรรมดาฝ ฝึกเจ้าของใหม่การนอนถึงอย่างนั้นมันตั้งนานนะกว่าจะได้พอรู้สึกมันดีดก่อนแล้วดีดก่อนแล้วเนี่ยเพราะความเคยชินนี่แหละการฝึกถ้าลงเคยชินแล้วไม่ตั้งใจก็เป็นเราเป็นเองถนัดชัดเจนมากพูดให้พี่น้องหลายฟังด้วยการฝึกตนการหลับนอนเราตั้งแต่เริ่มแรกไปเข้าหน้าจนกระทั่งพรรษา18นี่ตื่นนอนแบบนี้ทั้งนั้นดีดถึงแล้วไม่นอนซ้ำอีกนะพอถึงพรรษาที่8จึงฝึกใหม่ฝึกนานอยู่นะกว่าจะได้นะพอรู้สึกมันดีดก่อนแล้วดีดก่อนแล้วพยายามฝึกจนกระทั่งมันได้ที่พอได้แล้วที่หวยได้อย่างถนัดด้วยนะพอตื่นนอนแล้วตื่นทางนี้จะพลิกทางนี้แล้วตื่นทางนี้จะพลิกทางนี้ทางนี้มันฝึกได้เต็มที่แล้วว่ายังไม่อยากลุกพลิกทางนี้พอตื่นพลิกทางนี้เดี๋ยวนี้เป็นแบบนั้นละเป็นแบบพลิกทางนั้นทางนี้คือมันฝึกได้เต็มที่เลยก็ใช่ไหมปาราอันละฝึกยังไงมันเป็นอย่างนั้นละนั่นแหละเวลาตั้งแต่บวชที่แรกถึงที่แปดพรรษานี่เป็นแบบนั้นแหละถ้าสมมติเรามีเพื่อนฝูงนอนอยู่ด้วยกันนี่จะตื่นนอนเพราะเราตื่นถึงเลยจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาล้างหน้าล้างตาบูบาดไปแล้วถึงนี่ไม่นอนซ้ำนะนี่มีความจริงใจกับเจ้าของนั้นบังคับเจ้าของเอาให้จริงให้จังทุกอย่างไม่ตำหนิเจ้าของได้เลยถึงด้วยความสัตย์ความจริงนี้มันมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วยิ่งมาบวชเนี่ยเป็นเรื่องศีลเรื่องธรรมยิ่งแม่นยำก็เป็นนะยิ่งดัดเจ้าของให้แนบแน่นกับไปเป็นอย่างนั้นนะจนกระทั่งพรรษา18ถึงฝึกให้นอนตื่นให้ตื่นใหม่ตื่นธรรมดานาพอมันได้แล้วก็จนกระทั่งทุกวันนี้ได้แบบสนิทมากทีเดียวตื่นแล้วก็พลิกทางนี้แล้วตื่นนี้พลิกทางนี้อยู่ไหมนี่เรียกว่าฝึกได้แล้วเข้าใจไหมแล้วพวกนี้จะไปฝึกแบบไหนล่ะนี่ได้ทั้งสองแบบดีถึงไปถึง18พรรษาเขาจากนั้นแล้วที่ก็พลิกโน้นพลิกนี่ไม่ลุกแหละนี่ล่ะนี่มันได้ทั้งสองนะได้สนิททั้งสองอย่างแบบพลิกนั้นพลิกนี่จนกระทั่งทุกวันนี้พลิกนั้นพลิกนี่มันไม่อยากลุกก็ใหญ่ไม่สนใจลุกไม่สนใจเดี๋ยวนี้นะคือมันฝึกได้พอแล้วพากันกำจำวันนะมีอะไรล่ะที่นี่ทีนี้จะให้พรเสร็จแล้วแล้วถ้าเสร็จแล้วก็จะให้สินให้พรแล้วกลับกันไปละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวันที่9เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: แผ่นนี้ตั้งบังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าฟังเทศหลวงปู่มั่นมีแต่ของจริงล้วนๆขอเชิญรับฟังครับ
1: เราไม่หาเรื่องกับใครทั้งนั้นเราเอาความจริงพูดไปตามความจริง

ขันสติก็จะคมก็แล้วแต่ขันแต่ความจริงเป็นความจริงนั่นไม่เป็นอื่นเราสลดสังเวชนะสลดสังเวชแม้ที่เหล่านี้มันแยบคายมากจริงนะแค่เหมือนมันรับปั่นมันที่ดูได้ชัดสนุกดูถ้าจะสว่างสนุกนะเราอยู่ใกล้มันนี่จุดเนี่ยหน้ามันไม่ตีเราขาวใช่ไหมเนี่ยมีทุกพวกมีทุกพวกจะผ่าแปดนั่นถ้ามันเหนือมาแล้วสนุกที่มันสิว่ามันละเอียดละออซึมซ่ามันซึมไปหมดเลยในร่างกายเราทุกซึ่งทุกส่วนมันซึมไปหมดอุปาทานครอบหมดเลยมันขนาดนั้นมันซึมนุ่นเวลามันไล่กันเวลาไฟลามเข้าไปมันจะมีลูกเรื่องมันซึมเข้าไปตรงไหนกับประธรรมกับประธรรมเผาเข้าละเอียดขนาดไหนกับประธรรมละเอียดเผาตามกันเรื่อยนั่นมันจึงทันกันแต่มันไม่ทันผู้นี้เหมือนบ้าผู้มันมีแต่หูบ้าฟังเลยปากเลยเป็นปากบ้าไปไม่รู้เรื่องคือผู้นี้ไม่รู้เรื่องแต่มันเป็นมันรู้เองมันพูดออกมาจากความมีความเป็นไม่ได้อุตริวะเวลามันครอบมันมืดตื้อเลยอากาศมืดแล้วอยู่กลางคืนมืดมันยังสว่างได้นี่มืดไม่มีสว่างตลอดกับตลอดการอยู่อย่างนั้นตลอดเลยถ้ามีทางเข้าไปเปิดแล้วไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่มาอุบัติแต่ละพระองค์นี่จึงโอ้เป็นของหายากมากที่สุดนี่ผู้มารู้นะไม่มีใครในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้ได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเขาเห็นเป็นของเล่นๆไปได้เหรอชั้นโลกที่เกื่อนในที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนภูมิขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นไปพ้นไปไม่แต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาเลื่อนฟื้นไว้คุณมีพ้นไปคุณมีพ้นไปแล้วหมุนพลันขึ้นมาเรื่อยๆทางออกนี่พระพุทธเจ้าเท่านั้นห้องนี้มันประกาศชัยชนะตัวนี้ก็พูดที่รออยู่แล้วก็ถึงผังออกจากนั้นก็ค่อยหมุนขึ้นมาแล้วยินแล้วฟังเรื่อยหมุนขึ้นมาเรื่อยเรื่อยมีทางออกมีทางทางอื่นไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยว่างั้นเถอะมีทางออกทางพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทางเดียวเท่านั้นถ้าไม่ตรัสรู้ก็มืดอยู่นั่นนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เปิดทางให้แล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วพ้นเรื่อยไอ้ผู้ไปพ้นคือมันก็ค่อยขยับขึ้นมาเรื่อยได้รับการอบรมสั่งสอนแนะนำแล้วขึ้นไม่ว่าภูมิใดพระเทวบุตรเทวราอินทร์พรหมมนุษย์มนาอะไรก็ตามขึ้นเรื่อยๆเลยมีพระพุทธเจ้านี้ผ่านมาปุ๊บหยุดกึกท่านนั้นอยู่จะว่าพ้นไปได้มันไม่ได้นอกจากพวกที่ถึงขั้นอนาคามีแล้วนั้นพ้นยังไงก็พ้นท่านเหล่านี้พ้นพระเจ้านี้ผ่านไปแล้วก็พ้นท่านพระอนาคานั่นไงคนนี่ที่ถึงเลยอาวาอัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โหทำประโยชน์ในโลกนี้ในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นวะมาตัดสู้แต่ละพระองค์ลื้อขนตลอดนะมันจะตัดสู้แล้วลื้อขนตัดตลอดเลยจนกระทั่งวันถึงนิพพานถ้าศาสนาไปด้วยก็เร็วหมดถ้าศาสนายังอยู่ก็ยังมีบันไดส่วนมากท่านศาสนาจะไปพร้อมเพราะท่านทรงพระชนมายุอยู่นานทั้ง 40,000 ปีทรงประกาศด้วยพระองค์เองเพราะนั้นหมดแล้วนั้นนี่หมดแล้วลื้อตาข่ายปุ๊บเก็บม้วนคนนั่งกันดิ้นกระหยองกระแยงนั่งอยู่ที่นี่น่าทุเรศจริงนะพวกเราพวกตาบอดไม่เห็นนะสิผู้ตาดีท่านเห็นอยู่เต็มเต็มโลกไม่ว่าดินฟ้าอากาศก็เต็มเต็มโลกไม่ว่าดินฟ้าอากาศ

อย่างนั้นแต่ส่วนพระนาคานั้นท่านหมุนท่านเรื่อยมันถึงขั้นพระนาคาแล้วท่านไม่ถอยเป็นอัตโนมัติเป็นอยู่ในจิตของท่านเองเหมือนผลไม้ที่มันแก่เต็มที่แล้วบ่มไม่บ่มก็สุกช้าเร็วอย่างนั้นถ้าบ่มก็สุกเร็วถ้าไม่บ่มปล่อยอย่างนั้นแล้วค่อยก็กระสุกจะสับค่าต่างกันพระนาคามีที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเหมือนก็เอามาบ่มนะท่านเร่งของท่านเรื่องของท่านไปเร็วพอชีวิตขาดไปแล้วที่นี่ก็เป็นอัตโนมัติปล่อยให้เป็นอัตโนมัติไปเรื่อยไปช้าหักไปแต่ไม่อยู่ไม่ถอยเหมือนกันหักช้าผ่านท่านเหล่านี้ผ่านภูมิพระนาคาแล้วผ่านทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วก็ผ่านผ่านไปโดยอัตโนมัติเหมือนผลไม้ที่แก่เต็มที่แล้วควรจะการสุกแล้วนั้นจะโบนด้วยโบมก็สุกไม่เป็นอื่นสุกท่าเดียวเป็นยังว่าช้ากับเร็วถ้ามาโบมก็สุกเร็วมีที่ชีวิตอยู่เพราะเร่งความเพียรหนุนเข้าหนุนเข้าก็เร็วพอสิ้นชีวิตไปแล้วก็ไปช้าๆไปอย่างนั้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเป็นทะลุนอกนั้นอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นแหละผิดกึกทันทีเลยถึงจะว่ากรรมเป็นของอนิจจังค่อยเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ในนั่นนะอยู่ในเรวัตวนนี่มันพ้นไปไม่ได้เปลี่ยนนั้นเปลี่ยนนั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระองค์ก็เปิดหลักเปิดทางตัดลังไหลออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยผู้ที่อยู่ต่ำมันก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมาเรื่อยเพราะได้ยินได้ฟังการอบรมสั่งสอนรู้เนื้อรู้ตัวค่อยฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมามาอยู่ระดับนี้ระดับนี้เรื่อยเรื่อยผู้ที่อยู่คนผ่านก็ผ่านเรื่อยเรื่อยพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ดับปุ๊บเลยนั่นนี่ก็ดิ้นแล้วนี่ขยองขยังขยองอย่างนี้นะพุทธันดรระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่จะมาตรัสรู้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนานแสนนานกว่าจะมาเนี่ยทนทุกข์ทรมานกันอยู่ขนาดนั้นสัตว์ทั้งหลายพอมาตรัสรู้พระพุทธนี่ก็เปิดทางเลยที่นี่หลั่งไหลออกอ่ะพระโอวาทเนี่ยเปิดออกเปิดออกเปิดออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยเปลี่ยนอย่างนั้นมาเรื่อยพระพุทธเจ้าถ้าไม่มาก็ไม่มีทางออกเลยสัตว์ไม่มีอะไรที่จะมาแก้ให้สัตว์ทั้งหลายได้หลุดพ้นไปได้เลยไม่มีเรียกว่าไม่มีเลยมีทางของศาสดาองค์เดียวมาเปิดเปิดพอศาสรูปภาพก่อนประกาศธรรมสั่งสอนโลกมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ทางทางนี้ปลอดภัยไร้กังวลไร้ทุกข์เรื่อยเรื่อยเปิดอย่างไรออกเรื่อยเรื่อยมีวิญญาณที่รีบคอยที่จะพ้นแล้วก็ผ่านไปเลยผ่านไปเลยถึงบรมสุขท่านเหล่านี้หมดละที่นี่เรียกว่าหมดทุกหญิงทุกอย่างหมดกรรมหมดเวรหมดสมมุติสมหมายไม่มีอะไรเหลือแล้วเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตตรงนั้นแหละเที่ยงไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นที่ว่าสมมุติหมดนั่นแต่ผู้ท่านสิ้นสิเดชท่านสิ้นสมมุติมันเองใช่อะไรก็สิ่งที่ควรก็คือสมมุติสมมุติคืออะไรก็คือกิเลสเนี่ยกระลงมาลงนั่นเพราะนั่นนี่พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็ประธานพระว่าอยู่45พรรษาอย่างนี้ยังประธานพระว่าไว้อีกเป็นทางไปถึง 5,000 ปีคำว่า 5,000 ปีนี่ทรงเรียนญาณอยู่เรียบร้อยแล้วนั่นน่ะสัตว์ทั้งหลายนี่จะมีธรรมติดใจอยู่มีทางที่จะค่อยเบาค่อยบางค่อยหลุดค่อยพ้นไปได้ยังมีอยู่มีอยู่ก็อยู่ประธานเพราะว่าเอาไว้พอถึง 5,000 ปีแล้วเรียกว่าหมดบุญไม่มีบาปไม่มีในใจของสัตว์นรกสวรรค์ไม่มีทั้งๆสิ่งเหล่านั้นมีนะแต่ใจไม่ยอมรับแค่อย่างเดียวไม่เชื่อว่าบุญมีไม่เชื่อว่าบาปมีไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีนิพพานมีสิ่งที่มันเชื่อก็คือนี่แล้วที่เหลือตัณหาประเภทต่างๆนี่อันนี้ไม่ต้องบอกมันฝังจมอยู่แล้วดึงเรื่อยไปเลยมีแต่ความอยากอยากทำอยากพูดอยากคิดเพลินในความคิดนี่แหละทางเดินของ

สั่งสมตัวเองกำลังตัวเองขึ้นมาโลกไม่รู้ตัวอยู่อย่างนั้นตลอดนะเพราะกิเลสนี่เป็นอัตโนมัติวัฏจักรคือวัฏจักรมันหมุนตัวมันเป็นอัตโนมัติมันเหมือนกับธรรมจักรธรรมจักรเมื่อได้ที่แล้วก็หมุนตัวเป็นเกลียวเป็นอัตโนมัติเหมือนกันจนกระทั่งพ้นถึงขั้นหมุนแล้วก็เป็นอย่างนั้นธรรมะเหมือนกันกับกิเลสไม่ผิดกันเลยวัฏจักรนี้วัฏจักรหมุนเหมือนกันเมื่อมีกำลังพร้อมแล้วหมุนเองทีนี้หมุนเรื่อยอย่างพระอนาคามีนี่หมุนตลอดนี่ชีวิตอยู่หมุนแบบหนึ่งสิ้นไปแล้วหมุนอีกแบบหนึ่งพูดไม่ถูกเป็นเขาก็รู้เองว่างั้นเท่านั้นจะไม่ทราบจะมาพูดยังไงถูกว่าเพราะละเอียดเกินกว่าเราที่มาเข้าใจนี่นะความเป็นอันนั้นความเป็นของจิตที่เป็นธรรมจักรอยู่ในจิตดวงนั้นเป็นอย่างนั้นเองหมุนเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งพ้นไปเลยนี่เรียกว่าอำนาจของธรรมเมื่อเข้าถึงตัวเข้าถึงใจแล้วก็เป็นเหมือนผลไม้แหละแก่เข้าไปโดยลำดับแหละที่นี่หมุนตัวเรื่อยเรื่อยเรื่อยพุ่งผ่านเรื่อยไม่ถึงมันเสียได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นพระโสดาเท่านั้นพระโสดาเนี่ยก็แน่แล้วแต่แน่ในขั้นต่ำสิไม่แน่ในขั้นสูงสิต้องพยายามไปอย่างนั้นนี่ก็พอถึง 5,000 ปีแล้วก็หมดคือในหัวใจของสัตว์ไม่ยอมรับธรรมเลยภาชนะคือใจดวงนั้นรับแต่กิเลสล้วนๆทำแทรกเข้าไม่ได้เลยถ้าศาสนาหมดคือหมดที่หัวใจสัตว์นะไม่ได้หมดในคัมภีร์ไบลานคัมภีร์ไบลานจารึกไว้ยังไงก็อยู่งั้นเช่นอย่างทุกวันนี้ก็จดไว้อย่างนั้นจารึกไว้อย่างนั้นแล้วใครจะไปตกนรกไปจีกินเหล้าเมาสุราอะไรก็แล้วแต่ฆ่าฟันรันแทงกันแหลกอยู่อย่างนี้ตำราเขาอยู่อย่างนั้นแล้วไม่เมื่อไม่นับถือตำราแล้วก็เจ้าของก็เป็นผู้ทำหน้าที่เองทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผิดทั้งถูกทั้งสุขทั้งทุกข์ยุ่งไปเลยไม่เชื่อฮะคนเราไม่เชื่อแล้วก็เดินตามทางภัยก็ค่อยจางไปพอถึง 5,000 ปีแล้วหมดคือว่าความคิดที่จะเชื่อว่าบุญว่าบาปมีนี่หมดในหัวใจนะไม่มีเหลือเลยเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งเราดีๆเนี่ยไม่ผิดกันนั่นแหละพันวาศาสนาหมดไปถึง 5,000 ปีแล้วหมดอย่างนั้นเองไม่มีอะไรเหลือแล้วมันก็วางไว้แค่นั้นแหละในระยะนี้ก็มันก็ดูสิค่อยเปลี่ยนไปอย่างเห็นอยู่นี่เปลี่ยนไปไม่ว่าวงนอกวงในวงนอกกับพุทธบริษัททายกอุบาสกอุบาสิกาวงในกับพระกับเนรของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยลำดับให้เห็นไหมทุกวันนี้เปลี่ยนไปอย่างนั้นมีคำพีตำราพวกนี่ไม่เรียนมีเหรอยิ่งพระยิ่งเนรใครใกล้ชิดติดพันกับลำดับตำราคำพีไบรันมากยิ่งกว่าพระเนรมีเหรอถึงหัวใจมันไม่รับไม่ยอมปฏิบัติตามมันก็ดื้อด้านไปงั้นมันก็เป็นไปงั้นแหละนั่นแหละที่ว่าศาสนามันหมดมันเสื่อมอยู่งั้นเองคัมภีร์มีความจำมีแต่การกระทำความชั่วตามอำนาจของตัณหาที่มีกำลังรุนแรงมันทำไม่หยุดไม่ถอยไม่มีอะไรที่มาห้ามมันได้แล้วนี่พวกเราได้เกิดมายังทันพุทธศาสนานี่ยังเป็นบุญเหลือล้วนพ้นประมาณอยู่นะยังพอได้ยินบาปว่าบุญมีเพราะเครื่องพยานก็คือบาปมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วนี่ลบไม่สูญอันนี้บุญก็ลบไม่สูญนรกสวรรค์ลบไม่สูญใครจะมาลบก็ไม่สูญนี่คือหลักความจริงเป็นพื้นฐานแต่สัตว์ไม่เชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นเองเชื่อว่าสิ่งนี้มีจริงหรือไม่มีนั่นอยากจะทำตามคำที่ท่านสอนไว้หรือไม่เท่านั้นเองนั่นเพราะกิเลสมันบีบบังคับอยู่นี่คิดดูแล้วเรานั่งภาวนาเอาละวันนี้สังเกตดูก็รู้นี่วันนี้เอาเป็นอย่างจริงจังแล้ววันนี้มันเป็นยังไงแล้ววันทุกวันวันไหนมีแต่กิเลสมีแต่เราหงายเราหงายกิเลสไม่ได้หงายวันนี้จะเอากิเลสหงายยังหน่อยนะพลาดไปยังไม่ถึง5นาทีโอ้เหนื่อยยังหน่อยโอ้ยเหนื่อยเลยแล้วหงายสุดท้ายก็เป็นเราเองหงายนั่นกิเลสมันไม่ได้หงายมันเป็นอย่างนั้นนี่ยึดศาสนาเสื่อมหรือเจริญ

วลาตอนตั้งท่าตั้งทางจะเอากิเลสหงายแล้ววันนี้นั่นกิเลสธรรมะเริ่มจะเจริญนั่นศาสนาเริ่มเจริญแล้วพอทำไปสักสี่ห้านาทีแล้วโอ้ยเหนื่อยบ้างวันนี้พักหน่อยก่อนหงายนี่นั่นเห็นไหมล้มตูมเลยศาสนาล้มเลยกิเลสเหยียบคอดังเคาะเคาะเคาะอะไรเคาะเคาะเสียงโกรนรู้ไหมนั้นมันเจริญมันเสื่อมในตัวของเราเนี่ยคิดไปไหนต้องย้อนเข้ามาเพราะเราเป็นผู้หาผลประโยชน์คิดไปท่านจึงว่าโอปนัญญิโกโอปนัญญิโกน้อมเข้ามาให้ได้ประโยชน์เนี่ยอย่างฉันทิฏฐิโกที่เราเคยพูดนั้นอย่างนั้นแหละภาคปริยัติเราก็เรียนมาท่านพับแปลยังไงในภาคปริยัติแปลอย่างที่ท่านแปลไว้เนี่ยเอหิปฏิโกสามารถที่จะเรียกทำของจริงสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นมาดูได้มาทำของจริงนะแล้วจะเรียกใครมาดูดูอะไรดูที่ไหนพิจารณาดิเราพิจารณาแล้วแต่เวลาบทภาคปฏิบัติปฏิบัติไปเนี่ยมันแยกกันปุ๊บนะนี่เรียนมาอย่างนี้แปลมาอย่างนี้เวลาภาคปฏิบัติเข้าไปปั๊บนี่นะมันจะพลิกปุ๊บเลยเอหินะคือพระธรรมอ่ะท่านสอนเราเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมพระธรรมท่านสอนเราเอหิติโกท่านจงย้อนจิตของท่านเข้ามาสู่ภายในนี้อย่าส่งเสียสายไล่ร่อนเล่ร่อนไปภายนอกให้ย้อนจิตเข้ามาดูนี้นั่นเอหิย้อนเข้ามาย้อนถึงท่านเข้ามาทำพระธรรมท่านสอนเราเอหิปฏิโกดูที่นี่จะรู้ที่นี่จะเห็นที่นี่ท่านว่าธรรมของจริงอยู่ที่นี่นั่นท่านสอนนี่ภาคปฏิบัติอันนี้ไม่มีใครแปลแล้วก็แปลแต่หลวงตาผีบ้าองค์เดียวใครไม่อยากเป็นบ้าอย่าฟังมีพุทธรัตน์สิหรือว่าไงภาคปฏิบัติมันแยกบอกว่าแยกสินั่งนั่นแหละปฏิบัติกับปริยัติไปด้วยกันเคียงกันไปเคียงข้างกันไปแยกกันไปเข้ากันไปแยกกันไปอย่างนั้นแหละแล้วเราพูดตามส่วนแล้วภาคปฏิบัติอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าภาคปฏิบัติวะนั่นความแยกคายที่สุดอยู่ในภาคปฏิบัติทั้งนั้นที่จะเอาของจริงขึ้นมาพระวิญญาณท่านสอนไว้ก็เป็นกลางๆอย่างนี้เป็นกลางๆเนี่ยจะแยกจะแยกเป็นแขนงไหนแล้วแต่ภาคปฏิบัติจะแจ้งออกไปเพราะได้พื้นมาแล้วนี่ได้หลักเกณฑ์มาแล้วปฏิบัติตามนี้แล้วสิ่งที่จะรู้จะเห็นต่างๆแปลกๆนานาแตกแขนงไปเท่าไหร่แล้วนั่นเป็นภาคปฏิบัติไงจะแยกออกไปเลยอย่างที่ว่านี่นั่นอย่างเอหิปฏิโกโอปนัญญิโกเรายินเรื่องอะไรอะไรให้น้องก็มาสู่ตัวเองเพื่อเป็นธรรมสอนตนมันเกิดประโยชน์เรื่อยๆไปปัจจันเบตโบยูหิเอาผู้รู้ทั้งหลายจะรู้เฉพาะตนผู้รู้ใครจะเป็นผู้รู้ถ้าไม่ผู้ปฏิบัติอยู่ๆมารู้ได้หรือเพียงจำไม่เฉยจะมารู้ได้หรือต้องเป็นภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันกับภาคปฏิบัติต่างหากภาคปฏิบัตินั่นแหละจะคุ้ยเขี่ยขุดค้นขึ้นมาให้รู้ให้เห็นนั่นหมายถึงว่ารู้เฉพาะท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนเฉพาะท่านผู้รู้รู้จากอะไรนั่นท่านไม่รู้จากภาคปฏิบัติแน่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะรู้พระพุทธเจ้าปฏิบัติสาวกทั้งหลายปฏิบัติทั้งนั้นไม่มีปฏิบัติไม่มีทางรู้รู้ความจริงรู้ก็รู้แต่ความจำมันแล้วเรียนมาทลายก็จำมาจำมาคิดเรียนไม่ได้สลับปอกเปิดพอเรียนเป็นแนวทางแต่เราไม่เดินนี่จำได้แต่แนวทางเฉยเราไม่เดินมันก็อยู่อย่างนั้นพอภาคปฏิบัติคือการก้าวเดินตามแนวทางนั่นแหละที่นี่ผลจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะท่านว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะรู้แจ้งแทงทะลุไปเรื่อยๆจากการปฏิบัติซึ่งมีปริยัติเป็นแนวทางไว้แล้วการปฏิบัติอะไรจะพิสดารยิ่งกว่าการปฏิบัติวะเห็นไหมพี่มันได้เป็นเข้าไปรู้สินะคิดนะสิ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมันจะรู้จะเห็นไปหมดจะว่าไงกระจายออกกระจายออกเหมือนไฟได้เชื้ออะไรมาสืบมาต่อกับจิตที่จะให้ดูเห็นมันจะสืบกันไปเรื่อยตามเรื่อยตามเรื่อยกระจายออกเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่มีสิ้นสุดนั่นนั่นแหละเพราะไม่มีอะไรปิดบังกิเลสเท่านั้นปิดบังจิตใจไม่ให้รู้เห็นตามหลักความจริงที่มันมีอยู่พอเปิดของปลอมออกแล้วมันกระจายเลยสิฮะขยายกว่าเท่าไหร่มันยิ่งกว้างยิ่งขวางออกไปถ้าอยู่ธรรมดาก็รู้ก็รู้เฉพาะธรรมดาเพราะขยายเหมือนอย่างตาเราถ้าดูอยู่นี่มันก็รู้อยู่แค่นี้เพราะเลิกตาสายตานี่ปั๊บมันก็ขึ้นไปมองไปไหนก็จ้านี่ความรู้เหมือนกันเมื่อแยกปั๊บมันกระจายออกเรื่อยเรื่อยเรื่อย
มันจะไม่รู้ได้ไงของมีอยู่สิ่งที่จะให้รู้มีอยู่นั่นไม่ใช่ของปิดบังลี้ลับอะไรมันลี้ลับเฉพาะคนตาบอดเหมือนพวกเราเท่านั้นเองต้นไม้ทั้งต้นมันก็ไม่เห็นไปโดนสะปั้งล้มหงายหมาลงปังลูกหลานจะแปลมันถึงเหตุถึงผลคือตาบอดไม่เห็นต้นไม้ทั้งต้นมันก็ไม่เห็นมันก็เข้าใจว่าไม่มีมันถึงโดนถ้าเข้าใจว่ามีมันไม่โดนใช่ไหมล่ะมันก็โดนก็เดินขยกขยกสเปะสปาแล้วก็ใส่สเปี้ยงหงายหมาลงไปฟังสิล้มหงายหมาไปมอลุกขึ้นได้ต้นไม้ท่านี้หันหน้าทางนู้นพอดีแล้ววันนี้ไม้ต้นนี้กูพยายามโดนมันตั้งแต่วันนี้เพิ่งสำเร็จวันนี้มองดูต้นไม้มองไปทางโน้นต้นไม้มันอยู่ทางนี้มันไม่เห็นฟังสิกูสมใจกูแล้ววันนี้กูพยายามโดนมันอยู่ตั้งแต่วันนี้แล้วไม้ต้นนี้วันนี้เพิ่งสมใจว่ะหน้าปากแตกสมใจแล้วมองดูต้นไม้นะจริงเนี่ยหน้าดูนี่มันดูต้นไม้ต้นที่มันโดนนั่นแหละมันไปดูทางโน้นมองทางโน้นมันไม่เห็นนั่นเป็นอย่างนั้นแหละกิเลสต่อยหัวเราก็เหมือนกันนั่นแหละมันต่อยหัวเราเนี่ยมองดูมันก็มองดูหมอนเสียมันก็มองดูทางจงกรมนี่สิมันทำกันนะโอ้ทุกขังเลยมีแต่เรื่องทุกขังอะไรโอ้ทุกขังจริงยิ่งเท่ายิ่งแก่เท่าไรยิ่งพิจารณาแล้วมันยิ่งมันอยากจะพูดมากอะไรเขาจะว่าบ้าวะเพราะฉะนั้นมันถึงโมโหถึงบางทีก็เตี้ยมเลยมันโมโหมันคันฟันนี่นั่นนี่นะไม่เห็นเลยว่าตาบอดหรือเปล่าแล้วมันก็ยังไม่เห็นคนตาบอดบางครั้งมันไม่เห็นมันก็ไม่เห็นก็ยังว่าคนตาบอดมันจะดีๆมันจะขนาบเราซะด้วยซ้ำเข้าใจไหมก็จะเห็นอะไรมันคนตาบอดไม่รู้หรือเรื่องตาดีทำไมไม่รู้คนตาบอดปฏิบัติอีกแล้วโอ้กูตายก็พูดง่ายๆว่าโอ้กูตายยอมรับเขาตาบอดตาดีจะไม่เขาเห็นเหมือนนั้นมันตาบอดหรือไม่รู้หรือคนตาบอดนั่นเขาว่าเราตาดีก็ต้องรู้สิควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นเนี่ยมันข้าบอย่างเหมือนมาตีเหล็กดิบมันคือไงไม่เผาไฟธรรมดาเขาตีเหล็กเขาต้องเผาไฟก่อนมันอ่อนแล้วก็ตีนี่ไม่ต้องเผาไฟตีมันเปี้ยงเลยนี่แหละพอเกิดขึ้นมาจะยัดเข้าใส่สวรรค์นิพพานไปเลยมันคนจะเกิดมายังไม่รู้ภาษีภาษามันจะไปสวรรค์นิพพานอะไรได้ นี่นะตีเหล็กดิบก็ใจเปล่า นี่มันก็โมโหมันอดโมโหไม่ได้หรอกพี่ทำไงไม่ว่าดูนอกไม่ว่าดูในดูในก็ดูผ้าดูเนรเลยไม่ออกมาไม่ดูจะดีอยู่อย่างนั้นเลยกลางวันนี่ไม่ออกแล้วเนี่ยเขินมากไม่ค่อยออกมาอยู่ตามนี่ตามนี่ตามนี่รถจอดอยู่ข้างนอกรถมาไม่ได้ยินนะมันจอดอยู่ข้างนอกแล้วก็เจ้าของก็แอบมาอยู่ตามนี่พอเราโผล่มานี่แล้วบู๊พึบเลยพึบเลยแล้วก็เผ็ดเลยเราขนาดนั้นที่มันสู้ไม่ไหวอ่ะมันเหมือนจะถูกกักถูกขังไว้ในบริเวณนั้นออกแล้วก็เข้าทางยังกลมออกทางยังกลมก็มากุฏิเท่านั้นแล้วนึงก็ออกอย่างนั้นก็นู่นเที่ยวไปตามวัดไม่ค่อยออกมานี่ออกมาที่ไรโดนทุกทีมันจะไม่เฉียดยังไงวะนอกจากคนตาบอดไม่เฉียดต้นไม้เท่านั้นเลยนะตัวคนตาบอดไม่เฉียดนะโดนอะไรโดนวันยังค่ำล้มวันยังค่ำมันก็ไม่เฉียดเพราะมันไม่เห็นมันก็โดนเราอยู่นั่นพวกเราโดนกับพี่เด็กก็เหมือนกันไม่มีเข็ดโดนจนตายมันก็ไม่เข็ดงาไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งโอ้อาจารย์พระพุทธเจ้านี่แหละทางเปิดสัตว์ทั้งหลายทุกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นฟังแต่ว่าเท่านั้นมีทางเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีที่สัตว์ทั้งหลายจะผ่านจะพ้นไปได้ต้องติดกันอยู่ตลอดเวลาตั้งกับตั้งกันก็อยู่ที่นั่นไม่มีทางออกกิเลสละเอียดละออครอบงำไม่รู้ไม่เห็นโทษของมันเลยกล่อมออกขึ้นขนาดนั้นเคลิ้มหลับทั้งวันทั้งคืนเคลิ้มหลับอย่างนั้นไม่เห็นโทษของกิเลสได้พอธรรมะจ่อก็ไปปั๊บมันก็เห็นแล้วสิอ๋อนี่งูเห่าอันนี้งูจงอางเออนี่งูเหลือมนี่มันรัดคองูจงอางมันซัดเข้าไปนี่ตายเลยงูเหลือมมันรัดคอนี่กิเลสประเภทงูเหลือมนี่ประเภทงูจงอางนี่ประเภทงูเห่านั่นมันก็เห็นแล้วสิแล้วเมื่อมันเห็นอย่างนั้นแล้วใครจะไปกล้าล่ะใช่ไหมล่ะคนเหยียบงูเพราะให้งูกัดก็เพราะมันเห็นนั่นเองถ้าลงเห็นแล้วใครจะไปเดินไปมันกัดวะนี่เหมือนกันมันไม่เห็นกิเลสเลยสิซึ่งเป็นเปรียบเหมือนงูเห่างูจงอางไม่เห็นทุกข์ที่กับที่กันแสนมหาทุกข์ทรมานขนาดไหนน่ะด้วยอำนาจของพิษของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับงูเห่างูจงอางมันก็ทนทุกข์ทรมานมันไม่เห็นว่าอะไรกัดมัน
คนเรายังรู้ว่างูนั้นกัดงูนี่กัดบ้างแต่กิเล

0: กัดนี่ไม่รู้นะทุกขนาดไหนมันก็ดิ้นตายอยู่นั่นไม่เห็นว่าแล้วกิเลสตัวนั้นกัดเราไม่เห็นว่าเราเข็ดมันวันนี้เราไม่เล่นกับมันแล้วไม่เห็นว่าวันไหนก็ให้มันขยำเอาจนหัวไม่มีผมนี่เป็นคนหัวล้านไปเลยมันขยี้แล้วขยี้ไปขยี้มาแล้วจนผมอยู่บนหัวนี่ไม่มีเหลือหลุดลอยออกหมดก็ยังไม่รู้อีกทำไมหัวกูล้านเพราะว่าอีแหละโอ้ยทุกขังปะมันมีสาเหตุมันดึงล้านหัวก็ดีเอากันฟังนะจำไม่ดีนะหลวงตาพูดจริงๆนะหลวงตาบัวตายแล้วไม่มีใครเทศอย่างนี้นะเคยได้ยินไหมล่ะเทศอย่างนี้เราเองเราก็ผ่านถ้าเกิดมานี่ก็นานเราก็ยังไม่ได้ยินก็ได้ยินแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเท่านั้นแหละที่เราหมอบราบนะเพราะเราไม่เคยได้ยินที่ไหนว่างั้นเลยนะฟาดกินคำไหนเส้นเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงบทใดนี่ใหม่หมอบเลยนี่แต่ของจริงล้วนๆมันบ้าไปตรงไหนมันเป็นภาพโพสต์เหมือนกับว่ามันติดอยู่ไงนะแสดงขึ้นพร้อมกับท่านพูดภาพโพสต์นั้นนะมันก็ยอมรับสิเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นมามันก็ไม่ได้ยินเปิดโลกธาตุเพราะระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์เหมือนพ่อแม่กับลูกท่านจะปิดอะไรมียังไงท่านก็แสดงมาเต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มธรรมเต็มความรู้ความสามารถของท่านเพื่อให้ผู้ฟังทั้งหลายที่ต้องการความจริงอยู่แล้วได้ยึดได้เกาะเนี่ยได้เป็นคติเป็นกำลังใจนั่นความหมายของท่านเป็นอย่างนั้นนี่ถึงได้สนุกฟังมาสิเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเนี่ยโหเหมือนฟ้าดินถล่มเวลาท่านเทศแล้วธรรมะออกมาแบบเดียวกันเลยเมื่อที่อาจารย์คำพูดอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยได้ยินฮั่นเพิ่งจะมาได้ยินกับอาจารย์องค์นี้เราเรียนคำพีไหนก็เอาซะจนแหลกมันก็ไม่พูดสาธุอะไรประมาณนั้นมันไม่ถึงใจพอเรียนแล้วก็ว่าไปตามนั้นเฉยว่าไปกลางมันไม่ซอกแซกซิกแซกสับนั้นยำนี่เหมือนภาคปฏิบัติท่านออกมานี่ท่านออกมาจากภาคปฏิบัติที่ท่านรู้ท่านเห็นแล้วท่านซอกแซกซิกแซกไปหมดนี่มันอยู่ตรงไหนท่านคนออกมาเทศให้เราฟังมันสะดุดแล้วสิสะเทือนท่านธรรมะภาคปฏิบัติละเอียดโอ้มากจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาพูดเท่านั้นแล้ววันนี้จะพูดมากนะไหนลูกหลานมาจากน้องแสงมาอะไรว่าสิมึงไปบ้านน้องแสงมาทางนี้ยังไม่ได้ให้พ่อนเนาะให้พ่อนแล้วก่อนพูดจะกลับไปหันจะกลับยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาวุฒาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละนี่เนาะอยู่เลย
1: ม
0: ันทำบุญเหรอเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ดีแล้วโรงพยาบาลเราเวลาไหนว่างคนจะไปวัดไปบ้านทำบุญให้ทานก็ทำดังนั้นเหมาะนี่เหมาะแล้วเป็นคุณธรรมประจำใจเราเรื่อยใจแล้วก็ชุ่มเย็นเวลาออกปฏิบัติหน้าที่การงานกับคนไข้ก็ไม่หน้าบึ้งหน้าเบี้ยวเลยเขาอย่างนี้เข้าใจไหมคนมีธรรมมันจะเหนื่อยได้คนไม่มีคนไม่มีทำมันโหมันทั้งจะกัดจะนั่นนะโมโหกำลังหิวข้าวมันยุ่งอะไรหนึ่งวะไปนั่นใจไม่ละถ้ามีทำแล้วมันคิดรอบไปหมดแล้วเพราะเขาไม่ทุกข์เขาไม่มาหาเราเดี๋ยวเขามาพึ่งเราก็เป็นที่พึ่งของเขาได้ด้วยอยู่ด้วยยาด้วยอุบายต่างๆที่คนนี้เขาถึงได้มาเนี่ยเป็นธรรมมันคิดแยกไปนั่นปั๊บ ไอ้เรื่องโมโหสูงมันกันระงับไปเลยนั่นมันแก้กันอย่างนั้นเข้าใจว่าล่ะเช่นหมอกระเทศมากก็มากเราฮะมาเรื่องพูดเช่นหมอนี่ยิ่งหมอใหญ่ยิ่งเอาหนักนะลูกศิษย์ลูกหามันเต็มโรงพยาบาลไหนก็ดีในกรุงเทพมีน้อยมาเลยจุฬาศิริราชรามานี่มีแต่ลูกศิษย์ใหญ่ๆนะเต็มเทศจะให้ฟังทีละทีละนี่โอ้เอาจนหงายหนึ่งนี่เทศผู้ใหญ่ฟังมันต้องเอาให้หนักเรื่องเข้าใจไหมเทศให้เด็กฟังก็เป็นดีแบบหนึ่งลูกไปดีนะหลานนั่นดีนะหลานนี่หลานนี่เทศผู้ใหญ่ใส่ปั้วปั้วเลยเข้าใจมันก็ต้องมีหลายแบบหลายจะแบบอีกเครื่องมือจะทำคนให้ดีมีน้อยเมื่อไหร่มีน้อยไม่ทันเหมือนกับเครื่องมือที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกร้านบ้านช่องใหญ่ๆนี่เขาต้องเครื่องมือเขาเต็มคันรถคันรถครับไม่งั้นไม่ทันไม่เสร็จไม่เรียบร้อยอันนี้เหมือนกันเครื่องมือที่จะสร้างคนให้ดีนี่ก็เป็นระดับนี่สร้างเด็กให้ดีเนี่ยเรื่อยขึ้นมาโดยลำดับลำดาเรื่อยถึงขั้นสูงสุดเทศผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งเอาให้หลงคิดไปหนึ่งเมื่อวานนี่เอาหัวล็อกแต่คืออธิบดีไหนตอนไหนมาวานก็ใส่สะเปี้ยงเปี้ยงอดหัวล็อกไปได้ทั้งขบทั้งขันทั้งเจ็บทั้งคันนี่จะทำยังไงทั้งจะเกาทั้งอะไรเมื่อวานเนี่ยมันก็เอาหัวล็อกกันลั่นเมื่อวานคือเจ็บก็เจ็บคันก็คันเพลินก็เพลินขบขันก็ขบขันว่างั้นถึงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมาเต็มบอกอธิบดีอะไรลืมไปแล้วมาประชุมพอเข้ามานี่อันมอเตอร์ไซค์ยังไม่อยากให้เพราะอันจริงไม่ให
1: ้
0: มันจะพาเมื่อเหตุผลมันถูกต้องนะพาได้มอเตอร์ไซค์แล้วใช่แง่เนี่ยกระแทกเพิ่นเนอะมันเป็นบ้านท่านเด็กพอขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยมันบิดโอ้ยสวีทสวัสดมันจะลงเหวลงบ่อแม่มองดูจะเป็นพวกบ้าว่าเข้าใจมันถูกไหมที่พูดเนี่ยไม่ถูกยังไงมันถูกมาแล้วนี่ตั้งแต่ยังไม่พูดนุ่มบ้านี่มาพูดเป็นเหมือนกับว่าเป็นเด่นแล้วมาพูดเฉยไอ้เรื่องมันเป็นมาแล้วจนเป็นเด่นแล้วเราถึงมาพูดเฉยมากันเข้าใจดูวานนี่ดูที่จ่ายโม่ยังวานนี่เท่านั้นก็ไปแล้วอะไรล้านสองนั่นเป็นไหมนั่นเราจ่ายจ่ายเรื่อยจ่ายเรื่อยเป็นระยะวันละกี่แสนก็แล้วแต่เหตุผลมีควรที่จะจ่ายก็จ่ายที่เราจะทำด้วยเหตุผลทั้งนั้นนะอะไรก็ตามด้วยเหตุผลแม้แต่เขาเอาเงินมาให้ทำมากทำไมจึงเอาให้มากนักหนักเพราะเราไม่ได้รับด้วยความอยากได้นี่นะเรารับด้วยเหตุด้วยผลนี่ทำไมปกติเคยให้อย่างนั้นทำไมคราวนี้จะมาให้อย่างนี้ล่ะเมื่อเขาอ้างเหตุผลพอแล้วเราก็รับไม่อ้างเหตุผลพอไม่เอานั่นอย่างนั้นเพราะเราไม่รับด้วยความอยากได้นะที่เวลาจ่ายเหมือนกันจ่ายคนจะจ่ายอะไรมากน้อยเอามากก็มากเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วตูมเลยถ้าเหตุผลไม่พร้อมลงถึงขุดขั้นอยู่ท่าว่าจ้างก็มาให้ก็มีก็ใจไหมเหตุผลยังไม่พร้อมเขายังขอดันเขามาขออยู่เลยอยู่ไม่ให้ยังดันก็มาอีกจ้างก็ไม่ให้ใส่อย่างนั้นมันหลายขั้นหลายตอนอย่างการพูดการเหมือนกันเป็นอย่างนั้นนี่ก็หลวงตาก็พยายามช่วยโรงพยาบาลเราก็ดีโอ้เดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่45โรงแล้วนะ
1: 45
0: โรงแล้วกาฬสินธุ์ก็ฮะ
1: จังหวัดอื่น
0: ด้วยโอ้หลายจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นแล้วทางนี้มหาสารคามกาฬสินธุ์พอแล้วยังจะทับแล้วอยู่ที่สกลนครนครพนมหนองคายอุดรจังหวัดเลยไปหมดไปแต่ละแห่งไปแต่ละจังหวัดที่มันหลายแห่งเรื่องกาฬสินธุ์คือเริ่มเข้ากาฬสินธุ์เริ่มเข้าต่อไปก็จะไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการจ่ายมันจึงจ่ายมากในวันหรือเดือนหนึ่งนี่โถเป็นล้านล้านล้านล้านล้านล้านด้วยความจำเป็นนั่นแหละทั้งที่เราไม่มีโครงการอะไรเลยเขาปุ๊บปั๊บประมาณมีความจำเป็นมากน้อยฟังด้วยเหตุด้วยผลให้ชัดเจนแล้วสมควรที่จะช่วยขนาดไหนก็ท่านเอาช่วยสมควรที่จะทุ่มเลยอย่างนั้นนะต่อไปนี้ก็เจ้านี่ก็ได้พูดกับพระแล้วว่าที่นั่นได้ส่งเงินไปให้เขาเมื่อไหร่เดือนไหนเนี่ยจะส่งตามนั่น คือคนทุกคนจนที่ออกทางทุพินของที่มาแล้วเราก็ช่วยเขาไปช่วยไปคราวนั้นเท่านั้นช่วยไปคราวนั้นเท่านั้นทำคนรายนั้นเท่านั้นรายนั้นเท่านั้นตั้งวันตั้งแต่วันที่เท่านั้นเดือนนั้นพิพาให้พระจะจดไว้นี่ทีนี้ก็มาอ่านไล่เรียงดูภายสมควรที่จะต้องจ่ายตามไปอีกกลัวจะหมดซะก่อนนั่นเราก็จัดทีนี้ก็จ่ายแล้วจ่ายที่ใดไม่ได้น้อยนะเป็นหลายๆหมื่นหลายๆหมื่นแต่ละรายละรายเรื่อยๆนี่นะมันช่วยมันไม่ได้ช่วยแต่ส่วนรวมอย่างนี้ส่วนบุคคลก็ช่วยมีก็ทางอะไรทางวัฒนธรรมนี้ก็จะช่วยปลูกบ้านให้เป็นคนนั่นธรรมดาคนจนกรอบเขาออกรังที่ดินมาให้ดูอันนี้ก็กำลังให้เขาเอาแปลงมาให้ดูแล้วก็เขาไปเริ่มมีปลูกให้คนทุกคนจนอย่างนั้นแหละร้ายแล้วที่ปลูกบ้านให้เขานะร้ายเงินที่ไปปลูกบ้านให้ส่งเงินให้ก็มีทั้งปลูกบ้านให้ทั้งส่งเงินให้ก็มีให้เป็นลำดับนะเป็นลำดับมาเช่น6เดือนหรือส่งทีนึงหรือบางทีปีถ้าเราส่งไปมากๆหลายหมื่นนี่ก็รายนี้วันหนึ่งจะจ่ายหมดไปประมาณเท่าไหร่แล้วคำนวณแล้วก็ส่งเผื่อไว้อย่างนั้นเป็นประจำ อย่างนั้นนะอย่างที่ดูเรื่องเมื่อวานนี่ก็ไปแล้วล้านสองนั่น
1: เมื่อวานนี้นะ
0: อย่างนั้นนะแบ่งทางนู้นทางนี้เข้าไปบวกกันแล้วพอดีล้านสองวันที่ร้ายแห่งนี้ไม่ใช่แห่งเดียวนะมันเป็นอย่างนั้นทางกันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่หน้าลุ่มร้อนทางโรงพยาบาลเวลานี้ก็ไม่ได้ขาดอะไรมีแต่มอเตอร์ไซค์บ้านเดียวที่เจ้าเนื้อสิ่งที่ดีไม่ขาดเลยขาดแต่สิ่งที่คนให้คนเป็นบ้านเนี่ยคนมันอยากเป็นบ้าเหลือเกินนะถึงไปขาดแต่จุดนั่นแหละถึงจะเป็นบ้าง่าย
1: เดิมคิดว่าวันนี้อยากมาพอดีมาก่อนแล้วได้ขอน้ำตาแล้วไม่ได
0: ้น้ำตาปราบบ้าแล้วว่ามันเถอะน้ำตาปราบบ้าแล้ววันนี้เลยไม่กล้าขอเอาละนี่ก็พากลับแล้วนะนี่ก็ได้แหละท่านมีไม่มีอะไรจำเป็นก็สำหรับโรงพยาบาลเวลานี้ก็พอเป็นพอไปเงี้ยหรือเรื่องอะไรจำเป็นอยู
1: ่ก็พอไปไหว
0: ซ
1: ่อมเอ็กซ์เรย์ก็โกงเงินซ่อมเครื่องเอ็กซ์เรย์นั้นเพิ่งซ่อมเสร็จครับที่เคยมีเรื่องอะไรตามไปเรื่องเอ็กซ์เรย์ตอนนี้ก็จัดการซ่อมใช้ได้แล้วครับก็ต้องหาเงินทำโรงพยาบาลเจ็บแล้ว
0: พูดถึงเรื่องเอ็กซ์เรย์มาเรื่องถึงโคมไฟไม่ทราบให้โรงพยาบาลไหนนะอีกตัวจะตกมาถึงแล้วนี่โคมไฟนะโรงพยาบาลไหนนะโคมไฟมันไม่ดีไฟผ่าตัดแล้วยังมีน้ำซ้ำเขาปวดให้ดูแล้วมันไม่ชัดถึงต้องฉายไฟอีกทีนึงมันถึงถึงชัดเราลงก็ให้เลยนะแล้วนั่นเราทำเหตุผลพร้อมแล้วให้เลยถ้าเราได้ไปดูด้วยตาเนื้อของเราแล้วชัดเจนและตัดสินใจได้ทันทีเพียงแต่ฟังเฉยๆเราไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปเองอันไหนที่สำคัญนี่เราไปเองเท่านั้นไปดูให้ละเอียดถี่ถ้วนเสร็จแล้วแล้วควรจะช่วยขนาดไหนก็ดูแล้วนี่ปั๊บทันทีเลยอย่างโคมไฟนี่เหมือนกันโคมไฟนี่ก็ให้แล้วแต่ไม่ทราบโรงพยาบาลไหนนะอย่างนั้นเนี่ยทั้งจำไม่ได้ความจำไม่ดีด้วยถ้ามันหลายแห่งต่อหลายแห่งด้วยอันนั้นขาดนั้นอันนี้ขาดนี้อันนั้นโรงนั้นสั่งนั้นโรงนี้สั่งนี่เรื่อยจนกระทั่งรายการเขาตกมาเราที่ไหนนี่ผมดูอ๋อใช่แล้วมองเห็นรายการใช่แล้วโรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนั้นทางนั้นอะไรให้เนาะจะต้องกลับจ้ะถามเอาจะเช่น3:30พอดีถามผู้หญิงจะเช่นก็ได้ผู้ชายเช่นก็ได้มีคนมาบ้างยังมองเห็นลมเนี่ยก็อะไรได้ช่วยอะไรดูบ้านนาดูนดูบ้านนาดูนนม มันสามเดือนต่อครั้งใช่ดินสามเดือนต่อครั้งหนึ่งจ่ายสามเดือนจ่ายครั้งหนึ่งทิ้งครั้งหนึ่งเก้าพันแต่ละจ่ายน่าดูเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะคนน่าจะเป็นประจำเนี่ยเขาก็ขอแบบเขาจนๆนะถ้าเขาขอว่าตอนนั้นจะมีตอนนี้จะมีเราก็จะให้ตอนไม่มีเท่านั้นทีนี้ลักษณะมันขอแบบลาบไปเลยแบบไม่ยกคอเราก็ตกลงให้แบบนั้นเลยหนึ่งให้ไปหลายเดือนนั้นนะนาดูนี่ก็ได้ตึกอะไรต่อตึกคลอดให้ต่อตึกคลอดแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจ่ายเงินเสร็จแล้วเราไปดูมันเปิดโล่งอยู่มันเก้าอี้ทิ้งอยู่นั้นสองสามตัวแล้วเก้าอี้นี้ไม่ใช่เก้าอี้ทำงานในห้องนี่เก้าอี้มานั่งอีกขนาดถึงถือมาแล้วทำไมห้องนี้ถึงปล่อยให้โล่งเอาไว
2: ้ไม่มีเครื่อง
0: ตกลงแล้วตกลงไม่ทราบว่ากี่รายการทุกยี่สิบรายการยังไงเราให้หมดเลยเดี๋ยวนี้คงทำงานแล้วผมไปอย่างนั้นแล้วให้หมดเลยเงินตกเบ็ดเอาไว้พอเราเข้าไปแล้วก็ใส่ปุ๊บพรุ่งนี้เลยโธ่เราไม่รู้ว่าพ่อมีอุบายเก่งไว้ว่าไป
3: พ่อค่ะ
0: อะไร
3: ค
0: ุ
3: ณประพ
0: ั
3: ฒน์มาจาก
0: เออดีกับจะภาวนาจะมา
1: เปิดทาง
0: แค่วันเออปฏิบัติจริงนะทำนั่นแหละนั่นอะไรอยู่ที่เรื่อยๆล่ะยานั่นก็กล่าวว่าฉันให้หมดแล้วคงจะหาย
3: ตอนนี้หลวงตาหาย
0: ใครช่วยแล้วเบาเรื่อยๆอะไร
1: เขาสำรวจ
0: ท
1: างสำรวจบัญชีทาง
0: ที่ไหน
1: มันเดินทางเขาขอบัญชีทาง
0: เดี๋ยวให้เราเซ็นตรงนั้นเหรอไหนโอ้บน
3: นะ
0: ใครวันนี้เหรออ๋อไปยานี่หมอให้ฉันหมดเนี่ยที่เที่ยวมาเนี่ยถ้าฉันหมดแล้วก็คงจะหายหวานนะเราก็จะพยายามฉันให้หมด
3: ยาแก้อักเสบตา
0: อักเสบนั่นไม่ก็ฉันนะก็มันไม่อักเสบก็เลยไม่ฉันนี่ว่ายาแก้อักเสบไปแล้วก็จะฉันด่า
3: เ
0: ลย
3: ไม่ฆ่าเชื้อโรคนะเขาเรียกเป็นยาแก้อักเสบ
4: กำลังหาลูกมีคอยฆ่าเชื้อโรค
3: อันนี้นะคะสำคัญที่สุดเลยค่ะ
4: มันจะทำให้ยาหลัง
0: นี่เราไม่ฉันเราฉันวันเดียวนั่นเขาฉันนั่นก็ฉันให้หมดเลยน่ะ
3: สีแดงๆอ่ะฉันหมดยาหลวงตาไม่นั้นเชื้อมันถ้ายังมีอยู่มันก็เป็นอ
0: ีกค่ะนั่นค่ะนี่แล้วมันอย่าฟังอ่ะเราไม่บวชมาไม่ได้ฆ่าอะไรนี
3: ่ใช่
0: แล้วรักษาโรคธรรมดาแล้วว่าฆ่านะครับนี่เราสรุปทันทีแล้วเราหยุดทันทีเลย
3: ไม่เชื้อฆ่าหลวงตาเดี๋ยวหลวงตาไม่รับเป็นยาปฏิชีวนะ
0: นี่นี่สมมติว่าฉันตามหลังกันไปได้ไหม
3: ได้
0: เดี๋ยวคนเราไปด้วยกันไปคอยกันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ยังคอยได้อันนี้มันคอยกันไม่ได้เลยยาน่ะฉันตามหลังกันไปนะ
3: หมดตาก็นั่งเริ่มแต่วันนี้ค่ะ
0: หืมมันไม่แพ้หรือละยานี่น่ะมันแพ้หรือถ้าแพ้ต้องอยู่กันทีใช่ไหมล่ะเนี่ย
3: ถ้าแพ้ส่วนใหญ่เพราะเราจะมีผื่น
0: คือถ้าแพ้เราส่วนมากเราแพ้ต้องคันนะ
3: ค่ะค่ะดีพ
4: อคนที่ไม่ได้เห็นนะ
0: ฮะ
3: ก็ฉันก่อนอาหาร
0: ฉันก่อนอาหารน้ำบ่ายมันสามครั้งใช่ไหมวันหนึ่ง
3: คือ4ครั้ง
0: นะเดี๋ยวเราดูอยู่นั่น3 4
3: 3
0: 4
3: ครั้ง
0: เ
3: ป็น4ครั้ง
0: มันใช่เล่นเป็นกังวลเหลือเกินอ๋อไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยว่าอะไรก็ว่าเหมือนควายตัวนึงแหละเอ้าให้รางวัลเอ้านี่เดี๋ยวนี่ละมี3ครั้งหมดแล้วไป

0: ลูกขึ้น
1: อะไร
0: นี่กุ้งใจไม่ได้กุ้งใจ
1: กุ้งอะไร
0: หัวใจมีสองดวง
1: โอ้ยมันเป็นอย่างนั้นล่ะบักสังฆานั่นผัวเจ้านั่นเขามากปฏิภาณคนโม
0: ่คิดเรื่องดีเดี๋ยวจะมีใจหนึ่งคิดเรื่องดีอย่างนี้ค่ะหลวงตาเมื่อก่อนไม่เป็นเดี๋ยวนี้รู้สึกพอคิดเรื่องดีมันจะต้องมีแอบมีเรื่องไม่ดีผุดขึ้นมา
1: ก็จะคิดมันได้ดูเฉยก็อยู่สบายทำไมคิดไหม
0: อยากจะมาทำบุญเนี่ยมันจะต้องอะไรมีเรื่องไม่ดีผุดขึ้นมาในใจมันลำคา
1: เอาละพอเฮ้ยเอามาข้าจำกินเลี้ยงพระอร่อยพระในวันยังไงนะวะคนเลี้ยงผ้าหน่อย
0: บาปไม่ทำมาก
1: เลยร้อนดีร้อนดีตลอดร้อน
0: ไม
1: ่
0: ด
1: ีเ
0: ม
1: ื่
0: อก่อนไม่เคยนะคะมันเป็นบางทีก็ยังว่าเชื่อบ้านบางทียังว่าตัวเองบ้าป่า
1: ถ้าคิดมากมันก็บ้าจริงๆอ่ะระวังนะอย่าคิดมากอะไรนะเสียหนึ่งแล้วไปเสียหนึ่งเขาอีกเสียเรายิ่งเสียมากนะอะไรๆต้องรักษาตัวของเราให้ดีถึงวันนี้โลกมันมีแปรมีควรอยู่เป็นธรรมดาของมันต้นใหญ่มันยังอยู่กับเรามีการสักถามจะละนู่นละนี่บ้างก่อนมันละบ้างเข้าใจไหมล่ะปล่อยมันตามเรื่องมันบ้างลมมามันจะพัดเขียวนู่นเขียวนี่บ้างก็แต่ต้นลำมันดีต้นลำเป็นของเราอยู่นี่เข้าใจเปล่าล่ะเข้าใจไหมต้นลำเป็นของเราหัวนั่นเป็นของเราอยู่บูชาสี่ห้อยนี่ที่พวกวางนี่ก็เราเดือดเถิดนี่เขาไม่ปากเบื่อเขาบอกว่าเขาไม่ตาหรือว่าเขาเบื่อไม่ให้เขาดูวางนี่ได้คือเข้าใจบ้างเพราะจะไปนั่งเฮี้ยงมูจังอย่างนั้นเราไขว้กว้างไขว้กว้างโอ้ยโอ้เฮ้ยเข้าใจแล้วล่ะ
0: กาแฟนี่ไม่ห่วงนะคะ
1: แล้วห่วงอะไรฮะมองบ้าอย่างอื่น
0: ใจตัวเอง
1: เนี่ยไม่ห่วงว่าอะไรใจเองอยู่กับตัวเองอีกอะไรอยู่ดีก็เข้านาที่ไม่ห่วงอะไรอีกห่วงมันเป็นยังไงใจตัวเองหรือใจตัวเองจะมาหาผัวใหม่หรือ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เนี่ย
0: ไม่ว่าคิดจะมีอะไรไม่ดีผุด
1: นั่นละเรื่องของกิเลสมันต้องเป็นอย่างนั้นเราคิดดังดีเรื่องของกิเลสมันจะต้องมาต้านมาทานให้รู้ว่านั่นแหละคือข้าศึกกิเลสท่านั้นเป็นข้าศึกของธรรมใจหรือเปล่าถ้าเราอยู่เฉยแล้วไม่คิดเรื่องความดีกิเลสมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นอะไรไม่ตื่นเต้นตกใจนี่พอเราจะทำความดีนี่พอคิดเรื่องความดีมันจะขึ้นทันทีอ่ะรู้อะไรนะฮะมันเป็นคู่ต่อสู้กันถ้าเราจะทำความดีมันจะต้องมีอุปสรรคเนี่ยมันมีอะไรมาขัดมาขวางเราให้ล้มไปจนได้เนี่ยนี่ล้มถ้าเรารู้ว่านี่คือการนี่คือค่าศึกของเราเนี่ยพอเราจะทำความดีมันคิดขึ้นมาในทางไม่ดีขัดเข้ามาใช่ไหมล่ะเราก็บอกว่านี่คือข้าศึกกูดูหน้ามึงแล้วแหละว่างั้นหน้ามึงเหมือนกูอีแหละกูก็มันเกิดจากใจเรานี่นะเข้าใจไหมก็มันเกิดจากใจเราจะมึงจะไปว่างามหน้าเหมือนใจแต่มันไม่เหมือนเราอะไรไปเลยจะแน่ๆเลยจะไม่รู้แน่ลงตาพูดไม่ได้ทุกเรื่องอย่างยังบอกแล้ว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าฟังเทศหลวงปู่มั่นมีแต่ของจริงล้วนๆในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติพระธรรมพระมัลลบุตรเถระเอตตะกะด้านจัดเสนาสนะตอนที่1ขอเชิญรับฟังครับ

ชีวประวัติพระทัพพระมณบุตรเถระผู้เป็นเอตัคคะด้านจัดแจงเสนาสนะท่านเป็นผู้ทรงคุณความดีไว้จนเป็นที่ยอมรับของท่านผู้เป็นมหาบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะท่านได้บรรลุธรรมพิเศษค่อนข้างแปลกประหลาดและรวดเร็วและได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศที่สุดด้านเป็นผู้แต่งตั้งปูราชเสนาสนะและนับเข้าในจำนวนพระอสีติมหาสาวกคือสาวกใหญ่80องค์ของพระพุทธเจ้าด้วยองค์หนึ่งทั้งเป็นผู้ทรงอัจฉริยคุณคือคุณวิเศษน่าอัศจรรย์ชีวประวัติของท่านมีเล่าไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีที่ขยายความบาลีคำพีมังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าพระทัพพระมณบุตรเถระถือกำเนิดชั้นในวรรณะกษัตริย์ตระกูลมลราชในอนุปยนิคมแว่นแคว้นมลละเมืองกุสินาราขณะเมื่อท่านยังอยู่ในพระครรภ์ของพระมารดาจนจวบครบกำหนดที่จะประสูติพระราชเทวีผู้เป็นพระมารดาก็ที่วงโคตเสียก่อนพระญาติทั้งหลายจึงช่วยกันนำศพของพระมารดาไปที่สุสานยกขึ้นไว้บนจิตกาธานแล้วถวายเพลิงโดยที่ทัพพระกุมารยังมีชีวิตอยู่ในพระครรภ์นั้นและพระครรภ์ของพระมารดาเมื่อถูกไฟเผาทนต่อความร้อนไม่ไหวก็แตกส่วนกุมารผู้อยู่ในพระครรภ์นั้นกระเด็นออกจากพระครรภ์พระมารดาไปตกลงบนกองหญ้าทัพพระคือย่าแฝกด้วยอำนาจบุญกุศลของตนที่สร้างมาแต่ปางบันช่วยปกป้องคุ้มครองให้กุมารนั้นพ้นภัยอันตรายได้อย่างน่ามหัศจรรย์ชนทั้งหลายได้นำกุมารนั้นไปมอบให้แก่ท่านผู้เป็นยายและเล่าเรื่องราวต่างๆให้ยายฟังยายจึงถืออนิมิตนั้นตั้งชื่อให้แก่กุมารนั้นว่าทัพพระเพราะได้ชีวิตโดยเหตุที่ตกลงบนกองหญ้าทัพพระนั้นส่วนที่มีคำว่ามลบุตรมาต่อท่านทั้งนี้อาศัยเหตุที่ท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้ามลละนั่นเองจึงรวมกับนามเดิมของท่านเป็นทัพพระมัลลบุตรมีความหมายว่าทัพพระผู้เป็นบุตรของพระเจ้ามัลละทัพพระมัลลบุตรกุมารนั้นนับจากวันประสูติมาจนมีพระชนมายุได้7ชนสาเพียงได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เสด็จมาสู่แว่นแคว้นมัลละและทรงเข้าไปประทับอยู่ที่สวนมะม่วงแห่งอนุปยนิคมเท่านั้นก็เกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการจะบวชขึ้นมาทันทีท่านจึงเข้าไปหายายและบอกให้ยายทราบถึงความต้องการที่ท่านจะบรรพชาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายยายพอรู้ความประสงค์ของทัพพระมลบุตรกุมารจึงพูดว่าดีแล้วหลานเอ๋ยการบรรพชาเป็นการนำชีวิตไปสู่ทางประเสริฐเพราะชีวิตของหลานเท่าที่ผ่านมาจัดว่าพิสดารอยู่มากทีเดียวว่าแล้วยายจึงพาทัพพระมลบุตรกุมารไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์ทรงพระกรุณาอนุญาตให้กุมารนี้บรรพชาในสำนักของพระองค์เถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะทรงอนุญาตการบรรพชาให้แก่กุมารนี้จึงตรัสสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุเธอจงให้กุมารนี้บรรพชาพระภิกษุนั้นรับฟังพระพุทธบัญชาแล้วจึงนำทัพพระมลบุตรกุมารนั้นออกไปสอนตจักปัญจกกรรมฐานคือกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าอันหมายถึงเกศาคือผม
โลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังให้มรรบุตรศึกษาไปดูตลอดทั้งเป็นอนุโลมถือว่าเรียงไปตามลำดับเริ่มจากเกศาเป็นต้นไปจนถึงตะโจและว่าเป็นปฏิโลมคือว่ากลับจากตะโจย้อนขึ้นไปจนถึงเกศาการสอนให้ผู้ศึกษาว่าเป็นอนุโลมและปฏิโลมนี้มีผลดีทำให้เกิดสมาธิขึ้นในระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อคือผู้ว่าต้องคอยกำหนดในใจในการว่าอยู่เสมอว่าจบที่เป็นอนุโลมตรงไหนและเริ่มขึ้นปฏิโลมเมื่อใดถ้าเผลอไปใจไม่คอยกำหนดก็จะไม่รู้ได้เลยว่าเราว่าอยู่ในช่วงของอนุโลมหรือปฏิโลมการสอนให้ว่าทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโดยไม่ให้ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเป็นการป้องกันการคล่องปากเมื่อปากว่าคล่องเรื่อยไปใจก็ไม่ต้องคอยกำหนดใจก็จะฟุ้งซ่านคิดไปในเรื่องอื่นการว่านั้นก็ไม่ได้ผลเลยจะเป็นเช่นนกแก้วนกขุนทองเพราะกรรมฐานนี้ท่านสอนไว้เพื่อใช้พิจารณาตนเองให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามเป็นสิ่งปฏิกูลน่ารังเกียจไม่น่ารักเลยป้องกันใจไม่ให้ฟุ้งซ่านคิดหลงผิดเป็นชอบทัพพระมรบุตรกุมารนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกุศลบุพเพวาสนาบารมีอยู่แล้วเมื่อได้เรียนตจะปัญจกะกรรมฐานท่านก็คอยกำหนดกรรมฐานนั้นไว้ในใจโดยพิจารณาเป็นอนุโลมและปฏิโลมอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเพียงแต่ในเวลาที่เริ่มปลงผมของท่านเท่านั้นท่านได้สำเร็จโสดาปัตติผลแล้วขณะที่กำลังปลงผมอยู่ก็ได้สำเร็จสกทาคามิผลและเมื่อปลงผมต่อไปอีกก็ได้สำเร็จอนาคามิผลพอปลงผมเสร็จก็ได้สำเร็จพระอรหัตผลการสำเร็จพระอรหัตผลกับการปลงผมเสร็จไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันเลยคือสำเร็จพร้อมกันพอดีนี่เป็นการสำเร็จธรรมพิเศษของท่านจึงนับว่าแปลกไปจากพระอรหันตสาวกองค์อื่นหลังจากท่านพระทัพพระมรบุตรเถระได้สำเร็จอริยมรรคชั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์แล้วท่านดำริที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมดังมีเรื่องกล่าวไว้ในบาลีคัมภีร์จุลวรรคพระวินัยปิฎกแห่งสมถะคันธกะว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังจากประทับอยู่ในแคว้นมัลละพอกับพระพุทธประสงค์แล้วจึงเสด็จไปที่เมืองราชคฤห์ประทับณวัดพระเวฬุวันมหาวิหารพระทัพพระมรบุตรเถระตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเมืองราชคฤห์ด้วยเมื่อถึงเวลาที่ท่านพักอยู่ในสถานที่อันสงัดเงียบจึงคิดถึงกิจของพรหมจรรย์ว่าเราได้สำเร็จกิจที่จะต้องประพฤติปฏิบัติแล้วเราควรจะเป็นผู้รับใช้พระสงฆ์โดยรับหน้าที่จัดแจงแต่งตั้งเสนาสนะและช่วยนิมนต์พระภิกษุทั้งหลายจึงจะเป็นการดีพอท่านคิดแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลให้พระองค์ทรงทราบความประสงค์ที่จะกระทําหน้าที่รับใช้พระภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญว่าดีแล้วทัพพระแล้วทรงมอบหน้าที่ให้สองประการคือ 1. เสนาสนะคาหาปกะได้แก่ผู้ให้ถือเสนาสนะที่อยู่หรือที่นอนหมายถึงพระภิกษุผู้ได้รับสมมติคือแต่งตั้งจากสงฆ์ให้เป็นผู้จัดแจงเสนาสนะของสงฆ์เช่นการจัดแจงแต่งตั้งภูลาเสนาสนะเพื่อพระภิกษุทั้งหลาย 2. พัตตุเทพได้แก่ผู้แจกพัดหมายถึงพระภิกษุผู้ได้รับสมมุติคือแต่งตั้งจากสงฆ์ให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดแจกพัดเช่นทำหน้าที่นิมนต์พระภิกษุทั้งหลายให้ไปสู่สถานที่นิมนต์ต่างๆภาระหน้าที่ทั้งสองประการนี้พระพุทธองค์ตรัส

ระสงฆ์เป็นผู้สมมุติคือให้ได้รับความเห็นดีเห็นชอบจากพระสงฆ์เพื่อเขารับหน้าที่ในขณะที่พระทัพพระมรดกเถระเข้ารับหน้าที่สองอย่างนั้นท่านยังเป็นเด็กมีอายุเพียง7 ขวบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระทัพพระมรดกเถระว่าดูก่อนทัพพระเธอยังยาวนักแต่ดำรงตำแหน่งใหญ่แล้วพระองค์ทรงให้ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุในเวลาที่ท่านมีอายุเพียง7 ขวบเท่านั้นจำเดิมแต่พระทัพพระมรดกเถระอุปสมบทเป็นพระภิกษุและกระทำหน้าที่เป็นผู้จัดแจกจ่ายเสนาสนะพร้อมทั้งการนิมนต์พระภิกษุที่สถานที่นิมนต์ของทายกทายิกาทั้งหลายแล้วชื่อเสียงได้ปรากฏไปในที่ทั้งปวงว่าท่านพระทัพพระมรดกเถระสามารถแจกจ่ายจัดแจงแต่งตั้งเสนาสนะให้แก่พระภิกษุทั้งหลายทั้งในที่ใกล้และที่ไกลได้ในวาระเดียวสถานที่ไหนไม่อาจไปได้ด้วยการเดินตามปกติท่านก็จะไปในสถานที่นั้นด้วยอริยฤทธิ์ของท่านการจัดแจงแต่งตั้งเสนาสนะของท่านพระทัพพระมรดกเถระให้แก่พระภิกษุทั้งหลายท่านแจกแจงได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นจัดให้พระภิกษุที่รักใคร่ชอบพอกันอยู่ในสถานที่เดียวกันเสนาสนะเดียวกันพระพวกภิกษุที่เป็นนักพระสูตรก็จัดให้อยู่ส่วนหนึ่งพวกที่เป็นนักวินัยก็จัดอยู่อีกส่วนหนึ่งพวกที่เป็นพระธรรมกถึกคือผู้กล่าวสอนธรรมก็จัดไว้ให้อยู่ในสถานที่หนึ่งพวกที่เป็นนักสมถะวิปัสสนาก็จัดให้อยู่เสียอีกที่หนึ่งส่วนพวกที่ชอบสนทนาเรื่องหาสาระประโยชน์ไม่ได้ก็จัดให้ไว้อยู่ในอีกสถานที่หนึ่งต่างหากเพื่อความเป็นอยู่อย่างผาสุกไม่สร้างความรำคาญให้แก่กันและกันผลดีที่เป็นเช่นนี้จึงเป็นที่ยอมรับนับถือของพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุบางรูปบางพวกได้เข้ามาในวัดยามวิกาลคือกลางคืนท่านพระทัพพระมรดกเถระจะเข้าเตโชธาตคือธาตุไฟบันดาลให้เกิดแสงสว่างแล้วจึงจัดแจกแจงแต่งตั้งเสนาสนะนั้นให้ยังมีพระภิกษุบางรูปแกล้งมาในเวลากลางคืนเพื่อที่จะดูอิทธิปฏิหารของพระทัพพระมรดกเถระแล้วจึงขอร้องให้ท่านไปจัดเสนาสนะให้ที่ภูเขาคิจกูฏก็มีที่กาลศิลาข้างภูเขาพิสิทธิบ้างที่ถ้ำสัตบันภูหาข้างภูเขาเวก็มีที่เนื้อภูเขาสัปปโสธิกะที่ซอกเขาโคมตะกะที่ซอกภูเขาตินทุกะที่ซอกภูเขาโปตะกะที่ซอกภูเขาตะโปธารามที่ชีวกรรมพวันหรือที่มัทธุกุจจิมิกทายวันก็มีพระภิกษุรูปใดจะต้องการพักในสถานที่ไหนท่านพระทัพพระมรดกเถระจะจัดการให้ตามความต้องการของพระภิกษุรูปนั้นโดยท่านพระทัพพระมรดกเถระจะเข้าเตโชธาตสมาบัติบันดาลให้เกิดแสงสว่างขึ้นที่นิ้วมือออกเดินนำหน้าพระภิกษุเหล่านั้นไปจัดแจงแต่งตั้งผู้ราชอาสนะให้แล้วจึงบอกว่าท่านขอรับนี้เตียงนี้ตังนี้ที่นอนนี้หมอนนี่วจักกุฎีคือที่ถ่ายอุจจาระนี่ที่ถ่ายปัสสาวะนี้น้ำใช้นี้น้ำฉันนอกจากนั้นท่านยังบอกถึงกติกาให้พระภิกษุทั้งหลายผู้เข้ามาพักในที่ต่างๆได้ทราบด้วยว่านี่เป็นข้อกติกาของสงฆ์ที่ตกลงกันไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาขอพักอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ท่านทั้งหลายควรเข้ามาในเวลานี้ควรออกไปในเวลานี้ขอรับครั้นตกแต่งเสนาสนะและชี้แจงข้อกติกาเสร็จแล้วและชี้แจงข้อกติกา

0: อังคุตตรนิกายเอกนิบาตว่าเป็นผู้เลิศที่สุดในทางจัดแจงกุฏิเสนาสนะส่วนเรื่องการทำหน้าที่เป็นพัตตุเทพคือผู้แสดงพัตหรือแจกพัตหรือผู้จัดพระภิกษุไปสู่สถานที่ผู้มีนิมนต์ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์มหาวิพังพระวินัยปิฎกแห่งอมูลกะสิกขาบทที่8ว่าท่านพระทัพพระมรบุตรเถระมีความสามารถจัดแจกจ่ายให้ทั่วถึงเป็นอันดีไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่องคือรูปไหนควรนิมนต์ในลำดับใดท่านควรนิมนต์ในลำดับนั้นไม่เคยกระทำให้เกิดความลักลั่นเช่นพระเกินหรือขาดจำนวนตามที่ต้องการหรือมิอคติคือลำเอียงไม่ปรากฏเลยและท่านผู้ใดควรจะได้รับภัตตาหารอย่างใดท่านก็แจกจ่ายภัตตาหารอย่างนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบของพระภิกษุสงฆ์ว่าท่านพระทัพพระมรบุตรเถระเป็นผู้ทำหน้าที่ได้ดีเหลือหลายไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังการกระทำความดีของบุคคลเราอาจจะถูกคนชั่วให้ร้ายแก่เราก็ได้เพราะคนชั่วเป็นเหมือนกับทัพพีที่ไม่รู้รสแกงแม้จะเกลือกกลัวอยู่ในหม้อแกงจนสึกกร่อนเลี่ยนหดหมดไปก็ไม่รู้ว่ารสแกงเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรคนชั่วก็ไม่สามารถที่จะรับรู้คุณความดีของคนที่ทำดีได้เมื่อเราทราบชนิดแล้วอย่าเสียใจจากอุปสรรคประเภทนี้เลยจะทำให้เราต้องสูญเสียความสุขอันเกิดจากการกระทำความดีของเราไปเสียเปล่าๆจึงยึดคติที่ว่าดีคงเป็นดีไม่มีเสื่อมสลายกลายเป็นชั่วเหมือนเกลือที่คงไว้ซึ่งความเค็มเกลือไม่ว่าจะเป็นเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่หรือจะอยู่ในสถานที่ไหนๆก็คงความเค็มไว้เพราะฉะนั้นอย่าได้เก็บเอาคำพูดของคนพาลมาเป็นมารทำลายความดีเลยข้อนี้เพิ่งดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นแก่พระทัพพระมรบุตรเถระด้วยการกระทำของพระภิกษุสองรูปคือ 1. พระเมตยะ 2. พระภูมิชกะนี้เป็นพระคู่หนึ่งซึ่งเป็นพระภิกษุที่อยู่ในกลุ่มของพระฉัพพกีหมายถึงพวกพระภิกษุมี6รูปด้วยกันและอีก4ท่านมีชื่อว่า 1. กะพระโลหิตกะนี้เป็นคู่หนึ่ง 1. พระอัสสชิ 2. พระปุณณพสุกะนี้อีกคู่หนึ่งท่านทั้ง3คู่นี้เป็นคณาจารย์มีบริวารคู่ละ500รูปคู่ที่1อยู่ในเมืองสาวัตถีเคยทำร่วงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วไม่เคยเป็นต้นบัญญัติคู่ที่2 อยู่ในเมืองราชคฤห์คู่ที่3 อยู่ที่กีตาคิริชนบทคู่ที่2และคู่ที่3นี้เคยทำร่วมสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแล้วทั้งยังเป็นต้นบัญญัติอีกด้วยเป็นพระภิกษุใหม่มีบุญวาสนาน้อยครั้งนั้นชาวเมืองราชคฤห์พอใจจัดการตกแต่งบิณฑบาตถวายพระสงฆ์มีการจัดเนยสายบ้างแกงอุตริพังคะบ้างเพื่อถวายแก่พระเถระทั้งหลายบางคนก็เตรียมการถวายบิณฑบาตตามปกติได้จัดเป็นรายข้าวน้ำผักดองเป็นต้นถวายแก่พระเมตยะพระภูมิชกะครั้นท่านพระเมตยะและท่านพระภูมิชกะกลับจากบิณฑบาตจึงมาถามพระเถระว่าในโรงฉันที่ท่านเข้าไปฉันนั้นมีอาหารอะไรบ้างขอรับพระเถระตอบว่ามีเนยสายบ้างแกงอุตริพังคะคือแกงที่มีรสอร่อยบ้างขอรับ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระทัพพระมัลลบุตรเถระเอตทัก

0: ด้านจัดเสนาสนะตอนที่หนึ่งในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดดอนพดคีรีปู่จ้อก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่12เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าอสุภกรรมฐานขอเชิญรับฟังครับ
1: วัฏฏะวัฏฏะแปลว่าหมุนเวียนนับแต่ไตรโลกธาตุสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงในไตรโลกธาตุซึ่งอยู่ในข่ายของวัฏฏะของความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าหมุนเวียนเพราะยังไม่เบื่อเพราะยังไม่นายเพราะยังไม่คลายกำหนัดจำเป็นต้องมีวิญญาณปฏิสนธิมีราคะความกำหนัดมีโทสะความหงุดหงิดหรือโหดเหี้ยมมีโมหะความหลงต้องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารท่องเที่ยวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้ากระดูกหรือหนังเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปหลงก็หลงอันนี้ถ้าไม่หลงอันนี้ก็ไม่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารอีกรู้ตามเป็นจริงก็ต้องรู้อันนี้เบื่อก็ต้องเบื่ออันนี้นายก็ต้องนายอันนี้คลายก็ต้องคลายอันนี้ผลของความเกิดก็คือทุกข์ผลของความแก่ก็คือทุกข์ผลของความเก็บก็คือทุกข์ผลของความตายก็คือทุกข์ผลของการวิโยคพลัดพรากก็คือทุกข์ทุกขาปิแปลว่าแม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ธรรมดามีมอทะเลแอร์ไม่โทรด้วยเพราะเป็นทุกข์มากสมถะทุกอย่างเราจะพิจารณาร่างกายก็ถูกเพราะตัดสินลงในที่นั้นเราจะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกว่าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแต่ละอย่างละอย่างก็ถูกแยกธาตุออกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเรียกว่าอาหารนอนท้องแยกออกเป็นธาตุดินเอากองไว้กองหนึ่งซะน้ำดีน้ำเสลีน้ำดีเป็นฝักติดอยู่ใต้ตับที่ไม่เป็นฝักซึมซาบทั่วทั้งสกลกายเว้นไว้แต่ผมขนและฟันและหนังอันเป็นของแข็งเสียและกระดูกอันเป็นของแข็งเสียน้ำเสลดขังอยู่เป็นมกมวกอยู่ที่คอหอยเวลาเรากลืนอาหารลงไปก็แหวกน้ำเสลดลงไปเป็นคำคำพอกลืนลงไปเป็นคำคำมันก็ปิดเป็นคำคำแล้วก็แหวกลงไปอีกก็ปิดอีกถ้าไม่มีน้ำเสลดปิดแล้วนั่งอยู่ด้วยกันก็อยู่ไม่ไหวเพราะกินปฏิกูลทั้งหลายจะฟุ้งขึ้นมาน้ำดีที่นี่ติดอยู่ใต้ตับน้ำเสลดน้ำหนองอยู่ตามแผลน้ำเลือดเป็นเลือดสองชนิดเลือดที่ข้นตั้งพ่วมม้ามหัวใจตับปอดอยู่ไหลซึมซาบลงไปในม้ามในหัวใจในตับในปอดทีละเล็กละน้อยส่วนที่ ไม่เป็นก้อนทีนี้ซึมซาบอยู่ทั้งสกุลและกายเหมือนน้ำครั่งจางๆเว้นไว้แต่ผมขนเล็บฟันอันเป็นของเขียงของแข็งเสียน้ำทะเลน้ำหนองเลือดน้ำเหงื่อออกจากขุมขนขุมผมในเวลาร้อนหรือในเวลาทำงานเหนื่อยจัดคล้ายๆกับน้ำมันงามีลักษณะเหม็นสาบเหม็นขาวมันข้นน้ำมันข้นทีนี้อยู่ที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้าหรือหลังมือหลังเท้าหรือจะงอยบ่าเปลวมันน้ำมันในท้อน้ำลายที่เกิดน้ำลายอยู่ใต้ลิ้นไหลออกมากับพุ่งแก้มทั้งสองแล้วก็บ้วนออกทิ้งเมื่อบ้วนออกทิ้งแล้วจะเอาคืนมาอมอีกก็ไม่ได้เพราะเป็นปฏิกูลสกปรกโสมม น้ำคล้ายข้ออยู่ตามข้อกระดูกน้ำมูกตั้งอยู่บนสมองศีรษะไหลลงมาทางจมูกน้ำปัสสาวะอยู่กระเพาะปัสสาวะเกลือออกจากอาหารเก่าออกจากอาหารใหม่นี่แบ่งออกเป็นธาตุน้ำแบ่งออกไปเป็นส่วนหนึ่งซะทีนี้เป็นสองส่วนอยู่คนละส่วนไฟที่ยังกายให้อบอุ่นธาตุไฟไฟที่ยังกายให้สุดโทรมไฟที่ยังกายให้กระวนกระวายไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟสี่ก็แยกออกไปอีกซะกองหนึ่งไว้ทีนี้ลมพัดขึ้นเบื้องบนธาตุลมทีนี้ลมหาวลมเลอลมอ้วกลมอ้วกกับลมอาเจียนก็อันเดียวกันลมพัดลงเบื้องต่ำถ่ายลมถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะก็ลมดันลงลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ในลำไส้ลมพัดไปตามตัวตามเส้นเอ็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่นี่ก็แบ่งออกไปเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นสี่ส่วนที่นี่ทยาจิตราชก็นั่งอยู่ที่กลางที่วงเวียนสมมติว่าทางสี่แพร่งแล้วตัวที่สมมติว่ามนุษย์หรือเราหรือเขาหรือสัตว์หรือบุคคลตามสมมติที่ใช้กันในโลกก็เลยเบาลงทีนี้หามนุษย์มาเห็นเสียแล้วเพราะแยกออกจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนละแห่งละแห่งนี่เป็นวิปัสสนาธุระไม่ใช่สมถะแต่ก็อาศัยสมถะนั่นเองเป็นบาทวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือปัญญาพิจารณาแยกแยะธาตุออกตัวจิตใจตัวผู้รู้อยู่ที่ตรงกลางอยู่ในระหว่างศูนย์กลางทางสี่แพร่งทีนี้นั่นก็ธาตุดินซะนั่นก็ธาตุน้ำซะนั่นก็ธาตุไฟซะนั่นก็ธาตุลมซะทีนี้ตัวเราเขาสัตว์บุคคลไม่มีเสียแล้วทีนี้ผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่มีเสียแล้วเป็นแต่สักว่าธาตุทีนี้ส่วนผู้รู้ตามเป็นจริงของดินน้ำไฟลมก็เป็นแต่สักว่าผู้รู้เสียแล้วทีนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ทั้งผู้รู้ด้วยทั้งดินด้วยทั้งน้ำด้วยทั้งไฟด้วยทั้งลมด้วยอันนี้ก็เป็นอุบายภาวนาแบบหนึ่งถ้าหากว่าไม่พิจารณาแบบนี้ที่ไหนชัดเราก็เพ่งที่นั้นที่นั้นที่ไหนปฏิกูลมากเราก็เพ่งที่นั้นเพ่งอันเดียวก็ถูกอันนี้เมื่อเห็นอันใดอันหนึ่งเป็นปฏิกูลในสกุลในร่างกายแล้วสิ่งอื่นๆก็เป็นไปตามกันโดยเสมอภาคไม่ต้องสงสัยนั่นก็ผมนั่นก็ผมจิตก็จับอยู่ที่ผมนั่นก็ขนจิตก็จับอยู่ที่ขนนั่นก็เล็บจิตก็จับอยู่ที่เล็บนั่นก็ฟันจิตก็จับอยู่ที่ฟันนั่นก็หนังจิตก็จับอยู่ที่หนังหนังนอกเนื้อพังผืดนั่นเหนียวหนังกับเนื้อไว้ว่าเหนียวเนื้อกับกระดูกไว้บ้างเหนียวเนื้อกับเอ็นไว้บ้างคล้ายๆกับใยแมลงมุมนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกนั่นก็เยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกคล้ายๆกับยอดหวายที่เผาอ่อนๆใส่ในกระบอกไม้ไผ่ไว้ใส่ในกระบอกขาวๆไว้ม้ามมีขั้วอันเดียวเหมือนมะม่วงสองผลติดอยู่ในขั้วอันเดียวอยู่ใต้อกหัวใจอยู่ท่ามกลางอกเหมือนดอกบัวตูมพาหัวใจออกเป็นสองซีกก็มีน้ำอยู่สองมือเท่านี้ถ้าเวลาราคะกำจัดน้ำในหัวใจนี่ก็ดำเข้าบ้างถ้าโทสะจัดน้ำก็น้ำเลี้ยงหัวใจนี่ก็ยิ่งดำเข้าจัดโมหะดองอยู่ในคันธสันดานน้ำเลี้ยงหัวใจก็ไม่ใสเป็นขุ่นๆอยู่ไม่เหมือนน้ำเลี้ยงหัวใจพระอรหันต์เพราะท่านไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงในของมนุษย์เราที่ยังไม่ถึงพระอริยบุคคลชั้นสุดก็มีขุนบ้างมีไซบ้างเหตุฉะนั้นคนที่โกรธมันจึงหน้าดำหน้าแดงเพราะน้ำเลี้ยงหัวใจมันดำตับอยู่ข้างขวาหัวใจคล้ายๆกับลิ้นโคดำเป็นแผ่นเนื้อสองแผ่นถ้าผู้มีปัญญาก็ตับก็เป็นสองแฉกบ้างสามแฉกบ้างนั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็เอ็นนั่นก็กระดูกเอ็นคล้ายๆกับเถาวัลย์ที่เขาผูกมัดฟืนกระดูกคล้ายๆกับสังมีลักษณะสีขาวๆไส้ใหญ่ข้างหนึ่งอยู่ทวารหนักข้างหนึ่งอยู่ที่คอหอยกายเหล่านี้แหละมีทุกข์มากมีโทษมากที่พิจารณาอย่างนี้เรียกว่าอสุภสัญญาสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเน้อให้จำไว้เน้อท่านบอกอย่างนั้นเรียกว่าสัญญาอสุภสัญญามันจะไประงับราคะสัญญาทีนี้สัญญาต่อสัญญาจะระงับกันจะลบกันทีนี้ทุกขะสัญญาสกุลร่างกายนี้เป็นของทุกข์มากมีทุกข์โทษมากเราอาพาธต่างๆตั้งอยู่ในกายนี้โรคในตาโรคในหูโรคในจมูกโรคในลิ้นโรคในกายโรคดีเดือดโรคเบาหวานโรคลิ้นชี้ดวงลำไส้โรคในปากโรคในฟันโรคในลิ้นโรคในกระเพาะอาหารโรคในตับโรคในปอด นอกจากนั้นยังมีโรคต่างๆเกิดขึ้นอีกไข้พิษไข้เชื่อมไข้ไทฟอยด์และรากสาดไข้เปลี่ยนฤดูสรรพโรคทั้งปวงมีตั้งร้อย 8,000 ประการมันเกิดอยู่ที่นี่มันก็ตายอยู่ที่นี่มันก็เกิดอยู่ที่นี่เป็นที่เกิดของมันป่าชาของมันก็อยู่ที่นี่มันก็เกิดอยู่ที่นี่มันก็ตายอยู่ที่นี่กายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเราอาพาธต่างๆย่อมตั้งอยู่ในกายนี้กายนครพิจารณากายแยบคายจะไม่หลงกายอีกจะได้ไม่มาก่อธาตุดินน้ำไฟลมอีกจะสลดสังเวชที่ตนได้เคยหลงว่าหลงมาที่หลงถือว่าสวยว่างามก็เพราะหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดต่างๆอุปมาเหมือนหม้อหรือหีบที่ใส่ของโสโครกไว้อาบน้ำชำระร่างกายตลอดถึงร่างทวารหนักร่างทวารเบาถึงอย่างนั้นก็จึงพอประทังพออยู่ได้ไปเป็นวันๆอาหารที่กลืนลงไปในท้องทีนี้ก็ไปหมักหมมอยู่กว่าไฟธาตุจะเผาก็ฟูดขึ้นมาเมื่อถูกเผาแล้วมาทางตาเขาเรียกว่าขี้ตามาทางหูเขาเรียกว่าขี้หูหรือมูลหูมูลตาที่เรียกโดยสุภาพเรียกตามมันนอกก็ว่าขี้ทวารหนักก็ว่าอุจจาระทวารเบาก็ว่าปัสสาวะออกตาคำขุมขนขุมผมเพราะถูกไฟธาตุเผากลิ่นและสีเป็นยังไงทีนี้จริงแล้วนี่เป็นหน้าที่ชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นให้เห็นจริงเห็นจังกันสักเพียงไหนมั่นคงทาวรจริงหรือสวยงามจริงหรือสกปรกโสมมที่พระบรมศาสดาเทศว่าสกปรกโสมมเป็นของจริงหรือไม่หรือเป็นของขี้เท็จจริงแล้วนี่เป็นหน้าที่เราจะพิจารณาเหมือนกันเนี่ยว่ากายนครผู้ใดประมาทกายคตาสติก็คือประมาทพระนิพพานผู้ใดพิจารณากายคตาสติบ่อยๆราคะของท่านผู้นั้นจะเบาลงหรือจนเหงื่อแห้งหายไปเมื่อราคะเบาลงและเหงื่อแห้งหายไปก็ถึงพระอนาคามีเมื่อถึงพระอนาคามีแล้วต่อแต่นั้นก็พระอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมือพระอนาคามีสิ้นกำหนับในสกุลละกายเห็นผู้หญิงผู้ชายก็เห็นเป็นธาตุไปเสมอกันทั้งนั้นเห็นแต่เพียงว่าธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นไม่ได้ต่อไปในความกำหนับรักใคร่ยินดีส่วนพระโสดาบันยังอยู่แต่ไม่ถึงกับจะไปตกนรกเพราะไม่เป็นราคะที่ยาวเพราะไม่สามารถจะล่วงประเวณีของสามีและภรรยาของตนได้เคารพที่สุดดีก็สามีของตนไม่ดีก็สามีของตนยินดีเท่านั้นดีก็ภรรยาของตน

0: ไม่ดีกว่าภรรยาของตนยินดีเท่านั้นไม่สามารถจะไปล่วงละเมิดตามีสมิจฉาจารพระโสดาบันเหตุฉะนั้นท่านจึงปิดอบายภูมิถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นสนิทไม่มีสงสัยถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ทุกเมื่อไม่สูญหายไปไหนไม่ล่วงเวลาไปไหนพุทธศาสนาจะล่วงจากไปสักเพียงไหนก็ตามถือว่าคำสอนของพระบรมศาสดายังดีเด่นอยู่เสมอเสมอเชื่อมรรคผลวิภานิพพานมีอยู่ทุกการอากาลิโกภูมิของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นถ้าถึงพระโสดาบันแล้วถ้าจะกระทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็อยู่ในอุ้งมืออุ้งมือของจิตของใจเป็นสุปฏิปันโนโดยแท้ต้นของพระพุทธศาสนาก็คือพระโสดาบันพระสุปฏิปันโนต่ำกว่านั้นลงมาองค์ท่านยังไม่นับพูดถึงไตรสรณคมไตรสรณคมแท้ก็คือพระโสดาบันอัญญสัตตุเทศไม่ยอมถือศาสดาอื่นเชื่อคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างไม่จืดไม่จางจิบเวลาไหนก็เค็มเหมือนเกลือไม่ถือว่าจืดจางไปไหนและเคารพอยู่ทุกเมื่อด้วยถือว่ามีอยู่ทุกการด้วยถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ทุกการด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมด้วยเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้ถ้าเราชอบจะพิจารณากายเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นจะรวมหรือไม่รวมก็ตามไม่ต้องตีตนตายก่อนไข้แต่พื้นเท้าขึ้นมาหาปลายผมแต่ปลายผมลงไปหาพื้นเท้าหรือชัดที่ไหนก็เพ่งอยู่ที่นั้นถ้าเห็นสกลในร่างกายเป็นของสกปรกโสมมเปื่อยเน่าอากูลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วราคะมันจะรวมพลมาจากประตูไหนมันก็มาไม่ได้เห็นเสมอภาคกันหมดเหมือนหน้ากลองทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งไตรโลกธาตุด้วยจะมีหมื่นมีแสนก็เห็นเสมอภาคกันทั้งเพศชายเพศหญิงเสียด้วยกระดูกมีประมาณ300ท่อนสมมติลอกหนังออกแล้วมองดูลอกขว้างทิ้งที่ขว้างทิ้งเลยไม่ต้องสอดแนมดูดอกที่เหลืออยู่มองดูทีนี้จะเป็นสียังไงตัดแข้งตัดขาออกสมมติดึงไส้ออกมาสมมติขยายออกมาสมมติเอามีดเอาพลาดเวกนี่ฉีกออกเหมือนที่เขาเฉือนเป็ดเฉือนไก่นั่นจะเป็นลักษณะยังไงทีนี้ทำไมจึงมากำหนัดรักใคร่ในกายนี่เป็นนักหนาทีนี้เราก็ถามเราแล้วก็ขู่เราอีกทีนี้นี่ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนอย่างนี้เหตุฉะนั้นภิกษุบวชใหม่จึงบอกว่าเกสาโลมาละขาทันตาตะโจตะโจดันตานะขาโลมาเออเอาละพอแล้วน้อยไว้นะหรือไม่ฉะนั้นจะภาวนาพุทโธก็แล้วแต่ผู้ที่ราคะชนิดก็ต้องภาวนากายคตาสติผู้ที่มีศรัทธาจริตก็ต้องภาวนาพุทโธผู้โมหะจริตก็ต้องภาวนาลมหายใจเข้าออกฉะนั้นจึงจะสังเกตตนได้ก็มีเครื่องทดสอบเหมือนกันจิตใจของเรามันแสดงปาฏิหาริย์อะไรออกก่อนถ้ามันชอบแสดงปาฏิหาริย์ในราคะออกก่อนเราก็ต้องพิจารณากายคตาสติให้มากมาเห็นสกปรกโครมมที่ไหนมันสกปรกโครมมเราก็เพ่งดูสมมุติเผาสมมุติเฉือนสารพัด รู้จักที่อยู่รู้จักกลิ่นรู้จักสีรู้จักลักษณะที่อยู่ที่ตั้งของร่างกายด้วยกระดูกเป็นลักษณะยังไงถ้าหากว่าหนังเปื่อยออกหมดแล้วจะเป็นลักษณะยังไงก็สมมติออกหมดผู้มีราคะเป็นหัวหน้าผู้ชอบโกรธที่นี่อะไรงุนเหยียดง่ายๆอะไรงุนเหยียดง่ายๆก็เจริญเมตตาเอาตนเป็นพยานก่อนอาหังสกิโตโหมิเราก็ไม่ชอบทุกข์เราชอบสุขเราไม่ชอบมีเวรมีภัยกับใครอเวโรโหมิมีใครมาด่ามาสาปมาแช่งเราก็ไม่ชอบเอาตนเป็นพยานก่อนบุคคลอื่นชาติอื่นก็เหมือนกันแล้วก็แผ่ไปทั่วทิศทั้งสี่ผู้เกิดในครรภ์ในไข่ในเท่าในไข่ในเกิดพุทธขึ้นเพราะเป็นมิตรเป็นสหายอยู่ทุกเมื่อจงปราศจากเวรภัยอยู่ทุกเมื่อและลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีกุศลผลบุญที่สร้างมาแล้วในภพก่อนชาติก่อนก็ดีตลอดปัจจุบันก็ดีจะเป็นไปในอนาคตก็ดีจะอุทิศให้แก่ปวงโลกทั้งสิ้นที่มีวิญญาณครองสิงทุกทนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดทุกทนหน้าจงเป็นสุขในพุทธธรรมสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเถิดต้องบริกรรมอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนนะที่นี่โทสะก็ไม่มีโทสะก็ระงับลงเมื่อโทสะระงับลงกามวิตกพยาบาทวิตกมิหิงสาวิตกก็ระงับลงเหมือนกันนี่ในสมถะนี่ที่นี่ผู้กำหนดลมหายใจเข้าออกที่นี่ลมหายใจเข้าออกเป็นกายคตาสติหรือไม่
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดดอนพดคีรีปู่เจ้าก็อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่12เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าอสุภกรรมฐานในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่2ครับ
2: ความเคลื่อนไหวไปมามีสติอยู่กับตัวสอนให้เป็นคนละเอียดละออในทุกกรณีการภาวนาท่านเริ่มสอนแต่กรรมฐาน5เป็นต้นไปตลอดถึงกรรมฐานอื่นๆตามแต่อาการใดจะเหมาะกับจริตนิสัยของผู้มาอบรมศึกษาเป็นรายๆไปขณะฟังการอบรมก็ทำสมาธิภาวนาไปด้วยในตัวบางรายขณะนั่งฟังการอบรมจิตเกิดความสงบเย็นเป็นสมาธิขึ้นมาทั้งที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนับแต่เริ่มฝึกหัดเพิ่งมาเป็นในขณะนั้นก็มีพระเนนมีจำนวนมากที่เข้าไปรับการอบรมต่างเกิดผลจากสมาธิภาวนาขณะที่นั่งฟังการอบรมในแง่ต่างๆกันขึ้นมาตามจริตนิสัยไม่ค่อยตรงกันไปทีเดียวความรับการอบรมจากท่านเป็นอุบายกล่อมกล่าวจิตใจของผู้ฟังได้ดีทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาเป็นขั้นๆผู้ที่ยังไม่เคยมีความสงบก็เริ่มสงบผู้เคยสงบบ้างแล้วก็เพิ่มความสงบไปทุกระยะที่ฟังผู้มีสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วก็ทำให้ฐานนั้นมั่นคงขึ้นโดยลำดับผู้เริ่มใช้ปัญญาการอบรมก็เป็นอุบายปัญญาช่วยไปด้วยเป็นระยะผู้มีภูมิปัญญาเป็นพื้นอยู่แล้วขณะฟังการอบรมก็เท่ากับท่านช่วยบุกเบิกอุบายสติปัญญาให้กว้างขวางลึกซึ้งลงไปทุกระยะเวลาออกจากที่อบรมแล้วต่างองค์ต่างเปลี่ยนอยู่ในสถานที่และอิริยาบถต่างๆกันการพักผ่อนหลับนอนไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใดๆจากท่านปล่อยให้เป็นความสะดวกเหมาะสมของแต่ละรายจะปฏิบัติต่อตัวเองทั้งนี้เพราะธาตุขันธ์และความเพียรตลอดความหมายมั่นปั้นมือต่อทำในแง่ต่างๆมีหนักเบามากน้อยต่างกันบางรายกลางคืนมีเวลาพักบางรายพักนอนบ้างตอนกลางวันแต่กลางคืนเร่งพักหลับนอนน้อยหรือไม่พักหลับเลยในบางคืนความเพียรมากจึงปล่อยให้เป็นความสะดวกสำหรับตัวเองแต่ละรายไป ที่จะพักผ่อนหลับนอนหรือประกอบความเพียรในเวลาใดแนวทางดำเนินในสายท่านอาจารย์มั่นกรรมฐาน5และธุดงค์13ท่านถือเป็นสำคัญมากจะเรียกว่าเป็นเส้นชีวิตของพระธุดงค์สายของท่านก็ไม่ผิดใครเข้าไปรับการอบรมกับท่านท่านต้องสอนกรรมฐานและธุดงควัตให้ในเวลาไม่นานเลยถ้าเป็นหน้าแล้งท่านมักจะสอนให้ไปอยู่รุกขมูลร่มไม้เสมอว่าโน้นต้นไม้ใหญ่มีใบดกหนาหน้าร่มเย็นสบายภาวนาสะดวกอากาศก็ดีปราศจากความพลุกพล่านวุ่นวายจากสิ่งภายนอกโน้นภูเขาเป็นที่เปิดหูเปิดตาเพื่อร่าเริงในธรรมโน้นถ้ำโน้นเงื่อมผาเป็นที่น่าอยู่น่าบำเพ็ญเพียรหาความสงบสุขทางใจโน้นป่าชัดเป็นที่กำจัดความเกลียดคร้านและความหวาดกลัวต่างๆได้ดีคนเกลียดคร้านหรือคนที่ขลาดควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นจะได้ช่วยพยุงความเพียรให้ขยันเสียบ้างและช่วยกำจัดความกลัวเพื่อเกิดความกล้าหาญขึ้นบ้างไม่หนักและกดเพลิงจิตใจจนเกินไปภูเขาลูกโน้นถ้ำโน้นเงื่อมผาโน้นอากาศดีภาวนาสะดวกจิตรวมลงสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมองเห็นสิ่งต่างๆที่แปลกๆลึกลับได้ดีเกินกว่าสายตาสามัญจะรู้เห็นได้ภูเขาลูกนั้นถ้ำนั้นเงื่อมผานั้นมีสิ่งนั้นๆอยู่ทางทิศนั้นๆผู้ไปอยู่ควรระวังสำรวมไม่ควรประมาทว่าปราศจากผู้คนและสิ่งต่างๆที่เห็นและได้ยินแล้วจะไม่มีอะไรอื่นอีกสิ่งลึกลับเกินกว่าสามัญจิตจะรู้เห็นได้ยังมีอีกมากมายและมากกว่าวัตถุที่มีเกลื่อนอยู่ในโลกนี้เป็นไหนๆเป็นเพียงไม่มีสิ่งที่ควรแก่สิ่งเหล่านั้นจะแสดงความมีออกมาอย่างเปิดเผยเหมือนสิ่งอื่นๆเท่านั้นจึงแม้มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็เป็นเหมือนไม่มีผู้ปฏิบัติจึงควรสำรวมระวังในอิริยาบถต่างๆอย่างน้อยก็เป็นผู้สงบเย็นใจยิ่งกว่านั้นก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของพวกกายทิพย์ทั้งหลายที่มีภพภูมิต่างๆกันอาศัยอยู่ในแถบนั้นและที่อื่นๆเพราะโลกไม่ว่างจากมวลสัตว์ชนิดต่างๆทั้งหยาบและละเอียดแม้ในกายคนกายสัตว์ก็ยังมีสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่นักปฏิบัติเพื่อเสรีภาพแก่สภาวะธรรมทั้งหลายทั่วไตรภพจึงไม่ควรรับรองและปฏิเสธในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นว่ามีว่าจริงและว่าไม่มีไม่จริงเพียงเท่านั้นแม้แต่วัตถุทั้งหยาบทั้งละเอียดซึ่งมีอยู่เรายังไม่สามารถรู้เห็นโดยทั่วถึงบางทียังโดนสิ่งต่างๆจนตกบ้านตกเรือนแตกยับไปหมดก็ยังมีประจำนิสัยมนุษย์ผู้ชอบยิงในตัวขณะที่เดินซุ่มซ่ามเซาะซะไปโดนสิ่งของด้วยความไม่มีสตินั้นเจ้าตัวต้องเข้าใจว่าอะไรไม่มีอยู่ในที่นั้นแต่สิ่งที่ถูกปฏิเสธว่าไม่มีอยู่ในที่นั้นและในขณะนั้นทำไมจึงถึงกับแตกฉิบหายไปได้เพียงเท่านี้ก็พอพิสูจน์ตัวเองได้ดีว่ามีนิสัยสะเพร่าเพียงไรถ้าจะพิสูจน์นอกจากจะไม่ยอมพิสูจน์และปล่อยให้เรื้อรังไปตลอดกาลเท่านั้นก็หมดหนทางที่จะทราบความจริงที่มีอยู่ในโลกและธรรมทั่วๆไปภูเขาลูกโน้นถ้ำโน้นและเงื่อมผาโน้นผมเคยพักบำเพ็ญมาแล้วเป็นที่จับใจไร้กังวลกับเรื่องเกลื่อนกล่นวุ่นวายทั้งหลายถ้าพวกท่านมุ่งตัวแดนพ้นทุกอย่างถึงใจก็ควรแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่อยู่ที่บำเพ็ญและที่ฝากเป็นฝากตายกับธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นดังองค์ของศาสดาเสด็จมาประทับอยู่ในที่เฉพาะหน้าทุกอิริยาบถหลับและตื่นจะเป็นสุขความเพียรทางใจก็ก้าวหน้าไม่ชักช้าล่าถอยเหมือนที่เกลื่อนกล่นวุ่นวายทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายก็ดีท่านทรงพลีและพลีชีพเพื่อทำในสถานที่ดังกล่าวนั่นแหละนอกจากผู้ไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาวัฏสงสารเพลินเที่ยวจับจองป่าช้าความเกิดตายแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเท่านั้นจะไม่ยินดีในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงยินดีป่าช้าไปอยู่ในป่าเช่นนั้นกับพวกชาวป่าชาวเขาโน้นเป็นสถานที่อำนวยความเพียรทุกด้านเพื่อตัดกระแสวัฏฏะภายในใจให้น้อยลงทุกประโยคแห่งความเพียรการทำความเพียรในที่เหมาะสมกับผู้ต้องการความไม่หวังมาเกิดตายอีกหลายชาติหลายภพผิดกับที่ทั่วๆไปอยู่มากสถานที่ไม่เหมาะแม้เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลานานเท่ากัน

แต่ผลที่ได้รับย่อมผิดกันอยู่มากเพราะความเอาใจใส่และความสืบต่อแห่งสติปัญญาตลอดความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่รอบตัวนั้นต่างกันผลที่ได้รับจากเหตุที่ไม่สืบต่อกันจึงต่างกันนักปฏิบัติที่ยึดศาสดาเป็นสรณะจริงๆควรระลึกถึงธรรมที่ประทานไว้ให้มากกว่าคิดถึงความลำบากต่างๆมีความกลัวตายเป็นตัวการสำคัญเช่นความลำบากเพราะขาดแคลนกันดารในปัจจัย4มีอาหารบิณฑบาตเป็นต้นความลำบากในการประกอบความเพียรคือการฝึกทรมานจิตที่แสนขนองโลดโผนประจำนิสัยมาดั้งเดิมความลำบากเพราะเดินจงกรมนานเพราะนั่งภาวนานานเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทรมานกายทรมานใจความลำบากเพราะจิตไม่ยอมอยู่ในขอบเขตร่องรอยที่ต้องการความลำบากเพราะความหิวโหยโรยแรงเนื่องจากอาหารน้อยเพราะฉันแต่น้อยเพราะหยุดพักไม่ฉันบ้างเป็นวันๆหยุดไปหลายวันเพื่อความเพียรทางใจจะได้ดำเนินสะดวกตามจริตเป็นรายความลำบากเพราะความเปลี่ยวกายเปลี่ยวใจไร้เพื่อนฝูงครูอาจารย์ผู้เคยอบรมสั่งสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่อกันความลำบากเพราะคิดถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงเพื่อนฝูงญาติมิตรที่เคยให้ความอบอุ่นทางกายทางใจความลำบากเพราะเปียกฝนทนทุกข์ไม่มีที่มุงที่บังกันแดดกันฝนความลำบากเพราะความหนาวเหน็บเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเพราะเหตุต่างๆความลำบากเพราะเป็นไข้ความเจ็บหัวตัวร้อนปวดอวัยวะส่วนต่างๆไม่มียุกยาเครื่องบำบัดรักษาความลำบากเพราะกลัวตายอยู่ในป่าในเขาคนเดียวไม่มีผู้ปรนิบัติรักษาเวลาตายไม่มีผู้เก็บซากศพมีแต่แรงกาหมากินและแมลงวันมายื้อแย่งแข่งกันกินความคิดเหล่านี้เป็นเครื่องกีดขวางทางดำเนินเพื่อพระนิพพานอย่าปล่อยให้เขามารบกวนใจได้จะเสียคนไปไม่ตลอดควรทราบทันทีว่าความคิดนี้คือกองสมุทัยซึ่งเป็นกุญแจเปิดทุกข์ขึ้นทับถมจิตใจจนหาทางออกไม่ได้ผู้ปฏิบัติต้องเป็นคนกล้าหาญอดทนคือทนต่อแดดต่อฝนทนต่อความหิวโหยทนต่อความทุกข์ทรมานต่างๆที่เกิดขึ้นทางกายทางใจทนต่อความเจ็บปวดแสบร้อนต่างๆที่มาสัมผัสทั้งภายในภายนอกซึ่งโลกทั้งหลายก็ยอมรับว่ามีว่าเป็นโดยทั่วกันนักปฏิบัติต้องฝึกหัดใจให้กล้าแข็งต่อแรงพายุที่คอยจะเกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งโดยมากก็มาเกิดจากใจตัวเองและคอยหักรานตัวเองให้ทุพพลภาพทางความเพียรกลายเป็นคนอ่อนแอที่เคยเข้มแข็งอดทนก็ลดวาราศอกลงโดยลำดับและลดลงจนก้าวไม่ออกสุดท้ายก็จอดจมงมทุกไปตามเคยศาสดาก็นับวันห่างไกลจิตใจไปทุกทีพุทธังสรณังคัจฉามิก็เป็นเพียงลมปากแสดงออกมาซึ่งเด็กก็ว่าได้แต่ส่วนใหญ่ที่แท้จริงของคำว่าพุทธังเลยจืดจางว่างเปล่าไปจากใจนี่ท่านเรียกว่าผู้ท้อถอยพ่ายแพ้กิเลสมารคือสู้ความคิดฝ่ายตามภายในใจของตนไม่ได้ผู้พ่ายแพ้ขันธมารคือปล่อยให้กองทุกข์ในสังขารเหยียบย่ำทำลายอยู่เปล่าๆไม่สามารถหาทางคิดค้นแก้ไขด้วยสติปัญญาที่มีอยู่พอมีทางหลบหลีกปลีกตัวออกได้ด้วยอุบายอันแยบคายของนักต่อสู้เพื่อกู้ตนจากลมลึกข้าศึกใดก็ตามในแหล่งโลกธาตุไม่มีอำนาจอันลึกลับแหลมคมเหมือนข้าศึกภายในใจคือกิเลสตัณหานี่เลยข้าศึกนี้น่าหนักใจมากสำหรับผู้มีนิสัยอ่อนแอและขี้เกียจไม่เป็นคนช่างคิดมีอะไรนิดมาสัมผัสคอยแต่จะยอมแพ้ไม่คิดหาอุบายต่อสู้เพื่อตัวเองบ้างเลยนิสัยชนิดนี้กิเลสมารชอบมากเป็นพิเศษใครอยากเป็นคนพิเศษของมันก็ต้องฝึกและสั่งสมนิสัยนี้ขึ้นให้มาจะได้เป็นผู้รับใช้ที่โปรดปรานของมันชนิดไม่มีวันโผล่หน้าขึ้นมาเห็นแสงอัดแสงธรรมเครื่องนำให้พ้นทุกข์ได้เลยเกิดมาพบใดชาติใดก็มอบดวงใจที่มีคุณค่าเป็นเครื่องสังเวยเส้นสวงแต่กิเลสตัวมีอำนาจยิ่งกว่าธรรมภายในใจตลอดไปคิดแล้วก็น่าสลดสังเวชที่พระเราขนาดเป็นนักปฏิบัติยังยอมตัวลงตามความรู้สึกฝ่ายต่ำ
โดยไม่ใช้สติปัญญาเป็นเครื่องฉุดลากขึ้นมาบ้างพอได้หายใจอยู่กับความสงบแห่งธรรมสมกับเป็นนักพรตแบกกรดสะพายบาตรขึ้นเขาขึ้นถ้ำอยู่ป่าภาวนาแต่ท่านที่มุ่งหน้ามาอบรมศึกษาและปฏิบัติถึงขนาดนี้ยังจะยอมตนให้กิเลสตัณหาเหยียบย่ำทำลายและมาติกาบังสุกุลเอาตามใจชอบละหรือถ้าเป็นได้อย่างนั้นผู้สั่งสอนก็อกแตกตายก่อนผู้มาศึกษาอบรมโดยไม่ต้องสงสัยดังนี้อุบายวิธีสอนของท่านอาจารย์มั่นยากที่จะจับนิสัยท่านได้เพราะเป็นอุบายของปราชญ์ผู้ฉลาดแหลมคมในสมัยปัจจุบันจึงรู้สึกเสียใจที่ผู้เขียนประวัติท่านและปฏิปทาพระธุดงค์สายของท่านไม่มีความจดจำและความฉลาดสมศักดิ์ศรีท่านจึงไม่อาจขุดค้นเนื้ออัดเนื้อธรรมที่สำคัญในการสั่งสอนของท่านออกมาให้ท่านได้อ่านอย่างสมใจสมกับท่านเป็นพระในนามธรรมทั้งองค์ตามความรู้สึกของผู้เขียนถ้าผิดก็ขออภัยด้วยการสั่งสอนพระท่านหนักไปในธุดงควัตรเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ในป่าในเขาในถ้ำและเงื่อมผาที่เปลี่ยวรู้สึกว่าท่านเน้นหนักลงเป็นพิเศษแทบทุกครั้งที่อบรมไม่แสดงขึ้นต้นด้วยสถานที่ดังกล่าวก็ตอนสุดท้ายเป็นต้องนำมาสรุปจนได้สมกับท่านเป็นนักพรตและชอบอยู่ในป่าในเขาประจำชีวิตนิสัยของนักบวชจริงๆการอบรมไม่ยอมให้เนื้อธรรมห่างจากธุดงควัตรเลยพอจบจากการนำพระเที่ยวชมป่าชมเขาชมถ้ำและเงื่อมผาต่างๆอันเป็นสถานที่รื่นเริงแล้วก็นำพระเข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยบทธรรมหมวดต่างๆคือสอนวิธีการครองผ้าและท่าสำรวมในเวลาเข้าบิณฑบาตไม่ให้มองโน้นมองนี้อันเป็นกิริยาของคนไม่มีสติอยู่กับตัวแต่ให้มองในท่าสำรวมและสงบเสงี่ยมมีสติทุกระยะที่ก้าวไปและถอยกลับใจรำพึงในธรรมที่เคยบำเพ็ญมาประจำนิสัยการบิณฑบาตถือเป็นกิจวัตรสำคัญประจำพระธุดงค์ในสายของท่านไม่ให้ขาดได้เว้นแต่ไม่ฉันก็ไม่จำเป็นต้องไปขณะไปก็สอนให้มีความเพียรทางภายในไม่ลดละทั้งไปและกลับจนมาถึงที่พักตลอดการจัดอาหารใส่บาตรและลงมือฉันก่อนฉันก็สอนให้พิจารณาปัจเจกขณะคือปฏิสังขาโยนิโสโดยแยกคายตามภูมิสติปัญญาของแต่ละรายอย่างน้อยเป็นเวลาราว1นาทีก่อนแล้วจึงลงมือฉันด้วยความสำรวมและมีสติอยู่กับตัวและในบาตรอาหารที่รวมอยู่ในบาตรมีหลายชนิดและมีรูปลักษณะสีสันต่างๆกันเมื่อรวมกันอยู่ในบาตรใจมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคอยดูมารยาของใจจะแสดงท่าต่างๆออกมาในเวลาฉันกำหนดสติปัญญาคอยสังเกตตรวจตราทั้งความหิวที่อาจออกนอกลู่นอกทางอันเป็นทางเดินของตัณหาตาเป็นไฟใจเป็นวานอนในหมู่เล็บลิงทั้งมารยาของใจที่อาจคิดว่าอาหารที่ผสมกันอยู่มีรสชาติแปรไปต่างๆใจเกิดความสะอิดสะเอียนเบื่อหน่ายไม่อยากรับประทานอันผิดวิสัยของผู้บำเพ็ญพรตเพื่อความรอบคอบและความหมดจดของใจอุบายการพิจารณาของแต่ละรายนั้นแล้วแต่ใครจะแยบคายในทางใดทางปฏิกูลทางธาตุหรือทางใดที่เป็นเครื่องบรรเทาและกำจัดกิเลสตัณหาความลืมตัวย่อมถือเป็นความถูกต้องดีงามในการฉันเป็นรายๆที่มีความแยบคายต่างกันขณะฉันก็ให้มีสติเป็นความเพียรไปทุกประโยคโดยสังเกตระหว่างจิตกับอาหารที่เข้าไปสัมผัสกับชิวหาประสาทและธาตุขันธ์ในเวลากำลังเคี้ยวกลืนไม่ให้จิตกำเริบลำพองไปตามรสอาหารชนิดต่างๆอันเป็นความลืมตนเพราะความหิวโหยที่เป็นไปด้วยอำนาจของธาตุขันธ์ที่กำลังบกพร่องและต้องการสิ่งเยียวยาก็มีที่เป็นไปด้วยอำนาจตัณหาความดิ้นรนของใจก็มีอย่างต้นถือเป็นธรรมดาของขันธ์แม้พระอรหันต์ท่านก็มีได้เช่นสามัญธาตุทั่วไปแต่อย่างหลังต้องคอยระวังสังเกตและปราบปรามขืนปล่อยไว้ไม่สนใจนำพาต้องทำคนให้เสียได้เพราะเป็นประเภทความอยากที่เป็นไปด้วยอำนาจตัณหาน้ำไหลนองล้นฝั่งไม่มีเมืองพอดีผู้ปฏิบัติจำต้องมีสติปัญญาใกล้ชิดกับใจอยู่เสมอเกี่ยวกับการขบฉันทุกๆครั้งไป
พื่อใจจะได้มีความเคยชินต่อการพิจารณาและการรักษาตนในท่าต่างๆคือท่านั่งท่านอนท่าขบฉันตลอดการทำข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดต่างๆอันเป็นกิจของพระจะพึงทำไม่ปล่อยสติปัญญาอันเป็นประโยชน์แห่งความเพียรปราศจากใจการกระทำทุกอย่างจะกลายเป็นเครื่องเชิดหุ่นที่ไม่มีความหมายของงานไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อฉันเสร็จแล้วนำบาตไปล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งกับมือถ้ามีแดดก็พึงแดดสักครู่แล้วนำไปเก็บไว้ในสถานที่ควรเสร็จแล้วทำธุระอื่นต่อไปเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือทำกิจอย่างอื่นหลังจากฉันเสร็จแล้วโดยมากมีการเดินจงกรมมากกว่าการนั่งทำความเพียรเพราะเป็นท่าที่ระงับความโงกง่วงได้ดีกว่าท่าอื่นๆแต่ถ้าไม่ได้ฉันจังหันในวันใดวันนั้นแม้จะนั่งในเวลาใดก็ได้ไม่ค่อยมีความง่วงเหงาหาวนอนมารบกวนประกอบความเพียรได้สะดวกทุกอิริยาบถไปฉะนั้นท่านที่มีนิสัยชอบในทางนี้จึงชอบอดอาหารกันบ่อยๆบางครั้งอดแต่น้อยวันไปจนถึงทีละหลายๆวันคือครั้งละ 2-3 วันบ้างครั้งละ 4-5 วันบ้าง 5-6 วันบ้าง 9-10 วันบ้าง 15-15 วันบ้าง 19-20 วันบ้างบางรายอดได้เป็นเดือนไม่ฉันอะไรเลยก็ยังมีฉันเฉพาะน้ำธรรมดาในระหว่างที่อดไปหลายๆวันบางวันก็มีฉันโอวันตินบ้างเล็กน้อยในวงเล็บถ้ามีพอบรรเทาความอิดโรยแต่ไม่ได้ฉันทุกวันไปคือฉันเฉพาะวันที่อ่อนเพลียมากเท่านั้นแต่สมัยท่านอาจารย์มั่นพาพระบำเพ็ญโน้นเรื่องนมโอวันตินน้ำตาลทรายโกโก้กาแฟหรืออะไรเหล่านี้ไม่ควรถามถึงเลยแม้แต่จะหาถ่ายเอารูปไว้เวลาเกิดความหิวโหยขึ้นมาจะได้ดูแม้ไม่ได้ฉันก็ยังไม่มีให้ถ่ายเลยไม่เหมือนปัจจุบันที่มีหรูหราเพทุกอย่างจนกลายเป็นความฟุ่มเฟือยมากกว่าอดอยากขาดแคลนคงจะเป็นเพราะเหตุนี้กระมังที่พระธุดงค์กรรมฐานเราภาวนาตามท่านไปอย่างลำบากลำบนและบ่นกันอู้ว่าจิตไม่รวมไม่สงบแย่จริงๆแทบทุกแห่งทุกคนความจริงก็จะให้สงบได้อย่างไรกันต้องขออภัยเขียนตามความจริง

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ในรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBTทีวีผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

9แห่งทั่วประเทศอันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตา
1: เลิกได้แล้วคอยดูหมาจะมาเดี๋ยวเปิดทางหมามันจะมาเลยเนี่ยมันโตเร็วไงไอ้นี่โตเร็วเอามาจากสวนฉันทำลายเสือโคร่งแล้วมามันโตเร็วเพื่ออยู่ก่อนตัวนี้ตัวนั้นเอามาจากสวนฉันทำคือกันน่ารักตัวมันน่ารักทุกตัวส่วนแต่ไม่เคยรังแกกันไม่เคยกัดกันมันอ้วนน่ารักอ้วนเอาละเลิกละ1 4 5 6 6 ตัวเหรอ6 ตัวก็คู่กันไหนคู่
2: เหลือคู่ไอ้หอก
1: คือคือไอ้หอกคือมันขึ้นเครื่องบินมาทั้ง2 ตัวเขาใส่เครื่องบินมาลงอุดรเขาเรียกว่าไอ้หอกขึ้นเครื่องบินมาอีกเรียกว่าไงเราเรียกไอ้เหินมันมาด้วยกันไอ้หอกไอ้เหินมันก็ง่ายละมันก็ง่ายละเหมือนกันเคยเห็นเสือที่ไหนก็คือไอ้หอกเราเรียกไปวัดเสือวัดเสือเบื้องการไอ้หอกเราไม่เคยเห็นเสือเลยอะก็มีวันนั้นเราเรียกกับเสือเรียกไปว่าเอาลูกเสือมาเรียกที่นี่เรียกเลยลูกเสือก็นอนอยู่ข้างเขาเรามันก้นมันอยู่ข้างนี้หัวไปแล้วมันนอนไปสนใจก็ไงที่นี่ไอ้ฮะไอ้เนี่ยมันก็วิ่งแค่ไหนพอมันเจอเนี่ยเจอเสือตัวนี้ที่นอนกับเรามันลูกกันได้ไงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นเสือเพราะว่ามันเห็นปั๊บโดดปืนตกเลยตกแล้วชี้ทะลักอ้าวชี้ทะลักจริงๆอ่ะตกลงคักจริงมันโผล่มาอยู่ไม่เห็นลูกเสือรออยู่ข้างๆเราเลยปั๊บเดียวมันโดดตกลงไปชี้ทะลักไปเลยไอ้หอกนะมันไปเวลามันไปมันหอกหรืออะไรไม่รู้เห็นแต่ชี้ทะลักไปไม่มีใครบอกมันรู้เองนะก็ดูเสืออยู่กับเราลูกเสือเราเล่นกับมันแล้วไปนอนมันก็นอนอยู่กับเราเลยไอ้นี่ก็เชี่ยวต้นเชี่ยวเชี่ยวมันมองเห็นเลยพอแล้วเราโดดเชี่ยวขึ้นตกชื่อสลักไปเลยไม่มีใครบอกมันก็รู้เองนะไปละที่เดียวไปได้เวลาไปแล้วก็ไม่อยู่แล้วช่วยโลก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: ร่างกายเกิดจะว่าเกิดง่ายหรือเกิดยากมันก็อยู่มาตั้งหน้าของกรรมด้วยกันเกิดง่ายเกิดยากมันก็พอกันคำว่ายากมันก็หมุนมาทางดีเสียถ้าเกิดมาทางกำเนิดที่ดีที่ดีมันก็เกิดได้ยากคือหาคุณกรรมความดีที่จะพาให้ตนไปเกิดในอาการคือหมกผมนั่งมันหายากเพราะเกิดเองไม่หาอย่างที่แล้วเกิดเองไปเกิดมันก็เกิดยากถ้าเกิดเองหาแล้วมันเกิดง่ายกรรมดีไอ้ข้างขั้วมันง่ายตลอดเพราะเป็นช่วงกดข่วงลงเหมือนง่ามมันไหลตัวลงกับภูเขามันตกว่ามันไหลลงง่ายง่ายง่ายนิดเดียวแต่ที่ใจขึ้นสูงต้องหมุนมีเครื่องอยู่ขึ้นไปง่ามมีเรื่องความดีก็เหมือนกันคำยากคำยากพอพูดถึงเรื่องนี้เราก็เลือกถึงพระพุทธเจ้าคือกรงธรรมสังเวชต่อพระเทวทัตนะพระเทวทัตแยกตนออกจากพระพุทธเจ้าเป็นสังฆเพศโยมส่งเสริมชักชวนพระทั้งหลายให้ไปเยี่ยมเป็นจำหนึ่งพระพุทธเจ้าว่ามันมีสายแล้วคุณอะไรเนี่ยพระเทวทัตนุ่งผ้าที่บวชใหม่เราไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็ ก็ตีร่างแผลไปเยอะฟังว่าถึง500แต่ก็ไม่นานพอไปแล้วผมเมื่อรู้ตัวพระสายอยู่พระโมกขัญญาตื่นตามไปเพื่อขอแนะนำสั่งสอนนั่นเห็นไหมล่ะพอรู้ตัวลูกใครขอแต่พระสายอยู่พระโมกขัญญาเป็นของเล่นเมื่อไรช่วยถูกยากขึ้นรุ่งหลงวันนั้นวันคือพระเทวทัตบอกกับพระอานนท์ว่าวันนี้เรากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะแตกแยกจากกันหมดกันของพวกเราที่มีเสื้อให้ก็ไปกับเราอะไรที่เป็นฝ่ายพระเจ้าก็แตกแยกทางกันจะไปแต่ว่าวันนี้แยกกันเรากับพระพุทธเจ้าเป็นสังฆเภทนั้นแต่กระจายไปคนละฝั่งบ้างพระพารุณทราบเรื่องราวดีแล้วก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเวลานี้พระเทวทัตได้ประกาศตนแล้วกับข้าพระองค์ว่าจะแยกตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจากพระพุทธเจ้าว่างนะแสดงว่าพระเทวทัตได้แยกจากพระองค์แล้วความกับพวกที่ติดตามพระเทวทัตเห็นด้วยก็เทวทัตก็แยกกันวันนี้ว่าพระองค์พอทราบมาทรงเรียกว่าทรงทำมาสังเวชยังไงทรงสลดสังเวชมากเออว่ะคราวนี้ก็ขึ้นเป็นพุทธภาสิตในพุทธภาสิตนั้นมีอธิบายว่ากรานิอาชาสูนิอัตโนอหิสานิจักยังเวสันจะซาสุงจะตังเวปยมารุกกลังว่าตามทั้งหลายที่ไม่มีไม่เป็นประโยชน์แก่ตนด้วยทำได้ง่ายว่าจะตามใดแลที่เป็นทั้งเป็นประโยชน์ทั้งดีทั้งเป็นประโยชน์ตามนั้นแลจะทำได้ยากอย่างยื่นทีเดียวกว่าจากนั้นก็คงจะแยงถึงเรื่องความเดือดร้อนก่อไปผมมาสร้างพื้นบอกว่าเดือดร้อนในโลกนี้ก็ไปเดือดร้อนในโลกหน้าไม่สิ้นไม่สุดถึงว่าก็แยงไปอันนี้ต่อจากนั้นมาพูดถึงเรื่องว่ากรรมดีเนี่ยทำได้ทำได้ยากที่ดีเป็นประโยชน์แต่ตรงนี้ทำได้ยากที่ไม่มีไม่เป็นประโยชน์นั้นทำได้ง่ายมากในทางที่ถ้าอันไหนที่เป็นประโยชน์นั้นทำได้ยากมากนะอย่างที่ว่าเนี่ยยังเวสันจักสร้างสิ่งต่างเนี่ยยังเวปรมัตถ์ก็ปรังก็ทำในที่มีเป็นประโยชน์กรรมนั้นสัตว์ทำยากทำได้ยากมากกว่าไม่ยากธรรมดาทำได้ยากอย่างนี้หรือเปล่านั่นกรรมที่ดีทำได้แต่กรรมที่ชั่วมันเหมือนน้ำไหลลงโจรลงจากภูเขาไหลลงไหลลงกรรมดีนี่ต้องหนุนขึ้นหนุนขึ้นนี่เราขั้นเริ่มแรกที่ ที่เหตุมันฝังในหัวใจสัตว์ มีกำลังมากเป็นอย่างนั้นด้วยกันเพราะงั้นเราทุกคนจึงดูหัวใจตัวเองมาเป็นอย่างที่ท่านพูดไว้ใหม่นั่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระองค์ทรงครบทรงเห็นทรงเผชิญกันมาแล้วถึงขั้นสลบสลายนี่ก็ต่อสู้กันมาทำยากอย่างนี้ถ้าเวลาหมุนก็มาถูกทางก็คืนเดียวสำเร็จเลยแน่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเดี๋ยวเพราะการผลของการต่อสู้ไม่ถอยแต่ชนะก็เลยเป็นของพระพุทธเจ้านี่ก็เราพวกเราทั้งหลายถ้าต่อสู้ไม่ถอยแต่ชนะก็จะมีไปเป็นประจำวันประจำวันเก็บเล็กผสมน้อยหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่มากขึ้นโดยลำดับถ้าเรามีแต่แพ้มีแต่ยิ่งตามที่เหลือจมไปโดยลำดับนั่นแหละจนกระทั่งถึงจมมิดก็เป็นอย่างนั้นเพราะคำว่าที่เหลือแล้วมันไม่มีส่วนใดที่จะทำสัตว์โลกให้มีความสุขความสบายมันเอาเหยื่อล่อก็ให้เพลินตามเหยื่อล่อให้มีความหวังก็หวังเพลินตามหลังจากเพลินจากหลังเนี่ยมันเผาไปเรื่อยๆแต่ส่วนธรรมนั้นเหมือนกับว่าฉากหน้า

ครื่องที่มันหลอกไว้ทำยากทำยากบุกเรื่อยเลยทำบุกเข้าไปยากตรงไหนบุกเข้าไปที่ปักขวากปักน้ำไว้ยากลำบากทางนี้บุกเข้าไปบุกเข้าไปต่อไปก็ผ่านได้เลยจำข้อนี้ให้ดีทุกคนมันมีอยู่กับทุกคนกิเลสมีอยู่หัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้ต้องสร้างขวากสร้างน้ำในการทำความดีของเราตลอดไปมีมากสร้างมากมีน้อยสร้างน้อยจนกระทั่งไม่มีเลยถึงได้กับที่จิตกล้าสามารถที่จะหลุดพ้นแล้วจวนจะหลุดพ้นหลุดจิตหลุดจิตที่หลุดพ้นนั่นก็เล่นนั่นไม่มีคำว่าที่เหยียดที่ข้ามท้อแท้อดเลยอันนี้ไม่มีเลยแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือกิเลสทั้งนั้น พอทำมีกำลังแล้วความท้อแท้อ่อนแอที่เกิดขึ้นท่านหายหน้าไปหมดนี่จะต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้มันรุนแรงที่จะข้ามที่จะหลุดจะพ้นรุนแรงมากเช่นเดียวกับกิเลสเคยรุนแรงแต่ก่อนเวลาทำมีกำลังก็รุนแรงมากเหมือนกันพุ่งพุ่งพุ่งนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติจะหลุดพ้นให้เห็นประจักษ์กับใจของตัวเองนะถึงว่าตอนนี้ทางนี่เหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมคว้าหมุดบิดหมุดบิดคว้าผิดคว้าถูกเมื่อไปอย่างนั้นมันก็เบื่อเลยปีนานะเนี่ยมันปีหลายขั้นไม่ใช่ว่ากิเลสจะบุกท่าเดียวนะทำบุกกิเลสก็มีในเบื้องต้นนี้กิเลสบุกทำละจะทำความดีอะไรกิเลสต้องบุกต้องเข้ามาขวางทันทีขวางขึ้นในใจนั้นนะไม่ได้ขึ้นที่ไหนพอคิดว่าจะทำเป็นความดีแล้วว่างั้นเถอะนะมันจะขวางเข้ามาเลยละบอกแล้วบอกกับหัวใจทุกคนทีนี้เราไม่ถอยความดีมีเหตุผลทำมีเหตุผลเนี่ยถึงยากลำบากก็มีเป็นความดีความดีเนี่ยเหตุผลจับก็แล้วถึงยากก็จะทำคนที่เหตุไม่มีเหตุผลไม่มีมีแต่บืนกับตลอดเลยมีแต่ขวางตลอดขวางตลอดเพราะนั้นจึงทำโลกให้ก่อนลงไปตามมันเพราะมันดึงตลอดดึงหนุนอยู่ตลอดดึงตลอดถ้าว่าหนุนก็หนุนเพื่อจะให้ลงดึงก็ดึงเพื่อลงตัวกิเลสในหัวใจเวลาทำมีมากขึ้นตอนนั้นก็ค่อยอ่อนลงค่อยอ่อนลงตอนนี้ก็ค่อยเขยิบขึ้นไปต่อไปตอนนี้คล่องตัวเวลาคล่องตัวแล้วก็พุ่งเลยทำคล่องตัวก็พุ่งพุ่งเหมือนกับกิเลสคล่องตัวเลยก่อนเอาเราหงายเลยหงายหงายเลยละตอนนี้ต้องเวลาเอาเข้าได้เขาเขียนไม่เห็นผลจริงต้องเป็นจิตตภาวนามันถึงสนุกดูกันฟาดกันเต็มเหนียวเต็มเหนียวธรรมดานี่มันมักจะมีแต่แพ้พวกเราแพ้กิเลสแต่เวลาถึงขั้นขึ้นเวทีแล้วที่นี่เอาแล้วนะฟาดใหญ่เลยเนี่ยมันถึงเห็นกันเห็นโทษเห็นคุณทั้งทางด้านธรรมะทางด้านกิเลสมันเห็นไปพร้อมกันเพราะมันอยู่ในใจดวงเดียวกันแยกทางนี้ก็เป็นธรรมแยกทางนี้เป็นกิเลสมันเห็นได้ด้วยกันเราก็เคยเล่าให้ฟังพระองค์นี่แต่ก่อนท่านเคยเป็นนักเลงเป็นเสือตัวหนึ่งเหมือนกันนะที่มาเห็นโทษยังไงไม่รู้เลยกลับเข้ามาบวชก็ใจเด็กใจนักเลงเหมือนกันแบบนักเลงมาทางด้านธรรมะก็เป็นแบบนักเลงสู้ไม่ถอยให้ไปอยู่ในถ้ำไปเห็นรอยเสือมันเหยียบในหน้าถ้ำโอ้ยกลัวรอยเสือเราจะเป็นจะตายอยู่ในนั้นภาวนาก็ไม่ลงทำไมก็ไม่ลงให้มาเรียก็ขึ้นก็มันจะขึ้นกระมองให้เป็นบ้าสั้นก็วัดใหญ่เลยอันนี้ก็เวลาจะเอากันจริงๆให้มาเรียก็เต็มเหนียวเลยเรายังเหมือนหนึ่งว่าจะพร้อมกันมาฝ่ายความดีก็ฝ่ายความชั่วจะพร้อมกันมาประดังกันเดียวท่านก็เอาตัดสินกันว่างั้นนะวันนี้ตัดสินกันนะเป็นกับตายก็ตัดสินกันเลยให้รู้เหตุรู้ผลกันชัดเจนวันนี้เป็นกับตายดีกับชั่วให้รู้กันวันนี้นี่ไข่มันก็ตัวสั่นเลยผ้าห่มนี่เวลามันหนาวมากๆอย่าเอามาห่มนะห่มหนักเฉยๆนะเราเคยแล้วไม่มีคำว่าอุ่นนะไข้มาเรียเวลามันหนาวถึงขนาดจับสั่นนะมันหนาวสะบั้นออกมาจากหัวใจเพราะอะไรมาห่มมันไม่มีคำว่าอุ่นมันหนักเฉยๆนั่นเป็นอย่างนั้นนะลองทดลองมันเห็นทุกอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่เหงาหงอยไม่ใช่อ่อนแอแล้วหาผ้ามาห่มนะเอามาห่มลองดูหน่อยว่า
เอาให้เห็นกันวันนี้ดัดกันอันนี้ก็เลยแล้วก็หยุดเรื่องบุคคลเราก็เคยทดลองเคยสู้กันมาแล้วนี่พระองค์นั้นก็ตัดสินทางนี้เป็นเหวหน้าถ้ำเหวถ้าตกลงนี่ก็แหลกเลยไม่มีกระดูกต่อกันนั่นมันลึกสูงขึ้นนี่ทางนี้ก็เสือก็มาทางนี่ขึ้นนี่ขึ้นถ้ำของมันถ้ำเสือมันอยู่ข้างบนถ้ำคนอยู่ข้างล่างเวลามามันก็มาข้างหลังคนขึ้นไปนี่ทีนี้ลายเสือก็เห็นอยู่นั่นละเอาทีนี้ลองดูเอาจะเอาทางไหนตัดที่สินใจเดี๋ยวนี้กันว่างั้นเอาจะนาอยู่ที่หรือจะไปนั่งอยู่ทางเสือมานี่เอาทางไหนเอาตัดสินว่างั้นคือทางหลังเตียงนี่เสือมันขึ้นมานี่มันขึ้นเหมือนเตียงนั่นเหวหน้าผาเลยตัดสินใจเอาทางหน้าผาคือถ้าเผลอก็ตูมเลยเสร็จว่างั้นเอากรมนี้ละหน้าว่าเสือมันอาจจะไม่กัดก็ได้ว่างั้นมันเป็นนั่งอยู่ทางมันมามันอาจจะหลีกก็ได้ว่างั้นอันนี้ไม่หลีกถ้าเผลอตูมเลยว่างั้นเอานี่ว่าปึ๊บเข้าไปนั่งเลยทีนั่งมิ่งมิ่งด้วยนะเผลอไม่ได้ว่างั้นถนัดก็จะเอากันอย่างเด็ดเอาเผลอก็ตูมเลยว่านั่งอยู่นี่เลยเอาอย่างนี้เลยเชียวทั้งที่ใครจับสั่งนะท่านว่าโอ้ยทีนี้ไอ้เรื่องข้างหลังนี่ทางเสือนี่มันไม่ได้สนใจเลยมันสนใจแต่มันจะลงนี่สันวัตตูนี่นะแล้วจิตมันก็ตั้งจ้ออะไรนี่ซัดกันเลยเจ้าท่านว่างั้นนะไม่นานแล้วล่ะท่านว่านะโมคนเวลาจะตายจริงความตายมาจ่ออยู่นี่หมดสติสตังได้หมดเนี่ยพอเผลอนี่ก็ลงทันทีว่าเอาตัดสินใจกันอย่างนี้นะเอาเลยซัดกันไม่นานจิตก็ลงผึ่งเลยนั่นเห็นไหมล่ะนั่งอยู่นั่นนะจิตรวมนี่ไม่รู้ดินฟ้าอากาศไม่รู้แม้แต่ร่างกายของเรียกว่าไม่รู้ทั้งนั้นมีแต่ความรู้ที่อัศจรรย์หนึ่งอยู่ภายในอยู่เท่านั้นที่แน่วนั่นเลยตกก็ไม่ตกจิตรวมแล้วอยู่ที่หน้าผาไม่ตกจงนั้นตามสอนว่ารวมถอนมาโหมันตั้ง4-5ชั่วโมงมันรวมอยู่นั่นนะพอถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาก็อยู่นี่ด้วยนี่ไข้หายหมดอะไรหายหมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะตั้งแต่วันนั้นมาเลยได้ครูเอกแล้วนี่ต้องไปหาที่จนกรอบจิตประเภทนี้ว่างั้นไม่จนกรอบมันไม่ลงต้องไปหาที่จนกรอบนะครับแต่ท่านก็ไม่เคยนั่งหน้าผาอยู่แล้วนั่งหมุนเดียวก็จากนั้นทดลองดูวิธีอื่นทดลองโดยวิธีไปหานั่งอยู่ทางเสือมาเสือมันมาทางไหนจะนั่งอยู่ตรงนั้นเนาะขวางหน้ามันเลยเนี่ยฟังที่น่ะแล้วกลางคืนที่ดื่มจะขึ้นไปอยู่บนหลังเขาตรงไหนทางเสือผ่านไปอยู่ที่นั่นเนี่ยองค์นี้เป็นอย่างนั้นนะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้ท่านบอกมันภาวนายากถ้าเดินโยกมอยู่ธรรมดานี่มันไม่ได้เรื่องถ้ามีอันตรายปั๊บมันลงขึงเลยท่านว่างั้นนะมันลงได้อย่างรวดเร็วเพราะงั้นจึงต้องไปหาที่เช่นนั้นทีนี้เวลานั่งภาวนามันลงอีกเหมือนกันที่ประมาณ3ท่านว่านั่งกำหนดจิตยังไงมันก็ไม่ลงก็นั่งอยู่บนแคร่กระทางข้างหลังนี่กระทางเสือมาข้างหลังมันก็ขึ้นไปอยู่ถ้ำมันข้างบนแต่เวลามันลงมามันไม่ทราบมันลงไปทางไหนนอนเวลามันขึ้นไปถ้ำมันมันมักจะขึ้นนี่ทุกทีครับเวลามันลงไปไม่เคยเห็นนะมันคงออกจากถ้ำแล้วไปทางอื่นก็ได้แต่เวลามันมามันมาทางนี้ขึ้นนี่ทางนั้นเสือโคร่งใหญ่ที่นี่กำลังนั่งภาวนาจิตมันก็จะทำไงให้มันลงให้สงบตามใจหวังมันก็ไม่ลงภาวนาท่านเลยกำหนดมันนึกในใจลำพึงในใจนี่เสือเมื่อไรเสือจะมาหน้าวะมันทรมานจิตยากนะว่างั้นนะเมื่อไรเสือจะมาแถวนี้หน้าวะมันทรมานจิตยากเหลือเกินนะวะไม่นานนักล่ะก็เป็นเวลาที่เสือจะขึ้นถ้ำไปนอนกลางคืนกลางวันกลางคืนมาหากินทั้งเดียวได้ยินเสียงเดินสวบทางขึ้นมาเนี่ยท่านกำหนดโอ้นี่เสือแล้วเสือมาแล้ววะว่างั้นนะเหมือนว่าคึกคักดีใจนั่นแหละเสือมานะแทนที่จะกลัวไม่กลัวนะ
ผู้ที่เสือมาแล้วนะเอานะที่นี่นะ

่อยเสือมาแล้วที่ก็นั่งกำหนดดูเสือเดินสวบขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาพอขึ้นมาประมาณสัก5-6วาท่านมาได้ยินเสียงมันขึ้นมาก็กำหนดเอาเสือนั่นกำลังขึ้นมานั่นให้มันโดดมางับคอทั้งมันเสือไม่ได้มางับนะเจ้าของกำหนดเอาเสือมาโดดมางับคอปั๊บพอดีพอเสือคาบคอปั๊บพิจิตก็ลงขึงเลยท่านน่ะอย่างนั้นนะพระองค์นี่นะลงตั้งแต่3มั้ง10โมงเช้าถึงถอนคุณฟังดิกี่ชั่วโมงอ่ะตั้งแต่3หรือว่า3กว่านะท่านว่าระยะนี้จนกระทั่ง10โมงเช้าพอถอนขึ้นมาแล้วดูตะวันมันขึ้นโธ่มันถอนเลยลุกขึ้นมาไอ้เบิร์ดได้ยินเสียงเสือมันมานั่นมันจะเป็นเสือจริงหรือไม่นั้นออกจากที่แล้วท่านก็ไปลุกไปยืนไปดูหนูก็ตามรอยมาโอ้ยมันมาข้างหลังเนี่ยมาเนี่ยขึ้นท่านก็นั่งภาวนาเสือก็มาข้างหลังมันก็ขึ้นโอ้ยเสือจริงๆนั่นแหละท่านเป็นอย่างนั้นนิสัยท่านถ้าหากว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วจะไม่ยากเลยทั้งร่างนั้นนะลงทันทีเลยเหรอแต่ลำพังเจ้าของนี่โอ้ยนั่งภาวนาหลังก่อฉากเดินโยกมอ่อนเปียกไปหมดมันก็ไม่ยอมลงท่านว่าเพราะงั้นจึงต้องหาเหรียญรัดท่านว่างั้นนะไปที่ไหนที่ไหนสำคัญสำคัญท่านไปหาเหรียญรัดอยู่ตามนั้นหาเหรียญรัดอยู่ตามทางเสือทางอะไรไอเราเนี่ยหาเหรียญรัดไปตามหมอนมันต่างกันนะคนหนึ่งเหรียญรัดไปบอกที่เสือเที่ยวทางโน้นเที่ยวหากินทางนี้ไอ้พวกเรานี่เรียนรัดเขาหาเสือหาหมอนโอ้ยมันเรียนรัดต่างกันนี่พวกกองรับเหมาเนี่ยรับเหมาเรียนรัดกันทางนั้นเข้าใจไหมนี่พูดถึงเรื่องจิตมันมีนิสัยต่างกันมีหลายองค์อยู่นะแบบนี้แต่สำหรับเราเองเราก็บอกว่าเราไม่เคยเจอมันจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้ไปดัดตะขอนี่ก็ดัดจนกระหักถึงว่ามันกล้าหาญเต็มเหนียวทั้งที่ขนาดแรกมันกลัวจนตัวสั่นมีไปที่ไหนมีแต่เสือจะกินทั้งนั้นเดินโยกมนี่เสือหมอบอยู่ข้างทางจิตมันหลอกเราไม่ใช่เสือแหละจะมีเสือที่ไหนเดินโยกมอยู่เหมือนว่าเสือมีแต่เสือโคร่งใหญ่ทั้งนั้นนะหมอบอยู่สองฝากทางหันหัวมาทางโยกมนี่จะมายินพระไม่เป็นท่าองค์เดียวนี่แหละเหมือนหนึ่งว่ามันหมอบอยู่เป็นแถวเลยนะคอยกินพระไม่เป็นท่าองค์เดียวคือจิตของเรามันหลอกเรามันไม่มีเสือแหละมันหลอกเฉยๆที่เราก็กลัววาดภาพบัวภาพของเราที่ไปหลอกตัวเองว่าเป็นเสือเลยมันเข้าใจว่าเป็นเสือจริงๆมันก็กลัวเลยมันไม่ใช่เสือมันหลอกตัวเองแต่ที่นี่เอากันจริงๆก็เอานี่จะเอากันแล้วนะวะเนี่ยเอาแล้วไปคนละแบบให้กำหนดดูซะก่อนว่าเสือที่หมอบอยู่ตามนี้ตัวไหนมันใหญ่ที่สุดจะไปให้ตัวนั้นกินก่อนตัวเล็กตัวน้อยเขาจะแบ่งกันกินไม่แบ่งกันจ้างวะก็แต่ยังไงต้องให้ตัวใหญ่กินก่อนเพราะมันกลัวตัวใหญ่เข้าใจไหมตัวเล็กมันไม่กลัวมันกลัวตัวใหญ่นี่เอากำหนดดูตัวไหนใหญ่กันมันก็บอกว่าตัวนั้นหมอบอยู่นั้นบึ้งเข้าไปเลยนะเข้าไปตรงนั้นน่ะเข้าไปไม่มีเอาตัวไหนอีกตัวนั้นอีกไปอีก1แล้วนะ2ก็กําหนดไว้นะนี่กูโกหกกู1แล้วนะไปอีกตัวนั้นอีกไปอีกแล้วตัวไหนก็เลวไปหมดเลวไปหมดโอ้ยมึงโกหกกูกันน่ะนี่แล้วเอาอีกว่าฟาดใจเลยถ้าจิตกูไม่กล้าหาญเต็มที่วันนี้กูจะไม่กลับมาล่ะถึงกูเถอะนะนี่เวลาเด็กมันขึ้นกูนะเวลาเด็กกูจะไม่กลับมาวันนี้ตายเลยว่ะทำไมกล้าหาญไม่กลับบึกบุ๋งก็บึ่งเลยทีเดียวบุกป่าเลยนะเหมือนบ้าจังวะเหมือนบ้าบุกเข้าไปนั่นกำหนดดูเสือนะคือเสือมันหมอบอยู่ตรงไหนบ้างไปหาที่ไหนมันไม่มีเสือเนี่ยนี่คือเครื่องเจ้าของหลอกเจ้าของมันเหลวไหลเจ้าของจับเจ้าของได้ตลอดสุดท้ายโอ้ยนี่เจ้าของหลอกเจ้าของเสือมันไม่มีนี่นาวะเดินไปทุกท่านก็กล้าหาญชาญชัยโอ้ยกล้าจริงๆบนเวลาได้กล้าแล้วนี่ไม่มีอะไรในสามเดือนโลกธาตุฟังซะว่าสามเดือนว่าเราจะกลัวสิ่งใดไม่เคยมีสมมติว่าเสือมันเดินดุ่มๆมานี่จะเดินเข้าไปหามันเลยนะทั้งที่แต่ก่อนมันกลัวจนตัวสั่นบนเวลามันได้ที่แล้วนี่มันจะเดินเข้าไปหาลูกหลังมันเลยนะเพื่อนไปไหนกันให้ระมัดระวังตัวให้ดีนะ
มนุษย์มันฉลาดนะเกิดก็สอนมันแล้วดีก็ดีมันข้าวนะให้เราบ้านระวังนะจะไปรูปหลังมันเนี่ยมันจะกินจะกัดเราหรือไม่เราไม่สนใจนะไม่ว่าอะไรล่ะขึ้นชื่อว่าเป็นภัยในโลกนี้บอกว่าไม่มีในจิตตรงนั้นเลยนั่นเวลามันกล้าหาญเมื่อมันกล้าหาญเต็มที่แล้วไปหาอะไรตัวมันหลอกเรามันก็ดับลงไปแล้วไม่เห็นมีเลยมาอย่างสบายสง่าผ่าเผยเดินโยกงสบายที่มันจะว่าภาพขึ้นมาว่าเสือจะไหนตัวไหนอีกเนี่ยเอาแล้วนะตัวไหนอีกว่าจะล่ำกันซัดกันนานๆไม่กลัวแต่มันเป็นระยะนะไม่ใช่ว่ามันไม่กลัวตลอดไปนะในเวลานั้นมันกล้าเต็มที่ถ้าเวลาหลังๆมันก็มีมันก็มีก็ซัดกันอีกอันเลยเอาคำชนะอันนี้ของกล้าหาญอันนี้เป็นแบบเป็นฉบับไปที่อื่นที่อื่นนอกจากนั้นแล้วมันก็มีกลัวเหมือนกันจะกลัวก็เอากันอย่างนั้นนะมันก็ชนะไปได้เรื่อยๆนี่เป็นปฐมฤกษ์ซัดกันแต่ถ้าไปเจอจริงมันจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ยังพลาดนะพอเกิดเหตุทั้งนี้ท่านจิตของท่านลงทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นท่านถึงเที่ยวหาเรียนลาดไปไปอยู่ตรงไหนตรงไหนโน่นออกบนภูเขาตรงไหนที่เสือชุมเที่ยวมากท่านจะไปนั่งภาวนาอย่างไม่คำนึงที่หลับที่นอนอ่ะอยู่ที่ไหนภาวนาบนหลังเขามันอยู่บนถ้ำแล้วยังปีนขึ้นไปหลังเขาอีกกลางคืนไปอย่างสบายสบายนี่แหละมันมีอันหนึ่งอยู่ในข้างในอันเครื่องหลอกนั่นคือกิเลสเข้าใจไหมหลอกให้กลัวนั่นกลัวนี่นั่นให้อ่อนเปียกอ่อนเปียกนี่คือกิเลสแต่อันหนึ่งสู้จนกระทั่งเกิดความกล้าหาญนี่คือธรรมสู้ก็คือวิริยะธรรมได้ผลขึ้นมาเป็นความกล้าหาญก็เป็นผลเกิดขึ้นจากอันนี้แหละแล้วสำหรับเราไม่เคยเป็นที่ว่าไปเจอเหตุอันตรายจิตของเราลงขึงเราไม่เคยมีนะประการหนึ่งมันอาจจะไม่เคยเจอก็ได้เพราะเราไม่เคยเจอเสือเราก็ไม่เคยเจอทั้งเคยไปอยู่ในป่าเสือนะดัดสันดานกับเสือนี่มันเท่าไหร่แล้ววะแต่มันก็ไม่เคยเจอเสืออย่างที่ว่าดีแล้วมันเหมาะเป็นทางนี่ไปให้ตัวนี้กินก่อนก็ต้องกินก่อนไปแล้วมันก็ไม่มีที่ท่านตรงนี้เจ้าของหลอกตื่นเงาเจ้าของถ้าไปเจอตัวจริงเขาจะเป็นยังไงไม่ทราบจะให้มันถอยมันคงไม่ถอยแหละถ้าลงขนาดนั้นแล้วถอยไม่ได้เลยอะไรก็อะไรจะหัวชนกันเลยแต่นี่มันก็ไม่เจอเราไม่เคยเจออันตรายอย่างนั้นหมู่เพื่อนมีอย่างว่าเนี่ยที่ชอบเรียนรัดอย่างนี้ผมไอ้เรามีแต่แทบเป็นแทบตายนะไม่ได้เรียนรัดแบบนั้นได้ไปหาที่จะเอากันต่างๆมันก็ไม่เป็นเรียนรัดแต่คือมันไปเจอมันไม่ไปเจอของต่างๆที่ต้องการมันเสียมันก็เป็นภาวนาแบบสู้ลมสู้แรงไปนะสู้เสือตัวนั้นเสือตัวนี้เสือมีแต่เสือลมๆแรงๆไปเสียอย่างนั้นแหละพูดถึงการฝึกทรมานพี่น้องหลายเลยพิจารณาอุบายวิธีการต่างๆของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะการฝึกสมาธิหักออกเองในเวลาจนกรอบมุมมันต้องมีทางของมันนั่นแหละมีทางออกจนได้โง่อยู่ตลอดเวลานะถึงเวลามันจนกรอบจนมุมจริงๆนั่นแหละมันหาทางออกก็ออกด้วยสติปัญญาละสิมันหมุนของมันติ้วติ้วติ้วเฉียวแล้วเดี๋ยวก็ได้ช่องป้าพุ่งเลยนั่นสติปัญญาจำมาในเวลาจนกรอบจนมุมคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนานว่ะถึงเวลามันจะตกถึงงงความฉลาดมันฟิตขึ้นมาฟิตขึ้นมาเลยจนได้ขึ้นมาปราบได้นะมันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนการภาวนาแต่พอถึงขั้นสติปัญญาถึงมันแล้วเนี่ยมันไม่รู้จักกล้าจักไม่รู้จักกลัวจักอะไรนะไม่รู้ไม่สนใจว่ามันอยู่กับมันนี่ตัวนี้เป็นตัวหลอกต่างหากเนี่ยมันจะหลอกอะไรมาก็มันแยบออกจากนี้แล้วออกจากนี้แล้วมันจับได้แล้วจับได้แล้วภาพสุขภาพอันตรายทั้งหลายจริงไม่ปรากฏตัวพอจะมาหลอกเราได้พอมันแยบออกนี้มันรู้แล้วตัวนี้ออกไปวาดรู้ตัวเคลื่อนนี้ก่อนแล้วมันกระดับจะดับเสียนะอย่างนั้นนะถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติที่มันรวดเร็วแล้วไปอย่างนั้นพอกระดิกมีภาพรู้ตัวกระดิกแล้วมันก็ยังไม่ได้ออกเป็นภาพได้เลยมันที่เราไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้นั้นภาพมันออกไปแล้วเข้าใจไหมเราไม่เห็นเวลามันออกไปโน่นต่อเมื่อสติปัญญาเพียงไกลทันกันแล้วขยับปั๊บพอจะขยับไปเรื่องอะไรมันจะเข้าใจสีดับทันทีเลยภาพใดก็ไม่ปรากฏเพราะตัวนี้ยังออกไม่ได้พอเคลื่อนปั๊บนี่รู้

0: แล้วมันกระดับเสียถ้าไม่รู้มันออกวันยังค่ำนั่นสติปัญญาเป็นสำคัญมันออกเร็วมากเดียวเร็วพอยับฉะนั้นอ่ะจะเป็นภาพนั้นมันยับออกเพื่อเป็นภาพพอยับฉะนี้รู้แล้วดับพร้อมเลยไม่เป็นนั่นความเร็วของสติปัญญาเป็นอย่างนั้นนะเวลาเราฝึกได้มั้งจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นเองไปทั้งวันนะความคล่องแคล่วความชำนาญไม่ว่าจะวาดภาพอะไรขึ้นมาภาพดับพร้อมไปเลยแล้วก็มารู้ตัวนี้มาตัวนักหลอกลวงเนี่ยมันไม่ได้ว่าภาพนั้นหลอกลวงนะมันรู้ตัวนี้ไปวาดภาพหลอกลวงตัวเองคือตัวนี้เองเนี่ยมันก็จับตัวนี้จับตัวนี้แยบตรงไหนจับตัวนี้แยบตรงไหนมันใกล้เข้ามาแล้วก็จะสังหารตัวใหญ่มันอยู่ในนั้นได้นั่นเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องภาวนาเพียงจะเรียนในคัมภีร์เวลาเรียนจนตายมันก็ไม่ได้เรื่องไปอ่านอยู่ในหนังสือไม่ใช่กิเลสคัมภีร์ไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันกิเลสจริงๆคือเราทำจริงๆคือหัวใจเราอ่านเพื่อพระธรรมเป็นธรรมวันยังค่ำอ่านเพื่อโลกแม้จะเป็นธรรมก็เป็นโลกไปวันยังค่ำเหมือนกันไม่เป็นอยู่ที่จิตของเราที่เป็นโลกเป็นธรรมเป็นจากจิตถ้าจิตพาเป็นโลกอ่านธรรมะก็เป็นโลกไปหมดถ้าจิตเป็นธรรมอ่านธรรมะก็เป็นธรรมอ่านโลกก็เป็นธรรมไปหมดเนี่ยมันดึงก็มาเป็นธรรมหมดนะมันอยู่ที่ใจตัวหลอกพอตัวนี้ไม่มีอะไรจะหลอกตัวนี้หมดแล้วไอ้เรื่องทั้งหลายก็ไม่มีจะเอาอะไรมาหลอกก็ตัวเองหลอกตัวเองต่างหากเนี่ยเมื่อตัวเองสิ้นสุดลงไปแล้วในเรื่องหลอกตัวเองมันก็มีแต่ของจริงล้วนๆอยู่ในจริงตลอดเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราพยายามฟื้นฟูจิตใจพี่น้องชาวพุทธเราด้วยกำลังด้านจิตกับภาวนาของเราที่ดำเนินมานี่แหละได้ออกมาพูดพี่น้องทั้งหลายฟังนี่เป็นผลเนี่ยการบึกบืนเต็มเม็ดเต็มหน่วยรอดเป็นรอดตายมาเนี่ยนำมาก็ได้ผลเป็นที่พอใจดังที่พูดแล้วเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงไม่มีคำว่าสะทกสะท้านจะกล้าจะหาญจะกลัวกับอะไรจึงไม่เคยมีมองดูปั๊บเนี่ยพอแยบมันก็เหนือทุกอย่างมันเหนืออยู่แล้วไงแยบออกไปไหนก็เหนือไปหมดเหมือนแล้วก็จะไปกลัวกับอะไรมันไปกล้ากับอะไรทำนี่ยังไงมันก็ออกตามเรื่องของธรรมล้วนไปเลยควรจะไปธรรมะขั้นใดขั้นใดก็ไปเองไปเองธรรมะขั้นต่ำก็ไปตามนี่ขั้นสูงก็ไปตามขั้นสูงนี่พุ่งไปตามนั้นเลยไม่มีอะไรมาขัดมาข้องหัวใจดวงนี้เมื่อเจ้าของไม่ติดไม่ขัดไม่ข้องตัวเองสักอย่างเดียวไม่มีอะไรติดข้องในโลกนี้เหตุที่เราติดข้องโลกนี้คือเราติดเราจนตอกจนมุมเราแพ้เราก็แพ้หมดทั้งโลกถ้าเราชนะเราคือกิเลสมันเอาแข่งขันอยู่กับเรานั้นชนะกิเลสแล้วมันก็หมดเมื่อชนะกิเลสแล้วไม่มีแพ้อะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่ติดเราไปได้หมดถ้าเราติดเราที่อย่างเดียวติดหมดจะเป็นจอมปราดมาจากโลกไหนก็มาติดทั้งนั้นเพราะติดเจ้าของนั่นถ้าลงได้พุ่งไปหมดไม่มีอะไรติดแล้วปราดหรือไม่ปราดท่านก็ไม่สนใจเนี่ยคือมันเหนือทุกอย่างนั่นธรรมะเป็นอย่างนั้นนะมีหรือไม่มีธรรมที่พูดอยู่เวลานี้ท่านทั้งหลายถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถือพุทธศาสนาถือกันยังไงนั่นเอาไปพิจารณาสิทำไมถึงให้กิเลสมันมาลูบจมูกตลอดเวลาบาปบุญนรกสวรรค์ที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกพระองค์ว่ามีแล้วกลับลบไปหมดว่าไม่มีก็มีตั้งแต่สิ่งที่จะทำเป็นภัยต่อตัวเองเท่านั้นน่ะเต็มหัวใจของเราเวลานี้เป็นยังไงโง่หรือฉลาดพวกเรานะทำก็มีอยู่ให้ยืดให้ก่อมันก็ไม่ยอมยืดยอมก่อมันไปหายืดหาก่อตั้งแต่ฟืนแต่ไฟที่จะเผาไหม้ตัวเองทั้งโลกนี้และโลกหน้าและโลกไหนๆก็คือไฟในกิเลสของกิเลสในหัวใจเรานี่แหละมันไปเผาถ้าแก้ตรงนี้แล้วมันไม่ติดโลกไหนแล้วนะติดตัวดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไหนติดที่นั่นถ้ามันมีสิ่งที่ให้ติดถ้ามันไม่ติดไม่มีอะไรที่ติดแล้วไม่เรียกนักท่องเที่ยวธรรมธาตุเนี่ยเท่านั้นพอสนิทใจมากนะหรือมหาวิมุตติมหานิพพานคือธรรมธาตุพอเป็นไวโพธิ์ใช้แทนกันได้ทั้งสามเนี่ยเรียกมหาวิมุตติมหานิพพานหรือธรรมธาตุใช้แทนกันได้ไม่เคลื่อนไปไหนไม่มีธรรมชาติเนี่ยท่านถึงเรียกว่าเที่ยงท่านยังเคลื่อนนู่นเคลื่อนนี่จะมาเที่ยงอะไรยังไงไม่เคลื่อนอันที่เรียกว่านิพพานเที่ยงธรรมธาตุนี่แหละนี่แหละที่นักเบื่อเจริญใจที่ว่าจิตคือนักท่องเที่ยวเวลามีกิเลสอยู่ค้าท่องเที่ยวตลอด ที่ไหนมันไปเห็นหมดกรรมพาไปเพราะมันทำเองเขาไม่ทำนั้นก็ทำที่นี่เขาไม่เจอมันก็เจอแล้วสิเจ้าของผู้ทำเองเจ้าของก็เจอเองทำดีทำชั่วจะไปให้ใครเป็นคนเจอก็ต้องผู้ทำมาเจอแต่ว่าบาปไม่มีก็ตามเจ้าของทำบาปจะหยกอยู่นี่ก็เจอบาปทำบาปอยู่นั้นแล้วจะให้บาปมีตัวไปที่ไหนจะจับบาปไม่ถูกแล้วบาปจะไม่เผาหัวผู้สำคัญผิดนั่นมันเผาวันยังทำมันนะเจ้าของเป็นผู้รับรองในการกระทำอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปปัดผลไม่ให้มันเกิดดีชั่วได้ยังไงก็ทำดีทำชั่วเราทำตลอดเวลาส่วนมากสารโลกทำแต่ชั่วกันดังนั้นนะเพราะงั้นชั่วมันจึงมีเต็มไปหมดทั่วโลกทั่วทิ้งสงสารนั่นแหละคำนี้ไม่ค่อยมีเพราะไม่มีใครอยากทำนั่นพากันต้องฝืนนะไม่ฝืนไม่ได้นะพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับของเราตั้งแต่การดำเนินสลบสลายภาษาพวกทั้งหลายกับมันกันเราเป็นลูกศิษย์ของท่านเราต้องเอาตามตัวของเราเองเราหนาต้องซัดกันหนักๆถ้ามันบามากคนจะรู้เร็วก็เอาไอ้เร็วไม่ยากมันรู้ได้เร็วก็ยิ่งดีแล้วมันยังยากขนาดไหนก็จะเอาให้ได้ฟาดกันเลยนั่นหนักขนาดไหนก็ซัดลงไปนาของเราจะไปทำนาคนอื่นได้หรือทำยากก็ทำนาของเราทำง่ายก็ทำนาของเรานั่นแหละทำสวนของเราฮะไปทำของอื่นไม่ได้ทำยากทำง่ายก็นิสัยวาสนาของเราเป็นหนาเป็นบางก็อยู่กับเราเองเราก็ต้องฟาดกันตรงนั้นเลยเอามันจำไว้นะเอาละเท่านั้นแหละวันนี้ท่านนะ9โมง
1: มีคำถาม
0: ถามว่าไง
1: เมื่อกี้หลวงตาบอกว่าพระกรรมฐานบางองค์นี่ก็จะเรียนทางลัดใช่ไหมคะแต่หลวงตาจะไปเรียบๆไปเรื่อยๆการที่ปฏิบัติของหลวงตาไปเรื่อยๆอย่างนี้มีผลต่อการสอนลูกศิษย์ในทางความอ่ะเพราะว่าจะทำให้หลวงตานี่สอนได้แบบกว้างขวางแตกฉาน
0: ฮะ
1: คือหลวงตาบอกว่าหลวงตาไม่ได้เรียนรัดใช่ไหมคะเรียนไปคือปฏิบัติแบบไปเรื่อยๆตรงนี้จะมีผลต่อการที่มีความสามารถในการสอนลูกศิษย์ได้อย่างแตกฉาน
0: แล้วมันขึ้นอยู่กับอะไรอย่างนั้นเหรอคือขึ้นอยู่กับเรียนรัดไม่ขึ้นอยู่กับเรียนรัดอย่างนั้นเหรอ
1: ถ้าสมมติว่าเรียนรัดนี่อาจจะสอนลูกศิษย์ไม่ได้เก่งเหมือนที่หลวงตาสอน
0: แล้วทำไมถึงชอบเรียนรัดนักล่ะเรียนรัดเถื่อก็หมอนนั่นน่ะเขาว่าสอนลูกศิษย์ไม่เก่งมันทำไมมันชอบเรียนรัดมากนักล่ะเหรอพวกนี้มันพวกเรียนรัดกันนั่นอันก็ยังบอกแล้วนิสัยวาสนาของใครของเราวิธีการที่ปฏิบัติจะเรียนรัดหรือไม่เรียนรัดนั่นก็เป็นนิสัยของท่านขององค์นั้นท่านก็ทำตามนิสัยของท่านของเราก็ยังคิดว่าไม่ว่าจะไม่เรียนรัดหรือมันก็รัดอยู่ในตัวของมันเช่นอย่างเสือมันบอกที่ไหนจะเอาให้เสือตัวนี้ใหญ่ๆกินก่อนไม่เรียนรัดจะเรียกว่าไงคือมันจะกินก็ให้กินจริงๆนี่เรียกเรียนรัดแต่มันไม่เจอแต่สังขารดอกเจ้าของไปกล้าไปกลัวกับสังขารดอกเจ้าของมารู้ตัวนี้แล้วมันกลับมาแล้วมันกล้าหันไปนี่เรียกว่าพวกเราเนี่ยเสือว่าสงหาตั้งชื่อจะคือจะนำธรรมมาสอนโลกก็เป็นสมบัติของท่านที่บำเพ็ญมาแล้วตาไม่ใช่เดียวมองท่านวัฒนาของท่านมาดั้งเดิมที่ทำความปรารถนาไว้แล้วนะคือผู้ที่จะเด่นยังไงท่านจะมีหลักความปรารถนาไว้ในเบื้องต้นของท่านนะถ้าเวลาสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามนั้นตามนั้นตามนั้นผู้ที่ทราบรู้นั่นแล้วนิสัยวัฒนาของท่านไปยังไงท่านก็พอดีของท่านเองไม่คนจะแนะนำสั่งสอนคนจะอยากเบามาง่ายมาง่ายท่านก็รู้ตัวของท่านเองนะท่านก็สอนแบบนั้นสอนอย่างนี้ครึ่งกว้างขวางก็เป็นเรื่องของท่านเองแต่ที่จะให้ท่านพูดให้คนฟังไม่ใช่เรื่องนะหากเป็นเรื่องที่รู้อยู่กับเจ้าของเองเข้าใจป่ะจะแบบไหนยังยักยังไหน
1: การสร้างความปรารถนานี่มันเป็นผลมาจากอดีตชาติด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ก็เป็นผลมาจากอดีตชาติคือตั้งแต่เริ่มต้นมาคือบำเพ็ญเราทำความปรารถนาแค่เป็นปรารถนาเป็นพระอรหันต์เนี่ยนี่เป็นรากใหญ่แล้วเป็นพระอรหันต์พอจากถึงก้างออกไปนี่จากพระอรหันต์นั้นนี่ใครว่าสง่ามีความเลือกซึ่งกว้างของในทางใดทางใดมันก็จะเป็นประจำนั่นซึ่งมันเป็นวิโทเชยะเพียงโยกตุปิสัมปิสัปปโตอย่างนี้นะมันก็จะเป็นประจำนั่นการที่สร้างปรารถนาว่านั้น
1: แล้วอดีตหลวงตาสร้างมาอย่างไรใช่ใช่ข้าน้อยเคยฟังอาจารย์สถาพรเจ บอกว่าหลวงตาเคยตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีสติปัญญาพูดให้คนอื่นได้สัมมาทิฏฐิอาจารย์สถาพรเคยเล่าให้กันไหม
0: ต้องคิดเก็บต่อเพราะเดี๋ยวเราพูดเรื่องเหลือแล้วจะเอาไปโกหกอาจารย์ถาพรอยู่เข้าใจไหมนี่คือคุณพูดอย่างนั้นไม่ถูกนะนี่ฉันฟังมาจากท่านจะบอกงานเนี่ยใช่ไหมเวลาจะต้มก็จะต้มอย่างนั้นนะเข้าใจไหมฉันนั่นต้องหูผึ่งเลยฉันนี่ต่อเข้าไปเลยต่อเข้าไปเลย
1: ไม่จะทำตาเผื่อเป็นแนวทางให้ลูกหลาน
0: เออจะเป็นอะไรมันก็เป็นตามนิสัยว่าหนาวของใครของเราไงแต่เรื่องความปรารถนาเงื้อมันคือสั่นถ้าจับแสดงผลมาเงื้อจับแสดงอย่างหาเหตุไม่ได้เงื้อไม่มีมีต้นเหตุเป็นมาดั้งเดิมอย่างเรื่องกระดาษเรื่องอย่างพระศิวะอยู่ก็คือพระศิวะอยู่เนี่ยเราไปเห็นตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างแล้วสร้างไปที่ไหนก็ใหม่เครื่องสักการะบูชาเครื่องไม่ว่าจะบูชาอะไรอยู่ผมไปที่ไหนก็อยากไม่มีพระเถรีไปไหนถึงขนาดที่พระเจ้าทรงยกขึ้นพระพุทธเจ้าทำแล้วสั่งว่าท่านจะไปเยี่ยมพระเยวตาท่านว่าอย่างนี้นะพระเยวตานี่เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ชอบอยู่ในป่าในเขาทั้งนั้นไม่ค่อยออกมาข้างนอกนานาบ้านเลยไม่ค่อยออกมาอยู่ในป่าเขาเป็นประจำเพราะงั้นเวลาจ้างตัวพระเยวตาอยู่ในป่าแล้วก็พระพุทธเจ้าสั่งว่าเราจะไปเยี่ยมพระเยวตาทางพระนรินทร์ก็โอ้ยชื่อว่าเธอชื่อท่านพระเยวตาอยู่นั่งอยู่ในป่าในเขาไม่มีอาหารการถกการฉันเนี่ยพระองค์จะเสด็จไปได้ยังไงจะไม่ลำบากลำบนเหรออ้าวเราก็เอาพระศิวะนี้ไปด้วยสิท่านว่านี่คือท่านจะยกถามว่าของท่านจะไหมความจริงแล้วใครจะเกิดว่าพวกไทยเจ้าแต่ท่านไม่ยกขึ้นนะท่านเอาพระศิวะอยู่ขึ้นมาต้องเอาพระศิวะอยู่ไปที่ไปก็เป็นจริงๆอย่างว่าถึงพระศิวะอยู่เนี่ยไปไหนไปอย่างนั้นเคลื่อนไปเลยเมื่อข้าพระราชบูชาเราจะมาเห็นตั้งแต่ผลของท่านที่สั่งเดียวเลยเรารู้อยู่อดีตของท่านใช่ไหมใครจะเป็นนักเสียสละเต็มยิ่งกว่าพระศิวะอยู่เอาจนหมดเนื้อหมดตัวฟาดซื้อจนขนาดไหนไม่มีคำว่าถอยในการทำบุญให้ทานสละสิ่งของต่างๆช่วยโลกเฟื่องฟูท่านเป็นเอกมาตลอดแม้ที่สุดเวลาท่านเป็นใครว่าจะมีงานใดเขาต้องประเสริญท่านเป็นหัวหน้าท่านถือว่าอยู่จังเวลาเป็นใครว่าเป็นประชาชนธรรมดายังไม่ถึงขั้นเป็นท่านถือว่าอยู่นะเกิดได้พบได้ชาติใดเป็นหัวหน้าทั้งนั้นแหละเขาเชิญไปเคยทำบุญให้ทานไงถ้าเอามาเชิญท่านไปเป็นหัวหน้าเพราะท่านเป็นนักเสียสละมันไม่มีคำว่ากลัวว่าหมดว่ายังเมื่อจบความเมตตาสารที่จะอยากทำบุญให้ทานอย่างกว้างอย่างขวางต่อไปเพราะผลนั้นที่พอตัดรู้ขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วผลเรื่องแห่งทานทั้งหลายนั้นขึ้นมาอุ้มชูท่านมาสนองตอบแทนท่านไปที่ไหนจึงเกื่อนไปด้วยสักเครื่องสักการะบูชาฮะมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันคือสันนี้ก็คือเป็นสาเหตุของท่านเป็นมาอย่างนั้นมันก็เป็นมาตามสายท่านดำเนินอย่างนั้นบำเพ็ญมาอย่างนั้นไปที่ไหนก็มีแต่อย่างนั้นความกว้างความขวางข้างมันก็พูดถึงว่ามีสายวาสนาอย่างพระศรีอย่างพระสายหลวงศาสนาคือเป็นผู้เฉลียวฉลาดนี่ก็อย่างนั้นนะงั้นถามว่าพระพุทธเจ้าก็พระศิวะอยู่ก็พระสายอยู่ยกทางปัญญาใช่ไหมล่ะนั่นก็อย่างนั้นแล้วเหลือฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนคุณพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นับไปหมดทุกเม็ดมันกล้าเลยเนี่ยเป็นข้าพระภาษาของเราทุกวันนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์นับคอมพิวเตอร์มันที่คอมพิวเตอร์ของธรรมมันเก่งกว่านั้นอีกจริงๆถึงขนาดนั้นยังถูกตำหนิจากว่าเอ้ยเธอฝนตกแต่วันจะคืนนับได้ทุกเม็ดเราจะถามว่าตกตั้งตับตั้งตันเรานับได้หมดเลยนั่นเห็นไหมล่ะต่างกันไหมสาวกวิสัยกับผู้กวิสัยความสามารถของพระพุทธเจ้ากับความสามารถของสาวกแม้ว่าจะบุตรจะเราขึ้นเป็นฐานเป็นผู้มีปัญญาก็ตามเขาเลยเชื่อกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังพระสายบุตรฝนตกเจ็ดวันเจ็ดคืนนับได้หมดทุกเม็ดนับโดยอัตโนมัติ ของจิตไม่ค่าเคลื่อนถูกต้องเป็น

0: มันก็นั่งบอกว่าโอ้ยนับให้ฝนตกมาตั้งกันตั้งกันจะถาคตนับได้หมดทุกเมฆหนักตั้งเจนี่แหละความรวดเร็วความสามารถก็เป็นอย่างนั้นเอาแล้วยกตัวอย่างนะไอ้พวกมดอย่างนี้นะเอากล้วยหอมมาวางลงสักลูกหนึ่งให้มดเขามาขนไปกินเนี่ยเขายกกันมาหมดทั้งประเทศเขาก็ไม่ได้กล้วยอยู่นั้นไปกินเราปั๊บเดียวเข้ามายิงปืนยิงไม่ยิงกินทั้งเปลือกเลยนกไม่หนักเลยก็เลยเนี่ยกำลังของเรานกกล้วยหอมกับกำลังของมดมายกกล้วยหอมมันต่างกันอย่างนี้เข้าใจไหมเข้าใจยังฮั่งเนี่ยเฮ้ยสุดเลยมันจะเป็นบ้าไปกันเลยฮะฮะฮะว่าไง
1: อุปมาอุปไมยอย่างนี้เป็นนิรุตติปฏิกับพิพา
0: ก็ไม่ทราบแล้วถามกับของด้วยแล้วเป็นเรื่องทำไงเรื่องมันหลายแบบนะมันแบบปักสันสุดเลยไม่รู้เกิดแต่ถามในการพูดการตาการโต้การตอบหลายท่าคำพูดแหลมคมทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียกว่ายุติวิจารณ์วิจารณ์ย้อนใจไหมอ่ะไม่ว่าท่าคำพูดคำตาไปได้หมดเรียกว่านิรุตติปิยมิชาทุกวันเขาก็เรียนนิรุตติมาเยอะแล้วไปที่ไหนก็จะสุดเป็นภาษาบ้าไปหมดเลยพวกนี้พวกภาษาเรียนภาษานิรุตติแต่สายในการพูดเหมือนเอาคนอ่างไปแต่นั่นแหละก็มีเสียงก็พระอรหันต์ท่านก็บอกว่ามี4ประเภทนะกระทั่งที่ไม่เหมือนกันสุขายปัสสุขายปัสสโกเป็นผู้ที่อยู่หรือฆ่าตัวไปด้วยความสุขุมนั่นแหละอย่างเลือดเย็นสงบสุขเย็นไปเลยไม่มีคลื่นเหมือนทะเลหลวงดามองค์อื่นนะสุขายปัสสโกจะเข้าไปทางไปแล้วว่าความรู้อย่างแห้งแล้วโอ้ยเอาฟังไม่ได้นะแห้งแล้วหัวพระอรหันต์มาแห้งแล้วพวกบ้ามันแต่ไม่ได้อยากแปลจะดีกว่าว่ามันไม่ขายตัวนะความรู้อย่างสุขุมละเอียดไปเลยเชียวเงียบไม่มีกระจกกระจับละเอียดสุขุมเรียบเงียบสมนามหรือโชชนะพิญโยก็มีเป็นข้างๆไปกระตุกที่สำที่รับกระตุกเนี่ยสี่อย่างดังนั้นก็เลือกนะประเภทมีสำที่เสียสีเนี่ยเป็นประเภทที่เยี่ยมของเพื่อนแต่ฐานทุกสิ่งทุกอย่างอัตถะธรรมะคือปัญญาในสำวิชานี่ครอบหมดเลยครอบไปหมดกระจายไปหมดเลยเอาละพอ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วันวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกท่ามกลางความกังวลของประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568และให้รายงานผลภายใน30วัน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอย่างละเอียดรอบคอบและปัดจากข้อกังขาโดยยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและต้องให้ผลการสอบสามารถชี้แจงต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจนพร้อมลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้น

0: มีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจะทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วัน
1: ในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการแต่งตั้งให้ท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะครับเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการที่ท่านปลัดกระทรวงมาไทยมารายงานก็คือมีการดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องตำรวจก็มารายงานว่าในส่วนของฝ่ายท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มารายงานว่าเขาได้ดำเนินการในส่วนของเขาอย่างไรบ้างแต่ละความผิดก็จะมีหน่วยงานของราชการที่จะไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปก็ดีเหมือนกันที่ผมเคยบอกและทุกหน่วยงานก็ทำในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเขาเป็นคู่ขนานกันไปสุดท้ายยังไงก็ตามข้อมูลทั้งหลายก็จะต้องมาบรรจบอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
0: ทางนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการครั้งนี้หลายหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันซึ่งเป็นเรื่องดีเพราะจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการจะเด็ดขาดรวดเร็วและโปร่งใสพร้อมเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าหลังจากนี้จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอีกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีกระแสข่าวพาดพิงถึงระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเรื่องนี้ยังไม่ได้สอบข้อเท็จจริงขณะที่การตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทันทีโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานปปท.ร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและเมื่อผลตรวจสอบมีความชัดเจนแล้วจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตัวเองโดยกลุ่มบุคคลที่คะแนนผิดปกติยังไม่ถือว่ามีความผิดทางอาญาแต่จะต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไปเพื่อพิสูจน์ว่าความผิดปกติเกิดจากกระบวนการใดพร้อมขยายผลเพื่อสร้างความโปร่งใสและฟื้นความเชื่อมั่นสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มการสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียว
3: นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการว่าแม้ในการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานกพ.แต่ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบแบบเหมารวมส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบราชการอย่างรุนแรงดังนั้นจึงให้สำนักงานกพ.ประสานกับสมาคมองค์กรหรือกลุ่มข้าราชการต่างๆดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกพ.มีมติเห็นชอบมาตรการจัดการทุจริตสอบเข้ารับราชการ5มาตรการคือตัดสิทธิ์และขึ้นแบล็คลิสต์กำหนดให้ผู้ทุจริตสอบภาคกมีลักษณะต้องห้ามเข้ารับราชการพร้อมเพิกถอนใบรับรองสอบผ่านและหากได้รับบรรจุไปแล้วต้องให้ออกจากราชการทันทีกำหนดโทษวินัยสูงสุดไล่ออกสถานเดียวเพราะถือเป็นการผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงแต่หากถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยให้สั่งพักหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนจัดทำฐานข้อมูลกลางรวบรวมรายชื่อผู้ทุจริตจากทุกองค์กรบริหารงานบุคคลเพื่อสร้างฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศใช้ตรวจสอบผู้สมัครเพื่อถอนใบรับรองฐานพักกอได้ทุกกรณีจัดฐานพักกอได้ทุกกรณี

0: ด้านรัฐบาลยืนยันเตรียมงบประมาณกลางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤตและช่วยเหลือประชาชน
1: การประชุมวุฒิสภาวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วโดยนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนโดยยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและรัฐบาลจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง
2: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที
1: ท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนน146เสียงไม่เห็นชอบ4เสียงและงดออกเสียง20เสียงส่งผลให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาและเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงการโอนงบประมาณที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางมีความจำเป็นเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการแถลงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ต่อที่ประชุมวุฒิสภาว่าการเร่งเบิกจ่ายก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงต้องมีการโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤตส่วนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นของกรรมธิการตั้งเป้าให้เป็นงบประมาณที่โปร่งใสเปิดเผยต่อสาธารณะและยึดหลักวินัยการเงินการคลังซึ่งมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของกรรมธิการงบประมาณขณะเดียวกันจะต้องเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศรวมถึงกระบวนการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP เพื่อให้เป็นปีแห่งการลงทุนนอกจากนี้ยังต้องเร่งดำเนินการ3เรื่องคือการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานและเร่งปฏิรูปเพื่อเน้นการลงทุนส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาโดยสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาพลังงานจำนวนมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตทั้งนี้ยืนยันว่าพระราชกำหนดกู้เงินมีความจำเป็นเพราะจะช่วยประคองเศรษฐกิจท่ามกลางสภาวะวิกฤตเห็นได้จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มียอดการเบิกจ่าย 50,000 กว่าล้านบาทกองทัพบกเปิดเผยเหตุระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาใกล้พื้นที่จังหวัดสุรินทร์คาดว่ากำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่กัมพูชาเคยวางไว้เอง
3: วารินโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุระเบิดในบริเวณช่องกลางอำเภอพนมรงค์จังหวัดสุรินทร์วานนี้โดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือประท้วงในลักษณะที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแต่กองทัพบกได้ยืนยันไปแล้วว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในฝั่งกัมพูชาเองซึ่งอาจเกิดจากกำลังพลที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหยียบทุ่นระเบิดเก่าที่เคยวางไว้โดยย้ำว่าฝ่ายไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธในรูปแบบใดๆจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนดังนั้นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่จึงไม่สอดคล้องกับ

0: ข้อเท็จจริงและจากข้อมูลด้านการข่าวในขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณที่น่ากังวลว่าฝ่ายกัมพูชาพยายามสร้างสถานการณ์ที่จะนำไปสู่การปะทะรอบใหม่แต่เป็นการใช้มิติด้านการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็เร่งดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงและสื่อสารในประเด็นดังกล่าว
1: มันเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองนะครับก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากกำลังพลอาจจะเป็นกำลังพลที่เข้ามาทำหน้าที่ใหม่นั่นเราจะเห็นว่าในช่วงหลังเนี่ยกัมพูชาจะพยายามใช้เรื่องของการสื่อสารมากกว่าอาจจะเพื่อให้มีผลต่อการรับรู้รับทราบในระดับเวทีต่างประเทศก็ได้นะครับ
0: ส่วนภาพรวมสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้ฝ่ายไทยยังคงเน้นในด้านการเฝ้าระวังและเฝ้าตรวจตาพื้นที่อย่างเข้มข้นควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงการปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและเส้นทางส่งกำลังตลอดจนสนับสนุนการเก็บกู้ทุนระเบิดโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางนี้ยอมรับว่าในบางพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานในระยะประชิดอาจเกิดเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ซึ่งจะต้องมีชุดประสานงานที่สามารถเข้าคลี่คลายสถานการณ์เพื่อให้ทุกเหตุการณ์ยุติลงโดยไม่ลุกลามไปสู่การใช้กำลังหรือความรุนแรงในระดับที่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมประสานกัมพูชาเจรจาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราดแล้วตามกลไกของอนุสัญญาอันคลอสพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้รับทราบปัญหาเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลแล้วซึ่งเขื่อนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาโดยสร้างขึ้นเพื่อทำท่าเรือรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้าไปเที่ยวในประเทศกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวสร้างปัญหาให้กับไทยเนื่องจากตะกอนที่กระแสน้ำพัดพามาจะถูกดักอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาและทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กของไทยแทนดังนั้นหลังจากได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วจะเร่งประสานเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาโดยต้องอาศัยกลไกของกฎหมายทะเลตามอนุสัญญาอันคลอสเนื่องจากเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ไม่ทราบกรณีที่สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาสั่งไม่ให้มีการรื้อถอนเขื่อนดักตะกอนออกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเจรจากับผู้อ้างตัวเป็นกลุ่ม BRN เพราะมีช่องทางพูดคุยที่เหมาะสมอยู่แล้วและยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กำลังขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เสนอให้รัฐบาลถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่แลกกับการวางอาวุธและมอบตัวว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่ต้องไปเจรจากับกลุ่ม BRN และจะไม่ยกระดับหรือให้ความสำคัญกับกลุ่มดังกล่าวเกินความจำเป็นพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปรามาสฝ่ายใดแต่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้แล้วและจะดำเนินการพูดคุยผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดว่ามีการหารือกับฝ่ายใดตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในขบวนการขนยาเสพติดฝากแอร์โฮสเตส2รายฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
3: ชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคุมตัวนายอุทัยคณาพิวัฒน์ผู้ต้องหาที่ส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนายนันทวัฒน์ที่นำกระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางทำลายหลักฐานไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าซึ่งท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงและเป็นภัยต่อสังคมโดยทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยและสวมหน้ากากโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและเคยกระทำความผิดในลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่ตำรวจยังไม่ปัก

0: ใส่เชื่อคำให้การทั้งหมดซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบและเทียบเคียงกับพยานหลักฐานที่มีอยู่เพื่อความรัดกุมสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนพบความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุภัณฑ์ยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกและไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายโดยใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนและป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างผู้รับขนการสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำจนถึงปลายทางซึ่งนายอุทัยเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานผู้ว่าราชการจังหวัดรวบรวมผู้เสียหายทัวร์แสวงบุญ3จังหวัดชายแดนใต้กว่า500รายเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินคดีถึงที่สุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนได้รับความเสียหายจากการซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวและการแสวงบุญว่าได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสให้เร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายรวมถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบริษัททัวร์และบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและเร่งติดตามทรัพย์สินเพื่อคืนความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายโดยขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกระทรวงมหาดไทยจึงได้เร่งประสานทุกจังหวัดให้เปิดรับข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปอย่างครบถ้วนและรวดเร็วอันจะนำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้กระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการติดตามทรัพย์สินของผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการติดตามเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและจะช่วยให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยืนยันบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพสำหรับบุคคลข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ตามปกติของสปสช.ไม่ใช่การกำหนดสิทธิประโยชน์โดยเร่งรัดหรือข้ามขั้นตอนมีระบบการเบิกจ่ายที่ชัดเจนกำหนดให้บริการบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายสัญชาติไทยเท่านั้นทั้งนี้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขอย้ำว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้แต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 19:22 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนาวาเอกอาวุโสหวังเสี่ยเหมิงโฆษกของกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAN ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่า PLAN ทำการทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 12:01 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้เป็นการถือเป็นการดำเนินการตามแผนการฝึกทางทหารประจำปีของจีนและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะด้านนางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียเตือนว่าการที่จีนทดสอบยิงขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพของภูมิภาคแปซิฟิกขณะที่ทางการนิวซีแลนด์กล่าวว่านิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแปซิฟิกไม่ประสงค์ให้จีนใช้มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นพื้นที่ทดสอบขีปนาวุธสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาฟิลิปปินส์เปิดการพิจารณาคดีถอดถอนนางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ออกจากตำแหน่งในวันนี้ในข้อหาทุจริตและข่มขู่ที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์อย่างไรก็ตามสำนักงานรองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่านางดูเตเต้จะไม่เข้าร่วมการพิจารณาคดีในครั้งนี้ด้วยตนเองขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายพันนายระดมกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบอาคารวุฒิสภาเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องว่าเต้มีความผิดทางนี้การลงมติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกฟิลิปปินส์อย่างน้อย2 ใน 3จึงจะทำให้นางซาร่าดูเตเต้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีและตัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 กรุงเทพมหานครอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:55 น.
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้ง

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอริยสัจภายในจิตขอเชิญท่านฟังครับ
1: จิตใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตหรือเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดได้ปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะล่วงมานานไม่นานก็ต้องวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิตก็เอาอารมณ์นั่นแหละมาเป็นเพื่อนความจริงมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นสุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดภายในจิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไขจึงมีแต่ทางติดโดยถ่ายเดียวเมื่อมีแต่ทางติดความติดก็เป็นเรื่องให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ว่างจากความทุกข์มีอยู่ทุกแห่งทุกหนบรรดาสัตว์สังขารที่มีวิญญาณครองนอกจากพูดได้หรือไม่ได้แสดงตัวออกมาอย่างมนุษย์เราไม่ได้แต่ความรับทราบความแห่งความกระทบกระเทือนนั้นต้องรับทราบด้วยกันถ้าจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้วนได้ตั้งแต่จิตหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายก่ายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลำดับและให้นิสคัดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิดเรื่องที่ควรส่งเสริมและควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไม่มีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้นั้นจึงต้องได้เรียนให้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าวคือเรื่องของจิตและเรื่องของทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับจิตมันก็ไม่มีอะไรปิดบังโลกทั้งโลกทราบกันโดยทั่วถึงเพราะสัมผัสกันอยู่ทุกแห่งทุกคนใครอยู่ที่ใดก็ตามในน้ำบนบกบนอากาศใต้ดินเหนือดินจะต้องมีความสัมผัสทุกรบรับความกระทบกระเทือนจากทุกอยู่เช่นเดียวกันหมดเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีแก้ไขดัดระงับดับลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนาผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางลิดรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายังดีพวกเราหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งมวลได้เช่นเดียวกันนี่เราจึงเรียกว่าได้เปรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาไม่ได้เข้าใจไม่ได้สนใจกับศาสนธรรมที่ถูกต้อง แม่นยำเหมาะสมกับการแก้กิเลสนี่พูดแล้วเลยขาดต้นไปไม่ทราบสืบเนื่องมาจากไหนเรื่องเนี้ยพูดมันดับไปพร้อมๆแล้วผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยนั้นถ้าเทียบกับเราผู้ที่ได้รับการอบรมปรึกษาจึงมีทางได้เปรียบกันอยู่มากมายนี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมด้วยอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนก็ดีที่ได้ศึกษาเราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญเพราะการเรียนก็เพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อจะรู้สาเหตุเพื่อจะแก้เรื่องทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อจะถอดถอนทุกข์ตามอุบายที่ท่านสอนไว้ศาสตร์บางจำพวกหรือมีมากจำพวกไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกจากทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันเป็นอยู่ภายในกายในใจของสัตว์โลกทั้งที่เรารู้อย่างนี้มีมากมายกายก่อนเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสกิเลสพาให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนแก่ด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากส่วนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถอะและจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลำบากของสัตว์โลกด้วยกันไม่มีบกพร่องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีแต่เป็นคนชาติชั้นมรณะไหนก็มีมันก็เหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นการประเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี้ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์หญิงชายนี้มีเชื้ออันใดพาให้เกิดนี่มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้าไม่มีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของกิเลสเพราะมันมาเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นผู้ชักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นสัตว์โลกทั่วไปจึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยๆหาทางสิ้นสุดยุติไม่ได้เศรษฐธรรมที่ท่านสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุดที่จะแก้จุดนี้ได้มีศาสนธรรมธรรมนี้เท่านั้นเมื่อเราเทียบกับสัตว์โลกทั่วไปเรื่องของพระพุทธเจ้ากับสัตว์โลกทั่วไปและอุบายของพระพุทธเจ้ากับอุบายของโลกที่แก้ทุกนี้เราจะเห็นได้ว่าผิดกันคนละโลกเลยจ้ะยังไม่มีใครที่จะมาคิดค้นขึ้นเดินลำพังตนเองแล้วแก้ทุกข์ให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่ได้ศึกษามันก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนพ้นไปได้โดยลำดับนี่แหละท่านว่ากองทุกข์กองทุกข์ที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้นนะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือนอย่างนั้นจริงไหมจะไม่กระเทือนยังไงสัตว์ทุกตัวมีทุกข์กันทั้งนั้นประกาศอยู่ในกลางวานอยู่ภายในกายภายในจิตของสัตว์โลกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดแม้แต่อินทรพรหมก็ไม่เว้นถ้ากิเลสยังมีอยู่นั้นก็ต้องประกาศตนมากน้อยตามส่วนของกิเลสที่มีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในสถานที่ใดกองทุกข์จะมีอยู่ในสถานที่นั้นและสัจธรรมคือทุกขสัตว์เรายกทุกขสัตว์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงๆทีเดียวประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้เลยไม่เห็นเลย ท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับสัตว์กับบุคคลทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิจจังปัจฉริเตสติอันทกาโอเลนะโอนัตถาปฏิปังนังเวสถะอย่างที่พูดที่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรนั่นทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเราเนี่ยโกนุฮาโซนก็หมายถึงว่าหัวเราะรื่นเริงบันเทิงนิจังปัจจิเตสติหมายถึงว่าไฟที่เรียกตัณหาใช่ไหมมันเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงมีใจจิตใจใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังนักเวสสะจึงอันธกาโลเลนะโอนัสถาคือความมืดบอดมันครอบจิตอยู่ตลอดเวลาฟ้าจะสว่างตะวันจะกี่ดวงก็ตามความมืดของจิตตะวันไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นแหละตัวมืดด้วยอำนาจของกิเลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงำจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไมจึงต้องรื่นเริงกันอยู่ล่ะไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิตมันน่าสลดสังเวชอยู่ไม่น้อยบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้จมอยู่ในกองทุกข์มากี่กับกี่กันแม้ตนเองก็ไม่นับได้เลยว่ากี่ภพกี่ชาติก็มาเห็นในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นเพราะสายตาเรามันสั้นเพียงมองดูรอบตัวนี่ก็ยังไม่ตลอดทั่วถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วในชาตินี้มันก็จำไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าชาติโน้นชาตินี้อะไรเลยเพียงชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทำ

ครับทำมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วหลงลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพในชาติของเราที่เป็นมามากน้อยสักขีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลสที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลสตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติของตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติที่เคยเป็นมามันบอกอยู่ภายในนี้ถ้าลบล้างตัวนี้ไม่ได้เมื่อไหร่ต้องเป็นนักเกิดนักตายอยู่เช่นนี้ตลอดไปคำว่านักนี่มันไม่ใช่นักเกิดนักตายมันก็เป็นนักแบกหามของทุกข์ซึ่งตามมาด้วยความเกิดนั่นเองแล้วก็ผิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแดนแห่งความพ้นทุกข์อยู่ที่ไหนเมื่อมีแต่กิเลสเป็นเจ้าเรือนเป็นผู้บงการอยู่ภายในจิตใจมันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แหละแต่ละบุคคลบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมนั่นสัจธรรมคือทุกขศาสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศาสตร์ก็ได้จากตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกขึ้นมาในสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความทรมานมันก็ประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกคือข้อทางดำเนินไม่มีสัจธรรมทั้งสองประกาศนี้ก็จะไม่ได้ย้ายตำแหน่งไม่ได้ขยายตัวเองไม่ขยับขยายตัวเองออกจากที่ที่เคยอยู่ได้แก่จิตใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นสถานที่อยู่ของกิเลสของทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ออกจากนั้นก็ผิดมาเป็นรูปเป็นกายทุกเรื่องกายทั้งหมดก็เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกอีกด้วยนอกจากมีอยู่ภายในจิตใจแล้วยังมาแตกแขนงออกมามีอยู่ในร่างกายของสัตว์โลกอีกสองสัจจะนี่แหละเป็นเจ้าครองโลกครองสงสารครองวัฏจักรให้หมุนให้สัตว์โลกได้หมุนไปหมุนมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดไปได้เช่นเดียวกับมดมันไต่ขอบดงไต่ไปไต่มาอยู่นั้นหาทางออกไม่ได้เพราะขอบตรงมันกลมกิเลสมันก็หมุนไปหมุนมานี่มันไม่ได้หมุนออกไปไหนจากวัฏจักรมันหมุนอยู่ในวัฏจักรมันก็เหมือนกับกลมเกิดจะตายเกิดจะตายต่อเมื่อได้สัจธรรมอันข้อที่4อันมากเข้ามาสถิตภายในจิตใจเข้ามาแก้ไขเข้ามาระงับเหตุการณ์เข้ามาชำระความภายในจิตใจนั่นละเรื่องคดีที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาจะค่อยจางไปจางไปเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกำจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้กิเลสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลำดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจกกล้ามากน้อยเพียงไรกิเลสก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัตว์ทำหน้าที่ยึดชำระอธิกรณ์ทำลายวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตของสัตว์ทำลายหม้อนรกที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกให้แตกเป็นชิ้นเป็นอันโดยลำดับจนกระทั่งทำลายได้โดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็เป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นวิมุตติปรินิพพานหลุดพ้นแล้วจากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัฏจักร
ได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัฏจักรเจ้าผู้รับกองทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมรรคสัจนี้เป็นเครื่องทำลายนิโรธสัจนั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลำดับดับอันเป็นผลมาจากมรรคที่มีกำลังมากน้อยนั่นเองทั้ง 3-4 อย่างนี้ทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเช่นอย่างมรรคสัจก็มาทำงานอยู่ภายในจิตใจกิเลสก็ทำงานอยู่ภายในจิตใจชำระกิเลสไปได้มากน้อยก็นั้นอำนาจของมรรคสัจและนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลำดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมรรคสัจมีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยสัจให้หมดไปจากใจโดยสิ้นเชิงนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับอย่างสนิทไม่มีสิ่งใดเหลือผู้นี้แลเป็นผู้พ้นแล้วจากห้องขังคือความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารอุบายวิธีที่จะให้หลุดพ้นจากวัฏจักรนี้ก็คือศาสนธรรมมีมรรค8เป็นสำคัญถ้านอกเหนือไปจากมรรค8นี้แล้วไม่มีอันใดที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยลำพังความคิดเดาของตนเองหรือด้วยความอยากของตนเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัจก็คือมรรคสัจสรุปแล้วก็คือคุณงามความดีทั้งหลายมีมรรคสัจเป็นสำคัญได้จากปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทำลายกิเลสเป็นเครื่องทำลายวัฏจักรเรื่องความเกิดตายที่จะเป็นไปในการต่อไปนั้นบอกกันได้ชัดๆภายในจิตว่าหมดเชื่อแล้วอย่างมรรคสัตว์ได้ทำลายตัวกงจักรหรือตัวเชื่อนี้ออกไปมากน้อยเพียงไรถ้าทำลายไปโดยสิ้นเชิงความเกิดอีกต่อไปก็หมดโดยไม่มีอะไรเหลือนี่เป็นเครื่องยืนยันของและเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับมรรคคือข้อปฏิบัติได้แก่สติปัญญาเป็นผู้ที่จะตัดสินสิ่งเหล่านี้ลงได้นึกเรื่องกิเลสนี้ลงได้เมื่อกิเลสละเอียดหยาบเพียงไรได้หมดไปจากใจแล้วนั่นแลคือการตัดสินวัฏจักรได้พ้นโทษไปแล้วโดยสิ้นเชิงผู้นั้นจะไม่มาตกหลุมตกเหวตกบ่อคือความเกิดแก่เจ็บตายรับความทุกข์ความลำบากเหมือนอย่างสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นอยู่เวลานี้แล้วกับตัวเองซึ่งเคยเป็นเช่นเดียวกันนั้นก็เป็นอันว่าผ่านพ้นไปแล้วถ้าพญามัจจุราชมันจะมาเอาก็ได้แต่กากเมืองได้แต่ร่างกายนี้อ้าวเจ็บนั้นปวดนี้พระพุทธเจ้าก็เจ็บบรรดาธาตุขันธ์ไม่ว่าธาตุขันธ์ของใครแม้แต่ผู้บริสุทธิ์ท่านก็ต้องยอมรับว่าเจ็บแต่ท่านไม่ได้เสวยความเจ็บความทุกข์นั้นเพราะจิตใจท่านไม่ซึมซาบท่านจะเสวยทุกข์เช่นกับสัตว์โลกได้อย่างไรการรับทราบความกระทบกระเทือนอย่างทุกข์นี้ท่านรับทราบแต่จะให้ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกับคนมีกิเลสทั่วไปนั้นเป็นไปไม่ได้ก็รับทราบไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของขันธ์ที่มันจะแสดงตัวเต็มที่ในเวลานั้นคือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทำความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันถ้าโง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนอกจากจิตผู้ที่โง่เขานี่เท่านั้นจะเป็นผู้ไปรับความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในขันโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้นอกจากความกระทบกระเทือนจิตใจตนโดยถ่ายเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณามีสติปัญญาความรอบคอบในธาตุในขันเจ็บตรงไหนก็ให้ทราบว่าเจ็บพอเยียวยากันได้ก็เยียวยาเมื่อเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามความจริงคือยถาภูตังญาณรัตนังให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันเราก็อยู่ตามเป็นจริงของเราก็ไม่คลาดเคล้าเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ขันทนไม่ไหวขันก็แตกแต่ก็แตกสิ่งที่ไม่ใช่ขันมันยังแตกเป็นหม้อหายแต่ถาด
ต้นไม้ภูเขามันยังแตกได้ทำไมขันของคนเพียง

0: นี้จะแตกไม่ได้มันเป็นกติธรรมดาเราจะหวงห้ามมันไม่ได้เอาแตกขอให้แตกตามหลักธรรมชาติของมันเราอย่าไปฝืนมันนี่คือว่าเรียนความรู้ตามความจริงการฝืนไม่ใช่ความจริงการฝืนนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์เพราะฝืนความจริงเมื่อรู้ตามความจริงแล้วทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความกังวลเพราะความยึดถือมันก็ไม่มีนี่เรื่องความเกิดขึ้นมาแล้วความตายมันมีเท่ากันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์ตัวใดมีเท่ากันเป็นแต่เพียงว่าต่างกันตามวาระที่จะมาถึงของขันธ์ของธาตุนั้นๆเท่านั้นไม่มีอะไรใครที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความตายเช่นเรานั่งอยู่ด้วยกันเวลานี้ความตายก็เต็มตัวอยู่ในขันธ์นี้ด้วยกันใครจะได้เปรียบเสียเปรียบกันได้ที่ตรงไหนไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องความตายถึงการแล้วก็ต้องเป็นไปเช่นเดียวกันเช่นผู้นี้ตายในวันนี้วันนี้กับวันหน้ามันก็สืบเนื่องกันไปนี้ก็ไม่เห็นผิดแปลกอะไรมันก็ตายอันเดียวกันแน่เท่ากันสำคัญที่ความเฉลียวฉลาดกับความโง่นี้เท่านั้นเป็นสำคัญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518มีชื่อคันเทศว่าอริยสัจภายในจิตในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับมาแดม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงมหาบัวมโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบริเวณแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังอยากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าการแสวงโลกการแสวงธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่23เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2532

เชื่อกันเทศว่าหากมียานเห็นโทษใครจะอยู่ได้ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่8เดือนเมษายนพุทธศักราช2509ในโอกาสเทศนาอบรมพระจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าความโง่และความสงสัยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนมกราคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าปฏิสังขาโยนิโสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่9เดือนมกราคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่าปัจจัยปัจเวกขณะจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่าการประกอบความภาคเพียรต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่ามานะ9อวิชชาครอบจิตตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าความเป็นอิสระของจิตต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าหวังพึ่งตัวอย่ากลัวทุกข์และพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าฝึกจิตด้วยปฏิปทาที่ทรหดจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่6เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรุงเทพมหานครเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กลางเดือนกรกฎาคมนี้ญี่ปุ่นเรียกร้องให้ทบทวนเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นเนมาประกาศอำลาทีมชาติบราซิลอย่างเป็นทางการฝ่าผลงาน130นัด80ประตู59แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:11 นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่6ถึง11กรกฎาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองพิเศษเขื่อนรัชประภาเวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรีนีพริยภา

รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประออนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร้นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระปี2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทลาหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ 1. นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟูจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2.นายไกรนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันธัญกิจจานุกิจคณะบดีคณะประมงและศาสตราจารย์วันชัยยอดสุดใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้หนึ่งนายเกิดไก่สงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเลณมหาวิทยาลัยซานติอาโกเดอคอมโปสเตล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2.นายชาววัดเจริญวิริยภาพผู้จะรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้จะรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดล

0: บวรสังฆารามคามวาสีและพระราชบัณฑิตวัชรดิลกตรีปิฎกวราลงกรณ์มหากนิโสนบวรสังฆารามคามวาสีณวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: พุทโธปาติรันทังอัตติยตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะพุทเ
1: ถอันนัมมยังขัมมานุสติในยังกะโรมะเส

0: ตังเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุขมังปะกตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัจจยันตังกาลันตะเอสะวะริตังวะธัมเม
1: ท่านธรรมยังสังฆานุสติ

0: เกตังวาสัพพิเตกุตัมมัสสะตัตมะยายังนัมโคปิคันนัตโตเตระังอารันตะเมสัมปะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาตายะ

โลกที่ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก็ผิดอะไรกับสัตว์โลกที่มีอยู่เป็นอยู่ทั่วดินแดนไม่มีอะไรแตกต่างกันสิ่งที่จะให้มนุษย์กับสัตว์แตกต่างกันก็คือศาสนาเพราะอันนี้ศาสนานี้ต่างจากโลกโลกทั่วไปก็เรียกว่าโลกทั้งนั้นศาสนาไม่ใช่โลกพระจึงมีความแตกต่างเมื่อจิตใจเข้าสัมผัสสัมพันธ์กับศาสนาจะเป็นศาสนาใดก็ตามส่วนมากทำทั้งนั้นแม้ผู้เป็นเจ้าของศาสนาจะไม่สามารถรู้ตลอดตัวถึงของธรรมแต่ธรรมก็มีอยู่ในศาสนานั้นๆอยู่โดยดีเพราะเจตนาของผู้สอนศาสนาเป็นธรรมจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ถือศาสนานั้นๆได้เป็นอย่างดีและดีมากผิดกับผู้ไม่มีศาสนาเลยเป็นไหนๆเพราะนี้เป็นเครื่องเป็นคู่เคียงกับใจโดยตรงเป็นที่ยึดที่ให้ความสุขความไว้วางใจตามสัดตามส่วนของศาสนานั้นๆและของธรรมขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีอีกพูดในวงพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาเป็นศาสดาสอนโลกย่อมเป็นธรรมเต็มภูมิคือเต็มพระทัยในพระทัยนั้นเป็นธรรมทั้งดวงเลยจึงสอนศาสนาได้มีความถูกต้องแม่นยำวิชาธรรมที่นำมาใช้นี้ก็ไม่ใช่ได้มาแบบโลกๆต้องได้มาด้วยวิธีการของธรรมการเสาะการแสวงการขวนขวายการอุตสาห์พยายาม

ทุกอย่างผิดกับโลกเขาทั้งนั้นเป็นลำดับลำดามาตั้งแต่การบำเพ็ญธรรมภาคพื้นพื้นไปจนถึงธรรมละเอียดสูงสุดมีความแตกต่างจากอาการของโลกโดยลำดับไปธรรมจึงไม่เป็นโลกจิตที่รู้ธรรมเห็นธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นจิตที่แตกต่างจากโลกไปโดยลำดับจนเป็นคนละถ้ามีโลกทั้งสองก็เรียกว่าเป็นคนละโลกเลยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นสยามภูคือทรงรู้เองการทรงรู้เองนั้นก็คือไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งมาสั่งสอนเพราะผู้มาสั่งสอนนั้นต้องเป็นศาสดาถึงจะมาสั่งสอนภูมิของผู้ที่จะเป็นศาสดาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่มีศาสดาจึงมีได้เพียงพระองค์เดียวพระองค์เดียวด้วยการขวนขวายของศาสดาแต่ละองค์นี่แหละวิธีการต่างๆที่จะเริ่มภูมิอัตภูมิธรรมขึ้นภายในพระทัยของศาสดาแต่ละองค์นั้นจึงต้องเป็นมาโดยลำพังพระองค์เองเพื่อความเป็นสยามภูคือรู้เองเห็นเองเพราะฝันฝายเองไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะได้จะมาแนะมาบอกมาสอนเพราะผู้มาแนะมาบอกมาสอนนั้นเป็นนิสัยของสามัญชนธรรมดา ความรู้ธรรมดาจะมาสอนภูมิศาสดาเพื่อความเป็นศาสดาย่อมไม่ได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงต้องทรงขวนขวายโดยลำพังพระองค์ทั้งนั้นวิธีการขวนขวายจะผิดหรือถูกประการใดก็ต้องเป็นอุบายวิธีของพระสติปัญญาของแต่ละศาสดาที่จะพึงขวนขวายเองจึงเริ่มไปตั้งแต่ความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนสติปัญญาเริ่มแปลกจากโลกไปตั้งแต่เริ่มแรกแห่งการปฏิบัติเพื่อความเป็นศาสดาในพระชาตินั้นของแต่ละศาสดานี่จึงเวลาได้เป็นผลแล้วจึงเป็นสยามภูเต็มพระองค์คือไม่มีใครจะมาให้อุบายเพิ่มเติมได้เลยเป็นสิ่งที่เหมาะสมด้วยภาคปฏิบัติภาคค้นคว้าจนกระทั่งถึงภูมิแห่งธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นเรื่องทรงขุดค้นทรงอุตสาห์ขวนขวายทรงรู้ด้วยพระองค์เองนั้นจึงให้นามว่าสยามภูทุกๆพระองค์บรรดาศาสดาที่มาสอนธรรมในแดนพุทธศาสนาเราจะเห็นได้จะปฏิบัติแม้จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตามนี่ได้เงื่อนได้เหตุผลต้นปลายจากศาสดาทรงสั่งสอนแต่วิธีการ ที่ปุ่นนั้นจะนำไปปุดค้นจะนำไปขวนขวายจะนำไปพินิจพิจารณาในแง่ใดก็ตามจะเป็นเรื่องของผู้นั้นโดยเฉพาะไม่ใช่จะยึดเอาศาสนธรรมนั้นเข้ามากลางเหมือนเขากลางแบบแปลนแผนผังเช่นนั้นนั่นใช้ไม่ได้เลยทั้งจึงมอบให้ในวงปัจจุบันของผู้นั้นจะขุดค้นด้วยสติกำลังความสามารถโดยยึดหลักส่วนใหญ่ที่ท่านสอนไว้เป็นแนวทางไว้เท่านั้นส่วนที่นอกเหนือไปจากนั้นเป็นวิสัยของผู้บำเพ็ญนั้นจะขวนขวายเอาเองเช่นอย่างปัญญาท่านก็แสดงไว้ทั้งรุ่นคือกลางๆธรรมะส่วนใดแง่ใดก็เป็นกลางๆของส่วนนั้นแง่นั้นที่จะแตกแขนงไปจาก

กลางจากส่วนนั้นแง่นั้นแง่นั้นนั้นนั้นเป็นอุบายวิธีการเป็นการขวนขวายของผู้บำเพ็ญแต่ละรายละรายจะพึงทำให้เกิดให้มีขึ้นในตนนี่ละหลักของการปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงการรู้ธรรมเห็นธรรมโดยแท้จริงไม่ว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่สาวกยังมีร่องรอยที่จะพึงขวนขวายหรือว่าอัตหิอัตโนนาโถเคลือบแฝงอยู่นั่นแหละเมื่อปรากฏผลขึ้นมาแล้วยังเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เฉพาะเจ้าของที่ขวนขวายเฉพาะเจ้าของเหตุจะหนักเบามากน้อยลึกตื้นหยาบละหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่เจ้าของรู้เจ้าของเป็นเจ้าของขวนขวายขึ้นมาผลปรากฏขึ้นมามากน้อยจนกระทั่งเป็นสันทิฏฐิโกขึ้นมาก็เป็นเรื่องของผู้บำเพ็ญ นั้นจะพึงทราบโดยเฉพาะเท่านั้นผู้อื่นทราบให้แม่ได้ผู้อื่นไปแนะให้ไม่ได้ในความจริงอันนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าตุมเหหิจังอาตัปปังอคาตาโรตถาคตาการประกอบความเพียรเพื่อยังกิเลสทั้งหลายให้หดแห้งไปจากจิตใจนั้นเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงขวนขวายเองพระพุทธเจ้าทุกทั้งหลายเราฟังละทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางให้เท่านั้นโดยเหตุนี้จึงได้แนะนำหรือเตือนเพื่อนหมู่เพื่อนเสมอในอุบายวิธีการต่างๆที่สอนก็สอนทั้งดุ้นถึงจะว่าละเอียดตามความรู้สึกของหมู่เพื่อนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังในอัตถธรรมบางแง่บางบทก็ตามแต่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นความละเอียดเท่าเจ้าของปฏิบัติและรู้ขึ้นมาเองนั่นเป็นความละเอียดเป็นความตายตัวของผู้ปฏิบัติและของผู้จะรู้จะเห็นหรือผู้รู้ผู้เห็นจำพ่อตนนั่นจึงเป็นของจริงแท้เป็นผู้ขวนขวายหามาด้วยลำพังตนเองทำประเภทต่างๆเหมือนกับท่านยกให้เราทั้งรุ่นให้เราไปเจริญในไปแจงออกด้วยสติปัญญาด้วยอุบายวิธีการของเราเองนี่เป็นความชอบธรรมนี่เป็นทางเดินของผู้จะรู้จะเห็นธรรมทั้งหลายจะเป็นอย่างนี้เพียงแต่ยึดโอวาทยึดคำสอนของครูบาอาจารย์และแต่กลางเช่นเดียวเขาเข้ากลางแผนที่นั้นเป็นไปไม่ได้ในหลักปฏิบัติ เราเพียงถือเอาเงื่อนนั้นมาเป็นหลักใจและแจงจากเงื่อนใหญ่ที่ท่านสอนไว้นั้นต่อไปเป็นแขนงเล็กๆน้อยๆแขนงใดก็ตามให้เป็นอุบายของเราเองเป็นเรื่องสติปัญญาศรัทธาความเพียรความขวนขวายของเราเองนั่นแหละเราจะได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นขึ้นมาเองโดยไม่มีใครหยิบยกหรือยื่นให้เรานั่นเป็นสิ่งที่ภูมิใจเป็นสิ่งที่แน่ใจของเราโดยแท้เป็นธรรมแท้สำหรับเราไม่ว่าจะเป็นธรรมขั้นไหนแท้ไปโดยลำดับลำดาของขั้นแห่งธรรมเรื่องความคาดความหมายเอามาใช้การใช้งานอะไรไม่ได้ในวงปฏิบัติที่จะเข้าได้เข้าเข็มกันจริงล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของเจ้าของผู้บำเพ็ญนั้นขนขวายเองทั้งนั้นจึงขอได้พากันจำในข้อนี้เอาไว้เวลานี้ศาสนาก็นับวันมีสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นข้าศึกหนาแน่นขึ้นโดยลำดับแม้ในวงชาวพุทธของเราเองโดยไม่มีเจตนาจะทำลายหรือจะขัดแย้งมันก็ยังมีได้เพราะสิ่งที่ขัดแย้งนั้นไม่ที่ทำลายนั้นไม่ขึ้นอยู่กับเจตนามันก็ขัดได้แย้งได้ทำลายได้นี่คือภาคแห่งความจำภาคแห่งความคาดทะนีจะไปตรงกับความจริงไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเขาออกในหนังสือว่าถ้าผู้ใดหรือพระองค์ใดยังมีการนอนหลับอยู่แล้วพระองค์นั้นไม่ใช่พระอรหันต์นั่นพระอรหันต์แท้ไม่ได้หลับถ้าเพียงพักผ่อนธาตุขันธ์เท่านั้นส่วนจิตใจของท่านตื่นอยู่ตลอดเวลา
คือหมายเอาชาคารธรรมที่มีอยู่ประจำจิตที่บริสุทธิ์ของท่านนั่นแต่เวลาเอานำออกมาพูดด้วยความจำด้วยความคาดคะเนมันจึงผิดกันไปคนละโลกหาเข้าใกล้ชิดกับความจริงนั้นแม้แต่น้อยไม่เลยกลายเป็นคนละเรื่องขึ้นมาการหลับนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันก็ทราบดีอยู่แล้วแล้วผู้รู้อันบริสุทธิ์ซึ่งครองร่างอยู่นั้นคืออะไรคือชาคระหมายถึงธรรมชาติที่ตื่นอยู่นอกจากวงสมมุติทั้งปวงมีขันเป็นต้นอาการแห่งความทราบในวงแห่งขันจะเป็นอาการใดก็ตามเป็นเรื่องของขันเป็นเรื่องของสมมติอาการเหล่านี้ระงับตัวลงไปก็เรียกว่าขันระงับธรรมชาตินั้นเป็นชาคระอยู่นอกสมมติคือขันอันนี้ไม่ได้อยู่ในวงสมมติคือขันอันนี้แม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันก็ตามชาคระนั้นคือชาคระเมื่อหลับก็เป็นเรื่องของขันนี้ระงับตัวลงไปไม่ใช้อาการทุกส่วนของขันของสมมุติที่มีอยู่ในขันนี้ส่วนชาคระนั้นจะขันจะตื่นขึ้นมาตื่นจะหลับก็ตามไม่ตื่นขึ้นมาก็ตามชาคระก็คือชาคระอยู่นั้นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหลับและตื่นนั่นนี่เอามาคาดสิกลายเป็นเรื่องแค่พระอรหันต์นอนหลับอยู่แล้วก็ไม่ใช่พระอรหันต์นี่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความคาดความหมายความจดความจำกับความจริงมันต่างกันอย่างไรต่างกันอยู่มากทีเดียวคือต่างกันเอามากอาการทั้งหมดที่แสดงในขันเป็นล้วนเป็นสมมุติด้วยกันทั้งนั้นเพราะขันเป็นรากฐานของสมมุติอยู่แล้วขันกระดิกอะไรออกมามันก็เป็นสมมุติทั้งหมดเพราะขันระงับตัวลงไปสมมุติในวงขันนี้ก็ระงับตัวไปด้วยแล้วชาคละนั้นจะมามีส่วนได้ส่วนเสียกับขันนี้อย่างไรเพราะไม่ใช่ฐานะที่จะมาเกี่ยวข้องกันได้หรือมาสัมผัสสัมพันธ์กันเหมือนโลกทั่วไปได้ต่างอันต่างเป็นหลักธรรมชาติของตัวอยู่เช่นนั้นหรือความรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั้นเราจะนำมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความรู้เช่นเดียวกับความรู้ในขันธ์นี้มันพูดไม่ได้อันนี้มันหยาบๆนี่รู้เด่นอยู่ในขันธ์นี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติอันหนึ่งไม่ต้องถึงพูดถึงว่ารู้โดยการคิดการปรุงรู้โดยการรับทราบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับขันธ์กับอายตนะแม้แต่ความรู้อยู่ธรรมดาโดยลำพังตนเองที่เด่นๆนี้ก็เป็นเรื่องสมมติอันหนึ่งนะที่นอกจากนี้ไปคืออะไรนั่นพูดไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่รู้แต่ไม่รู้แบบที่รู้อยู่ในวงขันธ์อันนี้เป็นเรื่องอาการของสมมุติทั้งหมดจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ที่ไหนได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดจะไปใช้ในวิมุตติได้หรือได้ธรรมชาติที่เป็นวิมุตติที่เป็นความรู้ของวิมุตติอย่างแท้จริงแล้วไม่พูดไม่ได้เพราะไม่ใช่สิ่งนี้ทั้งนั้นนั่นถ้าไม่รู้สิ่งนั้นเราก็เหมือนว่าสิ่งนั้นไม่มีจะมีตั้งแต่ความรู้ที่เด่นๆอยู่ในขันธ์เห็นๆชัดๆกันอยู่นี้รู้ๆชัดๆกันอยู่นี้เท่านั้นว่าเป็นความรู้ที่วิเศษวิโสอะไรไปมันวิเศษวิโสอะไรความรู้เหล่านี้สิ่งที่วิเศษนั้นไม่ได้พูดว่าวิเศษไม่ได้พูดว่าเลว

ไม่ได้พูดว่าอะไรบรรดาที่เป็นสมมตินั่นต่างหากแม้อยู่ในขันก็ไม่ใช่ขันทั้งปฏิบัติที่จำให้ดีคำพูดคำนี้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติจะประกาศกังวานขึ้นในตัวในเมื่อเต็มภูมิที่ควรจะรู้จะเห็นทำประเภทนี้แล้วจะไม่ปรากฏว่านมนานผ่านไปกี่ปีกี่เดือนอะไรสำหรับคำพูดของครูอาจารย์ตลอดถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วประการใดก็ตามจะสดสดร้อนร้อนอยู่กับความรู้อันเป็นหลักธรรมชาติของมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นการพูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับตนเองในแง่ธรรมะต่างๆแล้วจะไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยจึงควรปฏิบัติให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองจะพูดหรือไม่พูดจะแสดงออกมามากน้อยหรือไม่แสดงเป็นที่แน่ใจอยู่ตลอดเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมแน่ใจอยู่แล้ววิธีการของการปฏิบัติก็ได้อธิบายผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ขอให้ใช้ความคิดพินิจพิจารณาละเอียดถี่ถ้วนอย่านำเรื่องโลกคือเรื่องกิเลสเข้ามาแย่งชิงเข้ามายึดเราคุมอำนาจเราเป็นเครื่องมือของมันทั้งๆที่ประกอบความภาคเพียรอยู่แล้วก็คิดเป็นนิสัยแบบโลกโลกให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนี้ให้เป็นขั้นนั้นให้เป็นภูมินี้ไปหมดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิสัยของโลกนิสัยของกิเลสซึ่งเคยทำลายทำมาเป็นเวลานานอยู่แล้วและก็มาทำลายอยู่ในวงความเพียรของเราโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้ขอให้ยึดในหลักปัจจุบันเสมอในการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ขุดค้นลงในสติปัฏฐาน4นี่แหละคือคลังแห่งธรรมอยู่ตรงนี้ในอริยสัจ4ให้ฝังใจให้ลึกธรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่เอี่ยมอยู่ในตัวของเรานี่แหละผลที่จะได้จากสัจธรรมทั้ง4และสติปัฏฐาน4นี้ก็ไม่เอี่ยมอยู่ในจุดเดียวกัน ไม่มีการไม่มีสถานที่ที่จะว่าใหม่หรือเก่านอกจากพูดว่าใหม่เอี่ยมตลอดเวลาเท่านั้นไม่ใช่จะใหม่ระยะนี้แล้วไปเก่าในระยะนั้นคือเป็นธรรมของจริงล้วน จึงพูดได้ว่าใหม่เอี่ยมตลอดเวลาไม่ละความจริงนี้จะเอาความข้ามคร่าไปใส่ให้สัจธรรมนี้ได้ยังไงต้องพิจารณาตรงนี้ทุกข์ก็ขอให้ยอมรับว่าทุกข์แต่อย่าเอาตัวของเราเข้าไปเป็นเถียงรองในทุกนั้นจะถูกทุกนี้สับเอาแหลกทุกก็ยอมว่าทุกผู้ที่รู้ว่าทุกมีอยู่ให้กำหนดเรื่องความทุกข์ทางกายนี่เป็นสิ่งสำคัญมากในขั้นเริ่มแรกมันทุกตรงไหนให้แยกแยะดูเรื่องความทุกข์ที่เรียกว่าทุกขเวทนาเนี่ยเด่นกับเพื่อนก็คือทุกขเวทนาในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีในขณะที่นั่งประกอบความเพียรนานๆก็ดีสัจธรรมอันนี้จะเด่นมากกว่าเพื่อนเมื่อสัจธรรมอันนี้เด่นแล้วเราจะเอาตัวของเราไปรองสัจธรรมนี้ว่าเราเป็นทุกข์นี่นี่จะทำให้ความท้อถอยอ่อนแอท้อแท้และปล่อยวางงานการพิจารณานี้ไปโดยไม่ต้องสงสัยเพื่อความถูกต้องกับเหตุการณ์ที่กำลังแสดงขึ้นคือทุกขสัจคือความจริงเท่านั้นที่เราต้องการจะทุกข์มากทุกข์น้อยให้ดูจุดของทุกข์เต็มหัวใจสติมีเท่าไรจ่อเข้าไปมีเท่าไรคลี่คลายออกดูระหว่างทุกข์กับกายกายนั้นอวัยวะส่วนไหน ชิ้นใดที่ปรากฏว่าเป็นทุกข์เด่นกว่าเพื่อนในวงแห่งกายนี้แยกดู
ด้วยความอยากรู้จริงเห็นจริงอย่านำคำที่ว่าอยากหายทุกข์อยากให้ทุกข์หายเข้ามาเกี่ยวข้องจะหลวมตัวเข้าไปให้กิเลสสับเอาความอยากนั่นคือกิเลสแท้ๆคืออยากหายนั่นนั่นแหละท่านเรียกว่าความอยากเป็นกิเลสความอยากรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้ที่เรียกว่าธรรมนี้นี่ความอยากนี้เรียกว่ามรรคอ้าวอยากลงไปอยากเท่าไรยิ่งขุดยิ่งค้นเป็นมากให้เห็นความจริงแยกดูกายกับทุกขเวทนานี้เป็นอันเดียวกันจริงจริงไหมแยกดูแล้วย้อนดูใจกับทุกขเวทนากับกายทั้งสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่เด่นมากอยู่ในร่างกายของเราแล้วเป็นอันเดียวกันไหมย้อนหน้าย้อนหลังด้วยความสนใจด้วยสติที่จดจ่อสืบเนื่องกันให้ปัญญาเป็นผู้ทำงานแยกแยะแยกตรงไหนจ่อตรงนั้นดูความจริงในตรงนั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นดูความจริงของทุกขเวทนาให้เด่นให้ชัดด้วยสติแยกไปทางร่างกายส่วนใดก็ตาม เป็นเหมือนกันนี่ไหมเป็นเหมือนทุกขเวทนานี่ไหมทุกขเวทนานี้เป็นเหมือนร่างกายส่วนนั้นนั้นไหมมันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าเป็นเหมือนกันก็เป็นอันเดียวเวลาแยกแยะเข้าไปด้วยสติปัญญาแล้วมันไม่ใช่อันเดียวกันนะทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติแห่งความจริงของตนเท่านั้นและเพิ่งเกิดขึ้นและตั้งอยู่และยังจะต้องดับไปกายนี้ปรากฏมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยการบำรุงรักษาทุกชิ้นทุกส่วนของร่างกายนี้เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแล้วจะนำเข้ามาบวกให้เป็นเรื่องของทุกเป็นเรื่องของกายกายกับทุกเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรนี่การพิจารณาด้วยปัญญาจิตก็เป็นสภาพที่รู้เวลาทุกขเวทนานี้ยังไม่เกิดจิตก็รู้อยู่เช่นนี้เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยจิตก็รู้อยู่เช่นนี้เวลาทุกขเวทนาดับไปจิตก็รู้อยู่เช่นนี้แล้วเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรถ้าเป็นอันเดียวกันจริงๆเมื่อทุกข์เกิดขึ้นจิตถึงจะความรู้ถึงจะปรากฏทุกข์ดับไปแล้วความรู้ก็ต้องดับไปตามความทุกข์นั้นจึงเรียกว่าเป็นอันเดียวกันแต่นี่ทุกข์ก็เป็นทุกข์รู้ก็เป็นรู้ทุกมากทุกน้อยผู้ที่รู้นี้ไม่ลดความรู้ของตนรู้อยู่โดยสม่ำเสมอนี่จึงเรียกว่าจิตแยกดูให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงอย่าเอาความตายเข้ามาเกี่ยวข้องกลัวตายนั่นแหละคือสมุทัยต้องการแต่อยากรู้อยากเห็นความจริงอย่าหมายอย่าคาดอันใดในขณะที่พิจารณากันอยู่เวลานั้นทุกจะร่างกายจะแตกก็ให้แตกเป็นนั่นเป็นเรื่องของกายจะแตกเรื่องของความรู้นี่ไม่ได้แตกที่จะพิจารณาสัจธรรมทั้งหลายให้เข้าใจประจักษ์ด้วยสติปัญญาของตนนี้ไม่แตกสิ่งเหล่านั้นจะแตกให้แตกไปอย่าเอามาคาดมาหมายอย่าเอามากีดขวางทางเดินคือสติปัญญาเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมได้แก่สัจธรรมคือทุกขสัจและสมุทัยสัจการพิจารณาแยกแยะตีต้อนกันไปมานี้เป็นการที่จะหาเหตุหาผลของสมุทัยคือตัวสำคัญมั่นหมายว่านั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์ว่าเราเป็นทุกข์ว่าขาของเราเป็นทุกข์หนังเราเป็นทุกข์เอ็นเนื้อกระดูกเป็นทุกข์นี่เป็นเรื่องของสมุทัยที่มันไปเที่ยวปักปันเขตแดนเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนโดยลำดับลำดาทั่วแสงระพังร่างกายสติปัญญาสอดแทรกลงไปสติปัญญาสอดแทรกเห็นชัดตรงไหนความสำคัญที่ว่านี้จะถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาสุดท้ายก็เมื่อความสำคัญนี้ถูกตีต้อนเข้ามาด้วยปัญญาแล้วจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาทุกที่ว่าเป็นอยู่ในร่างกายนั้นสายยาวเหยียดของมันที่ไปยึดไปถือได้แก่ความสำคัญเป็นตัวเหตุให้ยึดให้ถือว่าทุกข์นี้เป็นเรามันก็หดตัวเข้ามาสุดท้ายหดเข้ามาสู่ใจถึงใจเลยอ๋ออาการอันนี้เองพาให้เกิดทุกข์ท
ทุกข์อันนั้นก็มีอยู่อย่างนั้นอาการอันนี้พาให้เกิดทุกข์ขึ้นอีกประการหนึ่งต่างหากความสำคัญนี้ได้หดตัวเข้ามาแล้วแม้ร่างกายนั้นจะเป็นทุกข์อยู่ก็สักแต่ว่าทุกข์นั่นผู้นี้ก็รู้ตัวเองจิตก็รู้ตัวเองไม่ไปสำคัญทุกข์ก็เป็นของจริงขึ้นมาเต็มส่วนในขั้นนี้แล้วนะกายก็เป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเต็มส่วนจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ตัวเองเต็มส่วนต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันแม้ร่างกายจะทุกขเวทนาจะแสดงอย่างแรงกล้าหรือสาหัสประการใดก็ตามก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบกระเทือนจิตใจยิ้มได้หัวเราะได้สบายถ้าจะหัวเราะนั่นไม่กระทบกันมันกระทบก็เพราะเอาไปประสานกันฝืนหลักธรรมชาติหลักความถูกต้องฝืนหลักธรรมนำทุกขเวทนานำกายเข้ามาบวกกับใจเลยกลายเป็นหนึ่งอันเดียวกันนี่ทีนี้ก็สร้างทุกข์ขึ้นมาทับถมหรือเผาไหม้ตัวเองกลายเป็นทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกเพื่อความรอบคอบเพื่อการเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งในสัจธรรมซึ่งเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเราไม่ต้องไปคาดไปหมายว่าพิจารณาทุกข์แล้วจะพิจารณาสมุทัยแล้วจะนำมรรคมาใช้พิจารณามรรคแล้วถึงจะทำความแจ้งในนิโรธนั่นเป็นความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงท่านเขียนไว้ตามอาการของธรรมเหล่านี้ของความจริง4อย่างนี้ว่ามีลักษณะต่างกันอย่างนี้นี้ต่างหากไม่ใช่ท่านจะให้เราไปปฏิบัติต่อสัจธรรมอย่างนี้แล้วต่อปฏิบัติต่อสัจธรรมอันนั้นและต่อสัจธรรมนั้นเรียงรายไปอย่างนั้นไม่ถูกท่านพูดไว้ตามอาการการกำหนดรู้ทุกข์ก็เพื่อจะสาวหาเหตุของทุกข์ว่าอะไรมันเป็นทุกข์มันเป็นมาจากอะไรเป็นมาจากไหนด้วยสติปัญญาซึ่งทำหน้าที่อยู่ในขณะเดียวกันนะเมื่อเข้าใจแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ทางใจก็ย่อมดับโดยลำดับลำดาของกำลังสติปัญญาที่เป็นมากเมื่อสติปัญญามีกำลังเต็มที่สามารถฟาดฟันวิเลศให้พังทลายลงไปจากจิตโดยสิ้นเชิงแล้วนิโรธความดับทุกข์ก็ดับเต็มที่เพิบเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่มาดับอีกนั่นก็เรียกว่ากิริยาเช่นนั้นเรียกว่านิโรธเป็นกิริยาของมรรคที่มีกำลังปราบกิเลสให้สิ้นเชื่อลงไปแล้วทุกข์ที่เป็นผลก็ดับไปพร้อมๆกันเป็นอาการของสัจธรรมแต่ละอย่างอย่างเท่านั้นเมื่อได้ทำงานเต็มที่เรียนสัจธรรมจบรอบหมดแล้วสัจธรรมทั้ง4นี้ก็หมดปัญหาต่อกันทุกข์ในใจก็ไม่มีเพราะสมุทัยสิ้นเชื้อไปแล้วสมุทัยเป็นสาเหตุให้ทุกข์ทางใจเกิดขึ้นได้สิ้นเชื้อไปแล้วทุกข์ทางใจหมดไปเพราะมรรคมีกำลังสังหารสมุทัยเมื่อทุกข์ดับไปกิริยาแห่งการดับทุกข์และสมุทัยนั่นแหละท่านเรียกว่านิโรธแล้วก็หมดปัญหากันไปโดยสิ้นเชิงมรรคก็ไม่ทำหน้าที่จะถอนกิเลสตัวใดอีกต่อประเภทใดอีกผู้ที่รู้ว่ากิเลสดับไปแล้วทุกข์ดับไปแล้วและสมุทัยสติปัญญาได้มีกำลังพอได้ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงแล้วนั่นคือผู้บริสุทธิ์นั่นน่ะจริงอันนั้นธรรมชาตินั้นนอกจากสัจธรรมทั้ง4สัจธรรมทั้ง4นี้เป็นทางก้าวเดินพอพ้นจากนี้แล้วธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์สมุทัยดับไปด้วยสติปัญญานั้นไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนั้นสิ่งเหล่านี้ที่
อันมันจะเป็นเศษเป็นเดนอยู่ภายในร่างกายก็ทราบเช่นทุกข์ในเรื่องร่างกายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนั้นแหละแต่ทุกข์ทางใจเพราะสมุทัยเป็นเครื่องเสริมไปไม่มีเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาทางใจเพราะสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วเอาอะไรไปเป็นเวทนาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเวทนาขึ้นมากิเลสเป็นผู้สร้างทุกข์ขึ้นมาทางใจกิเลสดับไปจากใจแล้วเอาอะไรมาสร้างทุกข์ให้ใจให้รับความทุกข์หรือสุขมรรคก็เป็นกิริยาดับกิเลสลงไปแล้วก็สิ้นหน้าที่ของตนสุขที่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็ให้ชื่อว่าปรมังสุขขังซึ่งไม่ใช่สุขเวทนานี้เป็นสุขในหลักธรรมชาติที่นอกเหนือไปจากวงสมมุตินี่ทั้งมวลแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้อยู่ไหนเวลานี้สัจธรรมทั้ง4กังวานอยู่ในกายในจิตของเราทุกๆท่านสติปัฏฐาน4ก็เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวเวลาทำหน้าที่เกี่ยวโยงกันเช่นเดียวกับทำหน้าที่สัจธรรมทั้ง4อย่าไปเข้าใจอย่าไปแยกไปแยะไปเรียงลำดับลำดาในการปฏิบัติจะผิดจากหลักความจริงทั้งมวลแล้วจะไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาวงปฏิบัติเป็นเช่นนี้พิจารณากายแล้วจะพิจารณาเวทนาแล้วจะพิจารณาจิตแล้วพิจารณาธรรมพอจ่อลงไปกายนั้นมันอะไรมีอยู่ในนั้นมันก็รู้สติลงสติปัญญาได้อย่างลงไปแล้วทั้งกายทั้งทุกข์ทั้งสุขมันจะรู้กันตรงนั้นเพราะมันเกี่ยวโยงกันเวทนาจิตในจิตก็เป็นผู้พิจารณาแท้ๆทำไมจะไม่รู้ตัวเองธรรมคืออาการต่างๆที่แสดงอยู่ในวงสติปัฏฐานสี่นี้มันจะแยกกันไปไหนมันจะไปอยู่ในที่เล่นลับที่ไหนมันก็ทราบกันไปโดยลำดับภายในวงแห่งสติปัฏฐานสี่นั่นแหละมันทำงานเกี่ยวโยงกันหนักตรงไหนคือสัมผัสสัมพันธ์ที่ตรงไหนมากให้กำหนดนั้นเป็นจุดการพิจารณาเช่นพิจารณากายเอาเวลาพิจารณากายทุกข์มันเกิดขึ้นมาอย่างไรพิจารณาทุกข์มันนักบอกของตัวของมันเองให้พอเหมาะพอดีนั่นแหละเมื่อเวลาพิจารณาทุกข์มันก็วิ่งเข้าหากายพิจารณากายก็วิ่งเข้าหาทุกข์สุดท้ายก็วิ่งเข้าหาใจเนี่ยภาษาตัวนั้นนี่การพิจารณาลากความจริงเป็นเช่นนี้พิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติอย่าทำละเลาะเลยแหละให้มีความจริงใจหลักวิชาทั้งมวลนี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติที่จะผลิตขึ้นมาใช้สำหรับตัวเองหลักวิชาฆ่ากิเลสเราจะเอาสติปัญญาแบบโลกๆมาใช้ไม่ได้ต้องเป็นสติปัญญาแบบธรรมในวงปฏิบัติของเราเองพิจารณาขุดค้นขึ้นมาผิดขึ้นมาตามขั้นตามภูมิแห่งสติปัญญาที่ควรจะพิจารณาได้เนี่ยด้วยลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงเป็นสติปัญญาแห่งธรรมล้วนๆได้แก่มหาสติมหาปัญญานี่ไม่เกี่ยวกับโลกใดไม่เกี่ยวกับวิชาของโลกแขนงใดเลยเป็นสิ่งที่ผิดขึ้นมาภายในตัวเองเกิดขึ้นมาภายในตัวเองมีกำลังขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสภายในตัวเองไปโดยลำดับลำดาเนี่ยการแก้กิเลสเราจะเอาวิชาของโลกซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมาใช้มันใช้ไม่ได้ต้องเอาวิชาที่เกิดขึ้นจากธรรมสติที่ตั้งสติธรรมนาของกิเลสตั้งมาตั้งมันก็เป็นสติของกิเลสอยู่โดยดีอยู่แล้วเนี่ยไม่เห็นสนใจจะตั้งแต่ถ้าเป็นสติของธรรมแล้วต้องตั้งต้องส่งเสริมปัญญาของทางโลกอันเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วเขาก็ใช้กันอยู่อย่างที่เห็นนั่นแหละมันลำบากลำบนที่ตรงไหนแต่ปัญญาที่ทางด้านธรรมะนี้ต้องได้ใช้ความคิดฝึกให้คิดหัดให้คิดบังคับให้คิดตั้งสติบังคับจิตใจให้ดีด้วยสติหนักมีการบังคับบัญชากันจดจ่อต่อเนื่องกันอย่างเอาจริงเอาจังนี่หลักของการตั้งสติหลักของการบำรุงสติก็คือรักษาสติให้ดีหลักการผิดปัญญาขึ้นมาก็ต้องบังคับให้คิดให้อ่านในแง่นั้นแง่นี้นี่แหละเรียกว่าวิชาหรือปัญญาที่เกิดขึ้นทางด้านธรรมะต้องเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ท่านว่า
สมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญานั้นหนุนอย่างนี้เองพอสมาธิมีกำลังปรากฏขึ้นภายในตัวแล้วจิตย่อมไม่หิวโหยต่ออารมณ์นั้นอารมณ์นี้ซึ่งเคยเป็นมาอิ่มตัวในขั้นนี้แล้วพาให้พิจารณาทางด้านปัญญาบังคับให้พิจารณาก่อนในขั้นเริ่มแรกไม่งั้นมันจิตมันติดอยู่ในสมาธิในความสุขของสมาธิสงบร่มเย็นนี้จะไม่สนใจทำงานซึ่งจะได้ความละเอียดแหลมคมมากยิ่งกว่านี้หรือความสุขละเอียดยิ่งกว่านี้ถ้าไม่ใช้การถ้าไม่ได้ใช้การบังคับบัญชาต้องใช้บังคับบัญชาให้พินิจพิจารณาจนกว่าว่าสติปัญญานี้พอจะตั้งตัวได้เห็นเหตุเห็นผลในเรื่องอย่างทุกขังอย่างนี้หรืออสุภะอสุขังมันก็ค่อยปรากฏขึ้นมาแต่ก่อนก็มีถึงจะคาดตาหมายขั้นใช้ปัญญาหลายครั้งหลายหนคำว่าอสุภะอสุภังก็ค่อยเด่นขึ้นภายในจิตใจเด่นขึ้นทางปัญญานั่นเมื่อเด่นขึ้นแล้วเห็นผลเมื่อเห็นผลแล้วก็สติปัญญาต้องมีแก่ใจขยับตัวเข้าไปพิจารณาเข้าไปจนแจ้งชัดขึ้นมาโดยลำดับอสุภะที่รู้เองเห็นเองจากการปฏิบัตินี้กับอสุภะที่จำมานั้นผิดกันคนละโลกนั่นที่นี่นี่แหละที่ว่าสติปัญญาเป็นเรื่องของธรรมผิดขึ้นมาเองเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะผิดขึ้นมาเองแม้แต่เราเรียนในปริยัติเราจะเอานั้นมากางเหมือนแผนที่ก็ไม่ได้ไม่เป็นอสุภะให้เป็นแต่สัญญาความจำเฉยๆไม่เป็นความจริงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของอสุภะที่มีอยู่ในร่างกายนี้เลยนะจึงต้องได้ใช้ปัญญาสอดแทรกเข้าไปพิจารณาเข้าไปบังคับที่แรกต้องใช้การบังคับเพราะปัญญายังไม่เห็นผลของตัวเองต่อเมื่อได้ปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาแล้วจะมีแก่ใจแล้วขยับไปเรื่อยทั้งผลก็ปรากฏให้เป็นที่สุขสบายเบาไปโดยลำดับลำดาเพราะการถอดการถอนเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับแล้วสติปัญญาก็จะก้าวเดินเรื่อยเหี่ยวต่อจากนั้นสติกับปัญญาก็ไปด้วยกันนี่กลมกลืนกันจนกระทั่งเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมานี่เป็นวิชาธรรมแท้เป็นวิชาธรรมล้นล้วนจริงเราไม่ต้องไปคิดหาอุบายจากวิชาโลกวิชาใดเข้ามาช่วยแก้กิเลสมันหากเป็นหากผุดขึ้นมาแล้วผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเรื่อยเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอนไม่ถอยนี่จริงว่าเป็นสิ่งที่อจินไตยไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะคิดอย่าไปไม่น่าจะไปคำนึงคำนวณว่าสติปัญญานี่มีความกว้างแคบละเอียดแหลมคมแค่ไหนขอให้รู้ด้วยตนเองเถอะพิจารณาด้วยตนเองละเอียดแหลมคมหรือกว้างแคบขนาดไหนจะรู้ด้วยตนเองรู้ตนเองเป็นสันทิฏฐิโกทั้งเรื่องของสติทั้งเรื่องของปัญญาทั้งเรื่องของการฆ่ากิเลสหมดไปมากน้อยเป็นวิชาของตัวเองทั้งนั้นเรียกว่าวิชาธรรมแท้เราจะนำสติปัญญาทางโลกวิชาทางโลกมาใช้แก้กิเลสฆ่ากิเลสไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของวิชาธรรมที่ผิดขึ้นมาภายในตัวเองโดยอาศัยตำรับตำราที่เรียนมาเป็นหลักเกณฑ์เอาไว้ส่วนการที่จะปฏิบัติหน้าที่เองนั้นต้องเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะจนกระทั่งรู้ชัดเห็นชัดดื่มด่ำในความภาคเพียรเห็นโทษก็เห็นโดยลำดับลำนาจนเห็นอย่างถึงใจเห็นคุณแห่งธรรมและเห็นคุณค่าของปัญญาก็เห็นโดยลำดับลำนาจนกระทั่งเห็นอย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างคือทั้งเห็นโทษเห็นคุณอย่างถึงใจแล้วทำไมพลังของใจจะไม่มีอำนาจมากมันต้องมีอำนาจมากพุ่งไงทีนี้เราจะได้เห็นชัดเจนว่าความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลวไหลเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อก้าวถึงมาถึงขั้นนี้แล้วมันหายหน้าไปหมดความที่ว่านิสัยน้อยวาสนาน้อยปัญญาหยาบเป็นคนอาภัพวาสนาเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมากล่อมมาให้เราดำเนินทางด้านธรรมะให้ออกจากเนื้อมือของมันหรือจากอำนาจของมันแต่พอสลัดมันออกได้ด้วยวิธีความเพียรเช่นนี้แล้วเราจึงเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเพลงของกิเลสกล่อมใจทั้งนั้นเพราะมันไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านไม่มีมีแต่จะเอาให้รู้ให้เห็นมีแต่จะเอาให้หลุดพ้นจากความกดขี่บังคับของกิเลสที่โดยถ่ายเดียวเท่านั้นถึงจนถึงขั้นว่าเอ้าหากกิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจนี้คำว่าถอยนี้เป็นมีไม่ได้คำว่าแพ้นี้เป็นมีไม่ได้นอกจากตายเท่านั้น
มีมาเท่าไรเป็นอันว่าทุ่มเดียวกันทุ่มเดียวกัน

มีแต่ให้รู้ไม่รู้ตายให้พ้นไม่พ้นตายเท่านั้นคำว่าแพ้นี่มีไม่ได้คำว่ามีไม่ได้คือมีเต็มหัวใจแล้วว่ามีไม่ได้ฟังสิมันเต็มหัวใจแล้วนอกจากจะให้ชนะถ่ายเดียวให้หลุดเห็นประจักษ์โดยถ่ายเดียวเวลานี้ก็เห็นประจักษ์มาโดยลำดับลำดาแล้วแต่ยังไม่ได้เต็มภูมิจะเอาให้เต็มเอาให้ชนะอย่างเด็ดขาดนี่ที่นี่ความขี้เกียจที่ขั้นมันจะมาแอบมาซ่อนอยู่ที่ตรงไหนเวลาไหนขณะใดมันไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็รู้เลยสิว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องกดถ่วงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเอาจนกระทั่งกิเลสพังหมดก็ด้วยสติปัญญาของธรรมที่เราคิดขึ้นมาเองเป็นสติปัญญาของธรรมล้วนๆเป็นความเพียรของธรรมล้วนๆถึงกิเลสพังไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้ไอ้เรื่องความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามซึ่งเป็นต้นเป็นเหตุเป็นเหตุเมื่อถึงผลอันสมบูรณ์แล้วเหตุเหล่านี้ก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือสติปัญญาก็เป็นสติปัญญาธรรมดาถึงเวลาที่จะใช้ก็ใช้ไปส่วนสติปัญญาสำหรับแนวรบนั้นรบอะไรนี่หากรู้ในธรรมชาติตัวเองโดยไม่มีใครบอกใครสอนจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกพอเหมาะพอควรแก่ผู้ปฏิบัติแก่ผู้รู้ผู้เห็นไปโดยลำดับลำดานั่นแหละจนกระทั่งเหมาะสมเต็มที่ภายในจิตใจอย่าหนีจากหลักสัจธรรมทั้งสี่จะพิจารณานอกก็ตามมันติดตรงไหนนำมาแยกมาแยกเอาให้เห็นตามความจริงเพราะความจริงมีอยู่แท้ๆมีแต่กิเลสมันมาพรางตาไว้เฉยมาปิดตาไว้ให้เห็นไปตามเรื่องของมันทั้งๆที่เหลวไหลหาความจริงไม่ได้มันหลอกขนาดนั้นเชื่อมันได้อยู่หรือเห็นอย่างว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามมันสวยตรงไหนเอาดูสิตั้งแต่ตาเนื้อนี่ก็เห็นกันอยู่แล้วไม่ใช่คนตาบอดทำไมจะไม่เห็นถึงตาบอดจมูกมันก็บอกเนี่ยเขาจมูกไม่บอดมันเห็นกันอยู่รู้กันอยู่ยังลงไปให้เห็นความจริงเลยแต่ถึงขั้นอสุภะก็มันเห็นชัดเจนอย่างที่ว่าปัญญาจะเห็นแท้ๆเมื่อเรามาใช้อยู่เสมอจะหนีจากหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไปนี้ไม่ได้เลยเพราะเป็นความจริงแท้ๆไม่ได้ปลอมเหมือนกิเลสกิเลสมันปลอม 100% ปัญญาจริง 100% ธรรมจริง 100%เวลานี้เราจะนำธรรมมาใช้ปราบสิ่งที่จอมปลอมเหล่านั้นให้มันหมดให้มันสิ้นซากไปจากใจใจจะไม่ได้รับความทุกข์จะเป็นนักโทษถูกออกจากที่คุมขังนี้ไปสู่คุกที่คุมขังนั้นออกจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่คุมขังอันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสทั้งหมดมันดีที่ไหนพ้นอำนาจของกิเลสเสียเท่านั้นเราจะเห็นเป็นยังไงที่นี่โลกนี้เป็นยังไงขันอันนี้แหละที่เคยอยู่ด้วยกันใจดวงนี้แหละที่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนกราบความขนาดที่กิเลสมันหลุดลอยไปหมดแล้วเป็นยังไงเห็นขันนี่เห็นเป็นยังไงบ้างทีนี้เห็นจิตนี่เห็นเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นถ้าเป็นสองโลกเป็นคนละโลกกันเลยถ้าไม่ว่าสองโลกก็คือสมมุติกับวิมุติเป็นยังไงนะมันก็รู้ในตัวเองถามหาที่ไหนพระนิพพานขอให้มันเอากิเลสให้มันแหลกไปเถอะตัวนี้แหละตัวมันให้ฆ่าไทยหมายตัวมันทำลายมรรคผลนิพพานความดีของเราว่ามันพังไปหมดแล้วไม่ต้องถามจะถามอะไรก็เป็นความดีอยู่แล้วเต็มหัวใจถ้าว่าดีก็เต็มหมดแล้วไม่มีใครเข้ามาขัดมาแย้งนี้แต่กิเลสเท่านั้นมันขัดแย้งหัวใจบีบบังคับหัวใจให้ทำงานหรือให้อยู่ตามปกติสุขไม่ได้นี่กิเลสเท่านั้นแหละในสามแดนโลกธาตุนี้เราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาแผ่นดินทั้งแผ่นนี้มาเป็นภัยมาเป็นอันตรายต่อจิตใจเรานี้กิเลสเท่านั้นความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นต้นมีเท่านี้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของมันเป็นพิษเป็นภัยทั้งหมดเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจให้เราได้เป็นนักโทษเพราะมันได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปราบลงให้มันเรียบอย่าให้มันเหลือสิ้นซากอยู่ภายในใจเลยนั่นแหละจะแสนสบายขนาดไหนวิเศษขนาดไหน

นั่นน่ะท่านว่าแสนสบายบรมสุขตรงนั้นเองการห่วงหมู่เพื่อนก็เป็นห่วงดังที่ว่านี่ไม่อยากจะรับมากรับพระรับเนนแต่ก็จำต้องได้รับเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงละดวงมีคุณค่าแสวงหาที่พึ่งที่เกาะครูอาจารย์เพราะตนไม่สามยังไม่สามารถจะพึ่งตนเองได้ต้องสอบแสวงหาครูอาจารย์เป็นไม้เท้าหรือเป็นร่มโพล่มชายเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะเราเห็นใจเพราะเราเคยสอบแสวงหาครูอาจารย์มาแล้วทำไมจะไม่เห็นใจไม่รู้เรื่องของหมู่เพื่อนนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้รับไว้มากแต่การรับไว้มากประโทษของมันก็มีอีกไม่ใช่ว่าจะมีแต่เห็นแต่คุณค่าของใจดวงเดียวใจนั้นมันทำให้เป็นพิษได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ละรายรายไม่รอบคอบในตัวเองไม่มองให้รอบข้างข้างหน้าข้างหลังทั้งท่านทั้งเราที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากน้อยเป็นอย่างไรที่จะปฏิบัติต่อกันให้เป็นความราบรื่นสงบร่มเย็นปฏิบัติอย่างไรถ้าไม่คิดอย่างนั้นมันก็ย้อนเข้ามาคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวนั่นแหละมันกระทบกันพากันระมัดระวังให้รู้ทั้งนอกรู้ทั้งในรู้ทั้งท่านรู้ทั้งเราหัวใจท่านเป็นไงหัวใจเราเป็นไงถ้ามุ่งอัดมุ่งทำต่อกันแล้วอยู่ด้วยกันได้มากน้อยสบายทั้งนั้นแหละสงบสุขไปหมดก่อนอื่นอะไรผิดก็ตามอย่าด่วนไปตำหนิว่าคนอื่นคนใดผิดให้ดูตัวเองให้รอบครอบซะก่อนสมมติว่าผู้นั้นผิดก็ให้เห็นว่าผิดแต่ก็ให้อภัยเพราะเป็นสิ่งที่ควรให้อภัยได้ก็ต้องให้อภัยแล้วมีเหตุผลคนกลางแล้วก็พูดกันตามเรื่องผู้ที่ตั้งใจมาปฏิบัติด้วยกันแล้วให้ยอมรับกันทันทีเพราะความถูกต้องนั้นคือธรรมเรามาแสวงหาธรรมไม่เอาความถูกต้องจะเอาทิฏฐิมาเรียดเป็นฟืนเป็นไฟเผาตัวเองแล้วก็เผาคนอื่นนะให้ต้องคิดอย่างนี้เสมอนะปฏิบัติดูด้วยกันมากน้อยเราถึงการปฏิบัติอดอาหารด้วยวิธีการต่างๆก็ให้คุณพิจารณาตัวเองอดมากอดน้อยเป็นยังไงได้ผลยังไงบ้างอย่าทำไปสุ่ม4สุ่ม5แบบด้นดาวกาหมัดมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันคือเหล่านี้เป็นอุบายวิธีช่วยความเพียรทั้งเราไม่ใช่เป็นเรื่องฆ่ากิเลสเพราะการอดอาหารอย่างเดียวอันนั้นเป็นอุบายเป็นเครื่องหนุนการจะฆ่ากิเลสต้องฆ่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันนี้ต่างหากนะให้พิจารณาการอดอาหารอดมากอดน้อยก็ให้คำนึงถึงผลเป็นยังไงบ้างมีสติมีปัญญารอบการปฏิบัติทั้งตัววิธีการต่างๆที่เรานำมาทำมาบำเพ็ญที่เรียกว่าความเพียรเพียรนี้มันเหมาะสมอย่างไรบ้างถ้ามันมีสติปัญญาเข้าไปแทรกเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะเลยเถิดได้แล้วมันจะอ่อนจนหย่อนยานจนก้าวขาไม่ออกได้มันมีได้ทั้งด้วยกันทั้งนั้นน่ะถ้าสติปัญญาไม่รอบตัวเพราะฉะนั้นสติปัญญาจึงต้องรอบต้องใช้ทั้งวิธีการวิธีปฏิบัติทั้งฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญานี้ไม่เว้นอะไรก็ตามต้องแนะนำมาใช้เสมอเสมอขอให้ทุกท่านแนะนำมาที่นี่พิจารณาการปฏิบัติต่อตัวเองวิธีการใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์ก็ให้ทำในวิธีการนั้นได้หรือจะเสริมไปโดยวิธีใดเป็นอุบายของเจ้าของเองคนอื่นจะไปบอกไปบังคับไม่ได้มันผิดการเป็นการทำก็ถือว่าพอสมควรรู้สึกเหนื่อยแล้วเพื่อนจึงต้องไปหาที่กลัวๆทั้งๆที่ผมเป็นคนขี้ขลาดนะตั้งแต่เป็นคาว่าผมก็ขี้ขลาดเป็นพระก็ขี้ขลาดแต่มันเรื่องธรรมนี่คือมันมีอำนาจเหนือกว่าความขี้ขลาดจึงต้องหาดักสำนานเจ้าของในที่เช่นนั้นเป็นนั่นหาอยู่ตามป่าตามเขาคือจิตมันตั้งท่าความตั้งท่าก็คือสติไปที่นาที่บางแห่งเหมือนกับหมึกคุณค่าราคาหมดเลยในตัวของเราเหมือนผ้าชีริ้วเหมือนกับว่าพูดภาษาทางภาคอีสานก็จะว่าโสตายคือสละตายไปเลยนี่กับภาวนาดีเนี่ยมันแปลกนะเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความกลัวก็เลยหายหมดมีปกติเราไม่ได้รบกับมันละความกลัวนี่นะมันสละทุกอย่างแล้วมันก็เลยหายกลัวก็เลยอยู่สบายไปเวลามันกลัวแก้มันด้วยวิธีต่างๆนั้นเราก็แก้อันนั้นมันหายด้วยการทรมานการฝึกกันอันนี้เพียงเอาความสละตายเข้าไปเท่านั้นมันก็เลยหายกลัวนี่จิตก็สบายภาวนาดีเนี่ยมันจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่นี้นั้นที่เปลี่ยวๆคนเราไม่มีที่พึ่งก็มาหวังพึ่งตัวเองเลยพี่มันจิตมันย้อนเข้ามาก็อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นหลักไปอยู่นู่นก็ออกเที่ยวก็อยู่แถวใกล้เคียงประมาณสัก15หรือ16กิโลนี่ก็มากลับได้เราอยู่ไกลกันนานๆ

้องเป็นเดือนเดือนกว่าๆถึงจะมาทีนี้มันไกลเช่นอย่างมาทั้งอำเภอวิเชียรภูมิกับหนองผือมันไกลเดินทางต้องค้างคืนกว่าจะไปถึงไม่รถมีร้านไม่ต้องถามถ้ามันไม่คิดถึงมันแต่ก่อนถ้ามาแบบนี้แล้วต้องนานๆถึงจะได้กลับไปกินเป็นเดือน2เดือนมาอยู่แถวใกล้เคียง 14-15 กิโลจะมาวันไหนเวลาไหนก็มาเพราะข้อความใจเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันต้องมาพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรเก็บบาตรแล้วก็บึ่งเลยคนเดียวไปถึงมันก็ประมาณสัก11โมงเช้าพอตอนบ่ายโมง2โมงท่านก็ออกจากที่แล้วขึ้นหาบ้านมีธุระอะไรก็ทำซะก่อนอยากจะกลับไปที่พักเราเมื่อไหร่ก็ได้บางทีกำลังมืดจะมืดค่อยไปก็ภาวนาไปนี่ไปคนเดียวเสือก็เยอะนะแต่มันไม่สนใจยิ่งกว่าการภาวนามันสนใจกับภาวนาเหมือนดงทั้งนั้นนี่น้องขือแถวนั้นมีแต่ดงทั้งนั้นดงเสือทั้งนั้นแต่แทนที่มันจะไปมาเป็นอารมณ์มาเสือไม่อยากไปเมื่อไหร่ก็ไปกลางคืนไม่ได้จุดไฟนั่นไปวัดเจ้าของไปที่พักเจ้าของบุกไปงั้นเขาทางมันแค่ๆหรือคอไปได้อย่างเดียวไม่ได้ภาวนาเลยโอ้ทุกอย่างลำบากมากการฆ่าที่เหลือฆ่ายากจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรฆ่ายากยิ่งกว่าที่เหลือยิ่งได้กล้าพูดเลยที่ไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่าที่เหลือความฉลาดแหลมคมนี่ทำไมแหมแค่นั้นแหละก็พลิกสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมนี่ไม่ทันมันก็เหยียบหัวเราเหยียบมันนั้นต้องสอนเสมอพูดเพราะพูดด้วยความถึงใจมีเราไม่ได้พูดแบบพูดคำๆแล้วพูดอย่างนี้ไม่ใช่อวดนะถ้าสิ่งใดที่เคยผ่านมาแล้วนำสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลมาพูดให้ฟังสุดท้ายที่มันมาเด่นชัดก็คือไม่มีอะไรค่ายากยิ่งกว่าค่าที่เด็กงานใดก็ตามไม่มีงานใดหนักยิ่งกว่างานค่าที่เด็กเนี่ยหมดวิธีอะไรก็ตามสติปัญญามีเท่าไรได้ทุ่มมาหมดงานอื่นเราไม่เห็นใช้สติปัญญานั่งหนาอันนี้ไม่แต่มันใช้อยู่ภายในมันไม่ได้มาสมองสมองไงเขาว่าเนี่ยใช้สมองใช้สมองถ้าเป็นความจำนะใช้สมองผมก็เคยจำผมเคยเรียนเวลาเรียนมากๆนี่ความจำนี้มันก็มาใช้ที่สมองสมองทื่อหมดเลยมันไม่จำอะไรให้หยุดซะก่อนเพราะมันเหลือแต่ใจที่จะเอาจะเอานั่นที่นี่ความจำมันไม่จำให้มันทื่ออยู่บนสมองแต่เวลามาใช้ทางด้านสติปัญญาทางด้านธรรมะไม่ได้ขึ้นสมองนี่นะมันไม่มีในสมองมันมีอยู่ตรงนี้ถ้าว่าสงบมันก็สงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางมันละเอียดละออไปขนาดไหนจิตมีความโปร่งใสยังไงมันก็รู้อยู่ตรงนี้รู้อยู่ตรงนี้รู้นี้เวลาสติปัญญามันก้าวออกคือมันสงบอยู่เป็นสมาธิเป็นพื้นฐานสมาธิมันก็สงบอยู่ตรงนี้ตรงกลางนี่เวลามันออกทางด้านปัญญาเวลาออกทางด้านปัญญามันก็ออกอยู่ในนี้ภายในไปหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ภายในมันไม่ได้ขึ้นสมองเลยนี่ต้องทำความจริงกับความจำความจริงกับความจำต้องเอามาใช้บนสมองมาทำงานบนสมองความจริงภาคปฏิบัตินี่มันอยู่ภายในใจหมุนติ้วติ้วติ้วเนี่ยทำไงพาเราจะไม่ได้รักได้เกลียดก็คงคนเป็นรากฐานคือศาสนาต่อไปให้ประชาชนพระเนนทั้งหลายได้ยึดที่ทำไงผมมีกบวิจารณ์อยู่มากนะพอเห็นโทษของเรื่องของกิเลสมันเผาคนมันก็อดคิดไม่ได้นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้ามหากาลโกนาโถว่าท่านเห็นโทษของกิเลสซะพอแล้วเต็มพระทัยสัตว์โลกทั้งหลายไม่เห็นทั้งไม่กล้าสงสารทุ่มลงโอวาทคำสอนลำบากระบนแล้วก็ตามทนพระองค์ทนพระเมตตามีกำลังมากเกินกว่าจะมาเป็นกังวลกับเรื่องทุกข์ลำบากนี่แหละพิษภัยของมันขนาดนั้นแหละท่านผู้เห็นแล้วท่านเห็นแล้วเวลามันกล่อมแล้วไม่เห็นไม่รู้ยิ่งเรียกว่ามันละเอียดมากแหลมคมมากบอกมันดอกเพลงไหนหลงทั้งนั้นมนุษย์เราอ่ะเนี่ยไม่งั้นมันจะกรอบโลกได้ทั้งสามแดนโลกธาตุนี่หรือโลกธาตุสามแดนโลกธาตุที่มันเกิดแต่จบใจอยู่ไม่ว่าพบไหนตรงไหนไม่จะยินยันหน้าของมันยังไงไม่เหมือนไปเลย

เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นพูดจาว่าทั้งนั้นคนหน้ามันไปว่าทั้งเห็นโทษมันเต็มพระทัยแล้วเขากับความเห็นคุณของธรรมเต็มพระทัยซึ่งเดียวกันทำไมท่านจึงมีกาสอนเขาไม่กลางมีกำลังมากเรื่องความลำบากกระบวนการไม่เป็นข้อขัดขวางมันเป็นสิ่งขัดขวางความกำเนิดผลประโยชน์ใหญ่โตคือยาถ้ามันยังไม่พ้นเรื่องกามราคะไปมันก็ยังไม่เห็นโทษของกิเลสมากนะพอมันผ่านไปแล้วนั่นเนี่ยเห็นภัยของกิเลสอยู่มากน้อยมันเห็นตรงนั้นเห็นคุณค่าของธรรมก็ตรงนั้นแหละนั่นแหละที่ว่ามันหมุนเป็นอัตโนมัติเพราะความเห็นโทษเห็นคุณนั่นแหละมันพาให้หมุนเป็นพลังสำคัญมากเลยตัวนี้เรากล่อมมากที่สุดขอพูดกามราคะก่อนกล่อมมากเลยพอมันผ่านไปแล้วก็มีอะไรเป็นเครื่องกล่อมแบบผ่าผลผลเหมือนอันนี้มันมีก็มีเป็นแบบนั่งพักนั่งถึงสติปัญญาของเกาะพอผ่านนี้ไปแล้วมันก็เป็นน้ำซับน้ำถึงสติปัญญาที่ใช้อยู่ในวงอสุภะคือจะพังทลายกรรมจากทางนี้ต้องเป็นสติปัญญาประเภทน้ำโจรลงมาจากภูเขาสติปัญญาต้องแรงมากสั่นกระเทือนไปหมดปรากฏว่าเป็นนั้นนะเพราะอันนี้มันรุนแรงสติปัญญาที่จะต่อสู้กันมันก็เป็นต้องเป็นของรุนแรงโดยหลักธรรมชาติของมันเองนะจะว่าเราตั้งใจไว้ตั้งใจมันก็ไม่ใช่มันพอเหมาะพอสมกันกับว่ามัชฌิมาเรื่องประเภทนี้รุนแรงมากสติปัญญาที่นำมาชาปราบวิเดกประเภทนี้จึงต้องรุนแรงตามๆกันจึงเหมือนกับน้ำที่ไหลตัวลงมาจากภูเขาลงมาหรือไหลลงมาจากหน้าผาอันนั้นเนี่ยสติปัญญาขั้นนี้พอผ่านอันนี้ไปแล้วรูปกายนี่ไปก็เป็นนามธรรมนี่มันก็เป็นมันเป็นอัตโนมัติแบบน้ำซับน้ำซึมไปมันไหลลินห่อนละเอียดไหลลินอันตอนอรูปะตอนเหยียบรูปกายมันรุนแรงสติปัญญารุนแรงพอผ่านนั้นอยู่แล้วมันก็เบาไปอย่างน้ำซึมไหลลินไม่ขาดวักขาดตอนไหลลินอยู่อย่างนั้นนี่แหละที่ว่าเพลินกำลังนะตั้งแต่ขั้นอรูปะไปจนถึงนั้นแล้วจุดนี้มันจะไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยคือมันเสียการเสียงานอยู่คนเดียววันย่างค่ำลืมวันลืมคืนลืมไปล่ำเวลาเพราะมันอยู่กับงานงานนี้เป็นงานอัตโนมัติมันหมุนมันอยู่ที่หูอยู่ที่นี่คือหมุนที่นี่หมุนแก้หมุนขอดหมุนขอดนั้นไม่หมุนหมุนมัดเข้ามาหรือแต่ก่อนเป็นอัตโนมัติแล้วนั่งก็เป็นอัตโนมัติเห็นก็ผูกเข้ามามัดมาได้ยินรูปเสียงถึงด้วยเครื่องสัมผัสมากระทบกายของสมองด้วยการมีแต่ผูกเข้ามามัดเข้ามามัดเข้ามาเลยอัตโนมัติของมันนี่พอถึงขั้นอัตโนมัติของสติปัญญาเรื่องมันก็มีแต่คลี่คลายออกคลี่คลายออกแก้ออกแก้ออกเรื่อยเป็นอัตโนมัติไปทำตรงนี้ก็เป็นธรรมจักรตัวกลางแต่ก่อนถึงเป็นวัฏจักรพอถึงขั้นมันเป็นธรรมจักรแล้วเรื่องมันก็ธรรมจักรหรือวัฏจักรจับหมุนเพื่อถอนตัวกลายเป็นตัวมากเหมือนกันแม้นั้นก็ไม่ทันกันแล้วตามขั้นตอนของกิเลสผลกิเลสมันอย่างนั้นออกสู้กันอย่างรุนแรงพอถึงขั้นละเอียดเป็นน้ำซ้ำน้ำสูงพอสุดท้ายเข้าไปก็มันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เพลินอยู่นั่นตลอดมันจึงอยู่กับหมู่เพื่อนมาแรกผมในระยะนี่ตั้งแต่นี่ไปแล้วมันอยู่กับเพื่อนผมมาแรกเมื่อก่อนก็ถ้าอยู่คนเดียวอยู่แล้วเพื่อพอมาพิจารณาธรรมะขั้นนี้จิตขั้นนี้เนาะมันยิ่งนั่นเลยกับหมู่เพื่อนไม่ต้องให้ใครไปเลยมันเสียเวลามันเหมือนกับน้ำหลายบ่าคือตามหลักธรรมชาติของสัญชาตญาณคนเราไปแล้วกันก็รับผิดชอบกันโดยลึกๆอยู่นั่นแหละ
ไปสองเป็นสองไปสามเป็นสามไปคนเดียวไม่ต้องมีอะไรถ้าน้ำมันไหลลงท่องเดียวพุ่งพุ่งเป็นกับตายมันก็อยู่คนเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินก็เนี่ยมันเป็นธรรมดาสบายเลยกี่วันไม่กินก็ทำมันถ้าไปกับหมูพวกถ้าเราไม่ฉันไม่กินหมูพวกเป็นไงเนี่ยท้องเหลือเชื้อนะนั่นก็สะดวกพอไปคนเดียวแล้วมันปล่อยเลยเดินไปทั้งวันก็เป็นเดินกลมไปทั้งวันนะต้องเปลี่ยนตลอดคืองั้นมันถึงขั้นมันทำมีอำนาจมันก็เป็นอย่างนั้นพี่อ่อนตัวลงไปเท่าไหร่ยิ่งก็ยิ่งมีอำนาจจนกระทั่งมันหมอกพี่มันหมอกแล้วมันกลัวแล้วนะฉลาดเนี่ยมันคุยเกี่ยวกับคนกันอยู่นั่นเจอจนได้ฆ่าไปเป็นนักเป็นการเป็นรักเป็นการที่แรกตัดสิ่งนั้นตัดสิ่งนี้ถ้าเป็นจริงพอดีถ้าไม่เจอเหตุก็ฆ่าตัวนั้นฆ่าตัวนี้ไปก็เพศต่างๆมันเยอะแยะมากมากไม่เป็นนั่นก็ไปเป็นทิ้งเป็นอันไปเรื่อยๆเลยมันถึงขั้นวาระสุดท้ายอันนั้นเราบอกถึงขั้นเองจะพูดถึงเต็มปากได้ว่าอย่างขั้นอวิชชาใครจะไปถอนมันตั้งใจถอนมันเป็นอัตโนมัติเพราะถึงที่มันจะเป็นของมันแล้วมันพรวดเดียวเลยอันนี้พรวดเดียวเท่านั้นนอกนั้นตัดมาเป็นดัดธรรมดาพอถึงรากแก้วแล้วมันพรวดเดียวน่ะแล้วหมดไปเลยนี่แหละมันอยู่กับจิตไม่มีอยู่ที่ไหนอยู่กับจิตไม่มีทางออกกระดังที่เคยเคลื่อนนั้นถูกตัดเข้ามาสะพานนองทางเดินของมันตัดเข้ามาตัดเข้ามาด้วยความรู้แจ้งจริงๆปล่อยวางมาโดยดับธรรมดานี่มันก็หดตัวเข้าไปตัวไปตัวไปเสาะแสวงหาอาหารมันไปไม่ได้ทางรูปเสียงถึงด้วยกังผัดตาหูจมูกเป็นทางเดินออกไปจากตาหูจมูกนี่มันก็พิจารณาเข้ามามันตัดเข้ามาตัดเข้ามาวนเข้ามาจนกระทั่งถึงกายพังนี่เข้าไปตัดเข้าไปตัดเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพี่แต่มันก็ว่าอันนี้เป็นนั่นอยู่ที่นี่พิจารณาเข้าไปพิจารณาแล้วมันก็เป็นจริงเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วนี่แหละเดี๋ยวไปก็ไปสุมอยู่ในจุดเดียวแต่นี่ก็เป็นเพียงกิริยาการที่ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กมันก็เห็นชัดนั่นนี่แหละพี่ว่าภาคปฏิบัติท่านพิธีโกมันเห็นอย่างนั่นอยู่ว่าไงมันรู้อยู่อย่างนั้นใครจะมาค้านสามแดนโลกธาตุมันก็ไม่สนใจฟังเพราะความจริงมันอยู่กับเราไปฟังใครเขาพูดอยู่ปากคนนู้นความจริงอยู่กับเรานี่เห็นกันอยู่นี่รู้อยู่อย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าจัตุราเพียงองค์เดียวที่สามารถสอนโลกได้ทั้งสามโลกความจริงกับพระองค์หมดเราเป็นขี้หมูขี้หมาตัวหนูตัวหนึ่งเท่านั้นเท่ากับหมูตัวนั้นมันก็ยังพอมาพูดได้ว่าความจริงมันเต็มอยู่ในหัวใจสงสัยที่ไหนไปงมเงาที่ไหนกันมาไงอาการทั้งห้าเวทนาปัญญาทั้งขันธ์วิญญาณที่มีอยู่ตามความละเอียดของมันเช่นเวทนาภายในจิตมันก็มีของมันมันมีสุขมันก็มีทุกข์ละเอียดแน่มันเป็นคู่กันอยู่นั่นเนี่ยเวทนาทางจิตถ้ามันยังปล่อยตัวไม่ได้รากฐานน้ำมันยังมีอวิชชาเวลามันยึดถือมันไม่มีที่ยึดมันก็ไปยึดใจนี่นี่แหละมันยึดไปหมดพอถูกตัดออกด้วยปัญญาแล้วเข้าไปไม่มีทางยึดพอมายึดทางกายตัดทางกายเข้าไปมันก็ไปยึดพวกนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาเข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปสุดท้ายก็ยังเหลือแต่ใจไม่มีทางปัดมันก็ไปติดจนได้นี่เวลามันยังไม่รอบนะเห็นว่าติดมันสติปัญญาขั้นนี้มันไม่ติดแบบจมนะถึงจะติดมันก็จ่อมันอยู่พิจารณาของมันอยู่นั่นหักติดหักพิจารณามันอยู่เฉยไม่ได้สติปัญญาขั้นนี้มันเป็นอัตโนมัติมันบอกแล้วคือจะแสดงว่าเรื่องมันยังมีอยู่มันต้องก็หมุนของมันอยู่นั่นเราจะเห็นในชาติเวลามันหมดเรื่องแล้วมันก็หมดหมุนเลยนี่นี่ที่เป็นสักขีพยานกันคือมันเป็นเหมือนกับไฟได้เชื้อที่นี่เชื้อมันอยู่ในหัวใจในใจมันก็หมุนของมันอยู่นั่นอะไรนั่นปั๊บอะไรแยกออกมามันก็รู้เสียว่านี่เป็นอาการเนี่ยแยกออกมาอะไรมันก็เป็นอาการก็รู้เสียตัวจริงมันเป็นไงเนี่ยหมุนกันอยู่นั่นไปมึงมาก็ไปพ้นนี่มันก็พรวดถ้าดินถล่มเป็นไรวะก็มันเคยฝังอยู่ในหัวใจมันนานแสนนานเท่าไหร่เวลามันถอนตัวไปมันจะไม่เหมือนฟ้าดินถล่มเลยถ้าจะพูดแบบโลกมันก็เหมือนกับว่าสะเทือนโลกธาตุแล้วความตื่นความตกใจหรือความอัศจรรย์มันมาพร้อมๆกันหมดความเห็นไทยเวลาไทยมันล้มละนาวไปแล้วถึงมาเห็นมันโอ้โหนั่น
แล้วความอัศจรรย์มันก็ขึ้นในขนาดเดียวกันมันทั้งสองอย่างกระเทือนมาสิวิชาจมลงไปฟ้าดินถล่มวิชาวิมุตติโผล่ขึ้นมาเป็นในขนาดเดียวกันมันจะไม่แสดงความแปลกประหลาดอาจารย์ในขนาดนั้นจะแสดงขนาดไหนไม่มีขนาดไหนที่จะกระเทือนถึงสามแดนโลกธาตุถ้าจะพูดถึงแดนโลกธาตุยิ่งกว่าขนาดนั้นเวลาเป็นของมันขนาดมันสิ้นลงไปแล้วมีแต่ความอัศจรรย์เหนือโลกมันเหนือโลกอัศจรรย์กว่าเหนือโลกเพื่อมันจะทำให้เกิดความท้อใจนี่มันก็ย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะพระเจ้าที่เราทรงปรารถนาว่าจะเป็นศาสดาสอนโลกพอถึงภูมินั้นแล้วเกิดท้อพระทัยทำกองขวายน้อยเพราะว่านี่ว่าเป็นสุวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ที่แรกเพราะว่าไม่กระจายไปถึงปฏิปทาไม่เห็นเฉพาะในวงปัจจุบันเขาว่าเป็นสิ่งที่สุวิสัยของโลกที่จะรู้ได้เห็นได้สอนไปยังไงโลกกับอันนี้มันไม่ใช่จะเป็นนิสัยจะเข้ากันได้นะพูดง่ายๆว่างั้นในขณะนั้นจะไปสอนอะไรกันถ้าพูดภาษาเราก็ไปสอนที่ไหนเขาก็จะว่าเราบ้าสั้นๆแต่เขาเป็นบ้านี่ไม่สอนอยู่นี่มันสบายอยู่นี่พอถึงวันตายท่านก็พอแล้วเนี่ยนี่สอนใครก็จะว่าบ้าหมดแน่ขณะที่มันเป็นอยู่ในวงปัจจุบันมันยังไม่กระจายปฏิบัติชาจากนั้นมามันก็แยบกว่านะพี่ถ้าเราเป็นของอาจารย์เหนือโลกเหนือสงสารแล้วว่ามนุษย์มนาที่จะรู้ได้ไม่มีใครที่รู้ได้เห็นได้แล้วเราเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นมนุษย์เป็นอะไรทำไมรู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้เพราะอะไรเนี่ยทีนี้มันก็วิ่งไปถึงปฏิปทาคือเพราะเหตุนั้นนั้นนั้นนั้นเนี่ยก็เมื่อพูดให้เขาฟังแนะนำสอนเขาด้วยตามเหตุการณ์อุบายตามทางเดินมานี้มันก็รู้ได้เห็นได้สิแต่ถ้าเรายังรู้ได้เราเพราะอย่างนั้นอย่างนั้นเขาทำไมจะเขาจะไม่รู้ได้เพราะเหตุนั้นนั้นเหมือนกันกับเราวะเนี่ยนี่ก็มีแก่พระไทยมีใจอ๋อเนี่ยมันก็เบิกกว้างนะที่นี่เพราะเอาปฏิปทาเครื่องดำเนินทางจะไกลบ้านอยู่ไหนจะไกลแสนไกลทางมีมันก็ไปถึงกันได้เนี่ยบ้านกี่ชั้นกี่หับนะทางมีมันก็ขึ้นได้ขึ้นบันไดขึ้นลิฟต์อะไรก็แล้วแต่มันขึ้นได้เนี่ยอันนี้มีทางนี่ปฏิปทาเครื่องดำเนินมีนี่นั่นทำไมจะรู้ไม่ได้เขาจะสอนให้มันถูกต้องคือสอนให้มันตามเลือกความจริงนี่เถอะสอนพูดมุ่งความจริงมีอยู่นี่เนี่ยไม่ใช่จะเลี้ยวไหลเลี้ยวแหลกไปหมดมนุษย์พูดมุ่งความจริงมีอยู่ความจริงกับความจริงก็เข้ากันได้สนิทเลยเข้ากันได้ง่ายเลยน่ะนี่ก็ปรุงพระทัยทรงสอนเวมีพิกเวใส่เป็นเจ้าทีสักห้าก็พุ่งเลยนะเห็นไหมเนี่ยผู้นั้นท่านนี้เป็นพูดพร้อมแล้วเพื่อความจริงทางนี้ก็เป็นความจริงล้วนแล้วความจริงกับความจริงเข้าสู่กันทีเดียวมันก็ผางเลยนั่นขึ้นเวมีพิกเวอันตาบาปเกณฑ์เสียกับบาอันนั้นผิดนั้นผิดอย่าไปนะมัชฌิมาปฏิปทาขึ้นไปตรงนี้ให้ไปตรงนี้ทางนี้อย่างนี้กามสถานนิโยคเพียรอัตถกิจสถานนิโยคเพียรทางผิดทางแยกนี่อย่าแยกไปนะมัชฌิมาปฏิปทาปทาก็เตือนสัมปุทาจักขุกริญญากันนี้ปัจจุบันจะอภิญญาสัมโมทัยสัมโมทัยนิบาลสร้างวัตถุนี้เชื่อที่ดังอะไรสมาธิสมาสังกปรกขึ้นนี่ทางอภินาบอกให้เหยียบลงไปตรงไหนก็เหยียบลงไปในสัจธรรมทั้งสี่นี่เหยียบตรงนี้นะบอกนะเห็นไหมสมาธิสมาสังกปรกจะให้ก้าวลงที่ไหนเอาก้าวลงที่นี่เนี่ยพูดง่ายๆลงในสัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมากลงในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเอานี่ละทางนี้เอาเหยียบลงตรงนี้นะนะเอาสติปัญญาเหยียบลงตรงนี้คือหยั่งลงตรงนี้พูดง่ายๆนั่นบอกแล้วนี่ก็พุ่งเห็นไหมรูปังอนัตตาเวทนาตาสัญญาตาสังขารตาเห็นไหมอนัตตาและคราสูตรนั่นอนัตตานั่นอนัตตาอนัตตาปล่อยยายืดปล่อยเรื่อยอันนี้ก็อันนี้จังทุกขังตามนี่แต่ขวากแต่หนามนี่แต่พื้นไฟปล่อยยาเหยียบยาย่างยาแตะยาไปหยับยาไปยืดถ้าไม่อยากให้ถูกเผาทั้งมือนั่นพูดง่ายๆเหมือนกับว่าตีข้อมือว่าเอาก้าวนี้ตีขาไว้ก้าวไปตรงนี้ย่าก้าวตรงนั้นก้าวไปเรื่อยก็เอาอธิการทุกขังหน้าตาเป็นทางเดินนี่พิจารณานี่ปล่อยไปเรื่อยเข้าใจเรื่อยๆนะรู้สึกกรรมธรรมจริยังกตังกริยังนาปรังชัยติประชาติเฮ้ยว่าแต่พูดตามความจริงนี่ผมก็พูดแล้วผมนั้นนะสำหรับอนัตตาข้าสูตรถ้าเราจะพูดตามสูตรนี่จริงสำหรับผิดผมไม่สนิทนะ
แต่อริสัพพริยาสูตรผมลง 100% เพราะภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนี่ผมคิดว่า

0: ที่ว่าท่านเทศท่านอันนั้นเห็นว่ามากแล้วท่านด้นออกมานี่ผมก็ไม่สนิทใจมันเลยไปลงกับผู้ที่จดจารึกซะมากผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดนะถ้าเป็นพระหลานจดจารึกแล้วจะเต็มภูมิเหมือนอย่างอนัตอริกัปปยายสูตรอันนั้นผมหาที่แยกไม่ได้เลยถ้าปฏิบัตินะลงได้อย่างสนิท 100% แต่อันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะอนัตตลักษณสูตรไม่ลงจิตนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอนัตตาพออันนี้เป็นอนัตตาแล้วเบื่อหน่ายไปเลยนิพพิทังวิราชติวิราคายุพุทติไปเลยคือเมื่อเบื่อหน่ายในอาการตั้ง5นี้แล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดแล้วย่อมหลุดพ้นเบื่อหน่ายเพียง5นี้มันหลุดพ้นได้ยังไงถ้าภาคปฏิบัติมันไปกองอยู่ในจิตนั่นน่ะนี่มันเห็นได้ชัดๆในภาคปฏิบัติเรามันเป็นอย่างนี้นี่นะนั่นคือมันเอาความจริงนี้ออกมายันกันพอถึงอริยปริยสูตรท่านแหมแจงละเอียดมากนะรูปวิญญาณปีริเวติจักขุสัมมิงปีริเวติคือเบื่อหน่ายทั้งทางรูปทั้งทางตาเนี่ยทั้งทางเสียงทั้งหูเนี่ยย้อนหน้าย้อนหลังเรื่อยๆตลอดถึงสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์กันก็ทำให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างอะไรบ้างมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไปหมดทั้งสุขทั้งทุกข์เรื่อยไปจนกระทั่งถึงมนัสนิปิริเวติทำเมตุปิริเวติหนึ่งแล้วก็วิญญาณในปิริเวติว่าดูหมดเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมคือเครื่องสิ่งที่มาสัมผัสกับจิตอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตเบื่อหน่ายแล้วเมื่ออารมณ์มันเกิดขึ้นมันจะได้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาอะไรขึ้นมาก็เบื่อหน่ายหมดเบื่อหน่ายหมดนี่ท่านเอาละเอียดมากนะนี่เข้าถึงจิตกันเมื่อเข้าถึงจิตแล้วก็ถึงธรรมธรรมก็หมายถึงอวิชชาอยู่ในนั้นนี่ว่างไงเข้าถึงนั้นหมดเลยเป็นแตกกระจายเลยแล้วนี่บิดังมีราชีเรื่อยเลยนี่ลงเต็มที่ผมแต่นะแต่ละขั้นสูตรนี้ไปถึงขั้นห้านั้นไปนั่นหมดเนี่ยถามจากคุณอริยะคุณอาทานโอ้คุณอริยะเวทีท่านก็พูดไปตามแบบอริยะเจ้าเราก็โอ้เนี่ยอยากให้ท่านแยบในทางภาคปฏิบัติท่านไม่แยบท่านก็พูดอย่างนั้นอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วเราก็เลยหยุดเพราะเราพูดไม่ได้พูดด้วยความหนักใจอะไรนี่เราพูดตามความจริงที่ในภาคปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติมาอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้แต่ทำไมนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองแล้วไม่ไปแบบไปหามไปยึดถือเนี่ยถึงเวลาที่ควรจะพูดกันเพื่อปรับปรุงความเข้าใจหรืออะไรกันมันมีแง่คิดกันบ้างแต่ท่านไม่ไปนั่นท่านก็ไปปริยัติท่านเสียปริยัติเราก็เรียนเหมือนกันจะปริยัติมาอวดปริยัติมาอวดกันอะไรมันคำพีเดียวกันสูตรเดียวกันวะเรียนมาด้วยกันจำได้ด้วยกันคำแปลก็รู้ได้ด้วยกันเนี่ยมันก็เลยหยุดโอ้ยจะถามได้หรออนัตตลักษณสูตรแปลไปถึงพอขันห้าจบแล้วก็ไปเลยเบื่อหน่ายจิตมันยังไม่ถึงทำให้คิดไปถึงเรื่องผู้รจนานี่ถ้าไม่คิดไปหลายนั่นเหมือนกันนะทุกวันนี่แต่ก่อนผมไม่ได้คิดอะไรมากนั่นแหละก็เกี่ยวข้องกับผู้รจนาคำพีเหล่านั้นล่ะนั่นมานะเป็นคนประเภทใดนี่ถ้าเป็นประเภทอรหันต์นั้นมันจะถึงใจถึงใจมาโดยลำดับเลยเพราะเอาความจริงมาอันนั้นกลางมาอันนี้ความจริงอันนี้อยู่ในหัวใจนี่มันยิ่งถึงกันปั๊บปั๊บปั๊บประสานกันอันนี้เอาแต่ความจำสั้นว่างนะกันมีเอาความจำไปใส่มันไม่มีคุณค่ามันหลุดมันขาดตกไปได้นี่ถ้าลงความจริงมันฝังอยู่ในหัวใจแล้วว่าไปตรงไหนมันสัมผัสสัมพันธ์กันประสานกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาเรายกตัวอย่างเช่นอย่างเราจะไปพูดเขียนประวัติของพระอรหันต์เอาเราดูสิเพียงความจำเรานี่จะเอาประวัติของจะเขียนประวัติของท่านของพระอรหันต์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันเป็นไปไม่ได้ผมว่างั้นเลยถ้าเป็นพระอรหันต์เขียนประวัติของพระอรหันต์นั้นเต็มหมดเลยเนี่ยเพราะความจริงมันเป็นอันเดียวกันท่านผ่านไปแล้วก็ตามความจริงอันนี้มันรู้อยู่มันไม่ผ่านมันหน้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนี่ตอนถึงขั้นทำมันถึงขั้นทำละเอียดสิตอนมันจะไปไม่ได้นะเอาเพียงความจำเฉยมันไปไม่ได้ถ้าไม่มีความจริงเป็นเชื่อวิ่งถึงการประสานกันกับประวัติของท่านนั่นนะมันสำคัญเราเล่นเป็นไงโง่โง่ถ้ามันอาหารแบบความโง่อยู่วะเรานี่อาหารแบบงูโง่อยู่วะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอ้ใครจะไปชัดยิ่งกว่าจิตรู้จิตวะใครจะไปชัดยิ่งกว่าจริงจิตรู้ความจริงวะนั่นถึงไม่กล้าพูดว่าสามเดือนพระท่านไม่มีอะไรที่มาคัดค้านได้มาลบล้างได้นะถ้าลงในจิตมันถ้าถึงความจริงแล้วเพียงอันเดียวเท่านั้นพอแล้วเนี่ยพระอาจารย์กล้าพูดว่าพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนะสามารถสอนโลกได้ทั้ง3เดนประสาทเพราะอะไรเพราะความจริงเต็มพระไถ่แน่แล้วนั้นเขามีความจริงอะไร
1: ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านล้านมันก็บิดแต่ปอไปหมดอันนี้อันเดียวเท่านั้นจริงเลยนี่มัดเดียวพอนี่อะไรเลิกเลยนะมันจะเหนื่อยแล้ว

ต่างท่านต่างมาศึกษาอบรมอย่าลืมที่พูดแล้วพูดเล่าเกี่ยวกับเรื่องการมาศึกษาอบรมให้มีน้ำหนักอยู่ภายในจิตใจของตนโดยสม่ำเสมออย่าให้จืดจางว่างเปล่าไปเสียในสาระคุณที่ได้คิดไว้แล้วในเบื้องต้นได้แก่การมุ่งมาเพื่อศึกษาอบรมส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นจึงหาผู้ทรงอัตทรงธรรมตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้และทรงสั่งสอนตลอดสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านสอนไม่ได้ประหนึ่งว่าธรรมนี้ไม่มีในโลกนี้เลยมีแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารออกจุ้นจ้านตีตลาดลาดเลยไปหมดไม่ว่าแดนบ้านแดนวัดคารวาสพันศนาก่อไปถ้าหากว่าเรามีพุทธเจ้าหรือเหมือสาวกท่านมองดูความจริงทั้งหลายที่ระหว่างกิเลสกับหัวใจของสัตว์โลกที่เกี่ยวพันกันจนเป็นคำว่ากรรมกรรมหรือวิบากกรรมแล้วเหมือนโลกนี้จะหาที่ปรงที่วางไม่ได้เลยเพราะมีตั้งแต่ธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาทำการทำงานกอบโกยผลประโยชน์ของตนจากหัวใจสัตว์โลกโดยที่สัตว์โลกนั้นก็สักว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นการหลีกกันหรือต้านทานต่อสิ่งนั้นที่มากอบโกยเอาผลประโยชน์บนหัวใจเรานั้นเราไม่มีเลยภายในจิตใจความรู้ประเภทที่จะนำมาหยิบการต้านทานกันนั้นไม่มีเมื่อเป็นเช่นนั้นการมาศึกษาก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาแบ่งสรรปันส่วนเป็นอย่างน้อยแล้วบีบบังคับเอาซึ่งหน้าเป็นลำดับลำดาอยู่ตลอดมานี้รู้สึกจะเป็นประจำธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่ามีว่ามีนั้นท่านทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมที่เป็นฝ่ายผลทรงอยู่แล้วภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าจึงได้นำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มพระทัยหรือพูดภาษาของเราก็เลยนำมาสอนอย่างเต็มปากไม่มีคำว่ากระดากอายกิเลสเลยเพราะกิเลสได้ม้วนเสือลงจากพระทัยท่านหมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหลือคำที่ว่าประเสริฐเลิศเลอที่ได้ออกมาประกาศสอนโลกว่าธรรมนั้นพระองค์ทรงไว้โดยสมบูรณ์แล้วแล้วประกาศให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั้งผลคือธรรมแท้ที่พระองค์เสวยอยู่ภายในพระทัยทั้งเหตุคือทางเดินเข้าไปสู่ธรรมนั้นก็ทรงประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมท่านภูมิอุปนิสัยสามารถที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วก็รู้ได้เมื่อรู้ได้เต็มส่วนแห่งธรรมแล้วธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงไว้นั้นพวกทั้งหลายก็ทรงธรรมประเภทนั้นเช่นเดียวกันเรียกว่าธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วโล่งไปหมดในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องทำลายหรือมารบกวนได้เหมือนอย่างแต่ก่อนที่กิเลสตัวสำคัญยังมีอยู่ภายในพระทัยและใจนั่นเลยนั่นท่านเรียกว่าธรรมเปิดเผยดังที่ท่าน

แสดงไว้ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตรว่างานังอุตปาณเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทั้งหลายที่จะทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระญาณของพระองค์แล้วคำว่าอาโลโกอุตปาณนี้สว่างอยู่ในพระทัยนี้ด้วยสว่างออกไปสู่ข้างนอกไม่มีปิดบังลี้ลับด้วยได้ทั้งสองประเภทธรรมนี้เปิดเผยในพระทัยของพระพุทธเจ้าถ้าเราทั้งหลายมองเห็นได้เช่นเดียวกับพระอาทิตย์แล้วพระทัยของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทรงทำประเภทนี้นั่นเราจะเทียบได้ว่าเหมือนพระอาทิตย์กี่ดวงล่ะปีนาเองเพียงพระอาทิตย์ดวงเดียวนี้เราก็เห็นสว่างจ้าแล้วพระทัยของท่านที่ทรงอัดทรงทำเต็มที่ในนั้นแล้วเมื่อผู้ต่างคนต่างก็รู้จริงเห็นจริงอย่างเดียวกันนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสว่างขนาดไหนเพียงแต่เรามีกิเลสก็ตามถ้าเป็นวิสัยของเรามองดูได้เช่นเดียวกับเราดูพระอาทิตย์พระจันทร์นี้เราจะเห็นความอัศจรรย์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านขนาดไหนว่าอย่างนั้นเลยทำไมเราจะนอนใจได้ในการประกอบความภาคเพียรและก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้หรือบรรลุธรรมและบรรลุธรรมคือสาวกทั้งหลายนั้นท่านได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะอำนาจของกิเลสนี้บีบบังคับอยู่เรื่อยมาไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันความทุกข์ความทรมานทั้งหมดประมวลลงแล้วไม่มีสิ่งใดมาทำให้ทุกข์มาทำให้เกิดทุกภพทุกชาติแบกหามทุกข์มากน้อยเป็นลำดับมานอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทราบทั้งโทษเต็มพระทัยอย่างนี้และเห็นทั้งคุณก็เต็มพระทัยอีกเช่นเดียวกันแล้วการสอนโลกจึงสอนอย่างเต็มภูมิของศาสดาพระเมตตามีเท่าไหร่เต็มพระทัยก็ทุ่มลงไปหมดตั้งแต่วันตรัสรู้ทีแรกจนกระทั่งวันปรินิพพานยังทรงห่วงใยสัตว์ทั้งหลายอีกก็ประกาศสาธารณธรรมไว้เช่นศาสดาของเรานี้ประกาศไว้ 5,000 ปีเพราะยังพอมีผู้ที่จะยึดเอาสาระประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้านั้นอยู่มีจำนวนมากมายเนี่ยธรรมนี้ถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ออกตลาดล่าเลยได้แล้วจะไม่มีอะไรเสมอเหมือนเลยในแดนโลกธาตุนี้ขอให้ธรรมได้แสดงตัวออกเต็มที่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี้ลองดูโลกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างผิดกันกับกิเลสออกแสดงตัวตีตลาดลาดเลยเต็มโลกเต็มมังสารนี้เป็นไหนไหนเวลานี้มีเราอยากจะพูดว่ามีแต่สิ่งนี้ทั้งนั้นในหัวใจของสัตว์โลกแม้ชาวพุทธและผู้นักบวชผู้ปฏิบัติเราก็ไม่พ้นที่สิ่งเหล่านี้จะเข้าย่ำยีตีแหลกอยู่ตลอดเวลาจึงหาเวลาที่จะรู้อัดรู้ทำเพราะความภาคเพียรด้วยความตั้งใจจริงๆนั้นไม่ได้มีแต่กิเลสทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่เจ้าของก็ภูมิใจว่าเราได้เดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราภาวนาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงเอียบทนั้นๆนะแต่สิ่งที่มันไม่บอกไม่กล่าวซึ่งเป็นความลี้ลับของมันตัวฉลาดแหลมคมนั้นมันทำงานอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราที่ขาดสติแม้แต่ยังมีสติอยู่ธรรมชาตินี้ที่มีอำนาจก็ข้ามสติไปได้ต่อหน้าต่อตาข้ามปัญญาของเราไปได้ประหนึ่งว่าเป็นเศษไม้เศษคนเศษพระเศษเนรไม่มีคุณค่าอันใดเลยในปัญญาเหล่านั้นที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่เพราะอำนาจของมันเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายด้วยเหตุนี้ธรรมชาตินี้จึงต้องเพ่นพ่านอยู่บนหัวใจของ
นักบวชผู้ปฏิบัติกระจายโลกมีช่องใดที่จะว่างซึ่งจะไม่ได้ทำงานหรือกิเลสนี้ได้ว่างงานไปเพราะไม่มีงานทำไม่มีสถานที่ทำงานแต่มันเต็มไปด้วยสถานที่ทำงานเต็มไปด้วยงานของกิเลสตักตวงเอาผลประโยชน์จากหัวใจสัตว์ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะการก่อโกยเอาทุกข์เพราะการก่อกวนเอาผลประโยชน์ของมันแล้วสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายเต็มทั่วโลกดินแดนเป็นอย่างนั้นหากว่าเรามีญาณมีความมีความรู้หรือว่ามีญาณอย่างทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเราเองผู้ปฏิบัตินี้จะอยู่ได้อย่างไรเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาทั้งเผาอยู่ในวงปัจจุบันทั้งเสวยผลที่ทำมาแล้วก่อนแล้วที่เรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมตกนรกบกใหม่เกิดไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้กี่ประเภทนับไม่ได้เลยนี่ขนาดไหนมากขนาดไหนมีที่ว่างที่ตรงไหนที่ความทุกข์ของสัตว์ไม่อยู่เพราะจิตวิญญาณนี้เต็มไปหมดทั่วแดนโลกธาตุในบรรดาจิตวิญญาณดวงใดที่มีอยู่เหล่านั้นดวงใดที่หลุดพ้นจากการกดขี่บังคับของธรรมชาติอันนี้คือกิเลสที่จะไม่ได้สร้างความทุกข์ร้อนให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเลยมีมากมีน้อยมีอยู่เป็นประจำตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเว้นเฉพาะพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกับพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นนอกนั้นเป็นแบบเดียวกันอย่างนี้หนักบ้างเบาบ้างเป็นการเป็นเวลาแต่ยังไงก็ตามแม้แต่อยู่ในแดนนรกกิเลสก็ยังแฝงอยู่ในนั้นได้แต่มันไม่ร้อนกิเลสมันไม่ร้อนสัตว์ทั้งหลายตัวรับเคราะห์รับกรรมเป็นสถานที่รองรับกิเลสคือใจดวงนั้นเป็นผู้เดือดเป็นผู้ร้อนเป็นผู้เสวยกรรมกิเลสมันไม่เสวยกรรมหากเราทั้งหลายได้มีญาณอย่างทราบคือสมมุติขึ้นมาว่าได้มีความรู้อย่างทราบเช่นนั้นแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงเพราะมีทางเดียวคือการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นที่จะเป็นทางหนีรอดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จากกองทุกข์มหันตทุกข์กว้างแคบขนาดไหนดังที่ประจักษ์อยู่กับตาของเราคือจะว่าตาภายในก็ได้ตาภายนอกก็ได้เพราะเรายกข้อเปรียบเทียบขึ้นมาแต่หลักธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นเพียงว่าเราไม่เห็นนี่เกิดว่าเราได้มีญาณมีความรู้เห็นอย่างนั้นแล้วเราจะอยู่อย่างที่เราอยู่อย่างนี้ได้อย่างไรคนคนนี้แลจิตใจดวงนี้แลความสามารถดังที่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้แหละจะเปลี่ยนไปหมดทุกแง่ทุกมุมทุกอากัปกิริยาความรู้ความเห็นจะพลิกตัวเข้ามาเพื่อหาทางออกด้วยการตะเกียกตะกายสุดกำลังความสามารถขาดดิ้นของหัวใจชีวิตจิตใจขาดเมื่อไหร่ถึงจะอยู่ถ้าไม่ขาดแล้วความเพียรนี้เป็นไม่ขาดควรดิ้นต้องดิ้นควรโดดต้องโดดควรคระควรคลานต้องคลานควรวิ่งต้องวิ่งให้อยู่เฉยๆให้เดินไปสบายสบายสบายนี้ไม่ได้เพราะเห็นภัยอย่างเต็มหัวใจประจักษ์กับความรู้ที่เห็นอยู่นี้มองไปเมื่อไหร่ก็เห็นรอบตัวของเราก็มีอยู่อย่างนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ของแห่งวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายที่กิเลสมันบีบมันบังคับมันเผามันลนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะอยู่ได้ยังไงต้องดีต้องดิ้นสุดกำลังความสามารถและพร้อมทั้งเรามีอัตมีธรรมคือสวัสขาธรรมของพระพุทธเจ้าดังที่พวกเราทั้งหลายได้ทรงอยู่เวลานี้จากการได้ยินได้ฟังจากการศึกษามาจะรวมตัวเข้ามาสู่เป็นสู่พลังของใจนี้แหวกว่าตะเกียกตะกายเต็มความสามารถจนหลุดพ้นไปได้โดยไม่อาจสงสัยนี่แหละกำลังเป็นของสำคัญมากดังที่ท่าน

ู้มีอุปนิสัยสามารถท่านเห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ในโลกนี้แล้วอยากเสาะแสวงหาธรรมเพื่อเป็นความร่มเย็นในการต่อไปแม้ท่านจะไม่มีญาณท่านก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายในโลกอยู่ดังประเภทอุคติตัญญูดังที่ตัวอย่างที่ยกไว้อานิบุตรพระโมคคัลลาท่านเหล่านี้สมบูรณ์พูนผลด้วยสมบัติสิงคานบริวารแต่ท่านก็เบื่ออยากสอดแสวงหาคุณงามความดีท่านจึงได้ออกไปเป็นบวชเป็นเดรัจฉินิครนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านก็เป็นนักบวชคนหนึ่งเหมือนกันนี่เพียงท่านเห็นโทษแค่นี้ท่านก็ยังตะเกียกตะกายออกไปลงได้เห็นอย่างที่ว่านี่ไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครจะอยู่ได้เมื่ออยู่ในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายได้แล้วต้องตะเกียกตะกายนอกจากสัตว์ที่จมอยู่ในหม้อน้ำร้อนเท่านั้นมันจะเอาอะไรไปตะเกียกตะกายนี่เรายังอยู่ในวิสัยที่จะตะเกียกตะกายได้อย่างไรก็สุดกำลังความสามารถขาดดิ้นแห่งชีวิตจิตใจของเรานั่นแหละถึงจะหยุดการตะเกียกตะกายไม่ถ้ายังพอดิ้นได้ยังไงก็ต้องดิ้นไม่อยู่เพราะเรื่องของทุกข์ในโลกนี้ทุกข์อย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าโกหกสัตว์โลกว่าญาณังอุตตปานี้ก็เหมือนกันทรงอย่างทราบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับพระญาณของพระพุทธเจ้านั่นเลยเหตุใดพระองค์จะไม่เห็นสิ่งดังกล่าวเหล่านี้อันนี้เพียงเรานำมาพูดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฟังโดยที่เราก็ไม่ได้มีญาณมีความรู้อันใดแต่เราแน่ใจ 100% ว่าธรรมชาติที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นความจริงทั้งนั้นแล้วนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนก็เรายังกล้าสั่งสอนเหตุใดพระพุทธเจ้าทรงรู้จริงเห็นจริงรอบไปหมดใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับทำไมจะไม่ทรงรู้ทรงเห็นทำไมจะไม่นำมาสอนโลกให้เต็มที่เต็มฐานเต็มพระสติกำลังความสามารถด้วยอำนาจแห่งเมตตาเป็นสำคัญต้องสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้สอนเหมือนอย่างใครๆสอนโลกเลยเป็นเอกทั้งศาสดาด้วยทั้งความรู้ด้วยทั้งอุบายในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกที่ควรจะสั่งสอนอย่างไรด้วยไม่มีใครเกินศาสดาในเรื่องความฉลาดแหลมคมฟังแต่ว่ายานยานความฉลาดแหลมคมก็เป็นเช่นเดียวกับคำว่ายานยานนั่นแหละควรจะสั่งสอนสัตว์โลกด้วยวิธีการใดพอจะเป็นผลประโยชน์ในแง่ใดพระองค์จะทรงสั่งสอนเต็มพระสติกำลังความสามารถเพราะทรงเห็นโทษแห่งกิเลสที่ย่ำยีตีแหลกสัตว์ทั้งหลายมาประจำสมมุติอันนี้นานจากเท่าไหร่แล้วกว้างแคบขนาดไหนพระองค์ไม่ต้องไปคำนึงคำนวณถ้าอย่างสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าทราบด้วยคอมพิวเตอร์พระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าถ้าเทียบก็เป็นอย่างนั้นแต่ยังละเอียดกว่านั้นไปอีกสักกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านเท่านี่เพียงเอามาเทียบเท่านั้นแล้วเหตุใดพระองค์จึงจะไม่สั่งสอนสัตว์โลกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วที่นี่สมมุติว่าเราเห็นแต่เพียงแง่ใดแง่หนึ่งไม่ได้มากถึงพระองค์ก็ตามก็จะต้องตะเกียกตะกายอย่างที่ว่านี้แล้วในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติอยู่ด้วยความเป็นนักบวชเช่นนี้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อความพ้นทุกข์สิ่งใดที่เป็นทุกข์ให้เราได้พยายามเหยียบย่างเพื่อข้ามพ้นทุกข์นั่นน่ะคืออะไรก็คือทุกข์ทุกข์นี่เป็นผลมาจากอะไรก็เป็นผลมาจากกิเลสที่สร้างทับหัวใจของสัตว์โลกทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งสร้างทับบนหัวใจเราเหตุใดเราจะอยู่ได้อยู่เฉยๆเดินธรรมดานั่งสมาธิภาวนาทั้งง่วงทั้งหลับจบสงบงกงานอยู่ได้อย่างที่เป็นอยู่เวลานี้อย่างไรก็จะต้องดิ้นจนสุดขีดความสงบพวกนั้นจะไม่มีมาเหลือเลยยิ่งกว่าความกลัวเป็นกลัวตายกลัวความทุกข์ที่จะเผาเราอีกถ้าเราย่อ
ยกเป็นข้อเปรียบเทียบแล้วก็เราไม่ต้องเอามากแล้วเอาเมื่อเดือนก่อนนั้น30วันเคยถูกกิเลสตับฟันมาเลือดสาดไปเต็มเนื้อเต็มตัวตายก็มีสลบสลายก็มีในอัตภาพของเราอัตภาพเดียวนี่แล้วเดือนนั้นทั้ง30วันนั้นเราได้ถูกกิเลสจับยำมาตลอดในวันนั้นวันนั้นเป็นภพหนึ่งชาติหนึ่งภพหนึ่งชาติหนึ่งมาจนกระทั่งถึงเดือนนี้เราก็ได้เห็นเช่นนี้มาถึงเมื่อวานนี้ก็เห็นอย่างชัดๆว่าถูกสับถูกฟันถูกฆ่าวันนี้ก็เห็นอย่างชัดๆว่ากิเลสมันสับมันฟันอยู่ตลอดเวลาเลือดสาดหรือเลือดไหลอาบตัวของเราเหมือนกับอาบน้ำอยู่เนี่ยและวันพรุ่งนี้มันก็จะเตรียมจะสับจะฟันแล้วอีกอย่างนี้ก็จะต้องเป็นแบบเดียวกันนี้เราจะนิ่งนอนใจอยู่ได้ไหมนาพี่นาสินี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงเห็นภัยของโลกท่านเห็นดังนั้นอันนี้เป็นเพียงเทียบเฉยๆนะยิ่งเห็นยิ่งลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกอันนี้เรามาเทียบอย่างนี้แล้วเป็นยังไงความเปลี่ยนของเราเราเอาเมียงมาเพียงย่อๆเท่านี้เฉพาะอัตภาพของเราที่มันเกิดมันตายเพราะความ ถูกสับถูกยำของกิเลสประเภทต่างๆให้รับความทุกข์ความทรมานมาถึงวันนี้ก็ถูกสับถูกยำให้เห็นประจักษ์อยู่เรื่องของกระแสของกิเลสออกในหัวใจแง่ใดมุมใดเป็นเรื่องสับเรื่องฟันให้เราได้เจ็บได้ปวดแสบร้อนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ด้วยความมีสติสตังค์หรือมีปัญญาของเราแล้วแล้ววันพรุ่งนี้มันจะทำอย่างนี้อีกเป็นยังไงเราพิจารณาสิเราจะนอนใจได้ไหมถ้าวันมะรืนก็จะต้องเป็นอีกอย่างนี้และตั้งกับตั้งกันเราจะต้องแบกต้องรับกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเป็นยังไงเฉพาะที่เป็นอยู่บัดนี้ก็ทุกข์พอแล้วเราทำไมจะสามารถทนอยู่ได้ว่าจะต้องรับภาระต่อไปแบบหน้าตาเฉยนี่อยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความเพียรที่จะให้หลุดรอดออกมาได้ในขณะใดเวลาใดเราจะต้องตะเกียกตะกายเต็มสติกำลังความสามารถของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นความเพียรจึงเด่นความเพียรจึงดีความเพียรจึงกล้าจึงสามารถสติปัญญาจะมาจะเสริมสร้างกันขึ้นด้วยพลังของใจที่จะให้หลุดพ้นด้วยความเพียรสติปัญญาจะมาพร้อมๆกันโดยลำดับลำดาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่สติปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจกิเลสจะค่อยอ่อนลงไปอ่อนลงไปเพราะสติปัญญาใดเกิดขึ้นมาจะพ้ออย่างยิ่งปัญญาเกิดขึ้นมาในแง่ใดมุมใดเป็นการเกิดขึ้นมาเพื่อสังหารกิเลสไปพร้อมๆกันเรื่อยและยิ่งเป็นสติปัญญาที่แก้วกล้าสามารถด้วยแล้วก็ยิ่งจะฟาดฟันกิเลสให้เห็นประจักษ์นั่นแหละทีนี้ก็ต้องลืมหลับลืมนอนลืมกินลืมถ่ายลืมไปหมดเพราะเข้าตะลุมบอลกับกิเลสเพื่อไม่ให้มันต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้ที่จะต้องถูกมันสับมันฟันให้เลือดอาบหมดทั้งตัวเช่นเดียวกับเขาอาบน้ำอีกต่อไปเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องฟัดต้องฟันต้องต่อสู้กันสุดเบี่ยงมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเท่าไหร่โหมกันมาโหมกันมาเอาให้ม้วนเสื่อในเดี๋ยวนี้ไม่ให้มันมีเงื่อนต่อไปถึงวันพรุ่งนี้เลยนั่นแหละความเพียรมีเท่าไหร่มาหมดมาหมดนี่ถ้าจิตได้มีความรู้สึกพอเป็นเครื่องเทียบเคียงดังที่กล่าวมานี้ความเพียรของผู้ปฏิบัติเราเริ่มมาตั้งแต่มาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์จะมีความขยันหมั่นเพียรตั้งอกตั้งใจกว่าปกติที่เป็นอยู่เวลานี้และเป็นมาแล้วและจะดียิ่งขึ้นไปผลก็จะประจักษ์ขึ้นภายในจิตใจของตนสมาธิไม่เคยมีความสงบไม่เคยมีก็จะมีขึ้นด้วยการภาวนาเพื่อสมถะธรรมเช่นเรานำทำบทใดเข้ามาบริกรรมทำบทนั้นกับใจของเรากับสติของเราจะกลมกลืนกันอย่างแยกไม่ออกเพราะความเห็นไผ่เป็นสำคัญถ้าทำอะไรก็เท่ากับเราตกจากสะพานไม้ลำเดียวลงจมน้ำนั่นแหละใครจะไปตกสะพานเวลานั้นต้องตั้งสติสตังให้เต็มที่ไม่ให้ตกตายสะพานไม้ลำเดียวข้ามลำแม่น้ำไปเขามีสติไหมเวลาเขาตายไม่ลำเดียวเดินไปไม่ลำเดียวนี่ก็เหมือนกันเราสติกับใจของเรานี่ให้กลมกลืนกันถึงขนาดนั้นแนบสนิทแล้วที่นี่ความสงบไม่ต้องบอกจะเกิดขึ้นมากขึ้น
โดยลำดับลำดาด้วยพลังของใจที่มีอยู่อย่าง

ป่านี้คำว่าสมาธิไม่เคยมีก็มีในหัวใจเราเป็นยังไงที่นี่สมาธิคือความสงบใจกับความฟุ้งซ่านของใจซึ่งเป็นเหมือนกับไฟเผาลนอยู่ตลอดเวลาต่างกันไหมนี่ก็เทียบเทียงกันได้แล้วออกจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาในวาระต่อไปที่ควรจะพิจารณาแต่ไม่ใช่พิจารณาในวาระเดียวกันต่างวาระกันคือช่องของก้าวเดินด้วยปัญญามีช่องที่จะทำความสงบเพื่อเอากำลังใจก็มีปัญญาก็ก้าวเดินเดินอย่างเพลินเดินอย่างลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเหน็ดลืมเหนื่อยเมื่อยล้าลืมไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หมุนตัวเป็นธรรมจักรอยู่ระหว่างปัญญากับกิเลสฟัดกันฟัดกันนะทีนี้กิเลสตัวไหนจะเหนียวแน่นมาขนาดไหนพระพุทธเจ้าเคยสังหารมาแล้วด้วยพระปรีชาความสามารถของพระองค์ก็คือพระปัญญานั่นเองพระสัมได้สังหารกิเลสหมอบราบไปหมดได้ครองมหาสมบัติคือนิพพานสมบัติเต็มหัวใจทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวกเพราะอำนาจแห่งปัญญานี่แหละสตินี่แหละจะเป็นอะไรไปพวกเราทั้งหลายเมื่อนำมาใช้ด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆแล้วศาสนธรรมก็คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเปิดเผยให้รู้หมดว่านี่สินค้านี่ราคาเท่าไหร่สินค้าราคาเท่าไหร่เปิดหน้าห้างหน้าร้านเอาไว้ให้เห็นหมดเอาใครทำไมจะไม่อยากได้ของที่มีคุณค่ามากเพราะอยู่ในความสามารถของผู้ที่ของผู้ที่จะอาจจะเอื้อมให้ได้ในสินค้าเหล่านี้ไม่นิยมว่าใครขอให้มีความสามารถจะได้เป็นสมบัติของตัวได้ชมสมบัตินั้นเป็นของตัวโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมความเพียรของเราก็มีเราเป็นคนคนหนึ่งสติเรามีปัญญาเรามีความภาคเพียรของเรามีทำไมจะมาโหมตัวเข้ามาเพื่อสมบัติที่มีค่ามากหรือมหาสมบัตินั้นเป็นลำดับเรานี่เมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าตลาดแห่งผลนิพพานมันก็ธรรมะเหล่านี้หรือว่าสมบัติเหล่านั้นก็กลายเข้ามาสู่ใจใจก็เลยเป็นกลายเป็นตลาดแห่งผลนิพพานขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมอย่างเต็มหัวใจนานนี่ย่นเข้ามาสู่ตัวของเรานี่มาเป็นสมบัติของเราแล้วสมบัติของพระพุทธเจ้านี้ประกาศได้ประกาศธรรมสอนโลกเอาไว้เป็นกลางๆนั่นเรียกว่าตลาดแห่งผลนิพพานเราประพฤติปฏิบัติจนสามารถได้ทำเหล่านั้นมาเป็นสมบัติของเราตั้งแต่สมาธิขึ้นถึงขั้นปัญญาวิมุตติหลุดพ้นกลายเป็นใจของเราเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานใช่เองนี้เยี่ยมภูมิใจถ้าจะภูมิไม่มีอะไรยิ่งประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าผู้ครองมรรคผลนิพพานอยู่ในตลาดคือหัวใจที่บริสุทธิ์นี้เป็นสำคัญหรือไม่มีใครจะเลยจากนี้ไปได้เลยยิ่งกว่านี้ไปได้เลยนี่แหละท่านมาเลิศเลิศที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังมาศึกษาก็ให้ตั้งใจศึกษาอย่ามาเล่ร่อนๆอย่างที่ว่านี่คือความไม่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายแล้วก็จะไปโดนเอาโทษนั่นอีกไม่มีจบมีสิ้นลงไปได้เลยก็คือพวกเราพวกตายไม่เข็ดพวกทุกข์ไม่เข็ดไม่หลับตายแล้วตายเล่าเพราะอำนาจแห่งความทุกข์ความทุกข์บีบบังคับแล้วกิเลสทั้งหลายมันก็ปิดบังไว้ไม่ให้มองเห็นสิ่งที่เป็นมาเสียเราก็นอนใจข้างหน้าก็เหมือนจะไม่มีอะไรไม่มีทุกข์ทั้งที่เคยมีมาแล้วขนาดไหนเราก็ไม่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จะให้ประมาทไปในอนาคตอีกไม่มีที่จบสิ้นลงได้เราก็กลายเป็นใจที่ดวงที่ประมาทเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันครอบงำปิดบังไว้อย่างมิดชิดมองไม่เห็นแล้วจะทางออกแห่งความพ้นทุกข์ของเราอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็ไม่มีและเหตุใดถึงจะมีได้ก็ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่นี้เป็นธรรมโกหกเมื่อไหร่กิเลสเป็นเครื่องโกหกผ่านมาแล้วก็

ไม่ในความอยากนั้นแล้วอยากอะไรเป็นเรื่องของกิเลสเสียทั้งมวลแยบออกไปตรงไหนก็มีแต่ยาพิษเผาลงไปเป็นยังไงพวกเราที่โง่เขลาว่าปัญญาที่สุดกิเลสจมอยู่ในกองทุกข์เวลานี้ไม่มีวันเสร็จหลาบบ้างหรือถามตัวเองสิศาสนาธรรมพระเจ้าที่ประกาศกลางวานอยู่นี่เป็นสวดคารธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทำไมมันจึงไม่ฟังทำไมมันจึงไม่เชื่อมันจึงไปเชื่อสิ่งที่จอมปลอมที่เคยตุ้มต้มตุ๋นมามากต่อมากแล้วก็คือกิเลสตัวใดที่เคยเป็นความจริงให้เชื่อถือได้มีไหมแล้วถ้าว่าเจ้าจะพูดเป็นโคตรเป็นแทรกตั้งแต่ปู่ย่าตายายโคตรแทรกของกิเลสมาถึงลูกเต้าหลานเหลียนมีแต่จอมโกหกทั้งนั้นโกหกสัตว์โลกอยู่ได้ด้วยการโกหกธรรมชาติอันนี้อยู่บนหัวใจของสัตว์เพราะฉะนั้นจึงบีบบี้สีไฟสัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานถ้าพวกเราทั้งหลายได้เห็นด้วยตายายจริงๆแล้วจะอยู่ได้ยังไงโลกอันนี้เฉพาะตัวของเรานี่มีที่ไหนตรงวางใจของเราลงไปได้มีแต่เป็นปืนเป็นไฟด้วยกันหมดทำไมจะไม่ดีดไม่ดิ้นคนเราต้องดิ้นสุดขีดทีเดียวขอให้รู้ให้เห็นเถอะนะอันนี้มันไม่รู้ไม่เห็นนั่นสิมันถึงหลับหูชนโดนแล้วโดนเล่าตกแล้วตกเล่าตกเหวตกบ่อตกนรกอเวจีตกสักกี่กับกี่กันมันก็เท่ากันกับไม่ตกเพราะถูกปิดถูกบังไปเรื่อยไม่เห็นเลยข้างหน้าก็เป็นอีกแบบเดียวกันดังที่เป็นอยู่เวลานี้ที่นี่ในขณะนี้ก็กิเลสมันหลอกไปที่ไหนออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางจมูกลิ้นทางกายมันผลักมันดันออกตามช่องทางอันนี้เพราะอำนาจของกิเลสตัวสำคัญมันเต็มอยู่ภายในหัวใจจนอัดแน่นจึงผลักดันออกมาเราก็ยังไม่รู้จะทำไงมันละเอียดไหมกิเลสเราไม่รู้ว่ากิเลสดันผลักดันออกมาให้เราคิดเราพูดให้เราดูให้เราเห็นให้เราฟังให้ได้ยินให้คิดอ่านไตรตรองมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องธรรมมีที่ตรงไหนเมื่อเป็นฉะนั้นกิเลสเอาความสงบังมาให้ใครมีแต่เรื่องต้มเรื่องตุ๋นเรายังจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกนานก็ไหลเพราะเราไม่ดูนี่จะว่าไงเพราะฉะนั้นจึงต้องหาอัตถาธรรมที่มีสติธรรมปัญญาธรรมมาเป็นเครื่องแก้กันเริ่มตั้งแต่สมาธิธรรมลงไปให้ใจสงบเราจะมีที่ยับยั้งชั่งตัวถ้าใจไม่สงบแล้วหาที่ยับยั้งชั่งตัวไม่ได้นะพระเราก็ตามผ้าเหลืองมีในตลาดไม่อดไม่อยากศีรษะใครโกนก็ได้แต่ใจมันเป็นปืนเป็นไฟนั่นละกองทุกข์อยู่ที่พื้นที่ไฟนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ผ้าเหลืองไม่อยู่ที่หัวโล้นโกนคิ้วนะมันอยู่ที่หัวใจสั่งสมออกปืนออกไฟราคะกินาโทสะกินาโมกินาเผาอยู่ที่นั่นกองทุกข์อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถึงจะแก้ท่านถึงสอนให้แก้ลงที่จุดนั้นเพื่อใจได้รับความสงบพอสงบแล้วก็ตั้งตัวได้มองนู้นมองนี้ได้ละคนเรามองดูดินฟ้าอากาศที่ไหนพอมองได้เมื่อพอมีความสุขบ้างแล้วจากนั้นก็เพิ่มความสมถะธรรมของเราให้ยิ่งขึ้นไปอย่าด้วยการเอาจริงเอาจังเราอย่าทำเล่นๆนะทำพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นทำเล่นๆนะทำแก้ทุกข์จริงๆทำเห็นทุกข์จริงๆทำเห็นกิเลสจริงๆทำฆ่ากิเลสได้จริงๆไม่ใช่ทำแบบคำบอกเล่าหรือว่าพูดกันเปล่าศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าของศาสนาเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วและทรงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดสอนโลกสอนด้วยโลกวิถีไม่ได้สอนด้วยความมืดดำกำตาพระพุทธเจ้าสอนโลกโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีคู่แข่งการสอนโลกจริงไม่มีคู่แข่งสอนได้หมดทุกแง่ทุกมุมที่สัตว์ทั้งหลายจะได้รับประโยชน์ในแง่ใดพระองค์สอนทั้งนั้นนั่นฟังสินี่แหละธรรมะพระพุทธเจ้าปราบกิเลสมาได้เท่าไหร่แล้วฟังสิท่านไม่ใช่ธรรมะแบบเป็นโมฆะว่าอะไรมีอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้มาโกหกโลกถ้าสัตว์โลกไม่เชื่อก็เป็นกรรมของสัตว์เองถ้าเชื่อก็เป็นบุญกรรมของสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่จะได้ตะเกียกตะกายตนเพื่อความหลุดพ้นนั้นและสั่งสมคุณงามความดีตะเกียกตะกายเพื่อความดีให้เด่นขึ้นไปเด่นขึ้นไปก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะอำนาจแห่งธรรมพุทธเจ้านี่ธรรมก็มีอยู่ท่านประกาศไว้แล้วเป็นของเล่นเมื่อไรกิเลสไม่ใช่ของเล่นธรรมจะเป็นของเล่นไงกิเลสเป็นข้าศึกต่อหัวใจของสัตว์โลกจริงๆโลกได้รับความเดือดร้อนมาทุกหย่อมย่าคืออะไรเป็นผู้พาให้โลกได้รับความทุกข์ก็คือกิเลสประเภทเดียวนี้เท่านั้นกิเลสคำเดียวนี้เท่านั้นมันครอบไปหมดทั่วแดนโลกธาตุกี่ภพกี่ชาติล่ะกามโลกรูปโลกอรูปโลกกามภพรูปภพตรงไหนที่กิเลสไม่ครองในหัวใจของสัตว์ซึ่งอยู่ในภพนั้นๆไม่มีเลยทางสิแล้วเหตุใดจะไม่เป็นพิษเป็นภัยเหตุใดจะไม่รับความทุกข์ลงไฟตัวนี้ได้เข้าเผาที่ตรงไหนแล้วมันแหลกไปทั้งนั้นน่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เห็นได้อย่างประจักษ์แล้วนำธรรมเข้ามาเป็นน้ำดับไฟ

ประกาศสอนโลกเพื่อแก้ทุกข์แก้กิเลสทั้งหลายเอาใครฟังก็ได้แต่ใครไม่ฟังก็จนก็จนใจจะทำไงกรรมของสัตว์อย่างที่ว่านั้นนี่เราทั้งหลายเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติพร้อมอยู่แล้วที่จะปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมพุทธเจ้ากำลังมังช้างเราไปไหนมันก็มีอยู่นี่สติปัญญามาจากไหนตู้สติปัญญามีอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่หัวใจธรรมท่านบอกลงในที่นี่สอนลงในที่นี่และมรรคผลนิพพานก็เหมือนกันที่จะรับมรรคผลนิพพานจริงๆคือหัวใจเช่นเดียวกับรับกิเลสนั่นแหละเมื่อเต็มภูมิแล้วก็จะรู้กันขึ้นที่ตรงนี้เมื่อได้เปิดเผยแล้วจะสว่างไปหมดเลยในบรรดาเรื่องของกิเลสในบรรดาเรื่องกองทุกข์ของสัตว์โลกกระจายไปทั่วโลกดินแดนไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับหัวใจที่บริสุทธิ์นี่เลยเห็นไปหมดรู้ไปหมดถึงการที่จะรู้ถึงการที่เห็นปิดไม่อยู่เราได้มาปิดความจริงมันมีนี่ความรู้ตามความจริงมีทำไมจะไม่เห็นกันไม่เจอกันเอาเปิดให้ใจให้มันถึงความจริงสิความจริงมีอยู่นั่นจะลี้ลับความจริงธรรมชาติที่รู้นี่ได้ยังไงต้องเปิดต้องเผยต้องรู้ต้องเห็นนั่นธรรมพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนั้นแหละท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นแหละและสอนพวกเราท่านก็สอนอย่างนั้นนอกจากพวกเราไม่ทำอย่างนั้นเท่านั้นเองมันถึงปีนเกลียวกันโดดไปหากิเลสไอ้กิเลสเอาไปต้มไปตุ๋นคอขาดแขนขาดขาขาดเอาไปเหลือกับมันไปตลอดเวลาโลกกำลังวิ่งไปตามกิเลสโลกจึงต้องเป็นทุกข์นี้มากมายก่ายกองเคยวิ่งมาขนาดไหนเราก็ยังไม่เห็นเอาปัจจุบันนี่สิให้เห็นอยู่นี่เป็นยังไงไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีใครที่จะทรงตัวได้ด้วยความสงบสุขร่มเย็นเลยมีตั้งแต่ความดีดความดิ้นวุ่นวายไปหมดเนี่ยพากันตั้งใจปฏิบัตินะอย่านอนอกนอนใจมาศึกษาจริงๆปฏิบัติจริงๆอย่าเห็นเป็นเรื่องเล่นๆนะธรรมะพุทธเจ้ามันจะเล่นดังที่ว่ามานี่แหละกิเลสไม่ใช่เรื่องของเล่นเป็นพื้นเป็นไฟเผาเรามาได้กี่กับกี่กันแล้วก็คือกิเลสและธรรมที่จะส่งเราให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นอนันตการไม่ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องคือถึงความบริสุทธิ์แล้วเป็นอย่างนั้นก็จะมีในตัวของเรานี่มีในธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนมานี่แหละตั้งใจคือปฏิบัติแล้วจะมีตั้งแต่ตำหลักตำลานะเวลานี้ศาสนาท่านสอนไว้เพื่อความจริงแท้ๆให้เห็นทั้งชื่อให้เห็นทั้งความจริงนี่มีแต่ชื่อถ้าสมมติว่านายธนาคารก็มีแต่บัญชีของเงินไม่มีเงินในธนาคารมันเป็นธนาคารมาได้อย่างไรสำเร็จประโยชน์อะไรมีแต่ชื่อเฉยๆใครเขียนก็ได้เนี่ยอันนี้ก็มีแต่ศาสนาเต็มหัวเต็มหัวใจด้วยความจำแต่ศาสนาความจริงที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติที่จะทรงบ้างตั้งแต่สมาธิปัญญาขึ้นไปไม่มีแล้วจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นยิ่งไม่มีใหญ่ไม่สนใจแล้วไม่เชื่ออีกด้วยซ้ำแล้วหมดทางแล้วนะชาวพุทธของเราถ้าลงมาเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วหมดหนทางที่จะไปไม่มีเราอย่าหวังอะไรเลยลงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอันใดที่จะดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะจริงรู้แน่รู้จริงรู้จริงเห็นจริงดังพระพุทธเจ้านี้ไม่มีเราจะไปหวังพึ่งอะไรว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าทางที่กิเลสมันก็ตัวเป็นตัวภัยอยู่แล้วก็ทราบกันอยู่แล้วเราถ้าเราจะหวังพ้นทุกข์ก็ต้องเปลื้องทุกข์ทั้งหลายออกจากหัวใจของเราเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้นำมาพูดปฏิบัติให้รู้สิจะไปไหนมันต้องรู้ทำตั้งก็บอกว่าอาการิโกอาการิโกอยู่แล้วมีการสถานที่เวลาเมื่อไหร่ยิเรศมันไม่เห็นมีการมีสถานที่มีเวลาเวลามันอยู่บนหัวใจสัตว์ตลอดมาแล้วเมื่อไหร่มันจะแก่จะข้ามฆ่าชราแล้วกิเลสจะตายไปจากหัวใจจะแล้วจะได้ใจจะเป็นอิสระเคยมีไหมในหัวใจตรงไหนไม่เคยมีและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปอีกเช่นเดียวกันถ้าไม่แก้ถ้าไม่ทำลายมันถ้ามันขาดสูญไปจากใจด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องปราบปรามเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางออกแห่งความพ้นทุกข์ยังพากันตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติให้ดีนะเอาละแค่นี้เหนื่อย

านถึงสามมาสู่สถานที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นท่านผู้มีเกียรติเท่านั้นสมกับว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่กระเดื่องเรื่องลือทั่วทั้งไตรภพนี่คำว่าศาสนานี้เป็นคำที่รวมอยู่แห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งรวมอยู่ในคำว่าศาสนาเมื่อแยกประเภทออกไปแล้วก็มีหลายประเภทและมีหลายชั้นหลายกลุ่มชั้นต่ำชั้นกลางชั้นสูงเป็นลำดับขึ้นไปและแยกออกตามประเภทของผู้จะพึงประพฤติปฏิบัติได้แค่ไหนถ้าจะเทียบอุปมาก็เช่นเดียวกับสินค้าในห้างร้านต่างๆซึ่งทางห้างร้านได้สอดแสวงหามาไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าทั้งหลายมีจำนวนมากมายและมีหลายประเภททั้งคุณภาพต่ำปานกลางและสูงเยี่ยมก็มีท่านผู้ต้องการสินค้าประเภทใดก็เลือกได้ตามความต้องการของตนเพราะของมีจำนวนมากและทุกประเภทแห่งสินค้านั้นมีคุณค่าเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่ามีสูงต่ำต่างกันเท่านั้นที่จะไร้ประโยชน์เลยนั้นไม่ค่อยมีนอกจากสินค้าที่ปลอมแปลงเท่านั้นถ้าเป็นสินค้าที่เป็นความนิยมกันใช้แล้วจะต้องเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับความนิยมของประชาชนแม้จะเป็นประเภทต่ำก็ตามผู้ต้องการสินค้าประเภทใดก็เลือกซื้อได้ตามความต้องการของตนและความสามารถคำว่าศาสนธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันทุกบททุกบาทแห่งธรรมะที่พระองค์ท่านได้แสดงออกไว้ย่อมมีคุณภาพตามขั้นแห่งธรรมะและผู้จะนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับจริตนิสัยและความสามารถของตนและคำว่าศาสนธรรมกับมนุษย์เรารู้สึกว่าจะเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งหากว่าจะทำให้เป็นของจำเป็นเช่นเดียวกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นของจำเป็นสำหรับโลกตลอดมาแม้จะมีหลายประเภทและเป็นประเภทต่างๆกันตลอดทั้งคุณภาพก็ตามแต่ก็จัดว่าเป็นของจำเป็นไปตามประเภทและความต้องการของบุคคลหลักแห่งศาสนธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะบุคคลเราผู้มีความสามารถหรืออำนาจวาสนาและความต้องการนั้นมีความต่างกันศาสนธรรมจะมีเพียงวงแคบๆก็ย่อมไม่สามารถจะสนองความต้องการของประชาชนได้เช่นเดียวกันฉะนั้นผู้ที่จะนำพระศาสนามาประกาศสอนโลกย่อมเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถในการที่จะนำธรรมะออกมาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพุทธศาสนาของเรานี่ก็คือพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนาที่ท่านตรัสไว้เท่าที่นับได้พอประมาณก็มีปริมาณถึง 84,000 พระธรรมขันธ์นี่เห็นว่าพอเหมาะพอดีกับจริตนิสัยของผู้จะประพฤติปฏิบัติถ้าหากจะให้มากยิ่งกว่านั้นก็จะเหลือเฟือและจะฟั่นเฟือทั้งจะ
เลยความสามารถของผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดความท้อใจและขาดประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเสียดังนั้นจึงมีเพียงประมาณเท่านั้นแต่ตามธรรมดาจริตนิสัยของบุคคลเราย่อมมีมากยิ่งกว่าที่กล่าวมานี้แต่นั้นพระพุทธเจ้าแยกออกสอนเฉพาะให้เหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละรายซึ่งเป็นปลีกย่อยส่วนหลักใหญ่ท่านก็รวมไว้เป็น 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ถ้าเทียบกับต้นไม้ก็เปรียบก็ว่ากิ่งใหญ่ๆส่วนขแขนงเล็กๆก็นับปริมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถถึงขนาดนั้นจะเป็นผู้ไม่สามารถแนะนำสั่งสอนบุคคลให้ถูกต้องตามจริตนิสัยและให้ได้ประโยชน์เท่าที่ควรในสมัยที่พระองค์ท่านยังทรงพระชนม์อยู่แล้วก็จะไม่สมควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกทั้งสามแต่เท่าที่พระองค์เท่าที่มีคุณนามได้ปรากฏว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังนี้ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสามารถขนาดในการสั่งสอนแก่คนทุกชั้นแล้วศาสนธรรมย่อมมีความจำเป็นหรือสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องไปกับชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นไปตลอดถึงการทำมาหาเลี้ยงชีพของบุคคลทั่วไปเพราะเป็นแนวทางที่จะชี้บอกให้รู้วิธีปฏิบัติต่อหน้าที่การงานของตนโดยถูกต้องและได้ผลสมบูรณ์เท่าที่ควรเช่นท่านสอนว่าให้มีความขยันหมั่นเพียรในจิตที่เฉาะดังนี้เป็นต้นคำว่ามีความขยันหมั่นเพียรนั้นหมายถึงอะไรก็คือเป็นผู้ไม่เป็นคนจับจดไม่ทอดทุระหรือไม่เป็นลุ่มดอนต่อหน้าที่การงานที่ตนหวังประโยชน์จะทำสิ่งใดลงไปก็ให้ทำให้เป็นชิ้นเป็นอันชีวิตความเป็นอยู่ของเราทุกรายหากจะแยกออกเป็นประเภทและเทียบเคียงกับหลักธรรมะแล้วจะต้องมีหลักธรรมะแฝงอยู่ทุกๆประเภทงานของเราจึงจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นหากว่างานขาดจากหลักธรรมะเข้าเครือบแฝงแล้วงานนั้นจะสำเร็จก็ไม่สมบูรณ์หลักใหญ่ของศาสนาที่สอนไว้สำหรับโลกและผู้ปฏิบัติธรรมท่านสอนไว้สี่ข้อคือฉันทะให้มีความพอใจในกิจการของตนที่เห็นว่าชอบทำอย่าให้เสื่อมคลายไปเสียจากกิจการนั้นๆมีความพอใจแฝงอยู่เสมอจนกว่างานนั้นจะสำเร็จวิริยะให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานของตนจิตตะอย่าทำจิตให้ห่างเหินจากการงานเช่นเราเรียนหนังสือก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรจดจ่ออยู่กับการเรียนของตนดังนี้เป็นต้นวิมังสาเรื่องปัญญาเป็นเรื่องสำคัญคนไม่มีความฉลาดจะดำเนินงานทางโลกก็ไม่ราบรื่นจะปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเนี่ยธรรมะทั้ง4ข้อนี้รวมหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าลงมาเป็น4ข้อด้วยกันที่จะทําผลประโยชน์ให้ปรากฏขึ้นภายในวงงานของเราเป็นชั้นๆขึ้นไปขึ้นอยู่กับธรรมะทั้ง4ประเภทนี้หากว่าประเภทใดประเภทข้อใดข้อหนึ่งได้บกพร่องลงไปงานนั้นก็อาจจะไม่สมบูรณ์ซึ่งขาดฉันทะเสียอย่างนี้เรื่องความเพียรก็จะก้าวไปไม่รอด
พราะฉะนั้นศาสนธรรมกับความเป็นอยู่ของพวกเราจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเสมอเนื่องจากศาสนธรรมนี้สอนวิธีการดำเนินของเราทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะเป็นงานทางการซื้อการขายการศึกษาเรียนหรือปฏิบัติหน้าที่ส่วนเล็กส่วนใหญ่ถ้ามีธรรมะแฝงอยู่แล้วจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นผู้ที่มีชีวิตเป็นรุ่มๆดอนหรือมีจิตใจวอกแวกคอนแคลนไม่หนักแน่นเนื่องจากขาดหลักธรรมะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังเพื่อหน้าที่การงานนั้นๆให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันดังนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราทุกท่านผู้ที่หวังความเจริญรุ่งเรืองแต่จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากนอกจากหลักธรรมะแล้วจะหาไม่ได้คำว่าธรรมะนี้ที่ท่านเขียนไว้ตามแบบตำหนับตำนาก็มีที่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติซึ่งท่านไม่ได้เขียนไว้ก็มีแต่มีอยู่กับบุคคลผู้มีความคล้ายต่อความจริงหรือมีความคล้ายต่อความดีนี่เป็นหลักสำคัญและมีหลายขั้นธรรมะสำหรับทั่วประชาชนทั่วไปก็มีสำหรับเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีสำหรับนักบวชหรือฆราวาสมีทั้งนั้นเป็นตามชั้นตามภูมิของผู้สามารถจะประพฤติปฏิบัติและก็ไม่ไร้ผลมีประโยชน์เท่าที่ควรแก่กำลังแห่งความสามารถของตนจะพึงประพฤติปฏิบัติคำว่าศาสนากับเรานั้นแยกกันไม่ออกเพราะคำว่าศาสนาก็แปลว่าคำสอนสอนใครถ้าไม่สอนมนุษย์เราผู้ที่รู้จักดีชั่วจากประเภทนอกนั้นไม่ค่อยจะรู้ดีรู้ชั่วและไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติตนให้ได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างศาสนาจึงไม่ค่อยจะจำเป็นสำหรับสัตว์ทั้งหลายแต่เป็นของจำเป็นสำหรับมนุษย์เรามากที่สุดและจำเป็นความจำเป็นสำหรับเราทุกท่านผู้ยังมีการงานเป็นเครื่องดำเนินประจำตนต้องมีหลักธรรมะเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอมีเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมะผู้ที่จะสนใจทางด้านธรรมะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเจริญอบรมจิตใจของตนให้มีความสุขความเย็นใจนี้ก็ต้องใช้ความเพียรอีกประเภทหนึ่งความเพียรนั่นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายเหตุความสงบเย็นใจนั้นก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายผลเหตุกับผลเป็นเครื่องอุดหนุนกันไปเป็นชั้นๆนับตั้งแต่อย่างต่ำจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานย่อมมีธรรมะทั้งสองประเภทคือฝ่ายเหตุและฝ่ายผลสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปดังเราท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์พยายามมาในระยะทางที่ไกลแสนไกลไม่เห็นแก่ความทิ้งเปลืองตลอดถึงชีวิตจิตใจก็ถวายพลีชีพเพื่อบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดหน้าที่การงานสลักมาทางนี้เนื่องจากเราทุกท่านเป็นผู้มีธรรมะภายในจิตใจและเพื่อธรรมะขั้นสูงยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับจึงไม่ได้อะไรเสียดายในสิ่งใดทั้งนั้นแล้วมาบำเพ็ญถึงจะมีความลำบากเราก็ทราบด้วยกันทุกท่านว่าการฝึกหัดตัดแต่งย่อมเป็นความลำบากแต่ก็ไม่ลดละความภาคเพียรที่จะทำเพื่อผลประโยชน์ให้ประจักษ์ภายในจิตใจฉะนั้นถึงจะอดบ้างอิ่มบ้างในสถานที่แค้นกันดาล
หรือเวลาเราจะฝึกทรมานตนเองก็ยอมรับไม่เห็นแก่ความลำบากลำบนและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำการจิตขวางทางดำเนินเพื่อความดีของเราได้แต่เราแท้เองเป็นผู้สามารถที่จะข้าเดินก้าวข้ามความขัดข้องหรืออุปสรรคคือสิ่งรบกวนเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับฉะนั้นเราต่างท่านจึงได้อุตส่าห์มาได้และบำเพ็ญได้เต็มสติกำลังของตนแต่การบำเพ็ญธรรมะทางด้านจิตใจโดยเฉพาะนี้ถ้าพูดตามความลำบากก็รู้สึกจะมีลำบากกว่าการบำเพ็ญด้านอื่นๆอยู่บ้างเนื่องจากว่าจิตใจเป็นนามธรรมไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อแต่รู้อยู่ด้วยตัวเองหากมีสติคอยสังเกตความรู้สึกและความเคลื่อนไหวของใจเราจะทราบทุกๆระยะที่ใจมีความเคลื่อนไหวเพราะตามปกติของใจจะอยู่เฉยๆย่อมไม่ได้ต้องหาสิ่งที่พึ่งพิงอิงอาศัยเสมอไปอารมณ์นั่นแหละที่เป็นเครื่องพึ่งพิงของใจนี่เป็นธรรมนาของเราที่ยังไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยที่พึ่งเช่นเดียวกับลูกเต้าอาศัยพ่อแม่เป็นอยู่จิตใจก็ต้องอาศัยอารมณ์แต่ผู้ที่มุ่งต่อคุณงามความดีย่อมเสาะแสวงหาอารมณ์ที่ดีซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์แก่จิตใจให้เป็นที่อาศัยของใจเช่นเรานั่งภาวนาเป็นต้นคิดบทอัดบทธรรมกำหนดจิตใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมบังคับใจของตนไม่ให้ส่งออกไปสู่อารมณ์ที่จะเป็นข้าศึกมีความรู้สึกตัวอยู่เสมอด้วยความมีสติในเวลาที่บำเพ็ญจิตใจเมื่อได้รับการอารักขาเสมอเช่นนี้ก็ย่อมปลอดภัยเป็นระยะไปเช่นเดียวกับเด็กที่มีพี่เลี้ยงที่ดีตามรักษาเด็กย่อมมีความปลอดภัยใจก็ต้องอาศัยพี่เลี้ยงเหมือนกันพี่เลี้ยงของใจหมายถึงสตินี่ก็เป็นธรรมะอันหนึ่งพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจอยู่เสมอใจก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นความเจริญเติบโตของใจนี่ไม่หมายเช่นเดียวกับด้านวัตถุแต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยความสุขความสบายความผ่องใสเด่นดวงขึ้นไปเป็นลำดับนี่เรียกว่าความเจริญของจิตเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนสิ่งที่เป็นรูปร่างเช่นเด็กเจริญเติบโตเป็นต้นเราเป็นนักปฏิบัตินับถือพระพุทธศาสนาจึงไม่มีความท้อใจต่อความลำบากหรือการสูญตัวเองซึ่งเคยเป็นมาแต่มีทางที่จะพยายามปลดเครื่องหรือกดขี่บังคับสิ่งที่เป็นข้าศึกแม้จะมีกำลังมากก็ตามจะพยายามดัดแปลงตนให้หนักจนปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นที่เคยเห็นว่าเป็นข้าศึกค่อยถอยกำลังลงเป็นลำดับใจของเราก็ยิ่งจะมีความเจริญก้าวหน้าท่านที่เริ่มฝึกหัดภาวนาก็โปรดได้มีอารมณ์ธรรมะบทใดบทหนึ่งกำกับใจของเราในขณะที่ทำให้มีความรู้สึกอยู่กับธรรมบทนั้นเฉพาะไม่เกี่ยวกับอารมณ์บทอื่นใดๆทั้งนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาวนาเช่นเรากำหนดพุทโธก็ความรู้สึกของเรากับคำว่าพุทโธให้คมคืนกันเสมอไปใจที่รับการรักษาด้วยสติให้อยู่กับธรรมะซึ่งเป็นของดีแล้วใจจะค่อยเปลี่ยนความรู้สึกเข้าไปเป็นลำดับจนกลายเป็นความรู้สึกอันเดียวที่ท่านเรียกว่าเอกคตา
คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่สองกับสิ่งใดที่มาเกี่ยวข้องใจที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งนั้นชื่อว่าเป็นตัวของตัวได้แล้วในขั้นหนึ่งใจที่ไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์อะไรในเวลานั้นเป็นใจที่มีความสุขเป็นใจที่มีความสว่างผ่องใสความสุขที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตเป็นเอกคตานั้นเป็นความสุขที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งไม่มีความสุขอื่นใดที่จะเสมอเหมือนได้บรรดาความสุขที่เราเคยผ่านมาไม่ว่าจะผ่านมาทางอายตนะใดความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่จะเยี่ยมยอดกว่าความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นผู้ที่ได้ผ่านความสุขประเภทนี้แม้เพียงครั้งเดียวก็ตามจะมีความดูดดื่มไปเป็นเวลานานหากจะไม่ได้รับความสงบเช่นนี้อีกก็ตามแต่ความดูดดื่มเช่นนั้นจะรู้สึกว่าปรากฏอยู่ภายในใจเสมอไปยิ่งเราได้มีเวลาอบรมใจของเราให้ได้ถึงความเป็นหนึ่งคือเอกคตาและมีจิตเป็นตัวของตัวอยู่เรื่อยๆเช่นนี้เราจะเห็นความสำคัญของโลกทั้งมวลนี้มาอยู่ที่จิตใจดวงเดียวและจะเห็นความสำคัญในกายทั้งหมดซึ่งเป็นของเรานี้มาอยู่ที่ใจดวงเดียวเพราะความรู้ความสว่างเป็นสิ่งที่เด่นและครอบไปหมดมีเพียงขั้นนี้เราก็เห็นเป็นอัศจรรย์ภายในใจของเรานี่คือใจเป็นตัวของตัวในขณะนั้นเมื่อออกจากจุดนี้แล้วก็ต้องกระจายกระแสออกไปอีกเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆเราก็พยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นในทํานองที่เคยเป็นมาแล้วนี้เสมอจนกลายเป็นจิตที่มีรากฐานภายในใจคือมีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาแม้จะใช้ความคิดความปรุงเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานอยู่ก็ตามแต่ฐานแห่งความสงบของใจนั้นจะไม่ละจากตัวเองมีความสงบมีความเย็นใจมีความแน่นหนามั่นคงประจำจิตใจนี่ท่านเรียกว่าจิตที่มีรากฐานประจำขณะที่สงบลงไปปล่อยวางความคิดความปรุงเสียทั้งหมดบรรดาสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันปล่อยวางได้เสียสิ้นเหลืออยู่แต่ความเป็นหนึ่งคือมีความรู้อันเดียวเฉพาะจิตของตนเท่านั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นเอกัตตาเข้าไปอีกหากว่าจิตของเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปแล้วไม่มีท่านผู้ใดบรรดาที่เป็นนักปฏิบัติธรรมะซึ่งมีจิตใจเป็นเช่นนั้นจะมีความเสียดายห่วงใยแล้วถอนจิตประเภทนั้นออกมาสู่จิตธรรมดาที่เคยเป็นมามีอยู่อย่างเดียวว่าจะเป็นที่พอใจอยู่นั้นแม้จิตจะเป็นอยู่นั้นแสนกับแสนกันก็จะมีความพอใจอยู่เช่นนั้นเพราะความสุขที่ปรากฏขึ้นจากจิตที่เป็นตัวของตัวนี้ไม่มีความจืดจางสำหรับผู้ได้ดื่มรสยิ่งเราได้พยายามอบรมจิตของเราให้มีความสงบเช่นนั้นเรื่อยๆไปจิตใจก็ยิ่งมีความดุมะความขยันหมั่นเพียรวิ่งตามๆกันมาโดยไม่ต้องเสกสรรปั้นยอให้มีขึ้นเพราะอำนาจแห่งความดูดดื่มนั้นแหละเป็นพลังงานสามารถที่จะดึงดูดเอาความภาคความเพียรความอดทนทั้งหลายเข้ามาเป็นเครื่องสนับสนุนหรือเครื่องส่งเสริมจิตใจนี่เป็นความสุขประเภทหนึ่งสำหรับท่านนักปฏิบัติจะควรได้รับและแน่นอนสำหรับผู้ได้มีโอกาสบำเพ็ญเช่นนั้นโดยไม่ลดละจะต้องปรากฏจิตประเภทนี้แม้จิตจะมีความวุ่นวายอยู่
ักกี่ร้อยกี่วันมาก็ตามหากได้อบรมโดยถูกทางในขณะใดแล้วจะต้องหรือเหมาะสมในขณะใดแล้วจะต้องปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งตนไม่เคยเห็นขึ้นมาในวาระใดวาระหนึ่งจนได้นี่ท่านเรียกว่าได้เห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะคืออะไรเราจะไม่ต้องถามท่านผู้ใดธรรมะก็คือใจที่ได้ทรงตัวอันให้ถึงความสงบเย็นใจนี่เป็นธรรมะขั้นหนึ่งท่านเรียกว่าธรรมะสมาธิหรือเอกคตาธรรม

พียงเท่านี้ก็รู้สึกว่าจะพอตัวตามขั้นหรือตามภูมิแห่งจิตใจของเราทีนี้ความเพียรจึงเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มีกำลังมากยิ่งกว่านี้ยังหนุนอยู่ตราบใดจิตใจนี้ก็ยิ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับความสว่างสวัยความเย็นอกเย็นใจความสบายความคล่องแคล่วของใจความละเอียดของใจจะค่อยเปลี่ยนตัวเองไปเป็นลำดับลำดับจากบุคคลคนเดียวจากใจดวงเดียวเห็นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นเป็นชั้นชั้นสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นความสุขมาแต่ดั้งเดิมในวงแห่งสมาธินี้จะได้ตำหนิความสุขประเภทนั้นขึ้นมาเป็นลำดับเนื่องจากความสุขที่ปรากฏขึ้นมาในอันดับต่อไปต่อไปนั้นเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นชั้นซึ่งเป็นของที่ทรงรสทรงชาติยิ่งกว่าที่เราได้เคยเห็นมาแล้วเป็นลำดับไปฉะนั้นนักปฏิบัติที่ได้ดื่มธรรมะภายในจิตใจแล้วจึงไม่มีการท้อถอยเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตายอดหรืออิ่มยอมรับกันทางนั้นขออย่างเดียวคือความเพียรเพื่อให้เป็นไปถึงจุดสุดท้ายแห่งความสุขอันเป็นที่พึงพอใจนั้นได้เข้าอยู่ในเงื้อมมือแล้วเป็นที่พอใจเท่านั้นชีวิตจิตใจจะขาดจะเป็นไปอะไรนั้นไม่คำหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆจะอดอยากขาดแคลนไม่สนใจอัตคัดขัดสนมีความจำเป็นด้วยการอุปโภคบริโภคที่อยู่ที่อาศัยไม่สนใจเป็นสำคัญแต่จะสนใจมากว่าสถานที่ใดเราได้บำเพ็ญความภาคเพียรของเราแห่รับธรรมรสปรากฏอยู่ภายในใจเสมอเสมอทุกอิริยาบถแล้วสถานที่นั้นเวลาเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะอำนาจแห่งธรรมะนี้เป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นที่ไว้วางใจตัวเองได้และผู้เห็นผลแห่งธรรมะแล้วยิ่งจะเป็นที่แน่ใจตัวเองนอกจากนั้นจังให้เป็นที่ไว้ใจได้แน่ใจเป็นที่เย็นอกเย็นใจแก่หมู่เพื่อนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยถ้าพูดถึงเสียงกว้างก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นยังสามารถสอนโลกให้ตามพระองค์ได้เป็นจำนวนมากมายจนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าธรรมะได้ร่วงโรยไปในบทใดบาทใดตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับสำหรับผู้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักสวดขาตธรรมจะต้องเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนถึงจุดสุดยอดกล่าวแล้วคือพระนิพพานมีได้กล่าวถึงเรื่องความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตอันเป็นตัวของตัวชั่วระยะเวลานี้จะอธิบายถึงเรื่องปัญญาที่จะเลื่อนฐานะของจิตหรือถอดถอนภาระความกังวลหรือกดข่วงจิตใจออกเป็นชั้นๆนี่เป็นนิสัยของปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากคำว่าปัญญาคือความฉลาดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าฉลาดรอบรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตนไม่เคยทำเช่นจิตบ้านการเรือนหรืออะไรเหล่านี้ไม่ได้หมายอย่างหลักเป็นผู้ฉลาดถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตัวเองหรือเป็นข้าศึกแก่ตนนี่เป็นหลักใหญ่ของปัญญาในหลักพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนไว้ปัญญานี่แหละเป็นผู้สามารถฉลาดรู้ในสิ่งที่เป็นภัยแก่จิตใจเมื่อปัญญายังไม่เกิดแม้สิ่งที่เป็นภัยก็ยังต้องเห็นว่าเป็นคุณไม่เช่นนั้นคนเราจะไม่ยอมติดจมอยู่ในความชั่วทั้งที่รู้ว่าเป็นความชั่วเท่าความรู้นั้นเป็นเพียงสัญญาไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆหากว่าได้เกิดขึ้นจากปัญญาจริงๆแล้วจะทนถือไว้ไม่ได้จะต้องสลัดปัดทิ้งทันทีเช่นเดียวกับเราจับอัสรพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารแม้อัสรพิษนั้นจะกบกัดเราเรา

0: ก็ไม่รู้สึกตัวว่าเขาเป็นไผ่ต่อเมื่อได้ทราบชัดว่านี่คือสารพิษเพียงเท่านั้นสลัดอย่างไม่มีใครจะมาบอกคือสลัดอย่างเห็นภัยจริงๆ นี่เรื่องของปัญญาที่เห็นโทษการพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นเรื่องสำคัญเห็นท่านสอนให้พิจารณาธาตุขันเราลองพิจารณาตามหลักธรรมะที่เป็นธรรมรับรองแล้วให้เห็นตามความจริงตามหลักที่ท่านสอนไว้โดยทางปัญญาจริงเราจะยอมกราบพระพุทธเจ้าเพราะหลักปัญญาของพระพุทธเจ้ากับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกันกับหลักปัญญาและสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อเราอยู่เวลานี้ไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเมื่อเห็นแล้วจะต้องเห็นในลักษณะเดียวกันเห็นโทษก็เห็นในลักษณะเดียวกันเห็นคุณก็เห็นในลักษณะเดียวกันการปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางในลักษณะเดียวกันปล่อยวางได้มากน้อยไปเป็นลำดับลำดับเช่นเดียวกันสุดท้ายก็คือปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือหลอหรือเสียดแทงจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนแม้แต่น้อยฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นและสติก็เป็นธรรมจำเป็นคู่เคียงกันไปกับปัญญาท่านสอนให้พิจารณาธาตุขันธ์ขันธ์คืออะไรแปลว่าหมวดหรือกองมีหลายประเภทรวมกันเท่าทันเรียกว่าขันธ์เห็นเวทนาคำว่าเวทนาก็มีทั้งความสุขความทุกข์และเฉยๆมีทั้งทางกายและทางใจนี่ท่านเรียกว่าเวทนามันมีมากท่านก็เรียกว่าขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาก็จำกี่ร้อยแปดพันประการไม่ทราบดีก็จำชั่วก็จำอดีตก็จำอนาคตก็ยังจำไปอีกปัจจุบันก็จำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาทางด้านจิตใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะรับทราบและจดจำปรุงแต่งไปได้ทั้งนั้นท่านจึงเรียกว่ากองหรือหมวดมีมากต่อมากมารวมกันอยู่ที่นี่สังขารคือความปรุงความคิดคิดได้วันยั่งค่ำปรุงได้คืนยั่งลุ่มไม่มีเวลายับยั้งไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่มีวันพระวันโกนมีแต่วันคิดวันตุงได้วันยั่งคำวิญญาณความรับรู้ไม่มีสิ้นสุดนั่งอยู่ก็รับรู้ถ้ามีสิ่งมาสัมผัสนอนอยู่ก็รู้ถ้าไม่หลับเดินเหินไปไหนมาไหนจะต้องรับรู้อยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าวิญญาณขันธ์แต่ละประเภทท่านเรียกว่าขันธ์รูปประขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ปัญญาสอดส่องมองเข้าไปให้เห็นตามความจริงของขันธ์แต่ละขันธ์ละขันธ์ที่เขาทำหน้าที่ของตัวเองแต่เราไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเขาเกิดความยุ่งเข้ามาใส่ใจของตัวเองให้ทราบในขันธ์แต่ละขันธ์นั้นตามหลักความจริงนี่ท่านเรียกว่าทราบโดยทางปัญญารูปประขันธ์มีอะไรอยู่บ้างที่มารวมกันเป็นกายนี้แยกออกดูตามหลักของปัญญาให้เห็นตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้รู้ได้เห็นและสั่งสอนเอาไว้ในรูปขันธ์ก็มีธาตุอยู่4ธาตุคือธาตุดินส่วนที่แข็งๆท่านก็เรียกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าท่านเรียกว่ารูปขันธ์ทั้ง4ประเภทนี้แม้จะรวมกันอยู่ก็ตามแต่ก็เป็นคนละประเภทไม่ใช่อันเดียวกันคุณก็ต้องเป็นธาตุดินแต่อาศัยกันอยู่เมื่อแยกให้เห็นตามหลักปัญญาจริงๆแล้วจะเห็นแต่สักว่าธาตุเราจะหาเอาสัตว์เอาบุคคลเอาท่านเอาเราที่ไหนอยู่ในกองธาตุใดธาตุหนึ่งใน4ธาตุนี้จะไม่มีจะเห็นแต่เรื่องความเป็นธาตุล้วนนี่คือหลักของปัญญาจริงๆถ้าหากเราได้พิจารณาเห็นตามหลักปัญญานี้อย่างแจ่มแจ้งไม่มีที่สงสัยแล้วเราก็ไม่สงสัยในเรื่องธาตุของเรากายของเราซึ่งเป็นกอง กองธาตุล้วนๆเราจะเห็นได้แต่เพียงว่านี่คือธาตุเท่านั้นไม่เอื้อมไปยึดให้เลยเฉียดจากความเป็นธาตุจนกลายไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นท่านไปนี่คือเดินตามขอบเขตของธรรมะหรือของปัญญาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระพุทธเจ้าท่านรู้ตามกฎเกณฑ์ที่เป็นความจริงไม่นอกเหนือไปจากหลักความจริงนี้เลยฉะนั้นธรรมะทุกประเภทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นจึงเป็นธรรมะของจริงทั้งนั้นเนื่องจากท่านตื่นคนได้พิจารณาได้รู้เห็นตามหลักความจริงไม่มีสิ่งใดปลอมแปลงขึ้นมานอกจากเป็นหลักความจริงเนื่องจากพระพุทธเจ้าพิจารณาตามหลักความจริงจึงเห็นจริงขึ้นมาเป็นชั้นๆเห็นส่วนธาตุก็เห็นจริงเห็นดินก็เห็นถึงใจเห็นธาตุน้ำก็เห็นอย่างถึงใจเห็นธาตุลมธาตุไฟก็เห็นอย่างถึงใจไม่เลยไปเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นดาวเป็นท่านเป็นต้นนี่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเมื่อเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วความที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นท่านจะนานแสนนานเท่าไรก็ตามก็เช่นเดียวกับต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินจะกี่ร้อยกี่พันปีก็ตามเมื่อถอนขึ้นมาถูกถอนขึ้นมาทั้งรากแล้วต้นไม้ต้นนั้นต้องตายไม่มีอะไรที่จะสืบต่อนี่เรื่องความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกับรากแก้วของต้นไม้ก็เหมือนกันเช่นนั้นความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์ที่กล่าวนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นที่ลึกยิ่งกว่ารากของต้นไม้แต่ถึงจะลึกเท่าไรก็ตามก็ทนต่อจอบหรือเสียมคือปัญญาซึ่งทำหน้าที่ขุดค้นนี้ไปไม่ได้ขุดค้นแล้วขุดค้นเล่าอยู่เดี๋ยวก็ถอนนั่นขึ้นมาถอนนี่ขึ้นมาก็ถอนขึ้นมาได้หมดทั้งกองธาตุธาตุดินก็รู้รอบประจักษ์กับใจหรือประจักษ์กับปัญญาธาตุลมธาตุไฟก็เห็นชัดปล่อยกันได้โดยไม่ต้องมีอะไรมาบังคับให้ปล่อยได้ได้หลักปัญญาที่เห็นตามหลักความจริงอย่างชัดเจนแล้วนี่เป็นการปล่อยในส่วนธาตุส่วนรูปขันธ์ เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์แต่ละอย่างละอย่างก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความสุขความทุกข์เฉยๆที่ปรากฏขึ้นภายในกายและในใจมันก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วหายไปพูดง่ายๆก็คือว่ามีเกิดกับดับเท่านั้นจะเป็นเวทนาใดก็ตามท่านจึงเรียกว่าเวทนาไม่ใช่จิตแยกประเภทกันได้ตามหลักธรรมชาติของมันอย่างนี้นี่ชื่อว่าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาสัญญาความจำสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้เกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิตเป็นแต่เพียงส่งกระแสออกมาชั่วระยะการเท่านั้นก็ดับไปโดยที่จิตไม่ได้ดับไปด้วยแต่อาการเหล่านี้หากเกิดทางดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆหากว่าเราจะหลงก็พอหลงได้วันยั่งค่ำหลงได้จนลืมตัวหากว่าเราจะพิจารณาให้รู้ตามหลักปัญญาก็รู้ไปได้ตามระยะของสิ่งเหล่านี้ที่แสดงตัวขึ้นมาเพราะสิ่งเหล่านี้กับใจและปัญญานั้นเกิดในที่แห่งเดียวกันเมื่อสติปัญญาได้ตามรู้ตามเห็นอยู่ด้วยอำนาจของความเพียรทุกระยะแล้วอันใดจะกระดิกตัวขึ้นมาย่อมไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาซึ่งอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะต้องทราบได้ทุกระยะทราบจนกระทั่งถึงความจริงของเวทนาหลักความจริงของเวทนาที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุไรและรู้ไปทั้งเวทนาที่ดับไม่ว่าเวทนาส่วนกายไม่ว่าเวทนาส่วนใจสัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันนี่ท่านเรียกว่าท่านพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาได้อย่างนี้จิตเมื่อรู้ชัดตามหลักความจริงด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจะต้องถอนตัวออกมาจากสิ่งที่ตนเคยเกี่ยวข้องและกดถ่วงตัวเองออกเป็นลำดับดีดขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนขึ้นไปสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกก็หลุดลอยไปเพราะถูกปัญญาผลักดันให้ออกไปเสมอนี่เนี่ยวิธีพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องใจที่มีความเป็นตัวเป็นตนจนถึงกับปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขั้นที่นั่นเป็นตัวตนขั้นหนึ่งซึ่งเป็นฐานหรือเป็นที่อาศัยของจิตชั่วระยะการมาถึงขั้นนี้เป็นตัวตนอีกขั้นหนึ่ง คำว่าตัวตนในที่นี้หมายถึงว่าเป็นที่อาศัยเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นพักๆหรือเป็นชั้นๆจิตใจได้ดื่มรสแห่งความเป็นตัวของตัวละเอียดขึ้นไปเป็นชั้นๆจนเรามีความสามารถรู้รอบถอดถอนรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ออกหมดไม่มีขันธ์ใดจะสามารถซึมซาบเข้าถึงใจนี่เป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งและเป็นตัวของตัวอีกประเภทหนึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นจากตัวเป็นตัวของตัวในประเภทนี้เป็นความสุขที่ละเอียดยิ่งยวดเข้าไปอีกแต่ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายแม้ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่น้อยถึงกับตัวเองก็เกิดความรู้สึกในตัวเองว่าแม้เราไม่เคยปรากฏธรรมชาติที่อัศจรรย์เช่นนี้เหตุใดจึงเป็นของอัศจรรย์เช่นนี้นี่แล้วเมื่อปัญญาได้มีความสามารถฉลาดรู้เข้าไปอีกยิ่งกว่านั้นย่อมแทงทะลุถึงฐานที่เกิดแห่งขันธ์ทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แก่อะไรได้แก่จิตที่แฝงอยู่กับจิตเดิมนั่นน่ะคำว่าจิตอันนี้หมายถึงเชื้อที่แฝงอยู่กับจิตเดิมยังชำระกันออกไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นต้นไม้ก็เพียงชำระหรือตัดรอนเข้ามาตัดทอนเข้ามาได้แต่กิ่งก้านสาขาต้นของเขาส่วนรากหรือหัวตอของต้นไม้นั้นเรายังไม่สามารถจะถอนขึ้นได้และยังหัวตอนั้นยังอาจจะผิดขึ้นมาอีกรัดขึ้นมาอีกก็ได้ฉะนั้นเพื่อความแน่นอนจึงควรถอนออกทั้งหัวตอนั้นให้หมดขาดความสืบต่อในระหว่างรากไม้กับพื้นดินที่จะนำมาหล่อเลี้ยงอาหารนั่นเนี่ยหมดหนทางที่ต้นไม้ต้นนั้นจะสืบต่อตัวเองไปได้ เรื่องของใจก็มีทางสืบต่อตัวเองได้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวตอกเพราะฉะนั้นปัญญาในขั้นที่ละเอียดจึงต้องสอดลงไปที่จิตอันเป็นที่รวมแห่งกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหลายพิจารณาโดยทางปัญญาเช่นเดียวกันกับที่เราเคยพิจารณาจนเห็นชัดในจิตที่จอมปลอมนั้นและรู้โทษแห่งความสังสมตัวเองจนปรากฏเป็นภพเป็นชาติเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาภายในตนเองแล้วระบาดออกไปสู่ภายนอกให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยและเป็นโรคระบาดให้ต่อพบต่อชาติเกิดในพบในชาติต่างๆสถานที่ต่างๆไม่มีสิ้นสุดก็เนื่องจากเชื่ออันสำคัญนี้แหละปัญญาได้สอดลงไปที่ตรงนี้จนสามารถทำลายหรือถอดถอนออกได้หมดอย่างประจักษ์ใจไม่มีสิ่งใดที่จะแฝงอยู่ในคำว่าจิตนั่นเลยนี่ชื่อว่าถอนขึ้นแล้วซึ่งรากแก้วของมันรากแก้วแห่งภพแห่งชาติก็คือความถือจิตจิตที่มีความถือจิตก็มีความกดถ่วงตัวเองเหมือนกันจิตที่กำลังถือจิตอยู่การใดก็ชื่อว่ามีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การนั้นเมื่อมีการสั่งสมกิเลสภายในตัวอยู่การใดก็มีโอกาสกิเลสนั้นก็มีโอกาสที่จะทำทุกข์ความทุกข์ให้แก่ตัวเองแม้จะเป็นส่วนละเอียดก็ต้องชื่อว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นแหละผู้มีปัญญาที่ได้อบรมมาอย่างเต็มที่แล้วจึงสามารถทำลายรังแห่งภพแห่งชาติได้ในจุดนั้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลือรออยู่ความสุขประเภทนี้จะว่าความสุขเป็นตัวของตัวนอกสมมุติก็ได้ แต่ไม่ได้หมายถึงความสุขในสมมติถ้าจิตได้ลงเป็นตัวของตัวอย่างเต็มภูมินอกสมมติคือเป็นนิมิตไปแล้วนั้นจะไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนบรรดาความสุขที่เราได้เคยปฏิบัติและได้ดื่มรสมาเป็นลำดับจะมีธรรมชาติอันนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ยิ่งในภายในร่างกายของเรามีจิตดวงที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์แสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์อยู่ตลอดกาลท่านเรียกว่าอากาลิโกไม่นิยมการสมัยวันคืนปีเดือนแต่เป็นความสมบูรณ์ภายในตัวเองอยู่ตลอดเวลาหมดความหิวโหยในบรรดาอารมณ์ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาจะนานแสนนานก็ตามเมื่อได้ถึงขั้นเป็นตัวของตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องเสียดายกับสิ่งใดทั้งหมดเพราะไม่เห็นสิ่งใดจะมีความยิ่งหรืออัศจรรย์ยิ่งไปกว่าธรรมชาติที่เห็นประจักษ์ครูอย่างนี้นี่เรียกว่าถ้าเรียกว่าธรรมะก็คือธรรมะขั้นสูงสุดการรู้ก็คือการรู้อันสูงสุดการปฏิบัติต่อธรรมะจุดนี้ก็เป็นการปฏิบัติอย่างสูงสุดเมื่อรู้จึงรู้อันสูงสุดอัศจรรย์อันสูงสุดไม่มีสิ่งใดจะเสมอได้แล้วเนี่ยหลักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนมาสอนมาเป็นลำดับลำดับนี้ถ้าเราจะเทียบประเภทแห่งสินค้าก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่สูงสุดที่โลกสมมุตินิยมกันในขั้นของสมาธิจะเป็นสมาธิส่วนหยาบบ้างหรือส่วนกลางก็เป็นเทียบกับประเภทแห่งสินค้าประเภทหนึ่งจิตที่เป็นคณิกะสมาธิก็เทียบกับประเภทแห่งสินค้าที่มีคุณภาพต่ำแต่ก็สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่มีมาเป็นขั้นๆเหมือนกันจนถึงขั้นอันสุดยอดนี่จิตดวงนี้เป็นอย่างนี้ถ้าหากเราได้พยายามทำความสนใจไม่มองข้ามจิตดวงนี้ไปพยายามสนใจดัดแปลงแก้ไขตนเองจะต้องเห็นผลประจักษ์เป็นลำดับลำดาไปจนถึงเห็นผลอัศจรรย์ยิ่งการเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไม่หาจุดใดลูกคำจุดใดว่าเป็นจุดของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนแต่จะเห็นจุดเดียวเท่านี้คือพุทธะการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเขาปฏิบัติมาอย่างนี้การแก้กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเคยเป็นพบเป็นภัยแก่พระพุทธแก่พระองค์ก็เป็นประเภทเดียวกันกับที่เป็นกับเราอยู่ดังนี้วิธีแก้ไขก็แก้ไขวิธีเดียวกันการรู้ก็รู้แบบเดียวกันเป็นเวลาบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์แบบเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าพระพุทธเจ้ากับเราจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันในทางความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ถึงความบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับอยู่กับพุทธะเพราะพุทธะนั้นชั้นใดพุทธะนี่ก็ชั้นนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นใดธรรมโมปฏิโปความสว่างก็จะกระจ่างแจ้งภายในจิตของพระองค์ท่านมีฉันใดอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคำว่าสังฆะท่านรู้อะไรท่านปฏิบัติอย่างไรท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้ท่านรู้ได้อย่างนี้รู้ตามพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้อย่างนี้ก็ไม่มีทางที่จะสงสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นครูของโลกเป็นอย่างนี้ที่แรกท่านก็ทรงบำเพ็ญเฉพาะพระองค์เดียวพอรู้แล้วก็มาแนะนำสั่งสอนก็ปรากฏเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลำดับลำดับตามเสด็จพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดับเนี่ยเรียกว่าเสด็จตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นเข็มทิศทางเดินของสาวก
1: และการนำเข็มทิศอันเป็นธรรมชาติที่รับรองไว้แล้วอย่างสมบูรณ์นั้นมาสอนพวกเราเข็มทิศนั้นก็มีหลายประเภทเข็มทิศคือธรรมะแม้แต่เราจะพยายามปฏิบัติตนให้ได้ตามประเภทผลที่จะถึงได้ครับเราจะมีความเย็นอกเย็นใจเป็นลำดับหนึ่งเช่นเราอยู่ในครอบครัวเราก็มีธรรมะปฏิบัติในครอบครัวก็มีธรรมะปฏิบัติในครอบครัวนั้นก็เย็นใจระหว่างสามีภรรยา ลูกเต้ากับพ่อแม่ก็

คู่ต่อไม่มักมากในอารมณ์ไม่เห็นผู้ใดที่น่าจะเป็นของที่มีคุณค่าหรือยิ่งยวดไปกว่าสามีภรรยาของตนและเชื่ออกเชื่อใจกันเป็นคนซื่อตรงต่อกันนายได้รายจ่ายมีเท่าไรให้รู้ถึงกันหมดไม่มีปิดบังลี้ลับแอบแฝงไม่มีมือหนึ่งกำมือหนึ่งแบกแบกก็แบกให้หมดทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันเป็นที่ซื่อสัตย์สุจริตปากเป็นปากตากันนี่ท่านเรียกว่าต่างคนต่างมีธรรมะครอบครัวนั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันตั้งแต่ต้นจนอาสานจะไม่มีสิ่งใดมาทำให้เกิดกองทุกข์นอกจากตัวของเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติโดยเห็นจะใจของตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความอยากความเพื่อความเพลินนั้นพาปัดกันให้ทำผิดไปแล้วเกิดความเดือดร้อนแก่ตนอย่างไม่แล้วยังเกิดความเดือดร้อนแก่ครอบครัวเป็นไปไปหมดส่วนโลกก็เหมือนกันมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามโอวาทของพ่อแม่ที่สั่งสอนพ่อแม่สั่งสอนอย่างไรก็ดำเนินตามพ่อแม่ไม่เห็นคนอื่นยิ่งกว่าไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นหมู่เพื่อนยิ่งไปกว่าพ่อแม่ไม่เห็นใครยิ่งไปกว่าโอวาทของพ่อแม่ใครจะเสี่ยมสอนอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดความที่หายในแล้วเราก็ต้องไข้ตรวจไม่เห็นแจกคบค้าสมาคมและทำไปจนถึงกับจมลงโดยไม่รู้สึกตัวและกระทำความเดือดร้อนแก่พ่อแก่แม่โลกก็จะกลายเป็นลาภไปหมดโลกก็มีลาภก็มีธรรมะธรรมะโลกก็คือเป็นโลกที่ดีเดินตามพ่อตามแม่เช่นเดียวกับสาวกอรหันต์เดินตามรอยพระพุทธเจ้าพุทธบริษัท4คือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาสามเณรเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้านี่จัดว่าเป็นโลกที่ดีลูกที่ดีในครอบครัวก็ต้องดำเนินตามน้องน้อยของพ่อของแม่ที่พาดำเนินทางสอนยังไงก็ยอมครับนี่เรียกว่าลูกส่วนนอกมันเป็นอีกอย่างประเภทหนึ่งคอยจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ตรงนั้นน่ะไอ้เรื่องการศึกษาเราเรียนด้วยความประพฤติอันดีงามหน้าที่การงานไม่สนใจคอยจะมาปอกมาลอกพ่อแม่ไปเรื่อยเรื่องไม่มีวันโตสักทีเดี๋ยวพบเพื่อนคนนั้นเดี๋ยวพบหญิงคนนี้ยุ่งกันไปหมดเอาคนไหนมาก็เหมือนกับผีมาเข้าบ้านกัดไปหมดนี่น่ะกัดเงินกัดทองพ่อแม่กินไปเรื่อยแค่ไปเรื่อยเรื่องมันไหนก็ไม่โตนอกจากนั้นยังทำจิตใจของพ่อแม่ให้บอบช้ำไปหมดนี่ท่านเรียกว่าลอกนะออกจากนั้นพ่อแม่หมดอะไรที่จะให้แล้วหมดกำลังความสามารถที่จะเลี้ยงดูทรัพย์สินเงินทองมีมากน้อยมาลอกมาปอกเอาไปหมดพอเห็นพ่อแม่หมดเนื้อหมดตัวแล้วเลิกไม่มาสนใจเกี่ยวข้องไม่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ปอกไว้ตามบุญตามกรรมของสองเท่าอยู่ในบ้านฮะจะเป็นจะตายช่างฮะแม้แต่จะทำยังไงก็ทำไปตามเคยใจพบข้าวสมกับไปพบหมู่พบเพื่อนไม่คำนึงว่าเป็นคนดีคนชั่วเดี๋ยวเขามาชวนไปฉกไปลักไปต้นไปที่ทำความชั่วที่นั่นที่นี่เดี๋ยวก็ไปถูกขมับมือแล้วคุณว่าเข้าไปในเรือนจำอ้าวทีนี้ไอ้เนี่ยในทราบว่าลูกพ่อแม่ได้ทราบว่าลูกของตัวเข้าไปห้องขังแล้วเอาอีกแล้วนี่ร้อนใจอยู่ในตารางทำไงทีนี้ว่าพ่อแม่เข้าไปอีกแล้วคุณนี่เลยยุ่งกันไปหมดนี่ลูกก็มีล่าก็มีเลื่อนก็มีล่าก็มีมันหลายประเภทถ้าว่าไม่ถูกกรรมหลักทำแล้วจะเป็นทำนองนั้นถ้าถูกกรรมหลักทำต่างฝ่ายต่างดำเนินตามหน้าที่ของตัวแล้วก็มีความเย็นสบายกันนี่แหละธรรมะให้ความเย็นแก่ผู้ปฏิบัติจะยากจะง่ายก็ตามเราทำหน้าที่การบ้านการเรือนยากเหมือนกันแต่เราทำเพื่อเราถึงยากก็เป็นผลประโยชน์การปฏิบัติธรรมะไม่ปฏิบัติเพื่อใครนอกจากปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นแก่ตนและครอบครัวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเครื่องตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะและธรรมะก็ต้องเป็นผลอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าพอต้องควรจึงขออำนาจคุณพระรัตนตรัยนะคุ้มตามคุ้มครองบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์มาอย่างมากมายให้ได้มีความสุขความเจริญและปฏิบัติตนด้วยความสงบสบายโดยทั่วหน้ากันเอง

แม้ก่อนการปฏิบัติความโง่ก็ต้องมีอยู่ภายในใจด้วยกันทุกคนเพราะเรายังไม่มีต้นทุนที่ไหนจะปรากฏเป็นความฉลาดนำหน้าเมื่อเป็นเช่นนั้นความโง่ก็ต้องมีฝ่ายอำนาจที่เราอยู่ดีเมื่อความโง่เพราะความที่เรายังไม่เคยอบรมความฉลาดให้เป็นเครื่องแต่งทางแล้วเขาที่มีหน้าที่ภายในใจก็ต้องมีหน้าที่ในทางที่ผิดเป็นธรรมดาคำว่าการฝึกหัดเริ่มต้นนั้นต้องเป็นบทบาทหรือเป็นภาคพื้นของนักปฏิบัติด้วยกันในด้านการอบรมจิตใจที่เคยปฏิบัติมานับแต่เบื้องต้นถึงการปฏิบัติเรื่องความสงสัยในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทางปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลอันจะพึงได้รับนั้นจะเป็นไปโดยสมบูรณ์ในธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือไม่นี่เป็นเรื่องฝังภายในใจระยะที่มีความสนใจใคร่จะประพฤติปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อทำเรื่องสูงขึ้นไปพูดง่ายๆก็ว่าเพื่อพระนิพพานก่อนที่ยังไม่ได้คิดเรื่องเพื่อพระนิพพานนั้นความสงสัยเหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเรายังไม่สนใจแม้จะมีก็ต้องฝังอยู่ภายในจิตแต่ไม่แสดงตัวออกมาให้เจ้าตัวรู้พอได้เริ่มบวชเข้าในพระศาสนาได้ศึกษาข้ออัดข้อธรรมเพราะอย่างยิ่งก็พุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าที่เสด็จออกทรงพระองค์จนตรัสรู้มรรคผลนิพพานอันดับต่อมาก็ประวัติของสาวกที่ได้รับการศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปบำเพ็ญเพียรในสถานที่ต่างๆแล้วได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นองค์ขพยานแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและเป็นองค์ขปัญญาของพระพุทธเจ้าในลึกเมื่อได้ศึกษาเรียนไปถึงระยะนี้เกิดความเชื่อความเริ่มใสขึ้นมาว่าอยากจะบำเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นแต่การจะบำเพ็ญตนให้เป็นเช่นนั้นนั่นจะบำเพ็ญอย่างไรธรรมะเครื่องดำเนินคือปฏิปทาที่จะพยายามฉุดหน้าจิตใจของตนให้เป็นไปเพื่อทำขั้นสูงโดยเร็วจนถึงแดนแห่งความตรัสรู้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าบัดนี้จะสามารถผลิตผลให้เป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ความคิดทั้งนี้เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาว่าจะดำเนินตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ผลเช่นนั้นหรือไม่หรือจะเป็นโมฆะและกลายเป็นความลำบากแก่ตนผู้ปฏิบัติไปต่อไปหรือหากจะมีผลเช่นนั้นอยู่บ้างนี่เป็นความคิดในเบื้องต้นแต่ความเชื่อ
ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีสาวกอรหันต์ทั้งหลายตรัสรู้เป็นผู้บริสุทธิ์ก็ดีรู้สึกจะมีความเชื่อมั่นเข้าอย่างเต็มที่ตามวิสัยของปุถุชนเหตุที่จะเป็นอุปสรรคแก่ตนเองอยู่ในระยะเริ่มต้นนี้ก็คือสงสัยปฏิปทาที่เราดำเนินไปตามท่านจะถึงจุดที่ท่านถึงหรือไม่หรือว่าทางเหล่านี้จะกลายเป็นฝากเป็นหนามไปเสียหรือจะกลายเป็นทางผิดไปเสียทั้งที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเดินทางสายนี้ไปแล้วถึงแดนแห่งธรรมกสิณนี่เป็นเรื่องสงสัยปฏิปทาอันเป็นฝ่ายเหตุทีนี้ฝ่ายผลก็เป็นเหตุให้มีความสงสัยอีกเช่นเดียวกันว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธกาลหรือไม่ความสงสัยที่ปรากฏอยู่เช่นภายในใจเช่นนี้ไม่สามารถจะระบายให้ผู้ใดผู้หนึ่งฟังได้เขาไม่มีใครสามารถแก้ไขความสงสัยของเราให้หมดไปจากจิตใจจึงเป็นเหตุให้มีความสนใจและมุ่งที่จะพบท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอแม้จะไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาท่านก็ตามแต่ได้ยินกิตติศัพท์เจตคุณของท่านฟุ้งขจรมาจากจังหวัดเชียงใหม่ว่าท่านเป็นพระสำคัญโดยมากผู้ที่มาเล่าให้ฟังนั้นจะไม่เล่าขั้นธรรมในอริยภูมิธรรมดาแต่จะเล่าถึงอรหัตตภูมิของท่านทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้มั่นใจว่าเมื่อเราได้ศึกษาให้เต็มภูมิความสัตย์ของเราที่ตั้งไว้แล้วยังไงเราจะต้องพยายามไปอยู่สำนักของท่านศึกษาอบรมจากท่านเพื่อจะตัดข้อข้องใจในความสงสัยของเราที่มีฝังใจอยู่ณบัดนี้ความสัตย์ที่เคยตั้งไว้ต่อตนเองนั้นคือการสอบปริญญาเรียนขอให้จบเพียง3ประโยคเท่านั้นส่วนนักธรรมจะได้ขั้นไหนก็ตามไม่เป็นปัญหาเมื่อปริญญาเรียนได้จบ3ประโยคแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวจะไม่ยอมศึกษาเรียนและสอบประโยคต่อไปเป็นอันขาดนี่เป็นความสัตย์ที่ตั้งไว้ฉะนั้นการศึกษาเรียนจึงมุ่งเพื่อปริญญา3ประโยคแต่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วก็ไม่ทราบสอบตกอยู่ถึง2ปีปีที่3จึงได้นักธรรมที่ได้ยังไม่จบก็เป็นเหตุให้ได้เป็นลำดับไปเพราะสอบควบกันพอจบพอไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็ผเอิญท่านพระอาจารย์มั่นได้ถูกอาราธนาจากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีซึ่งไปอาราธนาท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มาจังหวัดอุดรธานีท่านก็ออกเดินทางจากที่วิเวกของท่านออกมาอยู่วัดเจดีหลวงไล่เลี่ยกันกับทางนี้ไปถึงเมื่อได้ทราบว่าท่านมาอยู่วัดเจดีหลวงแล้วเท่านั้นเกิดความยินดีเป็นล้นทงตอนเช้าไปบิณฑบาตกลับมาได้ทราบจากพระเล่าให้ฟังว่าวันนี้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านออกบิณฑบาตสายนี้แล้วกลับมาทางเดิมมาที่นี่ว่าอย่างนั้นก็ยิ่งเป็นเหตุให้มีความสนใจใครอยากจะพบท่าน
จะไม่พบซึ่งหน้าก็ตามยังไงก็ขอให้ได้พบเห็นท่านก่อนที่ท่านจะไปจังหวัดอุดรพอวันหลังท่านไปบิณฑบาตกลับมาเราก็ปัดรีบไปเสียตั้งแต่เช้ามาถึงกุฏิแล้วก็คอยสังเกตทางที่ท่านมาตามที่ได้สอบถามจากพระไว้แล้วว่าท่านมาทางสายใดเพราะความสังเกตไม่นานก็เห็นท่านมาก็รีบเข้าในห้องแล้วก็ค่อยสอดส่องท่านอยู่ภายในห้องก็เห็นท่านมาจริงๆเกิดความเลื่อมใสขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะนั้นว่าเราไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เห็นพระอรหันต์ในคราวนี้ทั้งๆที่ก็ไม่มีใครบอกว่านี่ท่านพระอรหันต์นะท่านกำลังมาไม่ได้ว่าในขณะแต่จะเป็นยังไงไม่ทราบเกิดความปีติขึ้นอย่างเต็มที่ที่ได้เห็นท่านทั้งๆที่ท่านก็ไม่เห็นเราในตาเนื้อท่านมาครับหรือไม่กี่วันก็กลับมาจากอุดรพยายามเรียนหนังสืออยู่ที่เชียงใหม่ก็สอบได้แล้วเข้าไปกรุงเทพถูกผู้ใหญ่ท่านบังคับให้อยู่ที่นั่นก็พยายามหาหนทางที่จะออกตามคำสัตย์ของตนว่าคำสัตย์นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วจะเรียนหนังสือแล้วสอบต่อไปอีกไม่ได้เด็ดขาดเพราะคำสัตย์นี้ได้เคยตั้งมาคราวไหนแล้วจะไม่ยอมทำลายแม้แต่ชีวิตก็ยังไม่เสียดายเท่าคำสัตย์มีอย่างไรจะต้องพยายามออกให้จนได้จะไม่เสียเพราะเอิญมาพักอยู่ที่กรุงเทพแล้วท่านเจ้าผมมณีที่เป็นอาจารย์ซึ่งเวลานี้ท่านอยู่วัดพระศรีมาธาตุบางเขนพระนครไปจังหวัดอุบลราชธานีก็มีโอกาสที่จะได้ปลีกตัวออกจากกรุงเทพในเวลานั้นถ้าหากว่าท่านอยู่ในเวลานั้นแล้วจะหาทางออกยากคล้ายกับว่าบุญก็ช่วยตอนกลางคืนก็นั่งตั้งสัจจาธิษฐานเมื่อทำวัดเสร็จแล้วจากนั้นก็นั่งภาวนาว่าหากว่าข้าพเจ้าจะได้ออกปฏิบัติกรรมฐานตามที่ได้ตั้งคำสัตย์ไว้โดยความสะดวกแล้วด้วยเมื่อออกไปแล้วจะได้สมตามความมุ่งมากปรารถนาของใจที่ได้มุ่งไว้ด้วยขอให้เรื่องนิมิตที่แปลกประหลาดได้แสดงขึ้นภายในใจของเราในคืนนั้นจะรู้ทางด้านภาวนาก็ตามจะรู้ทางด้านคำฝันก็ตามเพราะวันนี้ได้ตั้งคำสัตย์ไว้อธิษฐานไว้อย่างนี้ขอให้มีนิมิตแปลกประหลาดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าออกไปแล้วไม่สมหวังก็ดีหรือไม่ได้ออกก็ดีนิมิตที่แสดงขึ้นมานั้นให้แสดงเหตุที่ไม่สมหวังซึ่งไม่พอใจจะและจะยินดีในนิมิตเช่นนั้นแต่ถ้านิมิตที่จะเป็นไปด้วยความสมหวังในเมื่อได้ออกไปแล้วนั้นขอให้เป็นนิมิตที่แปลกประหลาดอัศจรรย์อย่างนี้จากนั้นก็นั่งภาวนาต่อก็ไม่ปรากฏว่ามีนิดอะไรในท่านจนเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยก็นอนพอหลับลงไปเท่านั้นปรากฏว่าได้เหาะขึ้นไปบนอากาศเวลาที่เหาะขึ้นไปนั้นปรากฏว่าได้เหาะขึ้นจากพระนครหลวงแต่ไม่ใช่เป็นพระนครหลวงกรุงเทพแล้วจะเป็นนครหลวงอะไรก็ไม่ทราบกว้างจนสุดสายหูสายตาแล้วก็เหาะรอบพระนครหลวงนั้น3รอบแล้วกลับลงมาพอกลับลงมาถึงที่แล้วพอดีก็ตื่นขึ้นมา

4พอดีก็ลุกจากที่นอนรู้สึกมีความอิ่มอกอิ่มใจในขณะที่ได้เหาะไปรอบๆพระนครรู้สึกเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดหลายประการพอตื่นเช้าขึ้นมาตื่นขึ้นมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสยินดีในนิมิตยังไงก็ต้องสมหวังแน่ๆเพราะนิมิตชนิดนี้เราไม่เคยปรากฏตั้งแต่การไหนๆมาเพิ่งจะปรากฏในคืนวันนี้และสมกับที่เราตั้งไว้ด้วยว่าขอให้นิมิตแต่เป็นนิมิตทางภาวนาและทางฝันก็ตามแสดงเป็นความอัศจรรย์วันนี้รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งในนิมิตพอฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปลาสมเด็จกราบลาสมเด็จมหาบีหลวงท่านก็พอดีบุญก็ช่วยท่านก็ยินดีให้ไปได้แต่ขอให้ไปทางนครราชสีมาไปช่วยพระธรรมธีติยานวัดสุทัศน์สินาในการสอนจะสอนบาลีหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ก็ได้กราบเรียนตอบท่านว่าก้าวก็จะไปทางนั้นแต่ไม่ได้ว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ท่านสั่งเป็นแต่เพียงกราบเรียนว่าจะไปทางนั้นท่านก็ยินดีออกมาในวันหลังจากวันนั้นมาพักจำพรรษาที่ทางตลาดท่าช้างเริ่มภาวนาไปที่สุดแบบในทางจิตใจเป็นความสงบเรื่อยเปลี่ยนขึ้นสมจิตสมใจในทางหน้าความสงบแล้วท่านจะคุณชมมุนีท่านก็ตามมาจะพยายามเอากลับไปรักษาศีลมาท่านแต่ท่านจะผ่านไปจังหวัดสักอุบลสักก่อนแล้วกลับมาท่านจะไปพร้อมนี่พอท่านให้หลังเท่านั้นมาจังหวัดอุดรเสร็จจึงได้ตามไปหาท่านพระอาจารย์เรื่องจิตใจที่เคยมีความเจริญในทางด้านสมาธิก็ปรากฏว่ามาเสื่อมที่บ้านตะเพราะเหตุแห่งการทำกฎหลังมาอยู่นี่ยังไม่ถึงเดือนจิตรู้สึกว่าเข้าสมาธิไม่สงบได้อย่างสนิทเหมือนอย่างที่เคยเป็นและบางครั้งเข้าได้มากได้ไหมพอรู้สึกอย่างนั้นก็รีบจากบ้านนี้ทันทีไม่ยอมการมาจากนครราชสีมามาอุดรนี้เพื่อจะมาให้ทันท่านอาจารย์มั่นที่ท่านดำเนินการที่จังหวัดอุดรแต่ก็ไม่ทันท่านไปจังหวัดสกลก่อนเป็นไปทักอยู่ที่หนองคายวัดทุ่งสวัสดิ์ประมาณ3เดือนกว่าคือสิทธาก็ไปถึงสกลนครอุตส่าห์บำเพ็ญกับท่านก็มีแต่ความเจริญกับความเสื่อมไม่ค่อยจะคงที่อยู่เป็นเวลานานเหมือนที่เคยเป็นมาเรียกว่าในพรรษาที่จำมันอยู่กับท่านพระอาจารย์นั้นพรรษาแรกนั้นเป็นพรรษาที่9เพราะ7พรรษาออกปฏิบัติอาจารย์มังสาที่นครราชสีมาพรรษาหนึ่งเป็นพรรษาที่8พรรษาที่9กับประจำกับท่านพระอาจารย์ในพรรษานั้นมีแต่ความเจริญกับเสื่อมทางด้านจิตใจที่เกี่ยวกับทางสมาธิออกพรรษาแล้วก็เปิดขึ้นบนเขาอายุประมาณ2เดือนกลับลงมาท่านพระอาจารย์มั่นจากนั้นก็ขึ้นก็ลงดิ่งนั้นจิตก็มีแต่เจริญกับเสื่อมจะพิจารณาหาสาเหตุที่เสื่อมก็ไม่ทราบว่าเสื่อมเพราะเหตุไหนทั้งที่เราก็ตั้งใจบางคืนไม่นอนตลอดรุ่งก็มีถ้าเวลาจิตกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบมากก็เท่าไรความเพียรก็ต้องเร่งครับกลัวว่าจิตจะเสื่อมเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถึงอย่างนั้นก็ทนมาหลายข้อสูงต่อมาก็เจริญขึ้นอีกเพราะความอุตสาห์พยายามแล้วก็เสื่อมได้แต่เจริญกับเสื่อมไปถึง
ระดับที่เคยอยู่นั้นอยู่นั้นเสียประมาณ2สมัยและเสื่อมลงอย่างต่อหน้าต่อตาจึงมาเป็นเหตุให้เกิดข้อข้องใจและสงสัยเรื่องความเสื่อมนี้เสื่อมได้เพราะเหตุใดหรือจะเป็นเพราะว่าเราปล่อยคำบริกรรมจะเผลอไปตอนนี้หรือตอนไหนตั้งข้อสังเกตขึ้นแล้วก็ตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นอีกทียังไงเราจะต้องนำบทบริกรรมนี้กำกับกับจิตไม่ว่าเข้าสมาธิไม่ว่าออกสมาธิไม่ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนแม้ที่ถูกปัดกวาดจะไม่ยอมให้เกิดจากคำบริกรรมคือพุทโธมีชอบพุทโธเป็นคำบริกรรมทีนี้เวลาภาวนาจิตสงบลงไปหากว่าความสงบนั้นยังจะนึกบริกรรมพุทโธได้อยู่จะไม่ยอมปล่อยวางคำบริกรรมนั้นแล้วจิตจะเสื่อมไปได้ในทางไหนจะรู้กันในตอนนี้ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ก็บริกรรมเมื่อบริกรรมตามที่ได้ตั้งเอาไว้จิตก็ลงได้สู่ความสงบได้และได้อย่างรวดเร็วเหมือนก็ต่างจากที่เคยเป็นมาขณะที่เว้นจากคำบริกรรมนั้นจะเว้นอยู่แต่ระยะที่จิตเข้าสู่ความสงบเต็มที่จะนึกพุทโธหรือไม่พุทโธก็ตามความรู้อันนั้นเป็นพุทธะตายตัวประจักษ์กับใจและไม่มีความปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นตอนนี้หยุดทำเลยกันพอจิตจะขยับตัวถอนขึ้นมาก็แสดงอาการกระเพื่อมนิดก็รู้จับคำบริกรรมยัดใส่เข้าไปติดกันอยู่กับคำบริกรรมทำอย่างนั้นทั้งพร้อมทั้งความสังเกตว่าจิตจะมีความเสื่อมได้ระยะไหนคือเราทอดอะไรในความเสื่อมกับความเจริญมาจิตจะเสื่อมไปถึงไหนก็ตามจะเจริญไปถึงไหนก็ตามแต่คำบริกรรมนี้ในระยะนี้จะไม่ยอมปล่อยวางเสื่อมก็ยอมให้เสื่อมไปเพราะเราความที่ตั้งอยากตั้งความอยากไปว่าไม่ให้เสื่อมนี้ก็เสื่อมไปทั้งที่เราอยากไม่ให้เสื่อมบัดนี้ความเสื่อมหรือความเจริญนั้นเราทอดทุลักทุเลให้จิตมีความสัมพันธ์อยู่กับพุทโธอันเดียวเท่านั้นถ้าเสื่อมกับเจริญเราจะรู้อยู่ขณะในขณะจิตของเราเท่านี้เราจะให้เห็นกันที่นี่รู้ไปตั้งความมั่นคงของใจเข้าสู่ที่นี่มั่นใจอยู่ที่นี่อย่างนี้เสื่อมกับเจริญไม่สูงไม่ประสงค์ใจต่อมาจิตที่มีความเจริญเช่นนั้นเป็นลำดับมาก็เลยไม่เสื่อมเป็นเหตุให้รู้อีกทีนึงว่าเรื่องที่เคยเสื่อมนั้นเสื่อมเพราะว่าเราขาดคำนึงกันแล้วเป็นการเผลอสติไปในระยะนั้นๆจึงเป็นเหตุให้จิตเสื่อมได้นะดังนั้นตั้งคำบริกรรมเป็นไปไหนไม่ยอมให้เผลอเป็นกับตายจะไม่ยอมให้เผลอจากคำพุทโธจะเสื่อมไปไหนให้รู้กันจากนั้นเนี่ยก็เป็นพรรษาที่สองก่อนจะเข้าพรรษานั้นจิตจะรู้สึกมันแนบสนิทในทางสมาธิความเสื่อมไม่จากแต่คำบริกรรมไม่ยอมลดละถึงกับนั่งสมาภาวนาได้จนตลอดลุ่มนั่งบางวันยังไม่มึนตลอดบางวันถึงเกือบเวลาบินธรรมาถึงออกจากที่นี่ก็เป็นอันมากและเพิ่มกำลังขึ้นเป็นเรื่องจะไปรู้เรื่องของเวทนาว่ามีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนนั้นไปรู้กันในระยะที่นั่งตลอดลุ่มเพราะเรื่องเวทนาที่แสดงในคืนหนึ่งคืนหนึ่งจนกว่าจะถึงรุ่งเช้านั้นเป็นเวทนาที่สำคัญและแปลกประหลาดหลายอย่างภายในร่างกายของเราอันนี้เรื่องของปัญญาที่จะวิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณาเป็นการต่อสู้กับเวทนาก็ทำงานไม่ลดนะจนสามารถเข้าใจได้ในเรื่องเวทนาทั้งเวทนาส่วนใหญ่ของร่างกาย
ั้งเวทนาส่วนละเอียดของร่างกายตลอดสามารถเข้าไปรู้ถึงเวทนาของใจและเป็นเหตุให้เสริมสติปัญญาความกล้าหาญขึ้นต่อเวทนาได้อีกมากมายนอกจากนั้นยังมีความกล้าหาญและมั่นใจว่าเวทนาที่จะไปแสดงในเวลาตายนั้นจะต้องเป็นเรื่องเวทนาที่เรากำลังเสวยหรือเรากำลังพิจารณารู้กันอยู่จะไม่มีเวทนาตัวไหนจะแปลกประหลาดหรือต่างหน้าต่างตามาจากที่ไหนจะให้เราได้มีความลุ่มหลงในขณะตายนี่ก็เป็นที่ท่านได้คติมันสำคัญขึ้นเรื่องของเวทนาเมื่อปัญญาได้พิจารณารอบครอบแล้วก็ขาดไปในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่นี่ระยะเช่นนี้เราจะว่าจิตว่างก็ได้อยู่แต่ว่าว่างในสมาธิถอยมาจากนั้นเราก็พิจารณาจนมีความชำนาญทั้งด้านสมาธิมีขอสรุปความเอาย่อๆเมื่อสมาธิมีกำลังอุบายปัญญาเมื่อได้รับการแนะนำตักเตือนหรือดุด่าว่ากล่าวจากครูบาอาจารย์แล้วก็มีความสนใจที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อปัญญาได้พิจารณาค้นคว้าตามส่วนแห่งร่างกายจนเห็นชัดสามารถถอดถอนเรื่องอุปทานของกายได้อย่างเต็มที่สามารถที่จะพรากสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายและอสุภกรรมฐานที่มีอยู่ในกายของตัวและของคนอื่นได้โดยผ่านไปทางสายกลางแห่งสุภะและอสุภะทั้งสองนั้นจากนั้นจิตจะเริ่มว่างแต่ยังไม่ได้แสดงความว่างอย่างเต็มที่ยังมีนิมิตภายในของใจแสดงภาพภายในจำเพาะตัวอยู่เรื่องภาพภายนอกคือส่วนแห่งร่างกายของเรานี้จะเริ่มหมดไปแต่อาศัยร่างกายนี้เป็นหลักอันหนึ่งแล้วตั้งมโนภาพขึ้นภายในใจเป็นการฝึกซ้อมความชำนาญของภาพที่ปรากฏภายในกายนี้ถึงกับว่ากายที่ปรากฏเป็นร่างอยู่นี้กลายเป็นภาพภายในใจโดยเฉพาะไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายอันนี้นี่เรียกว่าเป็นนิมิตภายในใจนี้ว่างจากกายภายนอกว่างจากวัตถุภายนอกแต่ยังไม่ว่างจากนิมิตภายในของตัวเองเมื่อจิตได้พิจารณานิมิตภายในคือตั้งขึ้นจากภาพแห่งกายภายนอกแต่ก็เข้าไปเป็นเรื่องของจิตภายในพยายามฝึกซ้อมนิมิตนั้นอยู่เสมอทีนี้นิมิตที่เป็นภาพภายในใจก็ขึ้นแล้วดับเร็วไปเรื่อยๆเรียกตั้งขึ้นก็อยู่เป็นเวลานานๆแล้วดับไปต่อมาเพราะความฝึกซ้อมของจิตมีความชำนาญในทางปัญญาภาพคือนิมิตที่ปรากฏอยู่ภายในใจโดยเฉพาะก็สลายตัวไปเมื่อนิมิตภายในใจสลายตัวไปแล้วด้วยและนิมิตส่วนกายภายนอกนี่ก็สลายไปก่อนหน้ากันนี้แล้วด้วยนั่นท่านเรียกว่าจิตว่างนี่ว่างเป็นเรื่องว่างประจำนิสัยของจิตที่มีภูมิแห่งธรรมถึงขั้นจงความว่างของแก่ตนเองนี่ไม่ใช่ว่างสมาธิไม่ใช่ว่างในขณะที่นั่งสมาธิขณะที่นั่งสมาธิเป็นความว่างของสมาธิแต่จิตที่มีความปล่อยวางในส่วนแห่งร่างกายด้วยและสามารถรู้เท่าทันแห่งส่วนแห่งร่างกายด้วยส่วนปัญญาก็มีความเชี่ยวชาญสามารถจะวิพากษ์วิจารณ์ส่วนแห่งร่างกายนี้ให้แตกสลายลงได้ตามความต้องการและรวดเร็วด้วยจนถึงขั้นว่าตรงภาพแห่งกายนี้ขึ้นเช่นเดียวกับฟ้าแลบพอตั้งเป็นภาพพับดับไปในขณะเดียวนั่นเลยมีท่านเรียกนะ
เรื่องของปัญญาที่มีความรอบรู้กายทั้งหมดเลยเป็น

ว่างไปหมดทั้งที่กายของเรายังมีถ้าภายในจิตที่ตั้งขึ้นก็ดับไปในทันทีต่อจากนั้นจะเป็นเหมือนกับฟ้าแมบทันพอตั้งพับขึ้นนี้ขึ้นมาดับทันทีดับทันทีนี่มีว่างตามฐานะของจิตที่อยู่ในขั้นว่างอันนี้ว่างตามภูมิของจิตที่ผ่านด้านวัตถุมาเนี่ยมีความว่างอย่างเป็นประจักษ์ทีนี้ความว่างนั้นถ้าว่างเช่นนี้ว่าเป็นนิพพานก็เป็นนิพพานของผู้นั้นของขั้นจิตขั้นนั้นแต่ยังไม่ใช่เป็นนิพพานของพระพุทธเจ้าถ้าผู้จะถือสมาธิเป็นความว่างในขณะที่จิตลงสมาธิก็เป็นนิพพานของสมาธิแห่งโยคาวจรผู้ปฏิบัติคนนั้นถ้ามาถึงขั้นว่างที่จิตได้พรากจากส่วนแห่งด้านวัตถุมีกายของตนเป็นต้นทรงตัวความว่างไว้อย่างนี้ก็เป็นขั้นว่างของนักปฏิบัติคนนี้ของภูมิจิตของผู้ปฏิบัติคนนี้แต่ไม่ใช่เป็นความว่างของพระนิพพานแห่งพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดจิตที่มีความว่างในลักษณะนี้และในภูมิของจิตเช่นนี้จะต้องมีความดูดดื่มหรือติดพันหรือติดใจในความว่างนี้เป็นอารมณ์ของการมีสติจิตไม่มีที่ยึดที่หมายในด้านวัตถุภายนอกแต่ก็ถือเอาความว่างเป็นอารมณ์ของจักมีความยินดีในความว่างของตนโดยเจ้าตัวยังไม่รู้สึกเมื่อเป็นฉะนั้นความว่างประเภทนี้จะเป็นนิพพานได้อย่างไรถ้าจะเป็นนิพพานก็จัดว่าเป็นนิพพานของภูมินี้เสียอันนี้การฝึกซ้อมทางด้านเวทนาที่เป็นไปในจิตโดยมากเวทนาในระยะนี้เป็นสุขเวทนาเพราะความว่างของจิตเป็นเหตุให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วทำการฝึกซ้อมเรื่องความเกิดความดับในส่วนแห่งนามธรรมคือเวทนาทั้งสามสุขทุกข์เฉยๆที่มีประจำอยู่ภายในจิตซึ่งตนไม่สามารถจะรื้อถอนได้เพราะอำนาจปัญญายังไม่พอก็ต้องอาศัยความเกิดความดับของเวทนาทั้งสามนี้ด้วยอาศัยความเกิดความดับของสัญญาที่จำได้หมายรู้นั้นด้วยอาศัยความเกิดความดับของสังขารความปรุงของใจนั้นด้วยอาศัยวิญญาณความรับรู้ที่มีสิ่งมาสัมผัสนั้นด้วยเป็นเครื่องฝึกซ้อมปัญญาว่าสภาพทั้งสี่นี้เรื่องของรูปประกายมีลักษณะเช่นไหนสภาพทั้งสี่นี้จะต้องเป็นลักษณะเช่นเดียวกับสภาพแห่งร่างกายถอยหน้าถอยหลังพิจารณากลับไปกลับมาทั้งความเกิดความดับหรือความตั้งขึ้นแห่งสุขก็ดีแห่งทุกข์ก็ดีแห่งความเฉยๆก็ดีสติกับปัญญามีการสนใจและท่องเที่ยวอยู่กับสภาพนี้เท่านั้นโดยไม่สนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสภายนอกใดๆทั้งนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นจิตทราบชัดว่าได้ถอดถอนตัวออกมาเข้ามาหมดแล้วไม่มีความสำคัญหรือติดใจในสิ่งทั้งหลายนั้นเลยจะมีความว่างกับอาการของจิตที่แสดงตัวอยู่นี้ทั้งนั้นเป็นที่ให้แล้วจะเกิดความสนใจพิจารณาการพิจารณาเวทนาทั้งสามก็ดีการพิจารณาสังขารหรือสัญญาก็ดีแล้วแต่จริตจะชอบในอาการแห่งธรรมตนใดในนามธรรมทั้งสี่เป็นการฝึกซ้อมความเกิดความดับของอาการเหล่านี้โดยทางปัญญาจนปัญญามีความสามารถแก้กระสามารถจะพิจารณาลงถึงฐานของอาการทั้งสี่ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนสิ่งไหนเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือชั่วต้องมีการสลายไปเรียกว่าอนิจจังประจำแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนในสภาพมันก็ต้องเป็นไตรลักษณ์อยู่โดยดีในหลักธรรมชาติของอาการทั้งสี่มีเรื่องของปัญญาย้อนกลับไปกลับมา

แต่ใจที่มีความว่างต่อตนเองนี้จะทรงไว้ซึ่งความอัศจรรย์หลายประเภทหรือหลายอย่างหนึ่งเป็นความอาจหารเต็มที่สองเป็นความผ่องใสเต็มที่สามมีความแผ่วพราวต่อตนเองคล้ายกับว่ามีความฉลาดอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วก็เกิดความสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นในความองอาจในความสว่างกระจ่างแจ้งหรือผ่องใสของตนโดยไม่รู้สึกตัวมีโดยมากจะมีแต่สุขเวทนาเต็มอยู่ภายในจิตแต่จะสุขเวทนาละเอียดขนาดไหนดีขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้ทำหน้าที่เป็นไปกับความเพียรอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีโอกาสจะทราบเรื่องสุขเวทนานี้มาเป็นเช่นเดียวกับทุกเวทนาและเป็นธรรมชาติแห่งไตรลักษณ์เช่นเดียวกันไม่ขณะใดขณะหนึ่งก็ต้องจะทราบรากฐานของสุขเวทนาที่อาศัยเกาะอยู่นี้ว่าสุขเวทนานี้ได้มาจากไหนเกิดขึ้นมาจากไหนแล้วอาศัยอะไรอยู่ปัญญาก็พ้นกลับไปกลับมาแยกหน้าแยกหลังอยู่เช่นนั้นเพราะงานชิ้นใดไม่มีจะเป็นความสำคัญยิ่งกว่าการขุดค้นรากฐานของสภาวะธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารนี่นะจากนั้นแล้วก็จะไปเกิดความสนใจในธรรมชาติที่เคยเห็นว่ามีความโปร่งใสความสงบกล้าหาญว่ามีอะไรแฝงอยู่ภายในนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสนใจต่อสิ่งนี้แล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาอีกทีนั่นแหละเป็นโอกาสที่จะทำลายธรรมชาติที่จอมปลอมอันละเอียดที่สุดคืออวิชชาเรื่องความองอาจกล้าหาญความผ่องใสทั้งหมดนี้เป็นโลกของเครื่องหลอกลวงของวิชาทั้งนั้นเมื่อปัญญาได้แทงทะลุจุดนี้แล้วธรรมชาตินี้ก็สลายตัวลงไปเพียงขณะเดียวเท่านั้นเมื่อธรรมชาติที่มีความผ่องอาจกล้าหาญและผ่องใสอย่างเต็มที่ได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นเป็นความว่างอันหนึ่งนิมิตเครื่องหมายใดๆจะไม่ปรากฏนับแต่ขณะที่ก้อนแห่งมัตตะคือความผ่องใสนั้นได้สลายตัวลงไปความว่างอย่างเต็มที่จะปรากฏอยู่นั้นตั้งแต่การไหนๆมาที่ความว่างที่ว่าว่างสมาธิก็ดีความว่างในขั้นภูมิของจิตที่ผ่านรูปกายเข้าไปหรือผ่านด้านวัตถุเข้าไปก็ดีเป็นความว่างในระยะทางระยะทางแต่ไม่ว่างจากตัวเองเมื่อก้าวเข้าสู่ความว่างที่มีปมแห่งมัตตะปิดบังอยู่นั้นแต่ปมแห่งมัตตะนั่นได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจของปัญญาความว่างอันนั้นเป็นธรรมชาติที่ว่างอย่างเต็มที่ด้วยและเป็นธรรมชาติที่ว่างต่อตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยไม่มีนิมิตอันใดที่จะไปเคลือบแฝงเพราะคำว่านิมิตแล้วต้องเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นไม่เป็นสิ่งที่จะไว้ใจและถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราความว่างเช่นนี้เราจะว่าเป็นความว่างของพระพุทธเจ้าหรือความว่างของใครนั้นผู้แสดงจะเรียนให้ทราบเลยว่าจะควรเป็นความว่างของใครนอกจากจะว่าเป็นความว่างของธรรมชาติที่เห็นกันนั่นเองเท่านั้นความว่างอันนี้จะไม่มีการมีสมัยเป็นอากาลิโกอยู่ตลอดกาลความว่างในสมาธิมีความเปลี่ยนแปลงไปได้ความว่างใน
ขั้นอรูปธรรมซึ่งกำลังเป็นทางเดินก็แปรสภาพหรือผ่านไปได้แต่ความว่างในตนเองโดยเฉพาะนี่ไงไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงไปที่ไหนเพราะตนไม่มีอยู่ในความว่างและไม่ถือความว่างนั้นว่าเป็นตนอีกด้วยนอกจากจะเป็นยถาภูตังญาณทัศนังเห็นตามเป็นจริงแห่งความว่างนั้นโดยชัดเจนแจ่มแจ้งในหลักธรรมชาติและเห็นตามเป็นจริงแห่งสภาวะทั้งหลายที่ผ่านมาเป็นลำดับลำดับแม้ที่สุดศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ไขก็กลับกลายมารู้เท่าทันกันโดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดจะเข้าไปแฝงอยู่ในธรรมชาติแห่งความว่างในจุดสุดท้ายนั้นขอให้ท่านนักบำเพ็ญทั้งหลายโปรดได้นำไปพิจารณาในความว่างทั้งสามประเภทนี้และพยายามบำเพ็ญตนเข้าไปให้เป็นความว่างและเบื้องต้นคือสมาธิที่ได้ทำหน้าที่เข้าไปจนถึงความสงบแล้วเป็นความว่างอยู่โดยเฉพาะพยายามบำเพ็ญตนเข้าไปถึงความว่างของจิตที่ผ่านพ้นจากรูปธรรมรูปกายหรือด้านวัตถุไปหมดนั่นและพยายามทำจิตของตนให้ผ่านให้ละหรือปล่อยวางจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและยื้อรากแห่งสมมุติทั้งหลายคือวิชานั่นจากนั้นไปแล้วจะเป็นความว่างโดยหลักธรรมชาติและไม่มีผู้ใดเข้าไปปักปันเขียนแดนเอาได้อีกต่อไปการแสดงธรรมเมื่อแสดงขึ้นเข้ามาถึงจิตวิญญาณก็ไม่ทราบว่าจะแสดงต่ออะไรต่อไปเพราะผู้แสดงมีความสามารถจะแสดงให้ฟังเท่าที่แสดงมานั้นนอกจากนั้นไม่มีทั้งความรู้ทั้งความสามารถจะแสดงจึงขอฝากธรรมะนี้ให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายผู้ใคร่ต่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพิจารณาตามสติกำลังความสามารถจนปรากฏคำว่าทั้งสามประการนี้ขึ้นประจักษ์ใจเรื่องความสงสัยในตนเองความสงสัยในความว่างทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังก็เป็นเรื่องที่เราจะตัดสินหรือแจ่มแจ้งในเราเองฉะนั้นแนวสามแนวการแสดงเริ่มตั้งแต่จุดเบื้องต้นที่ว่าจะแสดงเรื่องความโง่ให้บรรดาท่านทั้งสองท่านมาจนถึงจุดนี้แล้วก็เห็นมาสมควรแต่จึงขอยุติธรรมเทศนา

0: ที่ได้เห็นท่านนักปฏิบัติทั้งหลายต่างก็มาด้วยความสนใจเรื่องพระพุทธเพื่อการปรับปรุงและแก้ไขตัวเองแม้แต่ไกลแสนไกลก็ไม่คิดถึงกับความยากความลำบากและสิ้นเปลืองใดๆแม้ชีวิตจิตใจในขณะที่มาก็ต้องยอมสละหากจะเป็นจะตายด้วยปฏิเหตุที่อันตรายใดๆขอยอมสละเพื่อบูชาพระรัตนตรัยมีก็คือว่าเป็นผู้มีความศรัทธากล้าหาญหวังผลประโยชน์ซึ่งตนไม่จำเนงได้แล้วอย่างนั้นเป็นสำคัญกว่าสิ่งทั้งหลายที่กล่าวผ่านมาฉะนั้นเรื่องความลำบากการสิ้นเปลืองและชีวิตซึ่งเป็นของมีค่าจึงไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคขีดขวางการมาของท่านทั้งหลายได้เพราะอำนาจศรัทธาความเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่มีกำลังกล้ามากกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เช่นนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชที่ปรากฏอยู่ในหรือปรากฏมีอยู่ในที่อื่นก็ดีจะไม่มีท่านผู้ใดสละเพื่อความเป็นคารวะซึ่งโลกเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าก้าวเข้ามาสู่เพศของนักบวชซึ่งเป็นของไร้คุณค่าในส่วนของร่างกายและจิตใจทุกส่วนถ้าเพศของพระนี้เป็นเพศที่สละทุกอย่างที่โลกเห็นว่ามีราคาแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ยังจำต้องยอมสละเพื่อพึงชีพต่อความเพียรซึ่งเป็นหลักธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทั้งหลายจึงได้เปลี่ยนผ่าเพศซึ่งเป็นคารวะทำเป็นสงวนรักยิ่งนั้นเข้ามาสู่เพศพรหมจรรย์เพื่อจะละทิฏฐิมานะละความสงวนความหวงเหินซึ่งเป็นธรรมชาติฝังภายในจิตใจของเรามาเป็นเวลานานให้หมดไปได้โดยลำดับด้วยอำนาจความเป็นนักบวชในเบื้องต้นและการปฏิบัติตามหน้าที่ของนักบวชเป็นลำดับนี่คือว่าถูกตามเยี่ยงอย่างขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกทั้งหลายซึ่งท่านได้พาดำเนินมาอย่างนี้หากเราพระศาสนาที่ได้รับการปฏิบัติตามหรือการบำรุงตามแผนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่จากท่านพุทธศาสนิกชนทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งนักบวชเป็นพระเป็นชีมีจำนวนมากและเป็นผู้สนใจมากเท่าไหร่ศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งจะเจริญรุ่งเรืองโลกทั้งหลายก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เกิดความเดือดร้อนเพราะห่างเหินจากธรรมะอันเป็นความร่มเย็นอย่างนี้เพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยเป็นข้าศึกต่อโลกตั้งแต่การไหนไหนและสามารถจะให้ความร่มเย็นแก่โลกเท่าที่ควรแก่กำลังความสามารถที่เป็นปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่ผลที่จะพึงตามสนับสนุนผู้ปฏิบัตินั้นไม่เลือกมาคารวะหรือพระนักบวชของเรายอมใจรับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรื่องใจมีธรรมะเพื่อแต่งคอยสะกิดความผิดพลาดของการทำการพูดการคิดของตนอยู่เสมอ แต่ละท่านละท่านถ้ามีความสนใจใคร่ต่อการปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ว่าวงงานไม่ว่าสังคมไม่ว่าวงแคบหรือวงกว้างไม่ว่าบ้านใดเมืองใดการที่จะเกิดการความการทะเลาะเปาะแบงซึ่งกันและกันก็ลดหย่อนลงไปตามลำดับเนื้ออาชญากรก็นับวันจะลดน้อยลงไปถ้าต่างฝ่ายต่างได้มีความสนใจต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือพยายามพึ่งตนเองด้วยการประพฤติตัวให้ดีเป็นสิริมงคลแก่ตนและเป็นสง่าราศีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองนอกจากนั้นยังจะเป็นสง่าราศีแก่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของมีคุณค่าเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้ด้วยแต่เป็นธรรมดาของจริตนิสัยที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่านานาจิตตังแม้จะไม่สามารถปฏิบัติได้ให้เป็นความร่มเย็นไปทุกแห่งทุกผลก็ตามแต่สถานที่หรือชุมชนหนึ่งหนึ่งครอบครัวหนึ่งหนึ่งอย่างน้อยก็ขออย่าให้ขาดคนที่มีธรรมะเป็นหลักของสถานที่และสมาคมตลอดบ้านเมืองนั้นๆก็ให้เป็นไม้เท้าหลักชัยสำหรับผู้ที่ไม่สามารถจะประพฤติปฏิบัติตนให้ได้ดีเหมือนอย่างท่านผู้นั้นได้ยึดเหนี่ยวเป็นหลักใจคล้อยตามท่านผู้นั้นก็ยังมีความเจริญรุ่งเรืองเมื่อย้อนเข้ามาถึงนักบวชและนักปฏิบัติของเราก็เป็นผู้หนักแน่นต่อศีลธรรมซึ่งเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจทั้งตนด้วยดีพยายามระมัดระวังรักษาสิ่งที่จะเป็นฆาตศึกต่อกายวาจาใจอันสืบเนื่องมาจากความกระทิดจะทำกายวาจาใจของเราไม่ให้เป็นผู้น่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสพยายามดัดกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอย่าได้ปราศจากเครื่องประดับคือความงามประจำกายวาจาใจของตนผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นผู้มีความประพฤติอันดีงามและชื่อว่าเป็นผู้มีเครื่องประดับอันสวยงามยิ่งและดูดดื่มแก่ตนเองตลอดหมู่เพื่อนหรือประชาชนทั่วไปไม่มีวันจืดจางเพราะเครื่องประดับวันนี้เป็นเครื่องประดับที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองคุณทรัพย์สมบัติอะไรมากมายนะแต่สามารถจะประดิษฐ์คิดขึ้นมาประดับตนได้ขออย่างเดียวแต่ว่าจงเป็นผู้หนักแน่นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและอย่ามองข้ามตนเองไปเสียให้ตนเป็นที่พึ่งของตนสมกับคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถที่พระองค์ท่านประทานไว้ในความหมายแห่งธรรมบทนี้ซึ่งแปลตามท่านแปลไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี่เป็นหลักอันหนึ่งคือท่านสอนให้ทำตัวของเรานั้นให้เป็นที่พึ่งของเราได้การที่จะทำตัวของเราให้เป็นที่พึ่งของเราได้ก็คือเป็นผู้ไม่มองข้ามตัวไปเสียโดยไปคิดหวังพึ่งผู้อื่นซึ่งตนไม่มีคุณงามความดีและความประพฤติที่จะควรเป็นสาระแก่นสารแก่ตนเองอย่างใดๆแม้แต่น้อยแต่ก็หวังพึ่งผู้อื่นโดยถ่ายเดียวเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ลืมตนและชื่อว่าเป็นผู้ลืมธรรมบทที่ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถไปเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นความลำบากแก่ตนเองดังนั้นคำที่ว่าตาหิอัตโนนาโถจึงเป็นหลักใจของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งทั้งทางโลกและทางธรรมเพ
1: ผู้จะไปทำการทำงานในการแสวงหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองหรือกับหมู่ชนใดๆก็ตามในสมาคมใดๆก็ตามต้องถือตัวนำเอาตัวเป็นผู้ประกันเข้าในกิจการงานนั้นๆว่าต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานในล่ำเวลาไม่คดโกงมีความสัตย์ซื่อต่อเพื่อนฝูงมีความสัตย์ซื่อต่อตนเองมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานของบุคคลที่จะหวังพึ่งตัวเองผู้เช่นนี้ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นที่พึ่งตัวเองได้นอกจากนั้นยังจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นที่เขายังไม่มีความสามารถเช่นนั้นและรับถ่ายทอดจากเราหรือจากคนนั้นให้ไปเป็นตัวอย่างของเขาเองแล้วดำเนินตามกลายเป็นบุคคลที่พึ่งตนเองได้ขึ้นมาเป็นอันดับต่อไปหลักของพระพุทธศาสนาท่านจึงไม่ให้มองข้ามตนหมายถึงธรรมบทนี้เองมีเราทั้งหลายที่ได้

ละทั้งตนโดยทางความเพียรไม่ลดละผู้นี้แลชื่อว่าจะเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถด้วยจะเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยจะเป็นผู้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปด้วยคนประเภทนี้มีจำนวนมากเท่าไหร่ก็จะเป็นเครื่องประดับพระศาสนาและโลกให้เจริญรุ่งเรืองสวยงามไปมากเท่านั้นเพราะนี้เป็นธรรมะที่ท่านผู้นั้นปฏิบัติได้กลายมาเป็นเครื่องประดับทำให้สวยงดงามอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นสีที่โลกเขาไม่ต้องการอวัยวะที่โลกเขาเห็นว่าสวยงามมีผมบนศีรษะเป็นต้นก็โกนทิ้งอย่างนี้ก็ตามโลกเขาไม่ได้คำนึงในส่วนเหล่านี้เป็นหลักสำคัญแต่คำนึงถึงข้อปฏิบัติความประพฤติดีงามถูกกับศีลกับธรรมมารยาทก็กลมกล่อมกับหลักของพระธรรมวินัยกลายเป็นความสวยงามขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นแล้วโลกทั้งหลายผมมีความยินดีเกิดความเชื่อและเอื้อมใสกราบว่าอย่างสนิทจิตมีใจนี่เป็นจุดหวังของโลกผู้มีความรุ่มร้อนจะอาศัยผู้มีความร่มเย็นด้วยการปฏิบัติธรรมะโดยถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านอกจากโลกทั้งหลายจะได้กราบไหว้บูชาได้รับความร่มเย็นจากเราแล้วเราเองยังเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะที่ประเสริฐและเย็นอย่างยิ่งด้วยดังนั้นจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้อุตสาหะมาจากสถานที่แห่งไกลสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่อะไรเสียดายในเวลาเวลาความลำบากแม้ชีวิตจิตใจก็สามารถสละได้ในการไปการมาเพื่อศึกษาธรรมะอันเป็นข้ออัดข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจของตนให้ได้ดำเนินตามด้วยความถูกต้องและเจริญสุขขึ้นไปเป็นลำดับดังนั้นเราทั้งหลายโปรดได้คำนึงถึงหน้าที่ของพวกเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างได้ปล่อยให้โลกเป็นผู้รับภาระหมดแล้วที่อยู่ที่อาศัยซึ่งให้นามว่าวัดก็เป็นญาติโยมเขามีศรัทธาถวายที่นอกจากนั้นกุฏิศาลาเขายังต้องตามสนับสนุนจนสุดขีดความสามารถอาหารการกินทุกอย่างที่ว่าปัจจัยสี่แล้วเป็นหน้าที่ภาระของญาติโยมจะอุปถัมภ์ดูแลเราไม่มีความกังวลอะไรกับปัจจัยสี่นี้นอกจากจะทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์กับภูมิของพระที่เป็นลูกศิษย์พระถาคตเจ้าด้วยข้อปฏิบัติโดยความเข้มแข็งเท่านั้นความเข้มแข็งในสถานที่นี้คือมีความมุ่งมั่นต่อหลักความจริงของธรรมอย่างยิ่งสุดท้ายก็คือหมายถึงมรรคผลนิพพานการที่จะก้าวเข้าถึงมรรคผลนิพพานตามที่พระองค์เจ้าทานประทานไว้นั้นต้องดำเนินไปด้วยข้อปฏิบัติจะไปเป็นดำเนินไปตามทางสายที่โลกเขาดำเนินทั่วไปด้วยบาทย่างเท้านั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นอกจากจะเป็นไปด้วยข้อปฏิบัติของเราประพฤติให้ถูกศีลถูกธรรมศีลจะเป็นข้อใดพระวินัยจะเป็นข้อใดที่พระองค์ท่านทรงบัญญัติไว้ให้ถือเป็นข้อหนักแน่นและสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะตามสนับสนุนหรือเทิดทูนพระธรรมวินัยบทนั้นไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราด้วยเพื่อประดับองค์พระศาสนาด้วยจงมีความหนักแน่นต่อหน้าที่ของตนกิจการงานใดๆถ้าเห็นว่าเป็นความชอบที่จะยังสิ่งมัวหมองภายในจิตใจให้ค่อยหลุดลอยออกไปเป็นลำดับแล้ว
โปรดได้ถือข้อ

วัดปฏิบัติข้อนั้นเป็นสำคัญคือเป็นเครื่องแก้อันสำคัญเราจะเห็นว่าสิ่งใดๆที่พระองค์ท่านทรงบัญญัติไว้ว่าเป็นของเล็กน้อยให้ถือว่าเป็นของใหญ่โตถือเป็นของสำคัญเพราะพระโอวาททุกบททุกบาทที่ทรงประทานไว้เพื่อก็เพื่อจะแก้สันดานของสัตว์ที่เต็มไปด้วยกิเลสอันหนาแน่นภายในใจทั้งนั้นไม่ใช่จะเพื่อสั่งสมกิเลสให้เกิดมีขึ้นแก่สัตว์เพราะการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเลยทุกสิ่งให้เราถือเป็นสำคัญในหน้าที่ของพระเราการบิณฑบาตก็เป็นเรื่องสำคัญประจำหน้าที่ของพระอาชีพหรือหน้าที่ของพระเป็นหลักสำคัญก็คือการบิณฑบาตนี่เป็นข้อวัดอันหนึ่งการขบการฉันก็ให้มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องคุ้มกันเสมออย่าให้กิเลสตัณหาสอดแทรกขึ้นมาในขณะที่ให้พิจารณาโดยแยบคายอาหารทุกประเภทที่ได้มาฉันนี้ได้มาเพราะเหตุใดได้มาด้วยสัมมาอาชีวะหรือเป็นมิจฉาอาชีวะถ้าได้มาด้วยสัมมาอาชีวะคือได้มาด้วยการบิณฑบาตหรือเขาให้ทานมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อของเหล่านั้นก้าวเข้ามาถึงตัวของเราแล้วขณะที่ฉันก็อย่าให้เป็นมิจฉาอาชีวะแทรกเข้าอยู่ในสถานที่นั้นถ้าฉันด้วยกิเลสตัณหาฉันด้วยการความขนองฉันด้วยความฟุ้งเฟ้อเอ่อเหิมในรสในชาติในอาหารปัจจัยในที่อยู่ในเครื่องนุ่งห่มที่เรียกว่าสบงจีวรทุกอย่างแล้วนั่นแหละแม้สิ่งทั้งหลายจะได้มาด้วยความบริสุทธิ์กิริยาที่ได้มานั้นบริสุทธิ์จริงแต่กิริยาที่บริโภคใช้สอยกลายเป็นมิจฉาชีพไปโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นการบินการก่อนฉันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาปฏิสังขโยคำว่าปฏิสังขโยไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดครอบไปหมดทั่วทั้งโลกเพราะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ยอมทำเอาเฉยๆโดยปราศจากการไข้ครวญไตรตรองให้เรียบร้อยแล้วนะดังนั้นก่อนฉันจึงต้องพิจารณาในปัจจัยที่มารวมอยู่ในบาตรหรือมารวมอยู่ในภาชนะนี้ได้มาแล้วด้วยความบริสุทธิ์ในขณะจะฉันนี้จะเป็นความบริสุทธิ์หรือไม่หรือจะกลายเป็นมิจฉาชีพโดยเจ้าตัวไม่รู้จึงต้องพิจารณาเรื่องปฏิสังขโยนิโสกิรังปินปาตังให้เห็นสักแต่ว่าเป็นเครื่องเยียวยาธาตุขันธ์หรือบำรุงธาตุขันธ์ไปในระยะหนึ่งระยะหนึ่งพอที่จะได้บำเพ็ญพรหมจรรย์ให้เป็นไปและพอบรรเทาความกังวลกังวายซึ่งเกิดขึ้นจากความหิวไปบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มุ่งถึงรสถึงชาติไม่ได้มุ่งถึงความอร่อยไม่ได้มุ่งถึงอาหารจะประณีตบรรจงที่ไหนไม่ได้มุ่งถึงสถานที่ดึกชาติชั้นวรรณะของผู้มาให้ทานแต่มุ่งถึงความบริสุทธิ์ใจที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์จริงๆแล้วนี่แหละเป็นอาหารยอดเป็นอาหารที่ประเสริฐเมื่อเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์จะต้องเป็นของได้มาด้วยความประเสริฐตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขณะจะฉันจึงต้องพิจารณาให้เป็นความประเสริฐอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าปฏิสังขโยเป็นเครื่องกลั่นกรองให้เรียบร้อยแล้วฉันลงไปกำหนดลงไปอาหารที่มาในถ้วยในปิ่นโตก็รวมมาแล้วประเภทหนึ่งเขาผสมผสมมาเป็นแกงเป็นน้ำพริกล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งผสมจะเป็นแกงจืดแกงเผ็ดแกงอะไรก็แล้วแต่ต้องมีทัพผสมพละเครื่องทำครัวผสมกันเข้าแล้วกลายเป็นชื่อนั้นๆขึ้นมาที่เขานำมาก็รวมแล้วประเภทหนึ่งทีนี้เวลาเข้ามาในบาตรของเราก็รวมเข้าอีกเราได้พิจารณาให้เห็นชัดในการรวมของภายนอกกับรวมเข้ามาในบาตรมีลักษณะต่างกันอย่างไรพิจารณาอย่าให้มีความตื่นเต้นอย่าให้มีความติดตกติดใจอย่าให้มีความขยะแขยงต่ออาหารการบริโภคซึ่ง
เข้ากันอยู่ในบาทลูกเดียวหรือในที่แห่งเดียวกันแล้วย้อนเข้าไปพิจารณาถึงเรื่องอาหารที่รวมลงไปผ่านมุขทวารเข้าไปถึงส่วนร่างกายของเรานั่นยิ่งเป็นการคะเคล้าหรือเป็นกองปฏิกูลอันใหญ่โตเพียงแต่รวมในบาทก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าผู้พิจารณาด้วยปัญญาตามไปสังคโยที่ท่านจัดไว้จะมีอุบายแยกคายทั้งขณะที่ได้มาทั้งขณะที่จะฉันทั้งขณะที่ฉันและขณะที่ฉันผ่านไปแล้วรวมเข้าโดยอาหารรวมเข้าไปสู่ร่างกายหมดแล้วก็ได้อุบายแยกคายตลอดเวลาและไม่มีการขยะขยแยงไม่มีการตื่นเต้นกับอาหารการบริโภคจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามก็สักแต่ว่ามามาเยียวยาถ้าจะพูดถึงเรื่องความปฏิกูลแล้วในตัวของเรานี้เป็นรากฐานหรือเป็นรากเหง้าแห่งความปฏิกูลเป็นภาชนะของปฏิกูลทั้งนั้นอาหารเมื่อได้ผ่านเข้าไปในมุขทวารคือปากของเราถ้าหากว่ามันมีน้ำลายซึ่งเป็นกองปฏิกูลรอรับเชื่อมอยู่แล้วอาหารจะไม่มีรสมีชาติจะมีความเป็นอร่อยภายในร่างกายต้องอาศัยน้ำลายซึ่งเป็นของปฏิกูลอีกทีเข้ามาคุกเข้าแล้วปรากฏเป็นความอร่อยคืนก็สะดวกสบายนี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบแล้วว่าธาตุของเราต้องการของปฏิกูลของสะอาดสวยงามจะเอานำมาเยียวยาไม่ได้เช่นเพชรที่โลกสมมติว่าเป็นของสวยของงามของมีคุณค่าแต่จะเอามารับทานเยียวยาธาตุขันธ์นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะธาตุขันธ์ไม่ใช่เป็นของสวยงามอย่างนั้นเป็นของปฏิกูลต่างหากเมื่อสิ่งใดที่เป็นของปฏิกูลเข้ามาเกี่ยวกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์จึงยอมรับและซึมซาบกันทันทีเป็นชีวิตจิตใจสืบเนื่องมาได้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนี้และตลอดอวสานอวสานเป็นไปด้วยความปฏิกูลคุกเข้ากันกับปฏิกูลทั้งนั้นไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเราจึงควรพิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงในส่วนความเป็นปฏิกูลทั้งอยู่ข้างนอกทั้งเข้ามาในบาททั้งรวมเข้าไปมุขทวารทั้งผ่านลงไปถึงที่อยู่คือส่วนแห่งร่างกายของเราแล้วและผ่านออกไปอีกมีลักษณะเช่นไหนเวลาเข้ามาที่แรกมีสีสันมณะเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาเปลี่ยนสีสันมณะเปลี่ยนรสเปลี่ยนชาติเปลี่ยนกลิ่นหรือเปลี่ยนโอชารสไปหมดนี่แสดงให้เห็นว่าสภาพเหล่านี้ก็เป็นนิพพานนามธรรมมีความแปรสภาพประจำตนเราเห็นอย่างนี้ด้วยปัญญาคือปฏิสังขารโยคเราจะไม่ขาดทุนเรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆเมื่อได้พิจารณาเช่นนี้แล้วใจก็สบายมีอะไรได้ทั้งนั้นไม่ว่ากระบงจีวรจะเป็นเนื้อประเภทใดไม่ว่ากุฏิที่อยู่ที่อาศัยจะเป็นประเภทใดมีคุณค่ามากแน่นหนาถาวรขนาดไหนใจของเราย่อมมีความพอดีเสมอไม่ตื่นเต้นไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อมไม่หดหูภายในจิตใจไม่ขยะขยแยงต่อปัจจัยทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิจกิลานเพศเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่ออยู่ตามปกติของเขาก็มีความสะอาดพอดูตามที่โลกนิยมแต่เมื่อเข้ามาคุกเข้ากับส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ไม่ว่าสิ่งใดอาหารก็ต้องเป็นของปฏิกูลทันทีผ้าที่เป็นผ้าที่มีเนื้อดีและสะอาดเมื่อเข้ามาคุกเข้ากับร่างกายของเราก็ต้องกลายเป็นผ้าปฏิกูลไม่ซักไม่ฟอกชะล้างอยู่บ่อยๆไม่ได้จะกลายเป็นของปฏิกูลขึ้นหมดทั้งผืนแล้วนุ่งห่มต่อไปอีกไม่ได้เลยนะเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ต้องปัดต้องกวาดเช็ดถูกันอยู่ตลอดเวลาเพราะอาศัยของปฏิกูลเป็นเจ้าของอยู่ที่นั่นเป็นประจำจึงต้องได้ชำระสะสางสิ่งเหล่านี้เสมอนี่หลักการพิจารณาปฏิสังขาโยไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยผู้ที่มีปฏิสังขาโยจะไปจะมาจะเดินจะเหินจะขบจะฉันจะทำอะไรย่อมมีความรอบคอบสมบูรณ์ทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดเพราะอำนาจปฏิสังขโยส่งกระแส
ซ่านไปหมดทุกแห่งทุกคนในความเคลื่อนไหวของตนเต็มไปด้วยปฏิสังขโยคือความแยบคายแห่งปัญญาหนึ่งนี่แหละหน้าที่ของพระจะพิจารณาให้เป็นประโยชน์ต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนโดยเฉพาะโปรดได้พิจารณาเช่นนี้เวลามีความท้อแท้อ่อนแอในหน้าที่ของเราหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและไม่เคยทราบว่าพระพุทธเจ้าหรือสาวกองค์ใดๆได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานเพราะความท้อแท้อ่อนแอนอกจากจะได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถดถอยไม่ลดถอยความเพียรที่เห็นว่าเป็นไปด้วยการด้วยความชอบธรรมแล้วนี้หน้าที่จะขมักขม้นเข้มแข็งอยู่เสมอวันนี้เข้มแข็งขนาดนี้วันหน้ามีความเจริญก้าวหน้าเข้มแข็งขึ้นไปเพราะความชำนิชำนาญต่อข้อวัดปฏิบัติไม่ให้อ่อนแอถอยหลังลงไปให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าเสมอฟังธรรมะของครูบาอาจารย์เราอย่าไปสำคัญในเสียงเสียงไม่เป็นปัญหาอะไรให้สำคัญที่เมื่อธรรมะที่พูดออกมานั้นถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าถูกตามหลักธรรมแล้วจะยากหรือจะลำบากในการปฏิบัติตามนั้นเราไม่ต้องถือมาเป็นข้ออุปสรรคขีดขวางจิตใจนอกจากจะแก้ไขไปตามที่ตนเห็นว่าชอบทำตามท่านแล้วเท่านั้นเราจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองนอกจากนั้นนิสัยที่เคยเป็นผู้มีความจริงต่อหน้าที่การงานทุกๆประเภทไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ฝังเข้าในจิตใจกลายเป็นนิสัยที่มั่นคงแล้วจะทำอะไรก็มั่นคงด้วยกันทั้งนั้นจึงสามารถจะลื้อฟื้นตนของตนได้และสามารถเอื้อมมือถึงมรรคผลนิพพานโดยไม่ได้อยู่ห่างไกลจากความเพียรนี้ไปเลยเนี่ยหลักของพระที่เราจะดำเนินขอให้ดำเนินอย่างนี้เราเป็นคนหมดค่าหมดราคาแล้วในทางอื่นนอกจากจะเป็นผู้มุ่งหวังต่อทำที่มีคุณค่าประจำใจทั้งหลายด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามขยันหมั่นเพียรจะไม่มีอันใดมีคุณค่ายิ่งไปกว่าเรื่องที่กล่าวนี้สำหรับพระเราหากว่าเราทุกท่านเป็นผู้ได้มองดูตัวของเราเสมอว่าเป็นหลักสำคัญแล้วเราก็จะได้รู้สิ่งที่ผิดพลาดหรือบกพร่องภายในความประพฤติของเราและยังมีโอกาสที่จะแก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมาได้เป็นลำดับจนกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาทั้งด้านความประพฤติหรือปฏิบัติภายนอกซึ่งเกี่ยวกับข้อวัดในปฏิบัติเราก็จะสมบูรณ์เมื่อย้อนเข้ามาทางด้านของสมาธิคือความสงบใจก็จะเป็นสมาธิที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยหลักความจริงที่เราทำด้วยความเข้มแข็งเรื่องของปัญญาก็จะเป็นไปด้วยความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจของความเข้มแข็งเป็นเครื่องผลักดันไปให้ดำเนินอยู่เสมอเรื่องจุดที่มุ่งประสงค์นั้นจะหนีจากความภาคความเพียรนี้ไปได้เรื่องการจะมองอนาคตโตดและมองปัจจุบันของตัวเป็นหลักสำคัญเราจะก้าวไปสู่อนาคตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนโตดได้มองดูตัวของเราซึ่งเป็นหลักปัจจุบันเป็นตัวประกันอนาคตอยู่ณบัดนี้จุดไหนบกพร่องรีบแก้ไขในปัจจุบันนี้ส่วนใดบกพร่องอย่าปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนไปอย่าปล่อยให้เสียเวลาไปแม้แต่นิดหนึ่งรีบแก้ไขทันทีผู้นี้แหละที่ว่าเป็นผู้ปรับปรุงปัจจุบันได้โดยถูกต้องในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้ปรับปรุงในทางตัวของตัวเพื่ออนาคตได้โดยถูกต้องเองอีกเหมือนกันรักของอนาคตนั้นเป็นผลไปจากปัจจุบันถ้าปัจจุบันปรับปรุงไม่ดีแล้วอนาคตจะไม่มีผลอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นภายในบุคคลผู้นั้นนั้นเลยฉะนั้นหลักปัจจุบันคือการปรับปรุงตัวเองซึ่งกำลังศึกษาและปฏิบัติถึงเป็นหลักสำคัญยิ่งจงทำความสนใจใช่ต่อการแก้ไขตนเองในปัจจุบันให้มีความแน่นหนามั่นคงจนหาที่ตำหนิความประพฤติของตนไม่ได้แล้วเรื่องอนาคตที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนั้นจะเป็นเรื่องสมบัติของเราจะเป็นผู้ได้รับโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในอวสานแห่งธรรมะที่แสดงมานี้ขอให้ทุกท่านที่ได้ต่างก็ได้มาด้วยความสนุกสนใจใคร่ต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ซึ่งผมได้อธิบาย

ำลังความสามารถโปรดให้นำมาพินิจพิจารณาและพยายามปรับปรุงแก้ไขหลักปัจจุบันอย่าได้มองข้ามตนเองที่เรียกว่าอัตตนิตโนนาโถนี้ไปเสียเราจะเป็นที่พึ่งของเราได้เราจะเป็นที่พึ่งของโลกทำโลกให้มีความร่มเย็นและจะเป็นผู้ประดับพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปได้จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

วัดนี้เป็นสถานที่ภาวนามาดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เป็นวัดเพื่ออบรมจิตตภาวนาล้วนๆไม่ให้มีงานอื่นเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายหากจะมีบ้างก็ต้องกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ให้มีชั่วระยะการเพียงเล็กน้อยที่เห็นว่าจำเป็นเท่านั้นตอนนี้ท่านตามความนิยมของโลกของธรรมก็ว่าวัดกรรมฐานพระกรรมฐานงานของพระกรรมฐานไม่ใช่งานก่อนู่นสร้างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายงานพระกรรมฐานท่านมอบให้ตั้งแต่วันบวชโน้นอุปัชฌายะทุกๆองค์มอบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคืองานแท้ท่านมอบให้พอเหมาะกับเวลาเพียง5อาการอารมณ์ปฏิรมจากนั้นก็ให้เจ้าของไปคลี่คลายขยายออกไปตามส่วนแห่งงานนั้นๆที่จะขยับขยายออกไปกว้างแคบอยากละเอียดเพียงไรในเบื้องต้นท่านมอบให้เพียงว่าเกสาฟังดิคือผมโลมาคือขนนักขาเล็บทันตาได้แก่ฟันมีอยู่ในปากนี่เองตะโจคือหนังหุ้มห่ออยู่โดยรอบสันพังร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่างานของพระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงมีงานนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆตั้งหน้าตั้งตาประกอบกับงานนี้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงกับงานนี้อย่างแท้จริงเพราะโลกไหนๆก็หลงกันที่ตรงนี้ทั้งนั้นงานเพื่อรู้แจ้งแทงทะลุสิ่งเหล่านี้จึงต้องถืองานนี้เป็นสำคัญในการประกอบความภาคเพียรทั้งกรรมก็ได้ให้จิตแน่วอยู่กับอาการนั้นๆในบรรดา5อาการหรือจะขยับขยายไป32อาการก็ตามในร่างกายของเรานี้จัดเป็นงานที่ชอบทำทั้งนั้นถ้าสติมีความรู้สึกได้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่กับอาการที่ตนนำมาบริกรรมหรือพิจารณานั้นจัดว่าเป็นงานที่ชอบทำเท่านั้นงานนี้มีมาดั้งเดิมแต่องค์พระศาสดาท่านจนกระทั่งบัดนี้ผู้บวชแล้วจึงถืองานนี้เป็นสำคัญสอนสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญให้โดยตลอดทั่วถึงที่อยู่ของพวกจาก5กิเลสเกี่ยวกับงานที่กล่าวนี้เป็นที่เช่นไรท่านสอนให้แล้วว่าลุคโมลเสนาสนังนั่นฟังสิอาหารการบริโภคการขบฉันจะพอเป็นพอไปอย่างไรสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสไม่ใช่อาหารประเภทเหลือเฟือฟุ่มเฟือยแบบถึงกับติดรสติดชาติยุ่งเหยิงไปหมดอันเป็นเรื่องของกิเลสความหาเมืองพอไม่เจอเลยตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายแม้ท้องจะอิ่มหัวใจก็หิวโหยจะเป็นจะตายอยู่ตลอดวันตายนั่นแหละถ้ากิเลสจะเข้าทำงานตรงไหนอย่าเข้าใจว่างานนั้นๆจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยดีงามมีแต่เป็นไปด้วยความหิวความกระหายความวุ่นวายทั้งที่ที่กินเต็มปากเต็มท้องมันก็หิวกระหายอยู่ภายในหัวใจของกิเลสบรรจุอยู่นั่นแหละสุดท้ายก็ตายไปด้วยกันทั้งนั้นในโลกนี้ไม่มีโลกไหนคนในรายใดอิ่มพอเพราะงานที่ตะเกียกตะกายไปตามกิเลสแต่งานของธรรมนี้มีความพอไปโดยลำดับเหมือนเราเทน้ำใส่ภาชนะที่ดีอยู่แล้วมีทางเต็มได้เพราะไม่ใช่ภาชนะที่แตกซึมพอน้ำจะไหลรั่วไปที่อื่นเสียนี่งานของธรรมมีความอิ่มพอการขบการฉันของพระกรรมฐานจึงมีความอิ่มพอไม่ฉันไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหิมอันเป็นเรื่องของกิเลสมาแย่งกับตีนกับมือไปเราไปทำงานเองเดี๋ยวบิณฑบาตอาศัยก้อนข้าวเข้ามาฉันในวันหนึ่งมันเท่านั้นพอแล้วสำหรับวัดป่าบ้านตานี่เลื้อเฟือตั้งแต่มาอยู่ที่นี่
เริ่มวันแรกจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไม่ปรากฏเลยว่าพระเนนในวัดนี้ได้ฉันข้าวเปล่าๆโดยไม่มีกับอะไรเลยอย่างนี้ไม่เคยปรากฏเลยไม่มากก็น้อยที่แรกก็น้อยอยู่บ้างไม่มากนักพอดีกับวงกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านนานมาก็เลยเถิดไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกวันนี้มักจะเป็นความเลยเถิดอยู่เสมอแต่นี้ก็ไม่มีทางที่จะตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดได้นอกจากจะตำหนิเจ้าของแต่ละรายที่ไม่รอบคอบในอาหารนี้แล้วเกิดกิเลสขึ้นมาเพราะความโลภในอาหารทำให้กินมากนอนมากขี้เกียจมากไปเท่านั้นศรัทธาญาติโยมจะไปตำหนิเขาได้ยังไงเขาอยากได้บุญเขาก็ทำพระเราก็ปฏิบัติเพื่อความเฉลียวฉลาดแก่ตนเองและเพื่อแก้กิเลสตัวมันฉลาดนั่นแหละแต่พาให้เราโง่ออกจากหัวใจของเราเองเราก็ต้องใช้สติปัญญาการเทียบเคียงในเหตุในผลอยู่โดยสม่ำเสมอย่อมจะได้เงื่อนมาคิดอ่านไตร่ตรองและแก้ไขดัดแปลงกันไปได้คนเราหรือพระเราถ้าใช้แบบหลักแบบพระพุทธเจ้าพาใช้นะถ้าอยู่เฉยๆอย่างที่เคยอยู่เคยเป็นมานี้จนกระทั่งวันตายก็อย่าหวังว่ากิเลสมันจะหลุดลอยจากหัวใจเลยเท่าที่สังเกตดูหมู่เพื่อนไม่ค่อยจะใช้ความคิดความอ่านอะไรเลยเหตุใดมันจะทันกับเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวฉลาดที่สุดนี่เห็นมันน่าคิดพอพูดถึงเรื่องความพินิจพิจารณาถึงเรื่องอาหารการบริโภคทั้งหลายว่าวันนี้เราฉันอาหารชนิดใดบ้างเป็นอย่างไรธาตุขันของเรานี้ไม่ต้องพูดถามถึงเรื่องใจของเรานั่นแหละเพราะการฉันก็ฉันเพื่อใจพอยังชีวิตให้เป็นอยู่ในวันหนึ่งเท่านั้นเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมให้ก้าวเดินเจริญรุ่งเรืองไปโดยสม่ำเสมอที่เด็กจะได้หลุดลอยลงไปโดยลำดับค่อยเหือดแห้งประจากจิตใจธรรมจะได้เจริญก้าวหน้าภายในจิตใจแทนกันไปกับที่เด็กหลุดลอยไปนะเมื่อเราพอวันนี้เราก็เทียบดูสังเกตดูผลของการขบฉันอาหารอะไรบ้างฉันมากการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรฉันขนาดกลางๆประกอบความเพียรเป็นอย่างไรฉันน้อยประกอบความเพียรเป็นอย่างไรงดบ้างคืออดบ้างประกอบความเพียรเป็นอย่างไรหากผู้ได้ใช้ความพินิจพิจารณาด้วยความสนใจอย่างนี้จะจับเงื่อนกันได้เป็นลำดับตำดาสมกับผู้ประกอบความภาคเพียรเพื่อจะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของตนโดยแท้นี่มันดูท่าจะไม่ค่อยคิดค่อยอ่านอะไรกันดูนี่ครับท่านว่าบิณฑบาตท่านสอนไว้มีวอนเครื่องใช้ไม้สอยก่อนยังที่เราพูดเราเห็นกันนั่นแหละท่านหลับวันนี้มีอะไรใครต้องการอะไรอย่ามาขอแล้วไม่ให้ขอการเอาไปใช้เพื่อความเป็นธรรมเอาไปเลยแต่จะใช้ให้เป็นแบบโลกเข้ามาแฝงให้กิเลสเข้ามากลืนกินกับตีนกับมือนั้นเราไม่เห็นด้วยจะจนก็ตามจะมีมากก็ตามขอให้มีด้วยอำนาจของธรรมอย่าให้มีด้วยอำนาจของกิเลสเราต้องการดังนั้นโดยนั้นเราจึงไม่คำนึงถึงเรื่องจตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาภายในวัดนี้มีมากมีน้อยคำนึงตั้งแต่พระเนรเราได้ใช้ด้วยความเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นเท่านั้นเองเป็นสิ่งที่เรามุ่งหมายอยู่นี่เรียกว่าจีบอนบิณฑบาตเสนาสนะที่พระพุทธเจ้าพาอยู่พระสาวกอราหันท่านพาอยู่สังฆังสนังคฉามิของพวกเราหรือพุทธังสนังคฉามิของพวกเราพาอยู่และธรรมังสนังคฉามิที่เกิดกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเราได้สวดได้กราบเกิดในที่เช่นไรฟังสิเกิดในที่หรูหราหลาหมายเอามาเทียบนักปฏิบัติต้องเทียบพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดครูของเราเดินอย่างไรลูกศิษย์อย่าเดินแสงหน้าด้วยความอวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดอวดยศถาบรรดาศักดิ์อวดว่าทันสมัยความจริงมันไร้สติปัญญาโดยธรรมเราไม่รู้สึกตัวด้วยอำนาจแห่งความอวดเหล่านี้แหละนั่นโลกมันจึงได้ร้อนทั่วหน้ากันไม่ว่าโลกเขาโลกเราถ้าไม่มีธรรมในหัวใจแล้วจะร้อนเหมือนกัน
นี่สำคัญตรงนี้นี่เราพูดถึงเรื่องเสนาสนะตะกี้นี้ก็พูดแล้วเสนาสนะเป็นยังไงที่อยู่ท่านพาอยู่ยังไงเราพูดเฉยๆเราเรียนเฉยๆเราไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้แล้วเรายังไม่เห็นน้ำหนักแห่งพระโอวาทที่เด่นชัดขึ้นประจักษ์กับเราเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่ท่านสอนให้ดำเนินให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นหากเราได้ปฏิบัติตามดำเนินตามด้วยคำสอนที่ท่านดำเนินไปนั้นแล้วอย่างไรก็จะต้องเห็นเหตุเห็นผลกันแน่นอนเช่นลุคมูลเสนาสนังเหล่านี้เป็นต้นนะเราอยู่สถานที่ธรรมดากลับไปอยู่ลุคมูลร่มไม้ในที่ธรรมดาเป็นอย่างไรนี่อ้าวเราก้าวเข้าไปสู่สถานที่บาดเสียวน่ากลัวมีอันตรายรอบด้านดังสมัยพุทธกาลและสมัยต่อมานี้เช่นเสือเช่นช้างสัตว์ร้ายอันตรายทั้งหลายนี่อยู่รอบด้านนี้แล้วเราไปอยู่ในที่เปลี่ยวๆอย่างนั้นด้วยลุคมูลร่มไม้อย่างนั้นด้วยไม่มีที่มุงที่บังกลับอยู่ที่มุงที่บังในสถานที่เช่นนั้นต่างกันอย่างไรนี่สินี่แหละชื่อว่าผู้ทดสอบผู้ปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในระหว่างที่ทั้งสองนี้คือที่ที่มุงที่บังกับที่ลุกมูลร่มไม้ในสถานที่ธรรมดาและที่ที่มุงมีที่มุงที่บังกับหาที่มุงที่บังไม่ได้ลูกขมูลล้มไม้ในสถานที่เปี่ยวเปล่าเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆนี้เป็นอย่างไรในความรู้สึกคือในหัวใจของเราและการประกอบความเพียรของผู้มุ่งอัดมุ่งทำเพื่อการทดสอบหาความจริงจริงๆแล้วเป็นอย่างไรบ้างในหัวใจเราการประกอบความเพียรกับสถานที่ทั้งสองนี้ต่างกันอย่างไรสถานที่ธรรมดากับสถานที่ในป่าเปี่ยวและแยกออกไปอีกสถานที่ในป่าเปี่ยวในที่มุงที่บังกับไม่มีที่มุงที่บังต่างกันอย่างไรอีกล่ะนี่ผู้ที่หาความจริงแล้วจะได้เห็นอย่างเด่นชัดทีเดียวว่าอ๋อที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนี้พระองค์ทรงได้ทดลองดูแล้วทุกอย่างเห็นผลเป็นประจักษ์พระทัยแล้วจึงได้นำมาสอนโลกสอนภิกษุทั้งหลายโดยเฉพาะว่าลุคมูลเสนาสนังเป็นต้นนี้ท่านสอนด้วยความปฏิบัติดำเนินมาแล้วประจักษ์พระทัยผลก็เห็นประจักษ์แล้วได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาเอกของโลกนั่นเห็นไหมล่ะดังนี้มันต่างกันอย่างนี้นะเราเรียนเฉยๆไม่สนใจกับภาคปฏิบัติเลยเรียนแบบนกขุนทองใครก็เรียนได้เรียนแบบนั้นแต่กิเลสมันหัวเราะล่ะสิเรียนไม่ได้สนใจกับให้เพียงพอหรือเท่าเทียมกันกับการเรียนคือเรียนก็เรียนเพื่อปฏิบัตินั่นที่ว่าพอกันแล้วเรียนแล้วปฏิบัติจริงๆด้วยในขณะที่เรียนก็ปฏิบัติด้วยนั่นน้ำหนักมันเท่ากันถ้าน้ำหนักเท่ากันนี้แล้วเราจะเห็นเหตุเห็นผลตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปทุกแง่ทุกมุมทีเดียวนี่แหละเพียงลูกขโมยเส้นนาสนังเราก็เห็นได้อย่างชัดผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบความหนักเบาของลูกขโมยเส้นนาสนังผู้ไปปฏิบัติเรียนเฉยๆจำเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้เหตุได้ผลอะไรก็จะเอาแต่คำพูดมาคุยมาโม้อวดกันเฉยๆลองไปเจอเข้าหรือไปโดนเข้าดูสินะกับลูกขโมยเส้นนาสนังแล้วเสือก็หึมสองรอบด้านนั้นเป็นยังไงนี่เราเพียงตัวเท่าหนูเราก็ได้เป็นแล้วนะไม่ใช่เอามาคุยหมู่เพื่อนฟังเฉยตัวสั่นขึ้นกับที่เลยนะมันตัวไม่มีที่เกาะไม่มีที่พึ่งอ้าวพึ่งอะไรก็พึ่งมาได้แล้วเราอะไรพึ่งล่ะที่นี่เสือมันก็หึมไม่ทราบมันจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็ทั้งที่บางแห่งก็ยังมีแคร่เล็กๆนะอยู่บนแคร่นั้นถึงไม่มีที่มุงที่บังก็ยังมีแคร่นั่งนั้นกดกลางลงไปนั้นแต่บางแห่งยังไม่ได้ทำที่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่กฎเราอยู่ในป่าในเขาเสือมันมีป่ามันก็ร้องทำภาษาของมันแต่เรามันเป็นบ้าเข้าไปแล้วสิกลัวตายอะไรมันกลัวนั่นเป็นยังไงที่นี่ในขณะที่กิจกลัว
กับผู้มุ่งหวังต่อความจริงมันทำไมมันจะไปถอยล่ะต้องขยับเข้าหาอรรถธรรมธรรมอยู่ที่ไหนนั่นพระเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าธรรมอยู่ที่ใจระลึกเธอพุทโธจะปรากฏขึ้นเมื่อระลึกถึงพุทโธที่ใจทันทีธรรมโมจะปรากฏขึ้นที่ใจเมื่อระลึกถึงพระธรรมทันทีพระสงฆ์จะปรากฏขึ้นทันทีที่ใจเมื่อระลึกถึงท่านไม่อยู่ที่ไหนระลึกที่นี่เถอะฝากเป็นฝากตายที่นี่จิตย้อนเข้ามาปุ๊บที่นี่ไม่ส่งออกสู่ภายนอกเช่นเสือก็มันเป็นความหมายอันหนึ่งพร้อมกันแล้วว่าเป็นสัตว์ร้ายนั่นว่าเสือเท่านั้นนะความหมายมันเข้าใจกันทันทีเลยจิตไม่ออกไปเลยเสือก็ตามช้างก็ตามอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าอันตรายที่เป็นเครื่องหลอกจิตใจทั้งที่สิ่งนั้นยังไม่มาถึงใจมันไปหลอกไว้แล้วทำให้กลัวจะเป็นจะตายแล้วไม่ยอมให้ออกไปให้อยู่กับหลักในหัวใจเหล่านี้จะเป็นหลักธรรมบทใดก็ตามเช่นพุทโธหรือธรรมโมสังโฆตามแต่ความถนัดเถอะจิตฝากเป็นฝากตายกับนี้เป็นก็เถอะตายก็เถอะจะไม่ถอยไม่ปล่อยไม่วางอันนี้เลยพุทโธธรรมโมสังโฆบทใดบทหนึ่งก็ตามยึดให้มั่นอยู่ที่ตรงนี้เมื่อความรู้อันนี้กับคำบริกรรมสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกเพราะสติบังคับเข้าอยู่ตลอดเวลาในเวลาจนกรอกเช่นนั้นสติดีทำอะไรเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างนั่นแหละจิตก็แน่นหนามั่นคงเมื่อได้รับความเหลียวแลเมื่อได้รับความรักษาการรักษาการบำรุงจิตก็แสดงตัวขึ้นมา 1. สงบเข้ามาสงบเข้ามา 2. แสดงพลังขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจทั้งที่ขณะก่อนนั้นกลัวซะจนตัวสั่นออกมาทางร่างกายเพราะใจพาให้เป็นแม้แต่ขณะนี้กลายเป็นความกล้าขึ้นมากล้าขึ้นมาภายในจิตใจนั่นฟังสิถ้าเป็นนั่งก็แน่นปึงเป็นเหมือนกับภูเขาจิตไม่ยิบไม่ยับออกไปทางไหนเลยความรู้กับคำว่าพุทโธกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแน่นปึงกับธรรมโมหรือกับธรรมบทใดก็ตามเมื่อคือเข้าไปเป็นหนึ่งอันเดียวกับใจแล้วย่อมเป็นความรู้ที่แน่นหนามั่นคงมากกิริยาคำว่าพุทโธก็ดีธัมโมก็ดีสังโฆก็ดีหายไปหมดได้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับใจแล้วนั่นนี่ถ้าเดินก็แน่นปึงอีกเหมือนกันนะกิริยาจะมีแยบๆกว่าตามแต่ไม่ออกภายนอกจิตไม่ออกภายนอกมีแต่ความรู้เด่นชัดอยู่ภายในนี่กล้าหาญออกจากขณะก่อนที่กลัวๆแล้วกลับมาเป็นใจที่กล้าหาญจากกล้าหาญนี่แล้วเป็นความกล้าหาญที่แน่นหนามันคงที่อาถรรพ์ที่สุดอีกด้วยนะไม่ใช่กล้าหาญธรรมดาเด่นดวงที่เดียวนี่ล่ะไม่มีความกลัวความสะทกสะท้านกับสิ่งใดเลยขึ้นชื่อว่าอันตรายทั้งในขณะก่อนนั้นแทบเป็นแทบตายหรือจะเป็นจะตายกลัวมากเพราะกลัวมากนั่นเองแต่ขณะนี้กลับเป็นกล้ามากอะไรก็เถอะว่างั้นเลยไม่ได้กลัวเลยน่าเห็นไหมนี่แหละพลังของจิตเวลาเข้าถึงจริงจังเพราะอะไรเป็นสาเหตุนี่เพราะสถานที่เปรียวได้ทดลองทดสอบดูแล้วพระพุทธเจ้าท่านดำเนินมาอย่างนี้นี่เชื่อแล้วทีนี้เชื่อพระพุทธเจ้าเวลาจนกรอบเป็นมุมจริงจิตเอายิงเอาจังทำหน้าที่ของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทำก็มีฤทธิ์มีเดชเพราะหัวใจยอมรับกันกับธรรมทุกสิ่งทุกอย่างทำกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำกันอย่างหวังความจริงจะไม่ปรากฏละก็ทำไม่เคยน้ำเอียงต่อผู้ใดอยู่แล้วนี่นอกจากกิเลสไปทำให้มันเอียงเท่านั้นให้ทำทั้งหลายเอียงเท่านั้นเองนี่ละเรื่องการทดลองการทดสอบการดำเนินตามทางของพระเจ้าไม่จะเพียงเรียนมาจำมาเฉยๆเรียนมาเฉยๆได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วย่อมเห็นชัดเจนถ้าพูดถึงโยกยาท่านก็พูดไว้แล้วว่าปูตะอะไรมุติพูดอะไรโพธิ์อันเพศ

ประชังแต่ก่อนจะว่าโรคมีน้อยมีมากมันก็เท่าตัวเรานี่แหละเต็มตัวของเราของสัตว์ทุกรายไปนั่นแหละแต่ยาไม่มีมากเพราะจาไม่จะเลยก็อาศัยฉันยารองด้วยน้ำมูดไปอย่างนั้นแหละพอยังชีวิตยังอัตภาพไม่เป็นไปดังครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมามีหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านก็เคยพูดให้เราฟังจะไปหยุดยาอะไรท่านว่าไม่ได้สนใจจะมาทั้งยาเลยจะมาว่าหยุดยาอะไรอีกล่ะท่านว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายนั่นฟังเถอะ อยู่ในป่าในเขาก็อยู่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอยู่นั่นแหละแต่จิตใจยังไม่ห่างจากธรรมท่านว่านั่นแหละท่านเอาจริงจังเอาอย่างนั้นแล้วปฏิบัติตนตะกี้นี้กล่าวอะไรบ้างล่ะลุกมูลเสนาสนังนั่นวิธีการอยู่เป็นยังไงสถานที่อยู่ก็ได้อธิบายแล้วพอเป็นแนวทางศีลสมาธิก็พยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นไม่เหลือเฟือฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุเกินผลภายในจิตใจของเราพยายามบังคับตัวเสมออย่าให้ลืมตัวในการกบการฉันเรื่องกิเลสมันจะเอื้อมออกเสมอนะเร็วที่สุดไม่มีใครเกินอะไรเกินกิเลสและถ้ามีสติแล้วก็รู้กันมีธรรมะสติธรรมปัญญาธรรมจะทราบกันได้ทันทีที่กิเลสเคลื่อนตัวออกมาถ้าไม่มีแล้วจนกระทั่งวันตายก็ไม่รู้นะอย่าเข้าใจว่ากิเลสมันจะมาเสริมคนโง่ให้ฉลาดนอกจากมันจะกุศลธรรมะเอาด้วยเหตุผลของมันเพราะความโง่ของเราเนี่ยแหละเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็มีอยู่พอเป็นพอไปไม่อดไม่อยากแล้วกังวลกับอะไรทุกวันเนี่ยจิตใจมันถึงได้ดิ้นรนกระวนกระวายเป็นเรื่องของกิเลสทำงานเสียทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนอิริยาบถหรือความเคลื่อนไหวต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทำงานภายในหัวใจและกิริยาการของเรานี่มันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนหนักเราฟังสิมันขาดอะไรสิ่งที่เป็นธรรมเพื่อการบำเพ็ญธรรมมีสมบูรณ์อยู่แล้วดังที่กล่าวมันขาดอะไรถ้าไม่ขาดด้วยความหิวโหยนัตถิตัณหาสัมปรายภูมิของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันขาดอะไรมันถึงได้ดิ้นรนเอานักหนาทุกวันนี่ละอำนาจของกิเลสที่มันมีมากในหัวใจมันมีมากเท่าไรมันพาให้ดิ้นอย่างนี้ดูเอาคนดิ้นคือคนจะตายเห็นไหมนั่นคนไข้ไปดูเอาสิถ้าดูตามสถานที่ต่างๆมันดูยากก็กล้าเข้าไปโรงพยาบาลสิเอาไปดูทุกประเภทของคนไข้นั่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนั่นแหละคนทุกข์อ่ะทุกข์มากทุกข์น้อยมันจะแสดงอาการให้เห็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยกิเลสมันบีบคั้นมากน้อยมันเป็นอย่างนั้นแหละอำนาจของกิเลสแล้วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้มันจะต้องดิ้นต้องดิ้นบังคับบัญชากดขี่อาการนั้นอาการนี้ให้ออกมาภายนอกนอกจากบังคับภายอาการภายในของใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นมันหาความเพียงพอเมืองพอที่ไหนมีมันดิ้นมันดีตลอดเวลามันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนึกเอาสิมาประกอบความภาคความเพียรประกอบกันอย่างไรวัดนี้จะไม่มีทางโยกมานะใครมาขี้เกียจขี้ข้านเดินโยกมนั่งสมาธิถ้าต้องนั่งสมาธิภาวนาอย่ามานะปาแล้วให้ออกไปเราเบื่อเราไม่อยากพบอยากเห็นแล้วอิจฉาละอาใจเต็มทนแล้วเวลานี้นะผมอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมอยู่ด้วยความอดความทนนะมีหนำซ้ำยังจะมาเหยียบจมูกเขาอีกทางจงกรมก็จะไม่มีสถานที่ภาวนาก็จะล้มเหลวไปหมดมีแต่เสื่อมีแต่หมอนมาติดหลังติดคอไปตลอดเวลาทำยังไงวงกรรมฐานเราทำนี่จะหมดจริงๆแล้วหรือในจากหัวใจของพระกรรมฐานเราน่ะที่ดื่นเราไม่ต้องพูดละเราพูดในวงกรรมฐานของเรานี่น่ะจะไม่มีเหลือจริงๆแล้วหรือทำวิริยะธรรมปัญญาธรรมเพื่อชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นอันเป็นตัวภัยสำคัญราคะตัณหานี่เป็นกองพลอันสำคัญเยียบย่ำทำลายในหัวใจตลอดเวลาไม่มีแล้วไม่มีความบกบังเลยแม้แต่น้อยนอกจากเวลาหลับเท่านั้นเองแล้วเอาอะไรมาต่อสู้อะไรมาแก้โลกได้มีความสุขความสบายเพราะกิเลสประเภท 3-4 อย่างนี้มีใครยกขึ้นมาล่ำลือว่าคนนี้เขามีความดีความดีเขามีความสุขความเจริญเพราะกิเลสผลิดอกออกผลให้เขาได้รับความอัศจรรย์ล้นโลกล้นสงสารไม่มีใครเกินคนนี้ให้เอาอย่างเขาเพราะเขาเป็นนักสั่งสมกิเลสด้วยความเกลียดความคร้านควายอินหนาละอาใจต่อการพึ่งปฏิบัติธรรมเบื่อหน่ายในธรรมทั้งหลายสนใจในกิเลสกิเลสผิดความดีความชอบให้เป็นความสุขความเจริญให้เป็นคนที่น่าเกรงขามให้เป็นคนที่มีอำนาจวัดราชศักดิ์ใหญ่หลวงเกินอัดเกินธรรมทั้งหลายที่องค์ทรงสั่งสอนมาแล้วไม่มีความหมาย
มีความหมายเฉพาะกิเลส 3-4 กองทัพนี้เท่านั้นเป็นศาสดาเอกของโลกอย่างนี้มีตรงไหนมั่งว่าสิเราทำไมจึงไม่นำมาคิดบ้างนักปฏิบัติหัวใจมีทุกคนสติปัญญาพระเจ้าสอนให้ทุกคนสิ่งการที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้กล่าวขู่เข็นดูด่าว่ากล่าวทัศนานะกล่าวบอกวิธีบอกอุบายของการพิจารณาเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองออกจากสิ่งที่มันบีบบังคับอยู่ภายในจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากมานานแสนนานเท่าไหร่แล้วพอจะรู้สึกตัวบ้างด้วยอำนาจของสติปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั่นคืออย่างพูดตะกี้นี้ว่าวิริยะไปอยู่ไหนนะสติไปอยู่ไหนปัญญาไปอยู่ไหนความภาคความเพียรของบุคคลไปอยู่ไหนยังให้กิเลสเอาไปถลุงแฉลกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วจะไม่มีหัวใจดวงใดๆจะไม่มีธรรมะของพระเจ้าติดค้างอยู่บ้างหรือว่าเวลานี้จะหมดไปจริงๆใช่แล้วหรือโลกมันถึงได้เหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาแล้วจึงเห็นโลกเป็นของอาจารย์ดูทุกขณะที่เคลื่อนไหวของใจนั่นสิถ้าไม่มีขณะใดที่พอที่จะเป็นเครื่องเปรียบเทียบหรือเป็นคู่แข่งกับพี่ก็โอ้โหเวลานี้เราได้รู้อย่างนี้เราได้เห็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่กระหยิบยิ้มย่องหรือเป็นสิ่งที่ให้ตื่นเต้นภายในจิตในใจด้วยความดีอกดีใจมันไม่ปรากฏเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทุกอาการที่แสดงออกมาพร้อมทั้งผลของมันผลของมันที่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจมันมีแต่อย่างนั้นซะมากต่อมากเวลานี้เป็นยังไงพวกเราวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ยังไงเด่นๆด้านๆอย่างนี้มีมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ยิ่งดูไม่ได้เลยนะตาออกมาแล้วก็มันมาเจอจนได้แล้วเราไม่อยากเห็นเราเป็นคนสอนหมู่เพื่อนอยากเห็นความสวยงามอันเป็นเรื่องลวดลายของธรรมออกแสดงซึ่งเป็นผลแห่งการอบรมเฉพาะอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่แนะนำสั่งสอนแล้วก็คือเราเองเป็นผู้แนะนำสั่งสอนอยู่หลังนี้เราอยากพบอยากเห็นอากัปกิริยาอันเป็นผลแห่งความดีงามที่ได้สั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะนี่มองดูเมื่อไหร่มันก็เห็นตั้งแต่เรื่องที่ว่านั่นนะเรื่องที่กิเลสมันเบื่อกุศลธรรมมามันฉลาดพอแล้วมันฉลาดพอแล้วขี้เกียจฉลาดอีกเพียงเท่านี้ก็พอแล้วมนุษย์นี่มันอยากว่างั้นนะไม่ว่าไงกุศลแปลว่าความฉลาดกิเลสมันฉลาดเหนือเราอยู่แล้วจะให้มันกุศลธรรมะแล้วอีกมันขี้เกียจมันเบื่อจะตายไปละกับมนุษย์ที่โง่พระที่โง่แสนโง่ที่สุดหนีว่างนั้นปุ่นง่ายว่านำธรรมะพระเจ้ามาปราบแล้วมิถะเราปราบเอาปราบเอาขี้ทรักออกว่าไงไม่ได้กินกับขี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันวิเศษวิโสอะไรพระเรานะมันอยากว่าอย่างนั้นถ้าเป็นเราเป็นกิเลสเราจะว่าจริงๆนะหัวเลาะด้วยทำได้ยินเอิ้อกันนะมันจะเป็นยังไงหัวใจมนุษย์หัวใจพระกรรมฐานเราที่ยิงตนว่ามีอัตมีธรรมจะปราบเขาน่ะแต่แล้วถูกเขาปราบเอาอย่างไม่รู้สึกเนื้อสึกตัวเลยนี่มันเป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่เช้าจนกระทั่งยันค่ำงานหนึ่งเราไม่ให้มีเราพยายามสงวนหมู่เพื่อนให้ได้ประกอบความภาคเพียรอิริยาบถทั้ง4ความเคลื่อนไหวเป็นมาใดให้มีสติกำกับใจเป็นตัวสำคัญมากนะเนี่ยเคยบอกเสมอนี่แหละอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่อยู่ที่อื่นสติปัญญาก็อยู่ที่ใจผิดขึ้นมาแก้การดัดแปลงกันวันหนึ่งเดินจงกรมเอามันจะได้สักกี่ชั่วโมงฟ้ามันลงไปเป็นไรกลัวตายเหรอกลัวเดินจงกรมตายเหรอทำไมไม่เห็นเป็นไรวะหาอุบายวิธีการต่างๆต่อสู้กับกิเลสไม่งั้นไม่ได้นะมีแต่สักแต่ว่าทำกินแล้วนอนก่อนแล้วนี่ยู้ไปวันหนึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำไงเราพูดแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่เพียงมาสั่งสอนเพื่อนก่อนที่จะนำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนเราได้เนินมาแล้วเต็มสติกำลังความสามารถของเราในเรื่องความเพียรอุบายต่างๆที่จะต่อสู้กิเลสวันนี้เอาแบบนี้พลิกไปพลิกมาหลายสันหลายผมไม่งั้นมันไม่ทันมันจะว่าไงก็คิดดูสิเวลาเข้าตาจนกรอกจริงๆหลังที่ว่านั่งหามลูกหามค่ำมันจะตายจริงถึงวาระมันจะตายสติปัญญาที่เราเคยใช้ได้ผลมาแล้วเอามาใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ไม่ได้นะต้องพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหาใหม่ให้เป็นปัจจุบันทันเหตุทันผลกลมายาทุกอย่างของกิเลสอยู่ในวงปัจจุบันวงปัจจุบันนี่ต้องเป็นการค้นคว้าหามาเองคนเราจะตายจริงมันไม่ไปไหนละเพราะสู้เพื่อตายเท่านั้นถ้าไม่ได้รู้ทำเอาตายว่างั้นเลยมันก็รู้ขึ้นมานี่อยู่เฉยได้เกิดประโยชน์อะไรวันหนึ่งโอ้โหทุเรศนะแล้วหลั่งไหลมาแล้วก็มีแต่ทำให้หนักอยู่ในหัวใจเบญทบาท2ขาตัวหัวทองปั้นจะแข็งแรงขนาดไหนเดินด้อมๆเหมือนคนอายุตั้ง90ปีนู่นเมื่อเช้านี่เราก็เห็นได้ไหว้พระองค์หนึ่งแล้วอย่างนี้ที่มันมาขวางวัดขวางบ้านเห็นอยู่นี่จะว่าจะไม่ว่าไงได้ฮึม
มันน่าว่าต้องว่าสิมันขวางจะตายไปนี่ใครจะมาอยู่หมดสติปัญญาหมดสิ้นท่าแบบสิ้นท่าให้เราเห็นนะไม่อยากเห็นเพราะสอนเพื่อความฉลาดไม่ได้สอนเพื่องมความงูเซ่อเซ่อซ่าซ่านี่สอนเพื่อความฉลาดก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรฉลาดเกินกิเลสนั่นบอกแล้วสติปัญญาไม่จริงๆไม่ทันมันนะพูดแล้วทุกแง่ทุกมุมนี่ไม่ใช่ปั้นพูดเฉยๆนะต่อสู้กันมาเดินตายแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่ถึงได้บอกอุบายวิธีการต่างๆที่วิธีต่อสู้มันเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยถึงได้บอกรู้พูดง่ายก็รู้แล้วเรื่องมันเป็นยังไงรู้เต็มหัวใจแล้วนี่ถึงได้มาพูดจะให้คุยยังไงอีกนะยังไม่ได้มาโม้มาอวดหมู่เพื่อนนะมันเต็มหัวใจจริงกิเลสเต็มหัวใจธรรมะไม่เต็มกันหัวใจกันมันก็ไม่ทันกันอีกเหมือนกันเอาฟ้ามันเต็มสิสติปัญญาให้มันถึงขั้นเต็มหัวใจสิสติปัญญาเต็มหัวใจจะเป็นขั้นใดถ้าไม่ใช่ขั้นมหาสติมหาปัญญาขั้นนั้นแล้วไม่ต้องบอกก็ว่าเต็มนั่นแหละกิเลสพังขั้นนั้นเนี่ยธรรมดาไม่พังกิเลสไม่ใช่ตัวธรรมดาตัวเหนียวที่สุดเลยนี่ก็ที่สอนหมดแล้วมาเก่งๆกล้าๆวันหนึ่งไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยเดินจงกรมก็ไม่เป็นท่านั่งสมาธิภาวนาก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรที่มันเป็นมีแต่กินกับนอนเท่านั้นเหรอมันอัศจรรย์อะไรสัตว์มันก็นอนได้กินได้ว่าอะไรมนุษย์เรามนุษย์เขาทั่วโลกเขากินได้นอนได้จะมาว่าอะไรกรรมฐานเราเก่งคันเรื่องการกินการนอนล่ะถ้าไม่เก่งทางธรรมแล้วร้อนวันยังค่ำคุณยังลุ่มเนี่ยอย่าสงสัยว่าจะเป็นอื่นไปเลยนะสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ยิ่งมากยิ่งมาทุกวันไม่จำเป็นจริงจึงไม่อยากให้พระให้เน้นไปที่ไหนมาไหนแต่จะอยู่กับตัวเองมันก็รักษาตัวไม่ได้จะว่าไงยิ่งไปถูกสัมผัสสัมพันธ์เข้าในสงครามทางตาทางหูเข้าไปแล้วเป็นยังไงเหล่านี้ไม่ใช่ไม่คิดหมดเพราะงั้นหมู่เพื่อนเทศหลายประนั้นประนี้เราต้องนึกว่าเสมอนะไม่ใช่เราว่าจะต้องว่าโดยเหตุผลที่เราคิดแล้วนี่นะเมื่อถึงขั้นมันตายตัวของมันแล้วมันเป็นอีกขั้นหนึ่งใครล่ะได้ความตายตัวของใจมาไปที่แน่ใจตัวเองมาพูดให้เราฟังบ้างสิวะมันไม่เห็นมีนั่นสิมีแต่ล้มทั้งหงายล้มทั้งหงายเขายังไม่ต่อยพอเขากระดิกล้มแล้วมันเป็นยังไงมันตายก่อนเกิดซะแล้วนั่นอะความเสื่อมซ่าซ่าของเราเราจะไปอวดดีอะไรมาให้มันดีล่ะความดีไม่มีในตัวแล้วเอาอะไรอวดให้มันดีมันดิ้นเนี่ยวัดเดี๋ยวนี้กรรมฐานเรานั่นโหหนักทุเรศจริงกรรมฐานดิ้นไม่เข้าละไม่เข้าท่าไม่เข้าเรื่องนี่ก็ครูบาอาจารย์พาดำเนินมายังไงไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดมันเห็นมาแล้วด้วยกันนี่นะท่านพาดำเนินมาด้วยความเป็นธรรมท่านดำเนินอย่างไรจึงเรียกว่าท่านเป็นธรรมก็ท่านหนักในธรรมนะสิทุกสิ่งทุกอย่างเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นชีวิตจิตใจเป็นเครื่องดำเนินนั่นท่านดำเนินเป็นอัตเป็นธรรมท่านดำเนินอย่างนั้นนี่นะไอ้พวกเรานี่มีแต่เอาลิ้นเอาปากเอาความอยากความทะเยอทะยานดำเนินเหยียบอัดเหยียบทำเหยียบครูบาอาจารย์เหยียบพระศาสนาแหลกเหลวไปทั้งที่ตัวของตัวยิ่งว่าเราเป็นกรรมฐานเรานี่มีอำนาจวาสนามากมีบริษัทบริวารมากมีจะต้องการรายได้คนนับเคารพนับถือมากเรานี่มีอำนาจวาสนามากนู่นเอาดินเหนียวมาติดพอกหัวแล้วว่าตัวมีหอนไปนู่นน่ะโดยที่ว่าไม่ได้คำนึงไม่ได้ดูเลยว่าหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นนรกอเวจีหลงไหนล่ะมันไม่ได้ดูบ้างเลยเอาตั้งแต่ดินเหนียวนอกมาพอกศีรษะแล้วก็ว่าตัวมีหงอนเอายศถาบรรดาศักดิ์เอาความรู้ความฉลาดเอาอำนาจวาสนามาจากความเคารพนับถือของประชาชนพลเมืองมันกรรมฐานขี้หมาไงงั้นกรรมฐานพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นเหรอครูบาอาจารย์พาดำเนินท่านดำเนินอย่างนั้นเหรออันนั้นมันเรื่องโลกเรื่องนอกดิ้นหาอะไรเรื่องเหล่านี้มันเต็มโลกเต็มสารนี่ดูฮะดูอัตตุธรรมที่ยังไม่มีในหัวใจสินี่คือว่าผู้ไม่ดิ้นต้องเป็นอย่างนั้นดิ้นฆ่ากิเลสเป็นอย่างหนึ่งดิ้นกิเลสมัดคอเป็นอย่างหนึ่งมันควรจะตายมันดิ้นเต็มเลยนะหนึ่งวงกรรมฐานเราไปไหนเนี้ยตั้งแต่การก่อการสร้างเหยื่อวุ่นวายเอานี่เป็นเครื่องออกหน้าออกตาออกตลาดลาดเลซะแล้วนี่เหลือของวิเศษเป็นอิฐเป็นปูนเป็นหินเป็นทรายเป็นไม้เป็นเหล็กนี่เหลือวิเศษไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าก็อยู่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเราก็อยู่เคยอยู่บ้านอยู่เรือนมาแล้วเช่นเดียวกันแต่มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้มันเป็นยังไงจึงต้องในวุ่นวายนักหนาถ้าไม่ใช่เป็นบ้าของในวงกรรมฐานแล้วจะทำได้ลงคอหรือความพอดีรู้จักกันอยู่นี่ทำภาวนาจิตภาวนาไม่สนใจสิสนใจตั้งแต่ภายนอกก่อนดิ
มันน่าว่าถึงได้ว่าคนเรามันปิดหูปิดตาที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพาดำเนินมาถึงในพูดการถ้ามันพอเหมาะพอดีทำไมจะพูดปัญหาอะไรที่พักที่อยู่กับคนก็พาก็มาจากคนบ้านก็มีเรือนก็มีอยู่มานี่ก็ต้องมีอยู่แม้แต่กระจ้อนกระแตมันยังมีรวงมีหลังพอเหมาะพอดีตามกับฐานะตามเห็นว่าตามความเห็นว่าจำเป็นมันก็ไม่เป็นอะไรนี่ไอ้นี่ทีมันพิลึกพิลั่นอะไรล่ะเกินโลกเกินสงสารเขาอยากยังอยากได้ชื่อได้เสียงกิตติยศเกียรติศักดิ์กิตติคุณยุ่งเข้าไปอีกเหมือนบ้านั่นบวชเข้ามาเพื่อจะมาสละลาภยศสรรเสริญโลกธรรม8มียิ่งมากอบมาโกยโลกธรรม8เต็มหัวใจไม่มีใครเกินกรรมฐานเราหากอบโกยในสิ่งอันในของในสิ่งเหล่านี้ล่ะใครเกินเนี่ยเห็นไหมดูสิหูมีตามีด้วยกันทุกคนทำไมจะไม่รู้มันสัมผัสสัมพันธ์อะไรถ้ามันสัมผัสมันตาหูจมูกนี่สิ่งเหล่านี้นะนี่แล้วครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่างส่งเสริมให้ทำอย่างนั้นเหรอมีในท่านสอนไล่กับทางโยกรมท่านกับป่าผู้ยาวก็เหมือนกันลูกขโมยเสนาสนางหมายเขาว่าไงโน่นป่าเนี่ยท่านก็บอกว่านั่นแหละที่ฆ่ากิเลสความประเสริฐจะอยู่ตรงนั้นท่านบอกอันนี้ยุ่งเรื่องอะไรแข่งญาติแข่งโยมแข่งประชาชนเขาแล้วก็ไม่พ้นที่จะกวนบ้านกวนเมืองเขาแหละไปที่ไหนกวนไปหมดพระเรามันตายเป็นเปรตเป็นผีไปแล้วควรบ้านควรเมืองจะเอา5เอา10เอา100เอา1000เอา10000เอาแสนนั้นจะสร้างนะนี่สร้างนี่นะเห็นหน้ามันจะสร้างจะสร้างท่าเดียวสร้างหัวใจให้เจ้าของให้เขาได้เห็นให้เขาได้กราบไหว้บูชานี่เป็นไรตามหลักพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนอย่างนี้นี่นะให้สร้างหัวใจนี่นะสร้างอะไรข้างนอกใครก็สร้างอยู่แล้วเขาอยู่พอกินพอเป็นไปก็เอาละสิเอามากมายแล้วนักหนาเกินโลกเกินสังขารไปถ้าไม่ใช่เป็นแบบที่ว่าแบบบ้าแบบไม่ตื่นลมตื่นแรงสุดท้ายก็มาตั้งตลาดในวัดเท่านั้นเองหางานนั่นมาหางานนี่มาอันนั้นราคาเท่านั้นนี่ราคาเท่านี้ขายแหลกมันหมดในวัดในว่าหาแต่เงินแต่ทองไม่ได้มุ่งที่จะหาธรรมนี่ที่มันน่าทุเรศกับนักหนานะมันเป็นมากระเป็นเรื่องเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเครื่องอุดหนุนอย่าให้มันเป็นมาด้วยความอุจารบาดตาทั้งเถอะพระเราก็ทราบแล้วว่าอาศัยปัจจัย4อยู่ด้วยความพอดีพองามอยู่ด้วยความเป็นพระอยู่ด้วยความเหมาะสมใครก็รู้อยู่ก็เกินเหตุเกินประมาณทำเกินเหตุเกินประมาณจนกลายเป็นความโลภโลเลเกินโลภเกินสงสารเขาจนดูไม่ได้หน้าทุเรศนี่ใครก็รู้ทำไมจะไม่รู้มนุษย์เราเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นสิหัวใจไม่สนใจดูนี่อาทิตย์ที่ว่าศาสนาเสื่อมไปเสื่อมไปดังพุทธเจ้าท่านว่าศาสนาของพุทธเจ้าเรานี่ 5,000 ปีนะก็จะสิ้นคือมันสิ้นในหัวใจของผู้นับถือผู้เคารพผู้นี่นะผู้จะปฏิบัติตามมันไม่มีคือค่อยหมดไปอย่างที่เห็นนี่เห็นไหมล่ะมันเห็นอยู่ประจักษ์ต่อหน้าต่อตาทำมีอยู่วินัยมีอยู่ไม่ยอมทำตามเนี่ยเห็นอยู่นี่ดื้อต่อหน้าต่อตาของหลักธรรมหลักวินัยคำพีเดียวกันเห็นกันอยู่นี่มันไม่ยอมทำจะว่าไงนี่เห็นไหมแล้วจะเอาอะไรมายืนยันถ้าไม่เอาสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่นี่ยืนยันกันไปอนาคตก็เป็นอย่างนี้สิเมื่อตัวนี้มันดื้อซะพอแล้วมันก็หมดยางอายนี่ที่อุตตปะมีหัวใจแล้วศาสนาคัมภีร์จะกองอยู่จดฟ้าก็กองไปเถอะคัมภีร์หัวใจไม่รับสักอย่างเดียวเท่านั้นนั่นศาสนาก็ไม่มีแล้วในหัวใจโลกเราหมายถึงหัวใจในศาสนาหมายถึงอยู่ในหัวใจโลกต่างหากนะไม่หมายถึงอยู่ในคัมภีร์เกิดแจกตายมันก็มีเต็มโลกเต็มสงสารไม่มีใครมาสอนเกิดแจกตายมันก็มีความจริงมีอยู่มันแต่ว่าไม่มีใครสนใจความจริงกันสิแล้วจะเอาธรรมมาจากไหนเมื่อไม่สนใจความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงแล้วเนี่ยท่านศาสนาเท่านั้นปีท่านนี้ปีดูเอาเราไม่ต้องไปดูที่อื่นดูหัวใจเรานี่นะฮะยังเดินยังกลมสักกี่นาทีนั่นศาสนาจะหมดแล้วนั่นน่ะความเพียรมันกำลังจะหมดแล้วน่ะเดินยังกลมหยอกได้10นาที15นาทีใจเพ่นเข้าป่าเข้านรกเข้านรกอวิชชาที่ไหนแล้วนั่นศาสนาหมดหรือยังดูสินั่งภาวนาก็ครู่เดียวเพ่นแล้วเดินโยมก็ครู่เดียวเพ่นแล้วดีไม่ดีไม่กล้าก็ไปสู่ทางโยมเลยมันหมดมั้ยศาสนาดูสิมันหมดมั้ยตอนนั้นหรือเราไปคิดตรงนู้นหรือศาสนา 5,000 ปีนี่ดูหัวใจเจ้าของสิโอปัญญิโกน้องก็ไปไหนทำไมมาน้องก็มาที่หัวใจเราเพื่อแก้เราจะแก้ที่ตรงไหนน่ะดูสิศาสนามันหมดหรือมันยังเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างสมาธิ

พื่อนแล้วพูดตรงๆเวลาสงสัยก็เคยเล่าให้ฟังแล้วแล้วลูกคุณคานก็เล่าหมู่เพื่อนฟังแล้วจนกระทั่งถึงหมู่เพื่อนมาเสกสรรบัญญัติว่าเป็นครูอาจารย์ถ้าสอนหมู่สอนเพื่อนมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ได้พูดแล้วทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่สงสัยก็บอกไม่สงสัยว่าไงงั้นหาผู้ที่จะตั้งใจปฏิบัติให้ได้เหตุได้ผลตามบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็ไม่มีแล้วมีแต่กิเลสไปกินไปกินทั้งวันแล้วทั้งสอนแทบเป็นแทบตายไม่ได้เลือกอะไรนี่สิมันน่าทุเรศนะอยู่ที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนอย่างนี้กับอยู่เฉยๆวันหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปนั้นมีผลดีต่างกันอย่างไรบ้างหรือไม่ท่านทั้งหลายได้พิจารณาไหมนี่พิจารณาเต็มหัวใจนะนู่นย้อนหลังไปหาเราได้ยิ่งถึงพ่อแม่ครูอาจารย์หัวใจจะหลุดจะขาดออกจากตนไม่อยากได้ยินคำว่าท่านรับไม่ได้จะด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ตามไม่ประสงค์อย่างยิ่งที่จะได้ยินคำเช่นนี้นั่นฟังสิเพราะความมุ่งมั่นต่อการได้ยินได้ฟังต่อการประพฤติปฏิบัติตามล่องตามรอยเห็นอยู่ด้วยตากับท่านนี่ให้ท่านได้พาดำเนินเห็นอยู่ด้วยตาได้ยินด้วยหูดูด้วยใจทั้งภายนอกภายในมันประจักษ์เนี่ยให้มีผู้ชักผู้จูงเหมือนกับคนตาบอดถูกคนตาดีจับไม้เท้าให้แล้วก็จูงไปอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีเลยมันไปไหนล่ะพี่นาสิคนตาบอดไม่มีใครจูงเลยเป็นยังไงดูเอาสิแล้วว่าข้าคุณก็รู้ทันทีนี่นะแล้วความโง่เขลาของเราก็เหมือนกันเนี่ยหัวใจมันมีแต่กิเลสความมืดบอดเต็มอยู่นั้นมันก็เท่ากับคนตาบอดผู้ไม่รู้ช่องรู้ทางรู้อัดรู้ทำมาไม่มีผู้มาสั่งสอนด้วยความรู้อัดรู้ทำแล้วมันจะไปได้ไหนก็อย่างที่เราเห็นนั่นน่ะแม้แต่มีคัมภีร์โบราณที่สอนอยู่มันก็ยังไม่ลงใจที่จะรับได้มันต้องเข้าถึงครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านถูกต้องแม่นยำในภาคพื้นปฏิบัติทั้งเหตุทั้งผลสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นอย่างสมัยปัจจุบันนี่ก็ยกตัวอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่พอเข้าไปถึงท่านทั้งหมอบเลยนะหัวใจทําตรงไหนท่านทําอะไรๆก็เรียนกับพี่เดียวกันเราไปอยู่นั้นเราก็ดูท่านทําอย่างนั้นถูกกับข้อไหนข้อไหนหลักธรรมข้อไหนวินัยข้อไหนมันมาเทียบอย่างเทียบเคียงเทียบเคียงอย่างมหาที่ค้านมาได้ยอมนี่ในสิ่งที่เราพอเทียบเคียงได้นะส่วนที่เราเทียบเคียงไม่ได้ก็ยกไว้บูชาเช่นสมาธิเนี่ยจิตของท่านเป็นยังไงท่านอธิบายฟังหมดปัญญาขั้นใดภูมิใดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นท่านแสดงให้ฟังอย่างเปิดเผยหมดเลยเราหาที่สงสัยไม่ได้นั่นน่ะมันเป็นกำลังใจที่นี่นี่ผู้พาดำเนินมีเป็นยังไงที่นี่ได้ยินได้ฟังจากท่านแล้วหัวใจเป็นยังไงแล้วท่านพาดำเนินเป็นยังไงหัวใจกับไม่มีผู้ใดพาดำเนินไม่มีผู้ใดแนะนำสั่งสอนรู้ด่าว่ากล่าวบ้างเลยเป็นยังไงหัวใจต่างกันไหมต้องมาเป็นอย่างนั้นจะมานอนใจยังไงพวกท่านทั้งหลายผมก็จะตายไปทุกวันทุกวันนั่นเองเหนื่อยพอแล้วนะนี่ทนเอาหมู่เพื่อนมันมากเท่าไหร่ก็ทนสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างนี้เราจะว่าไงมันจะมานอนใจอยู่เหรออ่ะเหนื่อยนะพอ

รรมว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัตว์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองไม่ได้มีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นสำคัญ

มันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกแต่เราจะพรรณนาถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วๆไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอ่านได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคำว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์ที่มีประจำอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีทุกข์มากทุกข์น้อยเว้นแต่ท่านผู้ที่สิ้นเชื้อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้องอยู่ในอำนาจของนี่เลยที่ว่ามหาอำนาจนี้เสียเท่านั้นท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าพ้นทุกไปเท่านั้นและคำว่าโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับมาแล้วและจะมีไปอีกเท่าไหร่นี้ก็คำนวณไม่ได้เพราะไม่มีคำว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกันวัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ชำระเชื้ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของธรรมชาตินี้ที่จะเป็นไปได้คือมีธรรมชาตินี้อยู่ภายในจิตใจแต่ของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกได้รับความสบายโดยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการตามเวลาตามวาระที่สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความตะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นไปจากธรรมชาตินี้ไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกันต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในจิตใจคุณธรรมนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาหยิบยื่นให้สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระทัยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปย่อประกาศสาธารณธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือโปรดเมตตานั้นอันนี้แหละคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหาสมุทรมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัยมีการมาปฏิบัติต่ออัตธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เท่ากับเรามาแหวกมาไหว้มหาสมุทรมหานิยมอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนล้วนฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติสิ่งใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี้เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมุทรนิยมอันนี้ไปได้จึงต้องอาศัยหลักธรรม

0: อาศัยทำเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ย่อมมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียกตะกายความอดความทนความฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผุดขึ้นมาจากกิเลสเข้ามากีดกันห่วงห้ามหรือต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชำระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมาก็เป็นโมฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสดาของโลกทรงตะเกียกตะกายมาทั้งมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการตะเกียกตะกายพระองค์เลื่อยมาตั้งแต่ครั้งปฐมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ก้าวเดินตามเส้นทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายเรื่อยมาเช่นเดียวกับเราเดินทางราบลื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องไปทางยากทางโคดทางอ้อมโคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดำเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกภพทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลำบากมากแค่ไหนแต่ละพระองค์พระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั้นด้วยเหตุนี้เราผู้มาพุทธปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบำเพ็ญตะเกียกตะกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแหลมคมที่ที่เหนียวแน่นแก่นฉลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆนี้บ้างเลยแล้วก็เกินผู้เกินพระพุทธเจ้าทำมีแต่ความต้องการเฉยโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องก้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้และเฉพาะอย่างยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละรายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่พร้อมแล้วในการประพฤติปฏิบัติเพศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจจะยากจะลำบากเพียงไรก็ตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่พักนั้นมีการประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันการพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการหบการฉันนี่เป็นการเพิ่มการเติมกำลังวังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียรต่อไปอันนี้เป็นคู่เทียมกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักจนจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอย่างนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่ม ท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งตัณหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพักผ่อนพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปมีกำลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยนะเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นด้วยเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัตทรงธรรมผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการฉันการใช้การสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่ออิริยาบถให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติให้แนบให้ติดกันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดคำบริกรรมก็ให้สติแนบติดแนบอยู่กับคำบริกรรมเราทำความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็คือสติที่สืบต่อเนื่องกันไม่ทั้งเผลอนั่นเองเวลาเหนื่อยเมื่อยล้าตามธรรมดาย่อมอยากจะหยุดจะพักจะหลับจะนอนคำว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะต่อสู้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดแล้วก็ต้องทนเช่นเดินจงกรมนานๆนี่ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอิริยาบถทั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับอิริยาบถแห่งการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความเพียรเอาเดินผู้ทำความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทำงานเขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปเรื่อยๆพักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทำการงานด้วยการก้าวเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหนื่อยบ้างแล้วก็หยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทำเล่นทำเป็นพิธีทำไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี้เลยผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้อยู่ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอนี่เรียกว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงชั่วระยะเวลาหรือชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเท่านั้นก็ดีจะกี่ชั่วโมงก็ตามก็เราทำงานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็รู้เองไม่ใช่คนตายเดินจงกรมอยู่เวลานั้นเราไม่ใช่เป็นคนตายเราเป็นคนเป็นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชำระกิเลสนั้นจะนานจากเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกำหนดเวลานั้นนั่นแหละกิเลสมันจะหัวเราะผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้เราต้องอุตส่าห์พยายามต้องอดต้องทน นี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งในอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุกข์ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกข์มากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามความเพียรในท่าใดก็ตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละเหาะแหละเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนทั้งที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห่อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนออกจากความเปลี่ยนไปนั้นเข้าในหลุมกิเลสให้กิเลสต้มตุ๋นจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพียรมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เช่นนี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วทำไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรท่าเข้าแนบสนิทติดกันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้างทำไมกิเลสจะไม่ร้อนตัวล่ะนี่มีแต่ทำให้กิเลสหัวเราะด้วยการสักแต่ว่าถ้าว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่งจะท่ายืนก็สักแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้กิเลสมันร้อนตัวได้ยังไงนอกจากมันจะหัวเราะเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคำว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมๆแรงๆโดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาภายในใจอันเป็นผลประโยชน์จากความเพียร นั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอะยังไงก็ต้องเจอน้ำน้ำย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลนิพพานย่อมมีอยู่ในศาสนธรรมของพระเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยสัจเป็นสำคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติพ้นจะหนีจากอริยสัจนี้ไม่ได้เลยอริยสัจคืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสิคนเราทนกันได้ไม่ทนกันได้เลยต้องทนพินิจพิจารณาไม่ได้ทนอยู่เฉยๆทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเรานั่นแหละเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทำความเพียรถ้าเจ็บบ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบหลีกปีกตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัยนี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้แต่ว่าแต่พระเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราเสียซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรบเป็นจุดที่พิจารณาเราอย่ากลัวตายเราอยากให้ทุกข์นี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุทัยทุกข์จึงกำเริบสืบสานมากขึ้นเรื่อยๆและถอยกลูดไปไม่รอดเอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทำไมเราจะทนได้สัตว์โลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายเรานั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นทำไมเราจะกลัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอ้าหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสกุลกายของเรา ขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเป็นต้นนี่มันทุกข์ที่ตรงไหนทุกข์จุดไหนเอาจุดนั้นพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์กระดูกเป็นทุกข์เหรอเพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือจิตจ่อลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจ่อลงไปตรงนั้นความรู้สึกจ่อลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอาไปเผาไฟหรือขว้างทิ้งที่ไหนมันบ่นมันเจ็บไหมมันไม่ได้บ่นไม่เจ็บนี่แล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะแยกกันเอาที่นี่จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกแยะให้เห็นชัดเจนการแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตะลุมบอลสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในทุกข์ในอวัยวะที่สำคัญว่าเป็นทุกข์เช่นกระดูกเป็นต้นและในจิตที่ไปให้ความสำคัญเขาได้แก่สัญญาสำคัญว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ย้อนเข้ามาก็คือเราเป็นทุกข์เพราะความทุกข์มากและแยกแยะกันดูอย่างนี้ดูให้เห็นชัดเจนไม่ถอยเรื่องสติปัญญามีเท่าไหร่ให้ทุ่มลงไปในจุดนั้นไม่ต้องการความหายไม่หายของเรื่องทุกข์แต่ต้องการความจริงที่จะปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์ใจของเรานี้เท่านั้นนี่คือการพิจารณาเรื่องทุกข์นี่แหละคือการประกอบความเพียรถึงวาระที่จะควรทำเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลทลายนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเลทลายจะทำวิธีการในเรื่องความเพียรในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลากออกไปวันหนึ่งวันหนึ่งทำความเพียรไม่ได้เรื่องเวลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งวันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเช่นอดทนเนี่ยสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกข์เป็นต้นบ้างล่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันหนักอกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี่การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมุขสำบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เก๋อย่างโอ้อวดเพื่อนนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอนกันดังที่ว่านี่แหละแม้กิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามเถิดในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดนั่งเหลือแต่จิตผู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่เรียกว่าขุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนว่าเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจริงว่าทุกขังอริยสัจทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกแก่ผู้ใดเช่นให้ทุกแก่กระดูกเป็นต้นที่เราสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกที่นี่กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็สักแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกนี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั่นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะวนไปเวียนมาเพื่อหาความอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายไปสำคัญมานั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในกายในจิตของเรานี้แท้ๆ นี่แล้วเมื่อมันทราบจะครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคำว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะนี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดำเนินมานี้แล้วจะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึงว่าเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจำเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดถ้ามันเต็มปากก็คือแบบฝังลงในขั้วหัวใจไม่มีวันถอนเลยนั่นนี่แหละการประกอบความภาคเพียรเราคุยเขี่ยขุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเยอะๆเยอะๆทำความภาคความเพียรเยอะๆเยอะๆไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความวิตกวิจารตนเองบ้างไม่ลำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมหยอกๆนั่งสมาธิก็ง่วงเหงาห้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่ใช้เป็นความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่สดสดร้อนร้อนก็เคยพูดมารู้กี่ครั้งกี่หนศาสนธรรมหรืออริยสัจสี่ภายในกายในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามามาโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นเป็นอย่างนั้นแท้ๆเอาความจริงมาพูดเนี่ยแล้วทำไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดินเดินกลมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนมาทั้งปัจจุบันนั่งสมาธิภาวนาก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบละละละเลวเลวไหลๆโลเลโลกเล่ห์ดังที่เคยเป็นมามันจึงได้ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามรรคผลนิพพานอันวิเศษวิโสดังพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมเนี่ยผมหนักไม่ใช่เล่นนะตัวนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมในทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่อไรผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสารมาตั้งแต่กลับใดกันใดก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่ได้มาอาศัยอยู่กับผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมอย่าเอามาขีดมาขวางทำอย่ามาเหยียบย่ำทำลายหัวอกของผมที่เด่นแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกแล้วนะขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทำไมจึงให้มันอาจหารกล้าหารเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะพระกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิลึกกึกกือเหลือเกินนะนั่นสลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆนะพิจารณาเนี่ยสอนแทบเป็นแทบออกมาเป็นนักเป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่ให้เป็นอาจเป็นธรรมเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อยเอาพิจารณาที่เดี๋ยวนี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องใส่หมู่เพื่อนนั่นเป็นยังไงมันเป็นไงจริงเดี๋ยวนี้มันทำอะไรให้เรานอกจากมันจีดมันขวางหัวใจให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ได้อยู่ไหนก็ขวางหมดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี่แล้วแสดงอากัปกิริยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสงสารไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอยู่นั่นมันเป็นของดีหรือขวางตัวเองเหยียบย่ำตาลาตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทำยังไงการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายขมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อๆซ่าๆมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อเซ่อซ่าซ่า
1: ถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ้อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นหาเหตุแล้วพิจารณาอีกพิจารณาอยู่งั้นตลอดเวลานั่นที่เรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดัดสันดานกิเลสเอาให้อยู่ในเงื้อมมือต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติมีอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นวันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็เท้ากับตีนแปะแปะแปะแปะบนแผ่นดินแล้วก็ว่าโดยทำความเพียรหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นความเพียรได้ไหมหรือถูกกิเลสเอาไปถลุงที่ไหนเคียงไหนจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเคียลงในป่าช้าผีดิบไปหมดแล้วเคียลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเราเป็นกลายเป็นมูดเป็นขูดไปเพราะกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นอ่ะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เลยว่าเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่โง่เขลากว่าปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอำนาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหัวใจโลกได้หรือแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงโผล่ขึ้นมาได้ยี่ยบหัวมันลงไปแล้วประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมอยู่ว่าเป็นของดีของดีหรือความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแรแล้วเหล่านี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันท้อแท้ก็ท้อแท้อะไรท้อแท้ที่จะกล้าไม่กล้าเข้าสู่ธรรมมันสิท้อแท้เลยหลายให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่เหรอการเราคือปฏิบัติเป็นยังไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เคียงมาแล้วน่าจะได้นำมาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้เพราะมันทบมันทวนพิจารณาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดำเพ็ญมาอย่างไรนี่อันหนึ่งมันอดที่เอามาเทียบเคียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามพอหมู่เพื่อนจะนำไปเป็นคติถึงข่าวเด็ดควรจะได้เด็ดถึงข่าวจริงควรจะได้จริงถึงข่าวขาดประขาดควรจะให้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละรายในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นมาตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล้มลุกคุกคานขั้นตะเกียบตะกายต้องตะเกียบตะกายสิขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้เราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรพิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันอะไรมาให้เราวิเศษวิโสพอที่จะเคินกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมแล้วเป็นแล้วจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่ายังไงถูกมันกล่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวจะว่าเราฉลาดอยู่หรือเราเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันสิเมื่อถึงแล้วมันจะรู้เพียงของกิเลสขนาดไหนแบบใดเพียงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบคายของมันอยู่ในนั้นในนั้นในนั้นทุกขแขนงของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแล้วคงไม่มีความแยบคายอยู่ในขแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทำไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะกลางวันอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 ปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ตื่นเลยจะว่ายังไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วกิเลสเต็งขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปตบไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งภายในหัวใจนี่เลยแหละแล้วก็จะแบกไปกิเลสไปอีกแล้วมันเหยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกนี่แหละฟังแต่ว่าเกิดชาติปิทุกขาท่านว่าไงท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้หรือชาสุขขามีไหมชาปิสุขขามีไหมฟังสิท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์เนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นสุขเพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วผู้ริเช่านะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในสิ่งความในความเกิดทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์จะน่าประกาศสอนพวกเรากังวานมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำรับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าซึ่งกังวานอยู่ในตำรับตำรา ตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็กังวานถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความพินิจพิจารณาแล้วจะกังวานออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใครอ่านใครทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจหัวใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมันว่ามันทำกรรมทำเวรเกี่ยวเราขนาดไหนจะดีนั่นพิจารณาถ้าไม่เอาจริงจริงจังจะไม่เห็นนะแง่กลอุบายต่างๆของกิเลสที่มันกล่อมเฉพาะอย่างยิ่งกล่อมหัวใจเราแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขานับถือด้วยนะเวลานี้เขากำลังนับถือกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นพระอีสานเนี่ยแล้วในกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลได้หรือในกิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ้งไปกิ้งมาอยู่งั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดป่าบ้านตาดเกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนสูงเต็มวัดเต็มบ่ามีแต่กิเลสถลุงสิ่งไปสิ่งมานี่ใครอยู่จะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบันตานี้ดูได้ไหมเห็นตั้งแต่พระเนนในวัดป่าบันตานี้เป็นขอนสูงให้กิเลสไปถีบมายันไปยันมากิ้งไปกิ้งมาอยู่ถลุงไปตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานวัดป่าบันตานได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันสะดุ้งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไงมันคุ้มค่ากันไหมเราเอามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้พิษแก้ภัยที่ไม่เขาเห็นความประโยชน์สังเวชนะก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยนะการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นแหละตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดรู้กันนี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเออมันจึงไม่ได้เกิดความสลดสังเวชมาปรงธรรมสังเวชภายในวัฏฏะบันตาดเราเรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องพ้นทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับลำดับแล้วขณะจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีติดตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงแปลงหลายสันพันคมที่ต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไรมองดูเมื่อไรมีแต่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันตลอดสังเวชจะตายไปนานนะใช่ว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้หรือเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมๆแรงๆที่ไหนมันไม่มีอะไรที่จะชนะนอกชนะลมๆแรงๆเฉยๆภูมิใจลมๆแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รู้ไหมอันนี้กลอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรไปนะแต่เงาต่อยเงาไปตัวกิเลสจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อย่างพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทำความภาคเพียรไม่มีวักไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋านะไม่จะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ใช้อย่างที่ว่านี่แหละก็บอกแล้วว่ากิเลสเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนนี่นำเรื่องมาของกิเลสที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นนำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดให้ทันกิเลสมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเกรียงไกรทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทันแล้วฆ่าด้วยเขาด้วยไปโดยลำดับลำดานี้ก็เด็กพูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเพียงกายของสติปัญญาที่ทันอุบังกิเลสมันถึงขนาดนั้นฟาดถ้ามันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้จิตนี่ติ่งไปติ่งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีไหมที่นี่มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อกวนมายุเหยื่อมาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่อยู่ไม่ได้เลยไม่มีอะไร นอกจากกิเลสเท่านั้นมันหมดจากมันชัดเจนที่นี่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดแขนงใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดพังหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟัง

แล้วทำไงอีกจะให้ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำไงมันไม่มีเคล็ดมีลับไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องสินค้าที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรที่ใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรที่ใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงนี่แหละให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหรือกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่หรือและเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้กิเลสนี่หรือในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะบางความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เหรอเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีกิเลสนี้มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจ้าทุกๆวงสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตมันไม่เกินไปแล้วเหรอพิจารณาสินี่มันอกจะแตกแล้วนะถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรให้มันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทางทางที่ราบรื่นมันก็มีคลุกคลาก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีไปเดินดับลำดาก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมเอาคลุกคลาคลุกคลาเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหนาตั้งกี่ทางแม้ไม่ได้อยู่ทางไหนแม้ก็ไปนู่นก็เป็นดงเป็นป่าเป็นภูเขาเอาแม้ไปไม่ได้ก็ไปตามทางทางมีอยู่นั่นก็เหมือนกันที่การต่อสู้กิเลสไปทางไหนมันมีแต่ดงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพียรช่องแห่งสติช่องแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้มีเป็นช่องทั้งนั้นนี่ไปได้ตรงนี้ทำไมไม่ยอมไปแล้วตายอยู่ทั้งสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรามีความเพียรต้องอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งกระเป๋านะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายทิ้งกระเป๋าแล้วเหมาะกับความเพียรของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอยู่อย่างนี้อันไม่มีทันยับหนึ่งก็ไม่ทันที่เหลือเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียกว่าความเปลี่ยนดังที่กล่าวมันถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปนะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรผลอุบายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเปลี่ยนเปลี่ยนมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏต่อไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้แต่นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่างไงนี่ที่มันน่าทุเรศทางไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเพียรมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเพียรเป็นยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินรับปัญญานั่นมันเห็นชัดมันเห็นจริงๆนี่นะไม่เห็นนั่นมาคุยได้ไงนี่มาเทศนูเพื่อนนี่ผมพูดจริงๆไม่เห็นนะจะมาพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้ากับผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะก็มันเป็นแล้วทำพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติตามนั้นทำไมไม่จริงพระพุทธเจ้าสอนให้รู้แท้ๆรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะแต่จะไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่ให้พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่มาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรอมันเห็นมาจากในใจของตนที่มันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธาตุอันนี้เป็นยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันยังนั่นที่ฟาดมันจนกระทั่งที่กุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันบีบบังคับตลอดเวลาจิตของเราดีดผึ่งออกแล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างโดยซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงถ้าไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างทั้งนั้นแต่ก่อนมันเป็นภัยเวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนกับประจานให้โลกเห็นไอ้รีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องอันนี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี้นะนี่คือทางแคล้วคลาดปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกข์ภัยในไม่ช้านี้เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคาถาธรรมสวดคาถาจัดไว้ชอบแล้วดีแล้วจัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเอากล้าตามตถาคตนี่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นสลบตถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งในตรัสรู้นี่ยาถอยนะหนึ่งความหมายเหมือนอย่างนั่นที่ท่านสอนสดๆร้อนๆอย่างนั้นพิจารณาสิผู้ปฏิบัติ
นี่นะธรรมพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาให้เอานำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัยมีแต่ให้ความเพียรพังนั่นเองมันเคยเห็นเคยได้ยินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องมันพังนี่แหละไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังกิเลสนั้นมันไม่ค่อยจะมีและไม่มีนี่มันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรพังกิเลสพังยังไงแล้วมันเห็นสิคำว่ากิเลสแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมกับกิเลสมันก็รู้ว่าของกิเลสแหลมคมได้ขนาดถ้าปัญญายังไม่เหนือกิเลสแล้วมันรู้ไม่ได้นะว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งเป็นกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายที่นี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างทุกอย่างแล้วอ้าวออกมาที่ตัวไหนเก่งออกมาเนาะถึงขั้นมันท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะเออออกมาพอยับทั้งกับพุ่งเลยนั่นสติปัญญาที่เพียงกายที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบ้างสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรือลงภาวนามยปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาในอ๋อทันทีเลยกิเลสพังไปด้วยเห็นนี้เองอ๋ออ๋อนี่ท่านกิเลสยังไม่พังก็ตามนั้นยังไงก็มั่นใจไปโดยลำดับๆแล้วพังไปเรื่อยพังไปเรื่อยพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อไหนก็เชื้อเถอะถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั้นที่นั่นยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นั่นเชื้อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ก็เหมือนกันกิเลสฟันลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่เขาสดร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราไม่กลางวันที่ไหนไม่เอามาใช้เป็นนุสัตราวุธกองทัพภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้ก็เป็นสัตราวุธอยู่งั้นนะเราก็ต้องจมอยู่ในข้าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางข้าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามันนำมาใช้เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่นำมาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนไว้เพื่อให้เอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่ายังไงมันควรจะมาคุยปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ประกาศกลางวันนะว่าอาการิโกอาการิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอาการิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจผิดมากนักถ้าเรื่องของกิเลสมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเริ่มมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้เจ้าของไม่มีนั่นไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมพบบ้าๆรับหูรับตาพูดอยู่นั่นหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นเหรอนางมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองมันไม่มีมรรคผลนิพพานจะเอามรรคผลนิพพานใดมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่ส่วนข้าทำตับไม่ชอบแล้วนี่ว่าไงพุทธเจ้ารู้จากธรรมเหล่านี้นะภาษาว่าทั้งหลายรู้จากธรรมเหล่านี้เห็นจากธรรมเหล่านี้พ้นทุกข์จากธรรมเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสื่อไปด้วยธรรมเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเออฟังสิพวกนี้มันตายกี่กับกี่กันก็เรื่องของเขาเหมือนไปยุ่งกับเขาทำไมเราก็ที่ฉลาดปัดความทุกข์เหมือนกับไฟปิดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้ๆไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่จะปัดออกก็ช่างเขาสิแล้วปัดออกสิที่เรียกมันเหมือนฟืนเหมือนไฟราคะกินาเป็นยังไงไฟคืออะไรนั่นโทสะกินาโมฆะกินาฟังดิสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไหม้อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือยังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดมาใจนี้แล้วนี่เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้วิเศษอยู่หรือธรรมที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิตั้งปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้กับเหมือนกับว่าดุด่ามากเก่าบางทีเกิดมุดหงิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสีย
ให้เจ้าของเราฟัดเจ้าของเองเอาหนาวันนี้ว่างั้นถ้าลงเป็นอย่างนี้จะไม่เป็นไรเจ้าของเอาหนาวันนี้หนาวจะเอาแล้วตักกันลงไปเอาหัวขาดหนาวันนี้ต้องอย่างนั้นนั่นถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยให้คนอื่นมาบังคับดิบังคับอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้หนาหัวใจเรามันจะเป็นทำได้ยังไงมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเทวทัตขึ้นมานั่นเราพิจารณาสิเพราะนั้นนี่ใครๆก็ตามต้องเตือนเจ้าของสอนเจ้าของเด็ดเจ้าของเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดได้เมื่อได้อุบายจากครูบาอาจารย์หรือจากธรรมท่านมาแล้วเอามาฟาดลงไปใช่ที่เรศมันม้วนเสือด้วยเหตุนี้เองมันไม่ได้เป็นไปด้วยดังที่เราเป็นมานั่นนะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินนะพอละนี่คือหน่อยๆถึงไม่หยุดเลยมันมาก็แค่กันนี่ไปไหนหนุ่มก็ไหนแต่ว่าหนุ่มแบบเขาอยู่อย่างนั้นแต่มันก็สบายมันอันหนึ่งนะมันก็กำดีของมันอยู่พระเลี้ยงดูมันเป็นนายพระด้วยจำแต่ว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วยดูที่นี่มันมีอะไรอยู่นี่ในหมาตัวหนึ่งนะมีอะไรเรียนธรรมะให้กันอย่างนี้มันเห็นมันทะลุไปหมดข้าหนูจะได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามทำที่พระเจ้าทรงสอนแล้วค้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของเทศของจริงแท้ไม่เอาของความมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกแขนงมันหลอกเท่านั้นหนึ่งเลยแต่ทำแล้วจริงนะไม่เป็นแต่ส่วนหยาบไปถึงส่วนละเอียดเสียฉุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วนะตอนนี้ภายในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกมาเป็นตัวของตัวจนหมดเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่ว่าเป็นเราเป็นของเราไปซะหมดไม่รู้ทำเมื่อเราทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นจะโดยลำดับลำดาแล้วก็เวิร์กออกหมดทั้งออกหมดแม้จะอยู่ในร่างนั่นก็ตามพอดีมันก็รู้นะนี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนั่นมันก็รู้เองว่าไม่มีใครบอกถ้าลงและพิจารณาตามพระญาทรงสอนแล้วเช่นอริยสัจเนี่ยยุทธิปฐานสี่นี่แยกธาตุมันเนี่ยเนื้อวิชาแยกธาตุละเนี่ยพิจารณาเนี่ยแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์รู้เลยทำไงทีเนี้ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นจะรู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นเวลาที่นางไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ท่านจะทำไงได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้เยอะมันต่อสู้ครูมีเจ้าว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยที่เด็ดที่เด็ดกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องทัดทานตามทานตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรมยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนนึงพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนเดือนวันนี้วันแรมคำหนึ่งพอดีแล้วนะไม่ถึงไหนมาเดือนนึงแล้วแต่เราไม่ได้นับอะไรไม่มีสนใจเลยก็เห็นในเมื่อกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงหรือใครจะว่าบ้าก็ว่าสิก็มันเป็นอย่างนี้จริงก็ไม่ใช่ฐานะแต่ละนั่งหนาก็นับมาจีตั้งแต่วันเกิดมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายโลกพานับมากันนับมานี่ก็ได้เห็นได้เรื่องอะไรความจริงมันก็มีแต่เมื่อกับแจ้งอย่างนี้เองเฮ้ยจะหยุดแต่เป็นอารมณ์อะไรกับมันนะความหวังนั้นมันเป็นบ้าอย่างนั้นก็คือว่าที่เด่นพาให้หวังนี่แต่หวังแต่ยังหวังอยู่หวังเลยครับไอ้ผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่ได้คิดนะตอนผิดหวังนี่แต่เจ้าหวังเงินเนี่ยจากเมื่อกับแจ้งนี่เท่านั้นวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นอย่างนั้นปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นโอ้หวังมันก็เพลินในความหวังนะมันทำให้เพลินในความหวังเมียหนึ่งเขาไปตัดปุ๊บเขาไปยิงไปจับสิ่งนี้เลยสิเหมือนก็มีกล้องไปจับปุ๊บเพลินอะไรเป็นบ้าหรือวะเขาจะว่าเราบ้าเพลินอะไรเป็นบ้าหรือ

อยากร้อนก็ร้อนอยากหนาวก็หนาวเห็นมันอยู่นั่นเราเป็นบ้าดิ้นตายอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูกไม่ปรับมันจะดิ้นกับมันไปปรับใจเราให้มันถูกได้ระดับพอดีพอดีนะมันพอดีหมดนะไม่ปรับพระพุทธเจ้าเอ็ดปรับจิตให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนภาษาโลกทั้งหลายปรับจิตของแต่ละองค์ให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนพอเหมาะพอดีไม่มีขันอยู่ท่านก่อนไม่มีอะไรจะวุ่นนะก็ท่านไม่มีอะไรจะเอาอะไรไปยุ่งอีกก็ท่านไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไรเนี่ยมีขันอยู่ก็ดีเป็นอยู่ธรรมดาก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจนกระทั่งจะตายไปก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วไอ้โรคเรื่องผมคิดนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรเหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะเสแสร้งอะไรเคยเสแสร้งมาพอแล้วมันจะไปเสแสร้งอะไรก็จะปลดจากแตกจากไถกันนี่แล้วพวกเรานี่แล้วจะมาเสแสร้งอะไรพระอรหันต์องค์ไหนที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ไปแล้วไม่มีไหมท่านมาเสียดายสมุนเคยมีไหมมีพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แหวกแนวมาเป็นอย่างนั้นหน้ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์และพระสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนับเป็นกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านน่ะมีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งที่มาเสียดายโลกท่านหลงท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมาอยากหลงอีกมีองค์ไหนนี่นาเน่ไม่งั้นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไหนจะเรียกว่าเลิศได้ยังไงท่านยังจะมาหลงเอาอะไรมาเลิศล่ะมันก็ไม่ผิดกันกับสมมติเลยมันจะมาหลงสมมติกับสมตรงเตงกับสมมติยังจะมาเสียดายสมมติอยู่นะมันที่จะมาทำสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสนะมันก็มีข้อแม่อย่างนั้นทำสูตรเอื้อมของสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสทำพอเหมาะพอดีของท่านผู้สิ้นไปแล้วเนี่ยท่านมาหลงอะไรอีมันก็เป็นอาถรรพ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้นี่มันขณะที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถรรพ์มันเป็นไปได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนอย่างเรารับทานฉันอะไรมันยังไม่ถึงขั้นอื่นก็อยากขั้นอื่นในขณะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องฉันไปทานไปหนุนกันไปมันก็ถึงขั้นอื่นเองแน่อันนี้ก็เหมือนกันหนุนกันไปหนุนไปพอถึงขั้นมันเต็มที่แล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันก็เป็นอาถรรพ์ของธรรมขั้นนั้นแล้วเวลามันยังไม่รู้ก็ต้องเป็นอาถรรพ์อีกจะให้รู้เดี๋ยวนั้นมันไม่ได้แน่เราอาจจะจริงนะอาจารย์บุรีจารย์ผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อัศจรรย์แต่ว่าได้สดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่อยู่ไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทำความปรารถนาจะเกี่ยวกับกายมาอย่างที่พูดเมื่อกี้เมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยามภูนะทรงรู้เองถึงขึ้นเลยดีที่ไหนท่ามกลางยิ่งเลยที่หนายิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรหนาเกินยิ่งเลยสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นฟังดิกิเลสหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองพูดง่ายๆเหมือนสาวกนี่ต้องได้ยินได้ฟังสาวกะต้องในระดับได้อุบายวิธีการจากพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะนำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามที่สมแน่ๆแต่ผมก็ค่อยๆเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทั้งนั้นมันดูยังว่าง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็ง่ายเสด็จออกมามากมายเป็นกษัตริย์เนี่ยเสด็จออกไปทรงผนวดเก็บรันก็บรรลุก็มีพระเจ้าพระองค์ก็ต้องจัดไว้ตามความเป็นจริงทิศของพระองค์นั่นเองท่านไม่มีเอียงท่านบอกว่าท่านลำบากท่านก็บอกว่าท่านลำบากนะถ้าชนท่านก็น้อยนะท่านก็บอกว่าน้อยแค่แปดสิบแต่ถึงแปดสิบก็ผึ่งเลยใช่ไหมล่ะผิดตรงไหนเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองพยายามอย่างชาติชัดเจนแล้วไม่เป็นสองพอถึงวันนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยภาษาเราเรียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยเนี่ย

ตามท่านเสด็จที่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจในทุกเวทนาว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาในเวลาที่กำลังเสด็จไปตามทางที่ว่าทรงเหน็ดเหนื่อยมันไม่ได้แล้วอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรับสั่งพระอนุนอนุนไปสั่งน้ำสั่งแล้วหาคนดื่มสั่งคนจะหายน้ำมาเหนื่อยหนึ่งสั่งคนลากพระสังฆาติดสั่งคนเหนื่อยมากจะพักพระสังฆาติลาดคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าลาดแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้แหละหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองลาดนั่นเองแล้วเพียมากนี่นั่นเราจะพักนั่นนี่ต่างน้ำมาให้เราดื่มนะเราก็หายน้ำมากนะที่นี่เราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่ที่เราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้เรียนมันเห็นแต่ขันกับจิตเป็นเดียวกันพระพุทธเจ้าเสวยทุกข์เวทนาไม่เสวยที่ว่าเราเหนื่อยยังไงอานนท์ไม่ได้ยังไงนานฟังผมได้ยินจนสะดุดกึกเลยถ้าจะพ่อสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้ตอบกันอันนี้มันฟังเฉยแต่มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นจุดสำคัญแบบพวงก็สวยทุกเวทนาไม่สวยพวงจะว่างั้นได้ไงก็ขันมันยังเป็นได้ทำไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทำไมจะว่าไม่ได้ว่ามันเพียเนี่ยว่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้อยู่นั่นพุทธะที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนเนี่ยมันเห็นพุทธะด้วยที่เอาว่ามันยังนี่พูดมันเห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกำจัดที่ออกหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเอาสิเนี่ยทำไมจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วก็เคยเป็นนั่นแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นกับขันนี้เป็นนี้มันก็เป็นนั่นแหละแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาเฉลยกันตรงไหนน่ะนั่นว่านั่นว่ามันคึกคักก็ดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันไปจัดอยู่ในหัวใจนี่ว่าใครจะว่าบ้าอะไรทั้งสิ้นมันอาถรรพ์ที่จะพูดก็นี่นะอย่าว่านั่นตาบอดไม่ดูเหรออย่าว่านั่นพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะท่านสอนให้ตาบอดเหรอนี่สอนให้ตาดีถ้าตาดีก็มีน้ำเห็นสิอย่างที่ท่านว่าอยู่นี่อย่าว่าเห็นนะนี่นะเวลาท่านเสด็จไปในตำราอานนท์ลาดสังฆาติเราจะพักก่อนนั้นเพียว่าเพียตำทนขันถ้าพูดตามนั่นเมื่อก่อนถ้าพูดตามประสาเราสมัยทุกวันนี้เช่นอย่างใช้รถนี้พักเครื่องมันหน่อยเครื่องมันร้อนมากว่างั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร้อนมากต่างหากนี่รถหมดน้ำเอาน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยพักเครื่องมาหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเขาเดินทางเขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี่มันก็เหมือนรถรูปเจตนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการห้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นสมมติจริงมีอนิจจังทุกขังหน้าตาติดแนบไปหมดอนิจจังทุกขังหน้าตารูปังอนิจจังเนตนาอนิจจังเนี่ยไปหมดมันก็รู้อยู่ว่าไงแม่ก็รู้ความจริงเป็นงั้นเป็นงั้นเห็นอยู่นั้นรู้อยู่นั้นจะไปคาบกระทาไปแยกออกจากความจริงนั้นได้ยังไงมันจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเวลาไม่รู้มันก็ไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าเสวยทรงเสวยทุกเวทนาไม่งั้นท่านจะพูดท่านจะรับสั่งว่าให้ลาภสังฆาติอานนท์เราเหนื่อยมากได้ไงเนี่ยไม่รู้ว่าขันติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักไปนิดกว่านั้นก็ไปจนถึงที่ปรินิพพานอย่างนี้เนี่ยอย่างนั้นนะผิดกันแล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกับพักถามชาวกวาดถามใครยังมีข้อของใจสงสัยอะไรอยู่นะพูดมาพอไม่มีใครว่าไงแล้วก็ทรงทำหน้าที่ปรินิพพานพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมท่านองค์ท่านสุทโธท่านที่ตรงไหนทำหน้าที่ปรินิพพานก็ไหว้ลวดได้ให้เต็มองค์ศาสดาเดียวทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานด้วยผู้ตามก็ตามเต็มนะพระอนุทะตามพระจิตของพระพุทธเจ้า
เสด็จเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตติยฌานก็ตามเรื่องนี้เป็นรูปฌาน4ออกทางนั้นก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌาน4อากาศานกายนะวิญญาณกายนะอวิญญาณนะเมตัญญานาสัญญาสัญญาก้าวขึ้นไปก้าวไปจนท่านถึงสัญญาเวทายิกนิโรธสมาบัติทั้งหลายดับสัญญาและเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนาคือทุกเวทนาในธาตุในขันธ์นั้นหมดไม่ได้หมายถึงเวทนาในจิตนะเวทนาในขันธ์อาการป่วยพระชวนของพระองค์อ่ะหมดดับเดี๋ยวเราไม่มีฌานเรายังตัวเท่าไอ้ตั้งนี่เรายังถึงเวลามันดับเราก็ยังรู้มันดับยังไงอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั้นก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่รู้ล้วนๆสักแต่ว่ารู้เท่านั้นเรื่องของขันไม่มีอะไรเลยเหลือไม่มีเหลือหูก็ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะตันเพลินไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมะตันเพลินไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่นมันยังรู้หรือว่าไงพระเจ้าองค์ตักดาแล้วเธอแม่ท่านรู้ได้ไงมันรู้ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลานั้นนั่นถ้าหากว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลย 100% ถอยมาก็ไม่หมดถอยมาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพระเจ้าพระนิพพานนั่นเหรอเป็นพระอานนท์ถามเมื่อไหร่นี่พระอุบาลีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ก็คุณทราบถือว่ามีพระท่านถามอยู่ในวงอังคมณฑลนั่นเวลานั้นยังนั่นนั่นให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหมกล้าเข้าสู่ธรรมชาติเอาถ้าศูนย์ได้อะไรเขากล้าเข้าไปนั่นและจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ศูนย์พระเจ้าไม่ใช่จิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์ก้าวเข้าถึงปฐมฌานนั่นก็จิตที่บริสุทธิ์ก้าวนะเห็นไหมศูนย์ใหม่ทุติยฌานตติยฌานจนกระทั่งถึงโน้นสัญญาทันใจโลดไม่ได้พระจิตที่บริสุทธิ์นี่ทั้งนั้นก้าวไปเข้าไปนั่นศูนย์ใหม่ถ้าศูนย์อะไรมาก้าวเอออะไรไปฆ่าสัญญาใจโลดจนถอยมาถอยลงจนกระทั่งถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก้าวครั้งที่สองเนี่ยเข้าปฐมฌานพอออกจากฌานสี่รูปฌานสี่นี้แล้วมีออกแล้วนะสมมุติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมุติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมุติพอก้าวทำกลางนี้แล้วพุ่งเลยออกเลยนั่นอะไรที่เมื่อมีภาคถิ่นแล้วจะว่าพระจิตพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีภาคที่ภาคถิ่นก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นฌานไม่ถือฌานอยู่ฌานนั้นอยู่ฌานมันมีที่ภาคถิ่นพอที่จะว่าได้พระจิตที่บริสุทธิ์นั่นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นพอออกจากนี้ไปแล้วปรินิพพานแล้วนานถ้าว่าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นกิเลสแล้วไม่สงสัยว่าปรินิพพานแล้วปรินิพพานยังไงสงสัยอาหาอะไรเนี่ยเวลาจะปรินิพพานก็ส่งไว้ลวดลายของศาสดาเต็มที่เลยนี่ว่าไว้ลวดลายทั้งสุดท้ายเต็มภูมิศาสดาว่างั้นเถิดเพราะพุทธิสัยเป็นต้องขันมากในรายนี้ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาเรานี่มันกุดมันร่วนเข้ามากุดร่วนเข้ามานะนี่ทำไงมันนักเป็นเรื่องมันนับวันดื้อด้านเขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเนรทั้งฆราวาสหนาแน่นขนาดนั้นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือสิ่งที่เป็นอธรรมนั่นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาและจางจากนิสายธรรมนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันเป็นการเป็นความดื้อด้านประมาณนั้นนิยมทัพปะเลยมันไม่มีนี่สิหนักเลยนะเราก็บวชมานี่กี่ปีก็ดูกิริยาอาการของพระของเนรก็ดีของใครใครก็ตามมันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่งได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เด็กกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งอย่างชาวพุทธของเราเป็นไงก็มันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปเดินดำหนานี่มันเป็นผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่า
ได้ทำเห็นทำมันเป็นผลลบไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่เห็นตัวนี้จะได้กิเลสของกิเลสอยู่กับกิเลสกิเลสเผาอยู่เวลาประมาณมีเวลาว่างของอย่างนี้อะไรๆค่าไปใช้เลยนะเดี๋ยวมาถามเดี๋ยวมาบอกมาขอเรานะตั้งแต่รับประเคนแล้วไม่ว่าอะไรเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามเรื่องของเราเรื่องนี้หมู่เพื่อนเขาผู้ดูรู้แล้วที่เอาไปใช้ไปสอนแล้วก็เอาไปตามเรื่องตามราวดูเอาเลยมาท่านปัญญาละเชิญ

เป็นอ้าวเราจะเทียบเป็นคนละโลกเห็นแล้วน่าจะอยู่ในขันก็เป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นก็ถ้าจะเทียบสมมติว่านั่นก็เป็นอันหนึ่งเสียถ้าจะว่าโลกหนึ่งผมมันขัดต่อธรรมชาตินี่มันพูดไม่ออกก็บอกได้แต่ว่ารู้นั้นรู้ก็รู้เสียโลกก็โลกเสียมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยเลยอย่างที่เทศกาลนี้ดินน้ำลมไฟมันมาอาศัยอันนี้อยู่เฉยเมื่ออาศัยแล้วมันจำเป็นจำก็อาศัยไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าที่ไม่หวังเอาอะไรจากกันแหละคุณมันก็อาศัยกันไปพอถึงวันได้เห็นชัดว่าพระราหูเป็นจักรันธานี่จอมยุ่งเลยวันนี้จะต้องรับผิดชอบมันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายกระดิกพลิกแปลงไปอะไรล้วนแล้วจะทำเพื่อขันทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อจิตเพราะจิตไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อมันแล้วจะพูดให้มันเต็มไม่เต็มหน่อยคือว่าพอตัวแล้วที่จะทำอะไรให้เสริมอีกไม่ได้นี่เท่านั้นถ้ายังอยู่ชีวิตอยู่ครองขันอยู่มันก็พอตัวไปแล้วจะเอาอะไรมาคุยอีกจะไปหาบกพร่องที่ไหนอีกจะไปบกพร่องที่ไหนเมื่อปัจจุบันสมบูรณ์เต็มที่แล้วอนาคตอดีตวันทั้งนั้นแหละนี่มาเชื่อมกับผู้ปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของวิเศษกับสิ่งยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมถ้าเห็นนั่นจะดีเห็นนี่จะดีมันเป็นเครื่องหลอกนะทำจิตใจให้อ่อนแอความเพียรก็ด้อยผลที่เกิดขึ้นจากความเพียรก็มีน้อยทุ่มลงไปทุ่มลงไปอย่าหวังพึ่งอะไรนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละมันเต็มเต็มถ้าอยากได้ยินได้ฟังหมู่เพื่อนภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เงียบเหมือนเขาเรียกเหมือนเจียวตายยวนตายเขาเดินไงยวนตายเดินไงที่เงียบใครจะไปร้องไห้เก่งยิ่งกว่ายวนร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กเงียบเหมือนเจียวตายยวนตายเงียบเหมือนยวนตายเป็นของละเอียดมากน่าจะมีสิ่งควบคุมมีสิ่งบังคับเรื่องปัญหาครอบหัวอยู่มันยังคล่องแคล่วคล่องตัวอยู่แค่นี้ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล่องยิ่งกว่าจิตไม่มีทำลงไปเวลามันฝึกจิตมันจะได้งานนี้งานสำเร็จจะซึ่งไปได้สวยกำไรผลกำไรไปเรื่อยไม่มีการมีสถานที่อันนี้พบไม่มีชาติใดเข้ามาเกี่ยวข้องยุ่งอยู่วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนว่าไปนิพพานไปนิพพานเป็นปัญหาแล้วขอให้ใจตรงนี้บริสุทธิ์อย่างเดียวนะพอทุกสิ่งทุกอย่างไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานนิพพานมีผู้รู้อยู่ไหมตัวรู้อย่างนั้นหรือไม่มีอะไรมันไม่มีปัญหาแน่นอนอันนี้พูดเรื่องความด้นเดาตัวความสงสัยรู้จริงแล้วก็ดังที่เขียนนั่นบรรดาท่านผู้ขึ้นไปที่เหล็กแล้วท่านรู้พระนิพพานอย่างเต็มใจเลยนะแล้วท่านขี้เกียจตั้งนั้นนี่เนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละจริงๆไม่เห็นผิดอะไรต้องเพราะเราไม่ขี้ผิดโชคสมมติชื่อเหมือนเรารับทานอิ่มเต็มที่เราไปตั้งชื่อมันอะไรอีกอิ่มก็รู้อยู่แล้วอิ่มเต็มที่แล้วเท่านั้นเนี่ยไปตั้งมันจะเริ่มเวลาแล้วนะตั้งชื่ออิ่มนี้ลักษณะนั้นอิ่มนี้ลักษณะนี้มีลักษณะกว้างแคบมันก็กว้างสอกยาวาหนาคืบนี่ในวงความอิ่มมันอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วสารพังร่างกายนี่คือก็อิ่มทั่วจิตบริสุทธิ์ทั่วถึงจิตดวงนั้นเพราะฉะนั้นเองมันต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอต่อไปนี้ถ้าเป็นวงกรรมฐานจะหมดไปนะค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามาเพราะจิตใจผู้ปฏิบัตินั้นเองยังไปสู่โลกเพื่อเห็นโลกกลายเป็นของดียิ่งกว่าธรรมแทนที่จะมาปฏิบัติเพื่อจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะหาความขลังไว้เยอะซึ่งนอกเลือดนอกรอยของหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็เป็นในนั้นนี่ผู้นั้นขลังผู้นี้ขลังทั้งนี้เลยในจิตมันไม่ได้ขลัง
ทำจิตทำไมขังมันเถออยู่ไหนก็สบายคนนับถือไม่นับถือมันก็ไม่เอื้อมไม่หิวไม่โหยเขานับถือก็เป็นหัวใจของเขาที่ยังใสเป็นที่อยู่มงคลของหัวใจเขาว่าถ้ามีกิเลสก็เป็นอัปมงคลของหัวใจเขาต่างหากไม่ได้เป็นที่เราเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่ปรุงเรื่องที่เขามาว่าให้เรานั้นหนีแล้วแล้วก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับแก่เราแล้วรับทราบก็สัตว์รับทราบแล้วผ่านไปผ่านไปเท่านั้นอย่านับถือเลยเจ้าของไม่นับถือเจ้าของย่าคนอื่นมานับถือเจ้าของไม่ย่องเจ้าของย่าคนอื่นมายกย่องมันมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดีย่าคนอื่นเขามาชมว่าเจ้าของดีมันเป็นไปได้ผมอยากสอนลงที่จุดนี้ทำเจ้าของให้ดีเชิดชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่นั่นไม่เอาความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ์ความขลังมาจากอะไรภายนอกภายในที่ไหนนี่เหม่งตามหลักธรรมบวชแล้วก็ไล่เขาป่าขโมยเส้นนาสนังแหน่ฟังดิทั้งหลายเป็นชาวทั้งหมดแล้วอยู่ตามร่มงบร่มไม้ชายป่าแต่เขาเป็นที่สงบสบายในการมองเป็นสมณะธรรมนะนี่บอกให้ไปยุ่งไปอย่างวุ่นวายหาขลังอย่างนั้นหาขลังอย่างนี้มันไม่เห็นว่าหาคันหาเกาในที่ไม่คันมันถลอกปอกเปิดออกมาดีไม่ดีเป็นหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนกับพักขี้เลื้อนมันผิดกันยังไงเลื้อนขี้เลื้อนออกมามันก็เป็นหมาร่อนแก่นหมาแก่นร่อนพระแก่นร่อนบอกคุยสิ่งสำคัญไม่สนใจไปสนใจนอกนานาโน้นนั่นมันผิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดจากหลักธรรมไหนนะเราจะหาผลพันธุ์ที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นแหละโลกมีอยู่หากิเลสมันก็ได้กิเลสบวชเข้ามาเพื่อจะถอดถอนกิเลสนั่นกลับมาสั่งสมกิเลสนะแล้วยังยิงในตัวอยู่ว่ามาชนะกิเลสยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างเนี่ยพองเฉยตัวเท่าอื่นอ่างพองแข่งวัวทั้งตัวมันได้เลยเอาตรงนี้ที่ตรงมันจริงตัวนี้เอาคารวะผีตัวด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความมีสติสตังเร่งมันลงตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความศักดิ์สิทธิ์พิเศษจะไปสร้างที่ไหนผิดหลักธรรมหลักวินัยจะไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอันแท้จริงประจักษ์ใจถ้าไม่สร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างที่ตรงนี้ขุดค้นตรงนี้ตามภัยที่มันมีอยู่ภายในจิตใจนี่แล้วพอภัยก็หมดไปหมดไปกิเลสตัวนั้นหมดเป็นไรมันหมดไปหมดไปนี่ก็มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมากิเลสหมดไปแล้วจะหาตรงนั้นจริงมันจะหาความวิเศษมาจากไหนจริงดีไรก็วิเศษอยู่แล้วถ้าจะว่าวิเศษท่านก็ไม่เสกสรรไปอีกเหมือนกันที่เกียรติเสกกันเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นฝั่งพอที่จะอยากพูดนั่นอยากคุยนี่ให้คนนั่นฟังให้คนนี้ฟังเขาเรียกนับถือบ้างอะไรนะอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทำพอดีไม่ใช่ทำเพียงพอถ้ามันพอแล้วมันไม่อยากควรจะพูดหนักเบามากน้อยจะพูดไปเสียไม่ควรพูดก็อยู่ได้อย่างสบายเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจใครจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเชิงมั่งหรืออะไรตามโลกมันมีคนมายาเพราะที่บังคับหัวใจให้เป็นเราก็ไม่เป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่พาให้เป็นเราไม่เป็นแต่ตอบแล้วก็ตอบไม่ตอบก็เสียเสียเขาก็ดิ้นของเขาต่างหากเราไม่ได้ดิ้นเรื่องของโลกเอาเนี่ยเรามันได้ที่ไหนเขาจะทำใจเราแน่กับหลักกับอัปธรรมเถอะเป็นสุขส่งเสริมเจ้าของนี้ยกย่องเจ้าของด้วยข้อปฏิบัติส่งเสริมเจ้าของด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะมีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริงๆใจมีธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอันก
ลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละความเลิศอยู่ตรงนั้นมันเลิศอยู่ตรงไหนการประกอบความภาคเพียรก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพึ่งเป็นเจ้าของศาสนาทรงสลบถึงสามแห่งนี้ฟังดูถ้าพระองค์ไม่ทรงลำบากนี่จะพวกเราลำบากก็เป็นอีกอย่างพอที่จะตำหนิพระองค์ว่าเราละอัตเปียบบรรดาสัตว์โลกพระองค์บำเพ็ญครู่เดียวได้สำเร็จแต่โลกทั้งหลายความเพียรแทบตายก็ไม่ได้เรื่องแต่นี่พระองค์สลบถึงสามหนทุกข์นุทุกข์สาวกบางองค์ฝ่าเท้าแตกพระองค์ตาแตกมีเพื่อนพระจักขุบาลมีพระโสนะพระโสนะเร่งความเพียรประกอบความเพียรมากมีฝ่าเท้าแตกพระจักขุบาลอดนอนไม่นอนสามเดือนตาแตกพอตาแตกภาพกิเลสก็แตกจากใจทันทีพร้อมกันพอตานอกมืดตาในสว่างจ้าขึ้นมาแต่ตาไหนที่จะสว่างยิ่งกว่าตาในครับมาพระโสนะประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกพอรับอะไรรู้มีพระอินทร์เนี่ยที่มาแสดงพิมพ์สามสายให้ดีให้ดูย้อนยานนักดีก็มีเสียงดังเครื่องมากก็ขาดเพราะเครื่องสายพิมพ์พอดีแล้วดังทะเลาะเพราะพื้นเป็นเครื่องท่ามสอนพระโสนะท่านก็ยึดนั้นมาเป็นหลักดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาบรรลุธรรมนั่นนะฝ่าเท้าแตกหลังจากนั้นกับกิเลสก็แตกเรามีอะไรไม่มีเรื่องที่จะท้องแตกมั่งหมอนแตกมั่งเนี่ยที่เหล็กแตกมั่งว่างนั่งสุขังอันตันมีปัญญาใช้ปัญญาเลยยาดีที่เคยหาบ่อยพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามเมื่อเรานำมาใช้บ่อยๆมันจะค่อยเจริญขึ้นจะค่อยทำนี้ทำนานต่อไปก็ค่อยหมุนมันหมุนไปเรื่อยได้เหตุได้ผลเพราะปัญญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดื่มเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านประจองแล้วฆ่ากิเลสไปเป็นดันตอนกิเลสตายจริงตายเพราะปัญญานะสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่ำหัวกิเลสเข้ามารวมกันนะบริเวลาจะฆ่ามีอำนาจของปัญญาทั้งนั้นปัญญาจึงสำคัญมีเมื่อไรสำคัญยิ่งกว่าสติกับปัญญาเท่าที่บำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสมานเจ้าของมีสติปัญญาเป็นสำคัญมากถ้าถึงที่ปิดตันอันตู้จริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะใครไปถึงได้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ใครตรงนั้นใครตรงนี้ต่อไปก็ทะลุไปได้เลยปัญญาขอให้จริงให้จังพยายามหมั่นเพียรเป็นแบบฉบับของตัวที่เหลือมีตัวคนขยันหมั่นเพียรคนมีสติมีปัญญามีความเพียรเรียนกลัวอารมณ์มีวอนทั้งหลายก็ไม่เข้ามายุ่งอยู่นุ่งบายไม่เข้ามาก่อกวนเพราะจิตไม่เปิดช่องให้คิดความคิดใดที่เป็นไปเพื่อความสังสมสิริเป็นไปเพื่อสังสมอารมณ์ให้ขอบคุณตัวเองให้คุณทราบวัน

ความคิดนั้นเป็นไผ่ให้หยุดทันทีเหมือนกับไฟมาที่ตัวเองที่ครั้งที่หนึ่งมันเจ็บขนาดนั้นที่ครั้งที่สองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เปื่อยไปพอไปได้มีกิเลสมันขี้เข้าไปเรื่อยมันยังพอใจกับความขี้กิเลสพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปตัวเองมันก็เหมือนกับขี้ตัวเองด้วยไฟของกิเลสมันก็เผาเรื่อยร้อนนะสติปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมีอยู่แล้วไม่นำมาค้าฝืนกันเถอะจะเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้มันดักที่อย่างนี้เราไม่อยากให้มันคิดมันอยากเท่าไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักเอาตายก็ตายเราเคยคิดมาแล้วมันเกิดเรื่องอะไรสิ่งนี้แล้วยังจะฝืนคิดไปอยู่หรือทราบมันทราบทั้งที่ทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะมันก็ฟาดมันอย่างหนักคิดมันไปอยู่หมัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อท่าต่อสู้ขึ้นมาแล้วมันหมอบนี่เคยถึงได้พูดถึงเรื่องว่าปัญญารวมสมาธิมันเป็นขึ้นมาได้เองจิตเป็นอย่างนั้นมันไม่อยากจะลงมันคิดเรื่อยๆหลังๆที่เรื่องนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเพลินแต่เพราะมันเคยเพลินกับเรื่องของกิเลสมาแล้วมันคล้อยตามกิเลสมันเชื่อกิเลสมานานนี่มันไม่ยอมเชื่อธรรมนี่ก็บังคับให้มันเชื่อธรรมด้วยการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นทำให้มันเห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาจะไปไหนตามไปแล้วตามค้นกันสู้กันเนี่ยต้องเข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงๆสงบราบไปเดียวเห็นผลนะอ๋อเวลาจิตมันดื้อนี่ต้องตีต้อนด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานี่อาจถามมากได้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลได้พร้อมทั้งความอัศจรรย์ของจิตที่หมอบเท่ายอมจำนนต่อปัญญานั่นแล้วก็มันก็ได้หนังสือคำว่าหนังสือที่ว่าปัญญาโดยสมาธิขึ้นมาทั้งหลายเสียงสมาธิอบรมปัญญาแต่เราทำไมมันกลับไปเป็นปัญญาโดยสมาธิการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมันรู้มันเห็นด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นจะต้องเสียงมาตามสาเหตุที่มันเป็นออกที่แรกคนก็งงปัญญาโดยสมาธิเฉพาะอย่างยิ่งมหาพุทธาเป็นเจ้าคุณวรากรเนี่ยที่เนี่ยวัดพองหนิบเนี่ยท่านเล่าให้กับเองไปที่วัดมาที่เวการามวัดเรางานที่ติดกันกับโรงพยาบาลโรคปอดถ้าท่านได้มาจากไหนไม่รู้งูนี่จะเป็นหนังสือเรื่องชาหมาบัวแต่งว่าปัญญาโลนสมาธิไหนหมาบัวมันเก่งกว่าครูเลยพระพุทธเจ้าครับสมาธิอบรมปัญญาแสดงที่หนึ่งสมาธิอบรมปัญญาทำไมหมาบัวมันเก่งกว่าครูวะไหนมาดูหน่ะพ่อพระพุทธากับเราสนิทกันเคยกันมาหนึ่งเทศแล้วให้มาดูหน่อยทำไมมันเก่งกว่าครูนักมหาบัวอีกวะพรรษาก็เท่ากันพอมาดูเอ๊ะเท่าคนเลยนั่งอ่านอยู่ขณะเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีเข้าทีย้อนรับนะมีท่านนักมาสารภาพเองนะอ๋อผมเคยข้ามมหาเนี่ยถ้าเอามานั้นแน่ๆผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนเราไหนๆหมาบัวจะเก่งกว่าครูได้หรือผู้ที่สองเราเป็นถูกเลยหมาบัวจะเก่งครูวะไหนมาดูมาดูเอามาพออ่านเอ๊ะชอบคนฟาดตาอ๋อเข้าทียอมละคือนั่นหลักอันนั้นท่านพูดถึงภาคทั่วไปแต่รายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นท่านพูดเป็นสมาธิปริภาวิตาที่รับปริภาวิตาปัญญาที่รับปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซ่าที่รับปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซ่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัจเจหิมุจติสมาธิเมื่อสิ้นอารมณ์แล้วย่อมมีผลมากในสงฆ์มากปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในส่วนมากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบแปลตามตับท่านพูดเป็นลำดับศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยจนถึงปัญญาอบรมจิตให้หลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทีมันพลิกกัน
ปัญญาลงสมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาลงสมาธิเราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะองค์ปัญญาจะลงสมาธิตลอดไปเป็นบางการจิตเวลาจิตมันคลึกคลองดื้อด้านนั่นละเอานั่นละมาใช้มันได้ผลดีแต่ต้องเอาเป็นอย่างจริงจังนะจ่อเลยเหมือนนักมวยเผลอไม่ได้เดี๋ยวตกเวทีถ้าอย่างนั้นไม่กิเลสตกเวทีจิตหมอกเลยมันเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวนี่แหละถึงการที่ควรจะนำปัญญามาตีต้อนจิตใจที่มันฟุ้งซ่านถ้ามันยอมจำนนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทำควรจะอบรมให้เป็นจิตให้เป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดว่าเป็นกลางก็ทำเราทำเพื่อให้เห็นผลเพื่อทำเพื่อประโยชน์อันใดจะได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใดเรานำวิธีการนั้นมาใช้ในเวลานั้นนะจึงเรียกว่าเหมาะสมพูดถึงเรื่องสมาธินี่เราทำงานจริงเรากล้าสิทำงานจริงสมาธิทำงานแล้วคนถูกออกทางด้านปัญญาไปเราหมุนทางด้านปัญญานี่ก็เป็นธรรมจักรไปเลยครับการพิจารณาทางด้านปัญญาเกี่ยวเรื่องรูปขันธ์นี่รุนแรงผ่าผลมากเหมือนกำน้ำโจรมันจากภูเขาเสียงลั่นถ้าว่าจะเทียบเพราะเรื่องคาดขันธ์เป็นเรื่องยากรูปขันธ์มันยากปัญญาแก้เรื่องรูปขันธ์มันก็รุนแรงผ่าผลมากอย่างพอไปถึงนามขันธ์ได้เสร็จพวกเวทนาวิญญาณทั้งขันธ์วิญญาณแล้วมันก็ค่อยเบาเหมือนกับน้ำซับน้ำพื้นแต่ไม่หยุดนะเหมือนกับน้ำซับน้ำพื้นที่ไหลหลินทั้งแรงทั้งฝนไม่มากแต่ไม่ขาดมากขาดต่อปัญญาขั้นนี้จะเป็นละเอียดละออจิตละเอียดกิเลสละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียดเหมือนกับไม้ที่เข้าสู่ความละเอียดแล้วต้องออกอาศัยกบเราจะเอาขวานมาถากมาฟันพวกไม่ได้เวลามันหยาบจะเอากบไปสายไม้ที่ต้นไม่ได้ต้องขวานทางจนถึงขั้นที่ควรจะใส่ขบหรือถึงใส่การพิจารณารูปคือกายร่างกายกว่าที่จะแยกกันออกได้เห็นประจักษ์มันก็ต้องใช้ปัญญาแบบขวานถากมันเอากันอย่างหนักอย่างผ่าผลลดเต็มจริงนี่ก็เข้าไปขั้นพิจารณาปัญญาร่างกายวิญญาณที่มีแต่นามธรรมล้วนๆแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกับเอาขบสายไม้จะไม่ได้สายไม้ทั้งต้นเหมือนกับกบสายไม้เป็นแผ่นเป็นแผ่นที่ตกออกมาจากเลื่อยจากขวานแล้วหลายลิ้นก็หลายอย่างนี่เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติซึ่งมาจากสติปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานฝึกที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ทำให้อิจฉาละอาใจจะเป็นไปไม่ได้ตำหนิอำนาจวาสนาตัวของแล้วไม่ไหวนะอำนาจวาสนาน้อยไม่มีวาสนาอะไรเป็นเรื่องของกิเลสกล่อมคนทั้งนั้นเราไม่ทราบน้อยก็ทำให้มันมากที่หนักถ้าเป็นนักรบนักต่อสู้เพื่อมรรคผลผ่านเพื่อเอาของเศรษฐกิจมาเป็นสมบัติครองในตัวเองจริงอ้าวอะไรบกพร่องเวลานี้เราซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่องอันเพื่อความสมบูรณ์วาสนาอยู่ที่ตรงไหนเวลาอยู่ว่าอยู่เฉยๆทำไมแล้วค่อยการที่เด็ดทำไมไม่ว่าวาสนาน้อยล่ะนะฟาดลงไปฟาดกันลงไปมันได้ความมาเป็นมันหนักมันปัญญาปฏิคิดว่ามันจะเป็นประหลาดเป็นสติปัญญาอัตโนมัติถ้าเป็นขั้นพุทธการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องได้บังคับบัญชานอกจากร่างเราไว้อย่างนั้นเพราะจะเลยเถิดอย่างเช่นอุทุอุทจักอุทจักในสังโยชน์เบื้องบนอุทจักอุทจักแต่ก่อนเราไม่เข้าใจสังโยชน์เบื้องบนคืออะไรกามารารูปราคะอริยราคะมานะอุทจักอวิชชาสังโยชน์เบื้องบนเราไม่เข้าใจรูปราคะอริยราคะรูปราคะที่ว่านี่ไม่ได้หมายถึงรูปกายเรานี่นะเวลาพิจารณาแล้ว

0: ภาพอันหนึ่งคือการที่มันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพของกายนี่เป็นภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพระดับเราไปอยู่ที่จิตตั้งขึ้นมาภาพดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบชัดว่าจิตนี้เป็นผู้ประตุงเป็นผู้ปรุงออกเป็นภาพแล้วก็เข้ามาหมดในจิตเข้ามาหมดในจิตจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วภาพภายในที่แบบรูปราคะคือความยินดีพอใจไม่ได้เหมือนว่าราคะแบบกามที่อยู่ทั้งหลายนะรูปราคะอันนี้นะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์นั้นเท่านั้นเองเป็นธรรมส่วนละเอียดจะไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกให้เดียวกันท่านก็เรียกว่าก็รูปราคะคือมีความพอใจติดใจอยู่ในรูปภาพอันภายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี้มันสลัดมันแล้วเพราะความรู้แจ้งเลยปัญญาแล้วมันก็นำรูปภาพนี้เข้าไปอยู่ภายในจิตปรุงอยู่ภายในจิตพอปรุงขึ้นภาพแล้วมันก็คืนเข้ามาคืนมาเข้ามาถึงใจมาดับที่นี่ปรุงภาพก็เข้ามาดับที่นี่มันก็ทราบไปชัดโอ้จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้แล้วต่อไปรูปราคะนี้หมดอรูปราคะคือยินดีในสุขเวทนามีตามหลักปฏิบัติสุขเวทนาอันละเอียดอยู่ภายในจิตอรูปราคะมานะคือความถือจิตดวงนั้นแหละดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันพากหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็พากอะไรก็พากจนพากจากกันไปแล้วเป็นคนที่ละอายมีแต่จิตดวงที่ฟองใสมีเท่านั้นมานะถือจิตตรงนั้นนี่แหละสำหรับมานะกล้ามันเข้าใจในภาคปฏิบัติมันถึงได้ชัดเนี่ยเข้าใจทางภาคปฏิบัติหาสงสัยไม่ได้มานะคือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะมีความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ทำให้เกิดความอ้อยอิงเกิดความติดความพันความพอใจนี่แหละเรียกว่ามานะคือความพอใจนั่นเป็นแบบถืออยู่นั่นนะครับเมื่อพบเพื่อนฝูงหรือนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตภูมินั้นภูมินี้ก็คิดอยากจะเอานี่เทียบเทียมองค์นั้นจะเสมอเรานี่หรือต่ำกว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเราดวงนี้นะถ้าสมมติว่าจิตต่ำกว่าก็มันก็เข้าใจว่าต่ำกว่าหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างถ้าจิตดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมานะก้าวก็คือความถือความรู้นี่เองนี่แหละตัววิชาแท้เราไม่รู้ตรงเพราะมันจึงได้ติดได้พันกันอย่างนั้นสนิทสนมกลมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่แหละกล่อมนางนอนเขาว่านางบางเงาแล้ววาดภาพอวิชชาวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาววาดภาพเป็นยักษ์เป็นผีมาอวิชชาเป็นอย่างนั้นนั่นวะเวลาเข้าถึงตัวอวิชชาจริงโอยถูกกล่อมให้หลับสนิทแม้จะมหาสีมหาปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวก็เลยกลายเป็นโอคละรักษาจิตดวงนี้ก็เลยซ้ำคือจิตดวงอวิชชาลืมเนื้อลืมตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแหละละเอียดขนาดนั้นอวิชชาจริงๆละเอียดขนาดนั้นตั้งแต่มันแสดงมาอย่างจำหยาบเรายังหลงบริษัทบริวารของอวิชชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะมันจำหยาบโกรธก็เห็นแล้วตาดำตาแดงมันก็ยังพอใจโกรธอยู่อย่างนี้นี่เรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มไปทั้งนั้นแหละขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มนานเพราะเคยเชื่อมันมานานไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตัวเลยโกรธให้เขาตาดำตาแดงเป็นเครียดเป็นแค้นเป็นกับฆ่าเขาได้แต่นั่นมันเป็นของดีนะคือความเชื่อที่เด็ดมันเด็ดให้พอถึงตอนนี้ยาแบบนี้มันหมดไปนั่นที่นี่เข้าถึงตัวละเอียดตัวอวิชชาแท้ละทีตัวกัสสัตแท้ละสติมหาสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญายังต้องหลงกลของมันจนได้นั่นไปรักษาจิตตรงนี้อยู่นี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมันก็สลัดปุ๊บสลัดปุ๊บด้วยสติปัญญาไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องนี่เลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือรักษาวิชาหรือมหาสติปัญญามหาปัญญาอยู่แล้วน่ะมันเป็นอย่างนั้นแล้ววิชายังเหนือมีเล่ห์เหลี่ยมความฉลาดแหลมคมยังเหนือจิตยังเหนือสติปัญญา
1: ยู่ในขณะนั้น
0: สติปัญญาแม้จะเป็นขั้นมาถึงเอาปัญญาก็ตามยังอวิชชาในหนึ่งจึงต้องติดจึงต้องหลงกลอวิชชาเดี๋ยวมานะที่คำว่าอุทธัจจะนั้นหมายถึงการค้นการที่พิจารณาฟุ้งจิตเทินต่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยล้างเอาไว้ไม่ล้างเอาไว้ไม่ได้ก็ของก็จะคลายเหนื่อยก็เหนื่อยเพียก็เพียแต่จิตไม่ยอมถอยนี่จะเอาชนะท่าเดียวถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีให้แพ้ให้ตายนี่จะให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคำว่าแพ้มีไม่ได้นู่นนี่แหละที่ทำให้จิตมันฟุ้งมันเทินในการพิจารณามันจะฟุ้งซ่านรำคาญไปความโลภความเมตตาลูกเสียงในรถเครื่องผ่านไม่มีอย่างนั้นไม่มีมันเทินในงานของตัวเองที่จะแก้ที่เหลือเทินจนเกินเนื้อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสันโดษอันหนึ่งเรื่องจากถึงอวิชชาหนึ่งอุตตะอวิชชาตอนนี้ของอวิชชาก็คือตัวนั้นแหละมานะมันคือตัวนั้นแหละตัวของของใสๆตัววิเศษวิโสที่มันเข้าใจว่าวิเศษวิโสตัวสง่าผ่าเผยมานะมันถือตรงนั้นนั่นแหละคืออวิชชาหลงตัวเองนั่นสติปัญญามันพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้วเพราะมันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายเสร็จมันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นจริงเดียวมันรู้จริงมันปล่อยจริงๆนะวิญญาณรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันไม่เอาพิจารณารูปนี่ก็ไม่เอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เอาเพราะมันเข้าใจหมดแล้วแต่มันจะติดใจอยู่ในความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตผ่องใสนั่นเนี่ยมันหลงอวิชชาที่เมื่อพิจารณาไปนานเท่านั้นเข้าเรื่องอวิชชามันก็เป็นเรื่องสมมตินี่มันจะทนต่อการแสดงความต่ออนิจจังทุกขังอนัตตาได้มันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้จับพิรุธได้จนได้ลงถึงขั้นมหาวิสิมาปัญญาแล้วเมื่อรักษากันนานไปนานไปพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายระมัดระวังอย่างนี้เรื่องว่าอวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามขั้นของจิตอันละเอียดตามขั้นของสารละเอียดนั้นแฝงขึ้นมาจนได้พอจะจับพิรุธกันได้เอ๊ะถ้าว่ามันจริงๆทำไมมันเป็นลักษณะแถวๆถ้าทำไมเป็นลักษณะเหมือนทุกข์คือทุกข์กับทุกข์ละเอียดทุกขั้นนี้ทุกข์ละเอียดจะทราบได้เฉพาะมหาสติปัญญาเท่านั้นถ้าที่ปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เลยเมื่อมันจับได้เอ๊ะทำไมมันเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าทุกข์แล้วเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าสมองคือสมองตามขั้นของวิชาเองไม่ใช่สมองอย่างจิตธรรมดาเราแต่ก็มหาสติมัมยามันรู้ทันมันก็จับจิตนั้นเข้าไปเอ๊ะทำไมถ้าว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่แล้วทำไมมันถึงแสดงอาการแปลกๆอย่างนี้มาฮะแล้วมันก็จิตก็เกิดความสนใจนี่นะสติปัญญาเกิดความสนใจต่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายนี่มันอะไรหนักที่เนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายในการพิจารณานั้นพอจิตมันจ่อเข้ามาย้อนความสนใจเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณาเข้าไปเหมือนกับสภาวะตามตัวไปหน้าไหนที่นี่มันจะทนไม่ได้เลยนี่มันอะไรครับนี่มันพิจารณาแล้วก็ฟังเจ้ามหาวิภาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุไปเลยมหาวิชามันจะทนได้เมื่อตั้งใจพิจารณากันนอกจากรักษาอันนี้เฉยเราจ่อเข้ามาตรงนั้นก็พันกระจายไปหมดเลยพอวิชามันสลายตัวไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าผ่องใสนั่นนั่นละตัววิชาแท้ๆมันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวนี่นะมันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงามจักรวาลทำอ้อยให้อ้อยอิ่มผิดพันพอนั่นสลายลงไปแล้วนี่อันที่วิเศษโดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้เหมือนกับกองขี้ควายอวิชชาที่ว่าดีๆที่เสียนิโสนี่เมื่อเทียบแล้วมันก็เหมือนกองขี้ควายโอ้โหกองขี้ควายนี่มาทับธรรมชาติวิเศษแล้วไว้นี่พออันนั้นสลายลงไปปุ๊บอันนี้ไม่ทราบมีตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกท่านบรรลุธรรมก็ดีธรรมดวงธรรมชาติของจิตล้วนๆแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเจือปนเลยเข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้เหมือนเดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวพูดถึงตัว ป็นจิตล้วนๆแล้วว่านนั่นแหละทีนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงพ่อพระทัยพ่อทั้งตัวเองก็เห็นตรงนี้โอ้ลงขนาดละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้อย่างไรสอนให้ใครรู้ไม่ได้ลงขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ทรงพ่อพระทัยทำความสงสัยน้อยทั้งที่ศาสนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าถึงธรรมชาติอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเกินสมมตินิยมทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วทำให้เกิดท้อพระทัยเพราะในขณะนั้นไปเจอมาโดยเฉพาะยังไม่ได้พิจารณากว้างขวางออกไปแต่ก็ไม่นานฟังจากพระพุทธเจ้าใครที่ตลาดแล้วผมยิ่งกว่าพระองค์แต่นั้นมาก็เหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้ก็คงไม่ผิดกันเลยนะถ้าว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอัศจรรย์ขนาดนี้ทำไมอาจารย์ประเภทนี้โลกไม่สามารถจะรู้ได้แล้วเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทำไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะเป็นปัญหาตั้งขึ้นมาแล้วรู้ได้เพราะปฏิปทาที่เขาก็เมื่อเรานำปฏิปทาข้อปฏิบัตินี้สอนโลกทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ล่ะนะทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมายสถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้คือทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อสั่งสอนวิธีการให้สัตว์โลกทราบแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้อ๋อเหมือนอย่างนั้นนะอ๋อรู้ได้แล้วก็มีแต่พระไถ่ที่จะสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เป็นพระแดงขึ้นมาท้าวสาวท้าวมหาพรหมมาราธนาพรหมมาจารุกาทีนี้กี่ปีสามปีในเบื้องต้นขึ้นเป็นธรรมฐานขององค์ซะก่อนคือพอมีเกิดพระไทยที่สั่งสอนสารโลกด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาเนี่ยอ๋อโลกเข้าใจแล้วนี่ทรงพระเมตตาเริ่มในพระไทยที่จะสั่งสอนสารโลกก็พอดีท้าวมหาพรหมเป็นนั่นคือมาราพรหมมาจารุกาสั่งสอนสารโลกแล้วก็ทรงเล็งญาณดูใครจะรู้จักจริงในธรรมเหล่านี้ได้ง่ายเล็งไปถึงดาวบททั้งสองอุตกาดาวบทดาวบททั้งสองมีอานุวัยร่องในตำราก็มีแต่ผมลืมแล้วแหละก็โอ้โหเสียดายตายเสียแต่เมื่อวานนี่หัวตายเลยแหละหมดหวังเลยทำจริงตายแล้วหมดหวังพวกเรานี่ไม่หมดหวังมันยิ่งหวังพอตายแล้วกุศลธรรมมากุศลธรรมมาหอบกันขึ้นสวรรค์นิพพานไปพระพุทธเจ้าพอตายองค์หมดหวังก็เลยยานย้อนหลังอะไรกรรมก็มาถึงเป็นดับสี่ทั้งห้าโอ้พวกนี้จะรู้ได้เลยผมเสด็จตรงแน่มาถึงว่าเป็นดับสี่ทั้งห้าแสดงธรรมจักรปวัตนสีเป็นพระอัญญากรณ์เนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมอัญญาชื่อตะโบคนนั้นอัญญาชื่อตะโบคนนั้นหาซึ่งโทคนนั้นแบบสะพุทธชังมีกำลังธรรมชุ่งอุตตาดิเนี่ยยันติสิจริงจริงขึ้นได้ด้วยกำลังสัมปันตังนี่โดยธรรมขณะนั้นพระอัญญาคนนี้ได้เปล่งทางขึ้นแล้วด้วยความจริงจริงเกิดธรรมจักขุขึ้นเรื่องทางวิจารังธรรมชุ่งอุตตาดิธรรมนั่นก็ผู้อันตรายจากความมืดบังตั้งแต่ก่อนนั้นน่ะเกิดปราศจากความมืดบังนั้นมันกระจ่างขึ้นแล้วเป็นอุทานมากยังมีสิ่งใดทำบังสัมปันธ์นิโรธทำบังสิ่งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีดับเป็นคู่กันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยนั่นแต่นั่นนะครับแสดงอนัตตลักษณสูตรกล่อมปณิสัยจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมนี่คือสักขีพยานของพระพุทธเจ้าและพระโอเองก็ได้ทรงเป็นอุทาน ในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงจากนั้นไปเทวานังเดวานุภาวังอัตโคนี้อัตโคภควาอุดานังอุดาเนสิพระองค์ได้ทรงเป็นบุทานขึ้นแล้วในขณะนั้นนักที่ว่าตะโพกลนันโนนักที่ว่าตะโพกลนันโนว่าพันยาคนนี้ได้รู้แล้วหน่อยรู้หน่อยกิจดังอายุโยคนนันยศักดิ์อัญญาคนนันโยวัตเววัณามังโฮซีติโดยอาศัยเหตุนี้พระอัญญาคนนี้จึงได้ชื่ออย่างนั้นว่าแต่ในธรรมจักรพระพุทธเจ้าแต่นั่นก็แสดงธรรมจักรแสดงอนัตตลักษณะตาตาสัญญาสังขารานกันทุกขังตาเรื่อยไปเลยแต่สำหรับถูกนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดดีนะผมพูดคงผมยอมรับ 100% อย่างหาที่ค้านไม่ได้คืออนิจจังปฏิจจังอนิจจังปัญญาเลยสุดถึงมนัสนุปิริยติธรรมเมสปิริยติมโนวิญญาณเมปิริยติมโนสัมปัสเสปิริยติยัมปิยังสัมปัสสะมโนยัมปิยังนี่จะปฏิยาปฏิติยาวิการสุขข้างมาดูข้างมาดูข้างมาสุขข้างมาตัดมิ่งปีดีนติมิบิดังมิรัสติมิราทางมิจติมิทมิ่งมุตมิติญาณังโหติเบื่อหน่ายในธรรมเบื่อหน่ายในธรรมะเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมลมที่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในความรู้สึกวิญญาณที่เกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในเวทนาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากอันนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี่เบื่อหน่ายตรงตัดมิ่งปีดีเบื่อหน่ายคือทั้งหมดบรรดาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะนิพพานมีรัศมีเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นอันนี้แหมเราซึ้งมากเพราะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นส่วนอนัตตาขันธ์สูตรนี้พอถึงขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณซึ่งปีมีตินิพพานมีรัศมีนี่ผมเหมือนกับว่าหนึ่งเราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราก็ค้านในสิ่งที่ไม่ค้านเราไม่ค้านทั้งภาคปฏิบัติอันที่สัพพริยายสูตรเราหาที่ค้านไม่ได้เรายอมจำนนน้อยเกิดแต่ส่วนอนัตตาว่าสูตรนี้มีข้อยขัดกันเราจึงเลี่ยงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงเป็นเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้เรื่องเพื่อที่อาจารย์ท่านอาจจะมาทำเอาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เบญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นผมแน่ใจว่าถึงมาแล้วจะไม่เป็นมีสติเหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปที่ไหนจิตมันอวิชชาไปรวมอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ขันห้าเนี่ยเวลาเราปฏิบัติรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เท่าแล้วนี่อย่างที่ผมอธิบายไปทีนี้นะรู้เท่าแล้วมันดวงเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชชาน่ะอวิชชาครอบอยู่ที่นั่นถ้าไม่เข้าอย่างเขาถึงนั้นแล้วอวิชชาจะแตกสลายได้นี่ที่มันค้านกันมันต้องมาเนี่ยปีโน้นนึกอย่างเพียงรู้เท่าขันห้าแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดเรามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่าขันห้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถือจิตกับวิชาที่มันพัวพันกันนั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นนี่ต้องไปพิจารณานั้นอยู่นั้นตีอวิชานั้นแตกกระจายออกจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยหายสงสัยนะเป็นอย่างนั้นนี่แหละภาคปฏิบัติถึงที่ไหนที่ควรค้านมันค้านได้อย่างจังๆด้วยความแน่ใจที่ไหนมันรวมกันได้รวมได้อย่างที่ว่าอะไรศีลปฏิปัตติมาตรพระโสดาละนั้นนี่เราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเทศกันที่เรียงอริยภูมิตรงไหนที่มันแยกมันแยกกับทางปริยัติมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมาร่วมมันก็ร่วมกันนี่เราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นไปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงเอาค้านกับค้านกันถึงจะแยกกันแยกกันหมดมันเมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติด้วยความรู้ความเห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาแบบนี้อย่างนี้จะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้เห็นมาอย่างนี้นี่มันจะปลีกแยกกันก็ปลีกอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมกันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัตินี่เราก็พอใจเราแน่ใจเราปฏิบัติมาเมื่อละก้าวถึงขั้นสูงแล้วมันก็ไม่เห็นแยกกันนะพูดเรื่องอะไรกันเลยไปใหญ่นะเอาละตอนนี้ถ้าจำไม่ได้ที่ไม่ทราบขึ้นต้นลงตายที่ไหนเอาธรรมญาจะอธิบายหมู่เพื่อนฟังดีกว่า

เป็นความคิดหายวายปวงหมดความหมายด้านค่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครต้องการความการหมดความหมายด้านค่าเช่นนั้นเวลานี้ประเทศไทยเรากำลังมีคุณค่าไม่ไร้ค่าคนทุกคนมีหัวใจเป็นคนเป็นเอกสิทธิ์เอกราชควรจะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีมีความจงรักภักดีต่อชาติด้วยการประพฤติปฏิบัติหน้าที่การงานให้ตรงตามกฎระเบียบข้อบังคับซึ่งเป็นข้อบังคับเพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติบ้านเมืองเราได้พูดเป็นเทิงแน่เราพิจารณาอย่างไรก็แล้วแต่ในฐานะว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดทั้งนั้นยิ่งกว่าผู้ที่ตั้งหน้าปกครองไปอีกนั่นก็ยังต้องอาศัยภาษีอากรของประชาชนเป็นเสบียงอาหารพอมีทางความคิดเราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นแบบพระถ้าเราขอทานขอทานแบบพระไปเลยกินแบบพระอยู่แบบพระอาศัยประชาชนแบบพระแบบท่านเป็นแบบราบรื่นในงานแบบให้ด้วยความสมัครใจแบบให้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ให้ด้วยความจำเป็นแม้ตามภาษีอากรของประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะให้ด้วยความจำเป็นเขาก็ยังพอใจถ้าดำเนินตามความประสงค์ของเขานี่เราพูดถึงเรื่องโลกโลกอยู่ได้เป็นปึกแผ่นแน่หนามั่นคงเพราะความพร้อมเพรียงความสามัคคีกันความดำเนินหรือปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายบ้านเมืองข้อบังคับซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญอย่างความสงบสุขโดยทั่วกันนี่เราย้อนเข้ามาทางศาสนาก็คือหลักธรรมหลักวินัยที่จะให้พระเรามีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขไม่มีอะไรที่จะและรักและขายทะเลาะบ่อแว้งจนถึงการแตกร้าวสามัคคีกันก็เพราะต่างคนต่างมีทิฏฐิสามัญญาตาคือความรู้ความเห็นเป็นไปในหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันการประพฤติปฏิบัติก็ดำเนินไปตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ผิดไม่เพี้ยนด้วยเจตนานอกจากความรู้เท่าไม่ถึงการนั้นมันเป็นไปได้แต่เรื่องเจตนาที่จะทำลายวิธีทำผิดดังนั้นไม่ให้มีสำหรับนักบวชเราให้ดูเจ้าของเสมอทำวินัยอยู่ที่หัวใจใครไม่รู้เราก็รู้เองที่แจ้งเพราะที่รับไม่มีมีที่แจ้งเปิดเผยอยู่กับหัวใจของตัวเองจะทำอะไรๆไม่มีใครรู้ก็คือเราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรู้เราว่ามีอากัปกิริยาอย่างไรภายในจิตใจถูกหรือผิดประการใดให้เราพยายามสังเกตสอดรู้ภายในจิตใจของเราที่จะเคลื่อนไหวไปในทางให้ผิดธรรมผิดวินัยข้อใดในภาคนี้ท่านเจตสอดรู้เสมอและการอยู่ด้วยกันอย่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้น้อยสำคัญยิ่งกว่าการเห็นตรงตามหลักธรรมหลักวินัยใครจะพูดออกมาแสดงกิริยาอะไรออกมาก็ตามให้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องรับรองด้วยยืนยันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเป็นพระสุดลูกศิษย์ตถาคตไม่มีเรื่องชาติชั้นวรรณะมีแต่สากยบุตรพุทธกิณรสเท่านั้นอย่างเท่านั้นอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นมีเราเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าชาติชั้นวรรณะซึ่งเป็นเรื่องของโลกไม่เข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าไม่เห็นไม่ถือความเป็นใหญ่กับสิ่งเหล่านั้นยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยที่จะเป็นเครื่องปกครองพระทุกชาติชั้นวรรณะให้กลมกลืนเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันในเวลาที่อยู่ร่วมกันและให้เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจได้จากความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาสิ่งเหล่านี้เป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นยาพิษเผารนจิตใจให้เดือดร้อนมีมากมีน้อยย่อมแสดงพิษสงให้เห็นอยู่เสมอไม่มีผู้ใดที่จะรู้พิษสงสิ่งของสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาพิษภัยทั้งหลายที่กล่าวมานี้และพระองค์ทรงสามารถชำระล้างออกได้ด้วยความภาคเพียรจนพระจิตมีความบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานแล้วจึงได้นำธรรมนั้นมาสอนโลกทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีการแก้ไขชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมอันเป็นพิษเป็นภัยนี้ทั้งผลที่พึงได้ที่ทรงได้รับแล้วมาประกาศสอนโลกให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงมีความสม่ำเสมอ
คงเส้นคงวาอยู่ตลอดมา

ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถึงปัจจุบันสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องเถิดเรื่องมรรคผลนิพพานจะไม่ต้องไปถามไม่มีใครที่จะมีอำนาจเหนือมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้มัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดตู้พระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ให้เปิดเผยออกมาเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์ใจนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญการเวลาสถานที่ไม่มีอำนาจที่จะมากั้นกลางมรรคผลนิพพานมีแต่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเรียกว่าสมุทัยสัตว์แสดงผลเป็นทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าทุกขสัตว์สองประการนี้เท่านั้นเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นการบุกเบิกสัจธรรมทั้งสองอันเป็นฝ่ายปกปิดกำบังนี้จึงต้องบุกเบิกด้วย มัชฌิมาปฏิปทาได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่จะกำจัดปัดเป่า หรือเบิกบุกเบิกทางที่ติดตันอันตู้ไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความมืดมนประการนี้ให้เปิดออกอย่างสว่างไสวกระจิจางแจ้งภายในจิตใจถึงนิมุติหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละอำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละเป็นผู้ทรงอำนาจมากที่สุดที่จะกำจัดกิเลสที่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเพราะไม่มีกิเลสตัวใดจะเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปได้เลยขอให้ทำความเข้าใจตรงนี้อย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสถานที่โน่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้สาวกทั้งหลายท่านตรัสรู้อยู่สถานที่โน่นตั้งแต่ข้างโน้นข้างนั้นข้างนี้ไม่มีแล้วมรรคผลนิพพานนั่นเป็นความเข้าใจผิดและเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสและเป็นเครื่องประกาศความต่ำช้าเลวทรามความมืดบอดของตัวเองให้คนอื่นเห็นซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนและทำให้คนอื่นผู้ที่มีความโง่เขลาดับเบาปัญญาให้หลงเชื่อตามปีซึ่งเป็นความเสียหายอย่างมากมายไม่มีประมาณเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสิ่งที่ถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรรมานุธรรมะปฏิปันโนปฏิบัติสมควรทำสมควรจะทำนั่นแหละชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของตถาคตและชื่อว่าเป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าธรรมประสงค์ด้วยในตัวสุปฏิปันโนคือการปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรที่เรียกปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมหลักวินัยไม่เคลื่อนคลาดไม่ว่าสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่ซึ่งเป็นหลักพระธรรมที่จัดให้ชอบแล้วทรงบัญญัติไว้แล้ว ให้เคารพดำเนินตามนั้นอย่าข้ามอย่าเหยียบย่ำทำลายจะเป็นการเหยียบย่ำทำลายตถาคตซึ่งเป็นองค์แทนศาสดาก็ได้แก่หลักธรรมหลักวินัยอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงแนวต่อมรรคต่อผลไม่มีโยกามิตรใดๆมามีอำนาจเหนือการปฏิบัติตรงคือตรงแนวต่อมรรคต่อผลต่อนิพพานด้วยการพุทธปฏิบัติดีชอบนี่แล้วที่มีการบวชมาในศาสนาแทนที่จะเป็นการชำระสสารกิเลสกลับมาสั่งสมกิเลสยิ่งกว่าคารวะซะอีกก็มีเยอะนี่มันไม่ใช่ญาณะปฏิปันโนไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งจริงๆแต่กลับกลายเป็นปฏิบัติเพื่อความรุ่มหลงงมงายให้เขาดูถูกเหยียดหยามทั้งกลุ่มทำอย่างนั้นด้วยทั้งศาสนาซึ่งเป็นของมือสุดก็ถูกโลกเขาตำหนิเพราะอาศัยผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้ด่างพร้อยหรือเสียหายด้วยสามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมอย่างยิ่งไม่มีที่ต้องติน่ากราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจดังท่านกล่าวไว้ว่าปุญญักเกิดตังโลกัสสะสุดท้ายและผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงสุปฏิปันโนอุชุญาเนี่ยสามีจีนี้คืออะไรได้ดังจะตายปุริสะยุรานี้อัตถปุริสะปุคลาเป็นคู่แห่งบุตรสี่เมื่อกล่าวเป็นคู่แล้วเป็นคู่แห่งธรรมสี่ก็ได้เป็นบุคคลแปดคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นคู่หนึ่งกล่าวเป็นมรรคเป็นคู่แห่งธรรม4เป็นเอกเทศแห่งธรรม8โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามรรคจนกระทั่งถึงอรหัตมรรคอรหัตผลเป็นคู่4คู่เป็น8ที่ท่านว่าคู่แห่งบุรุษ4เราอยากเข้าใจว่า4คนมาบรรลุธรรมนะนั่นเป็นความเข้าใจผิดบุคคลเป็นบุคคล8นั้นหมายถึงคนคนเดียวผู้ปฏิบัติผู้นั้นเลย
จะได้รับทั้งโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นสมบัติของตนด้วยสกิทาคามรรคสกิทาคาผลอนาคามรรคอนาคาผลอรหัตมรรคอรหัตผลเป็นของตนด้วยนะ มันแยกเป็น8ก็ดังที่บรรยายมานี้เอสาภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละคือสาวกของพระพุทธเจ้าในโยปาหนโยทักขิณโยนั่นเป็นผู้ควรแก่ทักขิณทานเป็นผู้ควรแก่สิ่งต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างชื่อขึ้นชื่อว่าทายาทานเครื่องสักการะบูชาของประชาชนเขาจะนำมามากมาน้อยไม่นอกหนึ่งนะหรือไม่มีคุณค่าเกินธรรมเหล่านี้เกินท่านผู้ปฏิบัติดีเหล่านี้ไปได้เลยสามารถรับทักขิณทานของเขาให้เป็นที่ภูมิใจแก่ทายกทายิกาได้โดยสมบูรณ์เอสาภควโตสาวกสังโฆท่านเหล่านี้แหละคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นนี่แหละการปฏิบัติตามหลักมัชฌิมามีผลจะพึงได้รับอย่างนี้ในผู้ปฏิบัติคนเดียวนั่นแหละมีทั้งธรรมคู่4คู่มีทั้งธรรมเอกเทศเป็น8ผู้นั้นจะพึงได้รับคนเดียวไม่ใช่จะไปรวมคนนั้นคนนี้เข้ามาอย่าเข้าใจอย่างนั้นเป็นความเข้าใจผิดธนาอัฏฐปุริสสะภูกลาเป็นคู่แห่งบุญ4คู่แห่งธรรม4เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งและเป็นประเภทแห่งธรรม8เมื่อเข้าสู่บุคคลเข้าสู่หญิงก็เรียกว่าคู่แห่งสตรี4ก็ได้คู่แห่งบุรุษ4ก็ได้แล้วเมื่อเป็นเอกเทศแล้วคู่แห่งบุคคลเป็นธรรมแห่งบุคคล8ก็ได้คือบุคคลนั้นกลางๆทั้งหญิงทั้งชายได้ทั้งนั้นคือได้ทั้งหญิงทั้งชายการปฏิบัติไม่มีเพศเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วไม่มีเพศเหมือนกับกิเลสไม่มีเพศมีได้ด้วยกันทั้งนั้นความโลภ ก็มีได้ทั้งหญิงทั้งชายความโกรธความหลงราคะตัณหามีได้ด้วยกันมัชฌิมาปฏิปทาจึงมีได้ทั้งหญิงทั้งชายเป็นเครื่องแก้กิเลสทั้งหลายแก้ได้ด้วยกันทั้งนั้นด้วยทั้งตนแล้วมีทางหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันมรรคผลนิพพานท้าทายอยู่ในหัวใจของเราเช่นเดียวกับกิเลสราคะตัณหาท้าทายอยู่ภายในจิตใจของเราทุกขณะเวลานี้ดังนั้นขอให้ผิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นมาให้เด่นโดยลำดับลำดับด้วยความอุตสาห์พยายามเถิดมรรคผลนิพพานจะปรากฏขึ้นที่จิตดวงที่กำลังโสมมเวลานี้ด้วยสิ่งสกปรกทั้งหลายเข้าไปพอกพูนแล้วจะเด่นชัดขึ้นมาด้วยความสะอาดผ่องใสจากผ่องใสก็บริสุทธิ์เมื่อกิเลสอาสวะออกหมดแล้วจะบริสุทธิ์ขึ้นที่นี่รู้ธรรมจะรู้ที่นี่กิเลสมีอยู่ที่ไหนก็เช่นเดียวกับที่รกรุงรังมันมีอยู่ที่ไหนความเพียรโล่งจะมีอยู่ที่นั่นเมื่อปราบสถานที่ที่รกรุงรังตัดต้นไม้ดายาออกแล้วความเพียรโล่งจะไม่ถามหาที่ไหนจะเกิดขึ้นจากที่รกรุงรังนั่นแหละนี่กิเลสเป็นเครื่องรกรุงรังฝังอยู่ภายในจิตใจให้พยายามถากถางด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อกิเลสถูกถากถูกถางถูกเผาโดยตัปธรรมลงไปโดยลำดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วความโล่งอันสุดขีดก็ปรากฏขึ้นภายในใจความโล่งอันสุดขีดทางสมมติแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ให้ชื่อว่าบริสุทธิ์ธรรมชาตินั้นจะให้ชื่อไม่ชื่อไม่สำคัญขอให้เจอเถอะขอให้รู้เถอะเป็นที่พอใจเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีอันใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่ามัชฌิมาในหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ของใจนั่นเลยทีแรกก็ดำเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ก่อนเมื่อดำเนินไปไม่หยุดไม่ถอยแล้วจนถึงขั้นถึงภูมิที่ควรจะเป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติได้แจ่มใจที่บริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วรู้เองแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามเพราะเป็นธรรมประเภทเดียวกันถามอะไรเช่นเดียวกับเรารับทานรับทานร่วมวงกันอยู่กี่คนก็ตามความดิ่มจะไม่ต้องถามกันเลยความเผ็ดความเค็มอะไรต่างคนต่างมีลิ้นชิวหาประสาททราบด้วยกันทุกคนความอะไรขนาดไหนทราบด้วยกันทุกคนไม่จำเป็นต้องถามกันจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำทั้งหลายความเพียงพอแก่ธาตุขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการรับทานซึ่งเป็นของประจักษ์ภายในธาตุขันธ์และจิตใจของแต่ละคนละคนโดยสมบูรณ์เองไม่ต้องไปถามกันนี่หลักธรรมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกจะเห็นเองปัจจตังเวทิตโบวินโยหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำพ่อตนเมื่อรู้จำเพาะตนแล้วต่างคนต่างรู้ด้วยกันเหมือนกันกับต่างคนต่างอิ่มด้วยกันถามกันหาประโยชน์อะไรเพราะมันเหมือนกันนะนี่เองที่นี่แหละที่ว่าแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์
ว่าข้าพระองค์ถึงนิพพานแล้วยังข้าพระองค์บริสุทธิ์แล้วยังด้วยความบริสุทธิ์ของข้าพระองค์เป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าหรือของพระองค์เป็นอย่างไรถามไปทำไมไม่มีถามยกตัวอย่างเช่นอนิรัตภิกขุที่เขาไปทูลถามพระพุทธเจ้าในปัญหาสำคัญตอนสุดท้ายกาแดงพอไปถึงใต้ถุนพระกษัตริย์ดีนั้นเวลานั้นฝนตกหนักเลยไม่กล้าขึ้นไปทูลถามท่านก็ยืนอยู่ที่ตรงนั่นพิงเสาอยู่สังเกตดูน้ำฝนตกมาหยดด้อยลงมาจากชายคาลงมากระทบน้ำข้างล่างข้างพื้นนี่ก็ตั้งเป็นตาต่ำขึ้นมาตั้งเป็นฟองขึ้นมาแล้วดับไปดับไปเมื่ออาศัยความกระทบของน้ำข้างบนกับข้างล่างกระทบกันก็ปรากฏเป็นฟองเป็นต่ำขึ้นมาแล้วดับไปดับไปท่านพิจารณาเทียบเคียงกับสังขารที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดดีก็ดับชั่วก็ดับอาการก็ดับนี้ความกระทบกันชั่วขณะขณะแล้วดับไปดับไปเทียบเคียงกับเหตุผลภายในนี้บรรลุธรรมเสียในขณะนั้นพอฝนตกหยุดนั้นท่านเดินกลับกุฏิไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยหนักดูดิทั้งๆที่ก่อนจะไปทูลถามปัญหานี้อยู่แล้วนักอาศัยฝนนั่นเนี่ยเป็นอาจารย์เพราะธรรมมีอยู่ทั่วไปนำเข้ามาเทียบเคียงกันได้กับสังขารธรรมที่มันคิดมันกลุ่มมีอวิชชาเป็นผู้ผลักดันออกมาพอรู้ได้สัตว์ได้ส่วนแล้วก็หมดปัญหาไม่ต้องทูลถามนั่นแหละเพราะธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์นั้นเป็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับความอิ่มนั้นเป็นเหมือนกันจึงไม่จำเป็นต้องถามกันว่าใครอิ่มมีลักษณะอย่างไรความอิ่มของใครมีลักษณะเช่นไรความอิ่มผมมีลักษณะเช่นนี้ความอิ่มของข้ามีลักษณะเช่นนี้จึงไม่จำเป็นต้องถามกันอย่างนี้ซึ่งเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองความชั่วของตัวเองความเลวร้ายตัวเองมันเรื่องทำก็เป็นอย่างนั้นอันใดที่จะบริสุทธิ์อันใดที่จะถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสนธรรมนี่หาที่ในโลกนี้ไม่เห็นเราก็ปฏิบัติมานานเรียนก็เรียนมาหลายปีว่าไม่สิ้นสงสัยเรียนจริงเจ็ดปีเรียนหนังสือทางด้านปริยัติมันก็ไม่สิ้นสงสัยเวลาจะเอาจริงเอาจังยิ่งเกิดความสงสัยมากขึ้นคำว่าจะเอาจริงเอาจังคืออะไรหยุดจากการเรียนแล้วที่นี่จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆอย่างเต็มใจแล้วก็เลยมาเกิดความสงสัยเอ๊ะมีมรรคผลนิพพานที่ยังมีอยู่หรือไม่นะนั่นถ้าว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามมาชี้แจงให้เราทราบอย่างถึงใจว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ไหว้ผู้นั้นอย่างถึงใจทันทีแล้วจะสละชีวิตเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นโดยไม่เสียดายเลยตายก็เพื่อบูชามรรคผลนิพพานนั้นเสียทีเดียวตายจิตส่งจิตไปหาใครมันก็ไม่ติดไม่เกาะทรงถึงท่านอาจารย์นั่นติดปักติดปักเพราะได้เคยปรากฏชื่อหรือนามของท่านมาเป็นเวลานานแล้วมาท่านอาจารย์นั่นนี่เป็นพระญาบุคคลไม่ใช่เป็นพระธรรมดานี่ทั้งฝ่ายคณะวาสซึ่งเคยใกล้ชิดสนิทกับท่านก็พูดอย่างนี้ทั้งพระที่เคยไปอยู่กับท่านเป็นเวลาหลายปีมาพูดก็พูดทำนองเดียวกันมาท่านพระอาจารย์นั่นนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระญาบุคคลที่ท่านเราพุ่งไปถึงขั้นอาหารตับผลของท่านอาหารของท่านนะฮะจนบึ้งถึงท่านเลยพอไปถึงท่านชี้แจงอะไรออกมานี่เหมือนกับถอดออกมาจากดวงใจเหมือนว่านี่หน้านี่หน้าพระผลนิพพานหาไปไหนงมไปไหนคลำไปไหนเนี้ยดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำฟ้าเป็นฟ้าอากาศเป็นอากาศฟ้าแดดดินลมเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่ใช่พระผลนิพพานนี่พระผลนิพพานอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตรงที่กิเลสกำลังรุ่งอยู่นี่เวลานี้ให้แก้ตัวนี้ออกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานั่นมีหนักมีหนักเหมือนอย่างนั้นจิตมันก็ถึงใจทีเดียวธรรมะท่านถึงใจตึงใจกราบท่านอย่างถึงใจทีนี้หายสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนี่เป็นนั้นว่าหายสงสัยแม้เราจะยังไม่รู้ไม่เห็นพระจักรใจก็ตามเอาเถอะที่นี่วางนั่นตายเป็นตายขอให้ได้ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเท่านั้นกับตายเท่านั้นถ้าไม่รู้จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายให้รู้เพื่อการปฏิบัติเอาจริงเอาจังตั้งแต่บัดนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าตรุมบอลเราออกปฏิบัติเราเอาจริงเอาจังเป็นตรุมบอลเลยไม่มีเวลารับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเริ่มออกปฏิบัติเพราะต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทด้วยวิธีการต่างๆฝึกฝนทรมานตนดังเคยเล่าให้ฟังแล้วจนกระทั่งจิต
ได้มีสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดับลำดับเป็นความเชื่อมั่นขึ้นภายในจิตใจจากนั้นก็ดำเนินทางด้านปัญญาจนมีความกระจ่างแจ้งขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเห็นคุณค่าของปัญญาว่าสามารถที่จะถอดถอนกิเลสได้ทุกประเภทก็ยิ่งมีความกระหยิ่งความอุตสาห์พยายามก็มาเองอะไรก็มาเองจากนั้นก็เลยเป็นธรรมจักรไปเลยหมุนติ้วติ้วทั้งกลางวันกลางคืนสติก็กลายเป็นสติอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติไปพิจารณาเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสแล้วก็ย่นเข้ามาพิจารณาเรื่องกายของตนจนกระทั่งเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนปล่อยวางได้ตามเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้อ้าวยังเหลืออะไรเมื่อรูปกายก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องอรูปสภาวะก็เต็มใจคือหมายความว่าถึงใจเรื่องวัฏธาตุขันธ์ก็ถึงใจในส่วนรูปธาตุนี้จากนั้นก็พิจารณาในเรื่องเวทนาคือใจเวลาพิจารณาเข้าใจแล้วมันปล่อยเองนะถ้ายังไม่ปล่อยก็เหมือนกับเรารับทานยังไม่อิ่มแล้วหยุดรับทานไม่ได้รับทานไปจนกระทั่งอิ่มแล้วจะบอกตัวเองหยุดเองอาหารจะมีความอร่อยขนาดไหนก็ตามเมื่อธาตุขันธ์พอแล้วไม่ยอมรับอีกอันนี้ปิดเมื่อพิจารณาเรื่องรูปขันธ์เป็นต้นจนเป็นที่พอใจเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเทียบได้ทุกสัดทุกส่วนแล้วสลัดปัดทิ้งทันทีนี่เรียกว่าส่วนรูปกายละไปได้อย่างเด็ดขาดรู้จักใจส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกี่ยวทั้งส่วนร่างกายและจิตใจประสานกันอยู่นี้ก็พิจารณาจนเข้าไปจนกระทั่งถึงเวทนาของจิตจิตมีความปล่องใสจิตมีความสุขก็เป็นทุกขเวทนาก็เป็นสุขเวทนาสุขเวทนาก็เป็นสัจธรรมทุกขเวทนาก็เป็นสัจธรรมนั่นไม่เอาแต่ว่าทุกข์เป็นสัจธรรมนะที่มีเวลาเข้าถึงขั้นละเอียดแล้วสุขก็เป็นสัจธรรมได้นะอันนี้ในตำราท่านมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบนะท่านจะยินแต่ว่าทุกขังอริยสัจจังท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลาปฏิบัติแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นในทางภาคปฏิบัติที่รู้เห็นขึ้นมาทุกขังอริยสัจจังนี่เป็นสิ่งที่โลกเห็นได้อย่างชัดเจนโลกไม่ติดโลกมีความเกลียดหน่ายเบื่อที่สุดกลัวที่สุดทุกขังอริยสัจจังนี้โลกมีความติดพันความติดพันนี่ก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งเพราะหลงความสุขนั้นเพราะฉะนั้นความสุขนั้นจึงเป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันนะเวลาถึงขั้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นทางภาคปฏิบัติเองโดยไม่มีใครบอกมันก็ตามทั้งสุขทั้งทุกข์เวลาจิตมีความผ่องใสขนาดไหนมีความสุขมันก็รู้ว่านี่สุขความสุขอันนี้เป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้ก็เป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นของเป็นสิ่งที่จะยึดจะถือแยกเข้าไปแยกเข้าไปจนกระทั่งเข้าใจทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณเป็นอาการหนึ่งๆเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวจริงอะไรเลยแล้วอย่างมันก็กระทั่งถึงจิตอาการเหล่านี้มาจากไหนถ้ามันมาจากจิตอะไรเป็นตัวการอยู่ภายในจิตเมื่อพิจารณาถึงขนาดนั้นแล้วจิตมันว่างหมดนะมันว่างเหมือนเป็นอากาศธาตุทั้งหมดถึงขั้นมันว่างคือจิตว่างมันมีอยู่3ขั้นของการปฏิบัติ1ว่างในเวลาสมาธิจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจิตก็ว่างว่างจากอารมณ์สัญญาอะไรถึงแม้สิ่งใดจะมีอยู่ก็ตามแต่จิตไม่สนใจเหลือแต่ความรู้อยู่ว่างเปล่าอยู่ตรงนั้นเค้าเรียกว่าว่างเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วก็ไม่ว่างขั้นที่2พิจารณาร่างกายจนหมดไปว่างนะแล้วทีนี้จิตก็ว่างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอยู่คือยังติดกันอยู่พิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนกระทั่งเข้าถึงตัวจิตซึ่งเป็นรากฐานของอวิชชาอยู่ทุกที่ตรงนั้นจนกระทั่งอวิชชากระจายออกด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยได้แก่สติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาจุดแห่งอวิชชากระจายออกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นจึงว่างแท้เรียกว่าว่างโดยประการทั้งปวงว่างทั้งจิตด้วยว่างทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยวางทั้งจิตด้วยไม่ยึดมั่นวางทั้งสิ่งทั้งหลายด้วยเรียกว่าปล่อยวางทั้งภายนอกปล่อยวางทั้งจิตรู้ตามเป็นจริงทุกอย่างเหลือแต่ความรู้อันบริสุทธิ์ล้วนล้วนนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเข้าไปถึงโดยเป็นทางสายกลางเหมาะสมกับการรู้แจ้งจริงกับจัดการแต่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมนั้นแล้วก็เป็นมัชฌิมาโดยหลักธรรมชาติเมื่อถึงโดยหลักมัชฌิมาโดยธรรมชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดเรื่องภาระธุระอะไรจิตน้อยจิตใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องกับกิเลสนี่เรียกว่าหมดถ้าเป็นชนะก็ชนะชั้นเอกเรียกว่าเอกัญจชยมัตตานังสเวสังฆามชุตตโมผู้ชนะตนคือกิเลสของตนทุกประเภทกิเลสทุกประเภทของตนได้โดยเด็ดขาดแล้วผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐความชนะนั้นแลเป็นความชนะอันประเสริฐในเบื้องต้นท่านว่าโยตาสร้างชาเซนะสร้างงานเมมานุเซชิเม
การชนะคนอื่นจะคูณด้วยล้านก็ตามการชนะเหล่านั้นหาความสุขไม่ได้

นอกจากการก่อกรรมก่อเวรซึ่งกันและกันไม่มีที่สิ้นสุดนะตำรานั้นแต่เอกัญจาเทมัตตานังสเวสังรามิสโมผู้ใดที่มาชนะกิเลสของตนภายในเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าการชนะสงครามทั้งหลายเหล่านั้นนี่มีการจบการสิ้นได้งานของศาสนามีการจบสิ้นได้ไม่เหมือนงานของโลกงานของโลกนี้ทำจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่มีสิ้นสุดจำเป็นก็ต้องตายไปซะก่อนหาเวลาว่างไม่ได้ว่างได้กับเฉพาะเวลาตายมันมีที่จุดหมายปลายทางที่ไหนแต่งานของศาสนางานแก้กิเลสนี้มีทางที่ที่สุดจุดหมายปลายทางได้เช่นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายเมื่อสิ้นสุดจุดหมายปลายทางแล้วท่านก็อยู่สบายรู้สิตังพรหมจรรย์ยังในสิ้นเสร็จการปรุงอยู่พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกตังกรณียังการละการถอนกิเลสการบำเพ็ญจิตให้มีระดับสูงขึ้นเดิมระดับก็เดินเส้นสูงลงไปแล้วนาพลังอื่นตายคิดอื่นอย่างอื่นที่ถ้ายิ่งกว่านี้อีกไม่มีนักขีตานิปุนักพะโวบัดนี้ความเป็นอีกคือการเกิดอีกตายอีกตายซ้ำๆซักๆนักอย่าอะไรเพื่อนชาติปุนักปุนังสุขาชาติปุนักปุนังการเกิดบ่อยก็คือการตายการเกิดการตายบ่อยก็คือการทุกข์อยู่ไม่หยุดนั่นเองนี่ได้สิ้นสูงลงไปแล้วจากใจดวงนี้ไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องเลยเป็นจิตวิมุตติหลุดพ้นแล้วโดยประการทั้งปวงนี่คือว่าผู้เส้นสิ้นเจ็ดเรื่องการงานของศาสนาเพราะฉะนั้นทุกข์ก็ขอให้ทุกข์ไปเถอะทุกข์เพื่อมรรคผลนิพพานทุกข์เพื่อการตัดถอนตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าไปท้อถอยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้ท้อถอยเพื่อการต่อสู้เอาชัยชนะสนับตนเองเราจะไปท้อถอยได้ยังไงถ้าเราท้อถอยกิเลสก็เหยียบย่ำทำลายเราอยู่ที่ไหนนอนอยู่ก็กิเลสบังคับยืนเดินนั่งมีแต่กิเลสบังคับเกิดชาติใดพบใดมีแต่เป็นนักโทษให้กิเลสบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลามันดีได้หรือความเป็นนักโทษนั่นน่ะความเป็นอิสระนั่นต่างหากนั่นดีเพราะนั้นจึงแก้ลงไปขนาบไปลงไปตัวไหนที่มันเป็นตัวกดขี่บังคับเราจะแก้ด้วยวิธีใดมัชฌิมาปฏิปทาบอกแล้วนี่คือเครื่องมือฆ่าสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายอันเป็นเจ้าอำนาจได้แก่กิเลสเจ้าวัฏจักรนี่ให้ทำลายสลายสิ้นลงไปแล้วนั่นแหละเป็นอิสระที่นี่ไปไหนก็ไม่ต้องเป็นนักโทษดูปกติอย่างนี้ก็ไม่เป็นนักโทษชีวิตยังมีอยู่ก็ไม่เป็นนักโทษธาตุขันธ์เจ็บปวดเดือดร้อนอะไรก็ไม่กระเทือนถึงจิตใจรู้เท่าทันตามธรรมชาติของมันไม่ยึดไม่ถือหากว่ามีชีวิตอยู่ก็อยู่ไปถึงการนั้นหรือจะไปหรือไปก็ไปไม่ห่วงไม่ใยไม่เสียดายไม่คัดค้านถึงการไปก็ไปถึงยังไม่ไปหรือก็อยู่ไม่ว่าพอเรียนจบแล้วทั้งการอยู่และการตายแล้วจะหากังวลมาจากไหนนี่คือความเป็นอิสระของจิตเมื่อพ้นจากนี้แล้วก็เป็นอิสระเต็มพูนไม่ต้องมีการรับผิดชอบเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นเรื่องของสมมติวุ่นวายนี่เลยท่านขอให้ทุกท่านเน้นพินิจพิจารณาเพื่อปฏิบัติการเทศนี้เทศตามหลักความจริงที่เราเคยปฏิบัติมาไม่ได้นำมาร่นมาเดามาสั่งสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติก็เอาตายเข้าว่าไม่ได้นึกเลยว่าเราจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนแต่แล้วก็ได้มาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอย่างที่ว่านี่มันขอให้เห็นใจที่ว่าสั่งสอนพวกท่านทั้งหลายน่ะสั่งสอนด้วยความถึงอกถึงใจสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารสั่งสอนด้วยความสงเคราะห์อนุเคราะห์เหมือนอวัยวะอันเดียวกันจริงๆแล้วพูดจะหนึ่งถ้าเทียบแบบโลกก็เหมือนลูกของผมบรรดาท่านทั้งหลายที่มาอยู่นี่ผมเป็นเหมือนพ่อท่านทั้งหลายเป็นเหมือนลูกพ่อแม่กับลูกทำไมจะไม่รักกันทำไมจะไม่จงรักภักดีต่อกันมีอย่างเหลือยิ่งเป็นฝ่ายธรรมแล้วยิ่งเป็นของละเอียดสุขุมมากขอให้นำธรรมะตามหลักเหตุผลที่แสดงนี้ไปประพฤติปฏิบัติเอาตายก็ตายเถอะโลกเขาตายได้ทั้งนั้นแหละเราตายด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดที่เหลือปัญหาเอาตายก็ตายยิ่งมีคุณค่าตายในสงครามเรียกว่าตายมีเกียรติสงครามก็คือสงครามระหว่างที่เหลือกับธรรมนั่นแหละเอาละแสดงเป็นตอนนี้ต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

ไม่มีความมุ่งหวังที่จะทำจิตใจให้หลุดพ้นจากเครื่องบีบบังคับและกดทนทั้งหลายย่อมเป็นผู้มีท่าทางแห่งความเพียรด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรกลมคืนไปอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ใช่เป็นผู้ล้าหลังไม่ใช่เป็นผู้เคยชินแบบโลกโลกแบบกิเลสกับความเพียรทั้งหลายแต่เป็นผู้ระมัดระวังอยู่เสมอการจะแหวกไหวตนเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เคยบีบบังคับนั้นเป็นภาระอันหนักอยู่มากถ้าจะนำเรื่องกิเลสหรือจะปล่อยเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาแทรกแซงในวงความเพียรแล้วไม่ว่าจะเป็นประโยชน์แห่งความเพียรใดจะเป็นไปด้วยความยุ่งยากวุ่นวายด้วยความรู้สึกภายในใจอยู่โดยสม่ำเสมอนี่เพิ่งทราบว่ากิเลสได้สวมรอยเข้ามาสู่วงความเพียรแล้วจะเดินจงกรมก็ทำให้อิจฉาละอาใจขี้เกียจขี้คร้านนั่นคือกิเลสเข้าทำงานเข้าจิตขวางจะนั่งสมาธิเพื่อบังคับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจจากความวุ่นวายของกิเลสก็เกิดความท้อแท้อ่อนแอความท้อแท้อ่อนแอนี้คือเรื่องของกิเลสแทรกอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรในอิริยาบถใดวิธีการใดไม่พ้นเรื่องของกิเลสจะเข้าแทรกแซงอยู่จนได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากในหัวใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราผู้เป็นนักปฏิบัติจึงต้องต่อสู้ขัดขวางกันทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนเว้นเสียแต่หลับเท่านั้นงานนี้ถ้าเป็นงานของธรรมแท้แล้วจะเป็นความพออกพอใจเป็นความตะเกียกตะกายหวังเพื่อความหลุดพ้นโดยแต่เดียวเรื่องความยากความลำบากทั้งหลายนั้นไม่เป็นอารมณ์ภายในจิตใจขณะที่ประกอบความเพียรในประโยคนั้นๆเลยนี่คือธรรมแท้เป็นอย่างนี้ทุกข์หรือไม่ทุกข์ยากหรือไม่ยากความมุ่งหมายหรือความมุ่งมั่นเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าความทุกข์ความลำบากทั้งหลายเหล่านี้นั่นคือความเพียรนั่นคือธรรมเรียกว่าวิริยะธรรมหันติธรรมหมุนเข้าไปท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อไม่ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้จะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรแต่จะถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกับความรู้สึกของเราที่คิดออกมาในแง่ต่างๆโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือตัวพิษตัวภัยที่สิงหรือแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจของเราเลย ผู้ปฏิบัติจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นธรรมสุดท้ายก็ขอบคุณเอาแต่กิเลสในวงความเพียรที่ตนเข้าใจว่าตนได้ประกอบความเพียรนั่นเองไม่ได้มีธรรมติดมาด้วยแม้น้อยหนึ่งเลยมีการประกอบความภาคเพียรที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุนี้ให้ท่านทั้งหลายทราบไว้นี่ไม่ได้คุยในปฏิบัติฟัดกันมาเต็มสติกำลังความสามารถชีวิตเป็นเดินตายมาไม่คาดไม่ฝันว่าจะเลยมาเป็นครูเป็นอาจารย์อีต่างคนก็เสกสรรตั้นรอว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ให้แนะนำสั่งสอนมาดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้เลยในขณะที่ฟัดที่เหวี่ยงต่อสู้กับกิเลสเอาเป็นเอาตายแลกกันในขณะนั้นบางทีมันยังแทรกขึ้นมาได้ต่อหน้าต่อตาเราทั้งจิตกำลังประกอบความเพียรอยู่นั้นว่าหนักมากไปทรมานมากไปเกินไปแทนที่จะให้กิเลสตายตัวเองจะตายแต่ตัวเป็นคนต่ำต้อยเลวทรามไม่เหมือนมนุษย์มนาทั้งหลายจึงต้องมาได้รับความดัดสันดานการดัดสันดานในสถานที่ที่ใครไม่พึงปรารถนาเช่นป่าเช่นเขาดังที่อยู่เวลานี้นี่มันแทรกขึ้นมาเรานี้เราอยากเข้าใจว่าเป็นธรรมกิเลสที่ตามแทรกเข้ามาจะฉุดลากเราออกมาจากสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านได้ชัยชนะสถานที่ที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านต่อสู้กับกิเลสสมานทั้งหลาย
สถานที่ที่ท่านได้ชนะบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมากิเลสจะถูกลากออกมาจากสถานที่นั้นเข้าสู่ในเนื้อมือของมันแล้วเหยียบย่ำทำลายเราไปเป็นประจำมันจึงแทรกขึ้นมาด้วยอาการกระซิบกระซาบและเป็นความรู้สึกอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่มีสติปัญญาทันกับมันแล้วต้องคล้อยตามและล้มละลายไปได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ที่กล่าวมาทั้งนี้ทึงทราบว่านี่แหละเลี่ยนอันแหลมคมของกิเลสมันแทรกอยู่กับความภาคเพียรแทรกอยู่กับธรรมธรรมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเหตุนี้ในขณะที่บังคับจิตให้สู่วงแห่งความเพียรเพื่อความสงบใจมันก็สงบไม่ได้เพราะถูกกิเลสถูกล่าไปตามอารมณ์ของมันเสียพิจารณาทางด้านปัญญาก็กลายเป็นสัญญาอารมณ์อันเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียจะก้าวออกทางไหนเดินออกทางใดมีแต่ฝากแต่หนามที่กิเลสไปปักเสียบไว้หมดให้ก้าวไปไม่ได้สุดท้ายก็ถอยกลับความถอยกลับเป็นเรื่องของกิเลสล่ากลับอื่นความก้าวหน้าเป็นเรื่องของธรรมก้าวไม่ออกเพราะกลมายาของกิเลสมันมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าอุบายสติปัญญาของเราที่จะก้าวเหยียบข้ามไปตามขอบตามน้ำที่มันปักเสียบไว้นั้นได้จึงต้องยอมจำนน แล้วก็มาตายอยู่ในกองทุกวันหนึ่งคืนหนึ่งนับดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขาดูเสียงถึงรถเครื่องสัมผัสนับไม่จบไม่สิ้นพรรณนาไม่จบไม่สิ้นสัมผัสสำคัญอยู่ทั้งวันทั้งคืนนำไปคิดไปปรุงรุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ทำไมจึงไม่เสร็จหลักสิ่งนี้เป็นของมีมาประจำโลกมีอยู่อะไรก็มีอยู่ตามเรื่องของเขาแต่เรามันจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งความคึกขนองของกิเลสมันถูกมันลากให้ติดให้พันให้ดูดให้ดื่มกับสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังมาและจนจำเจนี้ว่าเป็นของใหม่เรื่อยๆไปหากเป็นอารมณ์ของกิเลสแล้วจะอาเด็ดถลอยสำหรับคนโง่ที่สุดอย่างพวกเราถ้าท่านผู้มีความฉลาดแล้วจะมีความเข็ดหลาบกับความสัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งนั้นด้วยการบวกลบคูณหารไตรตรองด้วยสติปัญญาของตนที่ควรจะรู้เท่าทันก็ให้รู้เท่าทันกันไปปล่อยวางกันไปสิ่งที่ควรเข็ดหลาบก็เข็ดหลาบกันไปไม่แตะต้องฝ่าฝืนกันอย่างนั้นจึงเรียกว่านักปฏิบัติกำจัดกิเลสมารซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจของเรานี้ออกไปได้โดยลำดับเราจะได้เห็นความพ้นทุกข์และเห็นโทษของกิเลสไปโดยลำดับลำดาและเห็นคุณค่าของธรรมขึ้นไปเป็นขั้นๆตอนๆมีนักปฏิบัติเป็นอย่างนี้เป็นถูกตามทางของศาสนาเรื่องความสะดวกกายนั้นสะดวกสำหรับนักปฏิบัติสำหรับพระเราเพราะอะไรไม่มีขนฝ่ายศรัทธาญาติโยมเขาพร้อมเสมอที่จะสนับสนุนไม่ว่าที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนเพื่อความเป็นอยู่ในเจตนาของเขานั้นเพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรของท่านแต่เรามันกลับกลายเป็นความสะดวกสบายเพื่อกิเลสจะได้ฝังจมอยู่ภายในจิตใจและพอกพูนตัวเองขึ้นเหยียดย่ำทำลายจิตใจไม่มีเวลาเบิกบานบ้างเลยเพื่อความสะดวกแล้วก็เกียจคร้านดุนเนื้อดุนตัวไปความดุนเนื้อดุนตัวนี้เราทราบไหมว่าคืออะไรถ้าเป็นนักปฏิบัติต้องทราบนี่แหละการประกอบความเพียรถ้าผู้ต้องการถอดถอนกิเลสต้องเป็นอย่างนั้นต้องคิดต้องอ่านอะไรอะไรต้องคิดต้องอ่านเสมออยู่เฉยเฉยใช่ไม่ได้ถ้าติปัญญาหุงต้มแกงกินไม่ได้สอนเพื่อหน้าที่ของสติปัญญาก็คือถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแต่ตนโดยหนึ่งต้นนั้นมีวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่กันไปนับกันไปเดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ได้ประโยชน์อะไรมันมีอะไรบ้างเดือนอยู่ที่ไหนปีอยู่ที่ไหนมาหาดูสิเป็นเมื่อเป็นตัวเป็นตนที่ไหนมีแต่มืดกับแจ้งที่ผัดสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับทางตาของเราทั้งนี้มืดแจ้งมืดแจ้งก็มีอย่างนี้มาตั้งแต่กลับไหนกันไหนตูนไปไหนแล้วความจมอยู่ในกิเลสที่มันบีบบังคับอยู่ตลอดเวลานั้นทำไมไม่คิดทำไมไม่แปลเพศของสมณะเป็นเพศที่ไต่ตรองไม่ใช่เป็นเพศที่บอกแบบหนูขึ้นเขียนรอสับรอยำอยู่เท่านั้น มีต่างองค์ต่างมาจากทั้งทางใกล้ทางไกลมุ่งมาปฏิบัติแล้วทำไมประการประกอบความเขียนดูมันจะเหลวไหลไปโดยลำดับจริงๆไม่ได้เรื่องได้แล้วเพราะจะประกอบความเพียรฆ่ากิเลส
กลับเป็นกิเลสฆ่าตนเสียแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้ประกอบหงายลงเสียแล้วจะหามรรคผลนิพพานมาจากไหนอำนาจของกิเลสมันมีมากเราก็หักห้ามจิตไม่อยู่เพราะความเพียรมีน้อยละลายไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันแล้วจะได้ชมสมาธิสมบัติคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรไม่ต้องกล่าวถึงปัญญาสมบัติที่ปราชญ์ทั้งหลายได้ชมนั่นเลยเพียงสมาธิสมบัติความสงบของใจก็เป็นไปไม่ได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญจากอะไรในแดนโลกธาตุนี้มีอะไรเป็นสาระสำคัญที่พอที่จะพึ่งพิงหรือตายใจได้นอกจากเรื่องเกิดเรื่องตายทับถมกันอยู่นี่ตั้งกับตั้งกันหาเวลาว่างเว้นไม่ได้ตลอดสถานที่หาที่ตรงที่วางว่าไม่มีป่าช้าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะสัตว์บุคคลเต็มอยู่แผ่นดินนี้ทั้งในน้ำทั้งบนบกมีป่าเป็นป่าช้าได้ทั้งนั้นเพราะตายซ้ำๆซากๆตายแล้วตายเล่าตายทับถมกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่กับไหนกันไหนสถานที่ใดเป็นสถานที่ประเสริฐเลิศโลกหาป่าช้าไม่ได้นอกจากความหลุดพ้นไปเสียเท่านั้นเราจึงจะได้ปล่อยกังวลในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปด้วยความเกิดความตายซึ่งหากแต่กองทุกข์ไปโดยลำดับในทุกชาตินั้นๆเราจะหวังว่าความสุขความเย็นใจจากอะไรแล้วอยู่กับอะไรเวลานี้อยู่กับธาตุจะแตกอยู่แล้วเรายังไม่เข้าใจอยู่หรือวัตถุอันใดก็ตามสิ่งใดก็ตามอันขึ้นชื่อว่าสมมุติจะหาที่ยั่งยืนยืนตัวไม่ได้มีแต่จะพังสิ่งนั้นไม่พังเราก็พังต่างอันต่างจะพังด้วยกันแล้วอาศัยกันได้ยังไงไว้ใจได้ยังไงแล้วเราไม่เชื่อดังพระพุทธอย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อกิเลสก็เชื่อมานานแล้วนี่ได้ผลอะไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนปีหนึ่งที่เรานับเอาได้อะไรจากการนับกันนับลมนับแรงกันไปอย่างนั้นถ้ามันเห็นประจักษ์ภายในจิตที่มันร้อนอยู่ที่นี่ฟาดฟันกันลงที่มันร้อนนี้อย่าเข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหนความรุ่มร้อนอยู่ที่นั่นความทุกข์อยู่ที่นั่นสติปัญญาหยั่งลงไปที่นั่นความเพียรหยั่งลงไปที่นั่นมันแตกกระจัดกระจายลงไปความเย็นไม่ต้องถามจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่กับบ้านคืนปีเดือนเมื่อแจ้งสว่างที่ไหนๆกันเรื่องความทุกข์ทั้งหมดมันรวมอยู่ที่ใจร่างกายนี่ก็เป็นส่วนย่อยของจิตเสีย ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรความเจ็บไข้ได้ตัวเจ็บหัวตัวร้อนแม้ถึงล้มถึงตายมันก็ไม่ได้เป็นข้อหนักแน่นเหมือนกิเลสที่สร้างกองทุกข์สร้างฟืนสร้างไฟเผารมจิตใจนั่นเลยอันนั้นเป็นกองทุกข์ที่มากและยืนนานที่สุดไม่เหมือนธาตุขันธ์นี้ซึ่งปรากฏขึ้นชั่วระยะการแห่งโรคภัยทั้งหลายแล้วก็ดับไปแม้ไม่ดับมันก็แตกสลายไปชั่วระยะการดังนั้นแต่กิเลสฝังใจนี่มันฝังจริงๆทุกฝังจริงๆเพราะกิเลสพาให้ฝังทุกจึงต้องฝังกิเลสเป็นผู้ผลิตทุกข์เมื่อกิเลสจะมีมากมีน้อยทุกข์ก็ต้องมีมากมีน้อยตามกิเลสไม่อยู่ที่ไหนให้ปลุกพ้นลงที่นี่ที่นักปฏิบัติเนื้อไม่มองเห็นอะไรนอกจากธรรมซึ่งเป็นที่ตายใจได้ขอให้พออย่าเสียดายชีวิตความเสียดายชีวิตความอิจฉาละอายใจต่อความเพียรประโยคต่างๆนั่นให้บึงทราบว่าตัวมารกิเลสเป็นมารมันแทรกมันแทรกตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้มารเหล่านี้ไม่อย่างนั้นจะไปไม่รอดนะมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็มาอยู่ก็เป็นการเป็นเวลาเท่านี้ไม่ได้ทีลองถาวรอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมมุติร่างกายที่อยู่ด้วยกันไม่แยกเวลาเป็นก็แยกเวลาตายวันใดการหนึ่งแน่นอนไม่ถึงใจนี่เวลามาศึกษาอบรมก็ควรไปทั้งหน้าทั้งตาไปปฏิบัติประโยชน์พยายามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อจากครูบาอาจารย์ไปก็จะได้แนวทางนั้นไปปฏิบัติตัวเองเวลานี้กำลังของธรรมที่จะพอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมันไม่มีภายในใจแล้วจะเอาอะไรไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ออกไปก็เป็นเหลวไหลๆล้มๆคานๆไปอย่างนั้นได้ประโยชน์อะไร มันไม่มีที่ไหนเลยเห็นชัดๆอยู่ในใจกิเลสกับใจกิเลสกับธรรมเท่านั้น
ถ้าผู้มีธรรมจะได้ทราบกันความทุกข์ไม่มีที่ไหนเราจะไปเข้าใจว่าอยู่ตามโลกธาตุที่กว้างขวางเบิ่งวางมันอยู่ที่หัวใจเพราะกิเลสอยู่ที่นี่ขุดลงไปที่นี่ฟันลงไปที่นั่นอะไรมันขัดมันขวางตัวขัดขวางนั่นแหละคือตัวกิเลสขัดขวางธรรมถ้าทำแล้วไม่ขัดไม่ขวางไม่ทำความทุกข์ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพาให้ได้รับความทุกข์ความนี่ก็พยายามไม่ให้มีการมีงานมีเพื่อนประกอบความภาคเพียรเรื่องด้วยความสะดวกสบายวันหนึ่งวันหนึ่งก็24ชั่วโมงทำไมจึงมองดูภายในจิตดวงเดียวเลยมองไปที่ไหนมันก็ทราบโดยชัดไม่ได้มองไปที่จุดที่ควรจะแก้จะไขแต่มองไปจุดที่ควรจะที่จะสั่งสมกิเลสนั่นเองนั้นถึงไม่ได้เจออัตเจอธรรมแม้ความสงบก็มีไม่ได้เพราะไม่สอบแสดงหาความสงบด้วยความจริงใจด้วยความมีสติมีปัญญาด้วยการฝึกทรมานอย่างแท้จริงทำไปนิดหน่อยก็ทะเลถลายไปตามเรื่องของกิเลสไปเสียมันเลยไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสุดท้ายก็ให้กิเลสหลอกซ้ำลงไปอีกไปไม่ไหวแล้วถ้าไปไม่ไหวเป็นยังไงถอยดีกว่าเท่านั้นเองอะไรๆเมื่อก้าวไม่ออกแล้วก็ถอยดีกว่าและดีกว่าไม่คำนึงขึ้นว่าคำถอยการถอยมันดีดังอย่างไรฟ้าก็ถอยเข้าขวากเข้าน้ำเข้าฟืนเข้าไฟให้เผาลุ่มตัวเองนั่นมันไม่ได้คิดเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกพวกเรามันหลอกอย่างนี้ถอยไปไหนทุกอยู่ตรงไหนฟัดมันลงไปตรงนั้นสิถ้าเป็นนักปฏิบัติเอามันจะเป็นปืนเป็นไฟอยู่ทั้งคืนก็วันนี้จะไม่นอนจะดูความร้อนของใจนี่มันร้อนมาจากอะไรถือความร้อนเป็นจุดเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเมื่อจิตมันหมุนตัวอยู่ที่นั่นแล้วมันก็ไม่ได้คิดออกไปข้างนอกมันก็ไม่ได้สั่งสมสมุทัยการพิจารณาในจุดที่มันร้อนค้นหาเหตุหาผลนั้นความร้อนของมันเกิดมาจากไหนก็ค้นอยู่ที่จิตนั้นมันก็เป็นเรื่องของมากสุดท้ายความรุ่มร้อนมันก็จางไปจางไปหายไปไม่รู้ได้ชัดนั่นหมอหายไปเพราะเหตุนี้นี่การพิจารณาความเปลี่ยนพิจารณาอย่างนี้มีมาอยู่กี่ปีกี่เดือนน่าไม่ได้เรื่องได้ไรเหมือนกับธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโมฆะสอนคนให้เป็นโมฆะเป็นสาระสำคัญก็คือกิเลสเท่านั้นจึงกอบโกยแต่กิเลสแทนที่จะพยายามตักตวงเอาทำตามความมุ่งหมายที่มาศึกษาจากครูจากอาจารย์เลยไม่ได้เรื่องมามากเข้ามากเข้ามันเหลวมันไหลไม่ได้เรื่องได้ราวเลยยัวเยียยัวเยียยัวเยียมองไปไหนเต็มแต่พระเต็มเองด้วยเยียเยียเหลวๆไหลๆทั้งนั้นถ้าลงด้วยเยี่ยๆเลยงานอะไรที่จะสำคัญยิ่งกว่างานแก้จิตเดินไปไหนก็ดูมันจะหยิบเป็นมันมาต่อสู้ท่าต่อสู้คือการพิจารณาการกำหนดอยู่เสมอคือท่าต่อสู้การปล่อยให้จิตลอยลมไปตามนาจของจิตมันเป็นวิธีท่าต่อสู้อะไรมันเป็นวิธีให้มันลากขึ้นเขียงเท่านั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปอยู่จะแนะนำสั่งสอนเป็นอัดเป็นธรรมเอาหลักเอาได้อย่างได้หลักได้เกณฑ์ก็แต่ไม่มีแล้วเราเองก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ขึ้นในตัวไม่ได้ไม่จะหวังพึ่งอะไรหวังพึ่งใครไปศึกษาลงครูบาอาจารย์ก็หวังพึ่งท่านด้วยอุบายแต่หวังพึ่งตนด้วยความเพียรของตนนั่นถึงถูกต้องท่านสอนไว้ในวงกรรมฐานนั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยนั่นคือดาบอันแหลมคมฟาดฟันกิเลสทั้งนั้นเราจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นของไม่สำคัญเหรอบวชที่แรกอุปชายะท่านสอนว่าเกศาลงมานะครับตาแต่ตัวเป็นต้นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอแล้วหลงอะไรเดี๋ยวนี้ถ้าว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หลงผมหลงขนเล็บฟันหนังเนื้ออย่างนี้เราหลงอะไรทันโลกหลงนี่ทั้งนั้นเดี๋ยวได้หลงเพราะอะไรเพราะกิเลสมันหลอกว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเขาเป็นอะไรทั้งที่สิ่งในธรรมชาตินั้นหาเป็นอย่างนั้นไม่มันไม่ได้เป็นมันเสกเอาเราก็หลงความเสกสรรตั้นยอความจอมปลอมของกิเลสและอย่างจมด้วย
นี่ก็เลยเห็นว่าเกสาโลมานขาทั้งตาตะโจเป็นของไม่สำคัญแล้วนั่นก็เป็นเรื่องสำคัญเฉพาะเรื่องของกิเลสเรื่องหลงที่ตามกิเลสเท่านั้นเพื่อความแยกแยะเพียงต้องดำเนินตามหลักที่ท่านสอนนี่เพื่อคลี่คลายลงถึงความจริงเนี่ยเรียกว่าดาบฟันลงไปจนถึงความจริงขุดค้นไปจนถึงความจริงดูที่จะดูผมก็ดีเข็มขนก็ดีเล็บฟันหนังก็ดีดูให้มันละเอียดละออนี่น่าจะซึมซาบเข้าไปหมดทั้งวงภายในตลอดตัวถึงไม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นมันจะเห็นเป็นความจริงไปหมดมาเห็นเป็นความจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นคืออะไรมันก็ทราบชัดว่ามันปลอม

ความยึดมั่นถือมั่นจะเคยยึดมามากน้อยเพียงไรมันไม่สำคัญขอให้สติปัญญาอย่างรวมถึงความจริงตามหลักธรรมของพระเจ้าที่ทรงเป็นสงฆ์ได้แล้วถึงมันจะถอนตัวขึ้นมาทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเมื่อถอนภาระออกจากใจหมดแล้วจะเป็นอะไรก็สุขนะสงบสบายพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเวลาจะล้มจะตายตัวจะเจ็บทุกข์จะลำบากการต่อสู้ทำกับการต่อสู้มีความลำบากลำบนอยู่แล้วตายเป็นนักมวยต่อยกันบนเวทีจะไม่มีคำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเลยในขณะนั้นมีแต่ความหวังชนะมีแต่หวังช่องหวังโอกาสที่จะน็อกผู้ต่อสู้ให้พังไปเท่านั้นแม้ฉะนั้นยังแพ้ด่านที่ดีนี่เรายังจะแบกหามความทุกข์ความลำบากความยากความท้อถอยแอร์เข้าไปในวงความเพียรด้วยแล้วมันก็มีแต่ถูกน็อกถูกน็อกไปเท่านั้นนั่นสักแต่ว่าเป็นพิธีเป็นกิริยาแล้วกิเลสมันไม่ใช่เป็นพิธีมันเป็นกิเลสจริงๆไม่ว่าจะอาการใดของกิเลสแสดงตัวออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลนั่นแหละ 100% 100% ไม่มีบิดนะความเพียรของเราจะทันมันได้อย่างไรเราจะเริ่มความเพียรก็ให้กิเลสมาเตะมาถีบมายันให้ล้มละลายไปเสียความเพียรเลยไม่ได้เรื่องนี่สิมันทำให้อีกนะและอาใจสำหรับผู้แนะนำสั่งสอนการที่กะก่อนที่จะมาสั่งสอนก็แทบเล็กแต่ตายมาแล้วดังที่เคยได้พูดที่สั่งอยู่เสมอพูดนั้นพูดเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่พูดแนวทางให้เป็นกติแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจได้ดำเนินตามเท่านั้นพูดเพื่อโอ้เพื่ออวดหาประโยชน์อะไรพูดตามหลักความจริงวิธีการต่อสู้กิเลสต่อสู้อย่างนั้นอย่างนั้นหนักพอขนาดไหนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเวลากำลังของกิเลสมันหนาแน่นมันต้องเลยเอากันหนักทีเดียวกล่าวว่ามันเบาบางลงไปกำลังของกิเลสมันอ่อนลงไปทางธรรมก็สามารถแก่กล้าขึ้นมามันก็เบาลงพูดถึงเรื่องกำลังของกิเลสก็เบาลงกำลังของความเพียรสติปัญญาเราสามารถขึ้นโดยลำดับนี้จนกระทั่งได้คุ้ยเขี่ยหานะฟังสิไม่ใช่มันมีจะมีเป็นกองพลอยู่ตลอดเวลาเมื่อถูกทำลายมันก็ต้องขาดลงไปขาดลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปเมื่อยังมันเหลือน้อยก็ต้องหลบซ่อนมาอาถรรพ์ไม่ได้ทางมันคิดหายไปหมดมันก็ต้องหลบซ่อนกิเลสมีกำลังน้อยมันก็ต้องเห็นได้ชัดความเพียรต้องแก่กล้าสามารถนั้นเป็นอยู่ในจิตดวงนี้ผิดขึ้นมาได้สติปัญญาสติปัญญาเป็นเจ้าของของจิตสุขจิตได้หรือว่าเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสซึ่งครอบงำจิตแต่กระจายไปได้โดยลำดับปัญญาต้นนี่บืนไม่ได้มีแก่ใจที่จะบืนศีรษะพยายามเล็กน้อยแต่ถอยไปเสียถอยไปเสียเราจะเอาการเอาเวลาเอาความหนักเบามาขีดกั้นทางเดินทางความเปลี่ยนของเราหากเป็นอย่างนั้นจะไปไม่ได้เราต้องเอาเหตุเอาผลเอาความมุ่งหมายเอาความมุ่งมั่นเข้ามาเป็นตัวประกันมุ่งมั่นที่จะให้รู้ให้เห็นให้หลุดพ้นนะความเพียรหนุนไปตามความมุ่งมั่นไม่คำนึงถึงเรื่องความลำบากลำบนเพราะการต่อสู้เดินก็จะผ่านความลำบากลำบนไปไม่ได้เทียบทันทีเมื่อความลำบากทางความเพียรเกิดขึ้นความลำบากของกิเลสที่ทรมานเราเป็นยังไงเราต้องเอามาเทียบทันทีไม่อย่างนั้นไม่ทันกันจิตใจถ้าไม่สงบมันหาโลกอยู่ไม่ได้นะอยู่ไหนมันก็ร้อนไปหมดอะไรจะมีเอ้าภูเขาเรากามันก็เป็นกองอันนั้นอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นมันไม่สามารถที่จะมาทำความสุขให้เราได้ถ้าจิตไม่ทำความสุขแต่ตนด้วยความเพียรเองเพราะตัวที่มันทำให้เกิดทุกข์มันอยู่ที่ใจมันไม่อยู่ที่วัตถุสิ่งต่างๆสมบัติเงินทองเป็นต้นมันไม่ได้อยู่ที่นู่นมันอยู่ที่นี่
มันจึงทำลายได้ทั้งคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดตามโลกสมมติเองแต่ถ้าเป็นคนฉลาดโดยหลักธรรมแล้วกิเลสก็ลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปหมดไม่มีเหลือนั่นกองมหาสมบัติอันใหญ่หลวงอยู่ที่ใจไม่ต้องไปหวังเครื่องพิงอะไรพอตัวอยู่กับนั่นเสร็จสิ่งนั้นก็รู้แล้วว่านั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นนั่นเกาะเกี่ยวกันหาอะไรต่างอันต่างพิงต่างอันต่างรู้ต่างเข้าใจกันแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามความจริงแม้ที่สุดร่างกายที่อาศัยกันอยู่นี้ก็สักแต่ว่าอาศัยกันอยู่เพียงชั่วระยะการเท่านั้นไม่ได้หวังที่จะพึ่งพิงไปตลอดกาลมันเดียวกับเครื่องมือที่เราอาศัยใช้ได้ก็ใช้กันไปมันหมดสาระที่ควรจะใช้ได้ต่อไปแล้วก็ทิ้งแต่มาแบกมาหามไว้ทำไมร่างกายทุกส่วนมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือเป็นอาศัยชั่วระยะการเท่านั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างของมันทั้งนั้นจิตก็เป็นจิตในพึ่งพิงอาศัยไม่บกพร่องพอที่จะไปเอื้อมนั้นเอื้อมนี้จิตพอตัวจิตก็ปล่อยอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนเพราะว่าอัตติตาเหตุโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนได้ผู้ได้ทั้งภาคปฏิบัติทั้งความสมบูรณ์ของจิตได้แก่ผลช่วยตัวเองได้แล้วพอตัวแล้วไม่พึ่งตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่ไปสนใจยิ่งกว่าความจริงที่ประจักษ์กับจิตนี่โดยสมบูรณ์แล้วพอแล้วเป็นอย่างนั้นไม่แต่ว่าผลของการประกอบความภาคเพียรเป็นอย่างนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าเขาเป็นธรรมสดต้นร้อนอยู่แท้ทำไมถึงจะมาล้าสมัยสำหรับพวกเราถ้าพวกเราไม่เป็นคนที่ล้าสมัยได้เองทำล้าสมัยก็คือผู้นั้นแหละผู้ล้าสมัยไม่สามารถที่จะนำธรรมเข้ามากำจัดกิเลสได้ปล่อยกิเลสให้มันล้ำสมัยเข้าไปเหยียบย่ำทำลายเข้าไปไม่ลดละความทุกข์ความลำบากไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ในล่ำเวลาเรียบดใดว่าจะลดน้อยถอยลงไปเพราะกิเลสไม่เคยคำว่าพอแล้วไม่เคยมีกิเลสมีแต่บึกบืนต่อเหยียบย่ำทำลายไปเรื่อยเหมือนใครได้เชื้อคำว่าพอแล้วของกิเลสไม่มีแล้วเราจะเอาความพอดีจากกิเลสที่ตรงไหนจะเอาความสุขจากมันได้ที่ใดไม่มีถ้าไม่เอาความสุขจากธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีประมาณมีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์มีเท่านั้นจึงจะเป็นไปได้เอาขุดลงไปที่กำหนดอะไรก็เอาฝากเป็นฝากตายตรงนั้นความรู้อย่างลงในจุดที่ทำงานเมื่อเรากำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่เฉพาะลมอย่าไปเสียดายกับสิ่งใดซึ่งเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วผู้สัมผัสสัมพันธ์ก็คือจิตที่เองไปคิดไปปรุงไปหลอกหลอนตนเองนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่เสียดายหลุดดื่มไปกับอารมณ์หลอกลวงตัวเองไม่มีเวลาจบสิ้นพอจะนั่งภาวนาก็ถูกมันลากไปความปรุงมันเป็นความหิวความอยากดีดเด้งขึ้นมาที่ใจเป็นภาพเป็นพจน์ขึ้นมาแล้วหลงไปตามภาพตามทั้งหลงตื่นเงาตัวเองนั่นแหละในขณะนี้จะให้อยู่กับงานเช่นอานาปานสติในวงปฏิบัติเพื่อความสงบก็ให้อยู่ตรงนั้นให้รู้อยู่กับลมเข้าลมออกไม่ยอมให้ไปไหนและไม่หวังผลอะไรด้วยทั้งโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีนี่เฉพาะความรู้สึกกับงานที่ตนทำเช่นลมกับความรู้เท่านั้นไม่มีเท่านั้นถ้ากำหนดทำบทใดก็ให้มีแต่ทำบทนั้นกับความรู้นั้นเท่านั้นเหมือนโลกไม่มีไม่เสียดายกับอะไรเลยผลไม่ต้องถามขอให้เหตุสืบเนื่องกันไปติดต่อกันไปโดยไม่ขาดว่าขาดตอนเถิดยินธรรมะความสงบซึ่งยินจากชื่อนั้นก็จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่วิธีการทำอย่างนั้นส่วนที่เรื่องปัญญาก็การเวลาใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็บังคับกันเช่นเดียวกันไม่มันทะเลถลายไปได้ดิ้นขึ้นดิ้นลงเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในกรรมฐานห้านี่เวสาลมานะขาเป็นปาตะกูหรือในรูปประขันในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันมันท่องเที่ยวอยู่นี่จะเทียบออกข้างนอกก็เทียบได้เรื่องเกิดจากนี้จะเทียบออกข้างนอกก็เทียบได้เรื่องเกิดจากเจตตามีได้ทั้งภายนอกภายในเราวกเวียนกลับไปกลับมา

เนี่ยแต่ครั้งละครั้งรู้สึกได้สร้างผลประโยชน์พยายามถ้าเป็นไม้ก็เดี๋ยวมันหนักกำลังเราน้อยต้องพยายามยกขึ้นถ้าการลงแนะนำถึงสองหมื่นเสี้ยนแต่ละการเวลานี่ก็ต้องลงเหมือนกับเราได้ยกขึ้นพยายามยกขึ้นหนักก็พยายามยกขึ้นเป็นอย่างนั้นจะแล้วตัวอย่างนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะเครื่องมือไม่อำนวยเครื่องที่ควรสนใจทำที่แนะนำถึงสอนมากน้อยเป็นความแน่ใจเพราะไม่ผิดทั้งด้านสมถะและด้านวิปัสสนาจิตใจมันรู้แจ้งแทงทะลุในความจริงทั้งหลายดูจะเป็นอย่างไรใจดวงนี้ซึ่งมันเคยงูเง่าเต่าตุ่นมันเคยอยู่ใต้อำนาจของกิเลสบีบบังคับมาแล้วได้ดีดตนออกจากสิ่งเหล่านี้เสียทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเป็นอิสระความเป็นอิสระของจิตประเภทนี้จะเป็นอย่างไรนั่นผิดกับอิสระทั้งหลายที่เขาพูดกันในโลกนี้ไหมไม่รู้ดิจะไม่มีอะไรเหมือนอิสระของจิตที่ไม่มีสมมุติใดๆเลยจะเป็นอิสระอย่างไรไม่เคยเห็นก็ตามเมื่อเจอเขาแล้วเป็นที่ประจักษ์หายสงสัยทันทีเวลานี้สิ่งที่มืดเนี่ยติดตาทั้งหลายมันครอบหัวใจใจจึงแสดงอำนาจแสดงความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนไม่ได้เพราะสิ่งจอมปลอมทั้งหลายมันปิดมันหุ้มห่อจึงกระดิกตัวไม่ได้กระดิกออกมาอาการใดมีแต่จิตเดชพาให้กระดิกไม่ใช่ทำพาให้กระดิกพาให้คิดให้ตุ่มเวลานี้เรากำลังอยู่ในภาวะเช่นนี้คงพยายามตะเกียบตะกายถ้าอยากเห็นความประเสริฐแดนประเสริฐหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายภายในจิตใจตลอดถึงภพชาติต่างๆที่จะแบกหามทุกข์ติดตามกันไปในระยะต่อไปนั้นจะขาดสะบั้นลงจากที่จิตดวงปัจจุบันที่ตัดขาดจากเชื่อทั้งหลายเรื่องนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นที่ใดจะเป็นของแปลกประหลาดจะเป็นของอัศจรรย์จะเป็นสิ่งที่ตัดสินกันลงได้แล้วอย่างแน่ชัดยิ่งกว่าใจที่ตัดสินจากที่อัศจรรย์ทั้งหลายได้แล้วอย่างแน่ชัดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านี้ในความกระสุนก็ดีอยู่ที่ตรงนี้ขณะที่พิจารณาทางด้านตัณหาก็ให้กรองเข้าไปเป็นอสุภะอสุพังก็ให้ดูข้างนอกข้างในเทียบเทียงกันตามความจริงความจริงอย่าฝืนความจริงเนี่ยแยะนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่จิตดูไปจิตจะเพลินไปแล้วความเพลินในจิตขณะนั้นไม่ได้เหมือนความเพลินในกิเลสความเพลินในการพิจารณานี้เป็นความเพลินในธรรมจิตใจจะค่อยเบาลงไปเบาลงไปให้เกิดปีติก็มีบางครั้งบางคราวผลทองเฉลี่ยก็ในขณะที่พิจารณาเห็นความจริงของมันในส่วนร่างกายเนี่ยต่างๆเอ๊ะอยู่นี่กำหนดพิจารณาพังทลายลงไปทั้งที่มันยังไม่แตกไม่พังกำหนดเวลามันพังมันเป็นยังไงเวลามันแตกมันเป็นยังไงไอ้ที่เหลือหลอกมันทำไมหลอกได้เราจะพิจารณาแก้ความหลอกหลอนจำกองของที่เหลือด้วยการพิจารณาถึงอสุภะอสุพังก็ดีเรื่องแตกเรื่องสลายทำลายนิจการทุกข์ของนักตาก็ดีซึ่งเป็นทำแก้ความจำปองไปแก้ทำไมจะผิดไปกำหนดดูเวลามันแตกมันสลายเป็นยังไงพอความรู้จุดนี้ได้พ้นจากร่างนี้ไปเสียเท่านั้นร่างกายนี้ก็เหมือนซุ้มทั้งท่อนแต่ซุ้มทั้งท่อนมันไม่เหมือนไม่ปฏิกูลในร่างกายนี้ตัวปฏิกูลเสียทั้งไม่มีอะไรเกินร่างกายนะครับเหมือนซุ้มไปหมดเราก็ดูตอนนี้ก็พิจารณาอย่างนั้นกับพังทลายลงไปเดือดลงไปหน้าลงไปกำหนดลงไปดูลงไปนี่เวลามันแตกมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นเรียกว่ากลางตาข่ายคือยานปัญญาญาณนี่ชอบไว้หมดนั่งกันลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วใจเป็นยังไงใจก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดไม่ได้ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเหตุใดสิ่งเหล่านั้นจะมาเป็นเราเป็นของเราได้ไม่ใช่อันเดียวกันแท้ๆเห็นได้อย่างชัดนะน้ำก็เป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเหตุใดจึงมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราเอามาบวกกันทำไมอย่างหน้าด้านว่างั้นเพื่อสอนเจ้าของที่เรียก

ให้หน้าด้านนี่มากิเลสในตัวหน้าด้านเอาเลยพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าถือเป็นการเป็นงานจริงๆไม่ต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่าหลายครั้งหลายหนกี่เที่ยวตลบทบทวนเอาจนเข้าใจความเข้าใจเป็นของสำคัญเข้าใจจนกระทั่งมาอิ่มพอในความเข้าใจรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งนี้แล้วไม่ต้องบอกมันต่อยเองทั้งการพิจารณาทั้งความยึดมั่นถือมั่นมันต่อยเองมีใครบอกก็ปล่อยก็เมื่อรู้แจ้งเห็นชัดหมดแล้วจะไปพิจารณาอะไรอีกเนี่ยแล้วจะไปยึดไปถืออะไรกันอีกมันรู้แล้วเวลาที่ยึดก็เพราะความไม่รู้ถึงได้ยึดเพราะฉะนั้นการพิจารณาจริงเพื่อจะให้รู้เพื่อจะถอนความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกอุปาทานออกมาทั้งรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเพียงว่าหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นอาการเหล่านี้มันเป็นสมมติมันไม่ใช่ตัวจริงเราในพิจารณาชัดเจนหนึ่งนั้นนะมันจะหนีจากจิตได้อย่างไรมันก็ต้องเข้าไปตรงนั้นเพราะไม่มีอะไรจะสัมผัสสัมผัสเนื่องจากได้รู้ได้เห็นได้ละได้ปล่อยวางทั้งหมดแล้วด้วยปัญญาอันใดที่มันสัมผัสสัมผัสมันก็ต้องตามมันที่สัมผัสสัมผัสด้วยดุดื่มนั่นแหละความดุดื่มตรงนี้จะมีอยู่ที่จิตเท่านั้นไม่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะหมดความดุดื่มเพราะรู้แจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วนะจิตมันรู้เองอย่างนั้นสิ่งที่จิตจะถือเป็นเป้าเป็นหมายเป็นที่ยึดหรือเป็นที่พิจารณาก็มีแต่ความรู้นะมันกำลังจะเข้าจิตระเบิดกันยังระเบิดภพระเบิดชาติระเบิดวัฏจิตให้กลายเป็นวัฏจิตขึ้นมาในจุดที่จิตรู้อยู่นั่นแหละในจิตปัญญาก็อย่างเขาพิจารณาคลี่คลายกันไปแยกแยะกันมาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมส่วนอื่นโดยถืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นที่รวมลงเพราะสมมติทั้งปวงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นภาชนะสำหรับเป็นที่รวมลงอย่างสมมติทั้งหมดลงที่จิตนั้นไม่ไปไหนจิตเมื่อยังมีสมมติอยู่มันไม่เป็นไตรลักษณ์มันจะเป็นอะไรไม่ต้องพิจารณาให้ธาตุกำหนดจดจ่อลงไปให้เห็นความจริงขึ้นมาเองแต่ธาตุก็ผิดมันเข้าถึงความจริงของมันแล้วมันก็แตกกระจายไปพบชาติจะมาจากไหนรู้ได้ครับเนี่ยอะไรยากอย่างงานอะไรก็ตามไม่ได้เป็นงานที่ยุ่งยากลำบากลำบนทรมานที่สุดตลอดทั้งเราชีวิตเขาแรกเขาเป็นตัวประกันยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสด้วยการภาวนาเองเพราะเรื่องวัฏฏะนี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากความหมุนเวียนความเกิดแก่เจ็บตายมันพบมากพบใหญ่เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่เหลือพาให้เป็นการที่จะรื้อถอนที่เหลืออันเป็นตัวพบชาติที่พาให้เกิดแก่เจ็บตายนี้เจงเป็นของที่ทำเล่นๆไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้จังเอาให้ขาดสะบัดลงในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าท่านหลุดพ้นจากทุกข์ท่านหลุดพ้นอย่างไรพอเราหลุดพ้นจากทุกข์นี่เท่านั้นก็ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอ๋อหลุดอย่างนี้เองพ้นอย่างนี้เองพุทธะแท้คืออะไรพระพุทธเจ้าองเอกแท้คืออะไรนั่นก็รู้เองก็คือองเอกอันนี้แหละนั่นข้อของนั่นก็มีแต่เรือนร่างเป็นถ้ากายก็เป็นเรือนร่างของพุทธะที่อาศัยอยู่ในสาวกอรหันต์ละหันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านองค์ก็จะสงสัยไปที่ไหนรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันความจริงเท่ากันอาจจะพูดประเสริฐก็ประเสริฐแบบเดียวกันถ้าสงสัยไปไหนนั่นเมื่อถึงขั้นมันหมดสงสัยสิ้นสงสัยแล้วก็ต้องสิ้นอย่างนั้นเรียกว่าสังคิดติโกเห็นเองรู้เองไม่ต้องไปถามใครอีกแล้วอันนี้ทางที่ท่านแสดงว่าในกาลามสุขไม่เชื่อตำหนักตำราไม่เชื่อจังครูอาจารย์ที่ควรเชื่อได้อะไรนี่อันนี้เป็นธรรมขั้นสูงดีมากแต่ส่วนมากจะเราจะเข้าใจเป็นธรรมขั้นสอนกามาไอกาลามชนพวกว่าพวกนั้นเป็นธรรมดาธรรมดาจริงธรรมนี้เป็นธรรมที่สูงอยู่มากหมายถึงธรรมอันนี้คือให้รู้ประจักษ์ตัวเองนั่นฟังจากพระพุทธเจ้ามาจะเอาความเชื่อจากพระพุทธเจ้ามาเป็นมรรคผลนิพพานตัวเองมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านสอนนั้นเป็นความจริงสำหรับท่านแต่เมื่อเรายังไม่เห็นอันนี้เรายังไม่จริงพอมาเจอกันก็อย่างประจักษ์แล้วนี่นะจริงไม่เชื่อใครจริงเชื่อตัวนี้ถนัดยิ่งกว่าเชื่อใครๆทั้งนั้นแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเข้ามาที่ตรงนี้ให้เชื่ออย่างนี้รู้ให้เห็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อเองนี่แหละกาลามสุจึงเป็นธรรมที่สูงมากทีเดียว
คือตามธรรมชาติแล้วโดยตามสมมติทั่วไปหรือในขั้นทั่วไปแล้วไม่เชื่อครูอาจารย์เธอเชื่อใครผู้ควรเชื่อได้ก็ต้องเชื่อสิไม่เชื่อตำหนักตำราเราเรียนมาทำไมสวดคาถาธรรมที่ตัดไว้ชอบแต่มือธรรมขันธ์นี้เป็นธรรมที่ชอบทั้งนั้นไม่เชื่อเหล่านี้จะเดินได้ยังไงก็ต้องเชื่ออันนี้เดินไปตามแต่บทสุดท้ายแล้วให้เชื่อตรงนั้นให้เชื่อตัวเองเพราะธรรมเหล่านี้จะส่งเข้าไปสู่จุดนั้นจุดเพื่อเชื่อจุดเชื่อตัวเองพอถึงนั้นแล้วก็ปล่อยหมดธรรมะ80,000ธรรมะธรรมขันธ์รวมลงเป็นจุดเดียวเชื่อตรงนั้นด้วยตัวเองห้ามแสดงไว้ในกาลามสูตรลงจุดนี้เองมีจุดที่พูดไปยังภาษาที่บุตรท่านพูดนั้นพูดถึงยังทำที่ควรเชื่อตัวเองนะพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้สนใจที่เชื่อพระองค์เราเชื่อเราเองนั่นว่างจนพระปุถุชนทั้งหลายไอ้ฟ้องร้องพระพุทธเจ้าภาษาที่บุตรเป็นมิจฉาทิฏฐิเหยียบย่ำทำลายศาสดาหรือดูถูกดูหมิ่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบทันทีแต่เพื่อจะเอาเหตุเอาผลจากพระสารีบุตรชี้แจงจากพวกตาบอดทั้งหมดนั้นก่อนเรียกพระสารับสั่งให้พระสารีบุตรเข้าๆแล้วรับสั่งถามว่าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมใช่ถ้าพระองค์เชื่อพระพุทธเจ้าก็เชื่อแต่เชื่อเพื่อเข้ามาสู่จุดที่จะเชื่อตัวเองนี้เนี่ยเมื่อถึงที่นี้แล้วข้าพระองค์หมดปัญหาไม่เชื่อใครเชื่อธรรมชาติอันนี้เออถูกแล้วสารีบุตรนานฟังเลยนี่แหละเกี่ยวในแสดงในกาลามสูตรหมายถึงอาตมาเวทตะเวนดูเหตุและสันติโกที่เองเห็นเองถ้าปฏิบัติเท่านั้นที่จะเข้าสู่จุดนี้ได้ปริยัติก็เป็นแนวทางสอนเข้ามาเดินตามปริยัติเดินเข้ามาด้วยการปฏิบัตินี่ปฏิเวทก็จะเข้าใจโดยลำดับลำดับจนกระทั่งรู้แจ้งแจ้งทะลุโดยตลอดทั่วถึงเชื่อตัวเองไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อใครเชื่อตามหลักธรรมชาติเชื่อตามหลักความจริงที่มีที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้พูดที่จะทรงทำเหล่านี้ได้ก็คือต้องปฏิบัติมีจิตภาวนาเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยการปฏิบัติพระสาวกปฏิบัติในบรรลุธรรมด้วยเพียงแค่ความจดจำเฉยๆในบรรลุด้วยการปฏิบัติและการฟังเทศก็เป็นภาคปฏิบัติภาคหนึ่งไม่ได้กว่าการปฏิบัติทั้งหลายดีไม่ดีเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ำแต่สำหรับเราเองถนัดถ้าปฏิบัติจากการฟังโดยครูบาอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางสุขมาธิปัญญาวิมุตติพ้นแสดงนี้เป็นท่าปฏิบัติอันเยี่ยมกว่าการปฏิบัติโดยลำพังตัวเองเป็นไหนเพราะไม่ต้องไปกลับไปปรุงไปแก้ไปไขไปหุงไปต้มท่านปรุงให้มาเสียบหมดเราพอจะดื่มกินดื่มกินดื่มกินได้นั้นนี่หมายถึงท่านผู้ที่ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลตามความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆไม่ผิดท่าการแสดงก็มีหลายแง่หลายมุมขึ้นอยู่กับผู้แสดงเป็นสำคัญถ้าผู้แสดงรู้อัดรู้ทำภูมิใดก็จะแสดงภูมิอัดภูมิทำนั้นได้ชัดเจนเช่นภูมิสมาธิก็อธิบายสมาธิได้ชัดเจนภูมิปัญญาขั้นใดก็อธิบายภูมิปัญญาขั้นนั้นได้ชัดเจนภูมิสูงสุดของปัญญาแล้วอธิบายได้อย่างแตกฉานเต็มอัดเต็มทำเต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องมีสงสัยถึงขั้นนี้มุติพ้นไม่มีอัดมีอั้นท่านแสดงได้อย่างเต็มภูมิเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วจึงมุติโดยสมบูรณ์ภายในใจแล้วท่านจะไปรูปคำๆยังไงท่านต้องพูดออกมาอย่างฉะฉานตามหลักความจริงที่รู้อยู่เห็นอยู่ภายในองค์ของท่านเองแล้วนี่ขอให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติมีความเห็นใจเสมออย่านอนตายถึงอะไรก็ตามอย่าถือเป็นของสำคัญยิ่งกว่าเหตุที่มันฝังใจอยู่แล้วนี้ที่จะแก้จะถอดจะถอนปราบปรามมันให้มันขึ้นภาพประจักษ์ใจนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนั่นไม่สำคัญเพียงอาศัยวันหนึ่งวันหนึ่งหาการบริโภคใช้ต่างๆที่วันที่ลงที่อยู่ที่อาศัยเพียงได้อาศัยไปเพื่อการประกอบความเพียรและความสะดวกขอให้ความเพียรสะดวกเถิดอะไรสะดวกหมดตรงนี้เป็นสำคัญอะไรจะสะดวกจะสมบูรณ์ก็ตามถ้าความเพียรไม่สะดวกเนี่ยไม่เป็นท่าคิดอันนี้เป็นหลักอาหารสำหรับวัตถุต่างๆนี่มันเหลือเฟือแค่พอแล้วเท่าที่จะปฏิบัติมา

ตัวของเราถ้าเราไม่สนใจไม่ระมัดระวังรักษาตัวเองเพื่อศาสนาซึ่งเป็นการเพื่อตัวเองเลยเพราะรู้ดีความเป็นอยู่แล้วมันจะเหลือได้ไงมันเสื่อมที่หัวใจมันเด็กถ้าจิตใจอ่อนแอท้อถอยจิตใจเสื่อมคลายจากศาสนาแล้วนั่นแหละศาสนาเสื่อมที่ตรงหัวใจถ้าคุณทราบว่าศาสนาเจริญนี่เจริญที่หัวใจมันจะหมายถึงร่างวัตถุเจริญความเจริญของศาสนาหมายถึงคนที่มีศรัทธาพุทธบริษัททั้งสี่มีศรัทธาบวชกับทางใจกับพฤติบัติตามหน้าที่ของนักบวชมีความมุ่งมั่นมีเหตุผลในการบวชมีความเชื่อความใช้มีความเคารพต่อศาสนาธรรมไม่เหยียบย่ำทำลายด้วยความพุทธโกงข้ามกับหลักธรรมนี้ไงศาสนาก็เจริญทีนี้เรื่องเขาถึงธรรมะก็คือจิตใจคิดไปในแง่ใดที่เป็นภัยต่อธรรมะนั่นมันก็เป็นเครื่องทำลายธรรมะสิ่งใดที่พุทธเจ้าห้ามสิ่งนั้นคือภัยของหัวใจมายินดียินร้ายในรูปเสียงกินรสเครื่องสัมผัสนะสังเกตท่านบอกนะมันไม่ยินดียินร้ายยินร้ายในรูปเสียงกินรสเครื่องสัมผัสที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเข้ามาเป็นขั้นข้ามในจิตใจเราคุยยินดียินร้ายอยู่โดยเจ้าตัวก็ไม่ทราบหรือทราบแล้วมาสนใจกันมาระวังรักษาตัวเองก็คือการทำลายตัวเองอยู่ในตัวซึ่งแล้วก็เป็นการทำลายศาสนาในตัวมันก็เสื่อมที่ตรงนั้นศาสนาศาสนาเจริญก็คือผู้ปฏิบัติธรรมะฟังพยายามเดินตามหลักธรรมที่ท่านสอนให้ไม่ยินดีพยายามแก้ไขเรื่องความยินดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีเรื่องอุบายสติปัญญาของตนจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเครื่องสัมผัสใดก็ตามทำแล้วสิ่งที่ควรยินดีท่านให้ยินดีสิ่งที่ไม่ควรยินร้ายก็จะไปยินร้ายมันเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาทำลายธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนะต้องเข้าใจอย่างนั้นท่านสอนทุกแง่ทุกมุมสอนเพื่อความปลอดภัยทางด้านจิตใจมีหมายถึงหลักธรรมมีหมายถึงพระวินัยยาวไปก็เป็นพระวินัยละเอียดเข้ามาก็เป็นธรรมมันไม่ปรับโทษทางกายวาจาแต่ก็ปรับโทษอยู่ภายในจิตใจของตัวเองที่คิดผิดไปแต่ละครั้งละคราวแต่ละสิ่งละอย่างเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอย่างใดที่เป็นท่าสุขต่อจิตใจแล้วก็ทำลายกันไปในตัวในตัวนั้นเสื่อมในตัวนั้นเองเหยียบย่ำทำลายอยู่ภายในหัวใจแล้วมันเป็นของดีเมื่อไหร่สำคัญแทนที่เราจะได้รับการทนุบำรุงรักษาด้วยสติปัญญาของเราตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนตอนนี้แล้วแล้วก็ทำลายตัวเองโดยความเผลอก็ดีด้วยความนอนใจก็ดีแล้วยิ่งคิดด้วยเจตนาด้วยแล้วยิ่งไปใหญ่อันนั้นเป็นอรัตติตาหาความละอายไม่ได้ทำลายตนเองแบบสุดร้อนร้อนทำลายศาสนาศาสนาที่สายไปไหนรู้ที่เจ้าทรงสอนไว้โดยชอบธรรมแล้วจะไปไหนเป็นอื่นที่ไหนต้องชอบธรรมนั้นความไม่ชอบธรรมก็คือเราที่ทำผิดนั่นเองศาสนามีความละเอียดมากที่สุดปฏิบัติไปเท่าไหร่นี้ไปถึงไปเท่าไหร่นี้มีความละเอียดอ่อนไปโดยหนักหาทุกขั้นไม่ได้ที่คุณแง่ใดมุมไหนเป็นความละเอียดที่สุดมันจะนะครับพูดตามขั้นอยากของจิตใจของมนุษย์กับศาสนามันจะเข้ากันไม่ได้นะพยายามหมุนจิตใจเข้ามาสู่หลักธรรมฝืนจิตใจซึ่งควรซึ่งเป็นประการกระแสของโลกให้ควรกระแสเข้ามาสู่ธรรมหวานก็อมขมก็คือเพราะเป็นยาคือธรรมโอสถต้องฝืนตัวอยู่เสมอจึงเรียกว่าเป็นการต่อสู้หากมีการฝืนต่อให้เป็นประการยถากรรมตามเรื่องความเคยชินของจิตนั้นก็มีแต่กิเลสเป็นผู้ควบคุมฉุดลากไปโดยหนักหาเรื่องธรรมที่จะควบคุมที่ฉุดลากไปไม่มีในขั้นนี้มันไม่มีมันก็ที่เหลือคือล่าไปทีนี้เราจะทำให้จิตใจของเราดีเราก็ต้องต่อสู้ด้วยการฝืนล่าจิตใจคืนถึงจะชอบใจในอารมณ์ใดสิ่งใดก็ตามต้องฝืนใจดัดใจหากห้ามใจมีที่เรียกว่ามีการต่อสู้กันเมื่อมีการต่อสู้กันอยู่เสมอมันก็มีทางชนะได้เป็นลำดับเมื่อมีการชนะแล้วมันก็มีทางได้เลย
การประพฤติปฏิบัติให้เลยถึงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกผู้พาดำเนินด้วยดีท่านดำเนินด้วยหลักธรรมฉันทะพอใจความในผลที่ตนจะพึงได้และให้พอใจในเหตุคือการกระทำของตนเช่นเดียวกับพอใจในผลที่ตนปรารถนาฉันทะพยายามให้เพียรพยายามความขี้เกียจความอ่อนแอความกลัวตายมันมีอยู่ทั้งคันทุกหัวใจว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสเราจะเข้าใจว่านี่เป็นธรรมนี่คือจิตตัวฝังจมภายในจิตต้องอาศัยหลักธรรมเข้าไปแก้กันฉันทะวิริยะจิตตะมีความฝักใฝ่ค่ายธรรมอยู่เสมอค่ายต่อจิตใจของตัวเองนั่นแหละธรรมอยู่ที่นั่นค่ายต่อแนวทางการดำเนินวิมังสาจะรักษาศีลจากปัญญาจะทำอะไรด้วยความเรื่องเลือดเกิดสติให้คิดอ่านแต่จองในจิตที่ทำคำที่พูดทุกแง่ทุกมุมนี่เรียกว่าปัญญาพระพุทธเจ้าสอนนี่ด้วยความฉลาดแหลมคมมากเรามาสู่วงพระศาสนาก็เพื่อความฉลาดทำนำอุบายของธรรมมาสอนตนเองหัดคิดหัดอ่านแต่จองอย่าอยู่เฉยเฉยก้อนที่เฉยก็คือความหลับรักความสุขเป็นความที่เกลียดการคิดก็แง่นั้นแง่นี้เป็นความทุกข์แต่ต่อจิตใจไม่อยากคิดแต่คิดในสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจนั้นเลยยิ่งกว่าดีมันก็ต้องทานกันกับที่เหลือซึ่งเป็นสิ่งที่คล่องแคล่วว่องไวที่สุดนอกจากสติปัญญานั้นไม่มีอะไรจะตามทันพาไปเกิดทุกข์ที่ไหนเลยถึงความพ้นทุกข์มันเป็นหลักใจมันเลยจิตใจถึงความพ้นทุกข์เป็นหลักใจแล้วความมุ่งมั่นความมีความแน่นหนามั่นคงและความมุ่งมั่นนั่นแหละจะเป็นเครื่องสื่อล่าความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามประโยคแห่งความเพียรทุกด้านว่านั้นจะหมุนตามความมุ่งมั่นไปโดยลำพังทุกข์ก็พอทนเพราะเราเกิดในธรรมการแห่งความทุกข์มาตั้งแต่ขณะตกข้อทุกข์อยู่ในขันมีความทุกข์อยู่แล้วเคยอยู่แล้วมาโดยลำดับตั้งแต่วันตกข้อลงมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราเคยมาเท่าไหร่ปีคิดดูสิอายุเรากี่ปีกี่เดือนนั่นแหละเราเคยกับเรื่องความทุกข์มาเท่านั้นปีเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับทุกข์ในขณะที่เราจะประกอบความภาคเพียรเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เสียใจแล้วคงจะนอนใจเพราะเราจะกลัวทุกข์ซึ่งมีมูลค่าในขันทุกข์เพราะที่เหลือเกลียดแทนจิตใจนั้นเป็นทุกข์ที่สำคัญมากเป็นทุกข์ที่เจ็บแสบมากยิ่งกว่าทุกข์ภายในธาตุขันธ์ซึ่งแม้พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็ทรงรับท่านเป็นทุกข์ในธาตุในขันธ์เป็นกับเพียงว่าทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านได้เท่านั้นต่างกันกับพวกเราท่านให้ซึมซาบอย่าตื่นเต้นในทุกข์ในเวลาประกอบความภาคเพียรอย่ากลัวทุกข์จนเกินไปยิ่งกว่ากลัวไม่ได้พ้นทุกข์มันหาเหตุหาผลหาสติปัญญามาแก้ไขเป็นดีเวลาไปติดขัดที่ตรงไหนจนติดขัดที่ว่าจิตไม่เอาไหนหาเหตุหาผลจากความไม่เอาไหนของจิตหนักจนเรียกปัญญาความขี้เกียจความขี้เกียจนี้เคยเป็นเศรษฐีกระดุมพีทั้งสมบัติเงินทองและอาธรรมมันไม่มีใครได้เพราะความขี้เกียจความมั่งมีที่สุดได้เพราะความขยันหมั่นเพียรผู้พ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะความเพียรดังท่านกล่าวแล้ววิธีเยอะนี้คงไม่เจอติดนะมันพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเพียรนี่แยกได้ทั้งทางโลกทางธรรมคือทุกข์ทางคารวะเพราะความขาดตกบกพร่องปัจจัยสี่เครื่องใช้ไม่ต่อเรื่องอุปโภคบริโภคแต่ขี้เกียจมันก็ขาดเฉยขาดตกบกพร่องก็เป็นความทุกข์มีความขยันหมั่นเพียรต่อการต่อเสียงหาผลประโยชน์เรื่องครอบครัวของตนเรื่องจิตของตนความสุขก็มีขึ้นเพราะความเพียรทางด้านจิตใจก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะตัดถอนที่จะได้แต่อย่างละอย่างเป็นลำดับไปก็ความหน้าทางความเพียร
ท่านจึงยกความเพียรเป็นหลักสำคัญเพื่อสนับสนุนสติปัญญาโดยยกสติปัญญาเป็นสำคัญอันดับแรกเราเป็นผู้ปฏิบัติอย่าได้มองอะไรให้นอกเหนือไปจากพุทธพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าองค์แห่งรัตนะที่เป็นสรณะของพวกเราการทุกข์มันเกิดขึ้นมาภายในตัวก็ให้ยกพระพุทธเจ้าเข้ามาเป็นข้อเป็นสักขีพยานหรือเป็นข้อเทียบเทียมพระองค์สลบทรงสลบถึง3ครั้งนั้นทุกข์หรือไม่ทุกข์คนขนาดสลบจะไม่ทุกข์ได้ยังไงทุกข์ถึงขั้นสลบถึงสลบทุกข์ถึงตายถึงตายได้คนเราความเพียรของเราถึงขั้นสลบทำไมถึงไม่ทุกข์ทำไมความเพียรแค่นี้เข้าใจว่าเปลี่ยนกับครูได้ความเปลี่ยนขนาดเราท่านทำไมจะอวดเปลี่ยนว่าเปลี่ยนกับครูนี่อุบายวิธีแก้ปัญหาทำภาษาวกทำความท้าเปลี่ยนบางองค์ถึงปากท้าแต่เลือกบางองค์

0: และนอกจากนั้นมีเยอะในแง่ต่างๆซึ่งเป็นความลำบากถึงขนาดที่ว่าความเพียรเด็ดเราไม่มีผมก็ขอบคุณท่านที่มีถึงขนาดนั้นนี่กำลังจะตายเป็นลูกศิษย์พระพุทธต้องมีความขยันหมั่นเพียรเป็นการประกาศมีการพักสติสติจะให้หาเสียงจากกันจิตเมื่อมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่แล้วไทยก็ไม่ค่อยความคิดปรุงขึ้นจากใจจิตก็รู้ทันคิดไปในเรื่องใดร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องหลอกขึ้นมาคิดเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาจากอติตารมณ์คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนำเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจมาล่วงล่วงจิตใจหลอกจิตใจว่าภาพตัวเองเหมือนเขาดูหนังนั่นหนังสดหนังแห้งหนังสดก็เป็นโรงบ้าโรงบาลหนังสดหนังแห้งก็คือเขาฉายภาพเพลินฉายหนังเอาเงามาฉายกันดูอันนี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับเสียงกลิ่นและเครื่องสัมผัสมาซึ่งเป็นเรื่องสดนั่นก็ติดแน่หนึ่งแล้วและนำสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจที่เรียกอาตีการมมันก็มาทำลายจิตใจของเราเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เสมอเป็นเรื่องของความคิดคือทั้งขานกับสัญญาทั้งเขียนโยงกันให้มีสติแล้วหักห้ามจิตอย่าให้คิดเรื่องนี้ถึงต้องหลอกตนเองตื่นเงาของตัวเองความคิดนี้ไปจากใจแต่ว่าเป็นว่าเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวต่างๆขึ้นมาอยู่ภายในจิตใจเจ้าของก็เพิ่มไปตามนั่นคือความรุ่มหลงนั่นคือความแพ้เรื่องสมุทัยที่ปรุงออกดอกเจ้าของนี่เราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วได้ผลไม่เสียอะไรบ้างคิดอย่างที่ว่านี่เคยคิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้ผลเกิดอะไรนอกจากก่อตัวเรื่องทุกข์ขึ้นมาเผาลนตัวเองเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมีเราจะหาอุบายคิดแง่มาถึงขณะที่จะทำจิตให้มีความสงบก็ต้องสงบไม่ให้จิตแสดงตัวออกขยับออกไปไหนจะเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อจิตขยับตัวออกไปได้ก็แสดงว่าจิตแสดงเรื่องราวได้แล้วแล้วก็ทำให้เราหลงไปตามเคลื่อนไปตามได้แล้วขณะที่จิตสงบไม่ยอมให้จิตก็ย่อมไม่คิดอะไรไม่ปรุงแต่งเรื่องราวอะไรขึ้นมามีแต่ความสงบความสงบที่มีเรื่องราวเป็นความสุขขั้นของสมาธิเป็นยังไงเป็นขั้นปัญญาเรื่องราวของปัญญามีแต่เรื่องราวปวดเครื่องที่หลุดอาสวะซึ่งนอนเนื่องภายในจิตใจออกไปโดยลำหนักอันใดถ้าออกเป็นเรื่องก็ให้เป็นเรื่องปัญญาอย่าให้เป็นเรื่องของโมหะอย่าให้เป็นเรื่องของสมุทัยซึ่งคอยจะหลอกลวงตนเสมอต้องฝืนนักปฏิบัติไม่ฝืนไม่น่าไม่เคยทำมาแล้วเวลาจิตยังไม่เป็นอะไรแต่ลุ่มลุกทุกครั้งทุกแสงกล้าตั้งหลักจิตไม่ได้แต่ก็พยายามหาที่ช่วยเหลือหาสถานที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือกับกิเลสประเภทนี้มันก็ได้หย่อนเพราะฉะนั้นจึงต้องเที่ยวหาอยู่ตามป่าตามเขาที่เป็นที่น่ากลัวไปอยู่นั้นเมื่อไปอยู่สถานที่น่ากลัวความเพียรก็ตั้งขึ้นมาน่าจะหมานอนใจสติเมื่อความเพียรตั้งขึ้นมาที่สติมันตั้งเป็นความก่อนถ้าตายในสถานที่เช่นนี้ระหว่างไงตายในเวลาเช่นนี้วันเวลากำลังเผลอจิตใจเริ่มร้อนจะไปทางดีหรือทางชั่วล่ะตายก็หมายถึงตายด้วยเสือนั่นแหละอยู่ในป่าในเขาเพราะเป็นไปด้วยเสือมันเหมือนทุกวันนะแต่ก่อนเสือชุมมากไปดงไหนมันจะเสือเดี๋ยวนี้มันลืมแต่ชื่อเห็นเป็นรูปเสือในกระดาษมันไปอยู่ในที่ถนนมันก็เหมือนกับว่าถูกมัดมือมัดเท้าไว้ที่เลยถูกมัดความเพียรก็ก้าวดีสติปัญญาดีสติมุดดีเป็นกับตาก็มอบไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจไม่ยอมให้จิตตุ่มถึงเรื่องถือเรื่องหนีเรื่องช้าเรื่องอะไรทั้งหมดให้อยู่กับความรู้อันนี้ไม่เช่นนั้นก็ให้ติดแนบไปทุกโถ
1: เนี่ยโอ้ยยอมเป็นยอมตายกับคำบริกรรมนี้ไม่ให้ส่งจิตไปเกาะหาเรื่องหาราวขึ้นมาหลอกตนเองเช่นอยากซื้อละมาเสือจะมากินคนมากินเรามีหลอกตอนนั้นนะจิตจะกระเพื่อมขึ้นมาจิตจะตื่นตกใจเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้จิตกระเพื่อมออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอันจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนั้นเลยนี่ก็หมุนติ้วติ้วอยู่ในจิตภายในจิตอย่างยาวไม่นานจิตก็สงบตัวลงได้เมื่อจิตสงบตัวลงแล้วความกลัวทั้งหลายนั้นหายไปหมดที่เคยกลัวนั้นหายไปหายไปความกลัวได้หายไปแล้วยังไม่แล้วความกล้าหาญมันเกิดขึ้นมาแทนที่กล้าหาญสามารถที่จะเดินเข้าไปลูกคำหนังเสือซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมาแต่ก่อนนั้นได้อย่างสบายในเวลาที่เสือเดินผ่านเข้ามาที่ไหนนี่เราเป็นเลยกล้าหาญขนาดนั้นไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าความกล้าหาญตรงนี้และเดินเข้าไปลูบคำหลังเสือทั้งที่เป็นสัตว์ร้ายซึ่งแต่ก่อนกลัวมากและจะลูบคำได้อย่างสบายไม่กระทบกระทั่งเลยเป็นขั้นกันทั้งที่จิตมันไม่ได้รวมคือจิตเข้าใจมันคิดได้มันสบายแล้วเสือจะทำอันตรายต่อเราอย่างไรหรือไม่นั้นไม่สนใจจิตแน่ใจอยู่แต่ว่าเสือไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยในขณะนั้นไม่ว่าเสือไม่ว่าอะไรทั้งหมดเพราะจิตมันเต็มที่กำลังของจิตในขณะนั้นไม่เสือเต็มที่ขนาดที่ว่าศัตรูไม่มีกลัวนี่แหละเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวกลัวมันดับกับของได้ถึงขนาดนี้เองทีแรกมันกลัวก็เป็นตัวสั่นดีไม่ดีเวลาเสือกระหึ่มกระหึ่มก็ไม่ใช่มากระหึ่มข้างข้างข้างกล่องนั่นก็กระหึ่มอยู่ตามเรื่องนี้แต่ทีนี้ตัวสั่นขึ้นมาแล้วมันกลับพลิกมาเป็นความกล้าหาญแบบเต็มที่แบบตัวสั่นเหมือนกันดูนี่จิตมันฝึกได้อย่างนี้ด้วยอุบายวิธีของเราที่ฝึกมาเราจึงต้องแต่เสียหาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเพื่อดัดตั้งการจิตประเภทดื้อดันบ้านนี้ให้มันยอมจำนนเมื่อเราเคยได้ผลด้วยวิธีการหรือสถานที่เช่นนั้นๆแล้วเราจึงชอบหาอยู่แต่สถานที่ที่นั้นกำลังจิตก็มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดับนี่เป็นขั้นเริ่มของปฏิบัติต่อสิ่งที่น่ากลัวในสถานที่น่ากลัวซึ่งเราไปอยู่โดยบังคับจิตไม่ให้คิดตรุงออกไปในสิ่งที่น่ากลัวเลยให้อยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นจึงแนบสนิทกับใจไม่อยากให้คิดแม้ในขณะนี้ให้ปิดแนบเป็นไปนี่ต้องบังคับบัญชาขนาดนั้นถ้าเผลอไปนี้ตายนะเวลาเสือมากัดประการทางที่สองแล้วจมไปหาความดีไม่ได้ก็ไม่มีสตินี่เป็นขั้นเริ่มแรกวิธีฝึกความกลัวปราบความกลัวของตนต่างนี้พอขั้นที่สองขึ้นมาคือจิตมีความเปลี่ยนแปลงประเดิมดับด้วยการอบรมพอจิตกล้าเข้าสู่ปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาทีนี้แยกธาตุแยกขันธ์มันไม่อยู่แบบนั้นนะแบบที่เคยอยู่ไม่อยู่พอมันกำหนดว่าเสือดังที่เขียนในนั้นในปฏิปทาพอมันกำหนดว่าเสือมีอะไรที่น่ากลัวน่ะมาค้นนะกลัวขนมันเหนือเสือมันมีลายอะไรขนดำขนเหลืองขนเรายังมีเหม็นกลัวถ้ากลัวขนเสือขนเราก็มีก็กลัวขนเราสินี่ขนเราเหม็นกลัวทำไมจะกลัวขนเสือซึ่งเป็นขนเหมือนกันเอาเล็บกลัวเล็บคือเล็บเสือเหรอเล็บเราก็ยังมีเหม็นกลัวไม่แก้กันอย่างนี้นะปัญญาแยกดูอังดูหนังดูเล็บดูเขี้ยวของมันกลัวเขี้ยวมันเหรอเชื่อเราก็มีเหมือนกลัวเนี่ยกลัวตาหรือตาแล้วก็มีเหมือนกลัวเนี่ยไล่ไปทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่างไล่กันไปด้วยปัญญาติดจ่ออยู่นั้นบังคับอยู่นั้นไม่ยอมให้หนีพลาดไม่พลาดไปไหนเลยให้มันผิดมันพลาดไปไหน กำหนดกันพิจารณาด้วยปัญญานี่ก็คือผู้ควบคุมมาแยกไปแยกไปจนกระทั่งถึงตัวหางมันเหนือจริงๆเราไม่มีหางมันจะเจนเกาะเลยนี่แล้วตัวหางเสือเหรอที่เราไม่มีหางก็หางเรามีไม่เห็นกลัวมันไม่มีหางอยู่แล้วนะตั้งแต่ตัวมันเองมันไม่เห็นกลัวหางมันเราจะกลัวมันทำไมแหมมันก็เกิดนั่นจนได้นะตัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวหางมันเราจะไปกลัวมันทำไมเนี่ยก็แยกอีกนะจริงออกนะแล้วแยกเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกธาตุขันทุกอวัยวะของมันมันแยกออกแยกออกด้วยปัญญานี่มันถึงขั้นปัญญามันแยกปัญญาเนี่ยมีที่เนี่ยน่ากลัวที่ตรงไหนถ้าพูดถึงจิตจิตมันไม่มีธรรมยิ่งกว่าจิตเราจิตเรามีธรรมจิตเรามีหน้ายิ่งกว่าจิตของเราแล้วกลัวอะไรรอบจะของมันแยกมันแยกได้สับได้ส่วนเพราะมันไม่มีกลัวแล้วมันแยกธาตุได้หมดกลัวอะไรธาตุเฉยคำว่าเสือก็สมมติกันขึ้นนั่นก็เป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองนี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่จะทกสะท้านถึงขั้นปัญญามีแล้วไม่จะทกสะท้านในเรื่องความกลัวสับกลัวเสือกลัวอะไรนั่นพิจารณาแยกแยะได้อย่างรวดเร็วทีเดียวถึงขั้นนั้นรวดเร็วรวดเร็วมากพิจารณาแยกแยะนี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาตามขั้นของจิตพอถึงขั้นที่สามจิตมันเข้าสู่ความว่างมันว่างจริงๆจิตพิจารณารูปกายเหล่านี้ที่แรกเป็นรูปเป็นกายพิจารณานานเข้านานเข้ามันก็คลาดจากกันระหว่างจิตกับกายอุปทานของทางร่างกายมันหมดไปมันปล่อยออกจากนั้นแล้วพิจารณาต่อไปนั้นมันว่างไปร่างกายแม้จะมองเห็นกับเพียงลางๆเป็นเงาๆแต่จิตมันทะลุไปหมดเป็นของว่างไปหมดที่ร่างกายข้างล่างมันดุดขึ้นกับจิตเป็นของสำคัญเมื่อจิตมันว่างในตัวมันแล้วร่างกายก็เลยกลายเป็นของว่างไปต่างๆหมดมองดูต้นไม้ภูเขาที่ไหนมองเห็นเป็นเพียงเงาๆแต่จิตนั้นมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยถ้าถึงขั้นว่างนี่มันก็มีนิมิตของเสือเข้ามาเกี่ยวข้องพอมันปรุงขึ้นเรื่องเสือเย็บมันก็ดับพับความปรุงอันนี้มันเป็นเสืออย่างเงี้ยมันปรุงว่าเสือความปรุงต่างหากเป็นเสือเสือไม่มีน่ะปรุงแคบดับพร้อมปรุงแคบขึ้นมาเป็นรูปเสือนะปรุงเรื่องเสือมันก็ดับไปพร้อมในขณะที่มันปรุงเกิดขับดับพร้อมคือหนึ่งอ่ะแล้วอะไรจะมาหลอกเมื่อต้นเหตุตัวที่หลอกมันอยู่กับเรามันปรุงขึ้นมาอะไรมันก็ดับในขณะนั้นด้วยอำนาจของสติปัญญาทันเพราะไม่มีอะไรหรอกเป็นความสะดวกสบายไปหมดมันไว้ที่ปราศจิตแก้ความกลัวแก้เป็นขั้นขั้นต้นแก้ด้วยสมาธิให้จิตสงบไม่ส่งไปเรื่องของสิ่งที่น่ากลัวขั้นที่สองแยกธาตุแยกขันธ์ของสิ่งที่น่ากลัวออกให้มันเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสภาพเช่นเดียวกับเราหรือเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกันไม่มีอะไรแตกหนักพอที่จะให้กลัวจิตมันก็ยังทราบตามนั้นมันก็ไม่กลัวตอนขั้นที่สามเป็นขั้นที่สามจิตมันว่างไปหมดแล้วปรุงเรื่องเสือขึ้นมาดับท้องมันว่างไปหมดปรุงอะไรขึ้นมาก็ว่างไปหมดพอคือปรุงดับเกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดเป็นภาพขึ้นมาเย็บก็เหมือนอย่างไฟแม่ครับมันดับไปพร้อมที่จะเป็นภาพของเสือยืนตั้งก้าอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีมันดับพร้อมดับพร้อมที่เราก็ทราบท่านว่าความปรุงตัวนี้เป็นสิ่งที่หลอกขนาดที่ว่าถ้าเราปรุงเป็นเสือก็คือสังขารนี่แหละเป็นเสือมันจะอะไรเป็นเสือตัวสังขารนี่เป็นเสือตัวสังขารนี่หลอกตนเองปัญญามันทันว่าสังขารเป็นตัวหลอกแล้วมันจะเป็นตัวสังขารก็เกิดกับใจปัญญาก็อยู่ที่ใจมันอยู่ด้วยกันมันรู้เรื่องของกันแล้วมันจะไปหลงกันได้ยังไงน่าอุบายวิธีเราเคยฝึกมาอย่างนี้เป็นขั้นเพิ่งกับท่านมันเลยจากนั้นแล้วมันก็เหมือนมีอะไรแต่ความว่างนั่นเป็นพื้นถึงจิตจะผ่านพ้นจากสมมติโดยประการทั้งปวงหรือหลุดพ้นแล้วโดยสมมติก็ตามความว่างของจิตนี้ก็เป็นพื้นแต่มันมีต่างกันอยู่ที่ว่าความว่างของจิตในขั้นที่พิจารณาเสือที่ว่านั้นมันว่างทางวิปัสสนามันไม่ได้ว่างด้วยความบริสุทธิ์ว่างทางวิปัสสนาตัวจิตเองมันยังไม่ว่างมันว่างทางความบริสุทธิ์นั้นตัวจิตเองก็ว่างสิ่งทั้งหลายก็ว่างมันว่างไปหมดแล้วก็วางไปหมดเพราะเป็นงั้นจะอะไรมายึดมาถือคว้าเป็นจิตที่น่ากลัวตัวอะไรตัวตนอยู่ที่ไหน ภาษาราศีอยู่ที่ไหนมันเป็นเรื่องสมมติอันหนึ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเท่านั้นนะถึงขั้นนั้นแล้วมันพูดไม่ถูกละจริงจะกลัวนั่นจะพิจารณาแก้ความกลัวอย่างนั้นอย่างนี้มันพูดไม่ถูกและไม่พูดก็ดีมันพิจารณาแต่มารู้เองนี่พูดมาอย่างนี้พูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายได้นำมาพิจารณาแล้วปฏิบัติตนอย่างนั้นเลยที่จะไปไหนถ้ามันไปในแถวแนวเดียวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นทางไปจิตใจตามหลักความจริงของทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้เมื่อจิตถึงขั้นว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในคือจิตบริบูรณ์สุดเต็มที่แล้วมันหมดละอาการหาประการทั้งปวงเพราะมันเป็นสมมติอันนั้นมันไม่ใช่สมมติจะว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าไม่ว่าก็ไม่มีอะไรขัดข้องมันมีหิวมีกระหายมีอะไรสบายเลยหมดเรื่องทำความหมดเรื่องเรื่องสมมติทั้งหมดนั่นคือเรื่องสมมติทั้งหมดมาเกาะมาเกี่ยวข้องกับใจวิจัยไปเกี่ยวข้องกับสมมติทั้งหลายนั่นเรียกว่าเรื่องทีนี้เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วรู้เท่าทันกันด้วยไม่เพียงว่าไม่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันกันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแล้วอะไรจะมาเกี่ยวมาเกาะนั่นก็สบายการพุทธะตนทางสามวัฏฏะเวลานั่งภาวนาถ้ามีความเจ็บปวดแสบร้อนก็ให้คุณใช้ปัญญาให้มากอย่าไปจ่อหรือเฉยกับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นให้ค้นหาสาเหตุของทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลเช่นนั่งนานก็เป็นเหตุให้ร่างกายบอบช้ำถ้าร่างกายเจ็บเราก็ทราบแล้วมันเจ็บที่ตรงไหนให้จะติดต่อลงไปตรงนั้นแยกดูหนังหรือเจ็บเป็นผู้เจ็บเนื้อหรือเป็นผู้เจ็บกระดูกหรือเป็นผู้เจ็บหรืออวัยวะส่วนใดเป็นผู้เจ็บอวัยวะส่วนนั้นๆมันรู้ตัวของมันไหมว่ามันเจ็บหนักแล้วทุกขเวทนาที่กำลังบีบตัวอย่างสาหัสเวลานี้มันทราบความหมายมันไม่ว่ามันเป็นเวทนามันเป็นตัวบีบสิ่งทั้งหลายเป็นตัวบีบขันมีรูปประขันเป็นต้นมันทราบความหมายมันไหมมันทราบว่ามันได้บีบอะไรไหมเมื่อย้อนมาดูเวทนามันก็สักแต่ว่าเวทนาดูไปดูหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนละส่วนเพื่อเป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์มันก็เป็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกตามหลักธรรมชาติมันต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของกันต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของตนและของกันและกันและผู้ใดเป็นผู้ไปหลอกลวงไปผู้สำคัญมันหมายว่านั่นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์เกิดร้อนว่าย้อนกลับมาหาใจมันกลับมาถูกที่ใจแล้วก็แยกจากใจไปหลายครั้งหลายหนเมื่อเห็นอาการของส่วนร่างกายที่ว่าเป็นทุกข์แต่ละอย่างนั้นนั่นมันเป็นความจริงไม่เป็นทุกข์แล้วเวทนาก็กลับเป็นเวทนาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เห็นตามความจริงหมดแล้วเขาย้อนมาถึงจิตก็กลับแต่ว่าจิตกลับแต่ว่ารู้เมื่อต่างอันต่างจริงในท่านนี้แล้วหนึ่งทุกเวทนาสองอันใดที่เป็นอยู่อย่างไรเป็นจริงตามสภาพมันอย่างนั้นไม่มาเหยียบย่ำทำลายมากระทบกระเทือนกันมีวิธีพิจารณาถ้าพิจารณาเห็นตามความจริงตัวเองนี้แล้วมันเกิดความอาถรรพ์นะไม่ใช่ธรรมดานะอาถรรพ์เหมือนกับว่าเอาทิศสามแปลงภูเขาลูกไหนภูเขานั้นแตกกระจายเลยนู่นน่ะดูที่ความสามารถอาถรรพ์ของจิตของปัญญาทั้งที่เอาหัวแปลงไปภูเขาแตกความจริงก็หัวมันแตกนั่นแหละแต่เราไม่ได้เอาตรงนี้เราเอาตรงที่อำนาจของปัญญาความฉลาดแหลมคมความกล้าหาญของสติปัญญาสามารถขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงสามารถแก้ที่เด็กในจุดที่มันยึดมันถือเช่นทุกเวทนาในเนื้อในกายในจิตได้โดยลำดับหมดถึงทะลุไปหมดทั้งที่เด็กประเภทต่างๆซึ่งมันอยู่ภายในจิตใจพร้อมสติปัญญาไปหน้ากำหนดนักที่ปัญญาสมาอาภาณนะความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีถูกปัญญาเนี่ยแทงไปเห็นทะลุนั่นจึงพากันรักษาสติที่ดีในเรียบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่ละให้พึงประคับประคองสติให้ดีถ้าไม่ได้พิจารณาในแง่ใดก็ดีเมื่อสติมีอยู่กับจิตจิตปรุงเรื่องอะไรรู้นั่นแหละคือผู้ประกอบความเพียรอยู่ทุกเรียบทถ้ามีสติกำกับใจแล้วเรียกมีความเพียรอยู่ตลอดเวลาสติหาไม่แล้วนั่นแหละคือการขาดว่าขาดตอนนั่งความเพียรแม้จะนั่ง สมาธิภาวนาอยู่ก็สักแต่ว่านั่งเหมือนหัวต่อกิริยาของจิตไม่ทำความเพียรตามประโยคพยัญเดินจงกรมอยู่ก็สักแต่ว่าเดินอย่าว่าแต่เดินวิ่งไปก็วิ่งเถอะถ้าลงแก้ขาดสติแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ไอ้จิ้งจุ่มไม่ได้หรอกจิตตีหกเนี่ยมันวิ่งจับแต่ไม่มีสติจะเรียกว่ามันเก่งได้ไม่มีสติอ๋อคราวนี้จะปัดต่อให้ท่านปัญญาที่มา

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อรหัง

0: โสอาคาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ
0: โสปฏิป

สิตัมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมหังภะคะวันตังศิรสานะมามิ

0: naman.
1: Buddho susutho karuna mahanavo.

0: ตัสมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังอริยังปปัชิตังตัสมิงภควติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

0: นะโมตัสสะ
1: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ริโดคราฟนั่นตอนนั้นถึงได้แยกกันที่ตรงนั้นออกกันนั่งหนักหน่อยแต่พระไตรปิฎกไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติทำไมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้พอประมาณนานมานานมาผู้โสดจาริกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสโสดจาริกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้โสดจาริกเป็นพระอรหันต์ธรรมะก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความบริสุทธิ์เรายกให้ท่านการจะแตกฉานแค่ไหนนั้นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาผลกิเลสตัวของออกมาขาดกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสจดจารึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนี่ไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นนี่ลองดูดิไม่ใช่คุยนะเอาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดละเอียดมันจะเป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้ธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามในกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าไปกว่านั้นเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับจิตใจเลยนั่นเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้หนุ่มคนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมน่ะเพราะคนมีกิเลสทำเป็นความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจมันไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมมันไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปก็อย่างนั้นขยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดทั้งตนขึ้นจากความจำแฝงความจำผิดเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วกล้าพิธรรมทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้ยังไงเจตสิกก็ใครคิดเนี่ยจิตก็อะไรรู้ๆทุกวันนี้แน่ลูกก็ลูกอะไรลูกทำนามธรรมอยู่ภายในความสิ้นทุกข์ทิ้งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ทั้งนั้นจะไปถามใคร ไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำไมจะตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถรรพ์ทำไมจะไม่อาถรรพ์สัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจเป็นผู้ค้นคว้าธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาทธรรมทั้งหลายแต่ขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ้นมันไม่จริงไม่จังแต่จิตมันเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่

ผิดไม่ดิ้นจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอาจจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่มๆดอนๆมีดิ้นดิ้นดิ้นหลอกลวงๆได้อย่างไรมันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองท้อออกมาจากหัวใจนี่จะกระทบกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาเหตุประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดชันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบอกมันสลัดปุ๊ะเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มร้อนๆด้วยความเก็บความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนนั่งรุ่มมันคือไม่เห็นความจริงเพราะว่าเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพอะไรที่เคยวาดมามันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั่นนะพระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอหรอกอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอกับตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั่นแล้วจะเกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนเถอะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นไผ่ต่อเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นไผ่นั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบๆผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนายโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตและภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องจิตปรุงแต่งขึ้นไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นในเมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก่กล้าสามารถคือเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่เรื่องออกปรุงถึงรูปนั่นเสียงนี้กลิ่นนั่นอะไรเหล่านี้มันรู้ทันทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปเขาก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงเขามีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแล้วจะว่ามันมีไม่มีจะว่ามันดีไม่ดีมันก็มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถายหลอกลวงตัวเองให้กระติดเขาก็มันโดยสำคัญว่าสิ่งเป็นนี้อันนั้นดีนั่นนี่ดีไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียไปทำเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสถึงสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดกันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นตามความจริง
อย่าลดละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับๆจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงว่าเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมแต่ละอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อใครก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่คืออวิชชาปฏิยาสร้างข้าราชว่าไงเราไปหาที่ไหนหาวิชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะนั้นจึงต้องเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงมาถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากถอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่ข้องตามสายเข้ามาสายหลงออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกเจ้าของอยู่นู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ระโยงระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวคิดไปว่าภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบนั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขั้นแหลมไปไหมยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนจะตายก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามกิเลสแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ค่ะก็มาเป็นลำดับผลสุดท้ายมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จังกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาแล้วเองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกเนาะรู้ทั้งโลกไหนรู้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตการมันจะยิ่งเต้นถึงกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นถึงกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มันต้องยิ่งเต้นถึงกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดินนั่งนอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลาเหมือนมันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผมก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆความสงบก็เรียกสันติสงบจากโดยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับก็เป็นสันติกิเลสขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเดี๋ยวนัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาล้างมือเปิดต่างคนต่างมาเสาะมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำนะว่า
ธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอวัดปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังนั้นเข้าไปภายในมันก็เหมือนกันเพราะใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรมกับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นแบบนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยไม่มีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดิบจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี่ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิงถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้แล้วจะถอดถอนเชื่อนน้ำด้วยความกังวลทางจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นกับใจนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นอะไรเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันดังนั้นจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดเพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิว่าไงบกพร่องไหนก็เตือนบกพร่องไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมกันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมกันไปซ้อมกันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกรงที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก่อนจะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามปุ๊บอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพ่อครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายเพราะต่อยเพื่อสอนนี่เจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่ได้เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนก็ต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงๆอันนี้ตุติดตะเกือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนอย่าที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเณรของเราใครมาตั้งใจตกลงปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเณรของเรานะเราเห็นพระเณรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามาหน้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกับกายวาจาใจผู้หญิงจะพระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โรเมพันเตโหยว่ามาแล้วโอไปกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ได้สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องพูดสอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนี่ครับว่าเป็นสิ่งที่ทอต้องมาดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วอย่างธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี่ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกงไปกงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราจะปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งร่วงโรยลงไปเพราะกำลังมังคามันอ่อนลงไปทำสักกิริยาไปนั่นแหละเดินยังคงก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปแต่จะดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบของเราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวังชามีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่าน
จะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่ายิ่งวิเศษยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้โผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันทิโตสันติโกหรือปัจจังเวทบุญยิ่งอย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังคงดูด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยการเดินยังคงบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดในหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นออกไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล้มจะตายจะไปสนใจมันนี่จะธาตุสี่ทั้งมันแตกลงไปก็ตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้ค้นลงไปที่จินตนาการสมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของของสมบัติคือปัญญาซะเองหรือเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่ามีแต่ชื่อชื่อพระชื่อเนนเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ใกล้ขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอผมเราวิตกวิจารกับหมู่เพื่อนล้างแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดว่านอกจากพูดตั้งและพูดตั้งเท่านั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการเพื่อปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสั่งสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันนั้นอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่องยูทูบเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดเอสBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนาครับวันธรรมสวนาหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแฝงมคตได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิชกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคตและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนาเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

วันว่างนี่อย่างที่ท่านแสดงไว้ในครั้งพุทธกาลก็พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่าวันพระวันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันสิบสี่สิบห้าค่ำนี่เปิดโอกาสใครมีหน้าที่การงานอะไรให้ลดให้ผ่อนไปเจ้าก่อนหยุดไปเจ้าก่อนแล้วเข้าบำเพ็ญตามศีลตามธรรมให้ได้บุญกุศลในวันว่างเช่นนั้นคือเอาวันว่างเช่นนั้นมาสร้างความดีใส่หัวใจนอกจากนั้นก็ดิ้นประจำเรื่องตามราวนี่พระองค์ก็ทรงบัญญัติไปแล้วอย่างนี้วันเจ็ดค่ำแปดค่ำวันที่สี่ที่ห้าค่ำให้เป็นวันมีโอกาสสำหรับเสาะแสวงหาคุณงามความดีเข้าสู่ใจนอกจากนั้นก็เปิดโอกาสไปตามเรื่องสามราววิ่งเต้นขวนขวายหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปแล้วผู้ทำความชั่วก็ไปเรื่อยไปตามๆกันเลยแต่สำหรับผู้มีความดีนี่เป็นอย่างนั้นนะมันพระวันเจ้ามีให้มีที่นี่ทางราชการบ้านเมืองมีให้มีที่นี่ทางราชการบ้านเมืองของเราก็อนุโลมไปตามอันนี้เหมือนกันเช่นวันเสาร์อาทิตย์นี่เป็นวันว่า

หางมันจับหางดึงไว้อย่าลงอย่าลงนรกมันก็บื่นไปจนหางขาดตัวลงนรกก็ดีเข้าใจมั้ยหางขาดสร้างหัวมันเออนี่อย่างนั้นมีมนุษย์เราให้ท่านทั้งหลายจำทุกคนทุกคนนะท่านผู้เจ้ามีเลิศเลอสุดยอดแล้วเราเอาหัวใจออกมากลางพี่น้องหลายฟังเราเปิดโลกในหัวใจเราด้วยการปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระเจ้าที่ถูกต้องแม่นยำแสดงมาแล้วเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานไม่มีผิดแม้อนุกระเบียดไม่มีตามของพระพุทธเจ้า

ให้พี่น้องทั้งหลายอย่าพยายามอย่าตื่นโลกตื่นสงสารตาของเรามันเคยตื่นกับรูปกับสีแสงมามากต่อมากแล้วเป็นประโยชน์อะไรนอกจากกอบกวยเอาอารมณ์ต่างๆที่ได้เห็นได้ยินนั้นเข้ามาเผาตัวเองให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีจบมีสิ้นสักทีเท่านั้นก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นให้เอาธรรมเป็นเครื่องระลึกในจิตใจของเราโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตา9 กรกฎาคมพุทธศักราช2537

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: แล้วเรานี่ล่ะจับอีกเขาออกไปอีกเอาอาจารย์มาจัดอีกเอาออกไปอีกตัวไปเอาออกไปนี่ผมจับแล้วอย่างนั้นแหละไปไปไหนก็ไปเด็กเนี่ยวงเดียววงกุ้งอ้าวไปยังมันวงใหญ่อยู่นะไอ้วันคำพระมีพระมากเท่าไหร่นะ20 กว่าท่านจะมาเท่าไหร่เราเปิดไปแล้วเรียบร้อยถ้าพระตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอามาเท่าไหร่มาเราบอกเราจะรับเลี้ยงเราว่างั้นแต่พระก็เราก็สวดไล่ลงภูเขาให้หมดอย่ามันหนักภูเขาเสียศักดิ์ศรีภูเขาเราเด็ดทั้งสองอย่างเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นท่านจะมาเท่าไหร่ให้มาเอาจริงจังมากนี่ไม่ได้เหมือนใครถ้าพระเหลวไหลโดเหลวไล่เดี๋ยวนั้นไม่อยู่โอ้เราเลยไม่ได้ทำกิเลสเอาไปกินหมดนะพระ20 กว่าเหรอก็ดีแล้วแต่ท่านจะมาเถอะเพราะที่นั่นกว้างขวางมากอยู่เท่าไหร่ก็ได้ในบริเวณข้างบนนะเราไปแค่กลัวนู่นไปขึ้นไปข้างบนมันจะเห็นความสง่าผ่าเผยในการปฏิบัติธรรมเป็นจุดเป็นยอมสำหรับร่มไม้ร่มไม้ร่มไม้เป็นแห่งเข้าอยู่จุดใดที่ไหนได้ทั้งนั้นเพราะงั้นเราถึงให้ถึงรับทันทีเลยเพราะเราลงรถเราไปหมดแต่ก่อนยังหนุ่มน้อยนะไปหมดแถวนั้นเหมาะสมทั้งนั้นแต่นั้นมาจึงได้ประกาศเลยบอกสะดุดใจพระที่ท่านตั้งใจปฏิบัติดีอยากจะเอามาสละให้มานะแต่ก่อนมี2-3 องค์ที่2-3 องค์ก็พระท่านก็เตือนใจโยมของโยมก็2-3 คนเขา2-3 ครอบครัวท่านก็จะไปเขาไม่ยอมให้ไปเพราะเขาไม่ตายพระไม่ตายก็สุดได้พระก็เลยอยู่นั่นแหละต่อไปเราจึงไปเพิ่มเรื่องเข้าไปมันจึงมาก

โอ้เราก็หมดสภาพนะเป็นยังไงอย่างนี้ละคนแก่ก็สามวันนี่อันนี้สองอาทิตย์เรายังไม่หายเลยวัดนะมันมาขยำคนแก่แต่เวลาหนุ่มมันขยำไม่ได้นี่เข้าใจไหมพอเป็นคนแก่มันขยำเดี๋ยวนี้ยังไม่หายนะแล้วหมดกำลังด้วยนะไอ้เรื่องวัดมันก็ไม่เห็นแสดงฤทธิ์เดชอะไรแต่มันไปอะไรตีอยู่ภายในนะเดินไปไหนมาไหนไม่จะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อ่อนขนาดนั้นกำลังวังชาไม่มีเดินมาศาลาจะมากินข้าวก็ยังจะกินไม่ได้เหนือจะให้เขาเข้าทั้งหม้อแทนแต่ปากเลยเหลือจะไม่ต้องไปกินเหลือแล้วคือมันหมดกำลังหาตั้งใจปฏิบัติดูหัวใจตัวเองนะอย่าไปดูภายนอกดูโน่นดูนี่เช่นไปอะไรมีพระอะไรสมหมายหรืออะไรไปทำรั้วทำเลียจะตัดกัดกั้นทุนทั้งพระทั้งทางนี้ไม่ใช่เรือนจำนะเราเป็นครูดูแลรักษาอยู่ใครเก่งให้ทะลึ่งเข้ามาเหมือนเราทำแล้วอย่าไปหาเก่งในที่ไม่เก่งดูหัวใจเจ้าของสิมันชักจะเก่งๆไปทางไม่เป็นท่าแล้วนะเราไปเที่ยวดูหมดแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราจะไปชมในแท้ที่อย่างเดียวที่สุดและตำหนิที่สุดคือหัวใจมันเป็นยังไงดูหัวใจเจ้าของสิสิ่งเหล่านั้นเราก็ดูตั้งแต่สร้างวัดมาแล้วเนี่ยตั้ง50กว่าปีแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงไงเราดูตลอดเวลาเป็นแต่เพียงไม่พูดเท่านั้นอย่าไปหาเก่งในสิ่งไม่เก่งนะดูหัวใจเจ้าของมันบกพร่องตรงไหนอันตรายเข้ามาที่ตรงนั้นเรานั่นก็ไม่เห็นมีอันตรายเรารักษาวัดมาไอ้ใครจะทะลึ่งเข้ามาเอามาเราดูแลอยู่นี่ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายอย่าเก่งในที่ไม่เก่งนะพระมักจะเก่งในสถานที่ไม่เก่งไปเที่ยวดูแลอันนั้นอันนี้ดีไม่ดีอย่างนั้นนี่หัวใจเจ้าของมันไม่ดูนี่เวลาดูมันเผลอหรือไม่เผลอเราบอกชัดเจนเลยว่าเผลอตลอดนั่นตั้งแต่จอดูหัวใจเจ้าของหนูมันยังเผลอได้เลยแล้วยิ่งไปทำอย่างนั้นแล้วเผลอจะไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรนะจะไปหาเก่งในที่ไม่เก่งนะพระเรานี่นะเราดูตลอดเวลาก็ รับพระมาไว้สำหรับของบ้าเพียรโดยเฉพาะคือจิตตภาวนานอกนั้นเราไม่เห็นมีอะไรสำคัญอดบ้างอิ่มบ้างขาดตกบกพร่องเราไม่เคยสนใจกับมันยิ่งกว่าสติกับปัญญาที่จะบกพร่องทางด้านจิตใจการประกอบความเพียรอันนี้ดูมากตลอดเวลาดูงานนอกดูงานในของพระนะดูงานนอกเพื่อดูงานในของพระคือหัวใจของพระเป็นยังไงจะไปเที่ยวหาเก่งในที่ไม่เก่งนะพระเหล่านี้นะไม่ได้นะเลอะเทอะไปข้างนอกไปหาฉลาดตั้งแต่ภายนอกภายในมันโง่จะตายดูไหมล่ะนี่ปฏิบัติมาแล้วพูดจริงๆออกปฏิบัติ9ปีใครมาแตะไม่ได้นะนี่พูดจริงๆนี่นำมาสอนโลกพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงประหนวดปฏิบัติอยู่6ปีใครไปยุ่งงานการอะไรไปยุ่งท่านภาษาวอกทั้งหลายท่านไปปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาสังขังสังกัจจามีอะไรไปยุ่งท่านนั่นอ่ะทั้งที่แล้ววันนี้จะเอาอะไรไปแข่งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกล่ะหาเก่งในที่ไม่เก่งยาเก่งนั้นในวัดนี้นะเราไม่ดูอะไรมากยิ่งกว่าหัวดูหัวใจพระการงานของพระมีงานยังไงต่อยังไงนี้เราดูทั้งหัวใจถึงหัวใจตลอดเวลานะมันแล้วเธอไปแล้วนะไม่พระเที่ยงบวชกวดขันรักษาตลอดเวลาพอถึงเวลาแล้วเราจะมักจะด้อมด้อมออกมาละดูรู้ระเบียบของพระและประชาชนที่มานั่นส่วนมากเขาก็มาตามนิสัยของเขาจะตำหนิว่าเขาไม่ดีไม่ถูกก็ไม่ถูกเพราะมันเป็นนิสัยของเขาเคยมาเราพูดรักษาอยู่นี่เราดูเองเตือนเองบอกเองอะไรที่มาเกี่ยวกับวัดที่เรารักษาอยู่เพราะงั้นเรามักจะออกมาตอน5โมงเย็นหรือ4โมงครึ่งน่ะเริ่มละเริ่มตัดประชาชนญาติโยมกับวัดเริ่มตัดให้ผ่านรากาจรเพื่อเป็นความสงบเรามักจะออกเสมอนะถ้าอะไรไม่เป็นท่านี่เตือนบางทีเอาหนักมันมีรถบัส3คันพูดให้มันชัดๆนี่ออกสนามเลย3คัน4โมงครึ่งกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาเลอะๆในวันนี้ซึ่งเป็นเวลาที่ท่านกำลังสงวนมากนะไม่ใครเข้ามายุ่งกำลังหลั่งไหลลงมาจาก รถบัส3คันพอดีเราออกไปประตูวัดพอดีนี่จะไปไหนมาไหนกันนะโอ้จะมาชมวัดระหว่างนั้นชมวัดเป็นอะไรควรชมแล้วที่ตำหนิมีบ้างไหมแต่ว่างั้นเวลานี้ไม่ใช่เวลาชมเวลาตำหนิให้ออกไป
ไล่ออกเดี๋ยวนั้นนี่หลวงตาบัวเจ้าอาวาสวัดนี่บอกเลยมาเอาจริงๆนะโลกอันนี้มันเหมือนทางขี้หรือว่าไงทำเจ้าอยู่ครอบโลกธาตุพูดเดี๋ยวนี้เสียไปไหนก็สอนให้มันรู้ได้ให้มันได้สติกันต่างๆใช่ไหมเรายกเราไม่เก่งก็ตามเอาทำยกขึ้นแทนเราหนูนี่อาจารย์หลวงตาบัวนี่เจ้าอาวาสเขาก็เลยนิ่งเลยสามย้อนสามกันไม่อย่างนั้นเขาจะมีเรื่องอะไรต่ออะไรเรายกหลวงตาบัวขึ้นเป็นเจ้าอาวาสไล่หมดทั้งสามกันเปิดเลยปันนี้มันอยู่ที่ยังหมดน้ำมันมันก็ไม่อยู่ด้วยไปสามย้อนสามกันถูกไล่ก็ใหญ่รถสามคันไปถูกไล่ปั่นน้ำมันหมดปั่นนี้ยังไม่หยุดมันยังคงจะเหยียบกันตั้งแต่ขั้นเล็กก็ใช่ไหมมันก็เขียนมานั่นบอกธรรมดาสุภาพอ่อนโยนก็บอกมีสถานที่นี่เป็นบ้านเป็นสถานที่บำเพ็ญภาวนาเพื่อความสงบใจไม่มีกิจจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเป็นผ้านี่คำนวณที่เหมาะสมสวยงามพอดีกับกิเลสพอดีกับธรรมไม่มากนะอันที่สองฟ้านี่กูจะฟ้องท่านเปามันมาเที่ยวเป็นผ้านี่ทำเด็ดแล้วนั่นเขาเอาที่เด็ดให้บิ่งนะก็จะเรียกมันต้องหลายชั้นหลายภูมิสิตีพี่ตีไม่เดียวกันนี่พูดถึงเรื่องเราออกเก้าปีอะไรมาแตะเราไม่ได้นะจริงจังมากตัวอย่างไปองค์เดียวพ่อแม่ครูอาจารย์ยกทันทีพระในวันเวลาเราท่านไปท่านบางทีสององค์บางทีสามองค์นะไปจะลาท่านไปเที่ยวท่านดูเรื่องนั้นก็ท่านดูอยู่ตลอดตั้งแต่มาอยู่ในวัดหนองผือนะก็ท่านดูตลอดไปถึงเวลาท่านเหล่านั้นอยากจะไปเที่ยวก็มาลาอย่าลาไปเที่ยวไปเลยนะพิจารณาไปหลายถ้อยหลายคำท่านพิจารณาพอแล้วดีนะแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนดูนี่ในวัดนี่มันก็ตกแล้วโลกไปสู้ไม่ทราบกี่หลุมเนี่ยแล้วออกจากนี่ไปมันจะไปตกหลุมไหนอีกล่ะว่าเท่านั้นใครจะกล้าไปหรือว่ามันจะไปตกหลุมนรกหลุมไหนอีกแต่นี่มันก็ตกอยู่ทั้งวันก็คือให้เห็นอยู่นี่นะนั่นว่างั้นนะแล้วออกจากนี้มันจะตกหลุมไหนเงียบเลยไม่ไปแล้วอันนี้ยกถึงความผู้ตั้งใจและเป็นผู้มีความระมัดระวังรักษามากน้อยเพื่อพระธรรมหนักเบาแค่ไหนท่านดูหมดแล้วเอาที่ย่นเข้ามาก็มาถึงเราไม่ใช่คุยพอจะลาท่านไปเที่ยวนี่การว่าลาไม่ใช่ลาองค์กงนะต้องหาวายวิธีการต่างๆวันนี้เวลานี้มีธุระอะไรอะไรบ้างนะก็เขาเหมือนอย่างว่ารับผิดชอบในวัดแทนท่านตลอดเวลาเราจึงหาความสุขมาได้นะอยู่วัดน้องผือคอยดูพระดูเด่นเพื่อความสงบร่มเย็นสบายไม่มีใครไปรบกวนท่านเพราะถ้ามันนิมนต์ใครมามันมาเองแล้วมายุ่งท่านนี่ต้องเราต้องจอดต้องแทรกอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์มากอยู่น้องผือนะทีนี้เวลาจะท่านตอนนั้นเวลากันอย่างว่านะพอเราปรารภบ้างงานการอะไรมีอะไรหรือไม่มีอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะถ้าไม่มีท่านก็บอกไม่มีอะไรท่านว่าหากไม่มีก็อยากกราบแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเที่ยวไปภาวนาสักระยะหนึ่งเนี่ยบอกระยะนะท่านจะเก็บไว้เงียบไปจากนั้นมาคอยฟังแต่เนี่ยท่านจะพูดไม่พูดก็ตามคำนี้เราจะมาซ้ำอยู่ไม่ได้นะท่านจะลาไปเที่ยวอยู่ไม่ได้คอยฟังได้โอกาสแล้วท่านจะ ท่านจะบอกที่สมาอยากจะไปเที่ยวนั่นก็ไปได้ละนั่นท่านว่านะนี่ที่มาถึงตัวเราละไปที่โอ้ยไปที่ไหนละไปทางนั้นทางนั้นดีทางนั้นดีท่านเคยเที่ยวมาหมดแล้วแล้วจากนั้นเราจะไปละจะไปกี่องค์เราไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยเอาถ้ามาหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนั่นเห็นไหมละขี้อยู่เนี่ยขี้นี่อยู่เนี่ยใครจะมายุ่งท่านนะก็ท่านเห็นความตั้งใจของเราขนาดไหนการเราปฏิบัติอยู่ในหมู่ในเพื่อนท่านก็ดูอยู่ดูตลอดเวลาเราทุกข์จะตายก็ดูหมู่เพื่อนที่ไม่เรียบร้อยแน่นี่เราตั้งใจไปจะไปหาความเรียบร้อยเข้าสู่ใจแล้วใครจะไปรู้ยิ่งกว่าจอมนักปราชญ์สมัยปัจจุบันนะว่าจะไปคนเดียวนะนั่นถ้ามาหาใครจะไปยุ่งท่านเอาหนักด้วยนะขี้อยู่นี่เลยพระเนรนั่งอยู่ข้างๆเลยจะไปยุ่งท่านนะนะเราก็ไปสบายที่จะมาจะไปตกหลุมไหนก็ไม่เห็นท่านบ้าวะนี่ที่ไปเนี่ยอะไรมายุ่งไม่ได้นะงานการอย่างที่ว่านี่แหละยุ่งไม่ได้ดูแต่สติดูแต่ใจด้วยสติด้วยปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วตลอดเวลาไม่มีอะไรมากวนบินสบายก็เป็นความเพียรตลอดเขาจะเอาอะไรใส่บาตรไม่ใส่บาตรไม่สนใจแต่จิตกับสติปัญญานี้ดูตลอดนี่การรักษาตัวการแก้กิเลส
ฟาดฟันกับกิเลสจะไม่เหอตัวได้หรือเอานี้สรุปลงมาเชิญ

0: เวลามาหาท่านมีแต่หนังห่อกระดูกท่านก็รู้แล้วเลยทุกครั้งเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีอ้วนท้วนสวยงามนั้นอะไรล่ะมีตั้งแต่หนังห่อกระดูกก็มันฝึกสรวานก็อยากเต็มเหนียวเต็มเหนียวลงมาพอจะเวลาไปไปยี่องไปองเดียวเออทำไมไปองเดียวใครจะยุ่งไหมท่านเอาเด็ดจนนั้นชี้นิ้วอย่างเนี้ยท่านดูความตั้งใจของคนไม่ตั้งใจขนาดไหนท่านดูตลอดเวลาท่านเป็นครูอาจารย์นี่เราพูดถึงเรื่องการประกอบความเพียรนี่9ปีฟาดกับกิเลสอยู่อย่างนี้ตลอดนะไม่ให้มีงานไหนเข้ามายุ่งเลยไปเที่ยวบ้านใดที่มีบ้านใหญ่ไม่อยู่ไปอยู่เที่ยวบ้าน4หลังคาเรือน5หลังคาเรือนบนหลังเขาบนหลังเขาเท่านั้นบิณฑบาตได้มามิจะเข้าเปล่าก็กินฟาดกันกับกระจ้อนกระแตไปด้วยกันเข้าใจไหมเสร็จข้าวเสร็จเหลือก็ไปว่าไว้ก่อนให้กินกระจ้อนกระแตกูก็กินแต่นี่กูไม่มีกลับหรือมึงก็กินด้วยเหมือนกูนะก็ในป่าที่เขาใครจะหากลับไม่เราก็เราหาอย่างนั้นอีกใช่ไหมล่ะนี่ละการประกอบความเพียรเป็นอย่างนี้9ปีเหมือนติดพวกเรือนจำนี่ก็กินวันสองมื้อสามมื้อเรามันเหมือนตกแล้วทั้งเป็นนะก็ไม่เคยสนใจเพราะความมุ่งมั่นต่อแดนนิพพานนี่มันรุนแรงมากนะไม่ใช่ธรรมดานะอะไรจะอดจะอิ่มอะไรไม่เคยเป็นอารมณ์มุ่งต่อมาหัวเรือจิตกับสติปัญญาเนี่ยระหว่างความเพียรฟาดกับวิเศษอันไหนเบาอันไหนหนักซัดกันอยู่ตลอดเวลานี่บอกโกง9ปีตั้งแต่พรรษา7ออกปฏิบัติจากเรียนเสร็จเรียบร้อยตามคำอธิษฐานเราตั้งใจว่าเราเรียนอย่างมาก3ประโยคเป็นปากเป็นทางในการปฏิบัติได้พอแล้วขนาดนี้อยู่แล้วทำมันก็เอกแล้วนี่เอาออกได้ความสะดวกสบายเพราะแบบแปลนก็คือปริยัติเรียนมาเรียบร้อยแล้วพอออกนั่น 7,007 จากนั้นมาฟาดกันเลยกับกิเลสไม่ได้ถดถอย9ปี7ปีถึงที่6ปี9 7 16พรรษา9 7 9 7เป็นที่6ใช่ไหมนี่นะตกนรกต้องเป็นเราทำอะไรเราไม่ได้รอแหล่นะจริงจังมากเพราะฉะนั้นมองเห็นไปเห็นเนรตาจับปั๊บเข้าหัวใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บดูพระดูเนรดูตลอดเวลานะถึงจะงงงานก้าวขาไม่ออกสติปัญญาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะสติปัญญามันไม่มีก้าวมีขามันเป็นจรวดไปเลยเลอจรวดถ้าจิตขั้นนี้แล้วเป็นธรรมชาติมันจะรอบตัวรอบตัวตลอดเวลาถึงเจ้าของจะเรือนรบรู้การจิตไม่ได้ล่มนะธรรมชาตินี่มันอยู่อย่างนี้นี่เป็นธรรมชาติทั้งหลายฝั่งทรัพย์ผลของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นดูพระดูนี่มันจึงได้ดูถนัดชัดเจนสิเจ้าของภูมิใจว่าจะทำงานนี้ทางนี้มันจะตายแล้วอกจะแตกทางระยางพระเนี่ยเหมือนนี้อย่าไปหาจัดนั้นทำนี่นั้นสวยนี่งานมันนี่ไม่ดีนะให้ดูหัวใจเจ้าของมันบกพร่องหรือมันสมบูรณ์แค่ไหนให้ดูนะนี่อกจะแตกนะปฏิบัติอยู่กับหมู่กับเพื่อนมาออกเฉพาะเจ้าของนี่เจ้าไปฟังสินะนี่ไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องไม่ได้จริงๆนะก็ไม่มีคนเดียวคนเดียวคนเดียวคนเดียวตลอดตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษาที่6พรรษาที่6กันยังบอกชัดเจนแล้วนี่ผลที่เราเจาะแสวงหาได้เต็มกำลังเอาเป็นเอาใต้เขาว่านี่ตั้งแต่พรรษา7ถึงพรรษาที่6นี่ผลเป็นยังไงนั่นก็บอกแล้วว่าโดยธรรมดีใช่ไหมเอามาอวดท่านอะไรหรือปฏิบัติแทบเป็นแทบไปแทบสลบสลายแล้วเอามาหลอกท่านอะไรมีอย่างเหรอนี่ละผลแห่งการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังเป็นอย่างนี้นะแล้วจะดีมาเห็นพระมาเก้งๆก้างๆนะว่าดูตั้งแต่ภายนอกไม่ดูภายในไม่ได้นะเราให้พระมันจำทุกคนนะแล้วเราอะไรเดี๋ยวนี้พระมันมีสภาพเหลืองหัวห่มหัวโลดมันทนนั้นนะกรรมฐานเราเนี่ยตัวสำคัญนะไปที่ไหนครับว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์กรรมฐานเป็นกรรมฐานอาตมาเป็นลูกศิษย์หลวงตามหาบัวนี่มันจะไปอวดกินนะไอ้หลวงตามหาบัวขี้กับตกมันอยู่ด้วยกันมันไม่เสียวิโสอะไรมันยังจะเอาไปอวดได้เข้าใจไหมเพราะพวกนี้พวกเราไปอวดมันเลวกว่าขี้กว่าตกมันก็เอาขี้ตกนี่ไปอวดได้เข้าใจไหมนะหรือว่านี่นะพระเรานี่นะทำอะไรให้ทำให้จริงอาจารย์อย่ามันอะไรให้เห็นนะนี่มันมาปฏิบัติมาพอแล้วมองเห็นนี่มันขาดทางสายหูสายตาดูรู้ตลอดเวลาสำหรับอวัยวะของเรามันเคลื่อนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้กำลังอ่อนมากยังเดินจากมาชันจังหันนี่มันก็โซซัดโซเซเมื่อเช้าดิวมันดันเป็นทั้งคืนเลยเมื่อคืนจนกระทั่งถึงเช้าถึงเวลาแล้วดูนาฬิกาถึงแล้วยังไม่อยากลงนี่ถ้าว่าไม่มีเพื่อนไม่ฝูงอะไรลูกศิษย์ลูกหาอยู่ไม่ลงไม่มาไม่ฉัน พราะเราเคยแล้วถ้าวันไหนไม่สะดวกนี่ข้าฉันไม่ฉันเลยไม่ฉันเลยมันเคยจะพอไม่ได้มีอารมณ์ว่าหิวไม่หิวไม่หิวมันเอาเหตุผลอยู่ในใจพอนั่นนะมันจำมันนะพากันตั้งใจไปฝึกปฏิบัติฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจของตนนะที่จะพูดเหล่านี้พูดเพื่อการฝึกหัดเราทุกคนทุกคนให้นำไปปฏิบัติได้มากได้น้อยตามกำลังของเราที่เป็นคารวะเป็นพระตามภาคเพียรเป็นอีกประเภทหนึ่งประชาชนเป็นอีกประเภทหนึ่งในการขนขวายเพื่อความดีทั้งหลายให้พากันจำเอาพระจะให้พรหิวข้าวหรือฆ่าคนได้มันจะไหวบ่อนะคืออิ่มแล้วจึงไปหาเก็บศพมากุศลก็มาเข้าใจไหมนี่จะให้พรมันก็เราหิวข้าวจะฆ่าคนฆ่าคนตายแล้วก็มากุศลมาฉันอย่างนั้นอิ่มแล้วก็ไปตามไปหากุศลสมัยเขาถ้าขี้เกียจไม่ไปเข้าใจหรือโมโหถ้ารับทานเข้าใจไหมถ้ารับทานถ้ากินข้าวหนึ่งถ้ารอหนึ่งต้องไปท่าสบายใครเคยนั่งแบบไหนกินข้าวเขานั่งแบบนั้นกินใครเคยนอนแบบไหนก็นอนแบบนั้นแต่อย่าปล่อยไอ้หนอนกระปานก็แล้วกันมันเป็นท่าสบายถ้ารับทานท่าอะไรต้องไปท่าสบายมีข้อแม่ข้อเดียวคือแต่อย่าปล่อยหนองกระปากเขาแล้วมีข้อแม่อันนี้ข้อนี้โลกก็ไม่ต้องการแต่เขาอดหัวเราไม่ได้เพราะว่าหนองกระปากนะเขาจะหัวเราแล้วพลาดแล้วหัวเราที่บอกว่าเราโกหกหรือดีหนองกระปากอะไรดีบ้านขันจะอีจะไปห้วยทรายไปพลาดจะได้หรือไปนั่นหนองกระปากนี่บ้านห้วยทรายบ้านนี้จะบ้านหนองกระปากเนาะก็เอาหลักฐานพยานมายืนยันด้วยไม่งั้นเขาจะว่าเราโกหกก็ยังพักได้ครับฮะ
1: 40ก็มุม
0: คนกำลังนะไข้หวัดเท่านั้นละก็ไข้หวัดก็เคยไข้เท่าไหร่แต่ไข้หวัดคนแก่มันไม่ได้เป็นหวัดนะนี่เคลื่อนไหวไปเลยยังบีบตลอดเมื่อเช้าเดินออกมานี้ก็จะไม่ไหวถือบะเบิดกำลังเป็นที่เวลาบะเบิดกำลังไปช้าไข้หวัดมันก็เหยียบได้เข้าใจไหมว้าว
2: สม
0: ั
2: ย3,500เจ้าค่ะแล้วลูกลากลับวันนี้ค่ะลูกลากลับวันนี้
3: ลากลับวันนี้ครับนะครับคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับเข้ามา2คันรถบัส
0: เข้ามา
3: ทำบุญนะครับโดยนำโดยรองผู้อำนวยการ
0: เอาก็อะไร
3: คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์มา2คันรถบัส1คันรถตู
0: ้
3: มา2คันรถบัส1คันรถตู้นำโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมาทอดพระป่าและมากราบขอบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือหลวงตานี่แหละครับที่บริจาคเครื่องมือตรวจวัดเลนตาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2550รวมราคาทั้งหมด 1,800,000 บาทถ้วนเพื่อใช้สำหรับตรวจคนไข้โรคตาเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากตรวจได้รวดเร็วแม่นยำใช้คำนวณเลนตาในผู้ป่วยต้อกระจกทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่ต้องเสียเวลามาตรวจบ่อยๆตรวจมากผู้ป่วยมีแต่ผู้สูงอายุและฐานะยากจนอยู่ห่างไกลจากความเจริญมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งลำบากถึงนักเป็นความโชคดีของผู้ป่วยจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวได้เมตตาบริจาคเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวข้างต้นให้และในอนาคตจะมีจักษุแพทย์มาเพิ่มเติมอีก2ท่านตอนนี้มีอยู่ท่านเดียวในอนาคตจะมีจักษุแพทย์มาเพิ่มเติมอีก2ท่านตอนนี้มีอยู่ท่านเดียวแล้วก็จะได้รักษาผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องมือของที่หลวงตาได้บริจาคไปเขาบอกกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ
0: ์
3: เขามากราบขอบพระคุณเฉยๆแต่อันนี้ไม่ได้กราบขอบพระคุณมาขอตำรวจจังหวัดหนองบัวลำพูที่วรวุฒินะครับนั่นนะเนี่ยกราบที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาก็กราบเรียนมาบอกตำรวจจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูวันที่28พฤษภาคม2550ขอฝากมาดูเคราะห์จัดซื้อเครื่องมือคอมพิวเตอร์และรถยนต์สำหรับชุดปฏิบัติการกับนมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลในวงเล็บหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนบอกด้วยตำรวจจังหวัดหนองบัวลำพูจัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสนเทศโดยทำการหาเครื่องมือคอมพิวเตอร์ไว้ประจำหน่วยในทั้ง
0: ย่อยอับอายดี
3: ตำรวจจังหวัดหนองบัวลำพูได้จัดทำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทำการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ประจำหน่วยในสังกัดเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและจัดซื้อรถยนต์สำหรับชุดปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำรวจจังหวัดหนองบัวลำพูไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้จัดซื้อเครื่องมือคอมพิวเตอร์และรถยนต์ตามโครงการนี้ฉะนั้นจึงกราบนมัสการมาอย่างพระคุณท่านขอได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือคอมพิวเตอร์อุปกรณ์จำนวน30เครื่องรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 863,000 บาทถ้วนและรถยนต์บรรทุกขนาด1ตันรถยนต์บรรทุกครับไม่ใช่รถยนต์แพทย์รถยนต์บรรทุกสายตรวจนะครับ1คัน4ประตู
0: 10,000คัน
3: ไม่1คันนะ1คันเป็นรถกระบะ4ประตูครับเป็นเงินจำนวน 665,000 บาทถ้วนรวม2รายการ
0: เป็นรถอะไรดีแสนมันเป็นไปได้เหรอ
3: รถสายตรวจนะครับหลวงตารถสายตรวจรถสายตรวจที่เคยให้โรงพักอ่ะรถแบบนั้น
0: เออ500,000 600,000 6ตัวมันล้านขึ้นไปล้าน
1: ใช่ค่ะรถเป็นรถกระบะ
3: ไม่ถึงอ่ะครับ
1: ค่ะ4ประต
0: ูแล้วก็ทีเรามีรถอยู่ 2-3,000 เอาให้จะมาลงมือไป3คันเลยขอจําเป็นอะไรบ้างรถขอรถชี้เสร็จนั้นให้ทันที่ทันได้เลยมันถึงทันกันนะมันอะไรต่างๆอยู่ผู้ฟังฟังเหตุฟังผลทุกอย่างก็จะฟังธรรมดาอ่านไปทีละพวก
3: คร
0: ับแต่ว่าเราบูเอาว่า
3: สรุปนะครับขอเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน30เครื่องเป็นเงิน 863,000 บาทถ้วนรถยนต์สายตรวจนะครับแบบรถกระบะ4ประตู1คันราคาประมาณ 665,000 บาทถ้วนรวม2รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 1,528,000 บาทถ้วนครับขอกราบนมัสการอย่างพระคุณท่านเขาก็ลงท้ายว่าขอกราบนมัสการอย่างพระคุณท่านได้โปรดพิจารณาขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อพลตำรวจตีวรวุฒินาสมพันธ์ผู้บังคับการตำรวจจังหวัด
0: พลตำรวจตีวรวุฒิก็ลูกศิษย์เขาวัดป่าบ้านตาลยังไม่ควรถึงอาจารย์ควรฟาดเอาพลตีวรวุฒิไปต้มยำมาซะก่อนไม่พอสิแล้วค่อยมาหาเราดีกว่าเข้าใจเหรอวันนี้ลูกศิษย์เราเอ๊ะมาเข้าถืออาจารย์แล้วลูกศิษย์นอนสบายบ้าบ้าโมโหว่ะ
3: เขาคงไม่มีทางไปแล้วครับ
0: เขาไม่หาทางเลยจ้าทางบ่อนก็แล้วกันเลยทั้งหมดผู้ทราบอีกทีนึงเอาว่าไ
3: หมเครื่องคอมพิวเตอร์30เครื่องนะครับ
0: คอมพิวเตอร์ที่ตรวจอะไรบ้าง
3: เครื่องคอมพิวเตอร์30เครื่องเขา
0: ให้30เครื่อง
3: เขาให้ทั้งจังหวัดหนองบัวลำพูเลยทุกโรงพัก
0: เขาให้มาแล้วเหรอ
3: ไม่ถ้าหลวงตาให้เขาไปเขาก็ไป
0: ไหนว่าอีกที
3: เ ขาขอ30เครื่องถ้าหลวงตาเมตตาให้ไปเขาก็ไปแจกตำรวจทั้งจังหวัดหนองบัวลำพูเลย30เครื่องเนี่ยครับทุกโรงพัก
0: เครื่องอะไรส่วนอะไรบ้าง
3: เครื่องคอมพิวเตอร์ก็เอาไว้ทำแบบบริการประชาชนแล้วก็สำหรับทำงานของเขานะครับ
0: แล้วคอมพิวเตอร์มันใช้ในทางไหนบ้าง
3: โอ้ได้หลายอย่าง
0: เราไม่เข้าใจ
3: ได้หลายอย่างเป็นเครื่องมือคอมพิวเตอร์เนี่ยได้เก็บข้อมูลต่างๆได้เก็บเรื่องการเงินการบริหารเดี๋ยวก็ตำรวจเข้านั่นแหละครับ30เครื่องเขาก็ให้ทั้งจังหวัดถ้าหลวงตาเมตตาให้ไปเขาก็แจกทั้งจังหวัดหนองบัวลำพู
0: เท่าไหร่เครื่อง
3: ตอน863,000บาทถ้วน860,000
0: ที่ว่าทั้งหมดแต่ยอดร้านอะไรจะที่ดี
3: อ๋อร้านมีรถยนต์อีก1คันรถยนต์อีก1คันก็665,000บาทรวมแล้วเป็น1,528,000บาทถ้วนของรายการ
0: ปีจะแบบเราสิ้นชาติแล้วนะนะข้างออกมาได้สิ้นชาติแล้วร้านเราก็มีแต่หัวร้านเท่านั้นแล้วไม่มีเงินร้านว่ะพี่ลึกนะเข้าเลยสุดเนี่ยเชื่อโลกไม่มีมาเท่าไรบทมันขอบ้ากว่าที่เราจะได้มานะขอไว้โอ้ไม่ไหวเมื่อเร็วๆนี้ก็ไปโรงพยาบาลเราสารขอนแก่นตอนไปคราวแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์โอ้ให้เอ็กซเรย์
3: ครับ
0: เออ5 ล้านให้เลยตามบางทีเราไปเก็บข้อมูลต่างๆที่ยังไม่ได้เก็บวันนั้นไปปุบปับนะวันหลังตั้งหน้าไปเลยก็ดูอันนี้ก็ได้มา5 ล้านเราไปบาลสารเพราะบาเราเคยไปด้วยเขาเคยรักษาให้ไม่รู้กี่ตัวบาเรานี่แหละเรื่องบาให้เราติดตามไปเลยไปได้สัก10 ล้านแล้วนะไปครั้งแรกให้5 ล้านครั้งที่สองอีก5 ล้านเป็น10 ล้านพอดีก็อย่างนั้นแล้วจะเงินมาจากไหนวะแล้วที่หนองบัวลำพูนี
3: ่ครับเขาก็คงไม่มี
0: อะไรบ้างอีกหนองบัวลำพูไปอีกที
3: เครื่องคอมพิวเตอร์30เครื่องนะครับราคา863,000บาทถ้วนรถยนต์สายตรวจ1คันราคา665,000บาทรวมแล้วทั้ง2รายการ 1,528,000 บาทถ้วนครับ
0: เฉพาะข้อคอมพิวเตอร์เป็นรับรถยนต์เข้าเป็นเงินเท่าไหร
3: ่รถยนต์600,000
0: คือหักรถยนต์ออก
3: ฮะหักรถยนต์ออกก็แค่863,000บาทถ้วน
0: มีพวกคอมพิวเตอร์
3: คอมพิวเตอร์30เครื่อง
0: คอมพิวเตอร์600,000เขาตรวจอะไรบ้าง
3: ตรวจโอ้ยเอาทำงานได้หลายอย่างเป็นเครื่องมือสำหรับตำรวจหรือหน่วยโรงพยาบาลต่างๆเขามีกันทั้งนั้นนะสมัยใหม่เนี่ยครับ
0: แต่เราไม่ใช่คนสมัยใหม่หรอกที่มันจะมาทันกันได้ล่ะ
3: เรามีเงิน
0: อย
3: ู
0: ่ช่วงเวลาเรามีเงินอยู่3 บาทเขาขอเป็นล้านเงินก็ได้ไหมล่ะโอ้มันจะตายล่ะ
3: ใช้ได้ตำรวจทั้งจังหวัดถ้าหลวงตาเมตตาไปเขาก็ไปแจกตำรวจทั้งจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วครับ
0: กี่เครื่อง
3: 30เครื่องครับ
0: เออ30เครื่องเป็นเงินเท่าไหร
3: ่เป็นเงิน863,000บาทถ้วน800,000ครับ
0: อะไรที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยอะไรมีความจำเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองต่อไปสิ
3: ครับ
0: ที่ขอมาทั้งหมดนี
3: ้
0: อะไรเป็นอันดับหนึ่ง
3: เครื่องคอมพิวเตอร์นี่แหละครับเขายังไม่มีขาดแคลนเขาขาดแคลนยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ว่าจำเป็นอันดับหนึ่ง
0: อะไรเครื่อง
3: 30เครื่องครับให้ทั้งจังหวัด
0: ทั้งจังหวัด30เครื่องเงินเท่าไร
3: เป็นเงิน863,000บาทครับ
0: เอาที่ให้นะบอกทางจังหวัด
3: นี่ครับ
0: ไปแจกทางที่ว่าเดี๋ยวตามนี่นะแล้วไปแจกกันตามนี่นะ
3: ครับ
0: เท่าไร
3: 800,000ครับ
0: 800,000
3: ครับ
0: แล้ว
3: เดี๋ยวติดต่อท่านลบให้เขาติดต่อท่านลบแล้ว
0: มาผ่านเราปั๊บหายหมด
3: ครับ
0: ต้องพี่ผู้เก็บข้อมูลไว้อีกคนหนึ่งต่างหากเราต้องคอยมาเตือนเราในเวลาเราสงสัย
3: รถยนต์ให้รอก่อนเอารถวัดไปใช้ก่อนนะ
0: ฮะ
3: รถยนต์เอารถวัดไปใช้ก่อน
0: อะไร
3: รถยนต์เอารถวัดไปใช้ก่อน
0: รถวัดถามกันให้ไปแล้วกระบอกรถวัดกระบอกรถวัดกระบอกเรามี3 ล้ออยู่แล้ว

0: ันบดขนาดนั้นจนกระทั่งไปคว้าล้อนี่มาให้มันบดและอะไรนี่ว่าร
1: ถยนต์อีกคันหนึ่งถ้าหลวงตาให้ล้อก็เอารถวัดของที่ในวัดไปใช้ก่อนเขาขอรถยนต์อีกคันหนึ่ง
0: แล้วจะเครื่องเท่าไหร
1: ่คันเดียวก็
0: เครื่อง
1: นั้น30เครื่อง
0: 30เครื่องไปกันเท่าไหร่
1: 800,000 60,000 3,000 บาท
0: แล้วนี่เอารถขนาดไปก็ได้นะ
1: ครับ
0: ก็เขาอยู่ในบ้านเขาก็มีรถยนต์แต่เวลาจะมาขอรถตามาคว้ารถยนต์รถตาเราจะให้3ล้อไปเราไม่มีต้องให้ฉันกันสิแค่3,800
1: ฮะ800,000 63,000 บาทเครื่องคอมพิวเตอร์30เครื่อง
0: คอมพิวเตอร์ดูตรวจอะไรบ้าง
1: โอ้ยได้หลายอย่างเขาเอาไปใช้ทำงานได้หลายอย่างเอาไปเก็บข้อมูลสถิติเก็บพวกผู้ร้ายต่างๆในจังหวัดสถิติคดีอาญาต่างๆแล้วเอาไปทำสำนวนฟ้องผู้ร้ายอีกครับทำได้หลายอย่าง
0: ไอ้เราถามนี่ถามไม่ใช่หมอแล้วมันลำบากนะพูดตอบเป็นหมอตอบว่าไงตอบว่าดีกว่าไอ้นี่ไม่ใช่หมอเนี่ยออกจากหมอเป็นอะไรครับครับเราจะพูดเบาๆ
2: เอาไว้เชื่อมโยงเขา
0: ตัวไม่รู้ภาษาเลย
1: หมาดีอะหลวงตาชอบหมาเป็นหมาดีครับหลวงตาชอบ
0: อะไรเครื่องจะเป็นบ้างรอดเลยคิดว่าดีจะเป็นบ้างรอดเลย
1: อันนี้ก็คอมพิวเตอร์เลยครับที่หลวงตาให้เขาก็จำเป็นทั้งจังหวัด
2: จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดที่ไม่ได้งบประมาณในการจัดซื้อครับหลวงตา
1: จังหวัดที่ไม่มีงบประมาณยากจน
2: ครับเป็นจังหวัด
1: หลวงตาให้ไปเขาก็ได้ทำงานขอบพระคุณอย่างสูงสามสิบเครื่องครับทั้งจังหวัดเลยครับ
2: เป็นเงิน
1: 863,000ครับ
0: เออให้ไป
1: ครับ
0: แล้วบอกครับ
1: เดี๋ยวบอกท่านลบครับ
0: ที่ให้แล้ววันนี้เท่าไรบ้างอะไรบ้าง
1: มีคอมมะมีคอมอย่างเดียว
2: คอมพิวเตอร์ครับ
1: คอมสามสิบเครื่อง
2: รถแต่ว่าคอมพิวเตอร์สำคัญครับ
0: ก็เดี๋ยวนี้ก็ก่อสร้างกันแล้วบ้างนะที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเงินก้อนก็พับบวก8 ล้านที่ว่าการอำเภอให้ที่ว่าการอำเภอทั้งหลังเลย8 ล้านแล้วอำเภอเพลเก็บได้8 ล้านตึกโรงพยาบาลแล้วภูเขียวก็ตึกโรงพยาบาล2 ชั้นอันนั้น10 ล้านนี่กำลังนั่นอยู่ในหัวของเราหมดใช่เวลานี้อยู่3หลังที่ขออย่างนี้ขอมาเรื่อยให้เรื่อยให้ไปเรื่อย
3: ถวายทองคำครับ
0: ฮะ
3: เอาทองคำมาถวาย
0: ถวายไปเถอะ
3: ห้าตะลึงเหรอ1.25 บาทใช่ไหมห้าตะลึง
4: แม่อายุ84 ปีแล้วค่ะอยากทำบุญกับหลวงตามากค่ะ
1: คุณแม่นี่อายุ84 ปีอยากจะทำบุญกับหลวงตาจะเอาทองมาถวายหลวงตาพร้อมกับเงินด้วย
4: มาจากตา
1: ชุมแพครับมาจากชุมแพครับ
4: สกลนครมาเจอกัน
0: ดีแล้วชุมแพ
3: หลวงตาว่าดีแล้ว
0: ไปเร็วนี่แล้วก็ของประเทศลงมาชุมแพของเต็มรถของไปส่งตามโรงพยาบาลต่างเต็มรถประเทศโรงพยาบาลชุมแพไม่เร็วนี้คือไปทุกแห่งเพราะว่าจะไปเจริญศิลป์โรงพยาบาลทั้งโรงเลยของเต็มรถเทเลยก็ไม่ขออะไรก็ให้แค่นั้นอย่างอื่นเราไปให้แล้วเขายังขออีกนะไม่ใช่ธรรมดาเราให้แล้วดูจะแล้วเราไปแล้วเขามาขออีกก็ได้นะมันขอได้ตั้งนานดีวะมีได
3: ้มีเข้ามาเลย
0: อะไรท่านสุเพรว่าอะไร
1: สุเพรถวายทองคำแล้วถวายทองคำกับเงินนี่ครับคุณแม่อายุ84เนี่ยครับถวายแล้วคร
0: ับ พอใจ
1: ครับลูกตาพอใจ
0: โอ้วันนี้มันเป็นวันเดินเป็นวันเคลียร์ว่าเดินจะไม่ก้าวจะไม่ออกแล้วคือเรียกพิษวัดพิษอะไรวันนี้รู้สึกเศร้าหมดไม่แสดงพิษก็วันคืออ่อนเพลียยังเพราะว่าเพลียแสดง ส่วนพิษบัตรอะไรๆรู้สึกว่าเบาเบาลงด้วยการบดแล้วเหลือแต่พิษเข้าไว้ก็อ่อนเพลียกันพอเพียบ้าคือเดินจากกุฏิจะมาศาลาก็จะไม่ไหวที่พิษวัดธรรมดาวัดเขาเพียง7วันหายที่เอาวัดของเรา15วันแล้วยังไม่หายเดี๋ยวนี้นะนี่ละวัดคนแก่วันนี้พิษวัดอะไรเยียบไปหมดยังเหลือแต่ความอ่อนเพลียดีแล้วหมดแล้วเราจะให้พรจะกลับแล้วกลับไปแล้วก็ต้องบอกทั้งสองนี่แหละไปพอไปถึงกำแพงให้จะกลับไปอีกก็บอกไปบ้างสิก็ได้ผัวดีก็ได้ผัวดีลูกก็อยู่กับผัวหมดเลยแม่สะดวกบำเพ็ญให้กุศลแต่เวลาเราจะขู่เราแม่มันสะดวกเพศพลาดพ่อกับลูกมันจะตายเฝ้าลูกเฝ้าว่าเลยแม่มันสะดวกว่างั้นเวลาจะเอามันมีหลายแบบเลยสั้นเอาทำเถอะเวลานี้ได้โอกาสดีนะทำหัวก็ลูกเล่าก็ได้บุญได้กุศลเพราะพร้อมใจกันกับแม่มาได้บุญได้กุศลด้วยกันสามคนสี่คนนะเอาเบียร์แล้ว
1: ทำบุญ500
0: ครับใช้แล้วฮะ
1: จะพาวินีสีหาคมทำบุญกับลูกตา500หัวหน้ากอง500แดงคุกแก้ว500รอทวี1,500ครับ
0: เออเรียกย้ายก่อนใช้แล้วก็เลยวันนี้อาการเขาหวัดทุกสิ่งทุกส่วนมันไม่แสดงนะเงียบหมดเลยแต่มีที่ความเพียรวันนี้เพียรตั้งแต่เมื่อคืนเยอะมากลูกก็อยากลงนะถึงเวลาที่จะลงวัดศาลาเข้าไปพักอีกแล้วตอนสว่างออกมาซะก่อนแล้วเข้าไปพักถึงเวลาที่จะลงว่าไม่อยากลงคือมันเพียรมากขนาดนั้นส่วนวันต่างๆอาการหมดละเงียบหมดเหลือจะความเพียวันนี้เสวยความเพียที่ไข้วัดปัญหามาให้ฮะฮะเพียเออว่าเหรอไปเมื่อไรหรือยังไม่กลับ
5: ลูกจะกลับวันนี้
1: กลับวันนี้ครับ
0: โอ้ยพัทยาอะไรแฟนเอารถประสงค์เราไปขึ้นวัดยานสวรรค์เราลืมไปไหน
3: ทางระหว่างทาง
0: แล้วขึ้นไปวัดยานสวรรค์ที่อะไรพัทยาที่ไหนแล้วไปพักภาวนาไม่เอาบาตรไปเอารถประสบปั๊บเลยเอารถกลับเราภาวนาอยู่แล้วเสร็จแล้วนะเพราะเสร็จแล้วใจพอตายเหนื่อยตอนนี้อาการอะไรอะไรเศร้าออกไปหมดเลยเหลือแต่ความเพียเดี๋ยวก็เพียรอย่างเดียวถ้าไม่มีวัดขึ้นอีกแล้วก็จะสงบไปวันนี้วัดอากาศทุกอย่างเงียบไปเจ้าเรื่องความเพียรแล้วต่อไปจะค่อยหายไปเออเออให้พรให้พรให้พรอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวสุมิจโตสาแผ่ภูเรนตุสังกปาจันโทปันนารโสยถาวัญโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาระเวลาให้พรเลยมันไม่ได้ออกปากนะเวลาให้พรไม่ได้ออกเวลาให้พรไม่ได้ออกปากมันออกหูเสียงวู้วู้ให้พรออกเลยวู้ไอ้ที่ให้กลับไปเลยเนี่ย
6: ครับ
0: วันนี้จะลาใครด้วยความสุขใจการสอบแสวงหาทรัพย์ภายในคือบุญก็ขอว่าแล้วโอ้โหบ้านไม่ได้ไหวแล้วไหวแล้วเด้อเด้อเฮ้เ
5: ฮ้เฮ้เพราะบ้านน้องทองมาถวาย3บาทค่ะทองคำไหว้บ้านทำ3บาท
1: 3บาทครับ
0: ครับ
5: แล้วก็เอามาถวาย12,000 บาทแล้วก็
3: เงิน 12,000 บาทครับ
0: เออพอใจนะ
3: ครับครับ
5: ก็ฝากมาถวาย
3: ครับก็ฝาก
0: มาถวายเออเออไปเอาจะให้เออๆเดี๋ยวนี้เยอะเลยได
6: ้เอาไปเอ้ยอะไรตรงกับวันนี้นะ5บาท22สตาง
0: ค์ครับครับ5บาทบ้าถ้าพัวเกี่ยว20 26 26ก็ใช่แล้วเราจะไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส 1-0 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
3: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมข้อสอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบ
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วส่วนระดับอธิบดีและรองอธิบดีจะเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าผลสอบไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
4: เพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากอกลางเพราะว่าอำนาจในการยกบัญชีก็เป็นอำนาจของกอกลางคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติน
2: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มควบ